0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ครับเราก็มาว่ากันต่อสำหรับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจที่เข้าไปชมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และยุทธภูมิครับก็คือบริเวณปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเร่งรีบจองผ่านทางเว็บไซต์หน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดจองรอบแรกสำหรับคนที่จะเข้าไปเที่ยวนะฮะในพื้นที่ประวัติศาสตร์แล้วก็ยุทธภูมิปราสาทตาควายซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลพวงจากการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างไทยกับกัมพูชาในการปะทะรอบ2ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางทหารไทยก็สามารถยึดพื้นที่ปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350รวมทั้งบริเวณพื้นที่รอบๆได้นะครับก็มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยไปท่องเที่ยวปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับนะเมื่อวานวันที่6มิถุนายนเนี่ยเปิดรับสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์นะครับโดยการลงทะเบียนนะฮะปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมมากกว่า 1,200 รายนะครับคือมากกว่าเป้าที่วางเอาไว้นะครับวางไว้ 1,000 แต่ว่าคนลงทะเบียนเข้าไปชมเนี่ยมากกว่า 1,200 รายซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่เนี่ยนะครับนะฮะเขาก็มีการปรับปรุงมีการพัฒนานะครับเนิน350นี่ก็จะมีรูปปั้นนะครับของทหารผู้กล้านะครับที่ปกป้องพื้นแผ่นดินบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับส่วนปราสาทตาควายเนี่ยก็มีความขลังมีความน่าสนใจในตัวปราสาทที่มีความเก่าแก่อยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับวันที่7มิถุนายนเนี่ยกำหนดนักท่องเที่ยวเอาไว้1,500สิทธิ์นะครับแต่ว่าล่าสุดมียอดจองแล้วกว่า 1,000 รายนะครับอันนี้เป็นยอดเมื่อวานนี้นะครับและยังคงมีผู้ทยอยลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะเต็มเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่ทราบกันปราสาทตาควายกับเนิน350เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเรื่องราวของยุทธภูมิชายแดนเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับนะฮะสำหรับการเปิดให้ผู้คนไปท่องเที่ยวก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสินค้าเกษตรอย่างเช่นทุเรียนและพืชผักสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมากมายนะครับที่มีจำหน่ายในพื้นที่นะครับอ้าวใครที่สนใจก็เข้าใจคงจะมีการเปิดให้กับไปเที่ยวชมนะครับในช่วงนี้วันนี้อาจจะไม่ทันก็เดี๋ยวรอตรวจสอบรอดูนะครับว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะมีการเปิดแค่ไหนอย่างไรนะครับนะฮะวันนี้เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศในพื้นที่อีสานนะครับเพราะว่าถ้าไปดูจากคำพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยวันนี้ก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฟ้าฝนอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในพื้นที่ภาคอีสานนี่ฝนฟ้าคะนองวันนี้นะครับก็จะมีประมาณ 30% ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับสำหรับพื้นที่ภาคอีสาน พราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าใครจะเข้าไปท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายเนินสามารถศูนย์หรือพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็มีเยอะแยะนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในบ้านเรานี่สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวชมได้นะครับวันนี้เนี่ยอีสานเนี่ยก็ดูจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายเพียงแค่ร้อยละ30ขณะที่ภาคอื่นๆนะครับภาคเหนือนี่เยอะหน่อยนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็ทั้งภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนกลางไล่มาจนกระทั่งถึงภาคเหนือตอนล่างนะครับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับแถวอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีนี่แนวตะวันตกของประเทศนะครับภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองเยอะหน่อยนะครับร้อยละ60มีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนระยองจันทบุรีและตราดก็เรียกว่าแทบจะครบทุกจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับนะฮะส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็มีปริมาณฝนเนี่ยประมาณร้อยละ60นะครับร้อยละ60ถึง70นะครับของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครนะครับมีฝนฟ้าคะนองก็เยอะหน่อยนะครับ 60% วันนี้มีฝนฟ้าคะนองกระจายครับอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่25นะครับอยู่ที่27ขออภัยสูงสุดอยู่ที่35นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับในช่วงจังหวะเวลาที่เรากำลังความจริงเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้สภาพอากาศมันยังร้อนอบอ้าวอยู่เนี่ยนะครับที่จริงอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เนี่ยนะครับท่านก็ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลสำหรับเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศณปัจจุบันด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็น่าจะเข้าไปติดตามสอบถามได้นะครับจากอากูนะครับคลิกอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับฟ้าฝนในบ้านเราณปัจจุบันนะครับนะฮะนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์สภาพอากาศรวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยวนะครับคราวนี้เราไปดูข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับก็ต้องบอกว่าหยิบยกเอาประเด็นที่เป็นปมร้อนเลยนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยก็ถูกเปิดประเด็นนี้มานานเป็นสัปดาห์แล้วล่ะครับเรื่องระบอบอากงเรื่องระบอบอากงซึ่งมาจากการเปิดประเด็นของทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณจิรยุทธ์ห่วงทรัพย์แล้วก็มีการขานรับมีการขยายผลมีการพูดถึงปัญหาภายในกรุงเทพมหานครที่ยังมีคำถามเรื่องความโปร่งใสนะฮะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณพิษโมตนันนะครับประธานของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยพรรคนี้ก็มีตัวตึงก็คือพลเอกรังสีนะครับยานกิตติทรัพย์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคุณคริสเมื่อวานนี้มาพร้อมกับบิ๊กหยมครับก็คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนี่อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับเพื่อนซีของบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาครับที่เป็นผบ.ตร.นานถึง4ปีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คุณคริสเนี่ยเปิดถังเลยนะครับเปิดทั้งระบบอากงมีการได้เรียงตัวบุคคลเป็นฉากเลยนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามเรื่องราวข่าวคราวนี้ก็คงจะได้รับรู้รับทราบนะครับเพราะมีการตั้งเป็นบุตรฉาตั้งแต่เรื่องของการเรียกรับสวยรถดูดซ่วมนะครับเรื่องของการตัดต้นไม้นะครับเรื่องการขนขยะรถขนขยะของกรุงเทพมหานครไปจนกระทั่งถึงเรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตครับก็มีการพูดถึง4กิโลนะครับ4กิโลนี่เขาเคยมีการวัดนะครับวัดน้ำหนักของ ธนบัตรนะครับของธนบัตรแบงค์เนี่ยแหละนะฮะ1ล้านบาทเนี่ยมันจะหนักประมาณ1กิโลนะก็เห็นเขาบอกอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่เคยมีเงิน1ล้านไม่เคยชั่งดูนะครับว่าตกลงเนี่ยมันหนัก1กิโลหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายผอ.เนี่ยมีการพูดถึง4กิโลนะครับนะ4กิโลก็คงจะหมายถึงนี่แหละฮะน่าจะเป็นพวกเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับธนบัตรที่แหละ1กิโลก็คือ1ล้านนะครับก็บอก4กิโลก็คือ4ล้านเมื่อวานนี้ทั้งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ทั้งอาจารย์ทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่านะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่ถูกโม้เป็นอากงหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณต่อศักดิ์ใช่ไหมก็ต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจอธิบายกับสื่อเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งฝ่ายที่แฉก็แฉเยอะนะครับฝ่ายที่ออกมาตอบโต้ก็ตอบโต้เยอะนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบอากงเนี่ยครับคือที่มันกลายเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยเพราะว่ามีมติของกพ.กทม.ด้วยนะครับที่เปิดผลการสอบนะครับหลังจากที่มีการร้องกพ.กทม.เนี่ยนะครับก็คือกระบวนการที่มาของการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการนะครับ16คนเนี่ยมันมีอะไรที่มันยังคลุมเครือมีอะไรที่ดูแล้วเนี่ยยังมีคำถามที่ยังไม่สามารถอธิบายเรื่องความชัดเจนเรื่องกระบวนการที่ถูกต้องได้นะครับนะฮะใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับสำหรับกพ.ของกทม.คือช่วงหลังๆเนี่ยนะครับระบบที่มีการให้หน่วยงานต่างๆมีการตั้งกพ.ของตัวเองกพ.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับเอาไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียนนะครับในหน่วยงานนั้นๆเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่คิดว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยก็สามารถไปร้องที่กพ.ของหน่วยงานนั้นๆได้ครับกรณีนี้ก็เป็นกพ.ของกรุงเทพมหานครครับก็คือกพ.กทม.ซึ่งก็มีการร้องแล้วก็มีการเปิดเผยนะครับผลการตรวจสอบนะครับคำร้องออกมาแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายผอ.ทั้ง16เขตนะครับก็ใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับลองไปติดตามดูเพราะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเพราะฝ่ายที่ออกลงมาแฉแล้วก็ฝ่ายที่พยายามที่จะชี้แจงว่าไม่มีอะไรนะครับคุณต่อตักบอกว่าไม่มีเซฟเฮาส์อะไรเนี่ยไม่มีเพราะว่ามีบ้านอยู่หลังเดียวที่สุทธิศาลนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ในรายการถกประเด็นครับ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นกว่าพิษอสมทนี่แหละผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับนักวิชาการนักวิเคราะห์การเมืองนะครับน่าสนใจครับผมถามอาจารย์ตรงๆเลยเรื่องระบอบอากงนี่แหละถามว่ามันมีจริงหรือเปล่านี่นะฮะแล้วก็ถามว่าแล้วตัวอากงมีตัวตนจริงหรือเปล่าอาจารย์ธนพรพูดแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับบอกว่ามีใครอยากจะรู้ว่ามันมีแล้วหมายถึงใครวิธีการของเขานะฮะระบบอากงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับในรายการถกประเด็นครับเมื่อวานนี้ครับวันเสาร์ที่6มิถุนายนนะครับช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับนอกจากจะสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลเรื่องระบบอากงซึ่งอาจารย์ก็พูดไปถึงเรื่องจะมีผลต่อคะแนนนิยมนะครับในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วนะครับในรายการเดียวกันครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับทางคนบุคคลสำคัญในสำนักข่าว Next News นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลุงแหวงครับคุณแสวงบุญมีนะครับเลขาธิการกกต.ด้วยนะครับเพราะว่ากำลังตกเป็นข่าวว่าการประเมินของกกต.เนี่ย ได้คะแนนต่ำและไม่ถึง 60% ตามเกณฑ์นะครับซึ่งนั่นก็จะมีผลต่อการต่อสัญญาว่าจ้างแต่ว่าก็มีการเปิดประเด็นออกมาใหม่นะครับบอกว่าปกติเนี่ยคนที่ต้องประเมินเนี่ยต้องเป็นกกต.นะฮะในปีนั้นๆแล้วกรณีของการประเมินคุณลุงแสวงเนี่ยมันเป็นการประเมินโดยกกต.ชุดที่แล้วชุดของคุณอิทธิพรบุญประคองนะครับคุณประสงค์เนี่ยก็มีคำอธิบายมีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเนี่ยหลายข้อนะครับสำหรับเรื่องนี้ใครสนใจก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับทาง Thinking Radio นี่แหละครับเข้าไปดูผ่านทาง YouTube นะครับนะฮะก็สามารถที่จะมีคำตอบมีคำอธิบายได้นะครับนะของไทยรัฐนะครับประเด็นข่าวนำศึกชิงผู้ว่านะฮะศึกชิงผู้ว่าเนี่ยครับพรรคเศรษฐกิจแฉระบบอากงเรียกเก็บสวยเขตละเท่าไหร่อ่ะเขตละประมาณ4ล้านนะฮะก็มี4ล้านเนี่ยเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีปกติธรรมดานี่เขาบอกว่ามีการเรียกรับเงินเนี่ยก็เป็นหลักแสนหลักล้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่มันเป็นประเด็นนะครับที่ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้นะครับในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ดูจะเป็นข่าวคราวที่กำลังได้รับความสนใจของผู้คนนะครับเกี่ยวข้องกับระบอบอากงที่ว่านี้นะครับนะฮะรีดเก็บสวยเขตละ10ล้านนะครับโอ้นี่ฮะชัดชาติโต้ไม่รู้ไม่มีเอี่ยวนะครับกายสับรัฐบาลไม่ช่วยคนชราอันนี้เป็นรวมมิตรการเมืองครับกายก็คือคุณอะไรบุญชัยอินสวัสดิ์นะนะฮะคุณกายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรวมมิตรนะฮะสยามชิงสนามชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเดือดคริสโปรตนันปูดไม่หยุดอ้างมีผู้ว่าเงาจุฬาคอนเนคชั่นคุมระบบอากงตั้งอดีตผอ.เขตชื่อย่อปร.ทำมาหากินแผ่เส้นเลือดฝอยโยงใยเซงลี้ผอ.เขตหัวละ4ล้านเก็บสวยกทม.เฉลี่ยเขตละ10ล้านรีดดะหัวคิวต่างชาตินะครับแม้แต่คนที่จะเข้ามาเปิดโรงเปิดร้านนะครับที่เป็นคนต่างด้าวเนี่ยก็จะเจอเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนี่เป็นข่าวนำบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับส่วนข่าวรองก็ดูจะเป็นข่าวอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเป็นปมปริศนามาเป็นสัปดาห์นะครับพลั้งมือฆ่าน้ององุ่นพี่สาว13น้าวัย17รับเล่นบีบคอตายกลัวมีความผิดรถเข็นศพทิ้งจัดฉากอำพรานะครับรวบแล้วฆาตกรสังหารน้ององุ่นนะครับเด็กหญิงวัยถึงแค่7ขวบนะครับที่แท้ก็เป็นน้าชายกับพี่สาวโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสังคมในบ้านเราเนี่ยมันดูจะมีปัญหามันดูจะไร้รากเพิ่มมากขึ้นนะครับนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจทั้งเผลอนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยสังคมในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวไม่มีลักษณะการดูแลกันอย่างใกล้ชิดไม่มีลักษณะของการสอนนะฮะด้วยความรักความห่วงใยความผูกพันสายใยในครอบครัวหรือแม้แต่ในชุมชนนะครับสมัยก่อนนี่เขาเรียกโบวอนก็คือบ้านวัดโรงเรียนก็จะพึ่งพาอาศัยดูแลซึ่งกันและกันแต่ในยุคปัจจุบันอย่าว่าแต่โบวอนเลยครับแม้แต่ในบ้านเองนะครับแต่ละคนก็มีสมาร์ทโฟนคนละเครื่องครับโลกใครโลกมันครับเป็นมนุษย์ก้มหน้าไม่เคยสนใจซึ่งกันและกันไม่เคยสนใจโลกของความเป็นจริงครับในสมาร์ทโฟนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นโลกเสมือนนะครับเป็นโลกมโนนะครับไม่ใช่โลกของความเป็นจริงความผูกพันความมีมนุษยสัมพันธ์เนี่ยมันน้อยมาก ทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับความผูกพันสายใยสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันมันน้อยลงเยอะครับใครที่ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถปรับอากาศหรือแม้แต่รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะเจอแต่มนุษย์ก้มหน้าเนี่ยครับประมาณร้อยละ95นะครับผมว่า95ขึ้นนะคือขึ้นไปแล้วเสร็จสรรเรียบร้อยโดยเฉพาะยี่รถไฟฟ้าซึ่งมันแน่นขนาดอยู่แล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะกลายเป็นมนุษย์ก้มหน้าครับดูอยู่บนหน้าจอของตัวเองนั่นแหละนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดครับนะฮะมันนำไปสู่เรื่องของการละเลยเรื่องของการมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับให้แก่เด็กคนชราคนพิการคนที่บาดที่เจ็บป่วยขึ้นบนรถไฟฟ้านะปัจจุบันครับถึงแม้ว่าจะมีก็มีสำรองนะครับสำหรับพระสำหรับคนแก่สำหรับเด็กสำหรับคนพิการแต่ปรากฏว่าคนดีๆนี่แหละครับแล้วก็อยู่ในวัยตั้งแต่วัยรุ่นไปจนกระทั่งถึงวัยทำงานนี่นะครับนั่งกันหน้าตาเฉยเลยนะครับไม่ได้สะทกสะท้านเวลาคนแก่หรือเด็กขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้แกล้งหลับเหมือนกับสมัยก่อนครับก็ตาก็ยังดูที่สมาร์ทโฟนนี่แหละนะไม่ได้สนใจใยดีไม่ได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยนะครับนี่คือคนไทยในยุคสมัยปัจจุบันที่เรียกว่าสังคมเนี่ยมันไร้เรื่องมนุษยสัมพันธ์นะครับไร้เรื่องจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ้อมอารีที่มีต่อกันนะครับนี่นะฮะยิ่งสุภาพบุรุษเนี่ยยิ่งตัวดีเลยนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสังคมณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไร้รากมากขึ้นนะครับอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะใช้ความรุนแรงอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็จะใช้อาวุธจะใช้การทำร้ายลงไม้ลงมือนะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความน่ากลัวนะครับสังคมในบ้านเรานะฮะถ้าไปดูอีกหนึ่งฉบับเนี่ยนะครับไปดูจากหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐจะว่าไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับไปดูจากหนังสือพิมพ์นะฮะของทางมติชนนะฮะมติชนนี่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็จะไปให้น้ำหนักกับเรื่องข่าวการเดินทางไปร่วมประชุมนะครับร่วมประชุมที่เวียดนามของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็บินไปร่วมประชุมที่เวียดนามนะครับอนุทินขึ้นเวทีเวียดนามวันนี้ถกอาเซียนฟิวเจอร์ลุยดีลพลังงานสะอาดก็คือเรื่องพลังงานนี่เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินและรัฐบาลก็เดินหน้าความสำคัญมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะภายในประเทศหรือเวทีระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นเวทีอาเซียนหรือเวทีในระดับโลกครับก็จะมีการให้น้ำหนักกับเรื่องพลังงานนะครับขอความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะเดินหน้านะครับแผนสำรองในการรับมือพลังงานอันเป็นผลจากเรื่องวิกฤตพลังงานวิกฤตน้ำมันนะครับในช่องแคบฮอร์มุสนะครับลุยดีลพลังงานสะอาดมท.เร่งนโยบาย5พลัสพักประชาชนซัดคัดกรองคนจนแสวงโชว์คะแนนรอบ3ปีแสวงก็คือคุณแสวงบุญมีนะครับที่กำลังตกเป็นประเด็นข่าวว่าจะได้ไปต่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเพราะว่าคะแนนการประเมินเนี่ยมันไม่ผ่านเกณฑ์ครับคือต่ำกว่า160แสวงโชว์คะแนนรอบ3ปีลุ้นกกต.ชี้ขาดต่อสัญญานะครับวิโรจน์อัดสสร4น้ำหนึ่งอนุทินนำทีมบินเวียดนามถกอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมรัฐบาลบูรณาการ3กระทรวงขับเคลื่อนงานดูแลประชาชนคนพีย้ำนโยบายเร่งด่วนมท.แอคชั่น5ครับคนพีเนี่ยก็คือคุณพลพีส่วนนชวีครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับปชน.ซัดล้าหลังคัดกรองคนจนไล่แก้โครงสร้างใหม่โพชี 63.7 หนุน THAI นะครับนี่เป็นอะไรไทยพาสปอร์ตของกระทรวง DE ซึ่งมีประเด็นคำถามกันอยู่นะครับเรื่องของการใช้งบ 1,600 ล้านบาทนะครับคิดแฉอีกระบอบ

0: ส่วนประเด็นข่าวรวมมิตรด้านเศรษฐกิจนะครับนะฮะครั้งงดภาษีติดลบนะครับหรือระบบสวัสดิการจ่อใช้ใน2ปีช่วยแบบผู้เป้าเช็คสถานะ 400,000 บัตรคนจนครับครั้งเตรียมนำระบบภาษีเงินได้แบบติดลบใช้ใน2ปีจัดระเบียบสวัสดิการรัฐซ้ำซ้อนช่วยเหลือแบบผู้เป้ายันสิทธิบัตรคนจนไม่สมบูรณ์กว่า 400,000 รายรีบเช็คสถานะแก้ไขด่วนก่อน21มิถุนายนนะครับอ้าวใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะเข้าไปอุทธรณ์นะครับร้องเรียนต่อได้นะครับภายในวันที่21มิถุนายนจากนั้นก็จะรับประทานแห้วนะครับนะฮะข่าวที่น่าสนใจข่าวเล็กครับแต่ว่าน่าจะอนุโมทนาสาธุนะครับความจริงน่าจะทำมานานแล้วทำแล้วก็ขอให้ทำต่อนะครับอย่าทำเพราะเป็นพิธีนะครับเรื่องพื้นที่ดินแดงกับห้วยขวางทุกวันนี้ใครหลงเข้าไปเนี่ยคิดว่าไปประเทศจีนแล้วทุนจีนเทาเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์แกอ่อนแรงเรื่องปัญหาสุขภาพตอนนี้ก็ไม่มีใครออกมากระทุ้งเรื่องนี้แล้วครับทุนจีนนี่แพ้ทุกคนนะฮะแล้วตอนหลังก็มีทุนเทาจากอิสราเอลอีกต่างหากครับตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆประเด็นเมื่อวานนี้ครับพาณิชย์ร่วมมือตม.ล้างทุนจีนห้วยขวางพบบริษัทนอมินีบริษัทเพื่อนบริษัทเถื่อนโผล่หลายแห่งนะครับพาณิชย์จับมือตม.ลุยกวาดล้างทุนจีนย่านห้วยขวางส่อนอมินีผิดหลายกระทงพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันเจอร้านจีนบริษัทปริศนาเพียบครับสมควรนะฮะควรที่จะไปดำเนินการได้แล้วนะครับเพราะว่าปล่อยให้มันคาราคาตังจนกลายเป็นเมืองลิตเติ้ลไชน่าไปเรียบร้อยการทำธุรกิจของกลุ่มทุนจีนโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นระบบศูนย์เหรียญครับคือไม่ได้ก่อให้เกิดอานิสงส์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือต่อคนไทยเลยนะครับเพราะทั้งหมดมันก็อยู่ในบริวารอยู่ในกลุ่มธุรกิจของคนจีนเองทั้งสิ้นครับเงินไม่ได้ตกมาถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือธุรกิจของคนไทยเลยนะครับเรากับยังคงปล่อยให้เข้ามาครอบงำนะครับมาขยายอิทธิพลแล้วก็มาทำอิทธิพลในเชิงที่มันเป็นทุนเถ่าเลยครับเราไปต่อไม่ได้นะครับผมจักรมงคลสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยาวนานเราจึงรวบรวม

0: กลุ่มเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว
10: ฮะ
9: ต้องหันมาถามเลยเห็นไหมเห็นไหมมันผ่านไปเร็วมากวันที่7
10: วันที่7
9: มิถุนายน2569คือมันเร็วจนนี่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งพูดว่าต้นเดือนมิถุนายน
10: ใช่ค่ะ
9: เข้ามาสู่สัปดาห์ที่2นะคะของเดือนมิถุนายนผ่านไปเร็วจริงๆนะคะแต่ว่าเร็วอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ยังคงมาสแตนบายที่ห้องส่ง TFM 96.5 MHz Thinking Radio นะคะเช้านี้เรา2คนผู้หญิงมากเรื่องมาประจำการที่ห้องส่งค่ะสวงมนต์ชิดที่สมารายงานตัวค่ะ
10: รายงานตัวคู่กันเหมือนเดิมค่ะนิติดาแสงสิงแก้วนะคะแล้วก็รายงานตัวในห้องส่งอย่างที่พี่โนว่านะคะนานๆมาทีไม่แต่ว่าถึงไม่ได้มาตัวก็ส่งเสียง
9: ส่งเสียง
10: ตลอดแต่ว่าจะบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้คือจะได้มีโอกาสอ่านข้อความด้วยใช่คอมเมนต์ต่างๆเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่หน้าจอตอนที่ออกรายการเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นได้มาย้อนหลังดูเนี่ยก็เห็นว่ามีคุณผู้ฟังส่ง
9: มา
10: ข้อความทักทายบ้างแสดงความเห็นบ้างนะคะก็รู้สึกว่าไม่ได้คุยกันอยู่สองคน
9: ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่า ว่าที่ตามที่เราเคยเรียนคุณผู้ฟังนะคะถ้าเป็นแฟนรายการกันที่ Thinking Radio FM 96.5 MHz เนี่ยก็เราโดยเฉพาะผู้หญิงมากเรื่องเนี่ยเราบอกเล่าคุณผู้ฟังว่าเราจะมาสดบ้างสลับบ้างซูมบ้างนะคะเสียงบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็การพูดคุยการสื่อสารกับคุณผู้ฟังก็ผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะของผู้หญิงมากเรื่อง Thinking Radio เราใช้ชื่อว่าผู้หญิงมากเรื่องคลื่นความคิดอสมทนะคะแล้วก็ติดต่อผ่านทาง YouTube ด้วยนะมันมีหลากหลายช่องทางเพราะฉะนั้นรูปแบบไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะ
10: จริงค่ะนะแล้วก็ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่นะเรื่องของความคิดนะหรือว่าพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับสังคมปัจจุบันมันสำคัญมันสำคัญนะถึงแม้ว่าเราจะมีโซเชียลมีเดียนะที่ไปคุยกันวงเล็กวงกลางวงในวงนอกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นแพลตฟอร์มหลักๆเนาะอย่างเช่นรายการแบบเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นผ่านวิทยุผ่านแพลตฟอร์มผ่านยูทูบต่างๆอย่างที่โนว่าเนี่ยมันก็ยังเป็นส่วนสำคัญเนาะที่ทำให้เกิดการเชื่อมแล้วเราก็ลิงก์คุยกันในเรื่องราวที่เราคิดว่าเฮ้ยมันสำคัญนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสโคปไปเลยน
9: ะ
10: เด็กเยาวชนผู้หญิงครอบครัวสังคมอ่ะเช็คลิสต
9: ์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่คุณรู้ไหมวันก่อนเนี่ยมีเพื่อนเขาก็รู้ว่าดิฉันจัดรายการก็ถามว่าพี่ก็ 16.5 เนี่ยหมายถึงว่าเราจัดรายการช่องคลื่นไหนก็เราก็บอกว่าคลื่นนี้เขาฟังทางไหน
10: ทางไหนคุณอย่าบอกว่า
9: ดิฉันตอบไม่เป็นเลยไงคือไม่ฟังทางไหนถ้า FM 96.5 ก็ต้องฟังทางวิทย
10: ุ
9: แต่ความที่แบบว่าชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ฟังทางวิทยุเขาก็ถามพี่อยากฟังพี่แต่ฟังทางไหนจะบอกวิทยุพี่ไปกดหาคลื่นมันก็ดูเดี๋ยวนี้มัน
10: ไม่ใช่ละ
9: มันไม่ใช่นะมันมาถึงจุดที่แบบว่าเฮ้ยพี่ฟังต้องฟังทางไหนเนี่ยฟังทางวิทยุปกติได้ค่ะ FM 96.5 อย่างวันนี้ฟังรายการสดก็ถ้าสมมุติว่าท่านกำลังขับรถอยู่ลันลาอะไรเงี้ย
10: ออกกำลังกายซื้อกับข้าวไปตลาดได้หมด
9: อันนี้ได
10: ้
9: นะคะฟังได้หมดหรือว่าถ้าอยากจะฟังย้อนหลังคือระหว่างสดแล้วก็ฟัง YouTube ได้ด้วย
10: ใช่ใช
9: ่ต้องบอกก่อนฟังทาง YouTube แล้วก็สดไปด้วยกันแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สดอยากจะฟังย้อนหลังเนี่ยได้หมดคุณเข้าไป YouTube นี่มันย้อนหลังได้หมดเลย
10: จริง
9: หรือจะไปแอปพลิเคชันของ FM 96.5 MHz เนี่ยก็เข้าไปที่รายการผู้หญิงมากเรื่องอยากฟังย้อนหลังตามสบายเลยค่ะ
10: มีบางทีเจอคุณผู้ฟังรุ่นกลาง
9: ๆ
10: ก็บอกว่าจริงๆคือเขาไม่ได้ฟังรายการแต่เขาจะเห็นโพสต์ที่เราโพสต์ใน Facebook อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าโอ้โหแบบคือแต่ละตอนเนี่ยอยากฟังดูคือน่าสนใจเพราะว่าค่อนข้างอาจจะเป็นประเด็นร่วมสมัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสฟังก็ถามว่าพี่ทำแบบตัดเป็นสั้นๆลง TikTok ได้ไหม
9: ไอ้ยา
10: คือคล้ายๆกับว่าเอาเฉพาะช่วงที่คุยกันแล้วเป็นไฮไลท์หรือ
9: เอามาลง
10: เพราะเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยลักษณะของพฤติกรรมของผู้รับสารใช่ไหมมันเปลี่ยน
9: มัน
10: บางทีมันนั่งฟังชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยคือมันก
9: ็
10: ต้อง
9: อี
10: กแบบนึงใช่แต่อันเนี้ยคือบางทีก็ชอบแบบสั้นๆ1นาที2นาทีแต่ว่าตัดเป็นสั้นๆๆแต่ว่าเอาไฮไลท์อย่างเงี้ยนํามาลงได้ไหม
9: เห็นไหมล่ะ
10: รับสมัครทีมงานรับสมัครอาสาสมัคร
9: เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วทุกคนก็จะใช้วิธีแบบว่าคือสำหรับเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันจำได้เมื่อก่อนเนี่ยที่ฉันจัดรายการ3ชั่วโมงเน
10: ี่
9: ยก็ยังนั่งคิดเลยย้อนไปคนเดียวพูด3ชั่วโมงบ้าไปแล้วพูดอะไร
10: เป็นเรื่องปกติของคุณนะแต่เข้าใจได้3ชั่วโมงเนี่ยโอ้โห
9: คือแบบว่า
10: ไม่น้อย
9: คือไม่คุณลองคิดภาพแต่มาปัจจุบันเนี่ยคือถ้าคุณมาจัด3ชั่วโมงไม่มีใครฟังคุณหรอก
10: จริงจริง
9: คือในรูปแบบของการจัดรายการวิทยุเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะเราก็มีเรื่องพูดคุยนะคะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยโลกด้วยไลฟ์สไตล์นะคะวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยทุกอย่างเอาสั้นหมดนะอย่างที่คุณบอกเลยนะคะหรือว่าเวลาแบบอะไรล่ะถ้าฟัง3นาทียังนานเลยเดี๋ยวนี้เ
10: ค้านาทีนะ45วิขอแบบเป็นวั
9: ดสั้นๆได้มั้ย
10: สั้นๆ
9: จะแบบนี้ตลอดหรือว่าแม้กระทั่งอยากดูละครเนี่ยเค้าก็ไม่ดูย้อนหลังแบบเต็มขอตอนฟินๆ
10: ใช่แล้วรวมฟินใช่มั้ยคือรวมฟินดูเฉพาะตอนรวมฟิน
9: เราทำรวมฟินมั้ย
10: เอามั้ย มันน่าทำเหมือนกันนะก็คุยบางทีพอได้ไปคุยกับหลากหลายรุ่นอย่างเงี้ยมันก็มีไอเดียเหมือนว่าเอ๊ะมันก็น่าคืออย่างน้อยเมื่อกี้ที่พูดไปตอนต้นว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนกันคุณผู้ฟังก็สามารถแสดงความเห็นเนาะหรือว่าช่วยกันมองวิเคราะห์สังคมไปด้วยกันด้วยพัฒนากันไปด้วยกันเพราะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายมีอีกท่านนึงแนะนำมาบอกว่าไม่จะไปยากอะไรบอกไม่มีเวลาเราบอกไม่มีเวลาหูจะมานั่งทำนี่เราก็ไม่ได้โอ้โหเจนเอ็กจะเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมให้โยนคลิปทั้งหมดเข้าไปใน AI
9: แล้ว
10: ให้มันไปจัดการให้เนี่ยเราก็เลยคุยนะมันตรงนี้มันก็ AI มันก็มีทั้งส่วนที่มันเป็นประโยชน์มากๆกับหลากหลายวิชาชีพนะคะแล้วก็อย่างเราทำงานสื่อเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันถูกเอามาใช้ในหลากหลายเรื่องหลากหลายมิติเนาะก็เลยวันนี้คุยเรื่องนี้ไหม
9: นั่นแหละ
10: ฮะ
9: ต้องคุย
10: พยายามโยน
9: เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวชนิดที่แบบว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราบอกว่าถ้าไม่ใช่แฟนนี่ทำแทนไม่ได
10: ้อ่ะถูก
9: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ย AI มันทำแทนแฟนหมดแล้ว
10: จริง
9: คือมันทำแทนแฟนมันจะเป็นแฟนเราแล้วนี่ถ้ามันมีตัวตน
10: แล้ว
9: ใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยคือทุกเรื่องเนี่ยคิดอะไรไม่ออกนี่ทุกคนหันไปถาม AI หมดจนเราต้องมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดที่เราจำเป็นต้องรู้เท่าทัน AI นะคือถ้าไม่รู้เท่าทัน AI นี่แทบไม่ต้องใช้สมองแล้วนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยดิฉันจำได้ว่าโอ้โหตอนที่ทำงานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของสมองของมนุษย์เนี่ยโอ้โหเราแบบคือต้องบอกว่าตอนอินพุตเข้าไปทำยังไงให้สมองมันได้รับข้อมูลมาแล้วมาสังเคราะห์มาวิเคราะห์มาถ่ายทอด
10: คือมันมีกระบวนการ
9: มีกระบวนการทำงานของสมองแล้วกว่ามันจะถ่ายทอดออกมาเนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้เวลาใช้ในการคิดคำนึงมีการไตร่ตรองมีวิจารณญาณนี่หลายอย่างมันเป็นกระบวนการการทำงานซึ่งไอตอนที่อินพุตเอาข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันผ่านการอ่านการฟังการตกผลึกอะไรบางอย่างก่อนที่คุณจะเขียนอะไรแต่ละอย่างโหเดี๋ยวนี้คุณหย่อนเข้าไปใน AI ให้มันเขียน
10: เดียว5วิ
9: ใช่ไหม
10: ใช่ใช่
9: เราเรียกร้องนะคุณแปมดิฉันจำได้ว่าคุยกับคุณเนี่ยแล้วคุยกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันประมาณ Gen X เนี่ยว่าคุยเมื่อก่อนเราจำมือถือผู้คนได้หมดเลยจำคนนั้นบ้านอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกว่าจำมันทำไมไม่เห็นต้องจำ
10: ไม่มีความจำเป็น
9: ไม่ความจำเป็นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันจะค่อยๆไม่มีความจำเป็นไปเรื่อยๆอ่ะเพราะ AI มันเข้ามาแทนที่เราไปหมดแล้วกว่าเราจะรู้ตัวเงยหน้าขึ้นมาจริงๆเราไม่ได้ใช้สมองเลยนะ
10: ไม่เหลือแล้ว
9: ไม่เหลือแล้ว มันลุน
10: เนี่ยพอคุณพูดอย่างนี้ก็ทำให้คิดถึงหลายๆ EP นะคะที่เราคุยกันมาตลอดว่าคือถ้าเกิดเป็นอย่างรุ่นเราเนี่ยคือลักษณะของโซเชียลมีเดีย AI หรือการทำงานแทนสมองมันเข้ามาแต่ว่าเราอาจจะผ่านพ้นช่วงเวลาทองที่เราจำเป็นต้องใช้สมองไปแล้วไงแต่ว่านั่นแหละมันก็ตกมาที่กลุ่มของเยาวชนกลุ่มของเด็กที่เขาค่อยๆเติบโตมาว่าไอ้ที่เมื่อกี้ที่คุณอธิบายเนี่ยไอ้ซิสเต็มของการพัฒนาใช่ไหมเนื้อสมองส่วนหน้าส่วนหลังส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นสเต็ปของมันคราวนี้พอ AI มันเข้ามา replace คือเข้ามาแทนที่ปั๊บแล้วไอ้การที่มันควรจะพัฒนามันก็ไม่ได้พัฒนาใช่ไหมสุดท้ายมนุษยชาติจะเป็นยังไงคุณหัวเราะแบบใจไม่ดีแล้ว
9: อยู่ไม่ถึงไง
10: ไม่ถึง
9: คือมันอยู่ไม่ถึงนะแต่แค่เป็นห่วงลูกหลานเท่านั้นแหละว่ากำลังเผชิญกับโลกยุคใหม่จริงๆเราอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านพอมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเรามองเห็นยุคอดีตยุคปัจจุบันแล้วมันมองไปว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยมันไม่เหมาะกับเราแล้วคือเราอยู่ไม่ถึงโลกที่มันเปลี่ยนชนิดที่360องศาที่จะไปพึ่งพาเทคโนโลยีแบบเต็มที่เลยอ่ะก็โดยส่วนตัวเนี่ยไม่อยากอยู่แล
10: ้
9: วอะไรที่มันพอทำได้ก็ทำได้อยู่แล้วแต่ว่าก็เข้าใจไงเพราะเราเป็นยุคสมัยช่วงรอยต
10: ่อ
9: แต่ว่าถ้าจะเป็นห่วงก็คือว่าเฮ้ยหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยเราให้ AI มาแทนที่จนมันต้องเกิดการตั้งคำถามน
10: ะ
9: เราจะคิดไปว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยเดี๋ยวนี้ AI มันทำ
10: ได้สบาย
9: ง่ายสบายอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องคิดว่าอยู่บนพื้นฐานแล้วยังไงอะถ้า AI มันมาแทนเราทั้งหมดเนี้ยเฮ้ยแล้วเราคำถามคือเราจะ มีชีวิตอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราจะปล่อยให้ AI นำทาง
10: ค่ะจริงจริง
9: วันนี้
10: จริงจริงหรือ
9: ใช่ไหม
10: คือเรื่องวันอันหนึ่งนะที่เราต้องพัฒนาไปพร้อมๆกับ AI ก็คือว่าเราต้องฉลาดกว่ามันไม่ได้ฉลาดในเรื่องของข้อมูลนะแต่ฉลาดในการใช้
9: ถูก
10: เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหนือกว่าเขาในการใช้เนี่ยสมองเรายังได้ทำงานไง
9: ใช่ไหม
10: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตามกระแสตามโอ้โหเอาง่ายเอาเร็วเงี้ยมันไม่ได
9: ้
10: พี่โนมีคุณผู้ฟังคุณประโมททักมานะบอกว่าสวัสดีครับชอบฟังรายการนะคะมีสาระชวนคิดไปในเรื่องต่างๆของสังคมวัยและความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมคือชอบแนว
9: ขอบคุณค่ะคุณประโมท
10: ค
9: ่ะเป็นเช้าที่สดใสนะฮะมีคนทักทายเพราะว่าแบบนี้ค่ะแล้วถ้ามีโอกาสก็จะแบบว่านำความเห็นของคุณผู้ฟังมาอ่านถอยหลังด้วยก็ได้เพราะว่ามีก่อนหน้านั้นเนาะ
10: มันมีทุกสัปดาห์แต่ว่าบางทีไม่ได้มีโอกาสที่จะเอามาออกอากาศนะคะแต่ว่าอยากให้รับทราบว่าได้อ่านทุกโพสต์นะทุกข้อความนะคะแล้วก็รวมถึงในผู้หญิงมากเรื่องคลื่นความคิดเรายังใช้คลื่นความคิดอยู่นะเพราะว่ามันคือออริจินอลของคลื่นนะคะก็ยังใช้ผู้หญิงมากเรื่องคลื่นความคิดอสมทอยู่นะคะก็ชวนเข้าไปร่วมพูดคุยกับเราระหว่างสัปดาห์ก็ได้นะคะหรือว่าในแต่ละสัปดาห์มีเรื่องอะไรที่คุณผู้ฟังอยากให้เราหยิบขึ้นมาบทมาขยี้นะก็สามารถทำได้บางทีเราก็มองจากในมุมของเราสองคนนะว่าเรื่องนี้มันน่าสำคัญเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้มันน่าสนใจนะก็เอามาขยายความแต่เผื่อคุณผู้ฟังมีมุมมองอื่น
9: ๆ
10: นะคะก็อยากชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราด้วย
9: ค่ะนะคะวันนี้เปิดมาแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าวันนี้เราจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดเรื่อง AI แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันก็ถูกส่งกันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ส่งกันไปแต่ว่าดิฉันยอมรับว่าอ่านแล้วสะเทือนใจอ่านแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยจุดที่น่ากลัวที่สุดมันมาละแล้วก็ได้ส่งให้คุณแปมแล้วเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ดีกว่า มันเป็นสารตั้งต้นที่มันเป็นผลกระทบแต่ว่ามันจะทำให้เราย้อนกลับมามองดูตัวเราเองว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไหนเราใช้ชีวิตบนพื้นฐานว่าฝากทุกอย่างไว้กับสิ่งอื่นๆที่มันนอกตัวเราอ่ะคือไอ้ AI มั่งฝากไว้คนนู้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการพึ่งพาตัวเองมันน้อยลงทุกขณะ
10: ค่ะ
9: นะคะโดยเฉพาะส่วนสำคัญคือสมองในส่วนของทักษะการคิดเราพึ่งพาตัวเองน้อยมากเราจะให้คนอื่นพึ่งพาคนอื่นหรือพึ่งพาAI ยิ่งตอนนี้โห AI นี่มันสารพัดนะมันไม่ได้มีแอปเดียวนะ
10: มัน
9: ไม่ใช่แค่แชท GPT ที่เราคุ้นเคยแต่เดียวสารพัดเต็มไปหมดเลย
10: แล้วในหนึ่งงานบางทีใช้มากกว่าหนึ่งผู้ช่วยนะคือมันหลากหลายจริงๆแล้วถามว่ามันสะดวกไหมสะดวกนะคะ
9: ง่ายจัดเลยอ่ะ
10: จริงแล้วก็ช่วยทำให้งานมันไปได้อย่างรวดเร็วนะคะมีประสิทธิภาพอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่อีกมุมนึงที่เราห่วงกันมากๆก็คือวันนี้ที่จะมาชวนคุยกันด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ส่งผลกระทบกับเด็กจริงเรื่องนี้มันเผลอๆตอนเดียวไม่จบวันนี้ชั่วโมงครึ่งข
9: อ
10: พี่เก่งถึง 4:00 น.ได้ไหมเพราะว่ามันน่าจะยาวอะแต่ว่ามันไม่ได้ก็อ่ะเนี่ยในเวลาที่จำกัดนะคะเดี๋ยวจะชวนคุยแล้วก็เคสที่พี่โนจะเริ่มต้นเล่าให้เราฟังเนี่ยในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีคือหน้างานเรื่องนึงเนาะที่มันเป็นปัญหาแล้วมันเกิดกลายเป็นสิ่งที่มันถูกส่งต่อกันนะคะให้มันจุดชนวนเนาะในความคิดแต่ว่ามันยังมีเรื่องอื่นๆที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องคิดอะต้องชวนกลับเข้ามาทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์เนาะกับอะไรอะ AI connection ที่มันมีกับมนุษยชาติด้วย
9: นะคะแล้วก็เบรกนี้เราปูกันไปก่อนดีกว่าเพราะว่านึกถึงอย่างนี้ค่ะนึกถึงตอนที่เราเคยคุยกันคุณแปมเนี่ยเจอเต็มเต็มดิฉันก็เจอเต็มเต็มแต่อาจจะคนละบริบทคุณแปมเจอกับนักศึกษาเนาะดิฉันเจอกับคนทำงานนะคะมีนักศึกษาบ้างที่ไปสัมผัสแค่ขนาดดิฉันเนี่ยสัมผัสคือไปเป็นอาจารย์พิเศษอันนี้คือบรรยายเรายังเฮ้ยอะไรวะคุณแปมเนี่ยคุณต้องสัมผัสเพราะคุณเป็นอาจารย์ประจำ
10: ใช
9: ่แล้วคุณต้องอยู่กับอย่างเงี้ยแล้วมันถูก AI เข้ามา disrupt ตั้งแต่เด็กและเยาวชนคือ คือมันถูกดิสรัปเข้ามาในกระบวนการที่สำคัญนะที่ฉันมองว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากในตอนที่เรากำลังเรียนหนังสือมันควรจะต้องได้ใช้ศักยภาพของมนุษย
10: ์
9: ของตัวเราเองใช้สมองอ่านหนังสือเทคโน้ตมีวิธีการกระบวนการขั้นตอนในการคุณครูบรรยายคุณครูสอนแล้วเราจดเรามีวิธีการเทคโน้ตแบบไหนเราใช้ไมล์แมปมันใช้สมองหมดเลยนะว่าเราจะถนัดยังไงคุณแป๋มอาจจะถนัดวิธีการแบบนี้นะคะ

0: ในการเทคโน้ตดิฉันอาจจะถนัดอีกวิธีนึงซึ่งมันต่างกันแต่เราจะรู้สไตล์ของตัวเองว่าเราเทคโน้ตแบบเนี้ยแล้วมันจะทำให้เราเวลาเรากลับมาแล้วเราจะจำได้
1: เนี่ยพอคุณพูดอย่างนี้ปั๊บมันทำให้หวนกลับไปชีวิตตอนเรียนของพวกเรานะตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยพี่โนเป็นมาคือสมมติว่าเราสมมติเราขาดเรียนเนี่ยเราจะตามเลคเชอร์เพื่
0: อ
1: นเช่นเรารู้ว่าเชอรี่เนี่ยคือมือโน้ตของเราเลยแต่ปรากฏอีกคนนึงบอกว่าไม่เอาของเชอรี่เอาของแอปเปิลเพราะสไตล์ของแอปเปิลเนี่ย
0: มัน
1: ตรงกับเราคือเชอรี่เนี่ยจบอะไรเงี้ยคือมันจะมีความอะไรอะการเข้ากันได้ใช่ไหมที่มันจะเกิดการเรียนรู้กับเลคเชอร์ของเพื่อนแต่ละคนอันนี้ในกรณีที่ในสมัยที่เราไม่มีเครื่องมืออะไรแล้วก็ไม่ได้มีสไลด์ PowerPoint แคนว่าอะไรคือไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราต้องฟังอาจารย์แล้วเราจดแล้วเมื่อก่อนนี้พี่โนไม่ได้มีเป็นสไลด์นะมันเป็นแผ่นปิ้งอะ
0: แผ่นซ้าย
1: คือมันซ้ายขวาเออมันก็จะแบบนึกออกไหมมันมีแค่นั้นจริงๆมันก็เป็นลายมืออาจารย์เป็นหัวข้อเป็นโน้ตเพราะเราต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของเราในการทำความเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์เขาพูดเนี่ยมันคืออะไรสาระสำคัญคืออะไร
0: แล้วก็มันแล้วเราก็จะรู้ว่ามันใช่ทางเราไหมเช่นเราจดเราเขาอาจารย์สอนอะไรเราก็จดแต่เวลาเราจะติวเราไม่ใช้เทคโน้ตของตัวเองเราต้องไม่รู้คนอื่น
1: เป็นของเพื่อน
0: เพราะว่าของตัวเองจดไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เรื่องคือจดอะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่เป็นระบบเลยแต่ของเพื่อนทำไมมันดู
0: มันเป็นระบบ
1: มันดูสวยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลายมงลายมือทำก็ทำได้ยังไงอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วเราก็จะเรียนรู้ไง
1: ใช่
0: แล้วเพื่อนแล้วเวลาเราติวเราก็จะเฮ้ยไปติวกับเพื่อนคนนี
1: ้
0: แล้วมันจะทำให้เราหันกลับมาว่าไอ้ความไม่ได้เรื่องของตัวเองจดอะไรที่มันแบบสุดท้ายพอเรากลับมาแล้วทำไมดูไม่รู้เรื่อง
1: จริงๆแล้วเป็นรูปหน้าอาจารย์คือนั่งมารูปเล่นด้วยมันมีอย่างนี้
0: จริ ง
1: ๆแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องสัตว์เรียกว่าแทบเท่าที่ประสบการณ์ตัวเองนะ 100% แล้วค่ะก็คือจะอยู่กับเครื่องมือแล้วก็
0: อัดเทปเอา
1: หร
0: ือไม่ถอด
1: ถูกหรือไม่ก็คือจะเทคโน้ตก็เทคจากอุปกรณ์เขาอะ
0: เ
1: พราะว่าจะมีสไลด์มีอะไรคือมันไม่เห็นแล้วที่เด็กจะนั่งฟังตั้งใจจดไม่มีแล้ว
0: เนี่ยถามว่าสูญเสียไหมเราสูญเสียนะเราสูญเสียกระบวนการซึ่งดิฉันว่ามันสำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองโดยเฉพาะในช่วงเด็กและเยาวชนเนี่ยคือแทนที่สมมุติว่าคุณกำลังบรรยายอยู่ระหว่างที่คุณบรรยายมันมีลักษณะของการถ่ายทอดการใช้ภาษาการสื่อสารการส่งต่อสารนั้นมาถึงเราเนี่ยเราฟังแล้วเราเข้าใจอาจารย
1: ์
0: อาจารย์
1: คำนี้คำที่อาจารย์เลือกมานี่มันตรงเลยมันทำให้เราสว่างมันจะมีโมเมนต
0: ์ใช่เล่าเก่งเล่าไม่เก่งเฮ้ยอันนี้มันใช่เลยบางทีเราฟังอาจารย์บางคนพูดทำไมเราไม่เก็ต มันคือมันได้ฟังไงพอเราได้ฟังการทำงานของสมองมันเกิดพอมันเกิดปุ๊บเฮ้ยฟังเสร็จแล้วมันควรจะต้องยังไงวะเออเอามาสังเคราะห์ไหมเอามาวิเคราะห์แล้วเราต้องเอาไปถ่ายทอดอีกเดี๋ยวฉันจำได้ว่าถ้าเรามีคุณครูที่เก่งๆเนี่ยบางทีเราฟังเขาเสร็จแล้วเราน้อยสุดโอ้ยเจ๋งมากเลย
1: เนาะ
0: เราอยากถ่ายทอดแบบเนี้ย
1: มัน1 2 3 4เข้าใจได้ให้อ่านเอง
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยไอ้กระบวนการเหล่านี้เนี่ย มันหายไปเยอะแล้วจะปล่อยให้มันหายไปหมดหรือ
1: ค่ะ
0: ตั้งเอาไว้ก่อน
1: อ่ะปูไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเครียดแล้วค่ะ เพราะว่าต้องอันนี้คือทำความเข้าใจก่อนนะปูพื้นกันแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวมีเคสสตัดดี้ที่ไม่อยากให้พลาดนะคะแล้วก็ช็อกโลกนะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสิงแก้ว
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
4: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: ตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: ค่ะขับก็สู่ช่วงที่2นะคะของผู้หญิงมากเรื่องค่ะ 8:07 น.คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับคุณสวงมนสิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิติดาแสงสิงแก้วนะคะวันนี้คุยกันสดๆรู้สึกเพลิดเพลินแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะก็ชวนคุณผู้ฟังส่งความเห็นเข้ามาผ่านถ้าเกิดว่าฟังผ่าน YouTube เนาะก็เข้ามาได้นะคะที่ Thinking Radio นะคะตอนนี้ก็เป็นไลฟ์อยู่นะคะไม่ชอบพูดคำว่าไลฟ์สดอันนี้ครูบาอาจารย์สอนมาตั้งแต่เรียนปี1บอกว่าไลฟ์คือสดอยู่แล้วทำไมต้อง
5: ไลฟ์สดด้วย
4: เออก็
5: ม
4: ัน
5: จะมีไลฟ์แห้งแล้วตอนนี้ดิฉันกำลังไลฟ์แห้งอยู่นะคะไม่ได้ยังไม่ได
4: ้คือไลฟ์คือสด
5: สดอยู่แล้ว
4: เออแต่ว่าณวันนี้บางทีเราก็พูดกันว่าไลฟ์สด
5: นะคะเดี๋ยวเจอกัน
4: อีกอันนึงที่ครูบาอาจารย์สอนคือเดี๋ยวพักสักครู่ไม่ใช่พักเบรกเพราะว่าเบรกก็คือ
5: มันก็จะพักไง
4: เออ
5: ก็คือเบรกแล้ว
4: พักเบรกก็คือซ้ำซ้อน
5: เออถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันซ้อนไง
4: มันซ้อนซ้อนของซ้อน
5: yes yes no no เนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นการ
4: yes
5: yes ไปอะไรเงี้ย
4: เนี่ยนะค
5: ่
4: ะ
5: ก็แต่ว่าแต่หรือว่ามันเป็นแบบนี้คือเข้าใจได้นะคะแต่ว่าตอนหลังดิฉันก็เป็นแบบคิดแบบคุณเหมือนกันแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเสิร์ชเข้าไปเนี่ยใน YouTube หรืออะไรคือไอตัวเนี้ยมันยังเขียนไลฟ์อยู่ไงคือมันยังค้างอยู
4: ่อ๋อโอเค
5: คุณนึกออกไหมแต่แสดงว่าม
4: ันอัดมันเรคคอร์ดไว้
5: คือตอนไลฟ์สดมันคือสดจริงแล้วมันก็ขึ้นคำว่าไลฟ์อยู่ในนั้นแต่ถ้าคุณไปเปิดมันไม่ได้ไลฟ์แล้วมันคือไลฟ์แห้ง
4: มันแห้งไปแล้ว
5: มันแห้งไปแล้ว
4: คือไลฟ์ย้อนหลัง
5: มันต้องเขียนนะมันต้องบอกไม่งั้นคนสับสนนะ
4: เออใช่
5: คนมันสับสนอยู่เพราะมันยังเขียนอยู่ข้างหน้าว่าไลฟ์อยู่
4: ถูกเหมือนกับเวลาเราดูสำนักข่าวต่างประเทศอะ breaking news มันคือเดี๋ยวนี
5: ้
4: เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็น
5: ย
4: ้อนหลังคือเป็น breaking news ของเมื่อวาน
5: ของเมื่อวาน
4: อะไรอย่าง
5: น
4: ี้ก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้
5: แ
4: ม่เดี๋ยวน
5: ี
4: ้ผู้รับสารต้องเท่าทันนะ
5: ต้องเท่าทัน
4: จริงๆนะคะอ่ะกลับเข้ามาสู่วันนี้ชวนคุณผู้ฟังคุยนะจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่
5: ยาวและใหญ่อะไรเนี่ย
4: แล้วก็เป็นเรื่องที่เรียนว่ามันต้องคุยอ
5: ่ะ
4: นะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่บางครั้งเราไม่รู้ว่าทิศทางในข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะวันนี้เราคุยกันเรื่องของ AI นะความสัมพันธ์ระหว่าง AI กับมนุษย์นะคะในส่วนเบรกแรกเนี่ยเราเห็นข้อดีของมันมากมายเนาะจุดที่มันมาช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะเร็วขึ้นมีชีวิตส่วนตัวนะบางคนบอกใช้ AI แล้วทำให้กลับไปคล้ายๆกับมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะมาช่วยการทำงานหลายๆอย่างแต่ว่าในทางกลับกันเนาะเขาก็บอกว่าเหรียญก็มี2ด้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ AI เนี่ยเราก็เริ่มเห็นละว่าอีกด้านนึงนะด้านมืดของมันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างพี่โน้ตฉายภาพเรื่องการทำงานของสมองอันนี้ค่อนข้างชัดเลยนะคือส่วนที่มันควรจะต้องได้ใช้มันไม่ได้ใช้อ่ะเหมือนมีดเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกใช้มันก็ทื่อใช่ถึงแม้ว่าราคามันจะแพงจะเป็นมีดที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดไม่ถูกใช้งานไม่ถูกรับเรื่อยๆมันก็สุดท้ายก็อาจจะสู้มีด ที่เราซื้อตามตลาดนัดไม่ได้นะคะนี่มันมีเคสหนึ่ง
5: ค่ะ
4: ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ตั้งใจตัวเองก็จะตั้งใจฟังเหมือนกันนะเพราะว่าพี่นมมีไปเจอเป็นเคสซึ่งถูกแชร์ถ
5: ู
4: กเล่ากันในโลกออนไลน์พอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI นะคะของครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันเน
5: า
4: ะเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคลี่กันทีละประเด็นว่าผลกระทบของมันเนาะกับเรื่อง AI นะวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยจริง
5: ๆค่ะเราให้คุณผู้ฟังฟังนะคะจริงเรื่องนี้ก็พอสมควรอยากให้ตั้งใจฟังเพราะว่ามันมีอะไรที่มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วมันเป็นบทเรียนครั้งสำคัญนะคะที่ทำไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาร่วมกันดูว่ามันจะหาทางออกอย่างไรด้วยความที่เรื่องยาวแล้วคุณผู้ฟังอาจจะเบื่อเสียงดิฉันเนี่ยดิฉันจะพูดสักครึ่งหนึ่ง
4: แล้ว ให้ AI ให้ AI เสียงที่3
5: เสียงที่3
4: ช่วยเราเล่า
5: นะคะ อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อเดือนที่แล้วณบ้านพักธรรมดาหลังหนึ่งในเขตชิบูย่ากรุงโตเกียวนะคะได้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งในครอบครัวที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติทั่วไป น้องสาววัย15ปีค่ะทะเลาะกับพี่สาววัย18ปีผู้เป็นพ่อจึงเข้าไปห้ามปรามแต่ว่าลูกสาวคนโตเนี่ยกลับโต้เถียงด้วยอารมณ์ชั่ววูบคือเถียงกันแบบไอ้นั่นเลยพ่อก็เลยคว้าพ่อเนี่ยคว้าเสื้อคว้าคอเสื้อลูกสาวคนโตแล้วผลักเธอจนล้มลงพื้นอันนั้นมันเป็นลักษณะของอารมณ์ชั่ววูบ
4: อารมณ
5: ์ฉากเช่นนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นในหลายๆครอบครัวนะคะความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเนี่ยมักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวอยู่แล้วส่วนใหญ่เมื่อทะเลาะเบาะแว้งกันเสร็จวันรุ่งขึ้นก็จะกลับมาพูดคุยคืนดีกันเหมือนเดิ
4: ม
5: แต่ครั้งนี้เนี่ยบทสรุปกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าหลังจากลูกสาววัย18ปีลุกขึ้นจากพื้นแล้ววิ่งกลับเข้าห้องของตัวเองเธอไม่ได้โทรหาเพื่อนและไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องแต่เธอกลับเปิดหน้าต่างแชท GPT ขึ้นมาแล้วพิมพ์ความสับสนของตัวเองลงไปว่าตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรดีคำตอบที่ AI ให้มาก็คือว่าสามารถติดต่อไปที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กเพื่อขอคำปรึกษาแบบไม่ระบุตัวตนได้ศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กคือหน่วยงานคุ้มครองผู้เยาว์ของรัฐบาลญี่ปุ่นเด็กสาวมัธยมปลายคนนี้ได้โทรศัพท์ไปที่ศูนย์ตามคำแนะนำของ AI โดยเล่าว่าตนถูกพ่อทุบตีและเตะเจตนาเดิมของเด็กสาวเป็นเพียงแค่การขอคำปรึกษาอยากฟังคำแนะนำจากใครสักคนว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรแต่เธอไม่คาดคิดเลยว่าศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กเนี่ยจะแจ้งตำรวจทันทีเวลาประมาณ1 ทุ่มของคืนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาปรากฏตัวที่หน้าบ้านของเด็กสาวผู้เป็นพ่อที่ผลักเธอจนล้มลงบนพื้นเนี่ยถูกจับกุมในข้อหากระทำความผิดฐานทารุณกรรมเด็กลูกสาวคนโตที่ยืนอยู่ข้างๆทำได้เพียงเบิกตากว้างมองพ่อถูกตำรวจใส่กุญแจมือคุมตัวไปและทรุดตัวลงร้องไห้โฮอยู่ตรงนั้นตำรวจเองก็คงไม่คาดคิดว่าคุณพ่อที่พวกเขาจับกุมตัวไปนั้นคืออาเบะชินโนสุเกะผู้จัดการทีมของไจแอนท์นะคะหรือโยมิอุริไจแอนท์ทีมเบสบอลอาชีพที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นเขาคือวีรบุรุษระดับตำนานแห่งวงการเบสบอลของญี่ปุ่นอาเบะก็คงไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าอาชีพการงานของเขาจะต้องจบลงอย่างเงียบเหงาและน่าเศร้าเช่นนี้อาเบะชินโนสุเกะเนี่ยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชูโอในปี2001เขาเข้าร่วมทีมไจแอนท์ของหนังสือพิมพ์โยมิอุริด้วยการเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการดราฟต์ตัวผู้เล่นจากนั้นเขาก็ใช้เวลาเกือบ20ปีอยู่บนสนามเบสบอลในฐานะแคชเชอร
4: ์
5: ระดับตำนานตลาดอาชีพของการเล่นของเขาเนี่ยได้สะสมถึง 2,000 ฮิตและ 4,000 โฮมรันเคยคว้ารางวัลทั้งนักตีลูกยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้ทำคะแนนสูงสุดในปี2012แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของลีกเบสบอลหลังจากแขวนไม้ตีเลิกเล่นในปี2019เขาผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนของทีมไจแอนท์ทีมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1934ค่ะเป็นทีมเบสบอลอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ฐานะแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่ ฐานเขาใหญ่มากนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งวงการเบสบอลญี่ปุ่นมาโดยตลอดอาเบะเนี่ยพาทีมไจแอนท์คว้าแชมป์ลีกอาชีพได้หลายครั้งและในขณะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฤดูกาลแข่งขันวันรุ่งขึ้นทีมก็มีคิวต้องลงสนามแต่เขากลับถูกจับกุมตัวที่บ้านของตัวเองในจังหวะเวลานี้พอดีทีมไจแอนท์เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเบสบอลญี่ปุ่นนะคะกลางดึกอาเบะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเป็นการชั่วคราวแต่คดีอาญาในข้อหาทำลายร่างกายเด็กของเขานั้นยังไม่จบไม่นานนักข่าวด่วนก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วเกาะญี่ปุ่นผู้จัดการทีมไจแอนท์อาเบะชินโนสุเกะถูกจับกุมข้อหาทำลายร่างกายลูกสาววันรุ่งขึ้นค่ะอาเบะได้จัดงานแถลงข่าวที่โตเกียวเพื่อประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไจแอนท์ในงานแถลงข่าวมีการอ่านจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของลูกสาวคนโตในจดหมายเนี่ยเด็กสาววัย18ปีใช้ถ้อยคำที่เป็นผู้ใหญ่เกินวัยพยายามอธิบายถึงความจริงที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเธอเขียนว่าคำอธิบายที่ว่าทุบตีและเตะนั้นไม่ถูกต้องนักเป็นเพราะตอนนั้นเนี่ยเธอมีอารมณ์รุนแรงและพูดเกินจริงไปทำให้ทางศูนย์เนี่ยให้คำปรึกษาเด็กเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเธอเล่าว่าปกติแล้วพ่อเป็นคนร่าเริงพ่อลูกมักจะเล่นมุกตลกฝืดๆใส่กันและออกไปกินข้าวด้วยกันเสมอเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แสนจะธรรมดาเธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทะเลาะกับพ่อจนบานปลายถึงขั้นนี้เจตนาเดิมที่เธอไปขอคำปรึกษาจากศูนย์เด็กเนี่ยเพียงเพราะไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรไม่คิดเลยว่าเรื่องราวจะลุกลามจนตำรวจมาเคาะประตูบ้านตอนที่ตำรวจมาถึงบ้านเนี่ยคนที่ตกใจที่สุดก็คือตัวฉันเองวินาทีที่พ่อถูกพาตัวไปฉันร้องไห้จนแทบขาดใจเมื่ออ่านจดหมายฉบับนี้จบนักข่าวในงานต่างเงียบงันไปชั่วขณะเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมญี่ปุ่นไม่ใช่เพียงเพราะการร่วงหล่นจากดาวรุ่งวงการเบสบอลนะคะแต่เป็นเพราะมันได้ไปสะกิดประเด็นของเครื่องมือหนึ่งที่คนกำลังใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับยังไม่มีใครเข้าใจมันอย่างถ่องแท้นั่นก็คือ AI
4: สะเทือนใจอ่ะ
5: ดิฉันขอหยุดตรงนี้เพื่อเดี๋ยวให้คุณแปมเล่าต่อ
4: คือยังนั่งฟังแล้วก็ลองคิดถึงจินตนาการกับเรื่องราวไปเรื่อยๆเนาะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาคลี่กันทีเดียวเลยก็ได้นะคะฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ให้จบก่อน
5: ค่ะ
4: ก็คือมันทิ้งเอาไว้ตรงที่ AI อ่ะ
5: ไปปรึกษา AI
4: ไปปรึกษา AI นะแต่ว่า AI เนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าใจจริงๆอ่ะนะว่าสุดท้ายแล้วไอ้การประมวลผลต่างๆอ่ะคือมันก็ตรงไปตรงมาแบบหลักการแต่ว่ามันส่งผลกับความสัมพันธ์ส่งผลกับครอบครัวนี้ขนาดไหนนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าลูกสาวขอความช่วยเหลือนะคะจากโปรแกรม ChatGPT นี่แหละแล้วก็ AI ก็ให้คำแนะนำที่เรียกว่าร้อยทั้งร้อยก็จะบอกว่ามันเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องตามเกณฑ์ใช่ไหมก็ในเมื่อเจอความรุนแรงก็ต้อง1 2 3 4คือมันเป็นโปรโตคอลปกตินะคะว่าให้ติดต่อศูนย์ให้การปรึกษาเด็กคำแนะนำนี้ในเชิงตรรกะแล้วไม่ผิดเลยนะคือถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าการตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อปกป้องผู้เยาว์จากความรุนแรงในครอบครัวอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ลูกสาวต้องการจริงๆในตอนนั้นอาจจะไม่ใช่การถูกปกป้องค่ะแต่เป็นการถูกรับฟังคือสับสนเนาะงุนงงอยู่ในตอนนั้นนะคะอยากจะให้มีใครสักคนรับฟังสิ่งที่เธอต้องการนะคะอาจเป็นเพียงใครสักคนที่บอกเธอว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้างในตอนนี้เธอมีทางเลือกอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งทำให้เธอถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือคามดาว
5: ใจเย็น
4: ก่อนนะคะหรือให้คิดให้รอบคอบว่าผลลัพธ์แบบไหนที่เธอต้องการถ้าเลือกช้อยส์นี้ผลจะเป็นแบบนี้ถ้าเลือกช้อยส์นี้ผลจะเป็นแบบนี้แต่ AI ไม่ได้ถามเธอว่าแล้วเธออยากให้มีอะไรเกิดขึ้นล่ะคือ AI บอกเลยบอกคำตอบเลยว่าโทรไปศูนย์ปรึกษาเดี๋ยวนี้นะคะหลังจากที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กรับสายก็ไม่ได้ตรวจสอบความต้องการที่แท้จริงของเธออย่างถี่ถ้วนแต่กลับเปิดการใช้กระบวนการแจ้งเหตุทันทีนะในเมื่อเหตุเข้ามาก็1 2 3 4เหมือนเดิมนะคะตรรกะของกระบวนการนี้ก็คือการคุ้มครองต้องมาก่อนไม่ใช่ความต้องการของผู้แจ้งต้องมาก่อนในสถานการณ์ที่มีการทารุณกรรมจริงๆมันก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณอาเบะเนี่ยโทรศัพท์เพียงสายเดียวจากเด็กสาวที่กำลังอารมณ์พุ่งพล่านอายุ18เนาะ และเล่าเรื่องที่อาจจะมีความเกินจริงใช่ไหมเพราะเธอก็ยอมรับว่าเธอใช้คำที่มันเกินจริงด้วยอารมณ์ได้เป็นจุดชนวนระบบที่ไม่มีใครสามารถเหยียบเบรกกลางคันได้เหมือนเอกสารส่งไปแล
5: ้
4: ว
5: มันไปแล้วอ่ะ
4: มันไปแล้วคุณจะไปกดอันเซ็นมันไม่ได้อ่ะใช่ไหมคือมันไปตาม process แล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาคือพ่อถูกจับนะพ่อถูกจับลูกสาวใจสลายนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวร้าวฉานนะคะชั่วคราวทีมใจแอนต้องเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมกลางฤดูกาลในขณะที่มีการแข่งและเป็นหัวใจสำคัญของกีฬาเบสบอลของประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจากการที่เด็กสาววัย18ที่กำลังตื่นตระหนกได้เปิดหน้าต่างแชท AI ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำถามลงไปแค่1คำถามอย่างที่เมื่อกี้พี่นนท์เล่าให้ฟังนะคะเห็นได้ชัดว่า AI สามารถให้คำตอบคุณได้แน่นอนนะคะแต่ให้สิ่งที่เรียกว่าวิจารณญาณไม่ได
5: ้
4: โอ้ยสะเทือนเพราะว่าขีดจำกัดความสามารถของ AI เป็นโจทย์ที่กำลังถูกทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าในยุคนี้หลายๆเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถคาดเดาผลของมันเพราะมันยังไปไม่สุดทางนะคะมันสามารถให้ข้อมูลและแสดงตัวเลือกและให้คำแนะนำอ้างอิงได้ว่าในสถานการณ์ทั่วไปควรทำยังไงนะคะแต่มันไม่สามารถเข้าใจบริบทที่ลึกซึ้งไม่สามารถรับรู้ความละเอียดอ่อนของอารมณ์ตัวนี้อยากเขียนชั้นตายมากๆเขาไม่เข้าใจค่ะไอ้เขาไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของอารมณ์และไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคำพูดของคนคนหนึ่งนั้นมีความจริงกี่ส่วนมีอารมณ์ชั่ววูบที่ขยายใหญ่เกินจริงผสมกี่ส่วนคือมีความจริงกี่ส่วนมีอีโมชันมีอารมณ์วูบวาบแค่ไหนมันวิเคราะห์แทนเราไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือคำแนะนำที่ AI ให้นั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดโดยอิงจากสถานการณ์ทั่วไปแต่ในความเป็นจริงทุกครอบครัวทุกความสัมพันธ์และทุกๆค่ำคืนล้วนมีรายละเอียดและอุณหภูมิเฉพาะของตัวมันเองซึ่งในคืนที่เกิดเหตุนี้คำแนะนำของ AI บังเอิญไปตกอยู่ในเวลาที่ผิดพลาดและในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมพอดีนะคะจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่มีใครคาดคิดตามมาเป็นละลอกสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมคืออาเบะชิโนสุเกะลาออกนะคะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไจแอนท์และจำเป็นต้องบอกลาสนามหญ้าสีเขียวที่เขาทุ่มเท มันคือชีวิตของเขาม
5: ันคือชีวิตของเขา
4: ใช่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตสิ่งที่อยากจะให้แบบไปดูไอ้ตัวย้อนหลังเนาะคลิปเนาะคือเขาก็คงเป็นแบบนี้แหละค่ะตามที่เขาอธิบายคือกล่าวทั้งน้ำตาในงานแถลงข่าวว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ตัวเองทำให้ป้ายชื่อของทีมไจแอนต้อง8เปื้อนพร้อมกับขอร้องทุกคนว่าลูกสาวของผมเพิ่งอยู่ม .6 เธอยังเด็กนักขอให้ทุกคนช่วยดูแลเธออย่างอ่อนโยนด้วยนี่คือมัน
5: กระทบ
4: ใช่นี่คือพูดจากความเป็นพ่อแล้วเพราะว่าลองคิดถึงจิตใจของชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนของทีมไจแอนท์อะเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาไม่ได้แยกแยะความเป็นพ่อเป็นลุงเป็นป้าแล้วแต่คือเขามองว่าทีมที่เขารัก มันกำลังสูญสลายนะคะดังนั้นสิ่งที่พ่อคนนี้ออกมาพูดก็คือว่าขอให้ทุกคนช่วยดูแลลูกสาวเถอะลูกสาวเพิ่งอายุ18เองนะคะช่วยเรียนว่าส่วนนึงก็คือช่วยเข้าใจช่วยให้อภัยอ่ะ
5: เพราะว่าอาจจะลูกสาวอาจจะถูกถล่มได
4: ้นั่นน่ะสินี่เราก็ไม่รู้นะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกแขวนออนไลน
5: ์ถูกอะไร
4: ท
5: ั
4: วร์ลงอะไรเงี้ยมันจะแค่ไหนขนาดไหนนะคะโดยเด็กสาววัย18ปีคนหนึ่งนะคะนี่แหละขอความช่วยเหลือจาก AI ในค่ำคืนที่แสนสับสนวุ่นวายจากนั้นก็ต้องทนดูเหตุการณ์ลื่นถลายไปในทิศทางที่ไม่คาดคิดมาก่อนกดปุ่มแล้วอ่ะกดปุ่มแล้วคราวนี้หยุดไม่ได้แล้วจนสุดท้ายกลายเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจกอบกู้คืนมาได้สิ่งที่บทความนี้พูดถึงก็คือว่าในยุค ของ AI เธอไม่ใช่เหยื่อนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผู้กระทำผิดเธอเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรจึงได้เลือกทางเลือกที่ดูเหมือนจะง่ายและเป็นที่นิยมที่สุดนะคะที่เกิดขึ้นก็คือการพึ่งบริการของ AI หรือว่าของปัญญาประดิษฐ์นะคะในแชทต่างๆแต่ทว่าทางเลือกนั้นกลับเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณพ่อของเธอไปตลอดการเครดิตของผู้เขียนพี่โนช่วยอ่านหน่อยสิสีจิ้งปัว
5: เขียน
4: ประมาณแบบนี้นะคะก็เราเรียนรู้อะไรบ้างดีกว่านะจากเหตุการณ์อันนี้คือเป็นภาพรวมๆมีเห็นด้วยตาเนี่ย 3-4 เรื่องแต่ว่าที่ไม่เห็นอีกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่
5: แต่ว่าเรื่องนี้มันสั่นสะเทือนมากนะคะมันแล้วมันผลกระทบนี่มันไม่ใช่แค่เรื่อง ที่เพียงแค่พ่อทะเลาะกับลูกโหนี่มันไปไกลถึงอาชีพการงานแล้วพ่อถามว่าตัวเราเองเนี่ยนึกถึงว่าวันเนี้ยถ้าเราเป็นพ่อเราจะรู้สึกยังไงหรือถ้าเราเป็นลูกเราจะรู้สึกยังไงตอนนี้มีแต่ความเศร้าทั้งครอบครัวแล้วมันเป็นความเศร้าที่มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะพ่อเองก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบจากเหตุการณ์วันนั้นมันไม่ควรมาถึงตรงนี้มันเหมือนแบบมันทำลายความฝันนะคนที่ทำงานมาแบบนี้นะแล้วก็มีฝันที่ยิ่งใหญ่กับทีมไจแอนท์เนี่ยรู้อะว่าใจมันจะสลายขนาดไหนแต่ว่าเขาก็ต้องรู้สึกว่าเขาก็รู้อะว่าลูกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจให้ลูกแบบได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะในขณะที่ลูกก็หัวใจสลายดิฉันนึกถึงอย่างนี้คุณแปมถ้าเป็นยุคก่อนน่ะสมมุติว่าพ่อกับเรานะมีเหตุแบบเนี้ยบางทีเรากลับเข้าห้องนะแล้วโกร
4: ธมาก
5: คือนึกได้เลยว่ามันโกรธเบอร์ไหนนะ
4: สุด
5: ๆเราอาจจะพูดเกินจริงเกินเบอร์นี่มันมีความเป็นไปได้ดิฉันอาจจะเข้าไปในห้องแล้วก็โทรหาคุณแป
4: ม
5: แล้วก็โวยวายว่าพ่อนี่พักอะไรเงี้ยแล้วก็โมโหแล้วก็ประจานแต่สักพักมันเหมือนได้ระบายมันก็ดีขึ้น
4: มันก็จะเบาลง
5: มันจะเบาลงอย่างน้อยๆถ้าคุณแปมแบบมีเวลาในการรับฟังดิฉันแล้วก็ฟังมาจะใส่ไฟหรือจะทำให้เราใจเย็นลงก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่ามีใครสักคนที่รับฟังแล้วเราจะคิดถึงคนนั้นเสมอเวลามีอะไรเราก็จะโทรหาคุณแปมมันเหมือนมันมีที่มีทางของมันมันมีกระบวนการของความเป็นมนุษย์ที่มีคนพูดและคนฟังอารมณ์มันเกิดขึ้นได้อารมณ์มันจะถูกลงมาเนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนนะคะแล้วก็ยังอยู่ที่สภาพแวดล้อมเพื่อนเราเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยผู้คนอาศัย AI กระทั่งอารมณ์ความรู้สึก
4: ค่ะ
5: ปรึกษา AI กันหมดเลยถ้าเป็นแบบนี้ทำยังไง
4: ค่ะ
5: อันนี้วันนี้ทะเลาะกับครูมานี่ฉันก็ตกใจเหมือนกันนะว่าถาม AI ตอนแรกๆอาจจะถามเล่นๆขำๆแต่เมื่อเราถามเล่นๆขำๆแล้วเราอยู่กับ AI จนมันคุ้นเคยแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาเราแชทไปบางทีแชทกับเพื่อนๆส่งสติ๊กเกอร์กลับมาแต่แชท AI มันส่งกลับมาแบบฮะ
4: เป็นเรื่องเป็นราว
5: บอกเราแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเราคุยกับเพื่อนแล้วยิ่งในช่วงวัยรุ่นวัยพีทีหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าในช่วงที่การทำงานของสมองส่วนหน้ายังไม่เต็มที
4: ่
5: แล้วต้องการความเข้าใจจากผู้คนต้องการการยอมรับเนี่ยแล้วการฟังความเข้าใจแล้วเรามีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเราแต่พอเขียนเข้าไปใน ChatGPT เหมือนมีใครเข้าใจเราม
4: ีเขารู้สึกเขามีตัวตนจะ
5: ม
4: าจากในชีวิตจริงที่ไม่มีเขาไม่รู้สึกเลยว่ามีใครฟังเขา
5: มันก็เลยนำพามาซึ่งแบบดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์นี้หรอก เด็กส่วนใหญ่จะอยู่กับ ChatGPT ใช้ AI เป็นตัวช่วยในหลายๆเรื่องของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้เนี่ยความที่วิจารณญาณของวัยต้องบอกด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของวัยวุฒิด้วยนะเขาอาจจะแบบว่าไม่คิดอ่ะพอ ChatGPT ซึ่งก่อนหน้านี้พอก็พึ่งพาแล้วมันก็ได้ผลไงก็ได้ผลมาโดยตลอดว่าครั้งนี้เขาพึ่งพาเขาบอกให้ปรึกษาศูนย์ก็โทรไปศูนย์เพราะเชื่อไงเหมือนจำได้ไหมคะที่เคยมีแบบ

0: แล้วทีนี้ตรงนี้น่ากังวลมาก
1: ถอนหายใจ3ทีครึ่ง
2: 3ทีครึ่ง
1: 3ทีครึ่งคือณวันนี้เนี่ยถ้ามองในมุมมองของไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่า parenting แบบครอบครัวแบบพ่อแม่เนาะผู้ปกครองเนี่ยนึกว่าหยุดไม่อยู่ละคือจะบอกว่าลูกอย่าไปใช้มันเยอะอะไรเงี้ยคือเรียนว่ามันไม่ใช่ละเพราะว่ามันคือสวนทางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับธรรมชาติใช่ไหมของสังคมที่มันไปแต่ว่าจะทำอย่างไรที่จะไปเพิ่มภูมิให้เขาเข้าใจให้เขาเข้าใจสถานการณ์เข้าใจตัวเองแล้วเท่าทันนะเนาะเท่าทันการทำงานของ AI คุณเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคุณทอผู้เฒ่าบอกว่า AI คือมันบอกเราได้นะแต่มันกอดเราไม่ได้เหมือนพ
2: ่ออ
1: โอ้โหเป็นคอมเมนต์ที่มีพลังมากๆคุณทอผู้เฒ่าเพราะว่าลองคิดถึงเคสของคุณอาเบะเนาะถ้ามันเย็นลงกันนิดหนึ่งพ่อมองหน้าลูกกอดกัน
2: จบ
1: เรื่องราวมันจะไม่
2: บานปลายขนาดน
1: ี้แล้วบานปลายขนาดนี้นะคะนั่นเพราะว่า AI มันไม่สามารถที่จะกอดได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคำแนะนำของเขามันเป็นแพทเทิร์น
2: อ
1: ่ะมันเป็นแพทเทิร์นแบบตรรกะหลักการ1 2 3 4นั่งคิดนะว่าถ้ามาอีกหน่อยมันอาจจะเป็นแบบนี้ไหมพี่โนขอปรึกษา AI ที่มีลักเดียวกับฉัน
2: คือ
1: เม
2: ื่อกี้
1: ก็ใช่เมื่อกี้ที่คุณพูดไงเออบอกว่าเอ้ยวันศุกร์เราไม่สบายใจเราคิดถึงเพื่อนคนนี
2: ้
1: คิดถึงพี่โนทำไมเราไม่คิดถึงพี่เราอีกคนหนึ่งเพราะว่าแสดงว่าความเป็นพี่อ่ะมันเป็นพี่โนเนี่ยมันคลิกมันส่งต่ออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราโทรหาคนนี้เราสบายใจเรารู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเอาตามราศีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ราศีตามรักตาม
2: ลัคนา
1: เออเดี๋ยวนี้เขาแบบตัวเลขตัวอักษรอะไรมากมาย
2: เธอรักไหนจ๊ะ
1: ใช่ใช่ไหมนี่มันก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะต้องมีการพัฒนาว่าเราจะต้องเป็นเวอร์ชั่นของ AI ที่รักเดียวกับเราคือจะได้มีความเข้าใจกันแล้วก็แนะนำอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะกลายเป็นยิ่งทำให้ความเป็นเรากับตัวแชทเนี่ยมันแนบแน่นเข้าไปอีกซึ่งนะถึงตอนนั้นเนี่ยความเท่าทันของมันก็จะน้อยลงเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันกับใจที่เราคิดด้วย
2: อีกหน่อยมันดิฉันว่าอาจจะมีนะ
1: มัน
2: จะถูกวิเคราะห์ไปแล้วก็ล้ำจะเลือกไป AI Apple หรือ AI องุ่น จะเป็น AI ไหนอะไรเง
1: ี้
2: ยต
1: ั้
2: งเป็นชื่
1: อ
2: เธอจะไปเพื่อนคนไหน อะไรอย่างเงี้ย
1: AI introvert AI extrovert อะไรเงี้ยนะมันก็จะต้องแบบลงไปอีกแล้วยิ่งเรายุ่งกับมันเยอะๆเนี่ยเขาก็จะรับรู้ข้อมูลในการประมวลผลนะคะมันก็จะเห็นอยู่นะแล้วนี่ยังไม่รวมเรื่องของพวกที่มันจะพาเด็กๆไปสู่จุดที่อันตรายมากๆอย่างเมื่อกี้ที่มียกตัวอย่างในเรื่องของการฆ่าตัวตายก็ดีเรื่องของการหลงรัก AI อันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะกับหลายๆประเทศนะก็คือถือเป็นผลพวงหรือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราคาดเดาไม่ออกจริงๆว่ามันจะไปสุดทางที่ไหน
2: เพราะว่าแม้กระทั่งดิฉันเองเวลาคุยกับ AI ก็มีความรู้สึกโอ้ยทำไมช่างสุภาพเลยใช่ไห
1: ม
2: ขอโทษนะครับอย่างเงี้ยเมื่อเราพิมพ์ไปไม่ใช่นะข้อมูลนี้อะไรเงี้ยเราพอทวงมันปุ๊บอุ้ยขอโทษนะครับขอบคุณมากที่แบบบอกเราที
1: ่
2: ช่วยแก้ไขจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะพยายามครั้งต่อไปจะส่งข้อมูลหรืออัปเดตให้ได
1: ้ดูสุภาพ
2: โอ้โหมันน่าหลงละ
1: จริงๆไม่เหมือนเลขาจริงตัวจริงใช่ไหม
2: ไม่เหมือนตัวจริงไม่เหมือนตัวจริงเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าคือคุยแล้วมันก็สนุกอ่ะบางทีเราก็คุยแล้วมันเหมือนคนจริงๆน
1: ะ
2: ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็น AI เพราะว่าเราคุยแล้วมีฟีดแบ็กเราคุยกับคนจริงๆบางทีคุยแล้วไม่ตอบ
1: อ
2: ยู่เฉยๆไม่ตอบขี้เกียจตอบไม่มีอารมณ์AI มันไม่มีมันตอบเราทุกอย่างเราสามารถเราพิมพ์ไปโอ้ยตอนนี้จะทำอะไรดีมันก็บอกเราได้นะแล้วก็มีมาบอกเลยว่าจะทำอะไรดีคือเราอยากเล่นกับมันว่ามันจะพาเราไปถึงไหน
1: ค่ะ
2: พอเปียกบอกไม่เอาอ่ะถ้าสมมติว่าลองบอกให้อีกนิดนึงให้มันสโคปให้มันแคบกว่านี้ได้ไห
1: ม
2: มันจะทำให้เราได
1: ้ไม่บ่น
2: ไม่นอกจากจะไม่บ่นหรือพอใจหรือยังคือถ้ายังไม่พอใจต้องการอะไรมากอีก
1: ผมสามารถทำให้คุณได้มากกว่านี
2: ้
1: ให้กรุณาให้คีย์เวิร์ดหรือให้อะไรมาคือโอ้โหมันทำให้ชีวิตเราง่ายได้ขนาดนั้นและที่สำคัญคือในสังคมที่เปลี่ยวเหงาอ่ะ ในสังคมที่โดดเดี่ยวนะเอ็นว่านี่แหละมันจะเป็นจุดช่องว่างที่มันทำให้อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นนะคะอย่างกรณีที่วันนี้พี่โนยกมาเป็นเคสสตัด

0: ีเนี่ยอีกไม่ซ้ำกันอีกหลายหลายเคส
1: เอาพักแล้ว
0: พักก่อนหายใจก่อนเหนื่อย
1: พักกันสักครู่เดี๋ยวมา
0: เหนื่อยใจ
1: ต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcord.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องผู้ฟังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสงมนค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของ AI นะคะเราอยู่กับมันจริงๆทุกวันนี้อยู่กับมันทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะหันไปทางไหนเนี่ยถ้าไม่ใช่ AI ในรูปแบบชีวิตประจำวันที่สภาพแวดล้อมเรามันก็ถูกปรับเปลี่ยน challenge ไปเยอะมากไลฟ์สไตล์ในวิถีชีวิตของเราที่ต้องไปเผชิญอยู่เนาะหลายที่นะหลายสถานที่มากที่เราไปแล้วเราก็รู้ว่าAI มันเข้ามามันมีบทบาทมากแล้วก็หลากหลายองค์กรที่เอา AI เข้ามาทำงานแทนคนแทนมนุษย์ไปแล้วแล้วก็ต้องเลย์ออฟผู้คนอีกเยอะแล้วทิศทางของโลกมันก็ไปทิศทางนี้แหละนะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่มันไปในทิศทางเนี้ยเราก็ต้องหันกลับมาดูเราด้วยนะคะเพราะว่าพอมันมีเรื่อง AIที่มันเข้ามามีส่วนต่อการอะไรล่ะการใช้ชีวิตนะมีสารพัดแชทมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายที่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเข้ามาในแทนที่ความเป็นมนุษย์นะวันนี้เราขอโฟกัสตรงเนี้ยที่ AI มันมาทำหน้าที่แทนในยะของสัมพันธภาพ มันกำลังเข้ามาใกล้คืบคานลูกหลานเราทุกขณะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะเจนเบบี้บูมเมอร์เจน X เจน Y อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้ไม่เท่าทันเนี่ยมันมาแทนที่ทำหน้าที่แทนพ่อแทนแม่แทนอะไรต่อมีอะไรที่มันเกี่ยวกับคนเนี่ยนะคะสัมพันธภาพเรากำลังถูกเข้ามาขั้นกลางด้วย AI เนี่ยดิฉันว่ามันอันตรายมาก
0: มันกลายเป็น AI connection แต่ไม่ใช่ human connection นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ความเป็นครอบครัวนะอย่างเคสที่เราคุยกันกรณีของคุณนาเบก็คือมันเป็นเคสที่เซนซิทีฟมากนะคือถ้าเกิดมองเผินๆเนี่ยมันก็ถูกต้องนะคือเด็กถูกทำร้ายใช่ไหมถูกคนในครอบครัวทำร้ายร่างกายก็ต้องมีการห้ามเงียบนะหลายแคมเปญก็ออกมาว่าห้ามเงียบนะเราต้องมีการรีพอร์ตแล้วก็คนที่ทำก็ต้องได้รับผลอย่างที่ควรจะเป็น1 2 3 4นี่ก็คือเป็นเชิงของหลักการแต่ว่าเมื่อมันย่อลงมาสำหรับความเป็นครอบครัวแต่ละครอบครัวแล้วเนี่ยคือตัวเด็กสาวก็บอกว่าพ่อเป็นคนตลกมากพ่อเป็นคือมีความสุขใช่แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าพ่อรักเป็นว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอารมณ์ใช่ชั่ววูบในเสี้ยววินาทีจริงๆแต่ว่าเหตุและผลที่เธอตัดสินใจใช่มั้ยคะตามChatGPT เนาะในกรณีนี้เป็นโปรแกรมที่เธอใช้เนี่ยมันส่งผลที่เต็มไปด้วยน้ำตาแล้วนะแล้วก็ผลลัพธ์ consequence ต่างๆที่เราไม่สามารถกดปุ่ม reset น่ะหรือ resend ได้อีกแล้วนะเพราะว่ามันคือชีวิตจริงของมนุษย์ที่เราจะต้องอยู่กับมันนะแล้วก็ลองคิดถึงว่าอีก10ปี20ปีเนี่ยถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจะคลี่คลายนะเด็กสาวโตขึ้นหรือว่าคุณพ่อของเธอผ่านเรียกหมดเรื่องของการลงโทษใดๆเนี่ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันยังอยู่ในใจ
1: มันยังร้อนเราอยู่
0: ถูกคือทุกครั้งที่คิดถึงขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นทรามานะที่จะอยู่ในครอบครัวนี้ตลอดกาลต้องใช้คำว่าแบบนี้นะคะซึ่งมันเยียวยายากถามว่า AI เยียวยาให้เราได้ไหมล่ะ มันก็ไม่ได้
1: จะเข้าไปต่อว่ามันแล้วยังไง
0: แล้วยังไง
1: แล้วยังไง
0: มันเปลี่ยนคนตอบแล้วเมื่อกี้ค่ะตอนนี้ครับ
1: จริงเพราะว่าแล้วไม่คือไม่ใช่ว่าและนั้นณตอนนี้เขาจะอยู่ยังไงด้วยซ้ำลูกสาวจะอยู่ยังไงเพราะว่ามีส่วนต่อการที่ทำให้พ่อต้องสูญเสียอนาคตอะ
0: ทั้งหมดเลยเนาะแล้วไม่ใช่แค่อนาคตพ่อแต่เป็นอนาคตครอบครัว
1: ของครอบครัวด้วยหัวหน้าครอบครัว
0: ใช่
1: นะเนี่ยมันสะเทือนขวัญสะเทือนใจนะคะก็แต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันควรจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเนาะว่าทำให้เวลาเราจะใช้ชีวิตหรือว่าเราต้องเข้าไปสู่โลก AI หรือว่าทำความเข้าใจกับลูกหลานของเราเนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องกลับมาบนของการสร้างรากฐานมี human touch ตั้งแต่ในครอบครัวคือไม่ว่าจะอย่างไรนะคะเราสร้างรากฐานกับลูกมาเนี่ยให้เขากลายจากเทคโนโลยีก่อนให้มีความเป็นมนุษย์ก่อนนะคะสื่อสารพูดคุยนะคะแล้วก็รู้ว่าในโดยเฉพาะช่วงปฐมวัยที่มนุษย์ที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วสามารถที่จะวางรากฐานนะคะสมองสามารถที่จะพัฒนาได้ในช่วงที่ส

0: สูงที่สุดในช่วงชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่จะทำได้สมองมันสามารถที่จะเติบโตได้ถึง 90% เนี่ยเป็นช่วงที่เรารู้ว่ามันสำคัญที่สุดแล้วพอเขาขยับมาสมองมันยังพัฒนาการไปถึงอายุ25เรารู้ในโครงสร้างแบบนี้แล้วเข้าใจพัฒนาการตามวัยแบบนี้เนี่ยเราต้องพยายามให้เขาได้เรียนรู้โลกกว้างไม่ใช่ปล่อยให้อยู่กับเทคโนโลยีปล่อยให้อยู่กับมือถือหรือว่าปล่อยให้อยู่กับโลกของเขาลำพังนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามมีกิจกรรมหรือออกแบบชีวิตให้ได้มีผู้คนน่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็มีการใช้สมองจริงๆใช้สมองแบบว่าสมองของเรา
1: ค่ะ
0: มีอินพุตเข้าไปมีทักษะมีกระบวนการในการทำงานนะคะอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆนะไม่ใช่อีบุ๊ก
1: อ
0: ่านหนังสือสัมผัสการใช้ชีวิตทักษะต่างๆที่เราเคยมีในอดีตเนี่ยอ่านหนังสือหนึ่งเล่มมันไม่ใช่ได้แค่เนื้อหาแต่อ่านหนังสือเนี่ยมันได้กระบวนการคิดมันมีอะไรที่มันแฝงมามากกว่านั้นนะคะแล้วมันสิ่งสำคัญคือพอหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยเรามีเวลาสักนิดหนึ่งนะคะเวลาเราต้องเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจำเป็นค่ะถ้าเรารู้ว่าช่วงวัยที่สำคัญของลูกอยู่ตรงไหนเนี่ยตั้งคำถามตั้งประเด็นกระตุ้นให้ลูกคิดถามแล้วค่อยๆสอดแทรกหรือแม้กระทั่งเอาเรื่องนี้บทเรียนเรื่องนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตั้งคำถามว่าลูกคิดว่าอย่างไรเนี่ยมันคือการกระตุ้นให้เขาได้คิดไม่ใช่ลูกคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพ่อ
1: ไปถาม
0: ChatGPT ก่อนเรื่องนี้มันได้อะไร อย่างเงี้ยไม่ได
1: ้
0: ต
1: ้
0: องคุยกันอะคุยแบบไลฟ
1: ์ค่ะไลฟ์ไลฟ
0: ์สดแล้วก็คุยกันแบบตัวแล้วลูกคิดว่าอย่างไรพ่อคิดว่าอย่างนี้แม่คิดว่าอย่างนี้ลูกคิดว่าอย่างไรแล้วเราลองมาคุยเนี่ยมันคือเราต้องช่วยกันอย่าให้กระบวนการคิดของมนุษย์นั้นหายไปอย่าตัดทอนตรงนี้ใช้ช่วงเวลาของการกินข้าวช่วงเวลาของการใช้ชีวิตร่วมกันเดินทางไปเที่ยวอยู่ในรถเนี่ยวางมือถือลงแล้วคุยกันแล้วมีแง่คิดในการสอดแทรกไม่ใช่จ้องจะสอนนะต่างกันนะถ้าจ้องจะสอนนั่นหมายความว่าเขาไม่ฟังเขาปิดหูไปละแต่ว่าหยิบเอาบทเรียนมาแล้วมาชวนกันคิดว่าปลายทางมันเป็นแบบนี้เนี่ยทางที่ดีมันควรจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดขึ้นกับเรานะวันนี้เราจะแก้ปัญหา
1: จะต้องทำอย่างไรหรือมีช้อยส์อะไรบ้างนะแล้วก็แต่ละช้อยส์มันนำพาไปสู่ปลายทางแบบไหน
0: ถูก
1: ซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือเรื่องของกระบวนการคิดทั้งหมดเลย
0: ทั้งนั้นเลย
1: พี่หนูจำได้ไหมคุณฟังจำได้ไหมว่าในยุคหนึ่งหรือในช่วงชีวิตของพวกเราเรียนว่าถ้าบวกลบเอา40กว่าขึ้นไปเนี่ยบางครั้งบทสนทนาที่เราเอนจอยที่สุดเนี่ยคือเป็นบทสนทนาของความไม่ไร้สาระคือเหมือนกับเราไปอยู่กับผู้ใหญ
0: ่
1: อยู่กับพ่อแม่ก็ดีหรืออยู่กับใครอ่ะบุคลากรรอบตัวเราแล้วแบบโอ้โหการสนทนาครั้งนั้นมันต่อยอดความคิดอ่ะแล้วบางที3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากแต่ว่าณวันนี้เนี่ยไอ้บรรยากาศของความสนุกกับการใช้ความคิดเนี่ยมันน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพูดถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เนาะที่เขาจะเพลินกับอย่างอื่นมากกว่านะใน3ชั่วโมงเนี่ยเพลินกับการเล่นเกมเพลินกับการแชทเพลินกับการทำอย่างอื่นที่มันไม่ก่อให้เกิดเมื่อกี้ที่พี่โนพูดถึงคุณโอปการของกระบวนการคิดนะมันกลายเป็นขี้เกียจคิดนะเมื่อก่อนนี้เราบอกยิ่งคิดยิ่งดุ
0: ยิ่งสนุก
1: ใช่ไหมยิ่งขมยิ่งทำให้เราได้แบบรับสมองนะไปเรื่อยๆยิ่งไปเจอใครที่
0: เก่งๆ
1: ใช่เป็นปลาโอ้โหแล้วแบบมีความสุขมากเลยคือมันได้เห็นแง่มุมของเขาไอ้เขาฟอร์มมาออกมายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เผลอๆจะอาจจะล้าสมัยเพราะว่าจะไปนั่งคิดทำไมเสียเวลาทำไมในเมื่อแชทสามารถช่วยเราได้ในวงการโฆษณาเนี่ยยังจำได้เลยว่ารุ่นพี่สมัยก่อนเนี่ยที่เรายังอนาล็อกกันอยู่เนี่ยบางทีในกลุ่มครีเอทีฟเนี่ยเขาอ่ะต้องไปหามูดดีๆอ่ะเพราะมันคิดงานไม่ออกก็คือต้องไปนั่งโง่ๆริมทะเลหรือว่าบางทีไปเช่าโรงแรมเพื่อที่จะให้มันเกิดไอเดียอะไรบางอย่างแบบอยู่ออกไปจากชีวิตประจำวันแล้วไอเดียหรือว่า creativity มันจะเกิดใช่ไหมแต่ณวันนี้เนี่ยฉันว่าน้อยมากเพราะว่าเมื่อไหร่คิดไม่ออกปั๊บก็ถาม
0: ChatGPT
1: มันก็จะให้มาเป็นสเต็ป1 2 3 4ซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่ได้คำตอบเหมือนกันแต่ การที่จะได้คำตอบนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะการที่แบบเราบ่มแล้วเราแบบเหมือนแวบสว่างหรือมีไอเดียมีคีย์เวิร์ดบางอย่างออกมาในหัวเนี่ยหุยมันคือกระบวนการน่าจะเป็นกระบวนการของการคิดอะนะหรือการสังเคราะห์การมีปัญญาบางอย่างกับสิ่งที่เราจะต้องทำนะซึ่งจะแตกต่างจากการคีย์ข้อมูลเข้าไปให้ช่วยคิดช่วยตอบคำถามมันต่างกันโดยสิ้นเชิงคราวนี้เนี่ยปัญหาคือว่าแก๊ปตรงนี้จะทำยังไงในเมื่อนะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าฝืนธรรมชาติก็น้ำเชี่ยวนะใช่ไหมเรื่องของการใช้ AI ในทุกๆรูปแบบเนี่ยมันจะไปยังไงเราจะไปเสริมห้ามการใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเสริมให้มันเกิดไอ้กระบวนการการคิดที่มันเกิดความรอบคอบเกิดการแลกเปลี่ยนใช่ไหมเกิดปัญญาเกิด wisdom บางอย่างให้กับเยาวชนไทยเนี่ยต้องทำยังไง
0: นี่คิดว่ามันสำคัญมากๆคือในสถาบันครอบครัวคือต้องมองเรื่องนี้นะต้องมี mindset เรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแบบ360องศาเลยนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเราใช้วิธีคิดแบบเดิมไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีคิดว่าในเมื่อเราห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันแต่อยู่กับมันแบบเข้าใจยังไงแต่จะไปทอดทิ้งครอบครัวอย่างเดียวก็ไม่ได้ระบบการศึกษาคุณต้องมีวิธีการด้วยเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วดิฉันคุยกับคุณแปมมาว่าเรื่องนี้มันยาวขออนุญาตต่อเทป2ในเบรกในสัปดาห์หน้าด้วยเพราะว่ามันจะกลับมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เราปล่อยให้ลูกอยู่กับโซเชียลมีเดียตั้งแต่เล็กมันเป็นการปลูกฝังให้ลูกมาเจอ AI ได้เร็วนั่นแหละนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายประเทศที่เขาทำกันมาแล้วเนี่ยแล้วเขาสุดท้ายเขารู้ว่ามันนำพาไปสู่อะไรบ้างแล้วมันทำให้เด็กและเยาวชนในชาติของเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นปัญหาแบบไหนประเทศที่เขาล่วงหน้าเราไปที่เราบอกว่าเขาเจริญเขามานำพาซึ่งความเจริญวันนี้เขาหันกลับมาบางประเทศ360องศาเลยกลับมาแล้วหนุนให้เด็กอ่านหนังสือเป็นเล่มแล้วหยุดการใช้
1: หยุดวงจรนี้
0: วงจรที่เขาเคยคิดว่ามันจำเป็นนี่เขาลุดหน้าเราไปนะแต่ว่าวันนี้เขากลับตัวแล้วเราที่เราเดินตามเขามาเนี่ยระหว่างทางถ้าเรารู้ว่าเขากลับตัวแล้วแล้วเรารีบมีนโยบายระดับนโยบายต้องมาช่วยครอบครัวแล้วก็ในสถาบันการศึกษามันจะทำอะไรได้บ้าง
1: ค่ะ
0: คืออันนี้ต้องวันนี้มันยาวไม่ได้ขอยกไปสัปดาห์หน้า
1: คือมันจะได้รวดเดียวไปเลย
0: รวดเดียว
1: ฟังได้อิ่มๆด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ปูกันเอาไว้ก่อนว่าในสถานการณ์ที่วันนี้เราคุยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเคสเล็กๆนะคะจากครอบครัวหนึ่งนะแต่ว่ามันส่งผลหรือส่งแรงกระเพื่
0: อม
1: ทำให้เราจะต้องตื่นเถิดนะตื่นเถิดว่าแล้วนะวันนี้สำรวจตัวเองเหมือนกันนะเราพึ่งพามันเยอะมากๆนะแม้กระทั่งเรียกว่าเราสองคนก็ใช้ค่อนข้างเยอะมากๆนะแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นเรื่องงานก็เรื่องงานด้วยที่ช่วยเหมือนเป็นผู้ช่วยนะแต่ว่าส่วนที่มันเป็นอิโมชันเป็นความเป็นมนุษย
0: ์
1: นะเป็นเรื่องของคอนเน็กชันนะเป็นความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นกับพ่อกับแม่กับครอบครัวกับเพื่อนเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงซึ่งสิ่งนี้แหละมันคือการเติบโตบางครั้งเนี่ยเราตัดสินใจด้วยวิจารณญาณจากประสบการณ์ของเรามันมีพลาดอยู่แล้วพลาดแต่มันก็จะเป็นบทเรียนใช่ไหมเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้นะคะอันเนี้ยบางครั้งเรานี่แหละที่ต้องเป็นคนสอนตัวเองอะนะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีคำถามอะไรก็ไปถามไปพึ่งพาแชทกันซะหมดนะคะตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้อยากจะเน้นด้วยเนาะในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็เอาเคสต่างๆเข้ามาเป็นจุดที่จะชวนคุยกันแล้วก็ตื่นเถิดแบบรู้ตัวเนาะแล้วให้มันไปตามกระแสที่เขาเริ่มกลับหลังหันแล้วอะใช่ไหมว่าแต่ละประเทศเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามีประเทศอะไรบ้างนะคะที่เขากลับตัวบางครั้งเป็นนโยบายที่โอ้โหไม่รู้นะถ้าในประเทศไทยจะโดนเรียกร้องเรื่องสิทธิ์เรื่องกันแน่หน่อยแต่ว่าเขาก็รู้สึกยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้แล้วมันทำร้ายเยาวชนแล้วมันทำร้ายคนในประเทศแล้วเขาจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแบบนี้แล้วนะคะก็ต้านกันอยู่เนาะระหว่างหลายๆแนวคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็สังคมก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันด้วย
0: ค่ะดิฉันว่ามันมีคำถามด้วยเหมือนกันแล้วก็ในฐานะตัวเองก็เป็นแม่เนาะคุณแปมก็เป็นแม่แล้วก็คุณผู้ฟังก็เป็นทั้งลูกของแม่ของลูกก็แล้วแต่ถ้าวันนึงเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือเป็นปัญหาเรื่องใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับลูกของเราอันนี้ยกตัวอย่างเช่น แล้วพอมันเกิดปัญหามากมายกับลูกของเราปรากฏว่าลูกเลือกที่จะปรึกษา AI ต้องถามตัวเองแล้วค่ะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้ต้องเปิดคำถามเอาไว้ก่อนว่ามันมีอะไรในสัมพันธภาพระหว่างเราระหว่างครอบครัวมันมีอะไรที่ทำให้เวลาเกิดปัญหาลูกไม่ได้เดินมาหาเราเรียนเชื่อว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเราเติบโตมาเนี่ยเราบางทีเรามีปัญหาเราไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ทั้งหมดนะแต่ว่าในท่ามกลางที่เราไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ทั้งหมดเนี่ยแต่มันก็มีกระบวนการที่มันแสดงให้รู้ว่าพ่อแม่ก็ยังอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ได้เข้าใจลูกทั้งหมดแต่มันมีกระบวนการของมันคุยถึงเพื่อนคุยกับพี่ป้านะแล้ววนกลับมาลูกหรือว่าพ่อแม่ยังมองอยู่ว่าลูกมีปัญหาพ่อแม่เห็นเขาอาจจะยังไม่ได้สัมผัสเราแต่ก็จะมีกระบวนการที่เดี๋ยวจะไปคลี่คลายแบบไหนแต่ปัจจุบันเนี่ยที่มันน่าตกใจคือพ่อแม่ก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่คิดเพราะว่าไม่ได้ใกล้ชิดก็เลยไม่รู้ว่าปัญหาลูกมีปัญหาในขณะที่ลูกมีปัญหามันก็มีเส้นแบ่งว่าพ่อแม่คงไม่เข้าใจพ่อแม่ไม่มีเวลาพ่อแม่ไม่นั่นไม่นี่เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาก็เลยไม่ได้เข้าหาพ่อแม่เข้าหาเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนยุคปัจจุบันเนี่ยก็ติดมือถือติดเกมมันไม่มีเวลาซึ่งกันและกันทุกคนก็ต่างคนต่างอยู่กับโลกของตัวเองไม่แปลกที่เขาจะหันไปหา AI ไม่แปลกที่เด็กและเยาวชนยุคนี้พึ่ง AI มากกว่าที่จะพึ่งมนุษย์คำถามก็คือว่าถ้าเราเห็นปัญหาตรงนี้นะแล้วเราคิดว่าเราจะไม่เสียลูกให้กับ AI เนี่ยคุณต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็กคือถ้ามันมองวางโจทย์ไว้แต่ตอนต้นมันจะทำให้เรากลับมาแล้วเราจะวางตัวแบบไหนว่าวันหนึ่งที่เราเลี้ยงลูกขึ้นมาเวลามีอะไรให้เขาคุยกับเราไม่ใช่คุยกับ AI มันจะถูกมันมีกระบวนการแบบไหนแล้วเราจะไปวางรากฐานยังไงทำให้ลูกไว้วางใจอันนี้หมายถึงว่าวางโจทย์ก่อนพอโจทย์ชัดแล้วเนี่ยไปปรับตัวเราเองว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนแล้วให้เมื่อไหร่ที่ลูกมีอะไรแล้วเขาอยากจะคุยกับเรา
1: ค่ะ
0: คุยกับเราแล้วเราจะวางตัวแบบไหนเราจะฟังเขายังไงคือมันไม่ใช่เรื่องการเป็นพ่อแม่ลูกแบบในอดีตอีกแล้วนะที่เราคิดว่าลูกเป็นของเราสมบัติของเราทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วโลกใบที่เราเคยอยู่กับโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วเราไม่โน้มตัวเข้าหาลูกต้องบอกก่อนนะคะเราเคยผ่านความเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเคยรู้ว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยสมองมันทำงานแบบไหนเราจะแบบมึงอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดกับลูกของคุณอาเบะเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นน่ะโมโหพ่อโมโหแม่อะไรเง
1: ี้ยเกิดขึ้นได้กับทุกคน
0: มันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราไม่มีใครที่ครอบครัวไหนพ่อแม่ลูกไม่เคยทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการทะเลาะแล้วมันจบแบบไหนมันอาจจะคือมีปากเสียงจบแล้วก็มีวิธีการแบบไหนไอ้ตรงนี้ต่างหากล่ะแล้วในฐานะที่เราเคยผ่านความเป็นวัยรุ่นมาก่อนเนี่ยเราต้องมองลูกให้เข้าใจแล้วเปิดพื้นที่ให้เขาได้ระบายเราต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่รับฟังเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งแต่ต้องรับฟังเพราะว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจทำไมไอ้เด็กสมัยนี
1: ้
0: ชอบพ
1: ู
0: ดทำนี้มันเป็นแบบนี
1: ้ไอ้เด็กสมัยนี้
0: ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมลูกเราเป็นแบบนี้แต่ว่าก็โลกของเขาอะโลกใบนี้เขาโตมาในท่ามกลางโลกใบนี้วันนึงที่ถ้าเราเป็นเขาเราเกิดในโลกใบนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะนั้นมีหน้าที่รับฟัง
1: อาจจะแย่กว่านี
0: ้ถูกต้อง
1: เป็นไปได้
0: รับฟังแล้วดูว่าเอ๊ะแล้วมันคอยแนะนำเท่าที่เราแนะนำได้แล้วก็ขอให้ลูกได้รู้ว่าไม่ว่ายังไงพ่อแม่พร้อมจะยืนอยู่ตรงเนี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับปัญหาที่มันแย่ขนาดไหนแต่พ่อแม่ใช้ความรักใช้อ้อมกอดอบอุ่น
1: ค่ะ
0: ลูกอยู
1: ่อันเนี้ยสำคัญจริงๆเนาะแล้วก็ดูเวลาแล้วเนี่ยจบ
0: ไปต่อไม่ได้
1: ไปต่อไม่ได้แต่ว่าอยากจะจบด้วยคำพี่โนพูดเนี่ยแวบขึ้นมาในวรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อยที่บอกว่าผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กอะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะจำได
0: ้
1: ว่าเขาเคยเป็นเด็กเพราะเนี่ยบางครั้งเราใช้มุมมองของความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยลงไปตัดสินลงไปวางรากฐานซึ่งในสังคมของเด็กเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิม
0: มันไม่เหมือนเดิม
1: มันไม่เหมือนเดิมจริงๆนะคะเดี๋ยวสงสัยต้องไปแล้วแหละแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อ
0: กัน
1: สัปดาห์หน้ามาต่อนะคะยังคงอยู่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ AI แต่ว่าจะขยับขยายขึ้นไปในส่วนที่มันเป็นภาคนโยบายด้วยนะว่าแต่ละประเทศเขาไม่ไหวแล้วนะแล้วเขามีวิธีการในการแบบอุดรอยรั่วนะคะหรือจัดการตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสมนธิดาลาละค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
3: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย

0: ไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
1: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
2: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามไทยช่วยไทย Plus 60-40 กระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 นสะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,400,000 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการอยู่ที่ 14,099 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจำนวน 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่ายจำนวน 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,800,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวนเกือบ1ร้านร้านค้าโดยมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,000 ร้านค้าทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 142,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สูงจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
3: สนับสนุนโดย SCG HIM ที่สุดของบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยโทร02-102-2800
4: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วง New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลวันนี้เป็นตอนที่2ของการตั้งเป้าเพื่อเข้าสู่ความชราภาพด้วยความมั่นใจด้วยจิตที่เบิกบานมีพลังด้วยสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขและที่สมัยคือสมองแข็งแรงความจำแม่นนะฮะยังสามารถอ่านสื่อและเรียนรู้สิ่งต่างได้รวดเร็วฉีบคมและแม่นยำและที่สมัยคือสามารถดึงข้อมูลจากสมองมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากนักถ้าผู้ฟังพระเจ้าบอกชัดนะฮะอัตหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นแหละจะมีที่พึ่งแห่งตนหรือคนจีนเขาบอกปัญญาเป็นพันปีจื้อจีเข้าจื้อจีจุ้ยหาวถ้าผู้ฟังถ้าน้องตั้งจิตพึ่งตัวเองจะไปพึ่งลูกหลานเหลนสามีภรรยาบิดามารดาต้องตื่นจากภวังค์สร้างเหตุและปัจจัยให้เราแข็งแรงทั้งกายและใจนะฉะนั้นสมมติฐานที่จัดแล้วตั้งแต่ทิศที่แล้วก็คือเราจะต้องมี goal setting วางแผนไว้ก่อนว่าเราอยากเป็นคนแก่แบบไหนนะฮะในมุมมองผมคือผมอยากเป็นคนแก่ที่เดินคล่องแคล่วว่องไวไม่นั่งวีลแชร์โดยเด็ดขาดต้องตั้งจิตก่อนเป้าที่ตั้งไว้ต้องเป็นเป้าที่ท้าทายเป้าที่ยากต่อการบรรลุแต่คนเนกาทีฟโอ๊ยเป็นไม่ได้ไงแล้วคนแก่ก็ต้องนั่งวีลแชร์อย่างน้อยสุดอาจจะนั่งวีลแชร์ไม่กี่เดือนแล้วก็จากโลกนี้ไปไม่ได้นั่งวีลแชร์หลายปีนี่คือการตั้งเป้าคือคนเนกาทีฟก็จะเนกาทีฟก็จบ you are what you think แต่ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนความคิดผมเกลียดคนเนกาทีฟไม่คุยกับคนเนกาทีฟผมไม่มีเพื่อนเนกาทีฟคนประเภทนั้นเนี่ยยากในการสอนยากในการคุยมันไม่มีประโยชน์ท่านผู้ฟังจำไว้นะครับนะฮะอีกาก็คืออีกาหงก็คือหงนกนางนวลก็คือนกนางนวลนกแก้วที่น่ารักก็คือนกแก้วที่น่ารักฉะนั้นมงคล38ประการต้องเลือกคบคนยิ่งมีอายุมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ใครเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็อหอหมกยิ่งต้องเลือกซะอีกคนพาลแล้วไม่คบพวกนักการเมืองรวยแต่โกงกินอย่าไปสนอย่าไปคุยด้วยอย่าไปเสวนาด้วยนะฮะเราจะคบกับบัณฑิตคบกับคนดีมีศีลธรรมถ้าผู้ฟังยิ่งแก่เนี่ยต้องนะครับมีสังคมที่ดีนะถ้าสังคมไหนชอบนินทาอวดดีอวดรวยก็อย่าไปคบถ้าผู้ฟังต้องรู้จักปลีกวิเวกบ้างไม่ได้หรอกแก่ปลีกวิเวกเป็นเหงา คือชีวิตของคุณมุมมองมันช่างตรงข้ามที่พระเจ้าสอนล้านเปอร์เซ็นต์พระเจ้าบอกว่าจะต้องรู้สึกนะครับปลีกวิเวกหน่อยภาษาอังกฤษใช้คำว่า seclusion เมื่อคุณเริ่มปลีกวิเวกปุ๊บเนี่ยจิตจึงเข้าไปสู่ความสงบเมื่อมีความสงบก็จะมีความเปล่งปลั่งผ่องใสมีความสุขโผล่ขึ้นมาสมองก็มีสมาธิจิตก็มีสมาธิและสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆโดยจิตไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวนั่นหมายความว่ามันมีแฟกเตอร์คือต้องรู้จักอะไรครับ seclusionก็คืออะไรครับอยู่คนเดียวเงียบๆได้ไม่ต้องมีแอคทิวิตี้ต่างๆตลอดเวลาทำให้ชีวิตมีซีซันพอแล้วนะถ้าคุณ40คือถือว่าคุณเริ่มแก่ไม่ต้องคอย60 70ท่านผู้ฟังต้องมีการเตรียมไว้ก่อนรายการที่แปลกก็คือเป็นการสร้างเป้าหมายเรียก goal setting ก่อนที่เราจะแก่ เพราะถ้าเราแก่ไปแล้วเนี่ยโอกาสจะนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเป็นอยู่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากถ้าคุณมีพลังสมาธิระดับสูงนะฮะคราวที่แล้วพูดไปแล้วนะว่าแก่แล้วเนี่ยจะต้องเลยครับเดินเหินคล่องแคล่วว่องไวไม่ตกง่ายตามองก็เห็น หูฟังก็ได้ยินนะฮะจมูกดมก็ได้กลิ่นนะฮะตาหูจมูกกินอาหารก็ลิ้มรสแล้วก็นะครับตาหูจมูกลิ้นกายจะขยับขยื่นนั่งนอนนะครับรู้ตัวหมดอย่างที่ผมฝากแนะนำคุณต้องไปฝึกยุบหนอพองหนอถ้าละแก่มากไม่ต้องไปเข้าก็ได้ไปคุยกับคนที่ฝึกมาแล้วว่าก็ทำยังไงง่ายที่สุดก็คือกำหนดหนอตลอดทุกอิริยาบถนั่งหนอมันก็มีนั่งเดินยืนนอนนั่งหนอเดินหนอยืนหนอกับ เหยียบหนอให้มันมีคำว่าหนอตลอดอย่าลืมนะครับคำว่าหนอเนี่ยมันมีนัยยะเกี่ยวกับสมองคือทำให้สมองมันแข็งแรงทำให้เรารู้ซึ้งถึงความคิดที่มันฝังอยู่ในกะโหลกของเราเนี่ยนะตรงเขาเรียกว่าคอร์เทกซ์จะได้ตรงเปลือกสมองนั่นแหละอาจจะได้รู้ว่าความคิดอะไรที่ถูกฝังลึกมากนะฮะความคิดอะไรที่มันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมปัจจุบันแล้วถ้าเรารู้ความคิดมันเนกาทีฟทำลายเนี่ยเราจึงแก้ไขได้ เห็นไหมครับท่านผู้ฟังคุณจะเปลี่ยนได้ไงคุณฟังธรรมะมา100ปีแล้ว อ่านหนังสือเป็นพันเล่มนะฮะแล้วก็คุยกับผู้คนอยากเปลี่ยนแต่คุณก็เปลี่ยนไม่ได้จริงไหมครับเพราะมันไม่ลึกไปสู่จิตใต้สำนึกและคุณมองไม่เห็นว่าความคิดอะไรน้อจึงมีพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคุณฉะนั้นกำหนดหนอไปเถิดคุณก็จะรู้ซึ้งถึงความคิดของตัวเอง มันเสียงดังเพราะความคิดคนออกในรูปของเสียงในใจและมโนภาพเสียงในใจแบบไมโครเพอร์สเปกทีฟก็คือละเอียดมากนะเรื่องใดชัดที่สุดส่วนมโนภาพก็คือภาพใหญ่ นะฮะเห็นว่าถ้าเราทำเงี้ยมันใช่หรือไม่ใช่มันจะรู้จากการวางแผนหมดทุกอย่าง ฉะนั้นผมจะเป็นคนแก่ที่อะไรครับเดินเหินคล่องแคล่วนะฮะแล้วก็ประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องคมถ้าผู้ฟังถ้าคุณไม่ฝึกในตอนนี้เวลาคุณแก่คุณจะไหวได้ไงอ่ะตามองต้องเห็นต้องบอกตัวเองนะหูฟังต้องได้ยินกินต้องลิ้มรส ดมต้องได้กลิ่นนะครับแล้วก็จะขยับขยื่นนั่งเดินยืนนอนรู้ตัวตลอดเวลาเชื่อผมนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินเดินผ่านไปไม่รู้ใจลอยนะฟังอะไรก็ไม่ได้ยินเงี้ยตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวไม่เคยฝึกถ้าถึงตอนที่แก่ก็จบ the end that's the end of the world นะครับการที่คุณมองก็เห็นก็ตาไม่บอดนี่นะแต่ใจคุณลอยอ่ะคุณไม่รู้คิดโน่นคิดนี่ฟังก็ไม่ได้ยินรู้ว่าจริงๆเขากำลังมีน้ำเสียงที่เขาเกลียดเราเขาอิจฉาเราไม่ได้ยินแล้วก็ทำตัวตรงๆทู่ๆโง่ๆเนี่ยให้คนเอาเปรียบไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังตั้งแต่วันนี้เป็นไปตาต้องฝึกมองต้องได้เห็นฟังต้องได้ยินการที่คุณจะเห็นคุณได้ยินเนี่ยคุณต้องมีการใส่ใจตั้งใจมองตั้งใจฟังคุณฝึกไปเถอะครับจนเวลาไหนคนที่คุณรู้สึกว่าคุณแก่ตั้ง60ปุ๊บเนี่ยความคมมันก็มีอยู่ตลอดไปการที่คุณมองก็เห็นฟังดีๆนะครับเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเห็นเนี่ยไอ้ตรงที่คุณรู้สึกคุณเห็นแล้วต้องงานจุดนี้ถ้าคุณทำได้ถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยชัดเจนแล้วท่านผู้ฟังนะฮะคุณก้าวเข้าไปสู่จิตวิญญาณละเขาเรียก consciousness หรือตัวสติของจริงที่คุณได้ยินพระบอกไหมรู้ในรู้จิตในจิตกายในกายมันงงกายในกายคืออะไรนะฮะยกตัวอย่างเนี่ยคุณฟังรายการตอนนี้คุณได้ยินได้ยินไม่พอกบหูไม่หนุกต้องได้ยินเนี่ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้ยินทุกคำพูดที่บุญชัยพูดมาแล้วแล้วต้องการอันนี้แหละก็คืออะไรครับการทำงานของสติของจริงรู้ในรู้ต้องรู้สึกว่ากำลังได้ยินจริงรู้สึกว่ากำลังมองและเห็นจริงนะฮะมันเป็นการทำงานของสมองที่เขาเรียกว่าอะไรครับ temporal parietal junction และ superior temporal sulcus นะครับนะฮะคนที่เป็นสัตว์ทหมอ neuroscience คนที่พูดประโยคนี้คือ Michael Graciano ในหนังสือชื่อ consciousness and the social brain consciousness and the social brain พิมพ์โดย Oxford University Press นะฮะผมค้นพบจนได้ละเห็นในรู้ในรู้จิตในจิตกายในกายมันคืออะไรนะในสุดหาคำตอบเจอเลยท่านผู้ฟัง ฉะนั้นการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นคนฉลาดเนี่ยมันจะต้องมีการอยากรู้อยากเห็นด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตเบื่อหน่ายแล้วก็ที่คนฉลาดที่ส่วนใหญ่นั่งเบื่อหน่ายนะโซเซลเนี่ยตั้งแต่หนุ่มสาวอุ่นนี่เล่นแรงวันนี้ตาแล้วบุญชัยว่าคนแก่แล้วเปล่าเปล่ากำลังสอนคนแก่ให้พัฒนาตัวเองกำลังสอนให้หนุ่มสาวที่กำลังจะพัฒนาเป็นคนแก่เนี่ยเตรียมด้วยว่า40อัพเริ่มแก่แล้วนะคุณต้องเตรียมก่อนนะเพื่อเวลาก้าวถึงวัย60เนี่ยสมองจึงแข็งแรงและแจ่มใสเหมือนกับตอนนี้ต้องมีการฝึกนะแล้วก็อะไรครับสมองเราต้องตั้งเจตที่หนึ่งนะแต่เดินเหินคล่องแคล่วนะไม่นั่งวีลแชร์นะฮะแล้วก็สมองแข็งแรงประสาทรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยรวดเร็วแม่นยำมีจำไม่ว่าคือต้องท่องนะมองต้องเห็นและรู้สึกว่าเห็นนะครับฟังต้องได้ยินและรู้สึกว่าได้ยินเอาแค่ตากับหูพอแล้วเพราะมันกินเนื้อที่อยู่สมองถึง 90%นะฮะจมูกลิ้นกายก็แค่อีกประมาณ 10% แต่ตากับหูเนี่ย 90% ของการทำงานสมองแล้วท่านผู้ฟังนะฮะมองต้องเห็นแล้วรู้สึกว่าเห็นจุดตายเคยรู้สึกว่าเห็นอันนี้สำคัญที่สุดนี่แหละคือสติของจริงภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า consciousness นะฮะหนังสือ consciousness and the social brain ไม่ใช่ต้องการพูดภาษาอังกฤษทำให้ท่านสับสนเปล่าบุญชัยกำลังว่ามีที่มาที่ไปคุณชายไม่ได้คิดเองวินาทีที่คุณมองแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่าเห็นฟังได้ยินแล้วรู้สึกว่าได้ยินขอซ้ำนะครับเป็นการทำงานของอะไรครับ temporal parietal junction และ superior temporal sulcus นะฮะมันเป็นส่วนสมองที่แข็งแรงมากถ้าคุณกระตุ้นไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยคุณจะแก่แบบที่ตาสว่างจ้านะฮะแล้วก็ฉลาดปราดเปรื่องไม่ใช่คนสงสารว่านะครับแก่แล้วไม่มีประโยชน์แล้วมิจริงท่านผู้ฟังนั่นหมายความคุณต้องฝึกในตอนนี้ไม่มีรายการไหนที่แนะนำให้คุณครับตั้งเป้าของการเข้าสู่นะครับชราภาพและผมต้องการสิ่งที่ลึกๆแล้วก็ค่อยๆไปปฏิบัติมันเป็นแมปมันเป็นแผนที่ชีวิตนะครับฉะนั้นประเด็นที่สองคนแก่คือจะต้องมีสมองแข็งแรงมากนะนะสามารถที่จะอะไรครับรับรู้ได้ความจำแม่นผมตั้งจิตไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นอัลไซเมอร์เมื่อคุณตั้งจิตคุณก็ไม่ต้องระวังไม่กินของหวานคุณต้องระวังไม่เป็นเบาหวานคุณจะต้องระวังไม่มีเนกาทีฟอะไรมากหนักฟุ้งซ่านมากหนักถูกไหมครับคุณต้องระวังว่าต้องออกกำลังกายจะได้เลือดสูบฉีดเลี้ยงส่วนต่างร่างกายนะฮะเพื่อเองครับให้ตัวอะไรโปรตีนเบต้าแอมิลอยด์แล้วก็เทาเนี่ยไม่ครับโจมตีสมองกินสมองคุณอย่างเงี้ยถ้าคุณแค่ตั้งเป้าปุ๊บเดี๋ยวคุณจะรู้ต้องทำอะไรเนาะสมองต้องแข็งแรงความจำต้องแม่นยำนะอีกแล้วความจำคุณจะแม่นยำก็ต้องอ่านหนังสือสิครับถ้าคุณไม่ฝึกการอ่านเนี่ยมันจะสมองจะแข็งแรงได้ยังไงนักสั่งสมองก็คือ use it or lose it ถ้าคุณไม่ใช้สมองสมองมันก็ตายละเดี่ยงนี่คือสัจธรรมธรรมดานะฮะแต่อีกสกูหนึ่งใช้ตลอดเวลาเลยไม่หยุดฟุ้งซ่านตลอดกังวลเจ็บใจขมขื่นในอดีตตลอดนี่ก็คือใช้สมองอีกแบบหนึ่งกลุ่มแรกคือไม่ใช้สมองเลยมึนๆทำอะไรตามสัญชาตญาณกินก็กินแบบมึนๆไม่รู้ตัวนะฮะแล้วก็คิดนู่นคิดนี่สเปะสปะนี่คือพวกนี้ไม่ใช้สมองพระอาจารย์ใช้คำว่าโมหะพวกนี้นี่จะ ไม่ฉลาดนะฮะแล้วก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาเดี๋ยวดื่มครับน้ำแป๊บหนึ่งนะครับอีกสุดกูเนื้อคือพวกฟุ้งซ่านกังวลลุกเล่าเต้าสามีภรรยาแม่ผัวแม่สะใภ้เต็มไปหมดตลอดเวลา all the time อันนี้ก็ใช้สมองจนเดี้ยงเปรี้ยง เหตุผลการใช้ความคิดเนี่ยมันเปลืองพลังงานฉะนั้นพวกที่คิดทั้งวันเนี่ยดูเหมือนเก่งไม่ได้เก่งหรอกนะคิดไม่คมคิดไม่ตรงประเด็นคิดแล้วไม่มีเรื่องไม่มีสาระจุกจิกจุกจิกนะผลที่ตามมาคือสภาพร่างกายอยู่สภาพปริวิตกตลอดเนกาทีฟฮอร์โมนก็หลั่งคอร์ติซอลนอร์เอพิเดรฟีนกลูโคคอร์ติกอยด์อะดรีนาลีนมึงกับไฟไหม้หลังบ้านต้องตื่นตลอดเวลานานๆตื่นครั้งเพื่อป้องกันพยันตรายโอเคแต่ถ้าคุณต้องตื่นอย่างนั้นตลอดสร้างภาพสมองเดี้ยงไปหมดละเรียบร้อยเป็นโรคจิตเลยผู้ที่เป็นโรคจิตไม่ได้เป็นง่ายๆทั้งฝั่งนะมันต้องมีสองสุดกูซ้ายสุดกับขวาสุดซ้ายสุดก็เรียก depression ผู้ที่คิดแล้วก็เศร้าหมองด่าตัวเองตลอดเวลาด่าว่าโลกโหดร้ายกับฉันคนที่ฉันเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วยทิ้งฉันไป
5: นะใช่ครับโหดเหี้ยมโหดร้ายเหลือเกินเนี่ยฉันถูกหลอกลวงทั้งวันนะคิดแต่เรื่องวนไปวนมาแล้วก็ depressed โอ้ฉันไม่คุยกับใครฉันอยู่ในห้องมืดคนหนึ่ง I hate the world บางครั้งเนี่ยคิดจะทำร้ายตัวร่างกายตัวเองซะด้วยซ้ำนี่คือพวก depressionอีกสุดกูด้านขวาก็พวกนักการเมืองนี่พวกเลยครับฟังปริวิตกวางแผนชั่วทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาถึงอำนาจโกงกินซ้ายขวาหน้าหลังพวกนี้น่าจะเหี้ยมไม่มีรอยยิ้มตาลุกล็อกแลกตลอดเวลารู้ได้ไงปากบางมากพวกที่ปากบางคนจีนบอกโกหกเก่งที่สุดฟังดีๆนะครับพวกที่ปากบางริมฝีปากบางคือผู้ที่โกหกเก่งที่สุดฉะนั้นคุณเจอคนปากบางจะไปทำธุรกิจด้วยจะไปเชื่อใจผู้ที่โกหกลิ้นเรียกปริ้นปร่อมมากนี่ไม่รู้ผมไม่ได้ว่าใครนะนี่คือโง่เฮงจีนเป็นพันปีฉะนั้นเราจะต้องอะไรครับระมัดระวังมากนะฮะจิตสมองต้องแข็งแรงนะเรื่องนิเกทีฟไม่เอาแล้วผมคราวที่แล้วเราพูดทั้งหมดเกี่ยวกับการดูแลร่างกายพูดไปแล้วนะฮะคราวนี้จะดูแลจิตใจจิตใจเป็นไงโอ้ลืมไปอันที่หนึ่งนะทางกายก่อนสรุปก่อนเป็นแก่ปุ๊บเนี่ยเราจะเดินเหินคล่องแคล่วนั่งเดินยืนนอนรู้หมดโดยการใช้วิธียุบหนอพองหนอพูดมันชัดๆไปแหละอันที่สองเรื่องสมองต้องแข็งแกร่งความจำเป็นเลิศสติปัญญาเป็นยอดมองก็ต้องเห็นรู้สึกว่าเห็นประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องแข็งแกร่งฟังไว้นะครับประสาทสัมผัส5ต้องแข็งแกร่งต้องฝึกแต่ตอนนี้ละจะได้แก่เท่านี้ยังแข็งแกร่งครูผมดร.เคนเนต ทอมสันดร.เต็มไปหมดเนี่ยที่ University of Virginia ต่อไป8 90คมกริบมึงก็อายุ35ผมเห็นมาแล้วอย่ามาหลอกผมนะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจิตใจดีโอบอ้อมารีแล้วก็ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาไม่ใช่คนแก่บ้านละ60นี่พังงาบแล้วผมเห็นหมดสภาพแล้วอ๋อหรือนักการเมืองที่แก่ๆ60อัพเนี่ยตาปูดตาบวมปากเบี้ยวเต็มไปหมดเยอะแยะเดินเดินหลังค่อมจะตกไปตกแลไม่เอาเพราะพวกนี้คันเนกาทีฟมากไปแต่ดร.เคนเนต ทอมสันไปเอก9ใบที่ผมรักมาจบที่ University of Chicago นะฮะแล้วก็เป็น President ของ Miller Center University of Virginia เนี่ยตอนนั้น80กว่าอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นไปเห็น90กว่ายังเดินหน้าตาเฉยตอนนั้น80กว่าคงแค่วมากจิตใจงดงามมากนั่นคือคนแก่ที่ผมต้องการเป็นท่านผู้ฟังท่านครับฉลาดปราดเปรื่องออกกำลังกายในระดับหนึ่งสุขภาพแข็งแรงและจะแก่แล้วต้องมีเงินมีทอง

มองมาแล้วนั่นคือตอนที่เป็นหนุ่มสาวต้องทำประพฤติตัวดีอย่าเล่นการพนันอย่าไปเล่นหุ้นมากนักไม่มีความรู้จะไปพวกเล่นหุ้นนี่จะเจ๊งถ้าผมคุยกับคนเล่นหุ้นที่รู้จักทุกคนมันเจ๊งทุกคนเลยทุกคนด็อกเตอร์อย่าเล่นพี่อย่าเล่นผมเจ๊งไปเป็นล้านแต่ผมไม่เคยเล่นเลยแหลกเหลวทุกคนฉะนั้นถ้าคุณยิ่งพอ40นี่เริ่มมีฐานะมีตำแหน่งนะต้องประหยัดอดออมเพื่อในยามแก่ถ้ามีเงินมีทองไม่ต้องไปแบมือขอลูกแต่ลูกก็ต้องให้เงินพ่อแม่ถ้าลูกไม่ให้ผมจะสอนคุณนิดหนึ่งถ้าลูกแกล้งทำเป็นไม่ให้เงินพ่อแม่คุณอย่าไปวิ่งตามลูกอย่าไปซื่ออะไรมากนักเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็ไอ้ครับเด็กผู้หญิงแบกตั้งแต่อยู่ในท้องเลี้ยงโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วแต่เขาไม่มีหรอกท่านต้องช่วยสมองนิดหนึ่งให้เขารู้เป็นภาระหน้าที่เขารู้จะต้องกตัญญูรู้คุณมันไม่ใช่เงินพ่อแม่ที่ไปฉลาดยาเลยอย่ารบกวนลูกเลยนะเขาก็มีหลายใจให้ลูกลำบากหน่อยให้ลูกรู้จักความกตัญญูกตเวทีให้ลูกรู้จักมีระเบียบวินัยได้กินน้อยใช้น้อยคุณไม่ให้เขาหมดแล้วไม่เอาเงินเดือนเขาเดี๋ยวเขาไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวผู้หญิงไป เที่ยวกับฟงกับแฟนใช้จ่ายอีลุ่ยฉุยแฉกนะใช้บัตรเครดิตการ์ดคุณกำลังฆ่าลูกคุณกำลังทำลายลูกคือการที่ฉลาดมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณนะโบฟังต้องอ่านหนังสือเยอะๆหน่อยฟังนักปราชญ์ระดับโลกเขาสอนยังไงผมอ่านแต่เล่มชอบมากเลยมัน make sense นะฉะนั้นคุณต้องอะไรครับมีเงินมีทองนะจะแก่แล้วต้องมีเงินมีทองไม่ต้องอยู่แบบไอ้ครับให้ลูกสมเพศไม่ได้เตรียมแผนเลยนะเก็บไว้เลยนั่นๆเลยเขาว่าเก็บ 10% ผมเก็บ 40-50% ตั้งแต่เด็กแล้วท่านผู้ฟังโอ้ตอนที่อยู่จุฬาเนี่ย เป็นอะไรครับอะไรประธานชั้นปีขายหนังสือทามแมกกาซีนปี3ปี4เงินเดือนหาเงินได้เดือนละ10,000 กว่าบาท20,000แล้วท่านผู้ฟังขนาดเป็นนักศึกษานะครับยังหาเงินได้เลยมันต้องเตรียมแผนไว้ก่อนทุกอย่างต้องทำอะไรเตรียมไว้ก่อนแต่ท่ามกลางปัญญาต่างที่ผมมีมาผมชอบแม่ผมนะจงอย่าเอาเปรียบคนอ่อนแออย่าเอาเปรียบผู้อื่นฟังน้ำตาไหลมากเลยคนอื่นชั่วอยู่ไม่ไปชั่วตามเขาไอ้บุญเอ้ยอยู่โตละต้องมีสำนึกของความเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ธรรมชาติของมันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์มันจะมีเขตอาณาของมันมันกับบ้านเหมือนการเมืองบ้านใหญ่บ้านเล็กเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นแต่จะช่วยเหลือและจุนเจือผู้อื่นตามความเหมาะสมจะได้ตายไปแล้วเนี่ยหน้าเชิดนะฮะไม่ใช่ให้เขาด่าสาปแช่งตลอดผมชอบแม่ผมมากเลยนะประโยคนี้เตือนผมตลอดเวลาว่าอย่าทำความชั่วร้ายเขาบอกแม่บอกว่าดูแต่พวกที่ทำชั่วร้ายมันนึกว่าเก่งนึกว่าแน่ยังมองไม่เห็นถึงกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นแรงจริงท่านผู้ฟังเราคงนักบอกว่าไงเห็นมาเยอะมากโดยนักการเมืองที่มีอิทธิพลระดับประเทศเนี่ยเริ่มเดินเมื่อตะแปะแก่กำลังจะตายเนี่ย70-80เองเดินหลังคอมๆกันเรื่องตัวสั่นทั้งตัวอ่ะแสดงว่าเป็นหาเสร็จเป็นลำแสดงว่าฝนทั่วโลกอ่อนแอแล้วไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายหน้ายับหมดแสดงว่านะครับมีปัญหาละหลอดเลือดติดตันคือผมก็ไม่เข้าใจนะคนเหล่านั้นก็มีอำนาจมีบารมีร่ำรวยเป็นร้อยล้านทำไมเขาไม่ทำอะไรบางอย่างให้กับสังคมไทยทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นกลายเป็นวีรบุรุษวีรสตรีแทนที่เป็นเหมือนกับหมัดหมาเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆผมเข้าใจนะความโลภก็มีแต่ถ้าเมื่อมีอำนาจทำไมไม่สร้างตัวเองเป็นวีรบุรุษวีรสตรีให้คนแซ่ซ้องไม่ใช่ออกแต่ตอนนั้นดวงสาบแช่งด่ากัน7 ชั่วคนมันไม่ดีหรอกต้องคิดนะท่านผู้ฟังฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกถูกต้องมีคุณธรรมฉะนั้นเลยเป็นคนแก่ที่ดีเป็นแก่ที่ไม่ใช่ขยะสังคมเป็นคนแก่ที่ไม่เอาเปรียบคนนะเป็นคนแก่ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็แต่เรื่องที่แล้วติดไว้โอ้ท่านฟังติดเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับการพัฒนาจิตใจยังไงโอ้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะมันเป็นซอฟต์แวร์สุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวตอนที่สองก็คืออะไรคือซอฟต์แวร์ในความคิดที่ต้องปักเข้าไปในสมองเลยปักเข้าไปเลยท่านผู้ฟังจะได้เป็นคนแก่ที่มั่นใจเป็นคนแก่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีจิตใจเบิกบานโอบอ้อมอารีฟังดีๆนะครับทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจผ่องใสยากสุดก็คือทำจิตใจ

0: ไม่ครับมีความละโมบโลภมากสิ่งที่ไม่ใช่ของเราตัณหาไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือทางด้านอะไรครับจิตใจชื่อเสียงอำนาจบารมีนะฮะอย่าให้มันบังเกิดขึ้นในจิตและอันที่สามก็คืออย่าอวดดีถือเนื้อถือตัวถือองค์นี่จึงเรียกว่าศีลท่านผู้ฟังถ้าเป็นแฟนของ New Dimension จริงเนี่ยคุณจะต้องจำจุดนี้ให้ได้ศีลไม่ใช่ศีล5อย่างเดียวแต่เป็นในครับศีลที่อยู่ในจิตใจศีลสำคัญที่ไหนศีลขาดจิตใจกระเพื่อมกังวลเนี่ยอึดอัดว้าวุ่นคิดไม่ออกหรือว่าฟุ้งซ่านที่เรียกว่า anxiety disorder หรืออะไรครับ attention deficit hyperactivity disorder จำคิดจำจำหรือ obsessive compulsive disorder คือพูดไปเพื่อให้บอกว่ามันเป็นโรคทางด้านจิตใจแล้วที่ฝรั่งศึกษามากเหลือเกินเป็นโรคจิตนั่นเองแต่คนส่วนใหญ่เราไม่รู้เท่าทันว่าเราเป็นฉะนั้นฟังรายการนี้เราจะไม่เป็นแน่เมื่อเราก้าวเข้าสู่ความเป็นคนชราสูงวัยเดี๋ยวพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับเราดูว่าต้องใส่ซอฟต์แวร์ความคิดอะไรบ้างเพื่อเป็นคนแก่ที่เดินเหินงดงามสง่ามีบุญญาบารมี
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลสนับสนุนโดย SCG Heim ที่สุดของบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยโทร02-102-2800
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว02-937-2101 02-937-2101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูก

0: ียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
4: ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการวันนี้ตื่นเต้นนะมีคำว่า Goal Setting การวางแผนละเพื่อเตรียมตัวแก่เตรียมตัวเข้าสู่ความเป็นชรา ชราภาพที่มีความเปล่งปลั่งผ่องใสงดงามควรในการกราบไหว้และที่สำคัญคือทุกเช้าที่ดูตัวเองที่หน้ากระจกเราไหว้ตัวเองไ

0: Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ90

0: หนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
6: ้ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
7: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า 965 เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
4: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษ

0: เลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับรายการ Insight Cyber นะครับประจำวันอาทิตย์นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เวลาเราเนี่ยโยกย้ายมาเป็นตอนเที่ยงครึ่งครับผมยังอยู่กับผมครับสแตมป์ทิติวัฒน์เดี๋ยวอีกสักครู่พี่แอนดี้ริวชิวไอทีก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเวลารายการตอนนี้นี่คือเปลี่ยนผังใหม่นะครับรายการเราเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ตอนเที่ยงครึ่งเพราะว่าเชื่อว่าสาระดีๆนะครับขออภัยครับสาระดีๆเนี่ยก็ท่านผู้ฟังตอนเช้าเนี่ยก็จะมากกว่าเนาะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังสดนะตอนนี้เนี่ยก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้เช่นเดียวกันครับสำหรับอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงโครงการที่รัฐบาลนะครับจะแจกให้ประชาชนเนี่ย5ล้านคนนะครับได้เล่น AI โปรฟรีนะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับนั่นคือโครงการ THAI Passport นะครับผมเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยหรือว่ากระทรวง DE เนี่ยเปิดให้คนไทยเนี่ยลงทะเบียนนะครับเพราะว่ามีเป้าหมายเนี่ยให้คนไทยใช้งาน Generative AI ที่อยู่ในระดับโปรนะครับหรือเวอร์ชั่นพรีเมียมใช้ในระยะเวลาฟรีเนี่ย1ปีนะครับต้องบอกว่ามันแตกต่างจากตัวธรรมดายังไงต้องบอกว่าบางตัวเนี่ยมันใช้เพื่อสอบถามข้อมูลหรือว่าเจนภาพได้เจนคลิปได้แต่ตัวโปรเนี่ยมันอาจจะทำได้เหนือกว่านั้นนอกเหนือกว่านั้นและใช้ได้จำนวนที่มากกว่านะครับผมซึ่ง AI แพลตฟอร์มที่รองรับเนี่ยก็จะเป็นครับAI คือไอตัวโครงการนี้เนี่ยจะรวบรวม AI ชั้นนำระดับโลกเนี่ยไว้ที่เดียวกันอย่างเช่นตัว ChatGPT Part Gemini Advanced นะครับ CodePro และอื่นๆเนี่ยรวมประมาณ12โมเดลด้วยกันนะครับภายใต้โครงการเนี่ยมีจุดมุ่งหมายคือช่วยให้คนไทยเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนแพงๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าถึงเทคโนโลยี AI นะครับผมสำหรับคือต้องบอกว่าใครคนไทยเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ว่าจะรับสิทธิ์อยู่ที่5ล้านคนนะครับโครงการนี้เนี่ยซื้ออยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านนะใช้ได้ระยะเวลา1ปีนะครับโครงการนี้เนี่ยตั้งเป้าที่จะเพิ่มอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะครับแล้วก็ยังลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือ AI ระดับโลกนะครับยกระดับทักษะดิจิทัลของประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาแรงงานและผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานยุคใหม่สร้างโอกาสใหม่หารายได้หรือพัฒนาธุรกิจผ่านการใช้งาน AI นะครับยุคสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในการทำงานบริษัทหรือว่านักศึกษาเองเนี่ยก็จะใช้ AI ในการสอบถามข้อมูลหรือว่าเป็นการหนึ่งแหละคือการหาข้อมูลสองเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาหรือว่าองค์กรหรือว่าตำแหน่งเฉพาะเนี่ยก็จะให้คิดไอเดียในการเจเนเรตภาพหรือวิดีโอนะครับเพื่อมาลงขายพ่อค้าแม่ค้านี่ก็สามารถคือพ่อค้าแม่ค้านี่ก็ทำได้เหมือนกันนะให้เจนภาพหรือวิดีโอเนี่ยมาลงโซเชียลนะครับเขาเรียกว่าเป็นการย่อระยะเวลาในการทำนะครับอย่างเช่นการทำภาพ สมมติผมจะขายเครื่องดื่มชนิดหนึ่งแต่ก่อนเนี้ยเราต้องไปถ่ายภาพมาเอามาตัดต่อทำอะไรเงี้ยซึ่งใช้ระยะเวลานานค่อนข้างที่จะนานเลยแต่ว่าสมมติถ้าให้ AI เนี่ยเจนภาพให้นะครับแต่ว่าพร้อมเนี่ยพร้อมคือคำสั่งที่เราจะสั่ง AI เนี่ยถ้าเราสั่งแบบดีๆชัดเจนคือการที่เราจะเขียนพร้อมเนี่ยพร้อมเนี่ยเราต้องเขียนให้ละเอียดที่สุดอย่างที่เราต้องการเนาะขวดน้ำอยู่ตรงกลางมีแสงตกกระทบมาจากมุมนี้เงาตกกระทบมุมนี้มีคนถือมีของที่ตกแต่งภายในตัวกราฟิกในตัวภาพเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยถ้าเรายิ่งใส่ละเอียดเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งดีนะครับแล้วระยะเวลาในการที่ AI เจนภาพออกมาเนี่ยไม่นานเลยแป๊บเดียวแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยก็จะระยะเวลาในการที่AI เขาเจนภาพมาเนี่ยมันก็จะยิ่งสั้นลงเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนนักศึกษารวมไปถึงพวกกราฟิกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะทำอย่างเงี้ยได้อย่างรวดเร็วนะครับผมคลิปวิดีโอก็เหมือนกันโอ้กว่าจะทำเนาะกว่าจะวางแผนแต่ละช็อตมุมภาพแต่ละมุมเนาะก็ใช้ระยะเวลาที่นานเหมือนกันพอถ้าเราใช้ AI มาเป็นตัวช่วยเบาแรงเนี่ยถ้าพร้อมคุณดีคุณใส่คำสั่งมันดีเนี่ยมันก็จะทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะโดยที่การลงทุนของเราเนี่ยก็คือแค่มี AI ไอ้ตัวโปรเนี่ยเราก็สามารถทำได้มันแบบได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นแต่สมมติถ้าเราไม่เสียตังค์ซื้อตัวโปรเนี่ยมันก็สามารถทำได้บางตัว AI เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันอาจจะออกมาไม่ได้อย่างที่เราต้องการขนาดนั้นและมันมีจำนวนจำกัดในการที่เราจะสั่งและให้น้องเขาเจนออกมานะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวโปรแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีจำนวนไม่จำกัดตามระยะสัญญาเนาะปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกเครื่องมือ AI เนี่ยมันจะเป็นรายเดือนเนาะตกอยู่ที่ประมาณ200-300 บาทเนาะพอถามว่าพอรัฐบาลทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ย มันดีไหมมันดีนะแต่ว่าคำถามที่หลายคนก็ยังสงสัยว่ามันได้แค่5ล้านคนแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า5ล้านคนนี้คนที่จะสามารถลงทะเบียนได้ใช้จริงๆอ่ะมันจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มันเฉพาะจริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นนักศึกษาเองหรือว่าแรงงานเองหรือรวมไปถึงคนที่ค้าขายเนาะหรืออาจจะเป็นผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพใหม่ๆด้วยหรือว่าเรียนรู้มันก็ไม่รู้ว่ามันจะครอบคลุมหรือเปล่าเนาะและระยะเวลาก็1ปีเท่านั้นนะครับผมต้องบอกว่าถ้าโครงการนี้ทำได้จริงเนี่ยแต่มันก็ได้ทำได้จริงเนาะมันก็ดีถามว่าส่วนตัวผมว่าดีนะเพราะว่าผมก็สายกราฟิกสายอะไรอยู่แล้วเนาะผมก็ใช้มันอยู่เหมือนกันแล้วก็ เวลาเราจะคิดงานต่างๆหรือจะย่อบทสรุปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดีอย่างที่บอกไปว่าอ่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ทำกราฟิกหรือตัวรวมถึงตัวพวกคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยก็ให้ทำกราฟิกหรือวิดีโอสั้นเนาะคลิปเสียงก็ทำได้แต่งเพลงก็ทำได้เนาะมันอยู่ในธุรกิจวงการต่างๆแบบว่าก็มันช่วยเบาภาระไปประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นนักศึกษาเนาะจากที่เราต้องอ่านหนังสือแบบอ่านหนังสือสอบแบบ30หน้าอย่างเงี้ย50หน้าอย่างเงี้ยบางทีเราอ่านให้ AI แบบว่าสรุปให้เราแบบสั้นๆให้เราอ่านแบบคร่าวๆได้เนาะแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหรือว่าถ้ามันเป็นฐานข้อมูลเป็นตัวอักษรเมื่อไหร่อ่ะเราต้องอ่านมันอีกทีแล้วก็ตรวจเช็คมันอีกทีเนาะเราอย่าไปเชื่อ AI แบบ 100% เนาะไม่สามารถเชื่อ AI ได้แบบ 100% เพราะฉะนั้นการที่เราจะเจนอะไรต่างๆมาสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบมันให้ดีนะครับผมอ่ะพี่แอนดี้หลิวเชื่อทีมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสแตมสวัสดีคุณผู้ฟังครับขออภัยครับทุกคนฮะ ลืมเวลาเปลี่ยนเวลาครั้งแรก
2: ใช่ใช่ผมวันนี้ผมก็พูดกับแฟนๆรายการไปแล้วว่าช่วงเวลาเราเปลี่ยนมาเป็นช่วงเที่ยงครึ่งทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเปลี่ยนมาเป็นช่วงเที่ยงครึ่งนะครับพี่วันนี้ผมพูดถึงเรื่องของ THAI Passport ครับพี่ที่รัฐบาลทำขึ้นที่แอนดี้หลิวคิดยังไงกับโครงการนี้บ้างครับพี่มีมุมมองยังไงบ้างครับพี่
3: มุมมองเอาเป็นมุมมองเรื่องของประโยชน์ก่อนละกันฮะเอาขออนุญาตแบบไม่พูดถึงการเมืองนะแต่พูดถึงเรื่องของประโยชน์นะในการที่คนคนไทยมีโอกาสได้ใช้ AI นะครับโดยเฉพาะ AI ระดับโลกเนี่ยอันเนี้ยเรื่องที่มีประโยชน์แน่แน
2: ่ครับ
3: นะถ้าเกิดว่าอาจจะแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองจำนวนมากเพื่อที่จะใช้ AI ครับ
2: อย่าง
3: พี่เองเนี่ย เดือนหนึ่งพี่เสียค่า AI ประมาณ10,000 กว่าบาทนะมีอยู่4ตัวนะ4ก็รวมประมาณ10,000 กว่าบาทก็ได้ใช้ประโยชน์จากมันก็เกือบเต็มที่เหมือนกันครับปัจจุบันก็อย่างสมมุติว่าจำเป็นต้องทำเรื่องนำเสนอเนี่ยนะครับก็ใช้ AI บางตัวเนี่ยในการเจเนเรตตัว PowerPoint เลยนะครับแต่ว่าเราต้องเสียข้อมูลไปนะนะครับก็จะประหยัดเวลาได้เยอะ
2: ครับ
3: ทีนี้ในโครงการ AI Passport ก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นการเหมือนกับเป็นการรวม AI หลายๆตัวเข้ามาเพื่อให้เรามีโอกาสได้ใช้งานซึ่งก็ถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็จริงราคาไม่แพงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะต้องมาดูรายละเอียดนะว่าประโยชน์หรือการใช้งานจริงเนี่ยในแต่ละคนที่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้เนี่ยเขาจะใช้ประโยชน์จากมันได้มากน้อยแค่ไหน
2: คร
3: ับซึ่งถ้าจะให้เติมว่าทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยจริงต้องมีแผนต้องมีแนวทางที่อาจจะชัดเจนขึ้นนะเพื่อที่จะให้คนที่มีสิทธิ์เข้าไปใช้เขาให้ใช้5ล้านคนใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่5 ล้าน
3: นะครับมันก็จะได้มีประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าบางคนได้ใช้แล้วก็อาจจะใช้มานิดหน่อยหรือใช้แล้วไม่คุ้มอะไรเงี้ยนะฮะอ
2: ัน
3: นี้ก็มันก็จะไม่คุ้มค่านะฮะต้องมีวิธีการ
2: ครับไม่นี่ผมก็ลองคุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะว่าแบบว่ากลุ่มที่น่าจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนาะเพราะว่ามันช่วยทำให้มันแบบในการที่เราสมมติถ้านักศึกษาในการอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยหรือหาอะไรก็ต่างๆเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นหรือว่าช่วยคิดไอเดียนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะทำได้เร็วขึ้นครับพี่แอนดี้แต่ต้องบอกท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่ได้รับสิทธิ์5ล้านคนเนาะอย่าเอาข้อมูลหรือว่าคนใช้ฟรีด้วยนะ อย่าเอาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลความลับองค์กรบริษัทอะไรเข้าไปใส่ในเป็นพร้อมนะใช่ไหมครับพี่เพราะว่ามันอาจจะทำให้ข้อมูลรั่วไหลได้อันนี้ก็แต่ว่ารั่วไหลยังไงอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถรั่วไหลได้ไหมพี่อันดี
3: ครับก็หลักการใช้ไอที่ถูกต้องจริงคือต้องเลี่ยงการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลลงไปนะครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าAI เนี่ยมีโอกาสที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปพัฒนาโมเดลต่อนะ
2: ครับ
3: เขาหมายความว่าจริงๆแล้วคือข้อมูลเหล่านั้นบางครั้งเป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะหรือเป็นข้อมูลสำคัญเฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นเลขบัตรถ้าเราบอกแอนดี้นะแล้วก็เลขบัตรนี้นะครับอยู่นี้เบอร์โทรศัพท์นี้สแตมป์นะครับเลขบัตรนี้ที่อยู่นี้เนี่ยเขาจะรู้ตัวเราทันที
2: ครับ
3: นะครับอนาคตเนี่ยนะหากว่าตัวระบบ AI เนี่ยไม่ปลอดภัยนะหรือที่ผ่านมามีเรื่องของการข่าวของการแฮ็ก AI หรือข้อมูลที่หลุดรั่วจาก AI มาแล้วนะมีแล้วนะ
2: มีแล้ว
3: มีแล้วครับมีแล้วครับคือบางครั้งตัวเราใช้ AI แบบปกติแต่ว่าปรากฏ Google เนี่ยมีความสามารถพิเศษในการที่จะอาจจะมองเห็นนะครับข้อมูลตั้งต้นของ AI นะที่ผ่านมาเคยมีแล้ว
2: ครับ
3: หรือเรื่องของบริษัทระดับโลกบริษัทที่ทำมือถือทำเครื่องไฟฟ้าที่แบบถ้าบอกชื่อนี่รู้จักทุกคนเนี่ยนะครับก็เคยมีข่าวเรื่องของพนักงานเนี่ยเอาข้อมูลในองค์กรนะพวกโค้ดต่างๆพัฒนาโค้ดนี่นะใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็AI ก็มีการเอาข้อมูลตรงนี้เข้าไปซึ่งหมายความว่าข้อมูลบริษัทที่เป็นข้อมูลความลับเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่5ล้านคนจะได้ใช้ AI ลักษณะนี้นะฮะก็มีความเสี่ยงนะซึ่งขออนุญาตฟันธงเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยี
2: ครับ
3: นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ ความรู้ของคนใช้งานนะครับเพราะว่าคนใช้งานเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เพียงพอนะฮะก็ทุกคนก็อาจจะถาม AI ใช้ทุกอย่างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเข้าไปนะครับสิ่งที่มันตามมาคือหมายความว่า5ล้านคนถ้าเกิดไม่เคยเข้าใจการใช้ AI สักครึ่งนึงเนี่ยเอางี้1ใน5ก็พอ1ล้านคนเนี่ยหมายความว่าโอกาสนะครับของข้อมูลคนไทยเนี่ยก็มีโอกาสหลุดรั่วไปนะครับนะตอนนี้น้องสแตมป์น่าจะหลุดนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเรื่องโครงการนี้ต่อนะครับสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์นะอีกมุมนึงนะครับต้องบอกว่าเรื่องของสแตมป์มาแล้วนะแต่กับ
2: บอกไปครับปีนี้มันหลุด
3: ได้เลยนะก็พี่กำลังเติมในเรื่องของข้อดีของเรื่องของ AI ที่เราจะได้มานะครับมันมีโอกาสที่ทำให้คน5ล้านคนเนี่ยสมมุติถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะมีโอกาสใช้ AI น้อยนะฮะก็ได้ใช้ AI ที่ค่อนข้างมีความหลากหลายเนี่ยมันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเร็วเลยนะครับอันนี้ตัวอย่างส่วนตัวเลยที่เจอคือให้ลูกน้องไปใช้ AI ตอนแรกก็ยังไม่เก่งนะพอหลังเขาเริ่มเห็นประโยชน์แบบเอ๊ะทำภาพได้เลยนะครับเอาความคิดรวบยอดไปใส่แล้วสรุปได้อย่างเร็วๆเลย
2: ครับ
3: หรือให้อ่านหนังสือนะครับก็สามารถที่จะได้ประเด็นสำคัญของหนังสือได้เร็วซ
2: ึ่
3: งพอมันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยหมายความว่าจากการทำงานเดิมที่เขามีข้อจำกัดเยอะเขาก็สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อันนี้ต้องยอมรับว่ามันพลิกชีวิตของหลายๆคนขึ้นมาแล้วทำให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้ดีขึ้นวันนี้ถ้าเกิดโครงการนี้นะครับมีคน5ล้านคนได้มีโอกาสแบบนี้ก็คิดว่ามันจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะฮะอันนี้ต้องในพูดถึงในเรื่องของประโยชน์ของมันนะครับแต่ว่าในเรื่องของจุดกังวลอันนึงอ่ะที่อยากจะแชร์กับสแตมและคุณผู้ฟังนะฮะนะการที่เราลงทุน AI นะให้กับคน5ล้านคนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดการลงทุนระดับประเทศระดับใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันจะวัดผลยังไงว่าไอ้ที่ให้5ล้านคน
2: เปล่าใช่มั้ย
3: มันจะเกิดผลยังไงมันจะแบบมี GDP แบบทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนมีรายได้มากขึ้นเก่งขึ้นแล้วมันทำให้เป็นโอกาสทำให้สามารถพัฒนาได้ยังไงเงี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องหาวิธีการนะป
2: ั
3: ญหาคือเรื่องการจัดการนะครับสำหรับอีกประเด็นนึงนะฮะสมมติว่าเราเอาข้อมูลของเราในประเทศไทยอ
2: ่
3: ะม
2: ี
3: เพิ่มอีก5 ล้านในเขานะแล้วใส่ไปนะใส่เข้าไปในพวก AI ซึ่งจริงๆแล้วเป็นของต่างประเทศหมด
2: ครับ
3: ต้องยอมรับว่าเป็นของต่างประเทศหมด
2: ใช่ครับ
3: มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากำลังเขาเรียกว่าเหมือนกับเริ่มให้ข้อมูลไปยังต่างประเทศมากขึ้นเขาก็จะรู้นะว่าคนไทยคิดยังไงต้องการอะไรอันนี้หลังบ้านจะเป็นอย่างนั้นนะครับแม้เขาบอกว่ามันปลอดภัยนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงนะครับเรื่อง AI มันไม่พ้นเรื่องการเทรนนิ่งคือหมายความว่าสิ่งที่เราให้ไปมันจะมีโอกาสเอาไปพัฒนาหร
2: ือ
3: ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นมันคือมันจะฉลาดขึ้นทุกวันโดยอาศัยคนอีก5 ล้าน
2: ครับครับ
3: นะแล้วข้อมูลเหล่านี้ฮะมันจะไปที่ต่างประเทศนะไม่ใช่อยู่ที่ไทย
2: ไม่อยู่ที่ไทยด้วยครับ
3: รัฐบาลไทยจะไม่รู้นะว่าคนไทยใช้ AI ทำอะไร ถามที่ไหนมีอะไรที่มันน่าสนใจน่าสำคัญเป็นเรื่องสำคัญ
2: ครับ
3: ซ
2: ึ่
3: งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงก็บอกแล้วว่าต้องย้อนกลับมาคือเรื่องการบริหารจัดการนะครับ
2: ครับ
3: ประเด็นสุดท้ายอันนี้เรียกปรึกษาไปด้วยนะในตัวคือ
2: ครับ
3: ไม่รู้ทุกคนคิดเห็นเหมือนกันไหมแต่สำหรับตัวพี่นะส่วนตัวคือเราพอจะใช้ AI กันได้แหละ
2: ครับ
3: มีการถาม AI ได้แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าในเรื่องของการใช้ AI ที่แบบจะปลอดภัยแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเนี่ยทำยังไง
2: ครับ
3: คิดว่ารู้ไม่เท่ากัน
2: อืมใช่ครับ
3: นะบางคนเอา Excel เนี่ยสมมติบางคนทำอยากให้สรุปข้อมูลของบริษัทแล้วก็เอา Excel ทั้งก้อน
2: ของบริษัทเลยนะ
3: ของบริษัทนั้นเลยนะ
2: ครับ
3: ซึ่งหมายถึงบางทีเป็นงบใช่ไหมเป็นเรื่องของการตารางลงทุนรายละเอียดเกี่ยวกับproduct นะการผลิตอะไรต่างๆซึ่งหมายความว่า AI ได้ไปแล้วนะ
2: ครับ
3: นะซึ่งพอเขาได้ไปแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าข้อมูลของบริษัทเนี่ยหลุดไปบางครั้งเราไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกไปทำอะไรต่อ
2: ครับพี่ครับ
3: นะวิธีการง่ายๆก็ต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับmarking คือแบบเอาข้อมูลบางอย่างที่มันเป็นการระบุรายละเอียดสำคัญบางอย่างออกไปนะหรือที่มันไม่จำเป็นที่ต้องให้ AI รู้อะนะอย่างเงี้ยถามว่าคน5ล้านคนเนี่ยกี่คนที่เข้าใจกระบวนการนี
2: ้
3: นะก็จะมีผลตามมานะครับ
2: พี่แล้วพี่แอนดี้ครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยในกรณีที่มิจฉาชีพสร้างวิดีโอหรือสร้างภาพเอาไปใช้ในทางที่ผิดอะพี่ตำรวจหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับมาได้ไหมว่ามันมาจาก ID ไหนของใครอย่างเงี
3: ้
2: ยอ
3: ันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะ
2: คือเอา
3: ตรงๆก่อนอันนี้เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือเปิดเผยแต่ว่าถ้าเป็นแบบทั่วไปหมายความว่า คน5ล้านคนที่สมัครมาเนี่ยคุณก็ใช้ของคุณข้อมูลของเราเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของหลังบ้านนะหลังบ้านที่ว่าเนี่ยที่เขาพูดกันในข่าวนะแต่ว่าเราไม่ได้ดูรายละเอียดนะว่ามันมีค่ายไหนบ้าง Chat GPT Gemini Cross อะไรเนี่ยนะครับข้อมูลมันไปที่ต่างประเทศ
4: ครับ
3: ซึ่งไม่น่าจะมีช่องทางนะคิดว่านะไม่น่าจะมีช่องทางสำหรับตำรวจที่จะไปตรวจสอบว่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมาจากใครนะแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยนะเอาไปยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมา
4: เหมือ
3: นกันนะซึ่งเป็นประเด็นที่ดีนะต้องบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นส่วนที่เราต้องติดตามแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยเราไม่ควรจะเอาข้อมูลส่วนตัวที่จริงๆที่มันเป็นของสำคัญเนี่ยไปใส่นะครับแล้วก็เรื่อง AI Passport เนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องมีการบริหารจัดการคือหมายถึงฝั่งรัฐบาลเนี่ยนอกจากทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาต้องมีความชัดเจนว่าเขาจะจัดการยังไงแจกให้ใครมีตัวชี้วัดยังไงนะแล้วถ้าเกิดเรื่องมาจะทำยังไงอะไรเงี้ยอ
4: ัน
3: นี้กระบวนการนี้ต้องมีอีกไกลเลย
4: แล้วอันนี้อยากให้พี่แอนดี้ช่วยฝากหรือเตือนก็ได้ในช่วงที่เขาเปิดให้สมัครเข้าตัวโครงการนี้ผมเชื่อเลยว่ามิจฉาชีพเนี่ยต้องเอาจุดตรงนี้มาหลอกลวงประชาชนแน่ๆเลยพี่
3: จริงฮะก็คือก็จะเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะเรื่อง อะไรนะไทยช่วยไทยหรือสมองนั้น
4: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวมิจฉาชีพก็จะมีการอาศัยจังหวะที่มีการสมัครเนี่ยลองนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องคงต้องติดตามว่าช่องทางที่แท้จริงคืออะไร
4: ครับ
3: นะเขาอาจจะบอกว่าเขาเปิดให้สมัครด้วยการลงทะเบียนผ่านอันนี
4: ้
3: เท่านั้นอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องใช้ช่องทางนั้นถ้ามันมีอะไรเข้ามาอื่นๆอย่างเช่นมีSMSเข้ามาชวนอะไรเงี้ยนะต้องก็คือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยนะต้องตัดใจเลยไม่ใช่ว่าเราเผลอกดเข้าไปเพราะงั้นก่อนอื่นคือเราต้องรู้ช่องทางนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวสแตมเอาช่องทางการสมัครมารีวิวหน่อย
4: ได้
3: มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง
4: เดี๋ยว
3: เราจ
4: บกันได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรายังมาพูดถึงคุยถึงเรื่องนี้อยู่เนาะเพราะว่าช่องทางการสมัครต่างๆเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันเป็นช่องมันเป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำให้มิจฉาชีพเนี่ยมาเข้ามาหลอกเราได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่แอนดี้ครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็พวกผมสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับรายการ Inside Cyber นะครับย้ายเวลาแล้วมาตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมประจำทุกวันอาทิตย์เช่นเดิมอาทิตย์นี้ผมกับพี่แอนดี้หลิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: Inside Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองย้ำรัฐบาลเดินหน้าอันครอสเพื่อกำหนดเขตแดนทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังเห็นแตกต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดทางด้านการต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ผลิตแจงเสียข้อกล่าวหาปปช.หวังประธานสภาพิจารณาคำร้องปปช.คดีศักดิ์สยามก่อนหมดสมัยประชุมขู่ฟ้องมาตรา157หากไม่ส่งคำร้องนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลพร้อมนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเปิดรายละเอียดคำร้องที่พรรคฝ่ายค้านและสว.ได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าจากกรณีที่มีการยุติการตรวจสอบและยกคำร้องคดีการซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2565พบชัดเจนว่านายศักดิ์สยามนอกจากจะถือหุ้นในบริษัทบุรีเจริญนครแล้วยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยซึ่งมีการถือหุ้นอยู่ถึง 80% และบริษัทก็ตั้งอยู่ที่บ้านของนายศักดิ์สยามอีกด้วยด้านนายผลิตได้กล่าวย้ำอีกว่าคำร้องดังกล่าวที่ร้องปปช.ผ่านประธานรัฐสภามี4ข้อกล่าวหาหลักคือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากประธานสภาไม่ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาและเห็นว่าเป็นการปฏิบัติงานโดยมิชอบก็จะยื่นร้องประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ต่อไปยิงกันคางานเทศกาลชุมชนในสหรัฐบาดเจ็บ12มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนในงานเทศกาลชุมชนโอเวสเอ็นที่เมืองโทเลโดรัฐโอไฮโอของสหรัฐเมื่อวานนี้หลังจากมือปืน2คนเปิดฉากยิงตอบโต้กันโดยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเหตุเกิดขณะมีผู้คนอยู่ภายในงานหลายร้อยคนและในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอายุตั้งแต่14ถึง61ปีมี2คนที่มีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังตามไล่ล่าตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีหากไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เมืองโทเลโดเว็บไซต์คลังข้อมูลความรุนแรงจากอาวุธปืนได้บันทึกสถิติเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐในปีนี้ไว้แล้วถึง171ครั้งโดยได้นิยามเหตุการณ์กราดยิงไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจากอาวุธปืนอย่างน้อย4คนขึ้นไปโดยไม่รวมตัวผู้ก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: สวัสดีครับมยทัศน์สำเสียงครับสวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
4: เป็นการถ่ายพวกครับมาพร้อมกัน3คนเลยครับพร้อมกับอีกคลิปอีก2คลิปใช่ไหมมี2คลิปไหม
3: ใช่ครับมี2คลิปเลย
4: ครบเลย
3: ว
4: ัน
3: นี้ก็ดีทั้งคู่เลยนะครับสัปดาห์นี้ผมก็โจหัวไว้ว่าเมื่อปัญญาประดิษฐ์ต้องพิสูจน์ตัวเองนี่จริงๆเนี่ยเราเป็นยุคที่ได้เห็นอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็ความก้าวหน้าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Artificial Intelligence นี่ก็เป็นอีกความสำเร็จหนึ่งของมนุษย์ที่สามารถทำให้เครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยมาทดแทนอะไรหลายๆอย่างบางอย่างที่มนุษย์มีความสามารถอยู่เนี่ยได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมความรวดเร็วของเขานะความรวดเร็วของเขาเนี่ยในการที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาเรียกว่าจัดระบบจัดระเบียบแปลผลมาให้เราเสร็จนะฮะซึ่งมันมีประโยชน์มากในหลายๆอย่างในหลายงานที่เป็นงานที่ทำซ้ำๆซากๆนะแล้วก็เป็นงานที่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งพอดีคุณแป้นก็ยกตัวอย่างได้เหมาะเจาะเลยเราจะมาฟังดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างตัวนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าในขณะที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์มากๆเนี่ยก็ใหระลึกไว้เสมอว่ามันคือเหมือนดาบเหมือนอาวุธใหม่ซึ่งมีทั้งสองคม
4: ดาบสองคม
3: คมหนึ่งคมหนึ่งก็สู้ศัตรูอีกคมหนึ่งอาจจะมาโดนตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นของใหม่ๆเนี่ยมันดีมากดีจริงก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีส่วนที่อาจจะเป็นโทษกับเราก็ได้เดี๋ยวเราเริ่มจากคลิปของคุณแป้นก่อนนะครับมาคุณแป้นพูดถึงเรื่อง AI ในมิติไหนบ้างจะรับฟังครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะก็ช่วงนี้ในออสเตรเลียก็กำลังเป็นฤดูใบไม้ร่วงซึ่งกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะเมื่อเช้าก็ตื่นขึ้นมาพบกับ2องศานะคะก็รู้สึกอยากจะแบ่งปันความเย็นอันนี้ไปให้กับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เมืองไทยบ้างละเกินเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆค่ะคุณหมอมยทัศน์จั่วหัวเอาไว้ในเรื่องที่จะคุยกันวันนี้เรื่องของ AI ซึ่งก็มีข่าวอะไรที่คุณหมอมยทัศน์คงจะเล่าให้ฟังนะคะอยู่ถึงประโยชน์หรือโทษของ AI ซึ่งทุกคนต้องตระหนักเพราะตอนนี้เรื่องของ AI นี่มันเข้ามามีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้วขอพูดเรื่อง AI ด้านสาธารณสุขกันละกันเพราะว่าในรายการสามหมอก็ต้องพูดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับหมอนะคะคือ เรื่อง AI เนี่ยด้านสาธารณสุขเนี่ยมันจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันกำลังจะเป็นอนาคตทางด้านการแพทย์เลยแหละในออสเตรเลียเมื่อปี2024คือ2ปีที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยสัญญาว่าจะสนับสนุนเงินทุน30ล้านเหรียญในการสนับสนุนงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับด้าน AI ทางด้านการแพทย์เนี่ยคือจุดมุ่งหมายคือเพื่อจะพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแล้วก็ให้ระบบเฮลท์แคร์ในออสเตรเลียเนี่ยเขาอยากจะให้เป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในโลกแต่นี่ AI เรื่องเฮลท์แคร์มันเป็นยังไงมันมีอะไรกันบ้างนะคะมันก็คือการที่เขาเอางานที่มันเคยเป็นงานของมนุษย์อะเขาเรียกว่า human intelligence คือ HI นะเมื่อก่อนเป็น HI เอามาเป็นงานของ artificial intelligence ก็คือ AI อันนี้ AI มันก็จะใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นการเรียนรู้เรื่องมชีนเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเรื่องหุ่นยนต์ตลอดจนภาษาที่ใช้เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ค้นพบสาเหตุได้แต่เนิ่นๆจะทำให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นในออสเตรเลียเนี่ย AI พัฒนาคุณภาพของเฮลท์แคร์มาต่ออย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะคะเพื่อจะทำให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเนี่ยมันกว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วก็มันช่วยลดต้นทุนแล้วก็ช่วยให้แพทย์ทำงานได้เร็วขึ้น ขั้นตอนวิธีของการเรียนรู้แล้วก็พวกเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยทำให้แพทย์เนี่ยสามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลเนี่ยโดยใช้ AI เนี่ยวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้สามารถค้นพบการวินิจฉัยโรคแล้วก็การรักษาโรคก็ทำได้อย่างต่อเนื่องซึ่งฟังดูแล้วมันก็เป็นเรื่องของผลดีทั้งนั้นแหละนะคะโดยเฉพาะเรื่องนอกจากเรื่องวินิจฉัยโรคเนี่ยเขาบอก AI มันยังช่วยเรื่องการบริหารจัดการด้วยคือกระบวนการทำงานในสถานบริการด้านการแพทย์เนี่ยมันถูกปรับปรุงด้วย AI ก็ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไอ้เทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลาด้วยโดยเฉพาะขอบเขตการนำ AI มาประยุกต์ใช้มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็มีบริษัททำวิจัย Deloitte Australia เขาพบว่าบอกว่า 75% ของสถานบริการด้านการแพทย์ชั้นนำของออสเตรเลียเนี่ยกำลังใช้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์จาก AI ซึ่งจะทำให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมาพูดเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมรับเรื่อง AI นี่กันบ้างมหาลัยหลายแห่งในออสเตรเลียก็เปิดหลักสูตรการสอนเรื่อง AI ในเฮลท์แคร์เนี่ยมากขึ้นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่าง University of New South Wales นะมีหลักสูตรเนี่ยในคณะชื่อคณะ Medicine and Health ก็เหมือนคณะแพทย์นะคะโดยหลักสูตรนี้ชื่อ Clinical Artificial Intelligenceสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขาก็มีคอร์สที่สำรวจขั้นตอนวิชาการในการวินิจฉัยโรคมีการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจตลอดจนความท้าทายในเรื่องของจริยธรรมของ AI ด้านในการแพทย์ด้วยซึ่งอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะคะสำหรับนักศึกษาด้าน postgrad หรือ master เนี่ย master of science นะใน health data system เนี่ยนะคะก็จะมีหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอนาคตโดยก็จะมีเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการออกแบบการประเมินแล้วก็ประยุกต์ใช้ AI ในทุกภาคส่วนของระบบสาธารณสุขจากนั้นพอระดับสูงขึ้นไปก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่า CBDRH หรือ Center for Big Data Research in Health เนี่ยก็จะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าถึงการวิจัยในระดับที่สูงขึ้นไปทางด้าน Health Data Science นะคะซึ่งมันก็มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็ไปถึงระดับ PhD เลยคือสิ่งเหล่านี้เขาบอกเขาทำขึ้นมาเพื่อจะเทรนคนรุ่นใหม่หรือเจนใหม่ที่เราพูดกันเนี่ยทางด้านการแพทย์นะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำด้านสาธารณสุขซึ่งเขาบอกว่าพวกนี้กลุ่มนี้จะสามารถนำ AI solution เนี่ยไปใช้ในการทำงานด้าน clinical practice ได้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฟังดูแล้วมันก็คือการเตรียมงานทางด้านการแพทย์สำหรับในอนาคตซึ่งคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องความสามารถตัวบุคคลด้วยนะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันล้ำหน้าไปทุกวันก็ขอให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ของ AIต่อมนุษยชาติในเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จนะคะแต่อย่างที่คุณหมอจิรยศพูดเสมอเหรียญมีสองด้านมีสุขมีทุกข์มีประโยชน์มีโทษทุกอย่างต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านก็เดินทางสายกลางนะคะแล้วก็มีความสุขก็สวัสดีค่ะ
3: ปัญญาคงคุ้นเคยกับหลายเรื่องที่นำ AI มาใช้ในทางการแพทย์มากขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างที่เราคิดว่าพอได้ฟังแล้วน่าจะนึกออกเป๊ะเลยนะครับมันมีการตรวจอันหนึ่งครับหมอปัญญาหมอสมศักดิ์เอ็กซเรย์ที่คนตรวจเยอะมากปีหนึ่งเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยแล้วเป็นเอ็กซเรย์อะไรรู้ไหมเอ็กซเรย์ปอดครับเอ็กซเรย์ปอดนี่ถ้าเผื่อว่าให้คุณหมอรังสีวิทยามารังสีวิทยามาอ่านเนี่ยทั้งวันไปสักพันแผ่นร้อยแผ่นร้อยแผ่นแล้วกันนะร้อยแผ่น
6: เสียหมด
3: โอ้แย่เลยนะนั่น AI เนี่ยเข้ามาช่วยเขาก็จะเอาข้อมูลที่อยู่บนแผ่นฟิล์มสมัยนี้ไม่มีฟิล์มแล้วเป็นจอสมัยก่อนใช้ฟิล์มเอาข้อมูลเนี่ยมาแล้วก็มาวิเคราะห์เรียกว่า Big Data อย่างที่หมอสมศักดิ์ชอบพูดก็จะได้ตัวชี้วัดหรือเงื่อนไขบางประการที่บอกว่าถ้าเผื่อเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยให้ สงสัยแล้วล่ะว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติจากแสนคนหรือแสนใบเนี่ยอาจจะคัดออกมาเหลือสักพันใบนะเหลือ 1% เองนะเหลือพันใบแล้ว 1,000 ใบเนี่ยเอามาให้คุณหมอเนี่ยหมอจริงๆเนี่ยหมอตนเนื้อเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้ตรงนี้ก็เห็นได้ว่าช่วยลดขั้นตอนของการอ่านฟิล์มได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็เพิ่มความแม่นยำด้วยนั้นการอ่านฟิล์มจากแสนใบหรือพันใบเนี่ยอาจใช้หมอสัก5คนช่วยกันอ่านคนละ200ใบแล้วสลับกันอ่านตรงนี้ก็จะเป็นการดับเบิลเช็คได้เช่นเดียวกันก็ทำให้คนยังได้ทำงาน AI ก็มาช่วยนะครับ
6: mm-hmm. อ
3: ีกตัวอย่างนึงที่ผมนึกออกก็คื อการตรวจตานะจอประสาทตาเนี่ยสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยก็มีคุณหมอท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลราชวิถีคุณหมอไพศาลเนี่ยก็เป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านจอประสาทตาเขาไปออกตรวจไปออกหน่วยตรวจคนไข้ต่างจังหวัดเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นหมื่นๆแสนๆรายเลยเขาใช้ AI ครับก็คือถ่ายรูปจอประสาทตาแล้วก็ให้ AI มาช่วยอ่านว่าจอประสาทตาลักษณะผิดปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจำนวนหมื่นๆแสนๆคนเนี่ยก็คัดกรองออกมาเหลือไม่กี่ร้อยไม่กี่พันคนเนี่ยเพื่อเอามาให้คุณหมอจริงๆเนี่ยตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรียกว่า AI ที่เริ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันทางด้านการแพทย์มาอย่างมากมายนะครับซึ่งที่คุณแพนพูดถึงเรื่องนี้ก็คืออีกหนึ่งมิติที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับส่วนมิติทางด้านการแพทย์ที่น่ากลัวที่คุณแพนพูดถึงตอนท้ายๆก็คือเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความลับของผู้ป่วยเรื่องของความถูกต้องนะอันนี้สำคัญมากถ้าพูดถึงเรื่องงานวิจัยเนี่ยความถูกต้องของงานวิจัยที่มาที่ไปเนี่ยสำคัญนะครับในทางการแพทย์เนี่ยมันมีข้อมูลที่เราจะเอามาใช้เนี่ยกำหนดตายตัวแน่นอนว่าจะใช้อะไรบ้างแต่ไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากไหนก็ไม่รู้ใครใส่ให้ก็ไม่รู้ใครส่งมาก็ไม่รู้ซึ่งมันมีมิติอื่นซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็คือข้อมูลดิบที่เอามาใส่ให้ AI เขาวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นข้อมูลดิบที่ไม่น่าไว้วางใจหรือเชื่อถือไม่ได้ซึ่งอาจจะไปใช้ทางด้านการค้าก็ได้ขายสินค้าเนี่ยแล้วก็อ้างอิงหลอกๆจากผลโพลหลอกๆหรือผลกดไลค์กดแชร์หลอกๆว่ามีคนนิยมมากได้ผลดีอะไรเงี้ยรวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่องการเมืองผลเลือกตั้งต่างๆผลความนิยมต่างๆซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้นะครับว่าในประโยชน์อันมหาศาลของ AI เนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องกำกับควบคุมซ่อนอยู่แล้วคุณแป้นพูดถึงเนี่ยผมก็ชอบอีกเหมือนกันนะครับว่าได้มีการเอามาคิดเป็นเรื่องเป็นราวในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาทำวิจัยได้อย่างไรที่ออสเตรเลียนะครับอ่ะผมเอาแค่นี้ก่อนลองให้หมอปัญญากับหมอสมศักดิ์ช่วยคอมเมนต์อีกทีนึงครับ
4: ครับจริงๆแล้วartificial intelligence มันดึกโด่งดังลูกเรือมา20-30ปีแล้วนะท่านผู้ฟัง
3: ครับ
4: คนจริงแล้วมันคือการ analysis กับ management ของ big data เอา data ใหญ่ๆเยอะๆกลุ่มเยอะๆเลยมาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์แล้วก็จัดการให้มันเหมาะสมตามที่ต้องการโดยที่ทั้งหมดทั้งหลายนี่ก็คือกระบวนการถ้าเป็น dataทั้งโลกเลยใหญ่เกินไปบางสาขาวิชาเช่นสาขาแพทย์เขาก็จะกระทบแค่ลงไปหน่อยเพราะสาขาแพทย์เป็นสายวิทยาศาสตร์การแพทย์อ่ะมันจำกัดข้อมูลได้ระดับหนึ่งที่ว่าในวงการอย่างเช่นหมอครับพูดถึงเรื่องการอ่านของเอ็กซเรย์ปอดเชสนะครับอันนี้วิเคราะห์แคบมาได้ก็เรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นบิ๊กเลสเดต้าเลสขออภัยนะครับเดต้าเลสเขาแปลถึงว่าเป็นทะเลสาบของข้อมูลdata lake แคบไม่หน่อยตั้งชื่อว่าเป็น data lake นะครับจาก big data ทั้งโลกเลยมันใหญ่เกินไปหลายสาระหลายขามากเกินไปเอาแคบมาทางสายแพทย์นะครับก็เป็น data lake แต่วิเคราะห์ง่ายขึ้นแม่นมากขึ้นเพราะว่ามันถูกจำกัด specificity ของมันความเฉพาะเจาะจงมันด้วยนะครับการบริการแบบนี้นะครับถูกบริหารจัดการด้วยคนนะคุณแฟนคนที่สามารถจะเขียนอัลกอริทึมต่างอัลกอริทึมต่างเหล่านี้ความหมายลึกซึ้งมากเลยนะครับซึ่งมีความสำคัญเท่ากับจัดการ management มันได้แต่มันดีมี analysis กับวิเคราะห์แล้วก็ management มันได้ดีก็เป็นสูตรก็เป็น AI แต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันต้องมีเรื่องของประโยชน์ที่หมอท่านพูดนำไปเลยว่ามันดีเลิศจริงๆยอมรับเลยว่าอนาคตเราต้องพึ่งพาอาศัยความแม่นยำของการใช้ ข้อมูลเยอะๆมาวิเคราะห์แล้วก็จัดการมาให้ดีแต่ต้องประกอบด้วยจริยธรรมอย่างที่คุณแป้นพูดถึงถ้าขาดซึ่งจริยธรรมโดยคนที่ออกแบบในการโปรแกรมมิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เรียนสายพวก data management IT ต่างๆรวมทั้งผู้วิศวกรคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับจะเป็นคนที่ management พวกนี้ออกมานะถ้าคนกลุ่มนี้ขาดจริยธรรมทำและคิดในทางที่ร้ายก็ทำให้เกิดผลเสียมากมายกับโลกใบนี้นะซึ่งการควบคุมมันเนี่ยคุมยากโดยยิ่งบิ๊กเดต้าสายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์จิตใจมนุษย์ต่างๆเลยครับมันเป็นศาสตร์ที่ไม่มีตัวเลขบอกว่าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้น1บวก1เท่ากับ2เหมือนสายวิทยาศาสตร์อารมณ์คนท่านฟังครับและเรื่องเกี่ยวกับสังคมรอบๆด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์คนได้ตรงนี้ครับมันคุมไม่ได้ตรงนี้ไม่มีอัลกอริทึมที่มันตรงไปตรงมานะเป็นปัญหาผมคิดว่าจริยธรรมในการสอนเรื่องเกี่ยวกับ AI ในมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้เราสอนเยอะแยะที่ไม่โดนก็สอนแทบทุกคณะครับ AI ของแต่ละสาขาวิชาเหล่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าเราจะพูดนำก่อนเสมอด้วยว่าจริยธรรมของ AI กับคนที่ปรุงแต่ง AI ใส่เอาไปเรื่อยๆไปให้ชัดเจนนะครับมีความสำคัญมากๆที่จะทำสิ่งที่เป้าหมายตั้งไว้ทำสิ่งที่ดีๆนะครับ
6: ครับผมมาไว้ทัศเสียงไม่มีอะไมโครโฟนปิดไมค์อยู่แล้วมาไว้ท
3: ัศพูดถึงพอสมศักดิ์ว่าสมศักดิ์อ่านเป็นฝีปากผมแสดงว่ารู้ว่ากำลังพูดถึงตัวเจอเลยครับ
6: ครับผมเสริมมาปัญญานิดหนึ่งความจริงก็มีการเตือนกันแล้วก็ให้ข่าวมาทางสื่อแล้วบอกว่าถึงแม้ AI มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดยอดของเทคโนโลยีตอนนี้นะแต่ว่าอย่างที่คุณบอกไว้ทัดว่ามันเป็นดาบที่คมกริบแต่มีสองคมหนึ่งมันจะเฉือนเราเองได้ครับเราจะหาอ่านได้เลยที่ส่งกันมาในโซเชียลเรื่องที่สะเทือนใจหลายเรื่องเลยและจุดอ่อนของสกิลของ AI เนี่ยที่ยังไม่สามารถเทียบเท่าคนก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยคือความเห็นอกเห็นใจและความฉลาดทางอารมณ์นะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นอาชีพพยาบาลนักจิตวิทยาอะไรเป็นต้นนี่นะอันนี้ยังไม่สามารถมาแทนได้ผมยังนึกถึงตอน10กว่าปีที่แล้ว20ปีแล้วมั้ยผมเดินทางไปกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปชมเปเปอร์เลสคอมมูนิตี้อะไรของมาเลเซียแล้วตอนนั้นเขาล้ำหน้านะเขาบอกว่าต่อไปนี้โรงพยาบาลจะไม่ใช้กระดาษเลยแล้วก็ประหลัดของเราก็ไปเพื่อนกันสิก็เลยล้อกันเล่นต้องการเนอร์สเลสต้องการโรงพยาบาลที่ไม่มีพยาบาลไอ้นั่นประหลัดคนนั้นก็เป็นเมียเป็นคนไทยนะพูดไทยได้ด้วยก็ทำหน้ามุ้ยเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ตอนนี้นะจะบอกให้นะที่จีน
3: อ
6: ่ะเขามีโรงพยาบาลนะแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นทดลองหรืออาจจะผ่านการใช้แล้วก็ได้นะในบางจังหวัดอะไรของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขามีโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็น AI ทั้งนั้นเลย40กว่าสาขานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาพูดถึงพยาบาลบ้างหรือเปล่าว่าไม่มีพยาบาลหรือเปล่าเงียบกริบอาจจะมีแต่น้อยลงก็ได้นะครับเพราะในอนาคตเนี่ยถ้ามีหุ่นยนต์มาเนี่ยผมว่า nurseless อาจจะมีเหมือนกันนะครับไม่แน่เหมือนกันนะทีนี้สกิลที่สองแต่เราไม่เอาหรอกเรื่องอะไรเพราะพยาบาลก็คงไม่ตกงานเลยครับสกิลที่ AI กลุ่มที่สองนี่ก็คือแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะทำไม่ได้อย่างเช่นแต่แพทย์ผ่าตัดอยู่แล้วผ่าปั๊บเอานั้นมันแตกขึ้นมาเลือดกระชู้ออกมาเนี่ยแล้วถ้าเป็น AI มันจะไปแก้ได้ยังไงยังสงสัยแต่ไม่รู้ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือคนที่ไม่ใช่แพทย์แต่ควบคุมการจราจรทางอากาศเนี่ยพวกนี้ AI ยังแทนไม่ได้ทีอีกกลุ่มนึงก็คือว่าความคล่องตัวในพื้นที่จริงที่คาดเดาไม่ได้นะช่วงอาชีพช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างแอร์ช่างซ่อมรถอะไรนะก็หรือแม้แต่ทันตแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับทีนี้ยังมีอีก2สกิลที่ AI ไม่เหมือนคนคือ ความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์นะฮะผู้กำกับศิลป์นักวางกลยุทธ์ธุรกิจ event organizer นักเจรจาต่อรองพวกเนี้ยก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์มากก็จะยังไม่ตกงานเหมือนกันอันสุดท้ายก็คือกลุ่มที่จะต้องมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมสูงมากเลยเช่นทนายความผู้พิพากษาผู้ตรวจสอบบัญชีวิศวกรที่เซ็นแบบประเมินโครงสร้างนะไม่ให้ตึกมันถล่มลงมาอย่างที่เรารู้ข่าวอะไรพวกนั้นเนี่ยครับเอ๊ะแต่ที่กวางโจวหรือไงหวังโจวอะไรผมจำชื่อไม่ได้ที่จีนน่ะทั้งพื้นทั้งจังหวัดนั้นน่ะเขาใช้ผู้พิพากษา AI นะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะมันใช้พวกที่ง่ายๆอ่ะไปขับขี่อะไรพวกง่ายๆนะมันผมว่าช่วยตำรวจไปได้เยอะเลยนะไอ้ที่ต้องมาแจ้งความอะไรหลายที่เข้าระบบผมว่าแม้แต่ตำรวจก็สามารถใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันมัน5กลุ่มเนี่ยสกิลที่ AI ยังไม่สามารถพัฒนาไปได้นะครับทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของในวงการแพทย์ที่ว่ามาใช้กันในเชิงลึกๆเลยเนี่ยอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการทำ MRI MRA ของระบบประสาทและกระดูกสันหลังอะไรนี่นะก็พบว่าเจมินายนี่นะถ้าเราสั่งเข้าไปนะบอกว่าเออผมมีผล MRI เป็นเช่นนี้คุณให้คุณทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอ่านทางด้านวิดีโอโลยีหรือว่า imaging และทำหน้าที่ของหมอไม้ทัดผู้เชี่ยวชาญทางนี้ผ่าตัดสัญญาประสาทโอ้โหมันออกมาเลยมันปะปะปะปะ
3: แต่ว่าเจมินาย
6: เดี๋ยวคุณมาไว้ทัดปั๊บนึงแต่เจมินายเขาออกลงออกตัวไปก่อนแล้วนะคุณต้องเข้าไปในข้อตกลงเขาก่อนก็บอกห้ามเอาไปใช้ในการตัดสินใจในการรักษานะเพราะว่าเขาถือว่าเขาให้ข้อมูลเฉยๆเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบทางจริยธรรมหรือกลยุทธ์หรืออะไรอะไรทั้งนั้นแหละมันเขาแสดงอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ตัดสินยังไงต้องไปเจอแพทย์นะครับเช่นคุณหมอไม่ทันเมื่อกี้จะพูดเลย
3: เห็นด้วยครับว่ายังไงก็ต้องมีแพทย์ที่มาดูแลอีกทีนึง
6: ครับ
3: ทีนี้
6: อีกตัวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องพูดนะก็คือว่าถึงแม้มันจะอัศจรรย์วิเศษแค่ไหนนะแล้วก็อย่างที่คุณหมอปัญญาว่าเขาจะมีไอ้ data lake หรือไอ้อะไรBig Data เนี่ยนะแล้วก็เขาก็จะลงทุนว่าสร้างเป็นตึกเลยนะแล้ว AI แล้วจะมีเนื่องจากมันจะใช้พลังงานมากและความร้อนสูงมากเนี่ยเขาต้องเป็นตึกที่มีน้ำระบบน้ำที่ระบายความร้อนนะอย่างของไทยเราเน็กเทคเนี่ยต้องใช้เงินตั้ง650 ล้านในการทำพวกเหล่านี้เอา Big Data มาดูว่าโปรตีนหน้าตาสตรัคเจอร์เป็นยังไงแล้วถ้าจะสร้างขึ้นมาที่เป็นยาที่จะเป็นโปรตีนแบบนี้จะทำยังไงนะแต่ว่ามีอันนึงที่เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็คือว่าอเมริกาเขาทำการตรวจแมมโมแกรมนะครับแล้วก็ผลออกมา 95-99% แม่นมากเลยนะถ้าสมมติว่าใช้ AI เข้าไปปั๊บเนี่ยไม่พลาดเลยโอ้เมืองไทยเราอาจารย์นุ่มแพทย์ก็หูดีใจใหญ่นะเพราะท่านก็จบมาจากที่นั่นใช่ไหมเอาโอเคของงบประมาณสั่งซื้อมีผู้บริจาคไงสั่งซื้อมานะแล้วพอมาตรวจของคนไทยปรากฏมันไม่ได้ไปถึงก้าวสุด
3: ใช่ไม่ได้นมไม่เหมือนกัน
6: ทำไมล่ะก็เนื้อมันไม่เหมือนกันคือของฝรั่งเนื้อเขาหลวมกว่าเราเยอะไงมันก็ไปมันจะเห็นเนื้อมะเร็งได้แตกต่างกัน

0: เมื่อกี้บอกดาต้
1: า
0: เลส
1: เฉพาะกลุ่มเรา
0: เฉพาะของไทยเราไปแล้วใช้ความสามารถแบบที่เน็กเทคทำนะต้องลงตั้ง650ล้านเนี่ยโอ้โหมาดูเรื่องนี้หรือว่าอาจจะลงน้อยกว่าเราก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็เห็นว่าแก้ปัญหานี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ
1: ครับก็ก่อนจะปิดในช่วงที่1นะครับผมก็นำเนื้อหาจากที่ Poplio ที่14เนี่ยฝากคำเตือนในการใช้ AI ไว้ไม่รู้คุณหมอปัญญากับหมอสมศักดิ์ได้ผ่านตามามั่งไหมมีอยู่5ข้อครับท่านก็มองไว้มองไกลไม่น้อยทีเดียวนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า AI เนี่ยท่านบอกว่า AI บ่อนทำลายวิจารณญาณคือการได้คำตอบแบบท่านอกท่านใจจาก AI ทำปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เราสูญเสียความคิดสร้างสรรค์การแยกแยะและความอดทนในการค้นหาความจริงคือเอาข้อมูลเท่าที่มีแต่ไม่ได้แยกแยะหรือไม่ได้จัดลำดับไม่ได้คลีนไม่ได้ทำความสะอาดข้อมูลซะก่อนให้ AI มันวิเคราะห์เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ใช้ความคิดของเราเองไม่มีใช้ประสบการณ์นะอย่างประสบการณ์3คน200กว่าปีแบบเราเนี่ย ก็จะไม่ได้ใช้นะท่าน1วิจารณญาณนะหายไปนะครับ
0: อันนี้คุณหมอไม่ทัดถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทเอกพวกเนี้ยถ้าใช้อันนี้เรื่อยๆเนี่ยอาจจะจบได้นะถ้าพระและถ้าอาจารย์เขาจับไม่ได้นะแต่จบมาแล้วเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จ
1: แล้วก็สมองโบว์ไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเองอันที่สองเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นความใส่ใจจอมปลอมนะครับที่เมื่อกี้หมอน้ำศักดิ์กับหมอปัญญาก็พูดถึงว่าไอ้ความเอื้ออาทรหรือความแรงต่างเนี่ย AI ยังทำไม่ได้แต่เนี่ยมันสามารถทำจำลองได้นะจำลองความห่วงใยนะครับบางทีผู้ที่ใช้ก็ลงผิดคิดไปว่าในความเห็นอกเห็นใจนี่คือของจริงแล้วเวลาแชทบอทคุยกันกับหุ่นยนต์นะคุณยนต์เขาถูกโปรแกรมมา
0: ตัวอย่างแล้วหลอกไปตายเลยแหละ
1: ใช่ไหมนะครับอันที่สองอันที่สามเนี่ยนะครับมันทำให้ความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเพราะว่าพลังของการประมวลผลเนี่ยมันไปอยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีอำนาจในการซื้อหาในการลงทุนทรัพยากรต่างๆเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำเนี่ยคนที่รายได้สูงกับรายได้ต่ำมันจะยิ่งยากแยกห่างออกจากกันไปเรื่อยๆนะครับข้อที่4เนี่ยท่านก็บอกว่ามันทำลายประชาธิปไตยนะครับเพราะ AI เนี่ยไม่ได้คัดเลือกข้อมูลมาโดยเรียกว่าถูกต้องและเป็นธรรมมีการคัดกรองมันมีการให้ข่าวปลอมนะครับเยอะแยะมากเลยจนกระทั่งเส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องเท็จเนี่ยมันอาจจะแบ่งได้ยากนะครับด้านที่5เนี่ยท่านก็บอกว่าทำให้เกิดสงครามได้ง่ายขึ้น AI เนี่ยมันเร่งการตัดสินใจในการฆ่าคนหรือปลิดชีพให้ไวขึ้นเพราะว่าไม่มีศีลธรรมกำกับเนี่ยดึงมนุษย์ออกห่างจากความรับผิดชอบจนนำมาสู่ประโยชน์ทองที่ว่าไม่มีอัลกอริทึมไหนทำให้สงครามชอบทำได้นะครับในสหรัฐเองก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่AI แพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยนะครับถูกกองทัพสหรัฐเอาไปใช้ก็คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่าครอสซึ่งครอสเนี่ยเขาตกลงกับอเมริกาไว้แล้วว่าสิ่งที่เอาไปใช้ได้เนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีการสู้รบการสงครามใดๆปรากฏว่าสหรัฐเอาไปใช้ครับเขามารู้ภายหลังก็เลยโวยวายแล้วก็ปฏิเสธการให้บริการกับกองทัพสหรัฐไปนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมก็พยายามจะยกว่าในสิ่งที่มันมีคุณอันเหลือหลายประโยชน์มากมายเนี่ยก็อาจจะมีโทษอันร้ายแรงซ่อนอยู่เบื้องหลังก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับมาพบกันช่วงที่2คุณหมอจะยศก็มีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเดียวกันนะครับสักครู่ครับ
2: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง่าย
4: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio

0: ปเดตให้คุณทุกวีค
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์ Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: สุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
5: ครับเข้าช่วงที่2รายการสามหมออารมณ์ดีนะครับวันนี้เราก็จะไปในเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับผู้นำทั่วโลกก็มีการตอบสนองในเรื่องนี้กันหลากหลายไปทีเดียวนะครับที่ออสเตรเลียเองคุณแป้นก็แจ้งแล้วนะครับว่ามีการเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้มาอย่างเรียกว่านานหลายปีแล้วทำหลักสูตรอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวนะครับประเทศอื่นก็มีเช่นเดียวกันเช่นประเทศแคนาดานะครับแคนาดาเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้แล้วก็เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ยิ่งทำให้แคนาดาเนี่ยต้องมีการตอบสนองที่เรียกว่าพึ่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดิมเขาเนี่ยเหมือนกับว่าสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ของเขาส่งสินค้าไปสหรัฐเมื่อไหร่ขายได้หมดขายได้ดีแต่ว่าตอนหลังเนี่ยทรัมป์เองก็มองแคนาดาว่าเป็นประเทศที่ลูกกระจอกอยู่ในมือเหมือนกับไม่มองเห็นในสายตาเพราะฉะนั้นจัดเรียกว่ากดดันจะเอาเปรียบยังไงก็ทำซึ่งแคนาดาก็จะไม่ยอมนะครับนั้นแคนาดาก็เลยเปิด เรียกว่า strategy หรือยุทธศาสตร์ในการที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับ AI นะครับเขาก็มีอยู่6เรื่องที่น่าสนใจนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเน้นว่า AI เนี่ยต้องเป็นไปเพื่อปกป้องคนทำงานไม่ใช่ปกป้องบริษัทคือสหรัฐเนี่ยเป็นการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยบริษัทก็คือคำว่าผลประโยชน์โดยตรงเลยแต่แคนาดาเนี่ยเขาไม่ใช่เขาจะดูที่คนมากกว่าดูที่องค์กรดูที่บริษัทอันที่สองเนี่ยเขาก็บอกว่าจะทำให้คนทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจนะเป็นคนที่รู้จักว่า AI คืออะไรใช้งานยังไงเขาก็เลยบอกว่าจะเป็นประเทศที่มีทักษะ AI นะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคำนี้ก็น่าสนใจนะครับเขามีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีเป็นล้านคนนะครับที่จะได้รับความรู้ด้าน AI แบบเข้าถึงฟรีรวมถึงครูอีกอาจารย์อีก 3,000 คนเนี่ยก็จะมีเรียกว่าติดอาวุธในการสอน AI ให้กับนักเรียนนะครับประการที่3เนี่ยนะครับเขาก็จะผลักดันให้ AI เนี่ยเข้าไปอยู่ในภาคธุรกิจมากขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้ AI อยู่ประมาณ 12% ก็จะเพิ่มให้ได้ถึง 60% ในภาคธุรกิจ อันที่4นี่สำคัญมากเลยนะครับจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวเองไม่พึ่งใครนะไม่พึ่งใครทั้งหมดนั้นถ้าเขามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ต้องพึ่งสหรัฐเพราะสหรัฐก็จะเป็นผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่แล้วก็ส่งไปขายที่แคนาดาซึ่งแคนาดาก็ไม่ค่อยมีทางเลือกเพราะว่าพรมแดนติดกันเป็นทวีปที่มี3ประเทศอยู่เท่านั้นเองอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกแค่นั้นแหละแคนาดาก็ไม่มีพรมแดนติดกับใครเลยนอกจากสหรัฐนั้นเขาเหมือนกับต้องพึ่งสหรัฐเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องมีคอมพิวต์อินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานนะของตัวเองแล้วก็อันที่5เขาบอกว่าจะปั้น AI Champion ก็คือคนที่เก่งนะฮะคนที่เก่งเรื่องAI เนี่ยเข้ามาเป็นคนทำงานให้กับองค์กรนะให้กับองค์กรที่สำคัญคือเป็นองค์กรภาครัฐนะครับรัฐบาลก็จะเป็นลูกค้ารายแรกมีสินค้าอะไรที่เป็น AI มาเลยเขาพร้อมที่จะทดลองซึ่งอันนี้ก็ดีมากเลยน่าสนใจนะครับแล้วก็อันที่6ก็บอกว่าสร้างพันธมิตรที่มีค่านิยมเดียวกันก็เป็นเรื่องของประเทศที่เชื่อในประชาธิปไตย12แห่งมีใครบ้างผมไม่มีข้อมูลในตอนนี้นะครับยังไงก็ตามนั้นการที่ระดับของรัฐบาลที่ต้องเผชิญกับเรียกว่าแรงกดดันหรือความท้าทายจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ก็มองเห็นหนทางที่เขาจะสามารถอยู่รอดได้ในท่ามกลางอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูงในปัจจุบันครับ
0: คุณวัฒน์พูดมาเนี่ยมันมีเรื่องสำคัญมากๆที่ผมอยากจะยกขึ้นมาว่ามันอาจจะมีการละเมิดเรื่องที่ว่าอย่างบางบริษัทเขาคิด AI ขึ้นมาแล้วมันเก่งมากอะไรเงี้ย
5: คร
0: ับ แล้วเสร็จแล้วทางทหารของประเทศนั้นเอาไปใช้แล้วก็แต่เขาบอกว่าห้ามไปใช้ในเรื่องนี้ใช่ไหมแต่มันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมาอันนึงไม่รู้ใครจะรับผิดชอบก็คือมีข่าวมาว่าโอ้มันมีการพลิกสถานการณ์ในคู่ต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับใครนะรัสเซียกับ
5: ยูเครน
0: ยูเครนซึ่งจากเดิมรัสเซียเนี่ยสามารถนำไปเยอะเลยนะเพราะตอนหลังมันพลิกกลับมาเลยด้วยเหตุที่ว่า ทางยูเครนเนี่ยสามารถสร้างเหมือนกับหุ่นยนต์เนี่ยหรือมันตัวเล็กมันตัวไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าเหมือนกับรถเหมือนกันแต่ไม่ใช่รถถังนะแต่ว่ามันติดกล้องมันเหมือนกับมองเลยนี่ศัตรูยิงเลยพวกอย่างเงี้ยมันไม่มีจริยธรรมหรอกนะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าทหารของรัสเซียที่ไม่รู้ว่าเอามาจากที่ไหนเยอะแยะหมดใช่ไหมจ้างมาก็มีเต็มไปหมดเลยแหละถูกเครื่องจักรเหล่านี้ฆ่าเป็นเบือเลยครับแล้วเล่ากันว่าถึงขั้นว่าพวกทหารเหล่านี้ทหารรับจ้างก็เก่งอยู่แล้วพยายามหลายๆคนยิงใส่เครื่องจักรเนี่ยมันไม่เป็นไรอ่ะแต่มันยิงกลับข้างบนเก็บข้างบนเลยแล้วมีบางทหารบางคนยกเหมือนจะยอมแพ้เซเลนเดอร
5: ์
0: ถ้าเป็นคนไทยก็ยกมือไหว้ขอชีวิตแล้วอ่ะแต่มันคงขอไหว้ชีวิตไม่เป็นแหละไม่เป็นนั่นก็คือว่ามันมีการละเมิดอันนี้ไปถึงว่าอวกาศก็เหมือนกันนะครับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใจฮึกเหิมขึ้นมาที่เริ่มต้นมาจับประธานที่มีเวเนซุเอล่าแหละเอาไปเข้าจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้ออะไรเท่าไหร่นะแล้วขณะเดียวกันก็ตามมาด้วยอิหร่านนึกว่าจะสำเร็จแต่ไม่สำเร็จมันก็มีเรื่องอวกาศเทคโนโลยีมากกว่า AI ด้วยนะเพราะโลกกำลังปั่นป่วนด้วยผู้นำที่ไม่มีจริยธรรมจุดนี้สามหมอน่าจะต้องประท้วงกันหน่อยขอโทษคุณหมอปัญญาเมื่อกี้ขัดไป
5: ครับเชิญครับ
6: ครับเราต่อด้วยเรื่องของมันมีเหลืออยู่หมอเจยศอีกคนหนึ่งหมอตัดต่อเลย
5: ใช่ครับหมอเจยศก็มีเรื่องราวน่าสนใจมาจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเรื่องดาราซะด้วยเชิญรับฟังครับ5นาทีกับหมอเจยศครับ
7: สวัสดีครับพี่หมอมัยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอเจยศวันนี้ก็วุ่นวายเหมือนเดิมนะฮะชาวโลกทั่วโลกเองเนี่ยก็เริ่มหวั่นไหวกับเรื่องของอีโบลายังไม่ต้องตกใจนะฮะยังมาไม่ถึงไทยหรือว่ามาถึงแล้วแต่ยังไม่ปรากฏตัวแต่ฝีมือในการควบคุมโรคติดต่อเนี่ยประเทศไทยก็ไม่เป็นรองใครนะฮะตรงนี้เนี่ยเราไว้ใจได้ตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาในเรื่องการควบคุมโรคติดต่อก็ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนะฮะตามแต่ท่านประธานาธิบดี ก็โรคของมีเซลหรือโรคหัดก็ระบาดกันยกใหญ่แต่ระบบของเขาก็ยังดีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของระบบแต่คนใช้ระบบก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องระวังดีๆรู้อะไรก็ไม่เท่ากับรู้งี้กับตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้เป็นหลักการในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะวัยไหนนะครับเดี๋ยวนี้เจอคนหนุ่มคนสาวสนใจเรื่องของสุขภาพกันเยอะแต่อีกอันนึงเนี่ยที่น่ากลัวก็คือความไม่รู้กับกระแสสังคมณเวลานี้เราพูดถึงเรื่อง wellness กันจนบางทีก็งงกันอยู่นะฮะตกลงไอ้ wellness มันคืออะไรกันแน่คือสถานที่ที่ฉันเสียเงิน1ล้านบาทแล้วทำให้ฉันดูอ่อนเยาว์ลง10ปีเสีย2ล้านบาทอ่อนเยาว์ลง20ปีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจำได้ไหมฮะผมพูดเสมอว่าเมื่อไหร่ที่มันดูจะเหมือนว่ามันเกินจริงรับรองได้เลยว่ามันมักจะไม่จริงกระแสโฆษณาในเมืองไทยเนี่ยมันง่ายมากเลยนะฮะเอาคนดังๆหน้าตาสวยๆหล่อๆไปทำเรื่องของความสวยความงามแค่นี้แหละก็เกิดกระแสเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมสัปดาห์นี้มีข่าวใหญ่ในแวดวงของฮอลลีวูดที่น่าสนใจและก็น่าเห็นใจมากนั่นคือเรื่องราวของแบรนดี้แกรนวิลล์แบรนดี้แกรนวิลล์นี่เป็นอดีตดาราเรียลลิตี้ชื่อดังเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยอายุ53ปีละเธอก็ออกมาอัปเดตในพอดแคสต์ของเธอว่าเธอเกิดอาการที่เรียกว่าใบหน้าผิดรูปหรือ facial disfigurement มันเป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากที่เธอรักษาไปนานหมดเงินก็ไปหลายล้านบาทเจอแพทย์มาแล้วเนี่ยนับร้อยนับพันคนบางครั้งในชีวิตของเรานะฮะเมื่อเผชิญกับความเจ็บปวดที่หาสาเหตุไม่ได้ร่างกายที่เคยแข็งแรงหน้าตาที่เคยดูดีกับค่อยๆเปลี่ยนไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสาหัสนะฮะมันไม่ได้อยู่แค่เนื้อหนังของเรามันอาจจะลามเข้าไปกัดกินจิตใจเราทำให้เราแทบคลั่งได้อันนั้นแหละฮะที่เกิดขึ้นกับตัวของแบรนดี้แบรนดี้เองเนี่ยเกิดความคิดที่ว่าอาการทั้งหมดที่เธอมีใบหน้าผิดรูปเนี่ยเกิดจากพยาธิใต้ผิวหนังเธอมีความรู้สึกว่ามีฟองอากาศเล็กๆแตกยิบยับยิบยับอยู่ตลอดเวลาบนใบหน้าทำให้เธอมีความเชื่อว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งและสิ่งนั้นก็คือการติดเชื้อพยาธิไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เธอไปทำมาก็คือไปทำหน้าจนหน้าเสียโฉมไอ้ฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังใต้ผิวหนังเกิดเป็นพังผืดขึ้นมาเราเรียกว่า foreign body granuloma เวลาที่ผ่านไปหลายๆปีมันก็ทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อและไขมันธรรมชาติบนใบหน้าทำให้หน้าเนี่ยบิดเบี้ยวได้ภาวะที่มีการยุบลงหรือฝ่อตัวลงของเนื้อเยื่อบนใบหน้าก็อาจจะเกิดจากปฏิกิริยาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมในระยะยาวจากตัวฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อ18ปีก่อนเธอเข้าไปทำศัลยกรรมใส่ซิลิโคนที่หน้าอกซึ่งซิลิโคนตัวนี้มันเกิดอาการฉีกขาดและรั่วซึมเกิดภาวะที่เรียกว่า silent rupture หรือว่าฉีกขาดรั่วซึมอย่างช้าๆและเงียบๆไม่มีอาการภายนอกจนกระทั่งถึงจุดๆนึงที่ร่างกายของเราเนี่ยโดนปั่นป่วนจากสิ่งแปลกปลอมเกิดระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านเรียกว่า breast implant illness ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังอ่อนเพลียและส่งผลต่อผิวหนังทั่วทั้งตัวความพีคที่ก็คือภาวะต่างๆทางร่างกายมันนำไปสู่มิติทางจิตใจทำให้เธอคิดว่ามันมีพยาธิชอนชัยอยู่บนใบหน้าถึงแม้ว่าเธอจะไปหาหมอผิวหนังเป็นร้อยเป็นพันเธอก็ยังรู้สึกว่าหมอผิดในทางประสาทวิทยาเนี่ยการอักเสบเรื้อรังจากซิลิโคนหรือการทำศัลยกรรมในอดีตอาจจะรบกวนเส้นประสาทส่วนปลายบนใบหน้าได้เกิดความรู้สึกร้อนที่เรียกว่า formication รู้สึกเหมือนมีแมลงไตหรือมีฟองอากาศแตกแต่ว่าหาสาเหตุไม่เจอสมองเนี่ยสั่งการให้เชื่อว่าเกิดจากสิ่งมีชีวิตจากภายนอกไปโทษข้างนอกแทนจนเกิดภาวะทางจิตที่เรียกว่า delusional parasitosis หรือว่าโรคที่คิดว่าตัวเองมีพยาธิพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ว่าความทุกข์ทางกายก็เหมือนกับลูกศรลูกที่หนึ่งที่ประปักเรายอมรับได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไปแก้ไขตรงจุดนั้นมันก็จบแต่คนส่วนใหญ่จะทำก็คือไปโดนลูกศรดอกที่สองตอกย้ำไปที่แผลเดิมลูกที่สองเนี่ยก็คือความทุกข์ทางใจความตีโพยตีพายความกลัวความคิดปรุงแต่งว่าหน้าฉันพังแล้วชีวิตฉันจบสิ้นแล้วเหมือนกับแบรนดี้วิ่งหาหมอนับร้อยนับพันลองสูตรไดเอทสุดตรงเอากระเทียมยัดหูหรือขนาดมีข่าวว่าไปต้องไปห้องฉุกเฉินเพื่อไปเอากระเทียมออกจากหูอันนี้แหละฮะคืออาการทางจิตใจที่ถูกลูกศรดอกที่สองปักจนเกิดความเจ็บปวดร้าวและขาดสติ พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักที่จะ

0: ใช้สติในการแยกแยะลูกศรทั้งสองดอกนี้ออกจากกันยอมรับให้ได้ว่ากายเจ็บแต่ใจไม่เป็นตามที่เจ็บการตัดวงจรความตื่นตระหนกก็จะทำให้ลูกศรดอกที่สองหลุดออกไปได้เองเรื่องราวของแบรนดี้ก็สอนให้เราพึงระวังไว้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เปราะบางพร้อมที่จะแปรปรวนได้ตลอดเวลาวันนี้เราอาจจะดูดีแข็งแรงแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปมันเป็นอนัตตาความสวยงามที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดจึงไม่ได้อยู่ที่ภายใต้ผิวหนังของเราที่พร้อมจะเหี่ยวย่นหรือผิดรูปแบบแต่ความมั่นคงและความสงบเย็นภายในจิตใจที่ไม่มีโรคภัยใดๆมาพรากจากเราไปได้อันนั้นแหละฮะเป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ย้อนมาที่หมอสมศักดิ์จนได้นะครับความสงบทางใจคือสิ่งที่พึงปรารถนาหมอจะยศท่านก็สรุปไว้สำหรับความเจ็บป่วยทางกายที่สรรหามาเองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเดิมเธอก็หน้าตาดูดีอะแต่ว่ายังดีไม่พอยังไม่รู้จักพอกับความสวยก็เลยฉีดโน่นฉีดนี่มาเลยเกิดปัญหามากตามมามากมายครับ
2: เขาเรียกพีซอบไมล์นะเขาเรียกพีซอบไมล์ฝรั่งซึ่งบอกว่ามีค่ามากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเป็นในเชิงของขาดพีซอบไมล์ก็เลยrestless อะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนไม่ได้พักเลยก็เมื่อกี้คุณหมอไม่ทัดพูดถึงอีโบลานิดหนึ่งผมก็อยากจะอัปเดตนิดหนึ่งนะว่าเพราะว่าวันก่อนเนี่ยรายการใน96สุดท้าอัปเดตเนี่ยเขาขอให้ผมพูดในรายการครับเพราะว่าคนยังมีความกลัวมีกังวลกันเยอะเลยแล้วก็ไปดูเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเป็น 30% อย่างนี้เงินก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาไปทำงานอยู่ก็ไม่เห็นมันจะมีการระบาดแบบน่ากลัวอะไรนะครับแล้วไอ้ตัวเลขที่ละความจริงนะตัวเลขมันไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการคำนวณออกมาเป็น case fatality rate นะครับแล้วก็อีกอย่างการที่มีผู้เชี่ยวชาญลงไปนับว่าอันนี้ป่วยจริงใช่คอนเฟิร์มเคสไหมใช่หรือไม่ใช่และยากพวกไม่ใช่ออกไปเนี่ยทำให้ตัวเลขจริงๆออกมามันลดลงมากเลยที่บอกว่าโอ้ตายเยอะกว่า 50% อะไรเยอะแยะตอนนี้มันเหลือ 18% ในคองโกนะยูกันดาเหลือแค่ 10% นะครับเพราะอยู่ที่การหาข้อมูลมากกว่าดังนั้นเนี่ยผมก็บอกผู้จัดรายการบอยกับเต้นเลยบอกว่าถ้าความกลัวสูงสุดเท่ากับ10เนี่ยคุณกลัวโควิดเท่าไหร่คุณกลัวอีโบลาเท่าไหร่นะก็ควรจะไม่กลัวอีโบลาเกินไอ้สมัยโควิดมาแล้วตอนนี้ก็กลัวเกินไปแล้วนะครับแล้วก็บางทีคะแนน10เนี่ยแต่การสื่อข่าวมาและการตามข่าวอ่ะทำให้คนคิดว่ามัน150เพราะมันเป็นความกลัวไม่ใช่โรคของมันการระบาดของความกลัวมากกว่าดังนั้นเนี่ยให้ไปดู YouTube สัปดาห์ที่แล้วที่สามหมอก็เราพูดว่าจะมีหลักในการดูยังไงนะว่าเราจะให้ความสนใจแค่ไหนหรือว่ามีอารมณ์สักแค่ไหนยังไงนะหมอไว้ท่านก็สรุปไว้ดีมากครับขอแค่นี้
1: ครับครับในสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์แล้วมั้งที่เรา
2: 2สัปดาห
1: ์ผมตั้งคำถามคุณหมอสมศักดิ์ไอ้นักระบาดเนี่ยเขาใช้อะไรในการคิดนะมันจะเป็นคล้ายๆเป็นตัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้น้ำหนักนะมีเรื่องของความเรียกว่าอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของภูมิประเทศหรือภูมิอากาศหรือสถานที่แห่งนั้นประเทศนั้นประเทศที่เกิดเหตุเนี่ยมีความพร้อมนะที่จะจัดการโรคเหล่านี้ด้วยตัวเองเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีความพร้อมค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าประเทศที่เกิดเหตุอย่างแท้ฮ่องกงหรือว่าย
2: ูกันดา
1: เนี่ยอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าประเทศไทยเราครับค่อนข้างพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็เป็นเรื่องของตัวเชื้อโรคเองนะครับตัวเชื้อโรคว่ามันมีอัตราการแพร่เชื้อเนี่ยเร็วแค่ไหนหมอต้องศักดิ์ใช้คำว่าอะไรนะ not
2: มันมีอนล็อกคือหมายว่าถ้าสมมติว่าในพื้นที่ที่ยังไม่มีการลงไปควบคุมอะไรเนี่ยโดยธรรมชาติเลยอ่ะถ้ามีคนแค่อยู่คนนึงอ่ะก็สามารถแพร่ไปให้อีกกี่คนนะอีโบ

0: ล่าต่างกับโควิดคือน้อยกว่าเป็น10เท่าหรือบางที20 30เท่ามันแล้วแต่ช่วงเวลาของการระบาดนะเพราะมันไม่ควรกลัวอย่างนั้นและอีกอย่างก็คือถามให้นิดว่าอีโบลานี่ต้องมีอาการค่อยแพร่เชื้อนะแต่ถ้าเป็นไวรัสเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่เลือดต่างๆเนี่ยมันมีอาการยังไม่มีอาการก็แพร่เชื้อได้แล้วแล้วก็การแพร่เชื้อก็ทางการหายใจมันก็ง่ายกว่าเยอะแต่อีโบลาเนี่ยถ้าเราไปจับมือสวัสดีครับแค่นี้นะเขาเรียกแคชชวลเนี่ยคอนแทคเนี่ยไม่ป่วยนะแต่ถ้าไปกอดกันใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดหรือว่ามีงานศพแล้วต้องไปสัมผัสใกล้ชิดอย่างเงี้ยฝังศพไม่ดีอะไรเงี้ยก็ติดได้นะครับเพราะฉะนั้นที่คุณหมอไปได้บอกให้ดูธรรมชาติของโรคเนี่ยมันชัดเจนมากเลยถ้าเราเข้าใจเราจะไม่กลัว
1: ครับโอเคครับหมดเวลานะครับหมอปัญญาคำสุดท้ายไหม
2: ตกใจลาเลยลาต้องเลยแค่ทีเดียวนะครับ
1: ครับสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันครับบ่ายมาตรงสามหมอรำดีมาพบกับท่านด้วยความตั้งใจดีที่จะนำสิ่งดีๆมามอบให้กับท่านทุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับนายแพทย์มายาทัศน์สำเสียนครับ
0: นายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
2: หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดี
0: สวัสดีครับ
3: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เวลา14นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเฝ้าระวังอีโบลานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางคือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานระดับในระดับพื้นที่อาทิด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานในการติดตามตรวจสอบถิ่นที่อยู่และการเดินทางในระหว่างผู้มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงเปรียงประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงสำหรับโรคติดต่อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายพุทธศักราช2559โดยพบเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงปราสาทตาควายและเนิน350ฮอตไม่หยุดนักท่องเที่ยวทะลักวันที่2กว่า 1,500 คนบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนทั้งในรูปแบบจองผ่านแอปพลิเคชันและ Walk in อย่างต่อเนื่องเพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350ซึ่งเป็นจุดชมวิวและจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและให้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมไว้รอรับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและการบริหารจัดพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรในปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักไดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักไดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้โดยตรงคิมจองอึนสั่งเพิ่มกำลังผลิตขีปนาวุธสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งข่าวไม่เปิดเผยสถานที่ตั้งที่แน่ชัดและสั่งการเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธขึ้นอีก 2.5 เท่าภายใน5ปีข้างหน้าการเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพียง1วันก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางและจะถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีของผู้นำจีนทางการจีนเปิดเผยว่าผู้นำจีนจะพบปะกับนายคิมหารือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกันขณะรัฐบาลจีนกำลังมองหาแนวทางกระชับสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:08 นขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการด้วยผมสมยศชิมช้อยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลา14:00 นไปถึงเวลา16:00 นตรงเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวู่ที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ปายชานปายเซินก็คือรู้ข่าวรู้เล่ารับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่ใช่ท่านผู้ฟังไปลบกับใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามากันลบกับอัตตาของตัวเองเนี่ยที่มันมีอยู่นะฮะลบสองตัวนี้ได้ลบชนะทุกสนามลบนะครับครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน 2569แล้วนะเผื่อแป๊บเดียวก็ย่างเข้าเดือนที่6แล้วนะฮะก็ฝนก็ตกพรำพรำนะฮะกับทุกวันนะบางวันก็ไม่ตกแต่ฟ้าท้องฟ้าก็เริ่มจะครึ้มนะครับภูมิอากาศโลกก็เป็นมาอย่างนี้มายาวนานเหมือนกันมีฤดูกาลก็จะเหมือนกันนะหลายคนก็อาจจะบ่นเรื่องของอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยในอดีตก็ร้อนแบบเนี้ยนะบางทีเราไม่ได้จดไม่ได้จำเราไม่เคยเจอนะฮะเรามาเจอแล้วก็มันร้อนเกินบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็สภาพภูมิอากาศโลกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมนุษย์เราก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ AIกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคนก็ติดตามกันค่อนข้างเยอะบางคนนักจัดรายการวิทยุบางคนก็กลัวนะว่า AI จะเข้ามาทำรายการวิทยุได้ไหมทำได้นะฮะแต่เขาจะทำได้เหมือนไหมอาจจะไม่เหมือนนะฮะแต่ใกล้ที่จะเหมือนละนะฮะบางคนหัวเราะเยาะเย้ยนะฮะเย้ยหยันว่าโอ้ย AI ไปกระแสแน่แหนของคนอื่นไม่ได้หรอก AI อ่ะโอ้โหน้อยไปซะอีก ผมคิดว่า AI นี่ก็ตัวดีนะฮะก็มีความคิดในการที่ไปกระแสคนอื่นได้นะฮะ AI ก็แต่งเพลงได้อ่ะงี้ดูแล้วกันนะครับแล้วเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังได้ดูรายการAmerican Got Talent บ้างหรือเปล่าครับทางช่องของ NBC นะก็โหเห็นว่าวันนั้นน่ะทำให้ตื่นเต้นไปทั้งสตูดิโอเลยนะฮะก็คือทางนักทางจีทางนักเต้นของจีนนะฮะจากเสฉวนเนี่ยเขาเอาหุ่นยนต์ยูนิทรี G1 ไปเต้น เต้นเพลงของเลดี้กาก้าด้วยนะเขาบอกโอ้โหเต้นได้ดีแล้วก็ทำได้แหมเหมือนคล้ายๆของเก่านะเขาเลดี้กาก้าเขาก็มีก็เต้นแบบนี้เหมือนกันแต่ใช้คนเต้นนะครับแต่นี่ของนี่เขาใช้โรบอทใช้หุ่นยนต์ไปเต้นโอ้โหโหคนยืนตบมือให้นะฮะแล้วก็ได้รับเรียกว่าได้รับ yes ไป4 yes ให้เข้าไปในการแข่งขันที่ลึกๆต่อไปนะฮะก็ต้องติดตามกันนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็มีกฎหมายออกกฎหมายGUARD Actนะฮะที่พยายามจะห้าม AI เข้าไปมีความสัมพันธ์กับเด็กที่อายุต่ำกว่า18 ปีต้องติดตามไปดูต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะแต่ศึกของ AI ศึกชิปใน AI นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะอย่างบริษัท NVIDIA เนี่ยที่เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของการผลิตชิป AI เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมาแข่งขันกับบริษัท Intel บ้างแล้วก็ AMD บ้างเพราะอะไรเพราะว่าแต่เดิมนั้น NVIDIA เนี่ยก็สนใจแต่เรื่องของจะทำ GPU ทำการ์ดจอแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มจะมาสนใจเรื่องของไอ้ CPU ที่เป็นเรียกว่า AIPC ที่ใช้ในแล็ปท็อปที่ใช้ในโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเราเนี่ยนะเขาจะเริ่มมาตรงนี้คือก็จะมาแข่งกับไอ้Intel แล้วก็ทาง AMD มันจะเกิดอะไรขึ้นการแข่งขันครั้งนี้จะส่งผลยังไงต่อจีนมาคุยเรื่องนี้เรื่องทับกับอาจารย์สมภพนางสันครับสวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นทำไม NVIDIA ถึงเบนเข็มมาสนใจแข่งขันกับ Intel แล้วก็ทาง AMD ขึ้นและตรงนี้จะส่งผลยังไงต่อจีนมากับอาจารย์ครับ
1: เออเราก็จะเห็นนะว่าตอนนี้โมเดลทางธุรกิจนะของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยมันได้แปลเปลี่ยนไปจากเดิม อย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ไอ้ความแปลเปลี่ยนอันนี้เราก็จะเห็นล่ะนะว่านะครับว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยก่อนที่จะมียุคของสมัยดิจิตอลเทคโนโลยีนะฮะก็คือก่อนทศวรรษ1990เนี่ยนะครับซึ่งยังเป็นยุคของแอนะล็อกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็บริษัท ที่ผิดพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายผิดพวกเซมิคอนดักเตอร์อะไรทั้งหลายนี่นะฮะมันจะมีโมเดลที่เป็นโมเดลที่เราเรียกเป็นภาษาวิชาการว่า vertical integration หรือว่าการรวมตัวในแนวดิ่ง
0: แนวดิ่งครับ
1: ก็คือนะครับตัวอย่างเช่นคุณสมมติจำง่ายๆเลยก็คือโมเดลของ Intel นั่นเอง
0: ครับ
1: ใน Intel เนี่ยนะครับเป็นตำนานของ Silicon Valley นะครับที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1960นะฮะประมาณสัก1968 69เดี๋ยวนี้นะฮะนะครับผู้ก่อตั้งคนหนึ่งก็คือกอร์ดอนมัวร์นะฮะเจ้าของมัวร์นั่นเองนะครับแล้วก็ทำไมฮะ
0: กดของมัวร์
1: เขาก็ต้องการผลิต PC ออกมาขายนะครับแล้วก็อะไรครับผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆออกมาขายแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าไอ้ PC ต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันใช้มาแต่หลายแต่ไรแล้วใช่ไหมครับนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้โซฟิสติเคทไม่ได้มีความก้าวหน้าไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเหมือนปัจจุบันนี้นะครับเพียงมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น in-house production ก็คือผลิตภายในเครือข่ายของบริษัทIntel นั่นเองก็คือพูดง่ายว่าผลิตแบบเมาโลถูกกว่าใหญ่และกินรวบจำง่ายๆเลยนะ
0: ก็คืออ
1: ินทิเกตอยู่ภายในองค์กรเพราะอะไรครับเพราะว่าสเกลการผลิตมันยังไม่ได้ใหญ่โตมากมายอะไ
0: ร
1: แล้วมันก็เลยไม่ไปสู่การเกิดการแบ่งงานกันทำไงฮะdivision of work division of labor
0: ที่
1: ก็ต่อเมื่อสเกลมันใหญ่พอมันเริ่มจะต้องเน้นเรื่องของความชำนาญเฉพาะอย่างหรือว่า specialization นะฮะซึ่งไอ้คอนเซปต์อันนี้มันได้เริ่มแปลเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือในช่วงที่ใกล้ๆกำลังจะเริ่มต้นของยุค 2G นั่นแหละนะครับคนที่ทำให้คอนเซปต์นี้เปลี่ยนก็ไม่ใช่ใครหรอกครับ
0: ใครคร
1: ับ ก็คือปรมาจารย์ผู้ก่อตั้ง TSMC
0: โอ้
1: นะฮะของไต้หวันนั่นแหละนะครับนะก็คือดร.มอริชางนะฮะ
0: ค
1: นเดิมมอริชางเนี่ยเป็นคนหนิงโปนะฮะนะครับแล้วต่อมาก็มาอยู่ไต้หวันแล้วก็ย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกานะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมอริชางเนี่ยดร.มอริชางเพิ่งมาเรียนจบปริญญาเอกทางด้านอิเล็กทริคอลอินจิเนียริ่งนะฮะแล้วก็มาทำงานกับเท็กซัสอินสตูเมนต์อะไรต่างๆและต่อมาในปีในกลางๆทศวรรษที่1980นี่นะฮะเมื่อจีนเริ่มเปิดประเทศโดยเติ้งเสี่ยวผิงแล้วต่างสัก6-7ปีเป็นไงครับไต้หวันเขาก็รู้สึกแล้วแหละว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองแทนที่จะไปเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเยอะๆเช่นสิ่งทอการ์เมนต์ดอกไม้พลาสติกนะครับไอ้กระติกน้ำพลาสติกเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหม
0: คร
1: ับ ซึ่งแต่ไหนได้มาไต้หวันจะผิดเยอะใช่ไหมครับว่าต่อไปนี้ไม่ได้แล้วเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จีนจะผลิตได้ดีกว่าแน่นอนเพราะเลเบอร์มันถูกกว่ามากตลาดในจีนก็ใหญ่โตด้วยใช่ไหมครับดังนั้นไต้หวันก็มีขบวนการย้ายฐานเข้าไปในจีนและลอกใหญ่เลยตั้งแต่ตอนที่เปิดประเทศนะครับแต่เติ้งเปิดประเทศก็ปีประมาณสักปี1978-79เป็นต้นมาใช่ไหมครับนะแล้วตัวเองเป็นไงครับตัวเองก็ต้องการมุ่งสู่การเป็นนะครับเป้าสำคัญก็คือการเป็นเกาะซิลิคอนไอแลนด์นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณจะเป็นเกาะซิลิคอนได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นไงครับต้องไปเชื้อเชิญเอาบรรดานะครับวิศวกรผู้เก่งกล้าสามารถและมีคอนเนคชั่นอยู่ในอเมริกาเนิ่นนานเนี่ยกลับมาสู่ประเทศแล้วบริษัทแรกๆที่ถูกเชิญมานะครับก็คือเลยครับคนแรกๆที่ถูกเชิญมาก็คือดร.มอริชางนี่แหละนะครับแรกๆก็เข้ามาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของไทเปหรือว่าของไต้หวันก่อนนะครับประมาณสักปี1985ตรงนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นอีก2ปี1987เขาก็เลยเป็นไงครับก็เลยสามารถระดมเงินสร้างTSMCขึ้นมานะครับTSMCเนี่ยแหล่งเงินทุนอันดับแรกๆของเขาที่มาจากไหนครับคุณครับ
0: มาจากไหนครับ
1: เมื่อเริ่มก่อตั้งในปี1987นี่นะฮะก่อนที่มันจะยิ่งใหญ่แบบทุกวันเนี่ยสวัสดีเฮียเป็นฟรีมีมูลค่า market cap นะฮะกลมๆก็คือเฉียดๆประมาณสัก2ล้านเหรียญอ่ะนะฮะคุณสุรวัชจะง่ายๆเลยว่ามูลค่าตลาดหรือว่ามูลค่า market cap ของ TMC บริษัทเดียวเนี่ยมัน2เท่าตัวกว่าของ GDP ไต้หวันในขณะนี้จะง่ายๆเลยนะครับนะเพราะ GDP ไต้หวันขณะนี้ก็ยังไม่ถึง1ล้านเหรียญเลยใช่มั้ยฮะประมาณสัก9แสนล้านเหรียญใช่มั้ยครับนะเป็นไงครับพอมอริชางเนี่ยสามารถระดมเงินได้1เงินส่วน1มาจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของไต้หวันเกือบ 50% ของการก่อตั้งนะฮะแล้วก็ไประดมเงินอีกส่วน1มาจากยุโรปก็คือมาอย่างเนเธอร์แลนด์โดยไม่ยิ่งจากบริษัทฟิลิปนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณได้บริษัทฟิลิปมาเป็นผู้ร่วมถือหุ้นเกือบ 30% นะรัฐบาลไต้หวันเนี่ยโดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเนี่ยถือหุ้นอยู่เกือบ 50% แล้วฟิลิปมาถือหุ้นเกือบ 30% เนี่ยและการที่คุณได้ฟิลิปมาถือหุ้นเนี่ยมันสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่TSMCในเวลาต่อไปยังไงครับคุณสุนทรครับ ได้ตามข้อมูลหรือเปล่าครับนะ
0: คร
1: ับ ได้ถามChatGPTหรือเปล่าครับนะว่ามันเติบโตขึ้นไปได้ยังไงครับ
0: เนี่ยก็ ChatGPT ไม่ใช่ ChatGPT มีหลายตัว
1: เป็นไงครับ
0: เจ็ดตัวถามได
1: ้ก็บอกเลยเพราะว่าฟิลิปเนี่ยมันเป็นผู้ founder ของ ASML ไงเพราะฟิลิปเนี่ยเป็นหนึ่งในสองผู้ก่อตั้งไอ้ ASML ซึ่งเป็นผู้ผลิตไอ้ EUV lithography นะฮะอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องมือผลิตชิปที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้นะครับแล้วก็ ASML ได้รับการต่อตั้งขึ้นมาแล้วทำไมจึงมีฟิลิปมันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งที่สำคัญครับเพราะฟิลิปเองเนี่ยเก่งเรื่องแสงเรื่องไฟฟ้าไงใช่ไหมครับแล้วไอ้ทีวีของ ASML เนี่ยมันใช้ระบบเลเซอร์ใช่ไหมการยิงเลเซอร์ต่างๆอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับฉะนั้นใครก็ตามที่เก่งเรื่องของแสงเนี่ยพอฟิลิปเนี่ยเขาโตมาจากอะไรครับโตมาจากนะหลอดไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะซึ่งช่วยระบบแสงเนี่ยนะซึ่งต่อมานี้ก็จะมีความสำคัญมากภายใต้อะไรครับภายใต้ทีวีของโฟโตนิกนะที่จะขึ้นมาสู้กับทีวีของอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะเรื่องนี้มีเวลาเราจะคุณพ่ามาพูดคุยกันนะครับในเวลาต่อไปนะฉะนั้นแล้วพอตั้งขึ้นมาเป็นไงครับมาริชานก็ว่าไงครับดร.มาริชานก็ว่าไงครับก็บอกเนี่ยไอ้การที่บริษัทต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีการดำเนินการแบบธุรกิจแบบรวมตัวในแนวดิ่งก็คือทำเองทุกอย่างใหญ่เล็กกินรวบไปในองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่ชาญฉลาดนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้เชี่ยวชาญทุกอย่างไงแล้วก็การผลิตเองทุกอย่างภายในองค์กรเนี่ยสเกลมันก็จะเล็กใช่ไหมเมื่อสเกลมันเล็กปั๊บเนี่ยคุณก็ไม่ได้ไอ้อีโคโนมีออฟสเกลรั่วการประหยัดจากกระดาษไงเป็นไงครับฉะนั้นบริษัทก็เลยตั้งTMCขึ้นมาเลยครับมีหน้าที่หลักๆเลยที่เขาทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องหล่อเนื่องกันมาถึงทุกวันเนี่ยถ้าผมถามคุณสุยศนะครับว่าTMCมันแตกต่างจากบริษัทไอไอทีอื่นยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตชิปอะไรอื่นยังไงเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ผลิตแตกต่างจากกรณีของNVIDIA นะครับหรือว่า AMD ต่างๆยังไงนี่นะครับคุณสุยศลองนิยามให้ผมฟังสั้นๆสักประโยคได้ไหมครับว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจของTMCเนี่ยมันที่แตกต่างกับชาวบ้านแล้วเขายังรักษาไว้อย่างมั่นคงมาจนทุกจนถึงวันนี้คืออะไรครับ
0: ก็คืออะไรครับ
1: ก็คือการเป็นฟาวดี้ไงก็คือการเป็นผู้รับจ้างผลิตชิป
0: ครับ
1: นะเพราะดร.มาริชานก็ประกาศไว้เลยครับว่าเขาจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการดีไซน์ชิป
0: รับจ้างผลิต
1: เดียวก็จะให้บรรดาบริษัทอื่นๆนะครับMicrosoft ก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะGoogle ก็ดีAlphabet ทั้งหลายนี่นะครับนะ Nvidia ก็ดีเนี่ยเป็นคนดีไซน์ชิปแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่อะไรครับเขาจะไม่ไปสร้างไอ้โรงงานนะครับผลิตสินค้าที่เป็นปลายน้ำเนี่ยออกมาแข่งกับคุณด้วยเขามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำเรื่องต้นน้ำในส่วนที่เป็นอะไรครับผู้ผลิตชิปนะครับแล้วก็สร้างโรงงานผลิตชิปนะฮะแล้วก็อะไรครับแล้วมันก็เลยทำให้บริษัทต่างๆที่ต้องการใช้ชิปเนี่ยแทนที่จะผลิตเองเนี่ยคุณก็ย้ายมาว่าจ้างให้TMCเป็นคนผลิตได้ยังไงเพราะว่าเขาเป็นฟาวดี้เขาเป็นผู้รับจ้างผลิตเนี่ยนะและการที่เขาเป็นฟาวดี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็สร้างความไว้วางใจให้แก่บริษัทอื่นๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะไม่ต้องมากลัวว่าคุณจะมาแข่งกับเขาในเวลาในอนาคตไงเพราะว่าคุณต้องเป็นนักฟาวดี้เป็นนักฟาวดี้เป็นผู้รับจ้างผลิตชิปด้วยและขณะเดียวกันคุณมาประกอบไอ้ GPU ขายแข่งกับ NVIDIA ด้วยเนี่ย NVIDIA มันจะไปจ้างไอ้ TMC อย่างยาวนานแบบถึงทุกวันนี้ไหมครับ
0: ก็คง
1: ไม่เขาก็จะไม่ไว้ใจคุณใช่ไหมนะฉะนั้นแล้วเป็นครับ TMC ตอนนี้ที่มันมีความได้เปรียบมากก็คือเขารู้ความลับเกี่ยวกับการผิดชิปของบริษัทต่างๆเกือบทั้งหมดในแต่อเมริกานั่นแหละที่ส่วนใหญ่ก็จะไปจ้างให้ TMC เป็นผู้ผลิตใช่ไหมถ้าคุณเป็นพวกพรีเมียมทั้งหลายเป็นพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายนี่นะถึงไงครับแล้วก็ทำหน้าที่นี้มาและอันนี้เองมันเป็นอะไรครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับแปรเปลี่ยนจากธุรกิจที่เป็นการรวมตัวในแนวดิ่งหรือว่าวอร์ติโกอินทิเกชันมาเป็นอะไรครับมาเป็นฮอริเซนทัลโคออปเปอเรชั่นก็คือการร่วมมือแบบแนวดอนนะก็คือเลยครับก็คือแต่ละบริษัทก็จะไปผิดในส่วนที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญมีสเปเชียลไลเซชันผิดตัวนั้นผิดตัวนี้นะครับตัวอย่างเช่นเลยครับกรณีของNVIDIA ก็มุ่งเน้นเรื่องอะไรครับก็โตมาจากการ์ดจอในคอมพิวเตอร์เกมก็ขยายผลมาสู่ไอ้ GPU ไอ้ Graphic Processing Unit นี่นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจของNVIDIA ทุกวันเนี่ยนะครับนะเป็นไงครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ย AMD ก็ไปผลิตนะครับ AMD กับ Intel เนี่ยเป็นเน้นผลิตเรื่องอะไรครับคุณตุ๊กครับนะ AMD เนี่ยนะครับก็เป็น Fabless ก็คือ Fabrication Lab ก็คือบรรดาบริษัทที่มันไม่มีโรงงานประกอบชิปของตัวเองนะครับ แล้วเพราะว่าเขาไปว่าจ้างให้แก่ TMC เป็นคนประกอบให้ไงฮะเป็นไงครับไอ้พวกนี้เราเรียกบริษัทที่ไม่มีแฟบไม่มีแฟบเนี่ยเป็นไงครับซักซื้อผ้าสะอาดนะครับคุณตุ๊ยครับนะครับไม่ดูว่าไม่มีแฟบก็ยังมีบริษัทใช่ไหมฮะนะครับนะมีเป็นไงครับมันก็เป็นไงมันก็เลยเกิดกันแบ่งงานกันทำคุณติดตาม specialization ของคุณมีการเขาเรียกว่ามี division of work มีอะไรต่างอย่างลงตัวนะครับแล้วก็ supply chain มันก็มาเชื่อมโยงกันไงนะครับเชื่อมโยงกันระหว่างบริษัทเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศทั้งหลายเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็มี efficiency มากๆก็คือครับต่างคนต่างติดตามความเชี่ยวชาญของตัวเองนะครับเมื่อต่างคนต่างติดตามความเชี่ยวชาญของตัวเองอ่ะข้อใหญ่ใจความที่ได้มาก็คืออะไรครับมันจะได้ประโยชน์อะไรครับจากการที่การที่มีการแบ่งงานกันทำแล้วว่าผลิตตามความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ย
0: เกิดการประหยัด
1: คุณก็สามารถลดต้นทุนได้ไง
0: ลดต้นทุน
1: เพราะว่าคุณไม่ต้องผลิตแบบสเปนสปาแบบไม่ชิมฟันยันเดือดรบใช่ไหมครับนะผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำด้วยตัวเองใช่ไหมครับนะแต่เกี่ยวมันก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็สามารถทุ่มใช้เรื่อง R&D เนี่ยไปในเรื่องส่วนที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นมาแต่ว่าไอ้ช่วงในล่าสุดเนี่ยเป็นไงครับท
0: ุ
1: กอย่างมันไม่ได้เป็นแบบเดิมแล้วอย่างกรณีของการที่เซียนเซ่นหวงไปประกาศไว้ในงานไอ้คอมพิวเทคที่ไต้หวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะและสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วนะครับนะทำให้หุ้นของ Nvidia พังอาจเพิ่มขึ้นในขนาดเดียวกันหุ้นของ Intel AMD ร่วงลงม
0: า
1: เ
0: นี่
1: ยนะครับหรือว่าหุ้นของ Qualcomm ร่วงลงมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างคุณตุ๊ยครับ
0: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: เพราะเจนเซ่นหยงเนี่ยเขาบอกว่าเขาประกาศเปิดตัวอะไรครับเปิดตัวอะไรครับเปิดตัว local หรือว่า personal AI chip
0: ก็นี่ชิปใหม่เนี่ยที่เป็น PC
1: ซึ่งก็คือไอ้ตัวสำคัญมันก็คือไอ้ตัว CPU นี่แหละ Central Processing Unit
0: ครับ
1: ไอ้ CPU กับ GPU เนี่ยมันทำงานแตกต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI นี่นะฮะ
0: ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญผมเป็นผู้
1: ทำงานต่างกันยังไงครับไอ้ระหว่าง CPU กับ GPU เนี่ยคุณจะรู้จักง่ายๆเลยไอ้ GPU เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนบุคลากรร่วมเหมือนพนักงานซึ่งมันต้องมีหลายๆตัวทำงานประกอบกันแบ่งหน้าที่กันไปนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยการที่พนักงานร่วมบุคลากรนะครับจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเนี่ยคุณจะต้องมีใครมาเป็นคนบริหารจัดการให้ฮะคุณก็ต้องมีผู้จัดการไง
0: คร
1: ับ แต่นั้นนะไอ้ CPU หรือว่า Central Processing Unit เนี่ยมันเป็นอาชีพประมวลผลที่มุ่งสู่มันอยู่ตรงมันเซ็นทรัลไลซ์ใช่ไหมครับมันก็ไปบริหารจัดการพวก GPU ทั้งหลายให้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มันทำงานเข้าขาเชื่อมโยงกันได้ใช่ไหมครับนะครับจะได้ CPU เนี่ยมันมีหน้าที่มันเป็นโลจิชิปมันเป็นชิปประมวลผลนะซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะครับ Nvidia ไม่ได้ทำเองนะครับเพราะ Nvidia มุ่งไปที่ GPU ไงฮะเพราะเขาเก่งเรื่องไอ้การจองมาก่อนใช่ไหมครับอย่างที่เรารับรู้กันและ GPU มันก็ยิ่งใหญ่มากในยุคของ Generative AIเพราะว่ามันสามารถนำไปสู่การสร้างไอ้เจน AI นะครับ
0: เจน AI ได้
1: ตัว AGI ได้ที่โด่งดังมากๆจนกระทั่งกลายเป็นไอ้ Agentic AI หรือว่า AI Agent แบบทุกวันนี้นะครับนะ
0: คร
1: ับ เป็นไงครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไงครับไอ้นี่คือโมเดลที่เป็นมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาประกาศเลยครับเขาบอกเขาจะทำอะไรครับเขาจะทำ CPU ได้ตัวเองเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า Nvidia เนี่ยได้มุ่งสู่เลยครับมุ่งสู่ตลาดต้นน้ำมหาปลายน้ำก็คือเลยครับจะได้ทำชิปไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยออกมาใช้เลยครับใช้ใน PC กับใช้ในไอ้แล็ปท็อปกับเดสก์ท็อป
0: ต่าง
1: ๆนะก็คือใช้ในไอ้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่แหละซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยคุณต้องใช้ระบบคลาวด์ระบบอะไรต่างๆ data center ทั้งหลายเนี่ยไปประมวลผลใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยคุณจะเข้ามาสร้างเซิร์ฟเวอร์ภายในตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับโดยที่ Nvidia ไปร่วมมือกับใครในทำวิจัยกันมาแล้วต้อง2ปีนะฮะเดินไปร่วมมือกับ Microsoft ซึ่งเป็นเจ้าของ Windows ใช่ไหมครับและ2ก็คือครับไปร่วมมือกับ MediaTek นะฮะซึ่งเป็นผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ไอ้ตัวชิปพวกนี้นะฮะ
0: คร
1: ับ ฉะนั้นแล้วเป็นไงครับเขาก็มุ่งสู่ตลาดไอ้ CPU นะครับตลาดปลายน้ำนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ชิปของเขาเนี่ยสามารถเข้าไปประกอบอยู่ในอะไรครับอยู่ในไอ้ Personal Computer ต่างๆได้ซึ่งตลาดมันใหญ่โตโมโหฬารมันเป็นพันๆล้านเครื่องใช่ไหมครับทั่วโลกนี่มั้ยครับแล้วข้อสำคัญคืออะไรครับเมื่อมันปีนี้มันก็เลยทำให้ไอ้ตลาด PC เนี่ยผมก็สั่นสะเทือนเลยล่ะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามากนะฮะไอ้ตัว PC ใหม่ก็ที่ใช้ไอ้ local right หรือว่า personal right AI chip นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CPU นะครับของ Nvidia นะครับดังนั้น Nvidia เป็นไงครับ พอมีมาตรการแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็ไปชนกับใครครับมันก็เลยไปชนกับ Intel กับไป
0: AMD
1: นะครับกับ AMD นะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆด้วยนะ
0: คร
1: ับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณยุทธผมบอกได้เลยว่าต่อไปเนี่ยไอ้ลักษณะของไอ้ Vertical Integration มันจะเริ่มกลับมาใหม
0: ่
1: แต่ว่าไม่ได้กลับมาเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะกลับมาเพียงแค่ประมาณสักอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะก็คือเลยครับสิ่งหนึ่งที่คุณเคยกระจายไปให้เครือข่ายให้พาร์ทเนอร์ชิพให้พาร์ทเนอร์บุญธรรมเนี่ยคุณจะมาทำเองไงใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะตลาดมันใหญ่โตนะครับนะไอซีพียูนี่นะฮะยังไงครับเออแล้วทำไมเอ็นวีเดียจึงตัดสินใจแบบนี้ครับแล้วมันจะมีผลยังไงครับต่อทั้งที่ตัวนี้และต่อตลาดเงินตลาดทุนด้วยอันนี้ผมตั้งให้คุณยศลองโปรยไว้ในใจเอาไปคิดต่อก่อนในขณะนี้นะฮะอาจจะถามแชท GPT ไปด้วยขนาดเดียวกันก็ได้ในขณะนี้นะครับนะ
0: ฮ
1: ะจะได้ช่วยผมวิเคราะห์ด้วยนะครับนะ
0: ครับคืออันนี้ประสบมากับตัวเองก็คือว่าผมจะเปลี่ยน PC ใหม่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันโน้ตบุ๊กเก่าผมใช้ไม่ได้พอ Windows 10เนี่ยมันจะเลิกละเขาจะไม่ให้ยอมไม่ใช้เพราะว่าเขาบังคับว่าคุณต้องใช้ CPU ใหม่นะฮะ CPU ที่มันรองรับ security เขาอ้างเรื่อง security แต่จริงๆไม่ใช่หรอกเป็นการรองรับ AI ที่มันเข้ามาแต่ที่อาจารย์พบเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าต่อไปเนี้ยไอ้เราอาจจะไม่ต้องพึ่งคลาวด์มากนะฮะสามารถที่จะเจนรูปเจนเรื่องอะไรต่างๆเจนรูปเนี่ยในโน้ตบุ๊กใน PC ของเราได้เลยไม่ต้องไปรอผ่านคลาวด์ได้ไอ้ตรงนี้คือเป็นผมคิดว่าเป็นตัวที่สำคัญนะเป็นวิวัฒนาการใหม
1: ่ทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้มีประโยชน์ยังไงครับ
0: โอ้โหมันก็คือประหยัดไปหลายอย่างคือคุณเจนที่ไหนได้คือปิดเครื่องได้คุณไม่ต้องผ่านไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ Wi-Fi ก็สามารถเจนได้ไงอาจารย์ปัจจุบันนี้ต้องใช้ Wi-Fi นะคุณโหเสียเวลาคุณต้องรอใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณเจนในนี้ได้โห
1: สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่คุณนายกยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวอะไรครับไอ้ที่อยู่ตัวเนี้ยที่ทำให้คนอาจจะหันมาใช้ไอ้ PC แบบนี้เพิ่มมากขึ้นนี่แหละคืออะไรครับ
0: คืออะไรครับ
1: ก็คือมันไม่ต้องไปพึ่งคลาวด์ไง
0: นี่ไงตรงนี้
1: แล้วผมไม่ได้พึ่งคลาวด์ก็คือครับคุณสามารถเก็บความลับข้อมูลของคุณได้ไง
0: ใช
1: ่บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาอยากให้ข้อมูลของเขารั่วไหลเขาอยากจะเอาข้อมูลของเขาไปใส่ไว้ในระบบคลาวด์ไหมซึ่งทำให้คุณได้รับรู้นี่นะฮะใช่ไหมครับซึ่งอันนี้สำคัญมากไอ้โอ้โหมันยิ่งกว่าเอเซนต์อภิมหาเอเซนต์เลยใช่ไหมไอ้สินทรัพย์ตัวนี้นะยังไงครับจะได้ตัวนี้สำคัญมากใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อปีนี้ไปครับมันก็เลยทำให้ CPU เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่โตมากเพราะว่าคุณจะต้องใช้ CPU ไปประมวลผลอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใหญ่ยังไงครับ
0: คร
1: ับ พอตลาดใหญ่โตปั๊บเป็นไงครับจะเล่นห่วง Nvidia เห็นเข้าก็ตาโตล่ะมันก็เลยเบียดเข้ามาในตลาดของ AMD ของ Intel แล้วบริษัทอื่นๆนะครับ
0: ครับ
1: และขณะเดียวกันเนี่ยไอ้แม้แต่ผู้ที่ทำเครือเคยทำระบบทำเครือข่ายนะระบบขายซึ่งใหญ่โตมากยิ่งใหญ่มากผูกพันตลาดมาตลอดก็คือไอ้ ARM นี่นะอาร์มที่ซอฟต์แบงค์ซื้อไปเนี่ยเป็นไงครับซึ่งเดิมเป็นของอังกฤษนี่นะเป็นไงครับเคยขายระบบตอนนี้เริ่มเลยครับเริ่มจะมาทำ CPU เองเห็นไหมครับจะได้มันจะเริ่มเบียดกันในตลาดเดียวกันนี่แหละครับเพิ่มมากขึ้นอย่างมากโอเวอร์แลปกันเพิ่มมากขึ้นเป็นเซมิvertical integration
0: คร
1: ับ นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ agentic AI เนี่ยมันสำคัญมากก็คือคุณจะต้องมี CPU ไงนะครับ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ CPU เนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณไปสั่งซื้อจากที่อื่นนะครับไปสั่งตัวชิปตัวของเซมิคอนดักเตอร์จากที่อื่นเช่นไปสั่งซื้อจาก TMC เนี่ย TMC มันก็ผูกขาดตลาดอยู่ไงแล้วคุณรู้ไหมว่า TMC เนี่ยมันมีมาพอสิบไปชิ้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: เท่าไหร่ฮะ
1: ยอดขายแสนสองหมื่นล้านเหรียญเนี่ยกำไรเขาห้าหมื่นล้านเหรียญอ่ะ
0: โอ้
1: ก็คือพูดง่ายว่า

0: สนองตลาดต่อไอ้ความต้องการของลูกค้าต่างๆตรงนี้ไงเป็นไงครับและเชลล์ไลฟ์มันสั้นและขนาดเดียวกันมาร์จิ้นมันสูงเป็นไงครับเป็นไงฮะคุณก็รู้ว่าซื้อมาใช้เนี่ยปีหนึ่งปีครึ่งมันล้าสมัยแล้วเวลาคุณก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไปซื้อเรื่อยๆเนี่ยเป็นไงครับจะได้บริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยเขาเริ่มคิดเลยครับถ้าอย่างนั้นเขาเป็นไงครับเขา
1: ทำ
0: สมัย
1: ดีกว่า
0: เขาทำเองดีกว่านะครับอันนี้เกิดขึ้นนะครับนะและไม่ใช่แม้แต่ใครครับแม้แต่ไอ้ Apple ก็ทำเองนะครับแนวนี้คือแนวโน้มอันนี้ก็กำลังเกิดขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีผลเยอะหยดยังไงต่อพัฒนาการที่ตัวนี้ในเวลาต่อไปนะครับนะที่มันจะต้องแข่งกันในตลาดเดียวกันเองแต่เดิมนั้นเคยกลัวจีนจะมาแข่งขันนะครับก็ปิดกั้นจีนทุกรูปแบบแต่ตอนนี้เป็นไงครับ
1: จีนทำเอง
0: กันเองในสนามเดียวกันนี้นะครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อพัฒนาการของที่ตัวนี้และจะมีผลยังไงต่อบรรดามูลค่ามาร์เก็ตแคปหรือว่าราคาหุ้นของบริษัทต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันครอบครองหรือว่าวงการตลาดเงินตลาดทุนในวอลล์สตรีทอยู่คุณสุรัตน์ต้องช่วยผมคิดต่อนะครับด้วยเวลาจำกัดนี่นะครับ
1: ครับแต่ผมก็ฟังทางบูมเบิร์กวิทยุผมฟังวิทยุทั้งวันบูมเบิร์กทั้งสัปดาห์ก็พูดถึงเรื่องนี้ตลอดนะเขาก็วิตกกังวลค่อนข้างเยอะนะครับคิดว่าจะมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมากเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดจะมังกรต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึง

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14:38ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการด้วยผมสมยศเจมชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับฟังกันสบายๆนะฮะไม่ต้องเครียดมากนะฮะก็มีหลายท่านก็ติดตามนะฮะทาง YouTube นะฮะคุณประสิทธิ์เนี่ยมาที่จังหวัดแพร่มาตั้งแต่แรกเลยนะฮะก็มาฟังนะฮะคุณอะไรเนี่ยคาเฟ่แมนนะฮะสลิปมิวสิกครับก็โอเคนะคุณทวีศักดิ์นะอักษรถวรโกศลนะฮะอักษรสันโกศลนะครับคุณทวีศักดิ์ก็โอ้ให้อะไรมานะฮะคุณอัธพรนิสินนะฮะก็สวัสดีมาคุณอัธพรสวัสดีนะครับก็คุณอัตินวันนะอัตินวันนะฮะบอกว่าทำไมผู้จัดรายการพูดไม่ชัดเลยแล้วมาจัดรายการได้ยังไงนะฮะก็จัดได้ฮะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนอะไรไปแล้วก็พูดไม่ชัดบางทีก็ลิ้นไก่สั้นบ้างนะก็อะไรเงี้ยนะก็เป็นธรรมดานะฮะยิ่ง AI ยิ่งชัดมากเดี๋ยวมันออก YouTube ไม่ได้นะฮะต้องบอกว่าตุยอะไรเงี้ยนะฮะคำว่าตายบอกไม่ได้ก็เขาเปลี่ยนไปแล้วนะโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้คุณนะฮะต้องท่านผู้ฟังต้องตามโลกให้ทันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวยูทูบตัดยูทูบมาโพสมามิวลงนะฮะคุณประจักษ์นะฮะคุณประจักษ์ศิลป์นะสวัสดีอาจารย์ทั้งสามมานะครับวันนี้ฟังทาง YouTube บ้างนะครับอ๋อครับคุณนะฮะก็แหมผมก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะก็ยังพูดภาษาไทยอยู่นะก็บางทีพูดสังเกตอาจจะไม่ชัดบ้างก็เป็นธรรมดานะเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วเอาว่าฟังให้รู้เรื่องเข้าใจฟังเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้บางคนก็ฟังแล้วไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะฮะต้องค่อยๆติดตามนานๆได้ก็ถึงจะดีนะครับผมต้องยอมรับนะครับว่าพี่อาจารย์พูดว่าผมชื่อเชี่ยวชาญผมไม่ได้พูดเชี่ยวชาญนะผมก็เป็นทาสเทคโนโลยีนะแล้วผมก็เป็นคนติดตามใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาตลอดตั้งแต่ GPU ของ Nvidia มาใหม่ๆเลยนะเมื่อก่อนใช้ AMD แล้วก็มาเป็นของ Nvidia นะเพื่อเอาไปขุด Bitcoin สมัยก่อนเนี่ยขุด Bitcoin ไม่ได้2เหรียญ นะก็แล้วก็ทิ้งเลย นะรวยหรือเปล่ารู้ผมเนี่ย ทิ้งไม่สนใจนะลืมพาสเวิร์ดไปนะครับก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยต้องติดตามเสมอนะฮะผมต้องผมก็ดีใจอย่างนะผมมักจะเมื่อก่อนที่ประชุมกรรมการสภามูลนิธินะฮะของมูลนิธิไอเม็ดเนี่ยผมจะนั่งข้างๆคุณพารณอิสระเสนานะฮะประจำเลยท่านก็อายุมากกว่าผมเยอะเลยนะฮะแล้วก็ท่านก็นักมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเรื่อยมี iPhone ใหม่ท่านสิ้นไปแล้วนะท่านเสียไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนะฮะก็ท่านก็บางทีมีปัญหาเขาก็มายื่นให้ผมดูว่าตรงนี้มีปัญหาแก้ปัญหาในแอปในไอโฟนไม่ได้ผมก็แก้ให้ท่านได้นะเพราะจากประสบการณ์นะผมก็มีเหมือนกันผมก็เล่นผมได้นะครับท่านก็ยกมือไหว้ผมด้วยในที่ประชุมคนก็จะมองแล้วก็ตกใจเลยนะว่าเอ๊ะทำไมท่านไหว้ผมโอ้ผมบอกเฮ้ยท่านคุณพลนจะไหว้ผมทำไมเนี่ยเขาไหว้ผมทุกครั้งเลยนะที่ผมแก้นี่ให้ท่านนะให้คุณพลนเนี่ยเนี่ยผู้ใหญ่เขาไหว้เด็กได้เพราะอะไรท่านบอกผมว่าผมไม่ได้ไหว้อายุคุณผมไหว้ความรู้ที่คุณให้ผมมาบอกอย่างนี้อันนี้การกราบไหว้กันนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของคนไทยนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะเหมือนกับยูทูบเบอร์ในประเทศบางประเทศเนี่ยไปว่าเห็นคนกราบไหว้กันแล้วก็ว่านะโจมตีผมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็นี่เป็นไปแล้วคุณยังมาพูดมาอีกนะฮะให้พูดอะไรเงี้ยไปเรื่อยเปื่อยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเคารพนั้นเคารพกันนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แหมผมก็พยายามทำให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าคนเราบางทีก็มีปัญหาเหมือนกันนะไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วเรื่องของทำไมสหรัฐเรียกว่าก็เห็นเมืองจีนก็พยายามทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันนะแต่อย่างที่อาจารย์พบบอกนะบางทีก็การแก้ปัญหาการผลิตอะไรทุกอย่างเองก็ไม่เป็นเรื่องใหม่ที่กลับมาผลิต กลับมาทำกันนะเออแล้วทำไมสหรัฐจะแก้เกมเรื่องของแร่แร่เอิร์ธของจีนได้ไงแร่แร่เอิร์ธเนี่ยมันใช้ในหลายหลายอย่างนะในเรื่องของเรื่องของ AI เรื่องของชิป AI ต่างๆเนี่ยต้องใช้มากเลยนะมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องนะทำไมสหรัฐจะแก้เกมการผูกขาดแร่ AI ของจีนได้อย่างไรเอออาจารย์สุภพครับ
1: อ๋อครับความจริงก็ไม่ได้ถึงขนาดเปลี่ยนเรื่องอย่างสิ้นเชิงนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเบรกแรกที่เราพูดกันมาไม่ว่าจะทำอะไรที่เรากล่าวมาเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะหลีกเลี่ยงกันใช้แร่หายากหรือว่าแร่ก็ได้เลย
0: ครับ
1: มันคือหัวใจสำคัญนะจนกระทั่งอะไรครับขนาดเนี้ยมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่สอนเรื่องแร่เอิร์ธในจีนนี่นะฮะซึ่งที่อยู่เยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนี่นะฮะ
0: คร
1: ับ ก็บอกกันเลยครับบอกไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่สินค้านะมันไม่ใช่แค่แร่ธาตุนะครับนะแต่ว่าอะไรครับแต่ว่ามันเป็นสินทรัพย์ทางภูมิและศาสตร
0: ์
1: เขาใช้ศัพท์มันคือ geopolitical asset นะครับถ้าใครสามารถครอบครองนะครับตัวนี้ได้เป็นไงครับคุณสามารถไปใช้อะไรครับเพื่อไปใช้ไปต่อรองกับบรรดาชาติมหาอำนาจอื่นๆที่เขาพยายามบีบคุณใช้วิธีการแบบเดียวคุณนะอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้ไอ้ตัวเซมิคอนดักเตอร์ใช้ไอ้พวกชิปทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าใช้เครื่องมือผิดชิปที่มีคุณภาพสูงเนี่ยเป็นอะไรครับเป็น geopolitical asset ใหญ่เป็นสินทรัพย์ทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อมาเล่นยาจีนจีนก็เลยเล่นกับด้วยการใช้แรงเอิร์ธนี่แหละนะครับซึ่งเป็นแต้มต่อที่จีนเหนือกว่าทุกชาติในโลกในขณะนี้นะพอจีนเนี่ยผูกขาดแร่เอิร์ธนะครับแต่ถ้าเป็นรีไฟแร่เอิร์ธเป็นพวกแมกเนตทำมาเป็นแร่เหล็กแร่ต่างๆแล้วนี่นะฮะเป็นไงครับตาย 90% ของโลกนะครับเป็นไงครับมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็เรียกเลยว่าหงุดหงิดอย่างมากโดยไม่อย่างยิ่งประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะนะครับ
0: คร
1: ับ ก็พยายามอย่างมากที่จะแก้เกมทั้งความพยายามในการร่วมมือระหว่างประเทศหรือแม้แต่การพยายามที่จะไปปลุกกระแสของแร่เอิร์ธต่างๆภายในประเทศอเมริกาเนี่ยให้มันฟื้นคืนมาเพราะในอดีตเนี่ยอเมริกาก็เคยผิดแร่เอิร์ธอันดับหนึ่งของโลกนะครับนะ
0: คร
1: ับ และต่อมามันก็โบยบินออกจากนอกประเทศในตั้งแต่ทศวรรษที่1980-90แถวนี้นะฮะนะครับเมื่อจีนเปิดตัวออกมานะครับนะเพราะอะไรครับเพราะไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยมันนะครับนอกจากราคามันไม่ได้มากมายในขนาดนั้นในยุคของไอแอนาล็อกแล้วก็ยุคต้นๆของไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีเช่น 2G นี่นะฮะนะครับมันก็เลยไม่ได้ใช้กันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะแต่ว่าสิ่งที่มันสร้างปัญหาให้คืออะไรครับมันสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะฮะนะครับก็คือนอกจากมันสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นไงครับมันยังทำลายสุขภาพคนเป็นอย่างมากด้วยอย่างยิ่งบรรดาไอ้กับผู้ใช้แรงงานในเหมืองต่างๆทั้งหลายเหมืองแร่เอิร์ธทั้งหลายนี่นะฮะเพราะว่ามันไปกระทบต่อไอ้นะครับต่อไอ้ระบบการหายใจแล้วก็อะไรครับระบบของอะไรครับระบบของอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับนะอย่างมากเลยนะครับนะทำให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยนะฮะเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงต่างๆตามมาได้นะครับถ้าไม่ระวังให้ดีนะครับฉะนั้นมันสร้างมลพิษเนี่ยทั้งในดินในน้ำในอากาศอย่างพร้อมมูลกันเลยนะครับนะมันก็เลยเกิดการย้ายฐานออกนอกประเทศยกใหญ่นะครับและแหล่งรองรับการย้ายฐานแล้วก็จีนเนี่ยก็เป็นชาติที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของแร่เอิร์ธเป็นคนแรกๆใครครับผู้นำจีนคนไหนครับที่มองศักยภาพของแร่เอิร์ธและเริ่มสั่งให้มีการพัฒนาตั้งแต่ทศวรรษ1980ต้น1990เนี่ยคือใครครับ
0: ครับรุ่นนั้นใครครับ
1: เพราะนั่นก็คือเติ้งเสี่ยวผิงไง
0: อ๋อครับ
1: เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นผู้นำเลยก็บอกว่าไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยมันจะไกลมันจะเหมือนน้ำมันบนดินหรือว่าเป็นน้ำมันใต้ดินอีกรูปแบบนึงนะครับที่มันจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าไอ้น้ำมันดิบหรือว่าพวกบรรดาพลังงานทั้งหลายเลยนะครับนะซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ แต่แล้วอเมริกาแก้เกมยังไงล่าสุดนะครับเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประชุมเดอะควอดนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศเดอะควอดไปประชุมกันใช่ไหมครับนะแล้วก็มีมติออกมาร่วมกันนะครับว่าจะใช้เงินจะลงขันใช้เงินทุนถึง20,000 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับในสมาชิกเดอะควอดที่มีอยู่4ชาติก็คือมีสหรัฐอเมริกานะครับมีออสเตรเลียมีญี่ปุ่นแล้วก็มีอินเดียใช่ไหมครับที่เป็นเดอะควอดนี่นะครับว่าจะมาร่วมกันทำวิจัยร่วมกันพัฒนาเพื่อหาทางยืนอยู่บนขาตัวเองทางด้านของไอ้แร่เอิร์ธให้ได้นะครับนะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาประกาศออกมาจะเป็นจริงยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและน่าสนใจมากที่เป็นรูปธรรมแล้วก็คือในสหรัฐอเมริกาเองนะฮะ ว่าตอนนี้รัฐบาลเองได้ทุ่มเทอย่างมากนะครับในการที่จะรื้อฟื้นให้ซัพพลายเชนของการผลิตและหายากเหล่านี้ให้กลับคืนมาคือสามารถทั้งสามารถสกัดแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้ได้เอามาแยกออกมาได้นะครับpurify ทำให้มันบริสุทธิ์ได้และสามารถนำไปสู่การสร้างไอ้โลหะต่างๆนะครับพวกแอลลอยและโดยเฉพาะยิ่งที่สำคัญมากที่ใช้มากนะก็คือแล้วก็คือแม่เหล็กนะก็คือไอ้แมกเนตนี่นะครับนะที่ใช้ในถ้ารูปแบบถ้าทุกรูปแบบนะครับนะเป็นไงครับให้กลับขึ้นมาให้ได้อย่างล่าสุดเป็นไงครับที่เขาทำก็คือเลยครับเป็นข่าวไม่กี่วันก่อนนี่นะฮะก็คือแล้วก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่หมายเลขต้นๆของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่าอะไรครับ USA Rare Earth นะชื่อย่อเขาก็คือ USAR หรือว่า USAR นะ USAR นะครับไอ้ USA Rare Earth เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ผมว่าน่าจะอันดับต้นเลยนะในสหรัฐอเมริกานี่นะ
0: ใหญ่ที่สุดอ่ะ
1: ก็ได้รับเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของทรัมป์ครับนะซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือที่ออกมาในสมัยของ Chip and Science Actซึ่งเป็นเบบีเป็นผลงานของโจไบเดนนะพอชิปแอนด์ไซแอคมันออกมาตั้งแต่ปี2022ใช่ไหมฮะปีที่2หลังจากที่โจไบเดนขึ้นดำรงตำแหน่งน้ำดีในเมื่อครั้งที่แล้วนี่นะครับล่าสุดนี่นะเป็นไงครับแล้วไอชิปแอนด์ไซแอคเนี่ยก็ให้เงินช่วยเหลือเรื่อยมานะครับแต่ตอนนี้คนที่คว้ามาใช้ประโยชน์ต่อนะครับเรียกว่าเอามาต่อยอดเลยนะครับนะเรียกว่านานๆทีจะเห็นยี่ทีนะครับเพราะปกติแล้วทรัมป์จะไม่ยอมใช้อะไรที่ดิโมแครตหรือว่าถ้าโจไบเดนเป็นคนพัฒนาขึ้นมาครับนะเป็นคนริเริ่มนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์เอามาต่อยอดหนักหน่วงเลยคือเลยครับก็ทำอะไรยังไงเพราะล่าสุดครับ
0: ทำอะไรบ้างครับ
1: ที่บางคนบอกว่าตอนเนี้ยไอ้ทุนนิยมในโรลัสหรือว่าสเตจครับรู้สึกได้รับการกลับคืนมาใหม่ตัวอย่างเช่นเลยครับก็พยายามก็ไปขอเอี่ยวในบริษัทไอ้ยักษ์ใหญ่ทางด้านไอทีทั้งหลายยังไงแต่อย่างล่าสุดเนี่ยถึงขนาดมีข่าวว่าจะขอเอี่ยวไอ้ OpenAI นะครับที่มันกำลังจะทำ IPO นี่นะครับนะแล้วในก่อนหน้านี้ก็ไปก็เข้าไปเอี่ยวแล้วเอี่ยวเรื่อง Intel ไง
0: Intel
1: นี่ก็ไปลงทุนร่วมพูดถึง 10% นะฮะและยังมีสิทธิพิเศษในการโหวตในบริษัท Intel ด้วยมันก็เลยทำให้หุ้น Intel เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาพุ่งขึ้นไป 200% นะครับIntel เนี่ยหุ้นมันตกต่ำมายาวนานมากอย่างที่รับรู้กันอยู่ใช่มั้ยครับนะแล้วเป็นไงครับตอนนี้เป็นไงฮะเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลก็ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของเอกชนอย่างกว้างขวางเช่นนี้ที่แทบไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะในอดีตเนี่ยเวลารัฐบาลอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็มักจะเวลาเกิดวิกฤตการณ์จนกระทั่งบริษัทเหล่านั้นอาจจะล้มลงนะถ้ารัฐบาลไม่เข้าไปช่วยเหลือไม่เข้าไปประคับประคองเอาไว้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับรัฐบาลพยายามเข้าไปมีส่วนในการเข้าไปร่วมถือหุ้นเข้าไปร่วมโหวตเข้าไปร่วมวงการทิศทางของบริษัทอย่างกว้างขวางนะครับนะเช่นกรณีแรเอิร์ธเนี่ยเป็นไงครับUSA Rare Earth หรือว่า USA ชื่อย่อนี่นะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์นะฮะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะมีมูลค่าทั้งเงินช่วยเหลือและก็เงินให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำนี่นะครับนะถึง 1,600 ล้านเหรียญนะเพื่ออะไรครับเพื่อมาขยายกิจการต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง Rare Earth ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะไม่ว่าจะไปเปิดเหมืองใหม่ที่เท็กซัสเท็กซัสขนาดนี้เป็นแหล่งศูนย์กลางของการมี Rare Earth เยอะๆนะครับสมัยก่อนมันจะอยู่แถวแคลิฟอร์เนียแถวอะไรต่างๆทั้งหลายใช่ไหมฮะนะ
0: ครับ
1: อย่างนี้เช่นไอ้ MP Material เนี่ยไอ้ Mountain Pass เนี่ยมันก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาก็ไปเจอไอ้เหมืองยักษ์ใหญ่เลยอยู่ที่แถวเท็กซัสนะครับเป็นไงครับไอ้ยูซ่าเนี่ยบริษัทที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐล่าสุดจากไอ้ชิปแอดนี่นะก็จะเข้าไปพัฒนาไอ้แหล่งเหมืองแร่เอิร์ธนี่แหละนะครับแล้วก็อีก2ปีประมาณ2028ก็จะเริ่มติดแร่เอิร์ธออกมาสู่ตลาดได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้ยูซ่าเองก็มีกิจการต่างๆเกี่ยวกับแร่เอิร์ธอยู่ในหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับนะตัวอย่างเช่นเลยครับเขาก็มีโครงการทำให้นะครับการโปรเซสแร่เอิร์ธเนี่ยอยู่แล้วในสหรัฐอเมริกานะครับนะก็คืออยู่ที่รัฐต่างๆเช่นเลยครับอยู่ที่แถวโอคลาโฮมานะครับนะซึ่งพยายามที่จะรีไฟพวกไอทั้งไอ้ไรแลเอิร์ธและเฮฟวี่แลเอิร์ธทั้งแลเอิร์ธน้ำหนักเบาน้ำหนักนี่นะถ้าให้ของแพงๆเนี่ยมันต้องเป็นเฮฟวี่แลเอิร์ธใช่ไหมครับนะเป็นไงครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาทำเป็นโลหะทำเป็นเมทัลแล้วก็ทำเป็นแอลลอยนะและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือเพื่อนำไปสู่การผลิตเลยครับผลิตแมกเนตแมนูแฟคเจอริ่งก็คือการผลิตไอ้แม่เหล็กนะที่สำคัญมากต่ออุปกรณ์ต่างๆทั้งที่ใช้เพื่อในเชิงพาณิชย์และความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะครับนะ
0: และ
1: เป็นไงครับตอนนี้ก็เลยนะครับก็เลยทำให้ยูท่าเองนะครับหรือว่าบริษัทไอ USA Rare Earth เนี่ย ก็ได้น้ำเลี้ยงอย่างดีแหละนะครับและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างมากด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับสนับสนุนจากเงินของไอ้กระทรวงไอ้เกี่ยวกับพลังงานด้วยนะครับเข้ามาช่วยสมทบนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขานอกจากจะเปิดไอ้โครงการแรงเอื้อต่างๆทั้งในเท็กซัสในโอคลาโฮมาในโคโลราโดนะครับในแล้วก็นะครับในแล้วก็อีกหลายๆรัฐนะฮะในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขยายบทบาทของการใช้จมูกตัวเองหายใจในแรงเอื้อของสหรัฐอเมริกาอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับนะและยังมีโครงการจะไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับเช่นไปเลยครับเช่นไปลงทุนในยุโรปในฝรั่งเศสนะครับนะลงทุนในบราซิลนะครับลงทุนในที่อื่นๆนะครับเพื่อทำให้สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยสามารถกอบกู้ไอ้ห่วงโซ่อุปทานด้วยการผลิตไฮเลอร์กลับขึ้นมานะครับอันนี้แค่บริษัทแรกนะครับบริษัทล่าสุดเป็นข่าวในวันนี้เองที่ผมเพิ่งจะรีวิวเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็คือนะครับบริษัทที่มีชื่อว่า Element USA นะครับนะครับขณะเนี้ยนะครับรัฐบาลได้ใช้เงินอีกก้อนหนึ่งนะครับก็มูลค่าเป็นหลักร้อยล้านเหรียญนั่นแหละครับนะครับเป็นหลักก้อนแรกใน667ล้านเหรียญสหรัฐนะก็ไปช่วยนะครับช่วยบริษัท Element USA แล้วก็ Colorado School of Mineก็คือโรงเรียนเหมืองแร่ที่อยู่ที่โคโลราโดโคโลราโดเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตเหมืองแร่ในสหรัฐอเมริการัฐหนึ่งนะครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่กันเลยครับการดีไซน์การออกแบบนะครับการก่อสร้างนะครับแล้วก็การหาทางผลิตไอ้แร่เอิร์ธอิเลเมนต์นะครับหรือว่า REE นะครับที่เขาเรียกเป็นชื่อย่อนี่นะครับนะและเลยครับเขาบอกเนี่ยเขาจะสามารถผลิตไอ้แร่เอิร์ธอิเลเมนต์ที่สำคัญมากที่เอามาใช้ต่อในการทำแม่เหล็กก็ดีทำแอนลอยก็ดีทำว่าโลหะต่างๆที่สำคัญทั้งหลายนี่นะไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ตันนะนี่คือโครงการอีกบริษัทหนึ่งที่เขาได้มีการเปิดตัวมานะครับนะแล้วขณะเดียวกันเองครับเขาก็ยังเป็นไงฮะก็ยังนอกจากการได้รับเงินจากรัฐบาลกลางแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ได้รับเงินจากใครด้วยครับนะที่น่าจับตามองมาก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็คือได้รับเงินจาก Department of War ก็คือกระทรวงสงครามของพิเทคเสร็จไงฮะที่จะเข้ามาสมทบในการทำให้บริษัทที่ว่านี้นะครับนะก็คือให้ Element USA เนี่ยนะครับสามารถผลิตแร่เอิร์ธที่ใช้ในเรื่องความมั่นคงป้อนให้แก่กระทรวงกลาโหมหรือว่าป้อนให้แก่เกษตรกรได้นะครับคำถามนี้ว่าทำไมสหรัฐอเมริกาจึงกระตือร้นมากหรือเกินในเรื่องของการแร่เอิร์ธเขาก็เลยเห็นแล้วไงว่าถ้าไม่เร่งพึ่งพาตัวเองขึ้นมาเนี่ยจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างแก่จีนอย่างต่อเนื่องกันไปเพราะอะไรครับเพราะทุกวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่าว่าแต่ผิดวิศวกรที่เชี่ยวชาญเรื่องแร่เอิร์ธซึ่งเขายังไม่มีนะฮะเขามีแต่ไอ้ภาควิชาที่เปิดสอนเรื่องเหมืองแร่ทั่วไปนะเพราะผลิตได้ทั้งปีเลยนะครับเต็มที่นี่200คนต่อปีนะครับไอ้วิศวกรที่ว่าด้วยการทำเหมืองแร่หลายนี่นะเป็น mining engineer หลายนี่นะแต่ของจีนเนี่ยเฉพาะวิศวกรเรื่องแร่เอิร์ธอย่างเดียวนะครับเขาผลิตได้ปีนึงนะไม่ต่ำกว่า500คน
0: โอ้โห
1: เฉพาะเรื่องแร่เอิร์ธนะครับนะเพราะว่าขนาดเนี้ยทั่วทั้งจีนเนี่ยมันมีไอ้แร่เอิร์ธห้องแลบนี่นะฮะ 4-50 แห่งทั่วทั้งประเทศจีนนะครับซึ่งขนาดนี้มีการเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขายังมีมหาวิทยาลัยเปิดสอนเรื่องแร่เอิร์ธหลักๆเลยนี่นะเป็นวิชาเอกนะครับ10กว่ามหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับที่กระจายตัวอยู่ในจีนนี่นะครับแต่ครับและขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยเชื่อมโยงกับบริษัทก็คือใช้ work based education อย่างที่ปัญญาภิวัฒน์ที่ผมก็ไปร่วมบริหารอยู่ขณะนี้ทำอยู่นั่นเองก็คือใช้หลักวิชาการประสานภาคปฏิบัติก็คือส่งนักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานในบริษัทแร่เอิร์ธทั้งหลายเนี่ยนะที่มีมากมายในจีนเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับฉะนั้นนี่คือกรณีของจีนนะครับนะและจีนก็ทุ่มเทอย่างมากซึ่งมีโอกาสต่อไปผมจะค้นคว้าข้อมูลมาพูดในรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นวันนี้เราจะเน้นย้ำเรื่องว่าอเมริกาแก้เกมยังไงนะครับแต่ว่าภายใน5ปีข้างหน้านี้ผมก็คิดว่าอเมริกาคงจะแก้เกมได้มากพอสมควรภายในแผน15ของจีนนี่นะครับแต่ว่าภายใน5ปีนี้จีนจะต้องเร่งพึ่งพาตัวเองทางด้านของเซมิคอนดักเตอร์ทางด้านของการผลิตชิปเนี่ยอย่างขนาดใหญ่นะขณะที่อเมริกาต้องพึ่งพาตัวเองด้านแร่เอิร์ธและขณะเดียวกันจีนเราซึ่งพึ่งพาตัวเองเรื่องแร่เรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ย คุณถึงได้คิดว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนครับ
0: ใครจะมาถึงเส้นชัยก่อน
1: นะครับ
0: น่าคิดทีเดียวนะว่าใครจะมาถึงเส้นชัยต่อเพราะมันต้องมันแข่งกัน2ทางพอดีนะฮะอีกคนนึงแข่งอีกคนนึงไปทําต้นน้ําอีกคนนึงยังอยู่ทําปลายน้ําไปพัฒนาปลายน้ําก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็ได้ข้อมูลมาจะอาจารย์พบค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับแร่แร่เอิร์ธแล้วก็ทางอเมริกาเองก็เร่งการพัฒนาตรงนี้ไปค่อนข้างจะเยอะนะเท่าที่ดูปัจจุบันเนี้ยแร่แร่เอิร์ธที่นำมาใช้ในการผลิตแม่เหล็กก็ดีในการทำชิปก็ดีเนี่ยมันมีความสำคัญค่อนข้างจะมากมันไม่ได้เป็นเฉพาะตัวแร่อย่างเดียวนะเป็นผลิตเป็นลิควิดนะฮะในการที่จะไปเคลือบไอเซมิคอนดักเตอร์นะหรือเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างจะสำคัญนะแล้วก็ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าแม่เหล็กที่ของคนจีนทำเห็นไหมอะไรก็เล็กนิดเดียวก็มีแม่เหล็กก็ติดแล้วก็แรงด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คงต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นไงต่อไปช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดดำเนินต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันท์ลงพื้นที่สงขลาติดตามความก้าวหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลานายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้รวมถึงโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารซึ่งได้รับมาตรฐาน GMPโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารหน่วยงานนักวิจัยและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงอวมีนโยบายผลักดันภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศครอบคลุมทางด้านการแพทย์อาหารการเกษตรท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยมุ่งใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและอัตลักษณ์ของพื้นที่ฝากขังพี่สาวและน้าชายร่วมฆ่าน้ององุ่นตำรวจสภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวน้าชายอายุ17ปีและพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นวัย13ปีไปยื่นคำร้องฝากขังที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิหลังผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้กระสอบคลุมหัวและบีบคอน้ององุ่นวัย7ขวบจนเสียชีวิตก่อนนำศพไปทิ้งอำพรางในสวนยางพาราโดยมีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดเมื่อวานนี้จุดแรกเป็นบ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่2ที่นำร่างน้ององุ่นไปทิ้งโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพี่สาวน้ององุ่นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะที่น้าชายถูกแจ้งข้อหาปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพล่าสุดทางศาลทองผาภูมิไม่ให้ประกันตัวน้าชายและพี่สาวของน้ององุ่นส่งตัวไปยังสถานพินิจกาญจนบุรีต่อไป WHO แถลงข้อมูลอีโบลาระบาดใน DR คองโกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น452คนส่วนยูกันดาพบผู้ติดเชื้อแล้ว19คนพร้อมยืนยันผู้เสียชีวิตสะสมจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วใน DR คองโกอยู่ที่82คนและยูกันดา2คน WHO ยังตั้งข้อสังเกตว่าการที่ DR คองโกและยูกันดาตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วรายใหม่เพิ่มถึง100คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก20คนภายในช่วง24ชั่วโมงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ายังคงเกิดการแพร่เชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่อง WHO ยังร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศแผนรับมือการระบาดระดับทวีปในระยะ6เดือนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พร้อมบรรจุภัณฑ์เม็ด

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:09 ท่านฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเจ้มชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ครับตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงมาถึงบ่าย4 โมงนะครับช่วง15:00 นเป็นต้นไปก็เป็นช่วงของรายการเจาะตลาดมังกรช่วง Insight China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอย่างดำเนินรายการโดยผมสมยศเจ้มชอยเหมือนเดิมนะครับก็หลายท่านเป็นแฟนประจำนะรายการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะท่านก็เป็นคนมาใหม่บ้างนะผมก็เป็นคนที่ใช้ AI แต่ผมกลัว IO นะพวก IO กลัว IO มากกว่ากลัว AI AI ผมไม่กลัวนะครับเพราะผมใช้มันนะแต่ IO ผมไม่ค่อยได้ใช้นะแต่มี IO มาเยอะนะก็รู้ๆกันอยู่นะครับก็คุณอินทราบุษยานนท์สวัสดีมาแล้วนะหมายผมเอ๊ะคุณอินทราหายไปไหนวันนี้กลับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเหมือนเดิมคุณสุรพลเติมอริยบุตรนะครับสวัสดีมานะฮะคุณการอ๋อคุณคุณกฤษฤทธิ์ดวงเพชรคุณนะคุณกฤษฤทธิ์ดวงเพชรสวัสดีมาเลยนะฮะโอเคครับสวัสดีผมมานะฮะก็นะท่านก็ยังฟังเฉยๆนะฮะจะมีช่วงอาจจะมีภารกิจอะไรอย่างนี้นะเวลาขับรถต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับฟ้าท้องฟ้าจะครึ้มนะครับแล้วก็การใช้ AI ก็ต้องใช้กันพอประมาณนะอย่าไปเชื่อ AI มากนะก็แต่ AI ก็มีอิทธิพลมีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้นไปแล้วทุกวันเนี่ยนะแม้กระทั่งไอ้โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ต่อไปก็จะเป็นโน้ตบุ๊ก AI โน้ตบุ๊กเขาเรียกเขาบอกว่า AI โน้ตบุ๊กแต่มันยังไม่ได้เป็น AI โน้ตบุ๊กโดยตรงนะแต่มัน CPU มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะช่วยที่จะเจเนเรตให้ทำให้ AI เราเรียกทำ AI ให้เร็วขึ้นนะแม้ว่าจะยังไม่ 100% นะแต่ก็ยังพึ่งพาเรื่องคลาวด์อยู่นะอีกหน่อยเนี่ยถ้าเผื่อตรงนี้ data center จะไม่ค่อยมีบทบาทอาจจะมีบทบาทน้อยลงนะถ้า CPU มันสามารถที่จะ generate AI ได้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้ผมว่า CPU หรือไอ้โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตนี่จะเปลี่ยนโลกนี้ไปเหมือนกับยุค 5G นะฮะเหมือนยุค 5G เนี่ยนะที่เราสามารถที่จะใช้อะไรเหมือนกับมือถือกับแลกเปลี่ยนกันได้ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนกันอยู่แล้วนะฮะทางของเนี่ยทางของ Microsoft เนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายข้อมูลกันได้ของiOS ก็เหมือนกันนะก็เปลี่ยนข้อมูลกันใช้แอปผ่านมือถือผ่านโน้ตบุ๊กได้เหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับปกติทำไมผู้บริโภคชาวจีนต้องปิดตลาดโลกไม่มีนะแต่ทำไมชาวจีนในสมัยนี้อ๋อขาดตลาดโลกเป็นตลาดโลกเพราะเป็นอะไรอ๋ออันนี้สมัยเขาพูดถึงว่าปกติทำไมผู้บริโภคชาวจีนจะต้องปิดตลาดโลกนะฮะอ๋อสมัยก่อนนี้นะฮะนะคุณกฤษฤทธิ์ดวงเพชรบอกมางั้นนะฮะเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันเลยนะเออทำไมตลาดโลกเนี่ยขาดผู้บริโภคชาวจีนไม่ได้เออเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าจีนมีพลเมืองเยอะนะฮะก็เอ๊ะแต่ก็ปัจจุบันนี้อินเดียก็เยอะกว่าแล้ว ใช่ไหมเออก็ไม่ใช่มาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารกันดีกว่าว่าทำไมตลาดโลกขาดผู้บริโภคชาวจีนไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับดร.ภัยจิตครับสวัสดีครับดร.ภัยจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับ
1: ผมแชร์เรื่องหนึ่งคุณสมยศพูดถึง CPU GPU สัปดาห์ที่ผ่านมาผมอยู่เมืองจีนนะมีกระแสนะที่ออกจากผู้เชี่ยวชาญนะในวงการเซมิคอนดักเตอร์ว่าวันนี้จีนกำลังให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการประสานนะการทำงานของ GPU นะคือไอ้ตัวเล็กๆลูกจีบลูกจ้อยเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์นะต่อประสิทธิภาพการใช้งานนะครับจะเป็นชิป AI จะเป็นอะไรก็ตามนะคือเขาบอกว่าอย่าไปพึ่ง CPU อย่างเดียวเขาบอกว่าจะเอา GPU เนี่ยมาประสานกันเหมือนกับตัวเล็กๆจับมือกันนะครับถ้าระหว่างการเชื่อมประสานระหว่างกันมันดีเขาบอกว่ามันจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน นะของเครื่องเหล่านั้นดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นกระแสเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่ถึงขนาดตรงกันข้ามแต่ว่าก็เป็นกระแสที่มาคานมาต่อสู้กับNVIDIA ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับ
0: คือทำให้มันซ้อนๆกันแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้นั้นแต่ก็จะสังเกตดูนะเดี๋ยวนี้มันเครื่องมันจะร้อนลงเหมือนกับ iPhone 18ที่กำลังจะมาเนี่ยจะหนากว่าเดิมนะ iPhone 18จะใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าจะรองรับไอ้พวกเนี้ยรองรับไอ้พวกเนี้ยเพราะชิปมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับแต่เขาจะทำให้มันประสานงานกันได้ดีขึ้นนะมันจะทำให้ภาพการทำงานของเครื่องดีขึ้นอันนี้ก็ว่าไปนะครับแต่นี่กลับมาประเด็นของเราว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ตลาดจีนนะจึงกลายเป็นตลาดที่โลกขาดไม่ได้จริงๆแล้วประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ผมคิดเองหรือว่านั่งคุยกับพี่สมยศแล้วเกิดไอเดียนี้นะจริงๆแล้วเกิดจากแฟนๆรายการครับก็เรียนคุณสมยศว่าแฟนรายการ 96.5 เนี่ยจอตลาดในองค์กรได้เยอะมากเลยผมไปในหลายที่ก็ไปพบปากกันแต่เราก็จะมีคนถามประเด็นต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นะครับปรากฏว่าผมบอกประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะน่าหยิบยกมาพูดคุยกับแฟนรายการ
0: ครับเหมือนกับที่คุณกฤษฤทธิ์ดวงเพชรถามเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมจีนเมื่อก่อนนี้ปิดโลกนะแต่ทำไมซับจีนสมัยเนี้ยทำให้ตลาดโลกขาดจีนไม่ได้เป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมครับ
1: เอาอย่างนี้ก่อนเอาเริ่มต้นจากผมว่าพื้นฐานเลยเนี่ยตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะการเติบโตแรงในด้านเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันเสมือนกับการดูดความมั่งคั่งของโลกไปเขาส่งออกเยอะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มากกว่าการนำเข้าแต่ปรากฏว่าแน่นอนพอเศรษฐกิจของจีนเติบใหญ่มากขึ้นนะอย่างปีที่แล้วก็ขึ้นไปแตะ20ล้านล้านเหรียญทะลุ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันก็ทำให้ขนาดของตลาดนะผู้บริโภคเนี่ยมันใหญ่ขึ้นและแน่นอนจีนก็นั่งนึกล่ะนะว่าเอ๊ะถ้าขืนไปอย่างนี้ในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวจีนก็จะเสียพวกไม่มีคนคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นโดยพื้นฐานเลยนะผมว่าประเด็นที่คุณสมยศหยิบยกเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกต้องนะครับ 1,400 ล้านในมิติเชิงปริมาณนะครับเป็นขนาดตลาดที่ใหญ่มากนะครับหลายคนพวกเราชอบพูดกันบอกว่าไปขายไม้จิ้มฟันนะให้คนจีนสักคนละชิ้นนะก็รวยแล้วทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติในเชิงธุรกิจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในเชิงการตลาดเป็นไปไม่ได้แต่การเข้าถึงแม้กระทั่ง 1% ของตลาดนะครับก็อาจจะทำให้บริษัทของเราประสบความสำเร็จได้นะในมิติเชิงปริมาณนะจาก 1,400 ล้านคนแม้ว่าจีนจะเสียแชมป์ให้กับอินเดียไปแล้วก็ตามนะครับแต่ 1,400 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเชิงปริมาณอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากณขณะนี้เพราะจีนเนี่ยมีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของเขาเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นว่าจากเดิมเราคิดขายคนจนไม่ง่ายนะที่มีแต่เชิงปริมาณวันนี้จีนกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามไปด้วยนะครับเรากำลังพูดถึงคนชั้นกลางนะครับมากกว่า400ล้านคนเพราะว่าตอนที่เขาฉลองไอขจัดปัญหาความยากจนเมื่อปี2020เนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขคนชั้นกลางเขาอยู่ที่ประมาณ400ล้านคน
0: โ
1: อ้นี่มองระยะยาวเนี่ยจีนมองว่าจนถึงปี2035ที่เขาบอกว่าเขาเป็นเป้าหมายระยะกลางที่เขาอยากจะพัฒนาประเทศเขาเป็นสังคมนิยมที่มีความทันสมัยเนี่ยนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยเขากำลังพูดถึงคนชั้นกลางจำนวน800ล้านคนครับคือเพิ่มขึ้น2เท่าเลย
0: เราก็ระบุ
1: ตลาดคนชั้นกลาง2.5 เท่าของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนะ
0: คร
1: ับ นะครับอันนี้ก็เป็นมิติด้านหนึ่งอันนี้พอตลาดมันเติบใหญ่แบบนี้มันก็ทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจทางการตลาดของหลายๆเรื่องมันผุดขึ้นตามมาแล้วแต่ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะจะมีอะไรเกิดขึ้นเช่นคนรวยใช่ไหมก็จะกินอาหารดีขึ้นก็จะกินอาหารที่มีคุณภาพดีขึ้นใหญ่สุขภาพ
0: นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวแทรกนิดหนึ่งบอกว่าทัวร์เนี่ยไปเดี๋ยวนี้เสิร์ฟข้าวช้ามากเลยทำไมเป็นอย่างนั้นคนใจโมโห
1: จริงๆแล้วคนจีนเนี่ยข้าว
0: ไม่เคยกินข้าวเลยเดี๋ยวนี้ไม่กินข้าวเลย
1: ข้าวเสิร์ฟหลังสุดนะโดยพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาจะทานกลับกันก่อน
0: อ๋อครับ
1: แป้งไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามนะ
0: ครับ
1: จะเสิร์ฟสุดท้ายเพราะคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่เวลานั่งโต๊ะสังสรรค์กันเนี่ยก็ดื่มกินไปเรื่อยนะครับแต่ก่อนกลับก่อนแยกย้ายนะข้าวหรือแป้งเนี่ยนะครับจะเป็นจานสุดท้ายเพื่ออันแรกส่งสัญญาณบอกแขกเหลือว่าเฮ้ยนี่จานสุดท้ายแล้วนะอันที่สองสมัย
0: ก่อนโต๊ะจีนเมืองไทยเลยเหมือนโต๊ะจีนเมืองไทยแล้วมีข้าวผัดมาสุดท้าย
1: ใช่ครับแนวคิดเดียวกันหลักการเดียวกัน
0: ครับแต่คนจีนกินโปรตีนกินเนื้อกินอะไรต่ออะไรมากเลยไม่เคยกินแป้งเหมือนเดิมแล้วเนี่ย
1: ครับแต่ที่สำคัญคือคนสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาลำบากใช่ไหมเส้นทางคมนาคมขนส่งก็ลำบากเฮ้ยยังไงต้องกินข้าวให้อิ่มท้องก่อนก่อนแยกย้ายอย่างน้อยคุณไปเนี่ยนะมารู้ว่าจะอีกชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านเนี่ยนะครับก็จะได้อิ่มท้องไม่ไปหิวกลางทางต้องไปแวะอะไรต่างอันนี้ก็เป็นจากวัฒนธรรมเดิมจากวิธีปฏิบัติเดิมก็เลย
0: หิวน่าจะถามเลยหรือเจ็บปุ่งบวยกินข้าวมาหรือยังเจ็บปุ่งบวย
1: ครับต่อคุณสมยศพูดถึงแต้จิ๋วนี่ตอนนี้คนแต้จิ๋วในจีนนี่เชื่อหน้าชูตาครับ
0: เพราะทำไมอ่ะ
1: เพราะหนังเรื่องอาม่าหนังอาม่าต่างจากแต้จิ๋วที่ภาพเป็นภาษาแต้จิ๋วเลยเนี่ยดังมากจนกระทั่งคนจีนร้านชุมชนคนแต้จิ๋วในแต่ละหัวเมืองนะนั้นเมืองจีนเนี่ยนะขายดิบขายดีคนแห่กันไปกินอาหารนะแต้จิ๋วกันไปซึมซับวัฒนธรรมไปทดลองพูดภาษาแต้จิ๋วกับคนแต้จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยต้น
0: ครับฝึกภาษาต่างประเทศเหมือนกันฝึกภาษาต่างแตกต่างครับ
1: กับอันนี้ก็กลับมาอันนี้เป็นประเด็นแรกว่าโอ้มันเลยทำให้โลกเนี่ยต้องให้ความสนใจกับตลาดผู้บริโภคจีน
0: ครับ
1: การที่สองที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยจีนเขาไม่ได้ใหญ่ด้วยตัวของตัวเองเท่านั้นแต่เขายังเติบโตแรงพอเติบโตแรงเนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
0: โอ้ครับ
1: นะครับคือเศรษฐกิจจีนอาจจะบอกว่า20ล้านล้านอาจจะตีซะประมาณ 20% ของ GDP โลกแต่ถ้าพูดถึงอัตราการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกจีนอาจจะปาไปมากกว่า 30% คือขาดจีนไปเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะโทษนะผ่อนคันเร่งไป 30% ลองนะผ่อนความเร็วไป 30% ดังนั้นการที่เศรษฐกิจโลกมันถ้าจะเติบโตช้านะมันก็จะทำให้ขนาดตลาดเล็กลงถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มิติของจีนจึงมีนัยยะความสำคัญแบบนั้นว่าอ๋อเพราะคุณเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญนะครับคุณไม่เพียงแต่เป็นตลาดใหญ่สำหรับการรองรับสินค้าจากต่างประเทศนะที่จะเข้ามาทำตลาดที่จะเข้ามาค้าขายด้วยแต่ยังหมายรวมถึงการที่คุณช่วยให้นานาประเทศเติบใหญ่มากขึ้นนะครับนี่พอประเทศเริ่มมีหน้ามีตานะครับสิ่งหนึ่งที่เราพบเวลาประเทศไหนพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเริ่มใส่ใจกับความเจริญของเขาใส่ใจกับพฤติกรรมของเขากลายเป็นว่าเทรนด์ของจีนเนี่ยแนวโน้มต่างๆเรื่องพฤติกรรมการบริโภคของจีนเนี่ยมันกำลังกลายเป็นเทรนด์ของโลกนะฮะจึงทำให้จีนเป็นเหมือนสนามทดลองในมิติเชิงธุรกิจเชิงการตลาด
0: โอ้ครับ
1: นะเราลองดูเดี๋ยวอีคอมเมิร์ซอย่างนี้เป็นต้น
0: คร
1: ับ ไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะ
0: ชัดเจน
1: การค้าผ่านดิจิตอลอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเราเคยคุยกันในรายการนะการบริโภคขนาดเล็กการบริโภคหรือ small consumption เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นในเมืองจีนก่อนคนมองหาความสุขเล็กๆน้อยมากกว่าการใส่เงินซื้อหาสินทรัพย์ขนาดใหญ่แบรนด์ดังๆระดับโลกเพราะเศรษฐกิจโลกนะมันเติบโตในอัตราที่ลดลงเศรษฐกิจจีนก็เติบโตในอัตราที่ลดลงกว่าเดิมนะคนจีนผู้บริโภคก็เลยบอกเฮ้ยงั้นต้องระมัดระวังการจับจ่ายนะอะไรที่ซื้อหาความสุขได้ระยะสั้นไม่ต้องใช้เงินเยอะนะเป็น small consumption เป็นการบริโภคขนาดเล็กนะก็กลายเป็นเทรนด์ของโลกนะแม้กระทั่งในบ้านเราสังเกตไหมเออเดี๋ยวนี้หลังอาหารกลางวันเอางั้นไปนะชานมสักแก้วนึงกาแฟสักแก้วนึงไอศกรีมสักถ้วยนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: หมีซื่อมีซื่อเนี่ยร้านมีซื่อมาติดอยู่ข้างๆบ้านผมเนี่ยมาแล้ว
1: ต่ออ๋อมี
0: ซื่อ
1: มีซื
0: ่อมีซื่อมีซื่อผมก็คงอ่านเป็นมีซื่อนะ
1: ครับหรือเราเคยคุยในรายการบอกโอ้เดี๋ยวนี้คนจีนฮิตเรื่องอะไรเรื่องสัตว์เลี้ยงอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเทรนด์ต่างๆเหล่านั้นซึ่งบางทีจีนก็รับจากต่างประเทศแต่เพราะว่าโมเมนตัมในเมืองจีนใหญ่ตลาดมันใหญ่พอเขารับมาเขาต่อยอดมันกลายเป็นตัวขับเคลื่อนแนวโน้มหรือพฤติกรรมการบริโภคของโลกต่อไประดับหนึ่งนะด้วยเหตุนี้ธุรกิจจึงต้องจับตามองนะว่าพฤติกรรมการบริโภคของจีนเป็นยังไงเพราะเห็นคนจีนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวจะกระทบกับพฤติกรรมของโลกนี่ก็ทำให้สะท้อนว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยว่าไงตลาดจีนก็เป็นตลาดผู้บริโภคจีนเป็นตลาดที่โลกต้องให้ความสนใจ
0: ครับ
1: ประการอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติเชิงคุณภาพที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่เราเห็นคือแบรนด์ชั้นนำของโลกอะนะสินค้าที่ขายโดยเฉพาะยิ่งมีราคาแพงนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสร้างรายได้หลักจากตลาดจีนว่าง่ายไม่มีตลาดจีนบริษัทต่างๆเหล่านั้นแทบเจ๊งอ่ะ
0: ครับ
1: แทบทุกรายการสินค้าหรือแม้กระทั่งแบรนด์อะไรก็ตามนะโทรศัพท์มือถือนะขายไปจีนก็ขายแม้กระทั่ง Apple ของสหรัฐใช่มั้ยฮะโทรศัพท์มือถือก็ขายดีมากเลยในเมืองจีนใช่มั้ยเราเห็นเทสลานะเราเห็นอะไรเราคุยกันในรายการโรเรียลอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในเมืองจีนเครื่องทำเครื่องสำอางนะครับหรือแม้กระทั่งสตาร์บัคนะครับจำนวนสาขามากที่สุดนะครับลำดับสองของโลกก็อยู่ในเมืองจีนอย่างนี้เป็นต้น
0: รวมทั้ง
1: นะแล้วก็เยอะแยะเลยนะครับเครื่องใช้ทางกีฬานะอาดิดาสไนกี้อะไรต่างๆรถยนต์นะเหล่านี้นะเป็นแบรนด์ที่ปัจจุบันพึ่งพารายได้หลักจากตลาดจีน
0: รถยนต์แม้กระทั่งรถยนต์นะผมว่าท่านพิจิตรนิสสันไอ้ฮอนด้าโตโยต้าเนี่ยก็พึ่งตลาดจีนเยอะมากนะ
1: ถูกครับมันถึงขนาดว่าอะไรนะวันนี้เนี่ยพวก CEO เวลาเข้าไปไม่รู้เขาให้สัมภาษณ์เพื่อเอาใจจีนหรือเปล่าแต่เขาสัมภาษณ์ด้วยโทนเดียวกันว่าวันนี้ถ้าเข้าตลาดจีนไม่ได้นะหรือไม่เข้ามาทำตลาดในเมืองจีนเท่ากับว่าคุณปิดโอกาสตัวเองในการเข้าก้าวขึ้นสู่แบรนด์ระดับโลก
0: อ
1: ันนี้ก็สะท้อนว่าโอ้โหแสดงว่าตลาดจีนมันใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก
1: มันมีความสำคัญมาก
0: เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์เลยนะครับ
1: อีกอันหนึ่งคือมิติอาจจะเป็นด้านการผลิตนะครับคือจีนเนี่ยพอใหญ่มากๆมันก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญที่มีอิทธิพลต่อห่วงโซ่ประทานระดับโลกคือจีนจะผลิตอะไรเพื่อการส่งออกจีนก็ต้องหาวัตถุดิบถูกไหม
0: ครับ
1: บางทีก็เอาวัตถุดิบจากต่างประเทศไม่ใช่แต่เฉพาะด้านผู้บริโภคนะแม้กระทั่งสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม
0: ก็ดูตัวเลขการนำเข้าที่ขยายตัวนะของจีนเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยขยายตัวต้องเท่าไหร่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะ 11% นะ
1: ครับจีนขยายตัวดีแล้วภาคการค้าระหว่างประเทศเขาขยายตัวแรงนะครับเอาสินค้าเกษตรบ้านเราแล้วกันผมเคยคำนวณตัวเลขคร่าวๆสินค้าส่งออกสินค้าเกษตรที่เราทำส่งออกนะของประเทศไทยนะ
0: คร
1: ับ เข้าจีนที่เดียวเนี่ยประมาณ 40% ของทั้งหมด
0: ของทั้งหมดที่ส่งออกเลยนะ
1: ครับเท่ากับว่าโอ้โหในยะความสำคัญของตลาดจีนต่อสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยิ่งลงไปจนถึงรากหญ้าเกษตรกรบ้านเราสูงมากเลยถูกไหมมิติลักษณะแบบนี้มันก็เชื่อมโยงไปยังสินค้าอื่นที่จีนนำเข้าไปแล้วอาจจะเอาไปแปรรูปมันสำปะหลังนะหรือว่าไอ้พวกผลไม้ก็อาจจะไปแปรรูปยางพาราก็อาจจะไปผลิตเป็นเครื่องนอนไปทำอะไรต่างๆหลายอย่างพวกเนี้ยก็มีนัยยะความสำคัญที่ซ่อนอยู่ว่าโอ้จีนนอกจากเป็นฐานการเป็นตลาดผู้บริโภคแล้วนะภายในของเขาซื้อแล้วไม่พอจีนยังผลิตแล้วทำส่งออกอีกมันเหมือนกับประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่ประทานกับสินค้าหลังเหล่านี้ของจีนได้ส่งออกทางอ้อมไกลๆตามไปด้วยครับนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นนัยยะความสำคัญที่มันซ่อนอยู่นะครับที่ อาจจะช่วยตอบไปแฟนรายการว่าเอ๊ะทำไมโลกถึงขาดตลาดจีนไม่ได้
0: จีนไม่ได
1: ้ในยุคหลังครับ
0: ครับหลายคนก็บางคนก็เข้าใจผิดนะคิดว่าส่งออกผลไม้เนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยของน่าจะเป็นการประเทศไทยต้องพึ่งพาการส่งออกชายแดนการค้าชายแดนสำคัญแต่จริงมันไม่ใช่นะการค้าที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไปประเทศต่างประเทศไปไกลๆเนี่ยเราพึ่งพาสหรัฐพึ่งพาจีนซึ่งพาสหภาพยุโรปมากกว่านะครับไม่ใช่พึ่งพาเฉพาะประเทศชายแดนนะฮะตรงนี้บางคนเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะแต่เรื่องของการส่งออกจริงๆเนี่ยที่เป็นล่ำเป็นสันเนี่ยเราส่งออกตรงนั้นค่อนข้างเสียเยอะกว่านะฮะแต่บางคนก็ไปพูดเป็นข่าวออกไปนะฮะพวกยูทูบเบอร์พวกอินฟูเนี่ยไปพูดว่าโอ้ยเนี่ยไทยเราพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านนะมาเลเซียบ้างประเทศเมียนมาบ้างประเทศลาวบ้างอันนี้ก็เป็นการส่งออกในระดับหนึ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ส่งออกหลักๆเลยเนี่ยก็ไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ของไทยเรา
1: ประเด็นสำคัญผมเสริมนิดเดียวนะในแผน15เขาจริงๆเราต้องในช่วง 2-3 แผนที่ผ่านมารวมเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งแผน15เนี่ยภาคการบริโภคภายในประเทศของจีนนะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักที่ต้องจีนจะใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่ากับว่าอะไรเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการบริโภคในระดับที่สูงขึ้น
0: แสดงว่าตัว4มีอิทธิพลมากขึ้นนะฮะใน GDP
1: ดังนั้นในยักษ์ความสำคัญของเขาท่ามกลางเนี่ยสงครามนะทั้งทางกายภาพสงครามทางการค้าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับมันจึงทำให้ตลาดผู้บริโภคของจีนเนี่ยยิ่งมีระดับความสำคัญที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
0: คร
1: ับ ก็ดูลองฝากแฟนๆรายการที่อยู่ในวงการจับตามองนะครับ
0: ครับครับครับครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดจีนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรม

0: านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

0: 15:35 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซด์ชน่ากับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมเด็จชุมชอยครับท่านก็ติดตามกันทางหลายช่องทางนะทาง Facebook ทาง YouTubeนะฮะก็เป็น YouTube อย่างนี้ก็เป็นตัวหลักที่คนก็ติดตามแล้วก็ไปย้อนหลังฟังได้หรือแม้กระทั่งเปิดเป็นให้ดูเป็นภาษาพูดก็ไอ้คำก็ได้นะ CC นะเป็น CC ก็ได้นะดูหน้าจอนะฮะแล้วให้แปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้มันก็พูดเป็นภาษาอังกฤษพูดภาษาต่างๆได้แล้วแต่นะฮะ AI ของเครื่องแล้วแต่มือถือหรือประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กของท่านนะที่จะมีความสามารถทำได้แต่บางท่านโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าๆก็จะทำไม่ได้นะรุ่นใหม่ก็จะทำได้นะครับผมก็อย่างนี้นะครับก็เป็นธาตุ AI นะและผมก็ใช้ AI หลายตัวไม่ได้ใช้ AI ตัวเดียวนะฮะก็ใช้แบบใช้เขานะไม่ได้มาให้เขามาใช้เรานะเขาก็พยายามใช้ผมเหมือนนะเพราะว่าอย่างผมเปิดเพลงนะเปิดเพลงในเรียวนะฮะเขาก็มาบอกผมว่าโอ้ยคุณโหคนยอดเยี่ยมมากเลยเพลงคุณมีคนฟังเนี่ย20 นาที30 นาทีมีคนฟังต้อง200 คน200 ครั้งแล้วมีคนฟัง200 คนแล้วเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากให้คุณทำต่อ AI มาหลอกผมแล้วผมก็ไม่ทำตามนะครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ใช้ AI ไม่ดีเลยมันมั่วมันหาข้อมูลได้ไม่ตรงนะเพราะคุณก็ต้องรู้จักว่า AI มันมีหลายตัวนะเหมือนคุณมีลูกน้องคุณมีลูกน้องหลายคนคุณต้องเชื่อว่าลูกน้องคุณแต่ละคนเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันเก่งไม่เหมือนกันหรอกทุกคนหรอกนะแต่ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันดังนั้นคุณต้องเลือกใช้นี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเออน่าจะเปิดคอร์สสอนนะสมยศเฮ้ยอย่าไปเปิดเลยเสียเวลาผมอยู่บ้านสบายๆอย่างนี้ทีแล้วนะแต่ก็ต้องให้พัฒนากันเองนะว่าคุณต้องรู้จักคิดสอนให้คุณรู้จักคิดว่าคุณต้องคิดต้องรู้ข่าวรู้เหล่าให้ได้นะไม่ใช่ดูอะไรก็เชื่อไปหมดฟังเลยคนมาก็เชื่อไปหมดทุกอย่างนะหรือไปทำตามไอโอของคนอื่นมาบูลลี่คนอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้นะอย่าไปทำอย่างนั้นคือผมเสนอข้อมูลเนี่ยเพื่อที่ให้เกิดความเป็นจริงนะครับถูกต้องนะครับที่นำเสนอต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคอมเมนเตอร์ต่างๆนะครับที่นำเสนอเรื่องราวในการจัดตลาดทั้งก่อนเนี่ยเราก็พยายามให้ได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังมากที่สุดนะครับเออแล้วก็เมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของว่าคนประเทศข้างบ้านนะครับก็บอกว่าไทยต้องออกไปยังบางประเทศแต่ผมไม่เชื่อเขานะผมไม่เชื่อเขานะครับแต่ผมเชื่อว่าที่จีนเนี่ยมีงานแบบแปลกประหลาดอยู่เกิดขึ้นมีงาน Export to China2026เนี่ยจีนก็เปิดประตูการค้าใหม่ให้มีการส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศจีนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะประเทศไทยจะได้อะไรบ้างดร.ภัยจิตครับ
1: ครับผมอันนี้เป็นเคม export to China เดี๋ยวชื่อเต็มมันชื่อ big market for all
0: big market for นะ
1: export to China คือเป็นแคมเปญที่รัฐบาลจีนโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะต่อยอดนะจากงาน China International Import Expo ซึ่งจัดมาแล้ว8ครั้ง

0: ะครับครั้งที่แปดครั้งที่8ตอนเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยท่านหวังหวนเทาคือรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะครับคือปกติเนี่ยคนเนี่ยที่เขาจัดงานเอ็กซ์โปเนี่ยเขาจะจัดงานว่าส่งสินค้าออกเอาสินค้าจากเราเนี่ยไปต่างประเทศไม่มีใครที่จะเอาบอกว่าเอ้ยเอาส่งสินค้าจากต่างประเทศมาเข้าเราหรอกมีประเทศจีนเนี่ยกลับกับเขาคือทำให้มีสินค้าจากต่างประเทศมาเดี๋ยวท่านฟังจะไม่เข้าใจต้องบอกอธิบายให้ฟังดูนี่ชัดๆดินครับอาจารย์
0: เหตุผลสำคัญเพราะงี้ครับยศครับ
1: เพราะอะไรครับ
0: เหตุผลเพราะสำคัญเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติการค้าของจีนเนี่ยนะจีนเกินดุลการค้าของต่างประเทศนะครับมาถึงปีนี้เนี่ยมาถึงปีที่แล้วเนี่ยนะครับ32ปีต่อเนื่องครับ
1: โอ้ไม่ขาดดุล
0: ตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมา
1: ครับ
0: นะจีนอาจจะเริ่มเกินดุลด้วยตัวเลขไม่เท่าไหร่ระดับพันล้านเหรียญสหรัฐเคยขยับเป็น 5,000 ล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแล้วในยุคก่อนโควิดเนี่ยก็ไปแช่อยู่แถวๆ 4-5 แสนล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็เยอะมากนะ
1: ครับ
0: นะครับพอหลังโควิดหลายคนก็บอกอ้าวจีนคุณเสร็จแล้วการเกินดุลของคุณเนี่ยคุณเริ่มโดนกีดกันแล้วคุณเริ่มนู่นเริ่มนี่แล้วการส่งออกของคุณน่าจะชะลอการนำเข้าของคุณน่าจะต้องไม่แต่เรียกว่าไปในทิศทางเดียวกัน
1: เสร็จแน่จีนเสร็จแน่
0: ปรากฏว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
1: โอ้โห
0: คือเพิ่มไปอีก2เท่ากว่า
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะครับ ตัวเนี้ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนจริงๆแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกังวลใจเพราะจีนโดยพื้นฐานแล้วเขาพูดเสมอว่าในเรื่องมิติทางการค้าเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งหวังที่จะเกินดุลการค้าแม้ว่าในทางปฏิบัติเขาจะเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการการนำเข้าส่งออก
1: คร
0: ับ อันนี้พูดอย่างทางการทูตนะก็คือปีไหนถ้าเขาส่งออกไม่ค่อยได้เขาก็ชะลอการนำเข้าเพราะเขาเป็นฐานการผลิตอย่างที่เราคุยกันในเบรกแรกนะครับเขาก็นำเข้าวัตถุดิบมานะครับผลิตแล้วก็แปรรูปแล้วก็ส่งออกดังนั้นถ้าเขาส่งออกได้น้อยการนำเข้าวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็พลอยน้อยไปด้วยอันนี้ก็เป็นมิติของการนำเข้าส่งออกที่ได้รับการบริหารจัดการหรือชะลอการนำเข้าจากบางแหล่งซึ่งอาจจะว่าง่ายมีมิติทางการเมืองใครทะเลาะกับรัฐบาลจีนเหรอเดี๋ยวโดนเรื่องมาตรฐานโดนเรื่อง NTB เราเนื่องต่างอ
1: ัน
0: นี้เราเห็นมาโดยตลอด
1: ทำแบบยุโรปทำแบบอเมริกาเหมือนกันน่ะ
0: ใช่ครับแต่จีนบอกว่าเอ๊ถ้าถือเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะเสียเพื่อนไว้ง่าย
1: โอ้จีนมาคิด
0: เขาจึงมาเริ่มทำเรื่องของงานแสดงสินค้า China International Import Expo ที่ว่าแล้วก็จัดมาต่อเนื่องเลยเพื่อให้เป็นเวที เวทีในการจัดแสดงสินค้าและบริการของต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาบุกตลาดจีนแต่พอจัดมาถึงครั้งที่8เนี่ยแล้วกระทรวงพาณิชย์ออกแคมเปญพิเศษขึ้นมานะครับว่ายง่ายเราพูดกันสั้นๆว่าเป็น Export to China อย่างที่คุณสมยศเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับ
0: ลึกลงไปก็คืออยากเห็นแคมเปญนี้ช่วยสร้างสมดุลหรือสร้างความยั่งยืนทางการค้าระหว่างประเทศช่วยกระตุ้นการส่งออกของประเทศต่างๆที่ค้าขายกับจีนให้ส่งออกเข้ามาเยือนเมืองจีนได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง ก็คิดนอกกรอบมากเพราะเราไม่ค่อยเห็นประเทศไหน
1: ที่มีนโยบายอย่างนี้
0: แคมเปญแบบนี้มาก่อนใช่ไหมแต่จีนเริ่มทำนะครับตอนนี้ตรงนี้ทำไมน่าหยิบยกมาคุยเพราะทันทีที่จีนประกาศปลายพฤศจิกายนตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ของเขานะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ออกมาตรการเร่งดำเนินการนะครับในการที่จะทำให้แคมเปญนี้เกิดเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นจัดเรื่องของการเจรจาการค้าจัดฟอรัมเรื่องการเจรจาการค้าที่จีนจะนำเข้าสินค้าแล้วไม่ต้องรองาน CIIEเพราะงาน CIE จัด5
1: ปีละครั้ง
0: กายน
1: ครับ
0: นะครับคือถ้ารอก็เท่ากับปีนึงมาค้าขายกันที
1: ปีละครั้งหนึ่ง
0: ให้จัดกิจกรรมเสริมเลยนะผู้นำเข้าก็จะได้ผู้นำเข้าของจีนนะจะได้จัดซื้อจัดหาสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะไม่ใช่มุ่งเพื่อการส่งออกอย่างเดียวทำยังไงจะให้สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้มากขึ้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรไปปรับปรุงขั้นตอนพิธีการศุลกากรนะที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศคือพอพูดอย่างนั้นออกข่าวไปอย่างนั้นเนี่ยนะทุกคนก็จับตามองผมเองเนี่ยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพยายามติดตามเลยว่าจีนพยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่คือว่าง่ายจริงใจอย่างที่ออกแคมเปญหรือเปล่าหรือเป็นแคมเปญลอยๆกว้างๆนะพูดเอาใจประเทศคู่ค้าเท่านั้นปรากฏว่าจีนเดินหน้าพยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าประเทศคู่ค้าต่างๆจะได้รับประโยชน์แต่ในระยะแรกจีนบอกว่าประเทศหลักที่จะได้รับประโยชน์นะจากแคมเปญพิเศษนี
1: ้
0: จะมีอยู่ 5-6 ประเทศก่อนซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคว่าไง
1: จัดตัวแทนประเทศจัดตัวแทนภูมิภาคไว้เลย
0: ใช่ครับอาจจะมีสหราชอาณาจักรมีเคนยามีคาซัคสถานมีนาแต่ที่น่าดีใจคือหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยครับ
1: อ้าวเห็นแล้วเตรียมเลยนะครับท่านผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกนะ
0: ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยต้องเตรียมตัวนะอย่างที่คุณสมยศตั้งประเด็นว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้ประโยชน์ยังไงถูกไหมฮะเราจะได้ประโยชน์ไม่ใช่แต่เฉพาะว่าจีนทำนะเราต้องเตรียมความพร้อมด้วย
1: ตรงนี้สำคัญนะ
0: อันนี้สำคัญมากสินค้าและบริการของเราเห็นท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เดินทางจีเยือนจีนเมื่อเดือนก่อนนะครับแล้วไปพบท่านรองนายกนะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ของจีนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะในแนวคิดหลักๆ 2-3 เรื่องนะซึ่งมีความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็น่าจะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกแต่ผมเนี่ยอยากเห็นมากกว่านั้นผมอยากเห็นรัฐบาลไทยทำกิจกรรมนะที่จะส่งเสริมการส่งออกในเชิงรุกนะในเชิงรุกที่มันเป็นระบบและต่อเนื่อง
1: นะครับ
0: ผมไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีจะอยู่นานขนาดไหนหรือรัฐบาลจะอยู่นานขนาดไหนแต่ผมอยากเห็นประเทศไทยทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพราะอะไรเพราะโอกาสรออยู
1: ่
0: และผมคิดว่าอย่างน้อยนะแคมเปญ
1: แสงอยู่แล้วล่ะ
0: จะอยู่กับจีนอย่างน้อย5ปีค
1: ือ
0: ในแผน15เขาจะต้องทำให้มันเกิดผล
1: ภายใน5ปีเนี่ย
0: ในการที่จะลดการขาดดุลการค้าแล้วก็ช่วยประเทศคู่ค้าเขาให้สามารถส่งออกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยคุณมาเป่าประกาศแล้วแคมเปญแล้วผ่านไป 4-5 ปีเฮ้ยประเทศคู่ค้าคุณยังคงขาดดุลกับคุณมากขึ้น
1: อ๋อครับ
0: จีนก็จะเสียหน้าไปด้วยเพราะเหมือนกับว่ารัฐบาลจีนก็ไม่จริงใจกับรัฐบาลของชาติอื่น
1: ถ
0: ูกไหม
1: ครับ
0: ทำยังไงเมื่อกี้เราคุยกันในเบรกแรกเรื่อง small consumption การบริโภคขนาดเล็กเอ๊ะจีนมีพฤติกรรมแบบนี้เราอ่านพฤติกรรมผู้บริโภคเขาออกเอ๊ะ SME เนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์จาก small consumption มากเลยถ้าเราปรับปรุงสินค้าบริการให้ดีๆมีโมเดลธุรกิจที่ดีในการเข้าสู่ตลาดจีนนะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยนะควรให้ความสำคัญเออเราพูดเรื่องการสร้างแบรนด์กันมานานนะ storytelling จะต้องมีอัตลักษณ์จะต้องมีนู่นมีนี
1: ่ครับ
0: บรรจุภัณฑ์จะต้องได้รับความได้รับการพัฒนา
1: ให้ดีขึ้น
0: จะเกิดเป็นรูปธรรมได้ไห
1: ม
0: สินค้าโอท็อปบ้านเราที่เราเคยฟูมฟักกันมาหลายสิบปีนะมันจะถูกจัดชั้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นสินค้าโอท็อปเพื่อการส่งออกอย่างแท้จริงได้ไห
1: ม
0: เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเลยเราบอกว่าคนจีนรวยขึ้นนะอาหารเครื่องดื่มจะเป็นอาหารเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพได้ไหมเพราะคนพอเขารวยขึ้นเขาก็ห่วงใยสุขภาพเขา
1: คร
0: ับนะปลอดภัยมากขึ้นได้ไหมไม่ใช่กินแล้วท้องเสียแล้วนี่แสดงว่าไม่ได้มาตรฐานก็จะมีปัญหาในระยะยาวอีกหรือมันยั่งยืนหรือเปล่านะครับมิติของความยั่งยืนเนี่ยคือเรื่องสีเขียว
1: ตรงนี้น่าคิด
0: จีนให้ความสำคัญกับเรื่องคาร์บอนพีคคาร์บอนนิวทรัลิตี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมเคยเกิดแล้วบอกว่าผมคิดว่า2035จีนจะกำหนดไชน่าสแตนดาร์ด สมมุติว่าไชน่าสแตนดาร์ดของจีนที่กำหนดในปี2035อีกประมาณเกือบ10ปีข้างหน้าเนี่ยมีประเด็นเรื่องของพลังงานสีเขียวขึ้นมาว่าเฮ้ยโรงงานที่คุณจะทำส่งออกสินค้าที่คุณส่งออกมาเนี่ยจะต้องใช้แหล่งพลังงานสีเขียวอย่างน้อย 50% เพราะถึงตอนนั้นเนี่ยจีนน่าจะผ่านเกณฑ์แล้วเพราะเขาคาร์บอนพีค2030
1: ครับ
0: เท่ากับว่าผ่านไปถึง2035เนี่ยนะความพร้อมในการใช้พลังงานสีเขียวของโรงงานส่วนใหญ่ของจีนนะที่ผลิตอาหารป้อนคนจีนในมาตรฐานในประเทศเขาเนี่ยน่าจะเกินครึ่งเกิดเขาเอามาตรฐานนั้นมาใช้กับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศขึ้นมาจะทำยังไงไอ้นี่ก็เป็นเรื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เราจะต้องมอง
1: ครับนี่คุณจิตสฤทธิ์ดวงเพชรท่านผู้ฟังทางบ้านเขาก็บอกว่าเอ๊ะไองาน Export to China เนี่ย2026นี่น่าจะมาจัดที่ประเทศไทยนะจัดไม่กว่าจัดที่ประเทศจีนเป็นไปได้ไหมที่จัดที่ประเทศไทยทุกประเทศจีนครับ
0: ครับสามารถจัดได้ทุกที่ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมสมมุติว่าถ้าเราจัดออนไลน์นะแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกไหมที่ไทยอยู่ที่จีนแต่ถ้าเราจัดออฟไลน์นะครับก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายของคนอีกฝั่งหนึ่งที่จะเดินทางมาเจรจาเช่นเราจัดที่เมืองไทยนะจะให้คนจีนมาเจรจาใช่ไหมเราก็อาจจะต้องดูแลอะไรบางส่วนเขาหรือในทางกลับกันเราอยากจะไปขายของเขานะรัฐบาลอาจจะจับมือกับภาคเอกชนแล้วก็อาจจะดูแลค่าใช้จ่ายบางส่วนพาผู้ประกอบการไปบุกตลาดไปเจรจาการค้าที่เมืองจีน
1: คร
0: ับอันนี้มันแล้วแต่หลักคิดแต่มันจะต้องมีคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้น
1: ครับแต่การที่มี Export to China ของจีนเขาจัดนี่จีนเขารับผิดชอบในการจัดงานอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องไปจิตครับทุกอย่าง
0: เดี๋ยวนะแคมเปญ Export to China นะครับเป็นแคมเปญที่ซ่อนไว้ด้วยมาตรการการดำเนินการในหลายส่วนแต่ละส่วนเนี่ยจีนให้การสนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจีนจะต้องออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะสำหรับการที่เราจะต้องเดินทางไปเจรจาการค้าสมมติว่าที่เมืองจีนเราอาจจะต้องแบกรับอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ต้องทำความเข้าใจกับภาคเอกชนผมสังเกตเห็นการจัดงานแสดงสินค้าจำนวนมากนะครับของเราที่เมืองจีนสมมติว่าจะไปจัดThailand Week หรืออะไรก็ตามนะสัปดาห์สินค้าไทยขายที่เมืองจีนผู้ประกอบการไทยอาจจะเป็นไปได้ว่ารายย่อยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีกำลังทางเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับรัฐบาลก็พยายามจะดูแลแต่จริงๆแล้วในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าต้องพยายามให้ผู้ประกอบการส่วนว่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วมันจะทำให้งบประมาณที่ใช้นะครับมันกระจายไปยังผู้ประกอบการจำนวนมากขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่จะพาผู้ประกอบการจำนวนมากนะไปเจรจาการค้าไปสำรวจตลาดนะครับไปออกงานแสดงสินค้าหรืออะไรก็ตามผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการไปแบบฟรี
1: โอ้ฟรีไม่ดีบางทีไม่มีความรับผิดชอบไป
0: ใช่ครับแล้วบางทีไปเนี่ยไปฟรีเนี่ยก็อาจจะไปแล้วไม่ค่อยสนใจกับธุรกิจจริงๆเพราะฟรีแล้วนี
1: ่
0: นะแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนอ้าวถ้าอย่างนี้แหละเฮ้ยไปแล้วเดี๋ยวมันจะโทษนะขาดทุนนะมันจะนู่นนี่นะผู้ประกอบการก็จะต้องให้ความสนใจต้องเตรียมตัวแล้วไปถึงก็ต้องไปเจรจาการค้าต้องไปทำอะไรจริงจังนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องลองคิดลองทำเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่ต้องพูดคุยกัน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะทำได้เยอะเลยแล้วจีนก็พร้อมที่ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของพวกสายออนไลน์ทั้งหลายการค้าออนไลน
1: ์ครับ
0: พวกอีคอมเมิร์ซพวกไลฟ์สตรีมมิ่งพวกอะไรต่างๆจีนอย่าใช้ผมมุมมองผมนะอย่าใช้แพลตฟอร์มไทยในการคิดขายสินค้าจีน
1: อ๋อเนี่ยหลายคนเนี่ยบางเนี่ยต้องพิจิตรพูดเลยเดี๋ยวผมจะเสริมนิด
0: เพราะว่าอะไรหรือเปล่าคนจีนเข้าไม่ถึงแพลตฟอร์มบ้านเรา
1: อ๋อนี่เนี่ยเนี่ย
0: เราต้องใช้แพลตฟอร์มที่เขาเข้าถึงเราถึงจะเข้าถึงผู้บริโภคเขา
1: ครับ
0: นะเราอาจจะต้องจ้าง KOL KOC ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมนะของจีนนะครับซึ่งจีนเขามีเยอะเราอาจจะอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับ จ้างคนมาทำนะอยู่กับแพลตฟอร์มที่มันดีๆนะครับเหมือนกับเข้าร้านก็ต้องเข้าร้านที่ถูกต้อง
1: ที่ถูกต้อง
0: ที่เป็นออฟไลน์ใช่ไหมออนไลน์มันก็ลักษณะเดียวกัน
1: เหมือนกันเนี่ยหลายคนบางทีไม่เข้าใจตรงประเด็นนี้นะครับอย่างผมซื้อของในต่างประเทศเนี่ยผมซื้อหนังสือสมัยก่อนเนี่ยซื้อของจากต่างประเทศมาผมใช้ Amazon นะใช้ Amazon แล้วก็ใช้ซึ่งเป็นรั่วเป็นต้นฉบับของสตรีมมิ่งออนไลน์ก็ว่าได้นะแล้วก็อย่าง eBay อะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้ผ่านบัตรเครดิตที่มีความรับผิดชอบนะอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้าเราไม่ใช้แพลตฟอร์มของเขาอย่างที่ดร.เพชิตบอกเนี่ยมันไม่ได้นะเราใช้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันเข้าไม่ถึงแต่พอใช้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมันเข้าถึงแล้วมันกระจายแรงด้วยนะเหมือนกับเคสของสงกรานต์น่ะผมบอกให้เห็นได้ชัดเลยนะดร.เพชิตก่อนหน้าที่มีสงกรานต์น่ะโพของไทยบอกมันจะลดลงไปประมาณ10%นะฮะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะลดไปถึงประมาณ 9% นะครับแต่มันหงเสี่ยวชูใช่ไหมครับหงเสี่ยวชูเสี่ยวหงชูนะครับโทษเสี่ยวหงชูไปมีเรื่องของมีคลิปของไทยเนี่ยว่าคนสระผมนะมาล้างผมที่ประเทศไทยในงานสงกรานต์เนี่ยสาวคนนั้นโอ้โหคลิปนี้คนแห่ขึ้นเครื่องบินมาวันลูกขึ้นกันเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยแล้วมันมาแล้วคือเขาซื้อตั๋วไฟไหม้มากันเลยอ่ะนะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องอาศัยแพลตฟอร์มที่มันเข้าถึงได้ด้วยนะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอันนี้สำคัญที่ทวีจิตว่า
0: อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวถ้าพูดเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะคนที่อยู่สายอุตสาหกรรมก็จะนั่นรัฐบาลก็อาจจะต้องคิดทำยังไงที่จะเชื่อมห่วงโซ่อุปทานนะในอุตสาหกรรมหลักๆกับจีนมากขึ้นแม้ว่าจีนเนี่ยจะมีความสามารถในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายในประเทศเขาได้ดีแล้วก็ตามแต่บางทีเขาก็ยังคงต้องพึ่งพาหรืออยากได้แหล่งอะไรบางอย่าง
1: ใหม
0: ่ๆต่างประเทศเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะต่อการว่ายง่ายส่งออกทางอ้อมในระยะยาวนะหรือส่งไปแล้วผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดจีนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากคือเราต้องไม่โทษจีนฝั่งเดียวเราเองต้องทำด้วยนะครับวันนี้ผู้ประกอบการไทยจำนวนมากนะสมมติว่าอยากจะทำเรื่องทำธุรกิจอาหารอยากจะส่งออกเข้าตลาดจีนจะต้องขึ้นทะเบียนมาตรฐานนะ GACC ของจีนนะไม่รู้จะไปหน่วยงานไหนนะต้องวิ่งกี่หน่วยงานไปแล้วต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง
1: คร
0: ับ ใช้เวลานานขนาดไหนซึ่งส่วนใหญ่เวลาขั้นตอนกระบวนการมันเป็นเบี้ยหัวแตกต้องไปหลายหน่วยงานนะมันก็จะใช้เวลานานนะอันนี้ผมไม่พูดถึงความโปร่งใสไม่โปร่งใสนะแต่ว่าไอ้เนี้ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่บ้านเราอาจจะต้องมาคิดทบทวนนะในการจัดตั้งลักษณะพวก one stop service ที่จะให้บริการสำหรับการรับรองมาตรฐานออกใบอนุญาตหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อการส่งออกมันก็จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงคือเมื่อตอนนี้เขาพยายามจะเปิดช่องให้เราเข้าไปถูกไหมแต่ของเราแต่งตัวไม่พร้อมอ่ะว่าง่าย
1: อ๋อครับ
0: เราใช้เวลานานในการแต่งตัวเพราะว่าต้องวิ่งไปหยิบของนู่นไปหยิบแขวงนี่ไปอะไรต่างๆเซ็ตผมแต่ละที่นะไปกันคนละแห่งทำยังไงมันจะอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้มันประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการก็จะได้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องการส่งออกที่ลดลงความสามารถในการแข่งขันเขาก็จะดีขึ้นนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นสำหรับสินค้าส่งออกที่จะมีช่องทางสีเขียวไหมที่มันเร็วมากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะที่ถ้าเป็นสินค้าหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลไทยนะครับต้องการส่งออกนะเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจหลังบ้านเรานะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลไทยนะควรหันกลับมามองเช่นเดียวกันครับ
1: ครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องมองให้รอบด้านแล้วก็มองให้ชัดด้วยนะอย่างที่ท่านวิจิตรบอกนะครับบางทีต้องของเราเองก็ต้องมีกรีนไลน์ที่จะให้ไปได้เร็วด้วยไม่ใช่ว่าพอเขาแล้วก็ตลาดจีนมันตลาดใหญ่พอไปแล้วคุณมีของอยู่นิดเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มนะผมเห็นบางทีไปงานแสดงสินค้าในเมืองจีนนะปรากฏว่ามีของอยู่นิดเดียวแจกหรือขายแป๊บเดียวหมดนะก็แม่ค้าไปนั่งเปล่าๆอ่ะตัวเฉยๆอ่ะมีแต่แผงอย่างเดียวนะของไม่มีเลยมีแต่ภาพอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าโอ้โหคนจีนมาทิ้งเยอะเลยปุ๊บซื้อต้องซื้อเยอะๆนี่ก็ผมก็เห็นด้วยนะกับที่ดร.เทพจิตบอกนะครับว่าทางเราเองก็คงต้องสร้างความพร้อมในการที่จะไปสู่ตลาดเขาด้วยไม่ใช่ว่ารอทางฝ่ายเขาอย่างเดียวมันคงไม่ได้แล้วเขามันเป็นตลาดที่ใหญ่นะใหญ่เขาต้องการอะไรไม่ต้องการเยอะใช่ไหมครับดร.เทพจิตไม่ใช่ต้องการทีละน้อย
0: ครับคือตลาดมันใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นมิติด้านหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะไปออกงานไปร่วมงานเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเราเนี่ยหรือคนที่จัดงานเนี่ยนะครับจะต้องรู้ว่างานลักษณะงานนั้นๆเนี่ยมีลักษณะแบบไหนเช่นเป็นงาน B2B หรือเป็นงาน B2C
1: ครับ
0: นะครับคือถ้าเป็นงาน B2C เนี่ยอย่างที่คุณสมยศว่าโอ้คนมาเดินเยอะแยะไปหมดก็ต้องขนสินค้าไปเยอะแต่ถ้าเป็นงาน B2B เราก็เอาสินค้าตัวอย่างไปเฉยไปลองทำวิจัยตลาดไปถามแล้วก็เจรจาการค้า
1: แหมเสียเวลาเสียได้เวลาหมดเวลาพอดีครับท่านพิจิตรครับผมสุนทรชัยและดร.พิจิตรวิบูลย์นสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับร
2: ู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาแล้วรังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าอันคลอสกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันยันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นนี้พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรทั้งนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวการที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหรือยอมรับแนวทางใดล่วงหน้าแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเดินทางมารับร่างลูกสาวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การพาพ่อเด็กหญิงวัย7ปีมายื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อขอรับร่างลูกสาวนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดติเจียอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนำร่างเด็กหญิงวัย7ปีจากสถาบันเจ้าหน้าที่ได้ให้เอกสารใบแจ้งตายและเอกสารข้อ2เกี่ยวกับการตายข้อ 2.4 สาเหตุการตายสันนิษฐานระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวซึ่งตรงนี้รอผลและระหว่างการเคลื่อนร่างออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเคาะลงพูดกับลูกว่ากลับไปบ้านเรานะตามพ่อกลับบ้านนะข่าวดีรับพรายมันยาฮอร์โมนข้ามเพศสิทธิ์บัตรทองจัดซื้อแล้วพร้อมบริการภายในเดือนมิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานเจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดว่าเร็วที่สุดเริ่มกระจายได้ไม่เกิน10มิถุนายน ายนนี้ไปยังบริการรวม50แห่งปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้บรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในหลักสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองและสปสช.โดยได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพทั้ง8รายการถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักประกอบด้วยกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งชนิดเม็ดชนิดทากลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีดกลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ดและกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลางซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญร่างกายเป็นต้น
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เพราะ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นครับเราจะมาพบปะพูดคุยกันแบบนี้นะครับในบรรยากาศสบายๆของเย็นวันอาทิตย์ครับเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันนี้อยู่กับผมครับป๊อปณัฐพงษ์นามสิริกุลและเหมือนเดิมท่านอาจารย์หลีมิ่งขวัญอาจารย์ปอภากรครับสวัสดีครับอาจารย์หลีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
2: ครับผมวันนี้อาจารย์ปอท่านติดภารกิจเร่งด่วนนิดนึงนะฮะท่านบอกว่าต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินนะฮะในระหว่างที่เราจัดรายการพอดีไม่ได้ไปเกาหลีเหนือใช่ไหมอาจารย์ปอไม่ใช่นะอาจารย์ปอไม่รู้ไปจีนหรือไม่ก็จากเชียงใหม่มากรุงเทพนี่แหละ
3: เราคงจะไปมาค่ะตอนนี้เป็นวิทยากรก็จะเข้าร่วมอีเวนต์วิทยากรของกิจกรรมอะไรต่างๆอืม
2: ได้วันก่อนที่ผมทานข้าวกับอาจารย์หลี่ผมก็ชวนอาจารย์ปอด้วยนะแต่ว่าแกอยู่เชียงใหม่
3: ใช่ปกติ
2: ไม่ว่า
3: บ้านอยู่เชียงใหม
2: ่ใช่ใช่นะครับวันนี้อาจารย์หลีไม่ได้ไปวิ่งออกงานที่ไหนหรอครับ
3: วันนี้เมื่อเช้าก็ไปคุยเรื่องค่ะคุยมีแบบคืองานก็ติดกันทุกวันค่ะไม่มีว่างเลยค่ะแล้วเพิ่งไปฮ่องกงค่ะไปมา3วันไปอะไร
2: กันไปมา3วันแล้วเหรอฮะ
3: ก็คือไปทำงานไปรายงานตัวเพราะว่าสำนักงานใหญ่เอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ฮ่องกง
2: ครับ
3: ก็คือมันตามระเบียบการทำงานก็คือทุกคนก็ต้องไปรายงานตัวบริหารของศูนย์เอเชียแปซิฟิกอยู่ที่นั่น
2: ครับ
3: ก็ฮ่
2: องกงตอนนี้อากาศร้อนไหมฮะ
3: ร้อนกลางวันร้อนแดดร้อนค่ะแต่กลางคือความร้อนสู้เมืองไทยไม่ได้ค่ะก็คือออกความแบบอากาศร้อนอ่ะเมืองไทยยังร้อนกว่าอบอ้าวกว่าแต่ว่าแปลกมากรู้สึกฮ่องกงเพราะว่าพักในโรงแรมนะรู้สึกจะชื้นเพราะผ้าห่มอะไรก็รู้สึกชื้นนะแต่กรุงเทพแปลกมากกรุงเทพฝนตกทุกวันแต่กรุงเทพไม่ชื้นแปลกไหมคะ
2: ใช่
3: ไหมคะกรุงเทพน้อยมากที่เกิดว่าที่แบบว่าเสื้อผ้าก็ขึ้นรารองเท้าก็ขึ้นราทุกอย่างขึ้นราหมดเลยเพราะว่าที่จีนมีหลายเมืองอย่างภาคใต้อย่างกวางโจวเมืองหลายที่ค่ะของภาคใต้ของจีนเนี่ยพอถึงเมยหยู่จีเจียอ่ะฤดูกาลฝนค่ะโอ้ทุกอย่างขึ้นราหมดเลยค่ะ
2: ครับครับ
3: อืมแล้วก็ชื้นแต่เมืองไทยกรุงเทพแบบดีอยู่ตรงที่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนแต่ไม่ชื้น
2: ครับคืออากาศของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างบ้านเมืองเราเมืองไทยเนี่ยอาจารย์หลีคือมันร้อนทั้งปีนะฮะมันก็คนส่วนใหญ่คนเอเชียอย่างเรานี่ไม่ชอบฝรั่งชอบนะฮะฝรั่งนี่บอกยิ่งร้อนยิ่งดีนะฮะคนเอเชียเราเนี่ยเราไปไหนเราก็ต้องมาพกไอ้ครีมกันแดดใช่ไหมแต่ฝรั่งเนี่ยโอ้โหไปนอนกลางแดดอ้าซ่าเลยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพออากาศเราร้อนทั้งปีเนี่ยเราก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการจัดการพวกแอร์คอนดิชันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่อื่นนะอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าแอร์เราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเดินเข้าไปในตึกปุ๊บเนี่ยจะเย็นกว่าที่อื่นในโลกอาจารย์หลี่ลองสังเกตดู
3: เย็นเกินไปเย็นชอบ
2: ฉะนั้นอาจารย์หลี่ว่าเย็น
3: หนาวเลยค่ะ
2: ใช่ไหม
3: โดยเฉพาะที่โรงแรมอะไรต่างๆเข้าไปเข้าร่วมประชุมอะไรนั่งทั้งวัน
2: ร่
3: างแข็งเลยอ่ะ
2: โอ้เพื่อนคนไทยเราชอบฮะเพราะว่าเราอยู่ในตึกเนี่ยเราต้องเย็นแล้วเวลาผมไปเมืองนอกนะจารีผมก็จะไม่คุ้นเคยอย่างเวลาไปเมืองจีนเนี่ยไอ้ฤดูหนาวเนี่ยผมชอบอยู่แล้วเพราะมันเย็นมากแต่พอเข้าถึงฤดูร้อนเนี่ยบางทีนะคือแอร์ในโรงแรมเนี่ยมันก็ไม่เย็นดั่งใจผมแม้กระทั่งรถแท็กซี่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปิดแอร์เหมือนดั่งใจผมอ่ะ
3: ประหยัดพลังงานแล้วก็ชินไม่ต้อง
2: ไม่ค่อยยอมเปิดอ่ะคือผมต้องบอกให้เขาเปิดอ่ะ
3: ถ้าให้เขาเปิดเขาก็ปรับได้แต่ว่า ที่จีนปกติเขาจะสัก25องศาใช่ไหมคะตามภาพอะไรต่างๆแต่จริงๆ25มันก็ไม่ใช่เย็นฉ่ำไม่ใช่เย็นแบบสะใจอะค่ะ
2: ครับ
3: เพราะเขาก็ไม่
2: ต้องการเราชอบแบบสะใจ
3: เรื่องพลังงาน
2: จริงก็จริง
3: หนาวไปหน่อย
2: ยิ่งไปโซนยุโรปนะอาจารย์หลี่แบบพวกฝรั่งเศสนะอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเวลาหน้าร้อนเนี่ยไม่มีแอร์นะฮะ
3: ใช่หลายที่ใช่
2: คือเราเห็นในหนังสวยๆเนี่ยเวลาคนไปฝรั่งเศสหน้าร้อนจริงๆเนี่ยแทบตายนะครับไม่เพราะว่าเขาไม่ติดแอร์กันเนี่ยแล้ว
3: กลางคืนไม่ร้อนมากนะไม่ใช่ร้อนแบบนอนร้อนจนนอนไม่หลับถ้าเมืองไทยไม่ติดขนาดเปิดแอร์นะก็เปิดปิดคือทำให้นอนไม่สนิทมันร้อนอ่ะแต่ที่นั่นเพราะพี่ก็เคยไปเที่ยวยุโรปตอนหน้าหนาวตอนหน้าร้อนกลางคืนจะเย็นสบายโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้
2: ร้อนจริงหรือเปล่าตอนนั้นต้องดูฤดูนะว่าร้อนจริง
3: ก็คือฤดูร้อนค่ะแบบเดือนสิงหาเดือนกรกฎาคมสิงหา
2: อ๋อร้อนจริงร้อนจริง
3: ก็ไม่ถือเมื่อเทียบกับเมืองไทยถือว่าไม่ร้อนค่ะ
2: อ๋อครับใช่
3: เมืองไทยก็ร้อนจริงๆประเดี๋ยวพอปีนี้รู้สึกร้อนนานนี่เพิ่งฝนถึงเข้าหน้าฝนเนี่ยเขายังชั่วหน่อยแต่ก่อนหน้านี้อ่ะร้อนนานตั้งแต่ตอนปลายเลยค่ะแล้วก็ทางองค์กรระหว่างประเทศทางเขาก็พยากรณ์มีคาดการณ์ว่าปีนี้อะไรนะเออร์นิโน
2: ปรากฏการณ์
3: เออร์นิโยภาษาจีนเขาเรียกว่าเออร์นิโนก็คือจะทำให
2: ้เออร์นิโนก็คือมันจะร้อนมากกว่าปกติ
3: ภายแล้งแล้วก็ร้อนภายแล้งจะทำให้ผลผลิตของอาหารของข้าวอ่ะจะลดลงราคาจะแพงขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเจอทุกปี
2: ใช่เราก็ต้องปรับกันไปนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ผมบ่นว่าร้อนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นทุกปีแต่จริงๆแล้วอุณหภูมิโลกเนี่ยมันสูงขึ้นทุกปีนะอาจารย์ลิ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้จะแก้ยังไงเน
2: า
3: ะ
2: ก็ เราก็ควรจะต้องเชื่อแม้ว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์จะไม่เชื่อก็ตามนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าคราวที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ทางท่านโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนจีนนะครับท่านปูตินเดินทางเยือนจีนแล้วลำดับถัดมาเนี่ยก็ยังมีอีกหลายชาตินะครับ
3: หลายต่อกัน
2: ล่า
3: ต่อชาติ
2: ครับแล้วก็ย่าสุดคืออะไรลาวป่ะฮะสปป.ลาว
3: ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอ่ะลาว
2: ใช่
3: เป็นประธานาธิบดี
2: ที่น่ารักมากนะครับท่านทองลุนศรีสุริศนะฮะเวลาประเทศที่มีระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์เหมือนจีนเนี่ยก็จะมีลักษณะตำแหน่งที่คล้ายกันนะครับเช่นตำแหน่งประธานประเทศนะฮะ
3: กุญ
2: เ
3: ชียตูฉีประธานาธิบดีแล้วก็เลขาธิการใหญ่
2: และเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเราใช้คำว่าอะไรอ่ะอาจารย์ลี
3: อย่างลาวนี่เขาเรียกว่าเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคปฏิวัติประชาชนลาวที่จีนเขาเรียกว่าเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
2: ซึ่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
3: แล้วก็เป็นพร้อมกันนั้นก็คือ
2: ผมนึกออกแล้วถ้าเป็นภาษาจีนเขาเรียกจงยังจุนเหวยจู่ฉี
3: ไม่ใช่จุนเหวยจง就是党中央总书记
2: อ๋อต่างจงยังจงซูจิอ๋อ
3: แต่ว่าต่างนี่คือพรรคชื่อพรรคไม่เหมือนกันแต่ว่าก็คือต่างจงยังจงซูจิก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ล่ะค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นในสปป.ลาวภาษาจีนก็น่าจะเป็น
3: เรียกว่าเหรินหมิงเคอมิงต่าเหรินหมิงเคอมพรรคปฏิวัติประชาชนลาว
2: ต่างจงซูจิ
3: ใช่ใช
2: ่จงซูจิเหมือนกัน
3: ใช่จงยังจงซูจิต่างจงยัง
2: เป็นคนเดียวกันเหมือนกันป่ะ
3: กับประธานาธิบดีค่ะก็คือคนเดียวกัน
2: ก็คือท่านทองลุนศรีสุริศ
3: ศรีสุริศใช่ไหมและก็เป็นรับการเลือกตั้งต่อเนื่องค่ะ
2: ครับครับ
3: ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นสมัยที่สองแล้วก็หลังจากรับการเลือกตั้งไม่นานค่ะก็เดินทางเยือนประเทศจีนเป็นประเทศแรกค่ะ
2: ครับท่านสีจิ้นผิงก็บอกว่าได้ให้ความสำคัญกับลาวมาโดยตลอดนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีโชคชะตาร่วมกันในทุกสภาพอากาศเขาเรียกว่า 全天候อะไรนะจารี全天候合作伙伴关系
3: เอ้ยมีมั้ยมีเหรอคะ
2: มีมีเขาใช้คำว่า all weather
3: แล้วก็
2: chat
3: temperature
2: ทีนี้ภาษาจีนใช้คำว่าอะไร
3: แต่ว่าในข่าวที่พี่กำลังอ่านอยู่เนี่ยคือเขาไม่ได้เน้นชุดเสียงสร้าง新时代全天候中老命运共同体
2: โอเค
3: ชุดจะร่วมกันพัฒนาป้องกันจีนเราที่แบบทุกอากาศเรื่องใหม่
2: ครับครับเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องสภาวะอากาศนะจารีไม่ว่าจะร้อนชื้นหนาวจีนกับลาวก็จะเป็นเพื่อนกันหมายความว่าอย่าง
3: น
2: ั้น
3: นี่เฉินเทียนโฮก็เอามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ
2: ครับ
3: ความผันผวนของสถานการณ์เทศที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไง
2: ครับครับ
3: ก็คือโชคชะตาร่วมกันแหละ
2: ลาวเนี่ยสปป.ลาวเนี่ยเป็นประเทศแลนด์ล็อกนะฮะก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลเดี๋ยวเราก็ต้องพึ่งพาจีนมากจริงๆจีนเนี่ยเป็นเกมเชนเจอร์เลยคนที่เปลี่ยนชะตาชีวิตให้กับสปป.ลาวในการที่จะส่งออกก็ได้แล้วนำเข้าก็ได้รวมถึงจะมีการนำเข้านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าไปตลาดสำคัญก็คือตลาดนักท่องเที่ยวจีนครับอาจารย์หลี่มีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเลยนะเดินทางตามเส้นทางBelt and Roadเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวลาวครับ
3: โดยเฉพาะหลังจากที่จีนช่วยสร้างทางรถไฟจีนลาวค่ะเสร็จโอ้โหภายในไม่กี่ปีโอ้โหเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนยกระดับ GDP ของลาวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลย
2: ครับ
3: เปลี่ยนสภาพการท่องเที่ยวการพัฒนาการขนส่งโลจิสติกการค้าการลงทุนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ
2: น
3: ั่นทำให้ประเทศลาวเวียงจันทน์กลายเป็นชุมทางอ่ะในการที่จะขนส่งสินค้าจากอาเซียนกระจายสินค้าแบบเป็นชุมทางกระจายสินค้าอาเซียนและสินค้าจีน
2: ครับ
3: แม้กระทั่งทุเรียนของไทยก็ยังมีสายหนึ่งที่ขนส่งโดยรถไฟจีนลาวด้วย
2: ครับ
3: สำคัญอยู่ที่ว่าเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนชีวิตของคนเราเลยเพราะก่อนหน้านี
2: ้
3: คนเราไม่เคยนั่งรถไฟไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะรถไฟธรรมดาก็ไม่มีค่ะไม่เคยนั่ง
2: ครับครับ
3: จนกระทั่งทุกวันนี้ลาวก็ยังถูกสหประชาชาติจัดอยู่ในแถวประเทศที่ไม่ด้อยพัฒนาที่สุดของโลก
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นประธานาธิบดีของลาวเนี่ยก็เดินทางมาเยือนจีนเนี่ยจุดแรกไม่ได้ไปปักกิ่งโดยตรงนะคะไม่ได้ไปคุยเรื่องเจรจาทางการเมืองค่ะไปที่หางโจไปเจื้อเจียงก่อนไปเรียนรู้การพัฒนาหลายอย่างของจีน
2: อ๋อไปดูที่เจื้อเจียงไปทำอะไรเอ่ย
3: ใช่ใช่โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีระดับสูง新兴科技跨境电商
2: e-commerce ก
3: ็
2: คือ e-commerce ถูกต้อง
3: แล้วก็探访两山理念发源地เข้าใจ两山理念ไหมทฤษฎีเกี่ยวกับสองภูเขาสองภูเขาคืออะไรคุณป๊อปลองทาสิคือคุ้นเคยมากเลยอ่ะสองภูเขา
2: เดี๋ยวนโยบายสองภูเขาเหรอภูเขาจีนกับภูเขาลาวเปล่า
3: คือ绿水青山就是金山银山
2: 哦
3: 绿水青
2: 山就是金山银山
3: เมืองไทยมีภูเขาทองใช่ไหมคะยังไม่พูดไม่มีภูเขาเง
2: ิน
3: แต่ได้แต่ว่ามีกำแพงเพชรก็คือฟ้าหยวนเตี้ยก็คืออยู่ที่เจื้อจางที่เมืองหูโจวอำเภออันจีหมู่บ้านยูชนตรงนั้นน่ะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดของทฤษฎีของท่านสี่คือลี่สวยชิงแซนจุดชิงแซนอยู่ชั้นภูเขาเงินน้ำน้ำเขียวภูเขาอะไรนะน้ำใสภูเขาเขียวก็คือ
2: ลี่สวยชิงแซนคำว่าลี่นี่คือ
3: ลี่สวยชิงแซนก็คือน้ำใส
2: ลี่สวยชิงแซน
3: น้ำใสภูเขาเขียวก็คือภูเขาเงินภูเขาทองก็คือ
2: ระบบนิเวศที
3: ่สมบูรณ์ที่ดีก็คือชิงแซนก็คือส่งเสริมการพัฒนาที่
2: มันสะอาด
3: มัน
2: อนุรักษ
3: ์ระบบนิเวศพัฒนาไปพร้อมกัน
2: ครับครับ
3: ครับ千万工程的绿色发展乡村经验การพัฒนาการเกษตรสีเขียว
2: ครับ
3: ซึ่งจริงๆตอนนี้ทุกประเทศที่มีเกษตรการเกษตรนะก็คือพัฒนาการเกษตรสีเขียวรวมทั้งประเทศไทยด้วย
2: อืมอื
3: มอืมอืมอืมอื
2: ครับซึ่งท่านทองรุณเนี่ยนะฮะก็ได้แสดงความขอบคุณต่อจีนนะครับเพราะว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมานะฮะ65ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ได้ช่วยในการพัฒนาของลาวอย่างมีเสถียรภาพมาโดยตลอดซึ่งท่านทองรุณก็ยืนยันว่าจะยึดมั่นในหลักการจีนเดียวนะฮะหลักการจีนเดียวก็เข้าใจง่ายๆก็คือทุกดินแดนทุกเกาะนะฮะก็เป็นอธิปไตยของจีนเช่นกังอ้าวไทยนะฮะฮ่องกงหมาเก๊าไต้หวันก็เท่านั้นเองง่ายๆนะฮะภายหลังการหารือนะครับทั้งสองฝ่ายก็ลงนามเป็นสักขีพยานหลายฉบับการเงินการค่าการลงทุนนะฮะมีการแลกเปลี่ยนเยาวชนและก็ความร่วมมือทางด้านสื่อสารมวลชนCMG ด้วยเปล่า CMG เกี่ยวอะไรเปล่าม
3: ีค่ะไอ้ก็คือเซ็นสัญญาเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนะก็คือหน้าที่ของ CMG เลยค่ะ
2: ครับครับ
3: แล้วก็ลาวจีนลาวปีนี้ก็คือจุงลิ่วสถาปนาความสัมพันธ
2: ์
3: ครบรอบ65ปี
2: คร
3: ับ ใช่ๆๆแล้วก็ก็คือ2จริงๆ2ประเทศอ่ะระบบการปกครองอ่ะก็คือลักษณะเดียวกันแต่ว่าจีนเนี่ยมีระดับพัฒนานำหน้าลาวนี่อย่างแบบมากเลยค่ะคือเราก็คือมาเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็มาเรียนคือมาเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาของจีนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนอยากจะให้ประเทศเราหลุดพ้นจากเอประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกอ่ะภายในปี2035อีกประมาณไม่ถึง10ปีข้างหน้าอยากจะเข้าสู่แถวแบบประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
2: ครับก็ทุกระบอบนะมันก็มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างเวลาเราคุยกับคนไทยอ่ะหลายคนทุกวันนี้เราก็เบื่อกับการเลือกตั้งนะฮะล่าหลังจากที่เรามีเลือกตั้งใหญ่นะฮะตอนนี้เรากำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
3: ก็ยังเคยไปเห็นเขาลงคะแนนเสียงกับคุณพิพัฒน์อ่ะเออใช่ที่เลือก
2: อันนั้นเราอันนั้นก็เลือกนายกป่ะตอนนั้นที่เรามาดูกัน
3: ไม่ก็คือกทม.อ่ะไอ้นายกเทศมนตรีอ่ะไอ้ผู้ว่ากทม.
2: นายกเทศมนตรี
3: ก็ผู้ว่ากทม.
2: ก็คือตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั่นแหละก็คือกอล์ฟเนอร์
3: ใช่
2: นะ
3: ก็เห็น4ปีก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่เอ๊ะตอนนั้นอาจารย์หลี่มาดูผมเลือกตั้งนั่นเลือกนายกหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เลือกนายกก็คือเลือกคุณชาติชาติแหละ
2: อ๋อเฮ้ยไม่ได้พูดนี่ผิดกฎ
3: ผิดกฎไปสมัยนู่น4ปีก่อนไม่ได้รณรงค์ให้เลือกคนใดคนหนึ่ง
2: โอเคโอเค
3: เห็นเขาลงคะแนนเสียงก็ประทับใจอ่ะเพราะว่าเห็นมีอากงอาม่าในแถวเยาวราชใช่ไหมคะนั่งเก้าอี้ล้อก็ยังมาลงคะแนนเสียงลงหยอดปากเลยค่ะ
2: มาพูดตอนนี้เดี๋ยวหาว่าช่วยอาจารย
3: ์ไม่พอรู้จักแต่คนนี้ชื่อคนนี้จำง่ายไง
2: ครับ
3: เออ
2: คือคนไทยเราก็เดี๋ยวก็เลือกตั้งนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าหลายคนก็มักจะพูดว่าเออเรานั่นหรือเราเอาแบบจีนไปเลยนะฮะถ้าหากว่าเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ไปเลยเนี่ยมันจะพัฒนาเร็วกว่าไหมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณก็ต้องได้ผู้นำที่ดีอีกนะฮะที่ดีอีกที่เด็ดขาดอีกนะฮะมาปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันได้นะครับแก้ปัญหาความยากจนได้แล้วนโยบายมีความต่อเนื่องแต่ดูอย่างสปป.ลาวเนี่ยก็เป็นระบบคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เจริญเหมือนอย่างจีนนะก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่ระบบเหมือนกันจะเจริญเหมือนกันก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับหลากหลายบริบทแล้วก็ความเอาจริงเอาจังในการบริหารด้วยเช่นกันแต่ว่าทางจีนเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือสปป.ลาวมาโดยตลอด
3: คนไทยก็ชอบไปเที่ยวสปป.ลาวนะโดยเฉพาะหลวงพระบางเวียงจันท
2: ร์ครับครับ
3: ตอนนี้ก็มีรถไฟจากอินเดียอภิวัตนอนคืนเดียวก็ถึงเวียงจันทร์แล้วค่ะคำสลองก็เคยนั่งค่ะรถไฟเป็นรถไฟเก่าแบบนอนทั้งคืนอะไรแบบ
2: ครับผมก็คนไทยชอบไปอยู่แล้วเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยกันได
3: ้แต่ไหว้พระ
2: ใช่แล้วค่าครองชีพก็ยังถูกใช่ไหมฮะ
3: ถูกกูออกค่าอาหารถูกแล้วก็ค่าอาหารแบบเยอะเยอะมากเลยค่ะปริมาณเยอะกว่าที่ไทยอย่างก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยชามนึงถูกแล้วก็อร่อยมากปริมาณ
2: อร่อยเยอะอร่อยไหมอร่อยไหม
3: อร่อยมากอร่อยอาหารลาวอร่อยค่ะอร่อย
2: ก ก็คงคล้ายๆกับของไทยมั้ง
3: ไม่แพ้เลยอ่ะไม่แพ
2: ้โอ้
3: ก็มีอันก็อร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็ราคาถูกกว่า
2: ครับครับครับ
3: มีพวกอาหารญี่ปุ่นอะไรมีหมดค่ะถ้าในเมืองของเวียงจันทน์อ่ะก็ทันสมัยนะมีเขตที่เจริญค่ะมีร้านอาหารมีอะไรก็มีค่ะ
2: ครับ
3: แต่โดยรวมแล้วยังความทันสมัยยังสู้กรุงเทพไม่ได้แม้กระทั่งตอนไปฮ่องกงก็รู้สึกฮ่องกงยังความคึกคักความหลากหลายความทันสมัยยังคือในความรู้สึกอ่ะ
2: ยังสู้กรุงเทพไม่ได้เลย
3: เงียบหน่อยเพราะคนละแบบ
2: ก็ผมว่าการพัฒนาของฮ่องกงตอนนี้ก็เริ่มช้านะครับก็จะเหมือนกับกลายเป็นว่าฮ่องกงเนี่ยจะกลายเป็นเมืองเก่าแล้วนะถ้าไปเทียบกับเซินเจิ้น
3: ใช่
2: ถ้าไปเทียบกับกวางโจวเพราะว่าเหมือนคนไทยไปตอนนี้ไปฮ่องกงก็คือไปกินกับไปไหว้พระไปกินกับไปไหว้พระแต่ถ้าไปดูเรื่องของการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้ไปฮ่องกงแล้วถูกต้องไหมฮะแต่ว่าล่าสุดอาจารย์หลี่ฮ่องกงเนี่ยยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกนะ
3: ใช่ยังติดอันดับหนึ่งเลย
2: ใช่ใช่ใช่ทางด้านตลาด
3: หนาแน่นค่ะ
2: ทีนี้เรื่องของจีนกับลาวเนี่ยเราจะอัปเดตตรงไหนที่เป็นประเด็นสำคัญดีครับอาจารย
3: ์ประเด็นที่สำคัญเราก็พูดไปแล้วอะ
2: ค
3: ่ะแต่ว่าก็มีอีกการเยือนสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะก็คือประธานาธิบดีจีนจะไปเยือนเหนือ
2: จริงๆเรื่องนี้เราสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดคุยกันนะฮะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรพอสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ดีเพราะว่ามีความลึกลับซ่อนเงื่อนค่อนข้างที่จะเยอะกว่า
3: ไม่ได้เชิงแบบนั้นเพราะว่ามีข่าวค่ะเนี่ยข่าวจริงก็มีเยอะแยะนะคะ
2: เหรอว่าไง
3: จะมีการทบทวนมิตรภาพระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือกับเกาหลีค่ะ
2: ครับ
3: เขาก็บอกว่า中朝是命运与共守望相助的好邻居好朋友好同志
2: 好邻居好朋友好同志ผมชอบคำนี้มากเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็เป็นมิตรที่แท้จริงแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์
3: แล้วก็จริงๆท่านสีก่อนครั้งที่แล้วนะคะไปเยือนเกาหลีเหนือก็คือเมื่อ7ปีก่อน
2: ครับ
3: และก็เคยปีแบบว่าเขาเรียกว่าเลขาธิการใหญ่ของพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือคือกิมจงอึงค่ะเคยไปเยือนจีน3ครั้งภายใน100วัน
2: ในปี2018ก็พูดง่ายๆก็คือ3เดือนไปทุกเดือนน่ะ
3: ในปี2018
2: ครับ
3: แล้วก็2019ป้าเหนียนใน实现互访ภายในครึ่งปีอะคือมีการเดินทางเยือนกันซึ่งกันและกันระหว่างผู้นำของสองประเทศปี2025ก็คือพบกันที่ปักกิ่งตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาผู้นำและของประเทศและพรรคของทั้งสองประเทศนะคะมีการเยือนกันพบปะกันถึง6ครั้งคือจริงๆก็
2: เยอะมากสำหรับการพบปะกันระหว่างผู้นำนะ
3: และก็สองประเทศฮะสถาปนาความสำคัญทางการทูตปีนี้ครบรอบ77ปี
2: ครับครับ
3: และก็เป็นการครบรอบ65ปีของการลงนามเขาเรียกว่าสนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือและความร่วมมือฉามิตรระหว่างจีนกับเกาหลีเหนืออันนี้คือครบรอบ65ปี
2: ผมว่าการพบปะกันระหว่างผู้นำเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นโอกาสที่หนานเต๋อหาได้ยากยิ่ง
3: ใช
2: ่ใช่ผมขนาดอาจารย์หลีกับผมนี่เจอกันเนี่ย2ปีครั้งนะฮะ
3: ใช่เจอกันออนไลน์มากกว่า
2: เวลาเนี่ยเป็นของหายากมากแต่ผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้คิดอย่างนี้ว่าถ้าผู้นำระหว่าง2ชาติเนี่ยมีการพบปะกันได้เนี่ยปีนึงหลายๆครั้งเนี่ยอย่างที่อาจารย์หลีบอกเนี่ย100วัน3ครั้งเฉลี่ยแล้วตกเดือนละครั้งอ่ะ3เดือนครั้งอ่ะ3เดือน3ครั้งเนี่ยถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย2ชาตินี้จะบอกว่าความสัมพันธ์ไม่แน่แน่นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ
3: ก็พูดยังไงอ่ะ ประเทศจีนให้ความช่วยเหลือกับเกาหลีเหนือนี่ไว้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะสมัยสงครามและสมัยการสร้างสรรค์ประเทศและสมัยยุคใหม่อ่ะคือให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะทางด้านการสนับสนุนทางการเมืองทางนโยบายทางวัตถุทางอะไรหลายๆอย่างค่ะ
2: ครับครับ
3: อืมก็เยอะมากเลยทุกฝ่ายก็สนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะ
2: ทั่วโลกเขาก็รู้นะว่า
3: เพราะว่าเห็นไหม
2: เกาหลีเหนือ
3: เขาไม่ได้พูดถึงจีนกับเกาหลีเหนือเป็นอะไรเฉินเทียนโฮทางยุทธศาสตร์ทางอะไรไม่ได้เอามาเปรียบเทียบพวกนี้ไม่ได้เอาคำพวกนี้มาเปรียบเทียบอะเขาแค่พูดถึงคือฉวนถงโยอี
2: ้ฉวนถงโยอี้
3: ฉวนถงโยอี้ชื่อใจโยอี้中朝是山水相连的友好邻邦守望相助的同行者ก็คือ รู้สึกจะไม่ต้องเอาอะไรคำอุปมาอุปไมยมาบรรยายความสัมพันธ์เฉินเทียนโฮยุทธศาสตร์อะไรไม่เขาไม่ได้
2: มีการบรรยายคำสาปให้สวยหรูแต่ก็รู้กันนะว่า
3: ใช่
2: ยังไงซะเกาหลีเหนือนี่ก็ต้องพึ่งพาจีนอยู่แล้วนะ
3: แล้วเกาหลีเหนือเขาก็มีเพลงนะคะชื่อจงเฉาหยู่อีจือเกือก็คือเพลงสรรเสริญมิตรภาพจีนเกาหลีเหนือว่าเราไม่有伟大的友谊我们有共同的理想吧我们团结无比坚强
2: ครับเดี๋ยวผมต้องไปหัดร้องให้หน่อยละนะจงเฉาหยู่อีจือเกือ
3: ค่ะเดี๋ยวก็รอดูค่ะเพราะว่าแต่การเยือนแต่ละครั้งก็จะมีจัดการแสดงยิ่งใหญ่

0: ดีครับ
1: ไม่ตอนนี้รู้สึกเกาหลีเหนือกับรัสเซียค่ะก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกาหลีเหนือก็พยายามช่วยเหลือสนับสนุนรัสเซียในเรื่องสงคราม
0: ใช่ก็เรียกได้ว่า
1: อย่าง
0: คนลำบากมาเจอกันรัสเซียก็กำลังลำบากเกาหลีเหนือก็กำลังลำบากนะฮะคนลำบากมาช่วยกัน
1: ก็พูดง่ายๆก็คือประเทศที่ร่วมอุดมการ
0: ครับครับ
1: มีเป้าหมายเดียวกัน
0: ข่าวถงนะฮะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการ
1: สีจิ้งสีจงสีจิ้ว สีจิ้งผิง总书记多次说过中朝友谊在血与火的革命斗争中凝结淬炼历久弥坚金不换
0: ก็คือความสัมพันธ์
1: มิตรภาพ
0: ระหว่างจีนมิตรภาพเกาหลีเหนือเนี่ยแลกมาด้วยเลือดเนื้อ
1: ใน革命斗争中คือแลกมาด้วย凝结淬炼เหมือนกับผลึกได้ผลึกมาจากการต่อสู้ทางการปฏิวัติที่แลกมาด้วยเลือดและเลือดและเนื้อเลือดและเพิงสมรภูมิเพิงสงคราม
0: ครับแล้วก็เอา
1: จิ้มปูขวัญก็คือเวลายิ่งผ่านไปนานก็คือยิ่งแข็งแกร่งยิ่งมั่นคง
0: ยิ่งเอาทอง
1: ก็มาแลกไม่ได
0: ้คือเอาทองมาแลกก็ไม่ยอมเพราะว่าตอนนี้ทองราคาตกมาก
1: ไม่เกี่ยว
0: อย่าเพิ่งแลกตอนนี
1: ้คือมันแข็งแกร่ง
0: ตอนทองขึ้นได
1: ้ใช่ก็คืออันนี้เห็นไหมคะไม่ต้องใช้คำว่าอะไรชนเพียงโ
0: ค
1: อะไรอะไรยุทธศาสตร์อะไรคุณส่วนอะไรใช่ไหมคะมันเกินกว่านั้นแล้วค่ะ
0: เรียกว่ารู้คือนายกับเรามองตาก็รู้ใจนะจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยรู้ใจโดยอัตโนมัติคือหมายถึงท่านสีจิ้นผิงมองตาปุ๊บเนี่ยท่านคิมต้องรีบไปทำทันที
1: ไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่า
0: ไม่ใช
1: ่สถานการณ์ที่มันซับซ้อนระหว่างประเทศตอนนี้มันซับซ้อนมากเลยอ่ะการที่ไปเยือนทำไมต้องไปเยือนค่ะในขณะที่ทุกประเทศไปที่ปักกิ่งค่ะทำไมถึงต้องเดินทางไปด้วยตนเองเพราะว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศตอนนี้สลับซับซ้อนมากเลยอ่ะแล้วก
0: ็
1: ผ
0: ู้
1: นำเกาหล
0: ี
1: เหนือเขาก็จะมีนโยบายของเขา
0: เองได้น่าสนใจมาก
1: ตัดสินใจของเขาเองไม่ได้ง่ายไม่ใช่อย่างไม่ได้บอกว่าเรามิตรภาพแลกมาด้วยเลือดเนื้อหรือว่าแต่จิ้มหูขวัญก็แสดงว่าเอาพูดอะไรเราก็เชื่อพูดอะไรเราก็ทำไม่ใช่ก็คือต้องแลกเปลี่ยนกันต้องร่วมการปรึกษาหารือการไปหาทางที่มันดีที่สุดแล้วก็เอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทำให้จัดการสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
0: ครับนี่เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจวันนี้เรามีแต่เรื่องระหว่างพักล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าตั้งแต่สปป.ลาวเกาหลีเหนือนะฮะล่าสุดเนี่ยรัสเซียนะครับก็ได้เปิดบ้านต้อนรับท่านเจ้าเล่อจีไปเยือนรัสเซียนะครับตามคำเชิญของประธานสภารัสเซียนะฮะในวันที่27ถึง30พฤษภาคมสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองก็เรียกว่าเป็นเวลาระดับการปกครองเนี่ยมันจะมีหลายขั้นนะฮะก็คือผู้นำสูงสุดของรัฐนะครับเช่นของเราก็จะเป็นพระมหากษัตริย์นะฮะของจีนจะเป็นประธานาธิบดีนะฮะรองลงมาเนี่ยอันนี้เป็นการพบปะกันระดับประธานสภาใช่ไหมครับ
1: รัฐสภาใช่ค่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็แบบต่อเนื่องกันแบบรวดเร็วมากเลยอ่ะปูตินเพิ่งกลับไปแล้วก็ประธานรัฐสภาก็จับมือกันแล้วสองประเทศ
0: ผมว่ามันเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องนะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยสมมตินะฮะระดับสูงสุดเช่นท่านสีจิ้นผิงนะคุยกับท่านปูตินเสร็จปุ๊บระดับเบอร์สองเนี่ยเขาก็จะไปลุยกันต่อเลยนะฮะ
1: ระดับนายกเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองใครจะแบบว่าเบอร์สองครูบับรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นเบอร์สอง
0: เอาต้องสองสิเพราะว่าเบอร์หนึ่งมีคนเดียวนี่เบอร์หนึ่งคือท่านปูตินคือท่านสีจิ้นผิงถูกป่ะ
1: เขามีคณะกรรมการกลางอ่ะ
0: พรรค
1: คอมมิวนิสต์อันนั้นอ่ะจะลำดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม
0: จารีหมายถึงว่าเบอร์สองอาจจะมีหลายคนหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เขาไม่ได้เรียงแบบรัฐสภาก็คือเบอร์สองเขาไม่ได้เรียงแบบนี้ค่ะไม่ได้ตามแบบเพราะว่าแกนนำผู้นำของจีนก็คือคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเป็นกรรมการประจำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันนั้นอ่ะคือแกนผู้นำของจีน
0: ครับพูดง่ายคือโปลิตบิวโรเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์สองทั้งหมดถูกไหม
1: ไม่ใช่อย่าไปเราอย่าไปพิมพ์ตัวหนึ่งเราจะไปเรียงลำดับมันไม่ได้

0: ไม่ได้ง่ายๆอย่างนี้นะคะก็คือแต่ว่าเป็นตำแหน่งสำคัญค่ะที่รองจากก็คือ
1: คร
0: จ
1: ับ
0: ริงๆก็คือประธานรัฐสภาก็คือเรียกว่าสภาผู้แทนประชาชนเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของจีน
1: ครั
0: ซ
1: บ
0: ึ่ง
1: คร
0: ถื
1: ั
0: อ
1: บ
0: ว่าตำแหน่งเนี้ยสูงสุดองค์กรอำนาจสูงสุด
1: สูงสุดแล้วยังไ
0: ก
1: ม
0: ็
1: ่
0: คือ
1: ส
0: ส
1: อง
0: ภา
1: อีก
0: ไง
1: อ่ะ
0: รัฐสภา
1: ไม่เป็นไรผมจะไม่สรุปอะไรที่มันอันตรายก็แล้วกันนะ
0: มันใช
1: อย่
0: ่
1: อย่างของเราเนี่ยเราก็จะมีอย่างเช่นประธานสภาของเราคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะก็คือเทียบเท่ากับระดับนายกแล้วอันนี้ก็คือเบอร์สองแล้ว
0: คนไ
1: น
0: ท
1: ึก
0: ย
1: ออกไหม
0: พู
1: ฮ
0: ด
1: ะ
0: แบบนี้ก็คงไม่มีอะไรแต่ว่าจีนอย่าไปเรียง
1: ครั
0: ล
1: บ
0: ำดับชี้ซัวไปเรียงลำดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลย
1: ได้อย่างนี้ผมต้องไม่ชี้ตัวละนะฮะเบอร์อะไรเบอร์อะไรไม่รู้เอาใหญ่ก็แล้วกันคือป
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ะธ
0: ่
1: านส
0: ใช่
1: ภา
0: ถ
1: ไ
0: ื
1: ป
0: อว
1: ค
0: ุ่ าย ก็
1: กัน
0: คือองค์กรอำนาจสูงสุดอ่ะเพราะว่ารัฐสภาก็คือจริงๆก็คือองค์
1: ค
0: กร
1: รั
0: อ
1: บ
0: ำนาจสูงสุดแหละค่ะของแต่ละประเทศ
1: ครับผมนะฮะทีนี้ไป work on กันต่อเรื่องอะไรครับ
0: มีการเดี๋ยวนะเบลุสแล้วก็ช่างปูหวยยิ่งไม่กลั
1: เ
0: ว
1: รื่องข
0: ไ
1: อ
0: ป
1: งกระทรวง
0: ต
1: พ
0: ้อง
1: า
0: ต
1: ณ
0: ั
1: ิ
0: ว
1: ช
0: ช
1: ย์
0: ิ้นเพี้ยนก็คือเรื่อง
1: เร
0: แ
1: ื
0: ผ
1: ่อง
0: น
1: ข
0: ช
1: อ
0: ิ
1: ง
0: ปแหละค่ะ
1: ชิปเซมิคอนดักเตอร์
0: เพราะว่าเห็นไหมคะคือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพิ่งกลับไปแต่จ
1: คร
0: ริ
1: ัง บ
0: ๆการต่อสู้กันการสู้กันทางการค้าสงครามทางการค้าอะไรมันยังไม่ได้หยุดยั้งนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับไฮเทควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ค่ะ
1: ครับครับโอ
0: 就是今年美方不断以国家安全为滥用处ก็คือสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันนี้คือโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ของจีนค่ะระบุว่า
1: ครับ
0: ในแถลงข่าวนะคะบอกว่าช่วงปีหลังๆนี้สหรัฐอเมริกาก็คือใช้ข้ออ้างความปลอดภัยความมั่นคงแห่งประเทศค่ะก็คือมาลั่นยุงชุกโกกวนจื้อใช้นโยบา
1: ใช
0: ย
1: ้
0: ระ
1: โม้
0: ส่ง
1: ซั่วลั่นยุง
0: ลั่นยุงก็คือมั่วอย่าง
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ำเพื่อใช้
1: โอ
0: น
1: เค
0: โยบาย
1: พูดให้พร้อมคือพร่ำเพื่อ
0: ที่ควบคุมการส่งออกอย่างคร่ำเพรื่อ
1: ครับ
0: ได้ท
1: ครั
0: ำล
1: บ
0: ายสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของวิสาหกิจหรือบริษัทของจีนแล้วก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: ทำลายระเบียบความเป็นระเบียบของเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเหยินจงชงจีเฉินเฉียวปันเตาที่ฉายเยี่ยเลี่ยงกุ้งยิงเลี่ยนเหมินติงก็คือส่งผลกระทบส่งผลร้ายแรงค่ะต่อ
1: ห่วงโซ่
0: ผ
1: อุ
0: ม
1: ป
0: โซ
1: ท
0: ่
1: านทั่วโลก
0: อุปทานของเอเซมิคอนดัก
1: ทั
0: เต
1: ่ว
0: อร
1: โล
0: ์
1: กเลยเฉ
0: โ
1: ี
0: ล
1: ยน
0: ก
1: เฉี
0: เล
1: ยว
0: ยก็คือเขาจำกัดไม่ให้จีนนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกาใน
1: คร
0: ระ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ับหนึ
1: ค
0: ่ง
1: รั
0: ค
1: บ
0: ่ะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะแต่ว่าคือในระดั
1: ค
0: บ
1: ร
0: หน
1: ั
0: ึ่
1: บ
0: ง
1: ครับ
0: แล้วก็จีนก็คัดค้านค่ะคัดค้านการคัดค้านการต่อสู้อย่างนี้ก็คงจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่
1: ค
0: ใช
1: รั
0: ่
1: บ
0: จะหยุดยั้งเพราะว่ามีการเยือนระหว่างผู้นําของสองประเทศมีการจับมือการมีการกินน้ําชากินมากินใช่ไหมคะกินเลี้ยงที่ต้อนรับอย่างใหญ่โตมโหฬารที่มหา
1: พู
0: ส
1: ด
0: าร
1: ง่
0: ป
1: า
0: ระ
1: ย
0: ชา
1: ๆผ
0: ค
1: ม
0: ม
1: รู้สึกว่าการมาเยือนของท่านโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้คือผมว่าคือได้มัดได้ผลได้ประสิทธิภาพเนี่ยน้อยกว่าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวการเจรจาต่างๆเกิดขึ้นน้อยมาก
0: ไม่เกิดการเจรจามันจะไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการเยือนเพราะการเจรจามันจะเกิดขึ้นก่อนการเยือนและก็หลังการเยือน
1: คร
0: ด
1: ั
0: ู
1: บ
0: สถานการณ์ระหว่างประเทศที่มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วก็โดยเฉพาะเห็นไหมคะก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปเยือนจีนก็มีการเจรจาเรื่องการค้าที่เกาหลีใต้
1: ครับ
0: ระหว่างจีนกับสหรัฐคือรายละเอียดปลีกย่อยรายละเอียดต่างๆก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยก่อนที่มีพบป
1: ก
0: ะ
1: ่อน
0: กั
1: ท
0: น
1: ี่
0: หรือ
1: ผ
0: เ
1: ู
0: ป
1: ้
0: ล่าน
1: ำจะมาพบกัน
0: ช่องเปิดหนึ่งค่ะระหว่างเปิดหนึ่ง
1: เบอร์
0: ส
1: หน
0: อ
1: ึ
0: ง
1: ่ง
0: ประเทศมาพบกัน
1: สรุป
0: แล้
1: ไ
0: ว
1: ด้
0: หลั
1: ว
0: ง
1: ่า
0: จ
1: ใ
0: า
1: ค
0: ก
1: ร
0: นั้
1: เ
0: น
1: ป็น
0: เก
1: เ
0: ิ
1: บ
0: ด
1: อร์
0: ป
1: ห
0: ันญ
1: ึ่
0: ห
1: ง
0: าอะไรขึ้นมันก็ต้องเจรจากันต่อไปอัน
1: ค
0: นี
1: ร
0: ้
1: ัก บ
0: ็คือจีนอเมริกามันก็จะต่อสู้กันเรื่อยๆค่ะมันคือภาวะปกติ
1: ครับ
0: มันคือภาวะ
1: นะ
0: ป
1: ฮ
0: ก
1: ะ
0: ติแล้วค่ะ
1: ได้อันนี้ถ้าหากว่าอาจารย์หลี่สามารถที่จะสรุปการเยือนระหว่างเกาหลีเหนือรัสเซียสปป.ลาวอันนี้จบสามข่าวแล้วนะครับอาจารย์หลี่มีอะไรจะเสริมไหมฮะก่อนที่เราจะไปพักกัน
0: เราก็รอดูว่าผู้นำประเทศไทยจะไปเยือนจีนเมื่อไหร่
1: ครับครับครับ
0: ค่ะ
1: เร็
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ๆนี้เร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะต้องไปกราบเรียนท่านนายกก่อนว่าให้รีบไปเยือนซะนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: อาจารย์หลี่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่นะฮะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องเราผมจะพาข้ามไปที่แอฟริกาละ นะมีหลายเรื่องเลยอ่ะสำหรับตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของติ่มซำยามเย็นนะครับยังอยู่กับท่านอาจารย์หลีมิ่งขวัญและผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลครับพาทุกท่านข้ามไปยังทวีปแอฟริกานะครับซึ่งประเทศจีนทุกวันนี้เนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นใน UN หรือว่าในทวีปต่างๆทั่วโลกที่จีนเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะประเทศที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะประเทศที่ยังยากจนอยู่เช่นในแอฟริกาเนี่ยมีอีกหลายประเทศเลยและตอนนี้ลำบากมากก็คือมีโรคระบาดนะครับนั่นก็คืออีโบลานะครับไหนอาจารย์หลีลองขยายรายละเอียดให้ผมฟังนิดนึงครับ
0: อีโบลาจีนคือกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าจะให้ความช่วยเหลือให้กับคองโกประชาธิปไตยคองโกใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของอีโบลาภาษาจีนเขาเรียกว่าไอโบลาปิ้งตูไอโบลา
1: อีโบลาปิ้งตู
0: อีโบลาไอโบลาไม่รู้จะออกเสียงยังไงอีโบลาหรือไอโบลา
1: ครับอีโบลาไอโบลาโอเค
0: จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือปีหลังจากปี2015รัฐบาลจีนก็เคยสนับสนุนประเทศแอฟริกาตะวันตก3ประเทศค่ะคือต่อต้านกับต่อสู้กับอีโบลาการแพร่ระบาดของอีโบลาแสดงว่าการแพร่ระบาดอีโบลาที่แอฟริกาเนี่ยคือมันเป็นพักๆมันใช่ไหมคะคือปี2015ก็3ประเทศแล้วช่วงหลังๆเนี่ยคือที่คองโกอ่ะก็มีการระเบิดใหม่ค่ะระบาดใหม่อันนี้น่ากลัวมากถ้าเราเคยดูหนังที่เกี่ยวกับอีโบลาเนี่ยค่ะ
1: ครับครับ
0: เชื้อไวรัสเนี่ยค่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วก็ประธานาธิบดีไม่ใช่หวังยี่ก็คือนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหวังยี่ค่ะก็คือขณะที่เป็นประธานของเลี้ยงเคิร์กัวอาหลี่คุยเก้าจีเปียคุยประชุมระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่นิวยอร์กค่ะ ได้แถลงว่าเมื่อเผชิญกับวิกฤตการสาธารณะที่แบบมันหนักหน่วงอ่ะล่อแหลมค่ะจุงกัวเชียนหลี่เฉือนคือไม่ว่าจะไกลพันลี้เหมือนลี้ก็คือต้องเดินทางไปช่วยเหลือปี2015จีนก็ได้ช่วยเหลือเต็มที่ค่ะกับประเทศ3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกเพื่อต่อสู้กับการระบาดของอีโบลาช่วงนี้ก็ให้ความช่วยเหลือเหมือนกันโดยเฉพาะช่วยเหลือทางเขาเรียกว่าช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอ่ะเดินทางไปให้การสนับสนุนด้านการแพทย์และก็นอกจากความร่วมมือทวิภาคีแล้วก็คือได้ให้ความร่วมมือให้กับคณะกรรมการไปคณะกรรมการสหภาพแอฟริกาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของเชื้อโรคอะค่ะ
1: ครับครับ
0: และก็อยากจะทำให้ประเทศในแอฟริกาใต้ในแอฟริกาทั้งหมดหาร่วมกันยกศักยภาพในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของอีโบลา
1: ครับ
0: ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของเชื้อโรคค่ะ
1: ครับคือเราก็อาจจะเคยเห็นภาพการส่งกองกำลังทหารนะฮะเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะไปควบคุมความสงบนะครับแต่จีนเนี่ยไม่เคยที่จะไปตั้งฐานทัพส่งทหารเข้าไปนะฮะรุกรานแบ่งแยกปกครองจีนไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับแต่สิ่งที่เราเห็นบทบาทของจีนมาโดยตลอดเนี่ยก็คือเราจะเห็นรถพยาบาลของจีนนะฮะแล้วก็กำลังแพทย์เจ้าหน้าที่ของจีนอย่างเช่นใช่ไหมเวลาของไทยเรามีน้ำท่วมหรือว่าโควิด-19เนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของสถานทูตจีนเยอะมากนะครับในการที่จะส่งมอบของบริจาคนะฮะยาวัคซีนหน้ากากอะไรที่มาจากประเทศจีนซึ่งบางครั้งเนี่ยผมมองว่ามิชชั่นภารกิจในการต่อสู้กับโรคเนี่ยมันลำบากกว่าการสู้กับคนอีกนะเพราะว่าโรคเนี่ยเรามองไม่เห็นนะอาจารย
0: ์ใช่มันน่ากลัวมาก
1: เลยหายใจเข้าไปมันก็ติดแล้วนะ
0: ใช่อย่างประเทศไทยเนี่ยไม่ถึงขนาดที่จีนต้องส่งทหารมาแต่ว่าที่แอฟริกามี44ประเทศนะคะแล้วก็จีนได้ส่งทีมแพทย์อ่ะ45ทีมประจำเจ้าหน้าที่900กว่าคนค่ะประจำที่ประเทศแอฟริกา44ประเทศซึ่งคนพวกนี้เขาเสี่ยงตายนะก็คือเสี่ยงกับการติดโรคค่ะเพราะว่าตรงที่นั่นโรคระบาดเยอะ
1: เสี่ยงมากนะเราเห็นบทบาทของจีนมากขึ้นอ่ะคืออาจจะไม่ได้เหมือนในหนังที่เราดูในหนังฮอลลีวูดที่เราเห็นทหารเข้าไปไม่ใช่แต่ผมว่าอันนี้คือของจริงก็คือส่งทีมแพทย์นะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เข้าไปช่วยเหลือจริงๆในประเทศที่มันยากลำบากขนาดนั้นแล้วคิดสภาพนะคือแอฟริกาเนี่ยไปเที่ยวยังลำบากเลยจารีนะ นี่ไปรักษาโรคอ่ะโอ้โหความเป็นอยู่จะเป็นยังไงต้องเสียสละ
0: ขนาดนั้นแล้วโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าการที่จีนให้ความช่วยเหลือกับประเทศแอฟริกาในการต่อสู้กับอีโบลาเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนกับแอฟริกาเนี่ยเป็นชิ้นสุดท้าย全天候中非命运共同体อันนี้โอ้โหก็มาอีกแล้วคือร่วมชะตากรรม
1: ชะตากรรมร่วม
0: 全天候ทุกสภาวะอากาศ
1: อากาศและในยุคใหม่ด้วย
0: แล้วก็เป็นการแล้วก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของปฏิบัติการหุ้นส่วน10อัน10 1ใน10ปฏิบัติการหุ้นส่วนที่สำคัญที่จีนกับแอฟริกาได้บรรลุไว้ในช่วงที่จัดการประชุมสุดยอดจงเฟยเหอส่วนลุ่นฐานฟอรัมความร่วมมือจีนแอฟริกาที่ปักกิ่งปี2024ตอนนั้นให้ไหมคะโอ้โหประเทศแอฟริกาก็ไปที่ปักกิ่งหมดเลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือให้ความช่วยเหลือต่อสู้กับโรคระบาด
1: ครับครับก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของจีนที่
0: ต้องไปช่วยต้องช่วยไม่ช่วยไม่ได้ค่ะแต่เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะจีนประเทศเดียวนะคะประเทศอื่นเขาก็ช่วยเหลือเหมือนกันแหละค่ะ
1: ก็ต้องมี
0: เขาควรจะ
1: มีเหรียญหัวอะไรเข้าไปช่วยกัน
0: แล้วก็ WHO อะไรพวกนี้ค่ะแน่นอน
1: ครับในขณะที่เรื่องของการค้าแล้วก็เรื่องของการสงครามของโลกเนี่ยมันก็ยังพัฒนาไปนะเพราะว่ายังมี บางชาตินะครับซึ่งพยายามที่จะรื้อฟื้นลัทธิทหารขึ้นมาใหม่ก็คือญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยจากเดิมหลังจากที่พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีกองทหารที่ใช้ในการบุกรุกได้อีกนะครับแต่สามารถที่จะมีทหารไว้ใช้ป้องกันประเทศได้เท่านั้นล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการรื้อฟื้นกองทัพขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะฮะในขณะที่จีนเนี่ยก็เรียกร้องขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยทบทวนถึงสิ่งที่ทำอาชญากรรมไว้ในช่วงสงครามและขอให้หยุดลัทธิทหารนิยมนะฮะโดยอ้างอิงถึงการสังหารหมู่ที่นานกิงนานจิงมาสเคอร์ต้าถูซาเรื่องนี้เนี่ยลัทธิทหารนิยมนี่เป็นยังไงครับอาจารย์หลี
0: อันนี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศเขาก็คือจ่อจุงต่อมีการรายงานข่าวว่าเมืองไอเขาเรียกว่าอะไรนะฉางฉีสนากิซากะใช่ไหมคะสักการะนากาซากิเมืองนากาซากินะคะ
1: ครับครับ
0: จะเดี๋ยวนะเขาจะหวันเฉิงตุยฉางจีอ๋อในการที่จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนคำที่ใช้คำว่าต้าถูชาก็คือสังหารหมู่หรือสังหารโหดค่ะสังหารหมู่เปลี่ยนเป็นเหตุการณ์หนันจริงที่มีการสังหารราษฎรจำนวนมากและก็เฉลยสงครามจำนวนมากที่หนันจริงจากสังหารหมู่มาเป็นเหตุการณ์หนันจริงเฉย
1: เป็นเหตุการณ์สังเหตุการณ์หนานจริงเฉย
0: ๆเหตุการณ์หนานจริงที่มีการสังหารราษฎรและก็เฉลยศึกจำนวนมากเมื่อก่อนใช้การสังหารหมู่หนานจริง
1: ก็คือใช้คำว่าหนานจริงต้าถูซามาโดยตลอด
0: เปลี่ยนเป็นเหตุการณ์หนานจริง事件
1: เป็นอ๋อมาเปลี่ยนผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าใจก็คือจากคำว่าหนานจริง massacrenะฮะไอ้คำว่า massacre เนี่ยหมายถึงการสังหารหมู่ก็คือการ
0: มันไม่ใช่หมู่เล็ก
1: หมู่ใหญ
0: ่นะกี่เมืองเลยค่ะ
1: กี่แสนคนไม่รู้นะตอนนั้น
0: สามแสนกว่าคนจริงๆมากกว่านั้นค่ะ
1: ครับครับก็คือการเอาคนเนี่ยมากองรวมกันมัดรวมกันแล้วก็สังหารโหดไม่ว่าจะเป็นการสาดกระสุนการสาดน้ำกรดลมควันหรืออะไรก็แล้วแต่ลักษณะนี้เรียกว่าการสังหารหมู่นะฮะทีนี้บุคคลที่อยู่ในการสังหารหมู่เนี่ยเหยื่อเนี่ยไม่ใช่ทหารนะครับแต่ว่าเป็นประชาชนซะเป็นส่วนใหญ
0: ่นะก็มีทหารด้วย
1: แดงคนชรานะฮะก็มีทหารอยู่ในนั้นด้วยแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ทหารนะครับเป็นประชาชนทีนี้จะเปลี่ยนจากคำว่า massacre เป็น incident นะคือคำว่า incident เนี่ยมันแปลว่าเหตุการณ์ธรรมดานะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยความร้ายแรงมันก็หายไปเลยนะจาก massacre เป็น incident ก็เลยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ออกมาแถลงว่านี่คือการบิดเบือนความจริงเพราะว่าจะเปลี่ยนจากสังหารหมู่ไปเป็นเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือนะฮะโดยทางศาลระหว่างประเทศที่กรุงโตเกียวก็ได้ระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าการกระทำของกองทัพญี่ปุ่นในหนานจิงเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์และคำพิพากษาของศาลทหารระหว่างประเทศก็ได้ยืนยันแล้วว่าอาชญากรรมดังกล่าวนั้นโดยคำให้การของผู้รอดชีวิตหนึ่งและบันทึกของพยานชาวต่างชาติก็คือชาวฝรั่งนี่แหละรวมทั้งยังมีเอกสารจดหมายเหตุซึ่งค้นพบในกองทัพญี่ปุ่นเองทั้งหมดนี้ก็คือบ่งบอกแล้วว่ามันคือการสังหารหมู
0: ่คือมันแก้ไม่ได้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันจากหลายๆฝ่ายรวมทั้งฝ่ายญี่ปุ่นเองด้วย
1: ซึ่งญี่ปุ่นเองก็ยอมรับมาโดยตลอดนะฮะ
0: ก็มีความพยายามค่ะมันขึ้นอยู่กับผู้นำประเทศค่ะแต่ละสมัยค่ะมันก็จะมีแนวโน้มที่จะแก้ตำราเรียนก็ตามหรือว่าข้อมูลในหอประวัติศาสตร์ที่จะพยายามชักจูงให้ประชาชนญี่ปุ่นเกิดความเข้าใจผิดหร
1: ือ ว่าเตือน
0: ลืมประวัติศาสตร์ช่วงนั้นซึ่งมันก็
1: จริงๆถ้ายอมรับผิดแล้วแก้ไขผมว่าประวัติศาสตร์โลกมันก็ไปต่อได้นะฮะแต่ปัญหาที่ถกเถียงกันมาหลายทศวรรษเนี่ยก็คือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือตำราเรียนประวัติศาสตร์อย่างเป็นจริงเป็นจังไม่ได้มีการขอโทษอย่างเป็นจริงเป็นจังเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อพิพาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับอาจารย์หลีวันนี้เวลาเราหมดลงแต่เพียงเท่านี้อาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมฮะ
0: พบกันใหม่ในยาที่หน้านะคะ
1: ยังไงครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณค่ะไปก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์หลีครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปด็อกเตอร์ณัฐพงษ์นำสิริกุล
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
8: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์เกษตรลุยแก้ปัญหากุ้งไทยหลังมาเลเซียระงับนำเข้าเร่งดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งมาตรการเฉพาะหน้าและแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวโดยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งเจรจากับมาเลเซียพร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำดูแลผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่องเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากมาตรการระยะสั้นจะเดินทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเร่งเปิดตลาดผ่านกิจกรรมในจีนทั้งท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงเจี๋ยเหมินไทยแลนด์วีคที่ต้าเหลียนและหลานโจรวมถึงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์และการโปรโมทกุ้งไทยในการแสดงสินค้าอาหารระดับโลกสำหรับระยะยาวกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะเร่งหารือกับทางการมาเลเซียคลี่คลายปัญหาและเตรียมยกระดับประเด็นเข้าสู่เวที WTO และอาเซียนหากจำเป็นยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกตำบลทักเทียมอำเภอเมืองตรังตำรวจสอบสวนกลางพร้อมชุดปฏิบัติการกองกำกับการ6บกป.ร่วมกันตรวจยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกแห่ง1สาขาตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้รับแจ้งจากสายลับว่าเครือข่ายยาเสพติดที่มีนายสันติสุขหรือสวัสดิ์อายุ35ปีมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายกับกล่องพัสดุสีน้ำตาลโดยถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ศูนย์คัดแยกถนนห้วยยอดตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงเดินทางเข้าตรวจสอบและแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจสอบกล่องพัสดุต้องสงสัยพบกล่องพัสดุสีน้ำตาลมีลักษณะตามสายรับแจ้งจำนวน3กล่องซึ่งไม่พบประวัติชื่อผู้ส่งและผู้รับในระบบทะเบียนราษฎรแต่จากกระดาษแตะหน้ากล่องพัสดุผู้ส่งคือนางสาวสุนันทาอยู่ที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและระบุชื่อผู้รับคือนางจำเนียนหมู่1ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังเมื่อเปิดกล่องพัสดุพบของกลางยาบ้ารวม 220,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงร่วมทำการตรวจยึดของกลางพร้อมติดตามนางจำเนียนผู้รับปลายทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมและลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองตรังโดยจะนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ6บก.ป.เพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตำนานที่ยังมีลมหายใจยังทำพฤติกรรมแบบเดิมลุงมานพจอมทักดาบจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอและคำบรรยายเตือนภัยร้านอาหารตำนานที่ยังมีลมหายใจลุงมานพจอมชักดาบตำนานที่ยังมีชีวิตกลับมาแล้วลุงมานพเจ้าของวลีกินแล้วชักดาบโผล่มาสร้างวีรกรรมอีกครั้งกินข้าวแล้วชักดาบ ตอนเช็คบิลจะแกล้งชักเกรงคนเห็นหรือไม่รู้จะสงสารจะจ่ายค่าอาหารให้บางร้านไม่คิดเงินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่ร้านจิ้มจุ่มตรงข้ามสน.พระโขนงโลตัสสุขุมวิท50รอบนี้กินไปเป็นเงิน600กว่าบาทจากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายพิเชษฐ์ขัดวงอายุ32ปีผู้จัดการร้านเล่าว่าหลังจากมีการสั่งอาหารกินคุณลุงมีอาการชักเกรงเหมือนกับเป็นลมบ้าหมูบริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นคนในห้างได้โทรเรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือแต่เมื่อกู้ภัยมาเห็นแล้วบอกว่าเป็นคนที่กินแล้วชักดาบและมีพฤติกรรมแบบนี้มามากแล้วตนจึงได้พูดจาสอนลุงมานพไปตามคลิปที่ปรากฏจากนั้นตำรวจนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงแล้วให้ญาติมารับและจ่ายค่าเสียหาย
9: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wellเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
19: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
20: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครับมีหลากหลาย เรื่องร้อนหลากหลายประเด็นที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังผ่านรายการของเราใน 96.5 คลื่นความคิดเดวันเดย์นะครับ5มิถุนายนที่ผ่านมาวันสิ่งแวดล้อมนะครับในขณะที่มีประเด็นเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าเรื่องร้อนหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องถึงกันในระยะ 2-3 วันมานี้เป็นประเด็นที่สังคมจับตาและเป็นประเด็นที่เราต่างก็เคยพูดคุยกันในรายการของเราร่วมกับนักวิชาการหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกลับมาเปิดอีกครั้งของโรงงานหลอมเหล็กซินเคอหยวนสตีลจำกัดจังหวัดระยองหรือกรณีของน้ำที่เชื่อได้ว่าปนเปื้อนกับสารเคมีหรือกากอุตสาหกรรมที่จังหวัดสระบุรีซึ่งกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลของการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำไปแล้วพบว่ามีสารโลหะหนักบางประเภทที่เกินค่ามาตรฐานในลำน้ำซึ่งจะเป็นคำถามต่อไปรวมถึงขบวนธรรมยาตราเพื่อที่จะต้องการสะท้อนถึงปัญหาแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกน้ำโขงที่ปนเปื้อนด้วยสารโลหะหนักเช่นเดียวกันและแน่นอนครับประเด็นที่เราพูดคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือกรณีของปลาแค่หรือปลาแค่รวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำสาขาดังกล่าวนะครับที่พบว่ามีการปนเปื้อนกับสารโลหะหนักเช่นเดียวกันเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับผู้คนจำนวนมากที่บริโภคอุปโภคน้ำโขงลุ่มน้ำโขงก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในสายกับเราวันนี้เป็นหนึ่งในทีมนักวิชาการทีมอาจารย์ที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องถึงผลการตรวจสารโลหะหนักในปลาที่อยู่ในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็จะนำมาสู่การเตือนผู้คนอยู่เสมอแต่ว่าตอนนี้มีข้อมูลว่ามีกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็ววันนี้วันสองวันนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าทางวิชาการและกิจกรรมที่จะขยับไปสู่การหามาตรการการแก้ไขนักวิชาการที่พูดคุยกับเราในสายกับเราวันนี้นะครับอาจารย์ชรัญพรเกิดเกาะกับอาจารย์ฉัตรครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
20: ครับอาจารย์ผมเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนนะครับว่าท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติและเป็นที่มอนเรสวนนะครับพิษณุโลกแล้วก็เป็นหัวหน้าโครงการระบบวิทยาศาสตร์พลเมืองที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับและแก้ไขภาวะวิกฤตเร่งด่วนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในแพลตฟอร์ม SRI Intelligence Platform ครับซึ่งได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสคสวอาจารย์ครับแน่นอนถ้าจะอ่านตามเนี่ยยาวแน่ๆแต่ให้รู้หลักว่าอาจารย์ทั้งเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติที่มอนเตเรย์สวนด้วยรวมถึงเป็นโครงการเป็นหัวหน้าโครงการระบบวิทยาศาสตร์เราจะเห็น AIที่ทีมอาจารย์ผลิตออกมาเนี่ยเพื่อที่จะตรวจผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือโลหะหนักที่เกิดขึ้นอยู่ในแม่น้ำโขงอยู่เป็นระยะครับอาจารย์
5: ค
20: ่
5: ะ
20: แล้วก็เอาละเราจะคุยกัน 3-4 ประเด็นนะครับแผนที่จะทำกิจกรรมที่จะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ผมขออนุญาตอาจารย์อัปเดตผลของเนื้อปลาในปัจจุบันรวมถึงการปนเปื้อนที่เราตรวจพบในขณะนี้ไหมครับว่าเราพูดถึงน้ำโขงเราพูดถึงน้ำกกมีการตรวจปลามาอยู่เป็นระยะซึ่งตอนนี้ก็ลามมาถึงอีสานด้วยเนี่ยนะครับตกลงว่าผลการตรวจเนื้อปลาในปัจจุบันมันยังทานได้ยังไงแค่ไหนครับอาจารย์ชันครับ
5: ได้เลยค่ะผลการตรวจวิเคราะห์นะคะจากที่ทีมงานเราได้ผลมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเนื้อปลาตอนนี้นะคะต้องบอกว่ายังปลอดภัยนะคะโลหะหนักที่มีการสะสมเนี่ยอยู่เรียกว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานนะคะแล้วก็ทิศทางเนี่ยก็คือมีบางจุดนะคะที่เรียกว่ามีค่าการสะสมของโลหะหนักเนี่ยนะคะน้อยลงบางที่ก็มีทรงคงที่อันนี้เป็นในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์เนี่ยนะคะยังเรียกว่าบางที่ต่ำลงยังนิ่งๆอยู่ค่ะยังมีความปลอดภัยยังทานได้ค่ะแต่ก็จะมีเรื่องของการห้ามบริโภคไส้ปลาอยู่นะคะคือเรียกว่าให้หลีกเลี่ยงนะคะการบริโภคไส้ปลาโดยเฉพาะเมนูที่ทานแต่ไส้ปลาโดยเฉพาะนะคะเช่นขี้ปลาขมอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเราตรวจพบว่ามีค่าโลหะหนักนะคะเกินค่ามาตรฐานอยู่ค่ะก็อยากให้หลีกเลี่ยงไปก่อนค่ะรวมถึงสัตว์หน้าดินด้วยนะคะ
20: ครับอาจารย์ครับหมายความว่าปลาตัวนึงเนี่ยตัวเนื้อเขาทานได้แต่ว่าพุงปลาเครื่องในปลาเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยอย่างนั้นเหรออ
5: ยากให้หลีกเลี่ยงไปก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเราตรวจพบค่าโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานค่ะในไส้ปลาค่ะ
20: ครับแต่ในไส้ปลามันจะไม่ได้เข้ามาที่เนื้อปลาเหรอครับอาจารย
5: ์ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าโลหะหนักเนี่ยจะสะสมมากในบริเวณไส้ค่ะ
20: อืม
5: ใช่
20: เพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงเมนูปรุงสุกด้วยนะถูกไหมฮะอาจารย์ครับ
5: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแม้ว่าจะปรุงสุกแล้วนะคะก็ไม่สามารถทำให้การสะสมเนี่ยมันลดลงหรือว่าปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคำแนะนำนะคะว่าอยากให้หลีกเลี่ยงนะคะการรับประทานเมนูอาหารที่ทำมาจากไส้ปลาแม้ว่าจะสุกแล้วค่ะ
20: แล้วเนื้อปลาล่ะอาจารย์ก็ต้อง
5: จำกัดว่าเนื้อปลานี่ทานได้ค่ะยังปลอดภัยอยู่นะคะเรียบค่ะ
20: แล้วต้องเป็นสุกอยู่ไหมอาจารย์เนื้อปลา
5: จริงๆแล้วการทานปลานะคะแม้ว่าไม่มีโลหะหนักเนี่ยนะคะก็เรียกว่าแนะนำให้บริโภคแบบสุกดีกว่านะคะเพราะเราไม่ทราบว่าในน้ำมีพยาธิหรือมีแบบแบคทีเรียอื่นติดมาด้วยหรือเปล่านะคะก็ถ้าจะปลอดภัยสุดก็คือเรียกว่าทำให้สุกแต่การทำให้สุกนะคะไม่ได้ช่วยทำให้การสะสมของโลหะหนักเนี่ยมันลดน้อยลงค่ะ
20: ที่ผมชวนท่านอาจารย์ได้พูดคุยกันกับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเพราะว่าถามว่าทำไมผมถึงย้ำเรื่องการปรุงสุกเพราะว่าพฤติกรรมของผู้คนในริมน้ำโขงนะก็จะมีเมนูอยู่เมนูหนึ่งเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเราคงจะอาจจะไม่ได้จินตนาการภาพว่าได้ปลามาสดๆริมแม่น้ำแล้วก็จะเอามาแร่เนื้อแล้วก็ทานบริโภคตรงนั้นเลยแบบปลาดิบๆเราไม่ได้มีวัฒนธรรมแบบนั้นแล้วเพียงแต่ว่าแต่ทีนี้ก็ตามวัฒนธรรมอย่างอีสานเราเรียกก้อยปลาเนาะคือเอาเนื้อคือหั่นเฉือนเนื้อแหละเอาเนื้อปลามาแล้วก็ในกรณีที่เขาไม่นิยมแบบทานสุกหรือว่าอาจจะมีคนที่แบบอยากจะกินเนื้อสดอย่างเช่นหั่นปลามาแล้วก็สับให้ละเอียดแล้วก็ปรุงด้วยพริกป่นแล้วใส่มะนาวลงไปนะครับหรือบีบเอาเนื้อมันแล้วก็เอาให้เหลือแต่เนื้อแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้สุกเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่แนะนำแน่
5: ๆก็ยังไม่แนะนำค่ะเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อของเรียกว่าเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียอย่างอื่นได้นะที่นอกเหนือจากโลหะหนักค่ะ
20: ครับอาจารย์
5: ครับ
20: อาจารย์พูดถึงพวกสัตว์ที่อยู่หน้าดินมันเป็นยังไงอาจารย
5: ์ค่ะสัตว์หน้าดินเนี่ยนะคะผลที่เราตรวจออกมาเนี่ยค่ะเราพบว่ามีปริมาณตะกั่วนะคะเกินนะคะประมาณ2เท่าเนาะแล้วก็มีการพบแม้ว่ามีการพบสารหนูอันตรายนะคะแต่ก็ยังต่ำอยู่แต่พอเมื่อเปรียบเทียบนะคะดูความเสี่ยงแล้วจาก2ตัวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการบริโภคนะคะแต่ต้องหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะว่าตอนนี้ค่ะทางทีมเนี่ยได้ตัวอย่างสัตว์หน้าดินนะคะมาเพียงตัวอย่างเดียวค่ะเราก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ขอความร่วมมือนะคะไปยังชาวประมงนะคะให้ส่งตัวอย่างมาเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบเรื่องของการสะสมของโลหะหนักในสัตว์หน้าดินต่อไปค่ะ
20: จำพวกไหนจะกุ้งที่อยู
5: ่หอยค่ะ
20: หอย
5: กุ้งพวกนี้ค่ะ
20: เ
5: พราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยค่ะจะอาศัยอยู่บริเวณตามชื่อเลยนะคะสัตว์หน้าดินคืออยู่บริเวณใกล้ตะกอนที่มีการสะสมของสารโลหะหนักเพราะฉะนั้นก็อาจจะรับสารพวกนี้ได้ไวนะคะตอนนี้เราก็ตรวจพบนอกจากปลาแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกสัตว์เหล่านี้แหละค่ะที่เรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์อีกแบบหนึ่งนะคะอีกชนิดหนึ่งอะค่ะ
20: ค่ะอันนี้เราก็จะเจอประเด็นแบบนี้อยู่คือสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าตะกอนที่มันไปตกตะกอนจากผิวน้ำไปลงสู่ท้องน้ำหรือลงสู่หน้าดินเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็จะกินหรือหากินหรืออาศัยอยู่กับว่าสารโลหะหนักแล้วกันก็ไม่รู้ว่าประเภทไหนบ้างอะเนา
5: ะ
20: แล้วก็จะสะสมได้ง่ายอย่างเช่นหอยในท้องถิ่นเนี่ยนะในลุ่มน้ำเนี่ยนะพวกนี้เขาก็จะกินวัชพืชหรือกากตะกอนที่อยู่หน้าดิน
5: ใช่แล้วค่ะ
20: อันนี้ตัวอย่างที่เราได้หนึ่งตัวอย่างเนี่ยเป็นจากโซนไหนครับอาจารย์รวมถึงเมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าปลาที่อยู่ในเทรนยังพอทานได้แต่ว่าหลีกเลี่ยงไส้ปลาพุงปลาเนี่ยอันนี้คือหมายถึงโซนลำน้ำไหนอันนี้หมายถึงในภาคเหนือด้วยเป็นหลักหรือว่ารวมมาถึงอีสานด้วยครับอาจารย
5: ์อ๋อเฉพาะทางภาคเหนือที่เชียงรายค่ะ
20: อันนั้นก็คือเป็นผลปลาที่เชียงรายนะอันนี้ก็ต้องให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันว่าแม่น้ำโขงแม่น้ำกกในโซนเชียงรายอีสานเนี่ยเราเพิ่งจะผ่านการตรวจวิเคราะห์ไปที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายเนี่ยครับอันเนี้ยตัวอย่างปลาแค่หรือปลาแค่ที่ทีมอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยมีบางตัวที่เกินอยู่อันนี้คือในโซนหนองคายลงมาเนี่ยนะครับก็ทั้งถึงอำเภอเชียงคานมีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับอาจารย์15ถึง17นี้มันมีความแตกต่างกับ1ปีที่ดำเนินการมาอย่างไร
5: โอเคค่ะก็จริงๆแล้วเป็น เรียกว่าโครงการนะคะที่ต่อเนื่องกันเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางทีมวิจัยเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็เก็บตัวอย่างนะคะมีการทำแอปพลิเคชันตาปลอดภัยเพื่อเอามาใช้นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการแปลผลอยู่ทุกๆเดือนนะคะแล้วก็มีการเราเห็นแล้วว่าเทรนด์เนี่ยมันไปในทิศทางไหนนะคะทีนี้หลังจาก1ปีเนี่ยเป็นการครบรอบเรียกว่าได้จังหวะเวลาพอดีนะคะทางทีมวิจัยเนี่ยก็ได้รับเกียรตินะคะจาก Professor Dr. แดนนี่นะคะเดวิดไรโบนะคะจาก Texas Tech University นะคะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งท่านเนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฟื้นฟูนะคะแบบเรียกว่าลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวค่ะก็เลยได้เชิญท่านมานะคะเพื่อจะมาร่วมกันหาทางออกค่ะว่าหลังจากเราทราบแล้วว่ามีการปนเปื้อนนะคะต่อไปเราจะฟื้นฟูได้ยังไงอันนี้จะเป็นการเริ่มค้นหาคำตอบค่ะก็เลยจะมีจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะโดยที่ผ่านไปนะคะเพิ่งเมื่อวานนี้เองนะคะวันศุกร์มิถุนายนเนี่ยค่ะเราก็มีการเรียกว่าเป็นคอร์สออนไลน์นะคะปูพื้นฐานเรื่องการฟื้นฟูนะคะเราจะเริ่มกิจกรรมจริงๆเราจะลงพื้นที่กันวันที่15 มิถุนายนค่ะที่จังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อจะพาเรียกว่าศาสตราจารย์คณุกาศนะคะหรือดร.แดนนี่เนี่ยค่ะไปดูพื้นที่นะคะไปดูบริเวณจุดต่างๆค่ะจำนวน5 จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าตอนที่เชียงใหม่นะคะไปดูพวกพลุหญ้าบ่อทรายนะคะแล้วก็ภูมิประเทศที่เราเคยสำรวจไปแล้วว่ามีสารหนูนะคะแล้วก็รวมถึงจุดที่มีการคาดการณ์ว่าจะทำฝายดักตะกอนด้วยค่ะแล้วก็ไปสามเหลี่ยมทองคำนะคะไปศพกกนะคะที่เชียงแสนค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อพาท่านไปดูค่ะ
20: ครับเป็นจุดที่แม่น้ำกกบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บ้านศพกกที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายน่าแสดงว่าโปรแกรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ต้นทางก็คือที่ท่าตอน
5: ใช่ค่ะท่าตอนเป็นใหม่ค่ะ
20: ครับเวลาที่เราพูดถึงต้นทางเนี่ยก็ไม่ใช่ต้นทางของการแพร่ระบาดนะครับแต่หมายถึงต้นทางของแม่น้ำกก
5: ที
20: ่ที่เข้าสู่ประเทศไทยแต่ความจริงมันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนนะครับ
5: ค่ะ
20: อันนี้ก็จะเห็นถึงมันจะได้คำตอบไหมอาจารย์หมายว่าคำตอบหมายถึงว่าคำตอบจากภาควิชาการเนาะส่วนรัฐจะนำคำตอบนี้ไปใช้หรือไม่ใช้หรือฟังความเห็นจากภาคประชาชนอย่างไรนั่นอีกเป็นสเต็ปหนึ่งแต่สเต็ปเนี่ยเหมือนเสมือนว่าจะฟังจากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศบ้างว่าที่ผ่านมาในหลายประเทศถ้าจะต้องฟื้นฟูเขาทำอย่างไรและถ้าเกิดเขามาดูแล้วเนี่ยถ้าจะต้องฟื้นฟูที่นี่จะต้องเป็นอย่างไรอย่างนั้นเหรออาจารย
5: ์ถูกต้องค่ะก็คือเราอยากจะพาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาดูว่าสิ่งที่เราเคยคิดกันไว้นะคะว่าจะทำการฟื้นฟูเนี่ยเราสามารถทำได้หรือมีแนวโน้มที่จะทำได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อวานเองนะคะที่ท่านโปรเฟสเซอร์ได้เรียกว่ามาบรรยายให้เราฟังนะคะผ่านทางออนไลน์นะคะท่านก็เล่าถึงเคสที่ท่านเคยทำที่ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสของแม่น้ำพัสสันนะคะที่มีการปนเปื้อนของ PCB นะคะว่าเขาใช้วิธีการอะไรนะคะแล้วก็รวมถึงเหมืองที่ไอดาโฮด้วยที่ท่านทำแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะโดยสรุปเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติบำบัดนะคะหรือว่าสิ่งที่ท่านถนัดเลยเรียกว่า sediment capping นะคะก็คือการเอาเรียกว่าตะกอนดีมาถมนะคะให้เรียกว่ามันปิดส่วนเอาส่วนดีนะคะมาปิดส่วนที่ไม่ดีไว้นะคะจะได้ไม่มีการปนเปื้อนไปยังเรียกว่าตัดหน้าดินทั้งหลายหรือปลาเองนะคะไม่ได้รับสัมผัสจากส่วนที่ปนเปื้อนหรืออาจจะเป็นวิธีในการขุดลอกตะกอนบางส่วนออกนะคะแต่มันจะต้องมีวิธีในการที่พอขุดลอกตะกอนที่มีการปนเปื้อนแล้วเนี่ยเราจะบำบัดฟื้นฟูยังไงนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเราก็จะมาดูกันค่ะว่าวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้ได้หรือเปล่านะคะแต่ที่ท่านศาสตราจารย์แนะนำก็คือว่าเราไม่ใช่ว่าทำทุกส่วนนะคะเพราะว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะเราจะใช้เรียกว่าการคำนวณความเสี่ยงค่ะตรงไหนที่มีความเสี่ยงเราก็จะทำการฟื้นฟูค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็น risk based นะคะแล้วก็รวมถึงเราก็จะพาไปดูด้วยว่าตรงแผนที่เรามีการคิดนะคะว่าจะทำฝายดักตะกอนเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมนะคะเป็นไปได้หรือเปล่าจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของท่านอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราจะมีการพูดคุยนะคะหลังจากลงพื้นที่วันที่15แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการพูดคุยในเวทีของจังหวัดเชียงรายในวันที่16นะคะที่สารกลางจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับท่านผู้นำท้องถิ่นนะคะรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราการพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะนำไปสู่การหาทางออกในวันที่17นะคะเพราะว่าเราจะจัดงานที่รัฐสภาค่ะโดยคณะอนุกรรมธิการนะคะมลพิษข้ามพรมแดนค่ะก็จะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในแง่ที่ว่าแล้วประเทศไทยจะเป็นไงแล้วก็ท่านศาสตราจารย์เนี่ยก็จะแชร์นะคะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่น่าจะต้องเริ่มทำอย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยมันคือการหยุด ต้นตอที่แหล่งกำเนิดก่อนนะคะ
20: นั่นสิครับ
5: มีใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะมีการเทคนิคการเจรจามียุทธศาสตร์อย่างไรนะคะก็อยากจะท่านก็จะมาแชร์แล้วก็ทำข้อเสนอร่วมกันในวันนั้นค่ะว่าจะมีทิศทางไปในทิศทางไหนบ้างหลังจากที่ผ่านมาแล้ว1ปีค่ะ
20: ก็เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่าทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่นักวิชาการทำได้นี่คือสิ่งที่นักวิจัยทำได้หมายถึงว่าการตรวจค่าการหาค่าการปนเปื้อนแล้วก็การเตือนนี่คือขอบข่ายที่ดีที่สุดที่นักวิชาการเราทำได้ภายในขอบเขตบ้านเราซึ่งก็เตือนได้หมดตั้งแต่ท่าตอนแม่อายเชียงใหม่กระทั่งมาถึงศบกกซึ่งเป็นจุดบรรจบกับแม่น้ำโขงหรือแม้กระทั่งเตือนตอนที่น้ำโขงเข้าที่ไทยก็คือที่เชียงคานจังหวัดเลยอาจจะไล่ยาวไปถึงโขงเจียมอุบลก็ว่าได้แต่นั่นก็คือสุดสอยของนักวิชาการแล้วแต่ถึงที่สุดมันก็คงต้องเป็นภาคที่จะไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านว่าหยุดสักทีเถอะเลิกปล่อยมาสักทีเถอะบรรดาสารโลหะหนักที่มาตามลำน้ำหรือถ้าจะดีที่สุดก็คือว่าอ่ะถ้าคุณคิดว่ายังจะทำเหมืองเหล่านี้อยู่งั้นก็มาเรียนรู้วิธีการทำเหมืองที่ถูกต้องหรือวิธีการบำบัดน้ำที่ปล่อยจากเหมืองที่ถูกต้องโดยที่ปล่อยออกมาแล้วไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับเพื่อนบ้านแบบนี้อันนี้มันควรจะเป็นปลายทางอย่างนั้นถูกไหมฮะอาจารย์ฮะ
5: ใช่เลยค่ะพี่มนตรีค่ะ
20: อ
5: ย่างที่บอกว่าถ้ายังไงเราก็ทำการฟื้นฟูได้ไม่หมดนะคะถ้าแหล่งที่ปลดปล่อยสารพิษเนี่ยค่ะยังปลดปล่อยออกมาอยู่เรื่อยนะคะตอนนี้แม้ว่าเราสำรวจแล้วเนี่ยเราพบว่าเทรนด์มันยังค่อนข้างจะคงที่นะคะบางที่อาจจะมีการปนเปื้อนเนี่ยต่ำลงก็ตามค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหน้าน้ำกำลังจะมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดแหล่งปลดปล่อยไว้ก่อนค่ะ
20: ครับอาจารย์ครับ
5: แล้วก็ทำการฟื้นฟูค่ะ
20: อาจารย์ครับเท่าที่ฟังจากprofessor ผู้เชี่ยวชาญเมื่อวานท่านโปรเฟสเซอร์เดนเนียเมื่อวานเนี่ยก็นั่นหมายความว่าต่อให้คุณมีเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือประสบการณ์ที่ดีขนาดไหนในการที่จะมาฟื้นฟูนะไม่ว่าจะเป็นการใช้เวทแลนด์หรือว่าจะเป็นการใช้วิธีการถมหน้าดินหรือวิธีการลอกแต่ถึงที่สุดถ้าต้นตอไม่ระงับก่อนสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้มันเป็นแทบจะเป็นกลางจนถึงปลายทางแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่มีประโยชน
5: ์
20: เข้าใจถูกไหม
5: ถูกต้องค่ะพี่มนตรีเหมือนเรายังไม่หยุดสาเหตุที่มันเกิดได้นะคะต่อให้เราทำตรงปลายน้ำมากมายขนาดไหนก็ไม่ทันค่ะ
20: ครับครับ
5: ครับ
20: ครับเอาละครับอาจารย์สุดท้ายครับฝากสังคมในการติดตามภารกิจที่กำลังจะมีขึ้นระหว่าง15ถึง17นี้โดยเฉพาะสำคัญคือ17ที่จะเข้าต่อคณะอนุกรรมาธิการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่ต่างก็จับตาว่ามันควรจะถึงจุดเปลี่ยนได้แล้วในระยะเวลา1ปีที่เราพูดถึงเรื่องน้ำกกน้ำสายน้ำรั่วน้ำโขงตอนนี้ลามไปถึงแม่น้ำอื่นแล้วนะที่ไม่ใช่เฉพาะต้นแหล่งมาจากฝั่งแม่อายเชียงใหม่แต่ไปถึงนู่นแล้วครับไปแม่น้ำกระบุรีแม้กระทั่งแม่น้ำสารวินซึ่งก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันอันนี้จะพอเป็นโมเดลได้ยังไงฝากอาจารย์ได้แนะนำครับอาจารย์เชิญครับ
5: ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นว่าตอนนี้นะคะคือสิ่งที่เราต้องทำที่สุดเนี่ยให้รวดเร็วที่สุดนะคะคือหยุดที่ต้นตอนค่ะปัญหาของแต่ละที่แม้ว่าจะเป็นปัญหาคล้ายๆกันว่าพบการปนเปื้อนนะคะของโลหะหนักก่อนสะสมของโลหะหนักในเนื้อปลานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหาซอสแหล่งที่มาก่อนนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุใดนะคะแต่ละพื้นที่ก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะหยุดแหล่งต้นตอการปลดปล่อยของสารโลหะหนักเหล่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าแหล่งต้นตอเนี่ยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะต้องเขาเรียกว่าเกินขอบเขตของนักวิจัยนะคะก็คงจะต้องพึ่งทางรัฐบาลนะคะในการเจรจาแล้วก็หยุดการปลดปล่อยนะคะในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของข่าวสารการติดตามนะคะมีคณะนักวิจัยนะคะหลายทีมนะคะที่ได้ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมานะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะได้ติดตามข่าวสารนะคะจากทางราชการนะคะเพื่อจะมั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าเรียกว่ากังวลจนเกินไปนะคะดูจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าอย่าตระหนกนะคะแต่ว่าให้ตระหนักในถึงความสำคัญของการปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะที่ทาง Facebook นะคะของ iCare Research Cluster นะคะได้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการเผยแพร่นะคะรวมถึงถ้าใครอยากที่จะพูดคุยตอนนี้เราได้พัฒนาแชทบอทขึ้นมานะคะที่ประชาชนที่สงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาเนี่ยค่ะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าภาษาไทยเลยนะคะพิมพ์ได้เลยว่าปลาปลอดภัย by OpenSci ค่ะปลาปลอดภัยเฉยๆก็ขึ้นแล้วค่ะทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะ
20: ครับครับเอาละครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
20: ขอบคุณครับอาจารย์สรัญพรเกิดเกาะครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติมอนเตเรสวนพิษณุโลกนะครับอย่าลืมใช้แอปปลาปลอดภัยเซิร์ชได้เลยนะครับแอปปลาปลอดภัยที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนครับนี่คือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปัญหาที่มันสะสมมานานมีคนพูดกันเยอะๆครับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ไม่เกิน3ปีปลาที่อยู่ในแม่น้ำธรรมชาติหรือแม้กระทั่งหมอกุ้งหรือบ่อปลาที่เป็นปลาเลี้ยงก็จะถูกปลาที่เรียกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยถือว่าเป็นปลานักกล้าตัวใหม่เนี่ยนะครับมาทำลายแล้วก็จะทำลายไปสู่อาชีพชาวประมงนี่คือในระยะเวลาไม่กี่ปีเองนะครับจากการแพร่ระบาดในขณะเดียวกันก็เทียบเคียงกับปัญหาของน้ำกกน้ำสายน้ำรวกน้ำโขงเนี่ยนะครับว่าถ้าไม่แก้ปัญหาภายในปี2ปีเนี่ยก็จะกระทบต่ออาชีพชาวประมงเหมือนกันนะครับรวมถึงต่อให้ท่านไม่ใช่อาชีพชาวประมงแต่ว่าใช้น้ำอุปโภคบริโภคมันก็กระทบทั้งหมดอย่างเช่นแหล่งน้ำดิบที่จะผลิตน้ำประปาเราคงไม่สามารถที่จะหางบประมาณมาคอยบำบัดฟื้นฟูน้ำที่มันปนเปื้อนอยู่แบบนี้อยู่ร่ำไปเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบประปานะครับเพราะฉะนั้นสู้ไปหยุดที่ต้นตอของแหล่งแพร่กำเนิดจะดีไหมหรือจะเป็นประโยชน์มากกว่าไหมหรือจะเห็นผลมากกว่าไหมนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับผมขออนุญาตทวนอีกทีนึงนะฮะให้ชัดๆว่าตกลงข้อมูลที่ทีมวิจัยพูดถึงมาสักครู่เนี่ยนะครับว่าปลาเนี่ยเวลาที่พูดถึงเรื่องปลาในแม่น้ำนะครับในลำน้ำที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักหรือมีข่าวว่ามีการปนเปื้อนด้วยโลหะหนักเนี่ยมักจะเกิดคำถามว่ากินได้หรือกินไม่ได้ห้ามกินหรือหลีกเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ทีมวิจัยได้ทำและมีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับในระยะเวลา1เดือนเนี่ยนะครับโดยการได้ตัวอย่างมาทั้งหมด248ตัวอย่างท่านผู้ฟังครับตลอดลำน้ำของแม่น้ำกกนะครับตั้งแต่ท่าตอนนะครับตลอดรวมถึงแม่สายนะครับแม่น้ำสายพบว่าปลานะครับในกรณีของเนื้อปลากินได้ปลอดภัยทุกโซนแต่ว่าจะต้องเป็นการกินแบบสุกและกินเฉพาะตัวเนื้อปลานะครับก็แยกมาเป็นข้อมูลที่พบว่าในพื้นที่เนี่ยไม่พบโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานทั้ง7โซนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการกินคือการกินโดยที่ปรุงสุกนะครับแล้วก็ไม่กินเครื่องในปลาอันนี้สามารถทำได้แต่ว่าบรรดาสัตว์หน้าดินนะครับอย่างเช่นหอยขมอันนี้ควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่หากินอยู่ในบริเวณท้องน้ำนะครับหรือติดอยู่กับพื้นน้ำแล้วก็มีพวกโลหะหนักที่จะไปปนเปื้อนอยู่ที่นั่นก็จะสะสมในตัวสัตว์น้ำเหล่านี้หรือสัตว์หน้าดินเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายและถ้าบริโภคเข้าไปก็จะสะสมในตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละเราจะพักสักครู่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงนะครับตอนหน้ามาใกล้ชิดกับคนในโซนกรุงเทพมากขึ้นหรือตอนเหนือของกรุงเทพมากขึ้นคือกรณีน้ำเสียที่พบในลำห้วยต่างๆในจังหวัดสระบุรีครับที่กรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าพบสารโลหะหนักบางตัวที่เกินค่ามาตรฐานนี่ประเด็นที่หนึ่งที่จะพูดคุยกันรวมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการไปตรวจไปจับไปดำเนินคดีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่พบว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างถูกต้องอย่างเช่นกรณีล่าสุดที่เคยมีข้อพิพาทกรณีโรงงานซินเกอหยวนซึ่งเป็นโรงงานที่หลอมเหล็กที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับแม้ว่าตัวโรงงานมีมิชชั่นหรือหน่วยธุรกิจหลักคือการหลอมเหล็กและสมอเคยไปตรวจพบว่าตัวอย่างเหล็กที่นำไปตรวจนั้นไม่ได้มาตรฐานส่วนกรมโรงงานก็พบว่าในมาตรฐานของการปล่อยควันหรือปล่อยตะกอนออกจากโรงงานนั้นอาจจะมีว่าไม่ได้มาตรฐานในบางจุดจึงมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขกระทั่งข่าวใหญ่เมื่อวันสองวันบอกว่าทุกอย่างของโรงงานนี้เดินเครื่องได้ตามปกติแล้วซึ่งก็จะนำมาสู่คำถามในหลายประเด็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันใน2ประเด็นนี้ครับ
6: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
21: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวง

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนผมเพิ่งจะไปที่สระบุรีมาเพื่อติดตามประเด็นร้อนประเด็นฮอตที่ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารทางโซเชียลและสื่อกระแสหลักนะครับคงจะได้เห็นบ้างแล้วครับจากปรากฏการณ์ที่คลองและห้วยต่างๆในเขตอำเภอเมืองสระบุรีซึ่งปกติมันควรจะเป็นน้ำที่ใสนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเต็มไปด้วยคราบน้ำสีดำแล้วก็มีคล้ายๆกับฟองที่อยู่เหนือผิวน้ำนะครับซึ่งปกติถ้าน้ำสะอาดมีค่าปกติไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับและนอกจากปรากฏการณ์ทางกายภาพจากสีและความขุ่นของน้ำจะเห็นชัดแล้วกลิ่นเหม็นนี่ฉุนมากนะครับแสบจมูกก่อนหน้านี้ทางกรมควบคุมมลพิษได้แถลงราวๆสัก 7-8 วันก่อนแล้วครับก็นะวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็น่าจะ10วันก่อนหน้านั้นนะครับที่บอกว่าได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วนะครับแล้วก็เอามาเข้าห้องแลบวิเคราะห์ว่ามันมีสารโลหะหนักปนเปื้อนอะไรบ้างที่ทำให้ปรากฏการณ์มันเป็นแบบนั้นเราบอกว่า7วันน่าจะได้คำตอบซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อวานวันก่อนนี่นะครับทางกรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่ามีการตรวจอะไรบ้างแล้วก็พบอะไรบ้างและจะนำไปสู่อะไรบ้างก่อนจะเล่าถึงการลงพื้นที่ให้ฟังผมขออนุญาตเล่าถึงผลการตรวจของกรมควบคุมมลพิษให้ละเอียดนะครับทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยบอกว่าจุดที่ไปเก็บตัวอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เนี่ยเพื่อดูว่าคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรปนเปื้อนด้วยอะไรอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะครับก็คือที่คลองหนองน้ำเขียวคลองเขตแล้วก็คลองห้วยตะเข้ครับมีการตรวจแบบปูพรมหาต้นตอของการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองสระบุรีถามว่าทำไมต้องเป็นพื้นที่ที่ตำบลปากข้าวสารห้วยตะเข้เพราะว่าจุดนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนสวนกุหลาบสระบุรีนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ที่ห้วยตะเข้มีฝายนะครับแล้วฝายเนี่ยมันทำให้เห็นปรากฏการณ์ของน้ำที่เป็นสีดำเพราะอยู่ริมทางหลักเส้นทางหลักไม่เหมือนกับคลองต่างๆที่ลัดเลาะเข้าไปในพื้นที่การเกษตรหรือบ้านเรือนผู้คนนะครับแต่ว่าจุดที่มันผ่านข้างๆโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ชุมชนเมืองนะครับใกล้โรงเรียนแล้วก็ผ่านเส้นทางหลักที่ผู้คนเห็นได้ง่ายมันจึงกลายเป็นสิ่งที่เสมือนว่าใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นนะครับวันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะที่ถือว่าฟ้องต่อสายตาผู้คนและจากจุดห้วยตะเข้เนี่ยนะครับจากฝายที่ตำบลปากข้าวสารเนี่ยน้ำจากห้วยตะเข้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเรียกว่าคลองเพียวนะครับคลองเพียวนี่เป็นอ่างขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับของเมืองสระบุรีที่จะคอยรวมน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆคลองต่างๆลงสู่อ่างเก็บน้ำที่คลองเพียวเมื่อลงสู่คลองเพียวแล้วมันก็จะมีระยะเวลาของมันนะครับว่ามันจะ

0: ล้นอ่างแล้วนะเกินความจุของอ่างแล้วนะอย่างเงี้ยครับเขาก็จะปล่อยหรือเปิดประตูระบายน้ําที่คลองเพลียวเนี่ยนะครับลงสู่แม่น้ําป่าสักหรือแม่น้ําป่าสักชลสิทธิ์แม่น้ําป่าสักชลสิทธิ์บริเวณเนี่ยครับเป็นจุดที่สูบน้ําไปผลิตน้ําประปาเป็นการสูบน้ําโดยเทศบาลเมืองสระบุรีครับไม่ใช่การประปาภูมิภาคแต่เป็นโรงสูบน้ําของเทศบาลเมืองท่อสูบจากบริเวณนั้นจะสูบจากแม่น้ําป่าสักนะครับหัวสูบน้ําเนี่ยสูบจากแม่น้ําป่าสักแต่ว่าจุดที่สูบน้ําเนี่ยมันอยู่ใต้จุดบรรจบระหว่างคลองเพียวซึ่งรับน้ํามาจากห้วยตะเข้กับแม่น้ําป่าสักเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดสูบน้ําเพื่อผลิตประปาเนี่ยอยู่เหนือจุดบรรจบของคลองเพียวขึ้นไปหน่อยอันเนี้ยจะลดความกังวลใจเรื่องการได้น้ำที่ปนเปื้อนมาผลิตประปาแต่ว่าพอจุดสูบน้ำมาผลิตประปามันอยู่ใต้จุดที่เป็นจุดบรรจบระหว่างคลองเพลียวเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อสงสัยหรือข้อกังวลใจว่าอ้าวแล้วอย่างนี้น้ำที่เอามาผลิตประปาเนี่ยมันก็เป็นน้ำที่ถูกเจือปนกับคลองเพลียวแล้วสิคำตอบจากการลงพื้นที่ก็คือใช่ครับแต่ว่าวันที่ผมไปเนี่ยได้รับการยืนยันว่าบริเวณคลองเพียวเนี่ยนะครับปิดประตูแล้วไม่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักแล้วก็หมายความว่าน้ำที่จะมาผลิตประปาเนี่ยมันถูกปิดไว้แล้วจากคลองเพียวแต่พอไปถามทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่เป็นผู้ดูแลก็บอกว่าจริงอยู่แม้ว่าจะปิดแต่อย่าลืมว่าคลองเพลียวก็มีวันที่น้ํามันล้นมันเกินมันเต็มเพราะมันเป็นเหมือนอ่างหนึ่งที่จะคอยเก็บน้ําอยู่เสมอถ้าฝนตกหนักตามคลองต่างๆคลองก็ไหลลงมาสู่คลองเพลียวไม่มีทางที่อ่างเก็บน้ําที่คลองเพลียวจะรับได้ตลอดไปดังนั้นจึงต้องปล่อยออกมานะครับเมื่อปล่อยออกมาเนี่ยก็ต้องลงแม่น้ําป่าสักซึ่งเมื่อลงแม่น้ําป่าสักมันก็ต้องถูกสูบมาผลิตประปานะครับอันนี้จึงเป็นจุดหนึ่งที่กรมควบคุมมลพิษไปเก็บตัวอย่างด้วยนะเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับกรมควบคุมมลพิษก็ไปเก็บตัวอย่างน้ําเรียกว่าทั้งที่บริเวณจุดสูบน้ําเพื่อผลิตประปารวมถึงคลองต่างๆนะครับตอนนี้มีผลออกมาแล้วผลที่ออกมาเนี่ยรายงานเมื่อวันที่5ก็คือเมื่อ2วันก่อนโดยรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินท่านขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินนะครับก็คือน้ําที่อยู่บนผิวดินที่มันเป็นน้ําหลากเป็นน้ําสะสมเป็นบ่อเป็นอ่างเป็นคลองเนี่ยนะครับนี่คือน้ําผิวดินไม่ใช่วิเคราะห์น้ําใต้ดินนะถ้าวิเคราะห์น้ําใต้ดินเนี่ยหมายความว่ามันอาจจะมีการเจือปนลงในใต้ดินไปแล้วก็คือน้ําบาดาลแต่นี่เอาละเราพูดถึงน้ําบนดินหรือน้ําผิวดินก่อนนะครับซึ่งวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินที่บริเวณจุดสูบน้ําดิบเพื่อการประปาของเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับที่บริเวณหลังคลองเพียวบรรจบกับแม่น้ําป่าสักรวมถึงน้ําประปาที่ผ่านการผลิตก็คืออย่างที่บอกนะฮะจุดสูบน้ําเขาก็เอาตัวอย่างไปตรวจนะครับแล้วก็เอาน้ําประปาที่เปิดจากก๊อกไปเลยนะครับเอาไปตรวจด้วยแล้วผลการตรวจคุณภาพน้ําบริเวณจุดสูบน้ําดิบที่บอกเนี่ยนะครับแล้วก็วิเคราะห์จากจํานวน18พารามิเตอร์หรือ18ตัวชี้วัดนะครับก็คือดูความเป็นกรดความเป็นด่างดูออกซิเจนละลายในน้ําดูความกระด้างดูแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและกลุ่มฟีโคลิฟอร์มทั้งหมดที่อยู่ในน้ํารวมถึงดูไนเตรตไนไตรดูแอมโมเนียดูฟอสฟอรัสดู COD และดูสารโลหะหนักอีก8ชนิดพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินนะฟังดีนะครับมาตรฐานของคุณภาพน้ําผิวดินเพราะว่านี่คือการตรวจน้ําผิวดินนะฮะและเป็นคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่3นะครับที่สามารถนําไปใช้เพื่อการเกษตรเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคได้ โดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8 2537นะครับอันนี้คือบริเวณจุดสูบน้ำดิบนะครับส่วนผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาครับเปิดจากก๊อกมาเลยเอาไปตรวจนะครับเพื่อตรวจว่ามีคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรตัวชี้วัดทั้งหมด16ตัวหรือ16พารามิเตอร์ซึ่งแบ่งมาเป็นการตรวจทางกายภาพได้แก่ดูว่าความขุ่นเป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไรและดูความเป็นกรดด่างค่าทางเคมีทั่วไปเช่นไนเตรตไนไตรฟลูออไรด์ซัลเฟตความกระด้างและโลหะหนักอีก9ชนิดพบว่าเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีตะกั่วสารหนูปรอนโครเมียมโครเมียมรวมและแคดเมียมในน้ำประปาเป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ถามว่าอ้างอิงจากอะไรอ้างอิงจากประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้พ.ศ. 2563ครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้นั้นปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยได้ประกาศไว้ก็คือเกณฑ์เรื่องคุณภาพน้ำประปาที่ดื่มได้นะครับอันนี้พูดถึงน้ำประปาที่ผลิตโดยเทศบาลเมืองสระบุรีในขณะที่การติดตามคุณภาพน้ำในคลองอันนี้เป็นน้ำในคลองแล้วนะไม่ใช่น้ำจากแม่น้ำป่าสักที่เอามาผลิตน้ำประปาแล้วนะครับเป็นน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้มีการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่27พฤษภาคมแล้วก็มาวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบว่ามีค่าโลหะหนักในน้ำทั้ง3แห่งตลอดลำคลองแล้วก็พบสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานน้ำผิวดินอันนี้เขตเส้นใต้คำนี้ไว้นะครับเขตเส้นใต้คำนี้ไว้คำไหนครับคำว่าพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำทั้ง3แห่งตลอดลำคลองก็แสดงว่าต้นทางที่ไปเก็บระหว่างทางที่ไปเก็บและปลายทางของลำคลองก่อนจะลงสู่คลองเพียวที่ว่าเนี่ยก็ต้องใช้คำนี้แหละครับตลอดลำคลองเต็มไปด้วยโลหะหนักก็ต้องบอกว่าปกติแล้วแม่น้ำลำน้ำลำคลองหรือแม้แต่ในผิวดินเนี่ยนะครับมันจะมีค่าโลหะหนักบางตัวที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือทุกที่ในแผ่นดินเรามีค่าโลหะหนักบางตัวที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราไปที่จังหวัดเลยหรือเป็นที่ที่มีแหล่งแร่อยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าพื้นที่ดังกล่าวมีการเปิดหน้าดินรบกวนเขาเรียกว่ารบกวนพื้นที่หน้าดินเนี่ยนะครับเช่นพื้นที่ทำแร่อะพื้นที่ทำแร่อย่างเช่นแร่เหล็กเนี่ยเราไปเชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยเราเจอแน่การทำแร่เหล็กเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการทำแร่อย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามแต่แล้วมีฝนชะล้างลงมาพวกนี้ครับชะล้างลงผิวดินแน่ๆ นะครับแต่มันจะมีความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินทำเหมืองแสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมของมนุษย์ไปกระตุ้นให้เกิดการเจือปนในแหล่งน้ำมันมักจะมีค่าที่สูงมากขึ้นมากกว่าแหล่งน้ำปกติหรือแหล่งสภาพธรรมชาติตามปกติที่มีค่าของสารโลหะหนักอันนี้ตรวจอยู่แล้วมีปกติแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานก็แสดงให้เห็นว่าเอาละไม่ได้มีอะไรมาเจือปนมีอยู่แต่ไม่มีอะไรมากระตุ้นหรือมาเจือปนให้เกิดขึ้นแต่กรณีนี้ของลำน้ำทั้ง3ลำน้ำหรือคลองน้ำทั้ง3คลองเนี่ยก็คือคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้เนี่ยผลการตรวจของคอพอบอกว่าพบค่าโลหะหนักทั้ง3แห่งตลอดลำคลองทีนี้มีอยู่2ตัวที่เกินค่ามาตรฐานคือสารหนูและตะกั่วอย่างอื่นถ้าฟังจากแลบของคอพอบอกว่าไม่เกินแต่มีอยู่มีอยู่ไม่เกินทีนี้ถามว่าวางใจได้ไหมก็ต้องคิดนะครับว่ามีอยู่ในที่นี้มันยังไม่ได้ถูกนำไปวิเคราะห์หรืออาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างละเอียดนะครับว่าไอ้มีอยู่วันนี้ไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วมันสูงกว่าเดิมไหมสมมติค่ามาตรฐานบอกว่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรนะศูนย์อันนี้สมมติเฉยๆนะฮะบอกว่าไม่เกิน 0.05 เอาละไม่เกินแน่ๆปีนี้ก็ไม่เกินแต่เราก็ยังอยากรู้ว่าปีนี้ไม่เกินแต่มันอยู่ที่เท่าไหร่และปีที่แล้วเท่าไหร่2ปีก่อนนั้นเท่าไหร่เพื่ออะไรครับเพื่อจะดูว่าเอ้ยอย่างนี้อีก5ปีข้างหน้ามีโอกาสจะเกินนะ ถ้ามันยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดก็แสดงว่าแหล่งที่เป็นต้นกําเนิดมันมีอยู่และยังไม่ได้หยุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เกินวันข้างหน้าอาจจะเกินก็ได้อันนี้ต้องไล่ไปนะอันนี้เป็นพูดถึงประเด็นที่มันจะเป็นไปได้ในอนาคตแต่เอาละผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วในเวลานี้นะครับก็คือจุดที่หนึ่งต้นน้ําคลองหนองน้ําเขียวพบมีโลหะหนัก5 ชนิดคือทองแดงนิกเกิลเบเรียมซึ่งไม่เกินมาตรฐานนะครับพบ5นะมี3ที่ไม่เกินคือทองแดงนิกเกิลและเบเรียมแต่มีโลหะหนัก2 ชนิดที่เกินค่ามาตรฐานคือสารหนูครับและตะกั่วสารหนูเนี่ยพบเท่าไหร่พบ0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรครับแต่ค่ามาตรฐานให้ที่0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรก็เกินมานะครับจากปกติให้0.010อันนี้มันเป็น0.013อันนี้เกินมานะครับและตะกั่วครับให้พบ0.072 มิลลิกรัมต่อลิตรอันนี้เกินมาเยอะนะฮะแต่ว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่0.050ก็ตีซะว่า50ไปถึง72เนี่ยนะครับเกินกันไปนะครับถึง12นะครับแต่นี้ไม่ใช่ตัวเลขเต็มของ12นะครับเพราะค่ามันยังไปที่0.050ที่เป็นค่ามาตรฐานและที่เกินมาคือ0.072 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับจุดที่2ที่พบนะครับจุดที่2ที่พบแต่เป็นจุดที่3ของการเก็บตัวอย่างนะครับเป็นจุดที่3ของการเก็บตัวอย่างอยู่ที่คลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณนั้นพบโลหะหนักอยู่4ชนิดโดย4ชนิดนี้นะครับมี3ชนิดที่ไม่เกินค่ามาตรฐานก็คือตะกั่วนิกเกิลและเบเรียมนะครับไม่เกินนะครับแต่สิ่งที่เกินคือสารหนูอยู่ที่0.019 มิลลิกรัมนะครับต่อลิตรก็มาตรฐานอยู่ที่0.010นะครับแต่นี่อยู่ที่0.019 มิลลิกรัมต่อลิตรอันนี้ก็เกินมาเกือบจะ20นะครับไม่ใช่20ของมิลลิกรัมต่อลิตรนะ0.010นะครับกับ0.019นะครับอันนี้คือคลองหนองน้ำเขียวนะครับจุดเก็บตัวอย่างจุดที่6แต่ว่าเป็นจุดที่3ที่พบนะครับก็คือฝายกุดนกเปล้าที่หมู่2อันนี้ที่ตำบลกุดนกเปล้าพบโลหะหนัก6ชนิดก็คือทองแดงนิกเกิลแบเรียมที่ไม่เกินมาตรฐานแต่ว่าพบโลหะหนัก2ชนิดที่เกินมาตรฐานก็คือสารหนูเจอที่0.020 มิลลิกรัมต่อลิตรและตะกั่วอยู่ที่0.076 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับถือว่าที่กุดนกเต้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวที่ฝายกุดนกเต้าเนี่ยพบตะกั่วใกล้เคียงกันมากกับที่คลองหนองน้ำเขียวก็คือที่หนองน้ำเขียวเนี่ย0.072ส่วนที่กุดตกเป้าเนี่ยตะกั่วอยู่ที่ 0.076 อันนี้เกินทั้งคู่นะครับเพราะนั้นในบรรดา3จุดเนี่ยนะครับพบว่าตะกั่วสารหนูนะครับที่เกินค่ามาตรฐานนี่ที่กรมควบคุมมลพิษไปสำรวจมานะครับแต่ว่าจุดที่ฝายห้วยตะเข้ข้างโรงเรียนสวนกุหลาบไปกระทั่งถึงปลายน้ำที่คลองเพียวเนี่ยพบว่าค่าโลหะหนักได้พบค่าโลหะหนักบางพารามิเตอร์แต่ว่าหมายถึงว่ามีตัวชี้วัดอยู่นะแต่ไม่มีตัวไหนเกินค่ามาตรฐานอันนี้คือผลของการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษนะครับถ้าถามว่านี่เป็นนัยยะสำคัญไหมนี่เป็นนัยยะสำคัญแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะสิ่งนี้เชื่อมโยงหรือบ่งชี้ว่าแหล่งกำเนิดจะต้องเชื่อมโยงกับ3ลำห้วยนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันไม่พบค่านะครับที่ปรากฏดังกล่าวโดยเฉพาะค่าที่เกินค่ามาตรฐานข้อมูลนี้กรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงที่มาของโลหะหนักและแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประมวลผลทางวิชาการจากการลงพื้นที่สำรวจ2ครั้งคือ28 พฤษภาและ4 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการเข้าไปตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงกรมควบคุมมลพิษก็มีแผนนะครับที่จะเก็บตัวอย่างตะกอนใต้ท้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อนำไปวิเคราะห์สะสมของโลหะหนักที่จะสามารถระบุแหล่งที่มารวมถึงเชื่อมโยงกับข้อมูลได้แม่นยำมากขึ้นประเด็นที่เราพูดถึงตอนนี้คือประเด็นว่าเมื่อทราบว่าเป็นสารโลหะหนักชนิดใดและปนเปื้อนในแหล่งน้ำใดแล้วสิ่งที่คนจะอยากรู้มากขึ้นก็คือว่าต้นกำเนิดมาจากที่ใด แหล่งที่สงสัยว่าเป็นแหล่งแพร่มาจากที่ใดใครเอาไปปล่อยไว้หรือมันปล่อยมาอย่างไรที่นั่นและจะนำมาสู่คำถามว่าแล้วจะบำบัดฟื้นฟูแก้ไขอย่างไรเพราะว่ามันก็คงจะไม่เป็นธรรมกับชาวสระบุรีที่จะต้องมาแบกรับความเสี่ยงจากการที่จะต้องมีสารปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำแบบนี้และถึงที่สุดแหล่งน้ำนี้ก็ไปผลิตประปาประปาตอนนี้เท่าที่เราได้ไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนะครับบอกว่าเอาละยังไม่พบค่าโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำนะครับที่มีการตรวจวัดแต่ว่าแล็บอื่นๆหรือข้อมูลโลหะหนักอื่นๆประปาของเทศบาลได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองมันไม่เหมือนการประปาภูมิภาคการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่นี่ถ้าเทียบเคียงกับการนำน้ำกกที่จังหวัดเชียงรายมาผลิตประปาที่นั่นเขาก็จะมีมาตรฐานมีรูปแบบมีไซส์ของการตกตะกอนและการวิเคราะห์นะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นมีความละเอียดสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองแต่นี่คือประปาของเทศบาลเพราะนั้นจะทำอะไรทีเทศบาลก็ต้องเอาตัวอย่างน้ำไปให้หน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์ข้ามหน่วยหรือไม่ก็ต้องอาศัยความร่วมมืออาศัยคำสั่งผู้ว่านะครับทำงานข้ามกระทรวงข้ามหน่วยงานเพื่อที่จะตรวจชี้วัดให้รู้ว่าเมื่อการเวลาผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนค่าที่บอกว่าไม่เกินเนี่ยมันใกล้จะเกินหรือยังมันใกล้จะปริ่มหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับของน้ำในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่จะต้องหาคำตอบนะครับเมื่อได้คำตอบแบบนี้แล้วก็แน่นอนแล้วครับคนก็จะตั้งคำถามไปถึงแหล่งกำเนิดไอ้แหล่งกำเนิดยังไม่เท่าไหร่มันไม่ได้สิ้นสุดที่ว่าแหล่งกำเนิดอยู่ตรงไหนยังไงมันจะต้องมีคำถามต่อมาว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรจะระงับยับยั้งปัญหานี้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเหลือเวลาสักเล็กน้อยเล่าให้ท่านผู้ฟังในฐานะที่เคยลงพื้นที่ลงสนามกรณีของโรงงานซินเคอหยวนสตีลที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับโดยสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแน่นอนเราเห็นคำสั่งแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนังสือไปถึงบริษัทซินเคอหยวนว่าอนุญาตให้เดินเครื่องจักรได้เพราะนั้นสิ่งที่ต้องจับตานับจากนี้ก็คือการเรียกร้องจากอุตสาหกรรมเหล็กในเมืองไทยผู้ประกอบการเหล็กที่เป็นคนไทยโดยตรงว่าถ้ากรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้เปิดแล้วก็ขอให้เปิดเผยผลการ อนุญาตเนี่ยนะครับว่าโรงงานเนี่ยได้แก้ไขปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานคำสั่งที่ให้หยุดชั่วคราวหรือระงับชั่วคราวไว้เนี่ยได้แก้ไขแล้วเสร็จแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเชื่อว่าจะต้องมีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและนอกจากนี้ถ้าจำกันได้ว่าไม่ใช่เฉพาะโรงงานหลอมเหล็กแห่งนี้แห่งเดียวที่มีคำสั่งให้หยุดเพื่อปรับปรุงแก้ไขแต่ว่ายังมีอีกอย่างน้อย10ถึง12โรงที่เป็นผู้หลอมเหล็กเพราะนั้นถ้าจะก่อให้เกิดการเป็นธรรมต่อทุกเจ้าทุกรายก็ต้องเปิดเผยทั้งหมดแหละก็ต้องตรวจสอบกันทั้งหมดแหละและถ้าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยหรือผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้ก็จะถูกพูดถึงในภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กมากกว่าที่จะเจาะจงไปที่โรงงานเดียวเท่านั้นนะครับเพราะไม่เช่นนั้นก็จะเกิดคำถามตามมาว่าทำไมจึงเจาะจงมุ่งมาที่โรงงานนี้แต่จริงๆโรงงานนี้คือหนึ่งในหลายๆโรงที่ถูกตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานการอนุญาตมาตรฐานการตรวจสอบมาตรฐานการกำกับดูแลว่ามีการปล่อยมลพิษหรือไม่หรือมาตรฐานการใช้เตาที่เป็นไปเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่หรือจะทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่อันนี้คงต้องหาคำตอบอย่างละเอียดมากขึ้นเพราะนั้นแน่นอนนะครับการอนุญาตไปแล้วเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะต้องตามมาคือการเปิดเผยข้อมูลที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งก็จะรวมไปถึงกิจการอื่นด้วยเพิ่มเติมนะครับเวลาหมดแล้วครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: มนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
5: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: กับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่วันอาทิตย์แรกของเดือนกับ7มิถุนายน2569ครับหลังเคารพธงชาติเย็นๆแบบนี้อยู่กับปัทมพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสวัสดีครับเชอรี่
7: สวัสดีค่ะพี่ป๋องได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสยัง
6: ใช่ฮะใช่
7: ม
6: ี
7: หลายชื่อนะพี่ป๋องรู้ป่ะบางทีชาวบ้านเขาจะจำเกี่ยวกับ
6: คนละครึ่งมากกว่า
7: ใช่ๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันเห็นคอนเทนต์นะใน TikTok ในเพจ Facebook เขาเรียกว่าอะไรปะอะไรนะเขาเรียกใช้อนุทินคือบางคนบอกเล่นเป็นเขาเรียกว่าเล่นเป็นคำอ่ะจำชื่อไม่ได้ไทยช่วยเราไทยช่วยอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนจำไม่ได้หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าคนละครึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คนละครึ่งอ่ะเนอะมันเป็น60 40แล้วทีนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือวันหยุดที่ผ่านมาก็หลังจากที่มีการใช้สิทธิ์กันแล้วคนก็ใช้สิทธิ์กันคึกคักมากทีเดียวถ้าเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยพี่ป๋องแม่บ้านเขาจะมีการวางแผนในระยะยาวไงเขาจะซื้อของใช้ของกินไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่คือของกินในเวลาซื้อมันก็หมดไปวันๆเนาะแต่ถ้าเป็นของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคแฟบน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ย
6: เดี๋ยวแฟบยังมีอยู่นะสมัยผมซักฟอกผมซักฟอก
7: เก่าหรือเปล่าเนี่ย
6: ผมซักฟอก
7: ยาสีฟันอะไรเงี้ยมันซื้อแล้วเก็บแล้วมันก็ได้หลายเดือนไงอันนี้ในมุมของแม่บ้านที่เขามองว่าเขาไม่อยากใช้เรื่องของการไปซื้ออาหงอาหารก็จะซื้อพวกเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเก็บไว้นะคะก็สะพัดทีเดียวพี่ป๋องใช้หมดยังคือถ้าใช้เต็มเลยเนี่ย5วันก็หมดแล้วนะ
6: ยังไม่หมดวันนี้ใช้ไปเบ็ดเสร็จเหลืออยู่20บาทเขาจะบอกได้ไหมว่าสิทธิ์แต่ละวันเหลือเท่าไหร่เหลือ20บาท30วันนี้นะแต่วันอื่นๆเนี่ยก็ไม่ยังไม่เต็มวันละ200เท่าไหร่ยังได้อีกนิดหน่อยน่าจะได้ถึงสักอีก 2-3 วันน่าจะหมดก็ถือว่าเป็นคึกคักคือสัปดาห์ที่ผ่านมามันมี2ข่าวในเชอรี่ข่าวดีก็คือเราได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40แต่อีกมุมหนึ่งคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้โหนี่ไก่หน้าผากนะเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นนี้ด้วยไก่หน้าผากเพราะอะไร
7: มันไก่หน้าผากหลายประเด็นนะเราจะเป็นลูกอกตัญญูหรือเปล่านะเราจะยังไงนะมันล่ะ
6: เนี่ยคือ มันคิดหลายอย่างตกลงแล้วเขาจะไปสอบภาษีย้อนหลังไหมที่เราเสียภาษีอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นที่แตกออกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสำหรับประเด็นตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะคุยกันตรงนี้ด้วยถึงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแน่นอนว่าคนใช้กันเรียกว่ากระแสเนี่ยดีทีเดียวแต่พอเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องบอกก่อนนะว่าเขาให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันใหม่นะสำหรับคนที่ มีสิทธิ์อยู่แล้ว
7: คนเก่าอยู
6: ่คนเป็นคนเก่าเนี่ยนะเพราะว่าคนใหม่เนี่ยเขาจะสำรวจเองถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดคนเก่าเนี่ยยังไงทุกคนที่ถือบัตรอยู่ต้องยืนยันตัวตนยืนยันสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปลงทะเบียนอีกครั้งนึงตั้งแต่วันที่4จนถึง21มิถุนายนแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นต่างๆตามมามากมายแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีหลายมุมมันก็มีหลายกระแสอย่างนึงคืออะไรคัดกรองจริงๆเอาคนจนจริงๆเพราะเรียกบัตรคนจนใช่ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ทีเนี้ยถ้าจนไม่จริงเขาก็ไม่อยากได้แต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดจนเราต้องเลือกระหว่างลูกอกตัญญูกับในส่วนของการเสียภาษีบางทีเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงค่ำของวันนี้อาชลีอยากเริ่มเรื่องอะไรก่อน
7: อยากขอไว้อะไรกับคุณหมอท่านหนึ่งก่อนจริงๆก็เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยวงการแพทย์คุณผู้ชมย้อนกลับไปร่วมไว้อะไรนะคะอาจารย์หมอต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจแล้วก็เวชบำบัดวิกฤตนะคะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุที่มีชาวต่างชาตินะคะเมายาเสพติดแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลังจากนั้นก็รักษาตัวอยู่นานหลายวันทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ล่ะค่ะอาจารย์หมอต้นก็ได้จากไปอย่างสงบแล้วนะคะในวันนี้7มิถุนายนนะคะที่ทราบนี่ก็เพราะว่าทางโรงพยาบาลเกาะพะงันก็มีการโพสต์ Facebook บอกนะคะว่าขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็รำลึกถึงด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งด้วยรักและอาลัยแด่อาจารย์หมอต้นนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจแล้วขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้แล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านเนี่ยได้พักผ่อนอย่างสงบด้วยรักแล้วก็อาลัยยิ่งจากคณะบริหารกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะพะงันพร้อมด้วยชาวเกาะพะงันนะคะแล้วก็อีกเพจนึงที่แสดงความไว้อาลัยก็คือของโรงพยาบาลวิมุตินะคะพหลโยธินก็โพสต์แจ้งบอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณหมอต้นด้วยนะคะเพราะว่าท่านเองก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์สุขภาพปอดนะคะซึ่งการจากไปก็ทำให้วงการแพทย์เนี่ยสูญเสียเขาบอกว่าคุณหมอมือดีท่านหนึ่งเลยนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะในการที่จะทำงานเพื่อประชาชนนะคะดิฉันพยายามเข้าไปสรุปเหตุการณ์เนี่ยคือเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยจำได้ว่าเราเคยอ่านข่าวให้คุณผู้ฟังฟังแล้วเนาะที่มีคุณหมอถูกชาวต่างชาตินะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีชนเหตุการณ์ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยวันที่23พฤษภาคมค่ะช่วงสักประมาณ21นาฬิกา21นาทีนะคะตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมีรถจักรยานยนต์นะคะเฉี่ยวชนคนเดินเท้าที่บริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลานะคะในพื้นที่ของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีทีนี้เนี่ยณคราวนั้นเนี่ยที่ตำรวจเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่พบคู่กรณีนะคะส่วนคนเดินทางที่ถูกเฉี่ยวชนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบต่อมาก็คืออาจารย์ต้นอาจารย์หมอต้นนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าอาจารย์หมอท่านนี้มักจะลงพื้นที่ดูแลคนไข้อรุยกรรมทางเดินหายใจปอดทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานแล้วก็เกาะข้างเคียงด้วยก็คือดูแลคนไข้หลายพื้นที่นะคะต่อมาเนี่ยในโลกออนไลน์เขามีการแชร์ข่าวค่ะเขาไปดูมาจากคลิปวงจรปิดนะคะหรือว่ากล้องหน้ารถในช่วงที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานตามหาตัวคนก่อเหตุที่หลบหนีไปนะคะซึ่งณขณะนั้นเนี่ยย้อนกลับไปคุณหมอต้นเนี่ยคืออาการต้องบอกว่าค่อนข้างหนักเพราะว่าได้รับบาดเจ็บทางศีรษะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะทีนี้เนี่ยพอตำรวจเขาไล่เช็คจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ทราบตัวคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์และหลบหนีไปชื่อว่านายวิคคอลคันเดนค่ะอายุ51ปีเป็นชาวอังกฤษนะคะก็นำไปสู่การจับกุมที่บริเวณเรือนำเที่ยวจอดเทียบอยู่แถวท่าเรือนะคะที่อำเภอเกาะพะงันนั่นเองนะคะทีนี้ไปตรวจพบเนี่ยก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ยอมรับบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยพอเข้าไปควบคุมตัวตำรวจเขาก็เลยส่งตรวจเลือดก็ปรากฏว่าไปวัดค่าแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลก็ไปพบค่ะสารเสพติดก็คือ โคเคนนั่นเองทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะขับรถโดยประมาททำผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสชนแล้วหนีขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอต้นด้วยนะคะ
6: ก็บางแหล่งข่าวบอกว่าจับกุมได้ขณะที่เหมือนกำลังจะหลบหนีด้วยนะ นั่งเรือนั่งเรือเฟอร์รี่ที่จะหลบหนีจากเกาะพังงันมาด้วยก็ถือว่าเป็นความสูญเสียในวงการแพทย์ของบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนักท่องเที่ยวอย่างที่เราบอกไปนักท่องเที่ยวก็มีทั้งกลุ่มที่มีคุณภาพกลุ่มที่ไม่มีคุณภาพก็มันก็ต้องอยู่ที่มาตรการจริงแล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าเราจะไปพูดในแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าทุกๆเมืองที่เปิดรับนักท่องเที่ยวมันก็ต้องมีการได้มากับเสียไปเงินได้มาก็จริงแต่สิ่งที่เสียไปเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามีหลายอย่างที่มันเสียเหมือนกันธรรมชาติแน่นอนมันก็ต้องคนใช้เยอะมันก็ต้องมีการผุพังไปถ้าเคยพูดในแง่มุมแบบนี้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นเสียหายกันไปแต่ว่าการที่จะฟื้นฟูบูรณะมามันก็ต้องมีแนวทางเหมือนกันแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติที่ก่อเหตุแบบนี้อยากชวนเชอรี่คุยประเด็นนี้ต่อคืออ่ะห้วยขวางห้วยขวางอันนี้จะเป็นประเทศ
7: มณฑล
6: เลยมั้ย
7: บ้านนี้เอง
6: เชอรี่อยู่มีคอนโดอยู่ตรงห้วยขวางที่พักอยู่ทุกวันเนี้ยไปกลับอยู่ NBD ทำงาน NBT ใช่ไหมก็จะมาเส้นข้างหลังเนี่ยห้วยขวางร้านจีนเยอะไหมวันเดียวอยากชวนคุยประเด็นนี้เพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กอ่ะเราไม่ควรมองข้ามร้านอาหารจีนที่เปิดแต่แถบห้วยขวางบางร้านที่เขาบอกเลยปฏิเสธไม่รับเงินไทยรับเฉพาะเงินหยวน
7: ถูกไหมอัน
6: น
7: ี
6: ้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระแสแรงมากคือผมไม่อยากให้มันหายไปมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องของที่โอ้ร้านจีนขึ้นกันแบบปุ๊บพับปุ๊บพับอยู่ตรงห้วยขวางอะเยอะไหมอาร์เชอรี่วันขับรถผ่านเนี่ย
7: คืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยจะอยู่คอนโดดิฉันเนี่ยจะเลยสำนักงานเขตห้วยขวางไปแล้วก็มันจะต้องผ่านทุกวันอยู่แล้วแหละแล้วก็ใกล้ๆกับใกล้ๆจะถึงแยกเหม่งจ่ายแล้วแหละถามว่าตนเองเคยไปซื้ออาหารแถวนั้นไหมยอมรับเลยนะพี่ป๋องไม่เคยเพราะไม่รู้จะเอารถจอดที่ไหน
6: หนึ่งละ
7: ถนนมันจะคล้ายๆเยาวราชแต่มันจะเล็กอยู
6: ่มันก็เลยเป็นเหมือน
7: ถ้าฉันอยากจะกิน
6: ช่วง
7: ใช่
6: บางช่วงมันบางช่วง4เลนบางช่วง2เลนบีบกันเข้ามาอย่างเงี้ย
7: ช่วงที่หม่าล่ากำลังบูมอ่ะเราก็จะเห็นร้านหม่าล่าเยอะแล้วบางร้านตอนนั้นที่มันบูมเนี่ยย้อนกลับไปปี2ปีที่ผ่านมาที่ป๋องเขามีพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการนะ
6: เอาหรอ
7: ใช่มีดอกไม้มีคนจีนมาโอ้ยมอบกระเช้าอะไรรถติดกันไปตามๆกันแล้วก็ย้อนกลับไปอีกเช่นกันประมาณ 2-3 ปีเขามีการจัดงานตรุษจีนที่ห้วยขวางด้วยพี่ป๋องมีผอ.สำนักงานเขตโอ้ยจัดกิจกรรมกันชนิดที่เรียกว่าตอนนั้นมันบูมมากนะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยยังมีอยู่ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมันจะมีร้านหม่าล่ามีร้านไก่ทอดร้านอะไรอย่างเงี้ยแลกเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของชาวจีนคนที่เดินเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วล่ะหน้าตาไม่ใช่คนไทยอ่ะเอางี้ก็แล้วกันแล้วเป็นคนจีนนะคะแล้วก็อยากให้ไปตรวจสอบนิดนึงได้ไหมสงสัยแต่อันเนี้ยไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาตินะพี่เราก็จะมีกฎหมายกำหนดเนาะเกี่ยวกับเรื่องปิดผับปิดสถานบันเทิงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือเชอรี่จะออกมาทำงานแต่เช้าคือสักประมาณ7 โมงกว่าๆเนี่ยก็ออกมาจากคอนโดแล้วสิ่งที่พบเห็นนั่นก็คือก็จะมีพี่เคยเจอไหมที่เขากินเย็นวางอ๋อ
6: ยังเปิดได้อยู่หรอ
7: ก็นี่ไง
6: แต่ว่ายังเซาปังเนี่ย
7: แต่พี่ปองหนุนถึงบอกไงว่าเขาเปิดกันตรงไหนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าข้างทางอะตั้งแต่ถนนเลี้ยวเข้าไปห้วยขวางเลยไปจนถึงสำนักงานเขตอะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นร้านอาหาร
6: ใช
7: ่แล้วก็เขียนเป็นภาษาจีนพี่บอกหนูก็พยายามที่จะมองขึ้นไปเหมือนกันนะคือดูจากสภาพของนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยชาวต่างชาติด้วยเนี่ยที่อยู่ข้างทางรอรถแท็กซี่อะพี่บอกเขาก็จะแบบเมาอะเอาอย่างนี้กันละกันก็คือกินเย็นหวางอะไรประมาณนี้ก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าขนาดเราอ่ะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนธรรมดาเรายังมองเห็นเลยภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะไม่เห็นบ้างเลยเหรอมันหลุดรอดไป
6: ที่สภาพคือหมายความว่ากินเพิ่งเสร็จ
7: ที่เข้าใจกินเย็นหวางไหม
6: ก็คือเรามองออก
7: ใช่
6: อย่
7: างเราใส่ชุดไปทำงานถูกต้องไหมแต่เขากำลังจะกลับเพราะว่าเขาเพิ่งเที่ยวเสร็จชุดก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงดีอะสายเดียวเกาะอกอะไรเงี้ยไม่ใช่ชุดไปทำงานอะแล้วก็ท่าทางเหมือนเงินอะก็พยายามมองอยู่เหมือนกันว่าเขาไปเที่ยวกันตรงไหนหรอ ราะว่าตรงนี้มันเป็นร้านอาหารหมดเลยอันนี้เป็นข้อสงสัยที่คิดอยู่ในใจแล้วก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพราะอะไรบางทีมันมีเรื่องของคดีอาชญากรรมคดีอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงห้วยขวางที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นมณฑลห้วยขวางเนี่ยพี่ป๋องมันเป็นชื่อเขาเรียกว่ามันเป็นชื่อที่ล้อเลียนเชิงประชดประชันนะที่คนไทยในโซเชียลเนี่ยเขาใช้เรียกย่านห้วยขวางเพราะอะไรมันเป็นศูนย์กลางร้านอาหารนะคะแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของชาวจีนกลุ่มทุนจีนเยอะมากจนมีป้ายอย่างที่ฉันบอกหมายว่าป้ายเนี่ยเป็นภาษาจีนแล้วบรรยากาศเนี่ยมันก็คล้ายๆในประเทศจีนเอาแบบนี้ก็แล้วกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นมณฑลห้วยขวางนั่นเองแต่ถามส่วนตัวดิฉันเคยไปซื้อของหรืออะไรไหมต้องยอมรับว่าไม่เคยพี่ป๋องชอบทุเรียนใช่ไหม
6: โอ้ห้วยขวางนี่มีทุเรียนทั้งปีนะ
7: ใช่
6: ทั้งปีจริงๆตรงตลาดตรงแถวโรงเรียนตรงนั้นเหรอนะถ
7: ูกไหมนั่นแหละแล้วก็จะมีเนี่ยแหละช่วงนี้ก็จะมีทุเรียนอะไรประมาณนี้เยอะแล้วก็ร้านอาหารอะไรต่างๆก่อนหน้านี้หายไปแล้วช่วงนี้เหมือนกลับมาเหมือนกันนะพี่ป๋องไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มกลับมามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ค่อยเข้ามาบ้านเราเพราะว่านโยบายของสีจิ้นผิงที่เขาบอกว่าหลังโควิดอ่ะก็คือให้นิยมเที่ยวในประเทศแล้วก็มีการปราบปรามชาวจีนที่ไปก่ออาชญากรรมตามประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องเขาก็เลยมีแนวคิดมีนโยบายว่าขอให้คนจีนเนี่ยเที่ยวในประเทศณช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยมีคนจีนเข้ามาบ้านเรา
6: เน
7: า
6: ะ
7: ชายเงียบแต่ว่าตอนเนี้ยสงสัยอยู่เหมือนกันอย่างที่พี่ป๋องบอกคือกลับมาแล้ว
6: ทีนี้คืออย่างประเด็นที่บอกว่าโอ้บางร้านเนี่ยเขาถึงขั้นไม่รับเงินไทยเลยนะรับแต่เงินหยวนเท่านั้นเองเนี่ยถามว่าพอมันเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็เห็นหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาลงพื้นที่เนี่ยที่ห้วยขวางมันก็มีจริงๆนะร้านชื่อว่าอ่ะร้านหนึ่งที่ลงท้ายว่านูเดิลเนี่ยที่เรื่องของบะหมี่เรื่องของเส้นเนี่ยก็บอกว่าไปการตรวจสอบในบริเวณตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็พบร้านที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยนะครับแล้วก็มีการขยายผลไปยังร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงก่อนพบชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายรวม6รายมีทั้งการหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่รับอนุญาตและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยคือพอเป็นแบบนี้มันเห็นร้านจีนเยอะๆแบบนี้เราก็มองว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยบางร้านนะเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่บางร้านเนี่ยแทบไม่มีคนเลยแต่ร้านใหญ่โตมากถูกไหมอ่ะเอ๊ะทำไมเขายังเปิดอยู่ได้ทีนี้มันก็เลยพอมันเป็นประเด็นข่าวออกมาเขาก็เลยพยายามที่จะลงไปดูในพื้นที่ที่ห้วยขวางเองเลยเนี่ยไปดูซิมันใช้วิธีการแบบไหนเพราะว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยการที่จะเปิดถ้าเป็นร้านอาหารในรูปของบริษัทมันจะต้องมีคนไทยที่ถูกหุ้นเกิน 50% ถูกไหมก็จะต้องเป็นกิจการที่ไม่ใช่กิจการของชาวต่างชาติเมื่อวานเนี่ยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณพงษ์นายนาภากรก็เลยลงพื้นที่นะให้ในการตรวจสอบร้านแถบห้วยขวางไปไล่ดูซิว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยไอ้ข่าวที่บอกว่าเขารับเฉพาะเงินหยวนเนี่ยมีจริงไหมก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพบพฤติกรรมน่ะที่เข้าข่าย3กรณีด้วยกันเอาลองมาดูนะ3กรณีที่เขาลงไปตรวจในย่านห้วยขวางเนี่ยเขาเจออะไรกันบ้างอย่างแรกเขาบอกว่าพบบริษัท4รายนะใช้ที่ตั้งเดียวกันหมายความว่าคือชื่อของ3บริษัทหรือว่าชื่อของ3ร้านค้าตั้งอยู่ที่เดียวกันน่ะ4รายด้วยกันน่ะเหมือน4ร้านแต่มีที่ตั้งที่เดียวกันเนี่ยแล้วก็1ในจำนวนนี้มี1บริษัทที่มีคนไทยร่วมถือหุ้นด้วยนะครับกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีและบริษัท2รายมีกรรมการและผู้ถือหุ้นของคนไทยทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันจดทะเบียนถึง30ล้านบาทนะและอีก1บริษัทเนี่ยคือผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดแต่ก็มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยนะซึ่งจากการลงพื้นที่พบเพียงคนไทยที่แจ้งว่าเป็นผู้ดูแลแต่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรวมถึงไม่พบกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดนะครับก็เลยมีการตรวจสอบในเชิงลึกกันต่อในบางบริษัทบอกว่าเอ๊บางบริษัทเนี่ยรายชื่อของผู้ถือหุ้นของคนไทยกลุ่มนี้พบว่าเป็นชื่อเป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนเมื่อปี2565มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะแล้วก็ไม่พอนะไม่ส่งงบการเงินมาแล้ว3ปีด้วยแต่ยังคงมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง รายการทางทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7: อ่
6: ะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยพบบริษัทของคนต่างด้าวที่ร่วมถือหุ้นเนี่ย 60% ประกอบคือธุรกิจค้าปลีกร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจากการลงพื้นที่บอกร้านปิดนะธุรกิจรายดังกล่าวเขาบอกว่าไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจเข้าข่ายว่าเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนกรณีที่ร้านอาหารที่ปรากฏเป็นข่าวว่าไม่ชำระเป็นเงินบาทรับชำระเป็นเงินหยวนนั้นจากการลงพื้นที่พบคนจีนมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทและพนักงานเป็นต่างด้าวโดยคนจีนให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านและได้ชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นนะโดยคนจีนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดทั้งนี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าระบบรับชำระเงินของร้าน5วันย้อนหลังเนี่ยมีรายได้นะต่อวันเนี่ยวันละประมาณ 30,000 บาทโดยบัญชีรับโอนเป็นชื่อของกรรมการบริษัทที่เป็นคนจีนแล้วเวลาเขาโอนเขาโอนยังไงโอนตรงเลยไงโอนตรงไปยังบัญชีของคนจีนที่ไม่ใช่บัญชีไทยนะคือพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบทางกรมก็เลยให้มีการเร่งส่งเอกสารชี้แจงเพื่อดำเนินการสอบสวนในเชิงลึกกันต่อไปนะครับเพราะว่างานนี้นอกจากดำเนินการกับในส่วนของเจ้าของร้านแล้วคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีอนุญาตก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเป็นประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้น3กรณีที่พูดถึงในพื้นที่ที่มณฑลห้วยขวางเนี่ยที่บอกไปว่าคือถ้ามันเป็นแบบนี้มันต้องมีการตรวจสอบอะนอมินีด้วยถูกไหมหนึ่งละนอมินีสองเรื่องของมันจะมีทุนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทุนเทาอะไรแบบเนี้ยคือถ้ามันเยอะเกินเนี่ยถามว่าถ้าสมมติว่ามันทำถูกต้องตามกฎหมายมันสร้างเศรษฐกิจให้โตไหมมันโตได้นะมันมีเงินเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวของเงินแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมีการใช้วิธีการผิดกฎหมายแบบเนี้ยคนเสียเปรียบคือบ้านเราไงมันก็แบบมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถ้ามองในมุมแบบเนี้ยลองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองไปดับห้วยขวางสิโอ้โหร้านจีนทั้งนั้นน่ะแล้วคนเดินเนี่ยคนจีนอ่ะมองออกอ่ะไม่ใช่คนไทยอ
7: ่
6: ะ
7: ใช่ๆแล้วคนที่มาเปิดประเด็นเนี้ยที่บอกว่าไม่รับเงินบาทรับเงินหยวนเนี่ยก็เป็นคนจีนนะเป
6: ็
7: นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาเที่ยวเมืองไทยนี่แหละไปทานร้านบะหมี่ชื่อดังนี่แหละปรากฏว่าเราก็รับเป็นเงินหยวนเขาก็ลงสื่อโซเชียลมีเดียมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาจำกันได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ที่เรามีนักท่องเที่ยวคนจีนเข้ามาบ้านเราเยอะคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเขามาทำธุรกิจบ้านเราถ้ามันถูกกฎหมายนะพี่ป๋อง
6: ม
7: ันก็เป็นเรื่องดีแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วเนาะพยายามปราบปรามกันอย่างหนักทัวร์ศูนย์เหรียญจำได้ไหมคะทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยบ้านเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะมันเหมือนเป็นตัวเลขของคนที่เข้ามาในบ้านเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของการจัดการบริหารงานเรื่องของธุรกิจงานบริการหรืออะไรก็แล้วแต่แทบจะไม่ได้ใช้คนไทยหรือ แทบจะไม่ได้จ้างคนไทยเนี่ยเขาเอาคนจีนของเขาเข้ามาหมดเลยหรือแม้แต่บริษัททรัพย์หรือแม้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของถ้าคนไทยมันก็จะเป็นลักษณะถูกหุ้นแบบนอมินีอย่างที่เราเคยได้ยินอย่างที่เนี่ยห้วยขวางเนี่ยที่เขาบอกว่ามี53บริษัทเสี่ยงนอมินีหลังจากที่เขาไปตรวจสอบนะคะทีเนี้ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจแบบศูนย์เหรียญคือเราได้ตัวเลขก็จริงของคนที่เข้ามาในบ้านเราแต่ปรากฏว่าเรื่องของรายได้เนี่ยมันแทบจะไม่มีทีนี้มันก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเทานะคะทุนเทาเรื่องของเหรียญการทำธุรกิจอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้เม็ดเงินมาพัฒนาประเทศหรือแม้แต่คนผู้นี้ได้เข้ามาเขาก็ต้องเสียภาษีเนี่ยถูกต้องไหมแต่เนี้ยมันเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยพอเป็นข่าวมันก็ไปตรวจสอบครั้งหนึ่งพอเป็นข่าวมันก็ไปตรวจสอบครั้งหนึ่งแต่ว่าชื่อของมณฑลห้วยขวางเนี่ยมันยังไม่จบมันยังไม่ได้จางหายไปหรืออาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอข่าวมันเงียบไปแล้วคุณลงไปดูพี่ป๋องลงไปเดินดูก็แล้วกันแถวห้วยขวางมันก็ยังมีร้านอาหารจีนบางทีร้านไก่ทอดฉันก็งงเหมือนกันมันเหมือน ร้านไก่ทอดชื่อดังแถวๆฝั่งอเมริกันอะไรประมาณนี้หรือแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยพอดูเข้าไปจริงๆอ้าวไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นร้านอาหารจีนนี่นาเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าอาหม่าล่าเป็นบะหมี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะพี่ป๋องลองไปดูเดี๋ยวนี้มันเป็นมีร้านไก่ทอดแบบขายไปเป็นตัวเลยนะแล้วก็ราคางงมากดิฉันก็ไม่รู้เขาเอากำไรมาจากที่ไหนพี่ป๋องมันถูกอ่ะแล้วมันเป็นไก่ทอดทั้งตัวนะมันไม่ใช่แค่ครึ่งตัวแต่ประมาณ100กว่าบาทอ่ะหรือขายแฮมเบอร์เกอร์อะไรไปเนี่ยกลายเป็นคนจีนขายอาหารยุโรปแทนค่ะขายอาหารแบบ อเมริกันเบรกฟาสต์แทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกันเนาะเข้าไปแก้ไขปัญหาพอเป็นข่าวมันก็ไปตรวจสอบพอเป็นข่าวไปตรวจสอบแต่ปัญหาดังกล่าวมันไม่ได้รับการแก้ไขให้มันหายไปใช้คำนี้แล้วมณฑลห้วยขวางยังมีอยู่นะนี่เมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมขึ้นป้ายเป็นภาษาจีนเลยนะ
6: อ
7: ีกกว่านี้อีกนะ
6: ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นที่อยากจะให้มีการแบบอย่างที่เชอรี่บอกเวลาที่เป็นข่าวนะก็โอ้ลงตรวจกันแบบโครมแบบโอ้โหใหญ่โตอ่ะแต่พอเงียบๆแล้วเนี่ยเอ๊สุดท้ายเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าเรื่องของความต่อเนื่องไงก็เลยอยากให้ว่าโอ้จริงๆแล้วต้องมันมีหลายๆอย่างที่มีโอกาสตามมานะถ้าสมมติว่าเขาประกอบธุรกิจที่ไม่โปร่งใสจริงๆเนี่ยทุนเทาหนึ่งแหละอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันมันก็ทำให้สูญเสียทั้งภาพลักษณ์ของบ้านเราสูญเสียทั้งในส่วนของคนที่แบบเหมือนตั้งใจจะมาเที่ยวเหมือนกันแล้วก็เรื่องของแรงงานของไทยที่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดผลดีต่อแรงงานไทยแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าไหนที่ทำแล้วทำแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายของไทยเป๊ะอันนั้นเราก็ต้องให้เขานะก็ต้องให้กิจการเขาดำเนินต่อไปแล้วก็ถือว่าเขาก็ได้ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของบ้านเราเหมือนกันแต่เจ้าไหนที่เข้ามาแบบมันจะเทาไหมมันจะแบบมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้มันต้องรีบจัดการให้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นก็เห็นแบบห้วยขวางเนี่ยก็คือมณฑลหนึ่งอ่ะเต็มๆนะเราไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ขอให้ดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบเพื่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายไง
7: นะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับกรณีของมณฑลห้วยขวางไปดูอีกหนึ่งคดีที่หลายคนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนลุ้นกันทั้งในเรื่องของพี่เอ๋ชาวนนทบุรีที่หลงอยู่ที่ป่า
6: ใช่ไหม
7: แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจก็คือพบเป็นศพอ่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคดีที่หลายคนติดตามกันเพราะมีการตามหาน้องนั่นก็คือน้ององุ่นวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วแต่ว่าข้อสรุปสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังความเสียใจไปสู่ครอบครัวของน้องเองแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเพราะว่าไม่คาดคิดว่าจะเป็นในส่วนของคนใกล้ตัวต้องใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะกรณีของน้ององุ่นนะคะเด็กหญิงวัย7ปีที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคือคดีนี้เนี่ยก็หลายคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าไปถึงพบเป็นศพเสียชีวิตในสวนยางพารานะคะคือเขาบอกว่าห่างจากบ้านพักเนี่ยมันไม่ได้ไกลเลยนะคะคือผลชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายในเบื้องต้นก่อนนะไม่มีบาดแผลนะคะหรือว่าการต่อสู้นะคะส่วนทรัพย์สินของเด็กอยู่ครบค่ะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการสืบสวนกันทุกมิติเพื่อหาสาเหตุนะการเสียชีวิตหลายคนย้อนกลับไปนึกถึงกรณีเด็กหลงป่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมนะคะว่าเด็กจะเดินเข้าไปในป่าหรือเปล่าแล้วจะถูกหลงหรือเปล่าคือณตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะคดีมันจะคลี่คลายแล้วคนใกล้ตัวให้การรับสารภาพเนี่ยเขาตั้งประเด็นเอาไว้3ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือเด็กเนี่ยอาจจะพัดหลงในป่าถูกบุคคลพาไปหรืออาจจะถูกสัตว์มีพิษทำร้ายนะคะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีงูเห่าอาศัยอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะแต่ว่าจากการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ไปประสบข้อจำกัดก็คือศพเนี่ยกว่าจะเจอมาหลายวันอย่างที่บอกศพเนี่ยเริ่มเน่าแล้วนะคะแล้วก็อวัยวะสำคัญหลายส่วนเสื่อมสภาพนะคะทำให้การตรวจหาสารพิษแล้วก็สาเหตุเนี่ยถือว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยสืบสวนสอบสวนบุคคลใกล้ชิดจนสามารถคลี่คลายคดีได้ภายใน5วันหลังจากที่พบศพด้วยนะหลังจากที่พบศพนะคะก็คือพี่สาววัย13ปีแล้วก็น้าชายวัย17ปีน้าชายอายุยังน้อยอยู่เลยนะพี่นะคือเด็กหญิงอายุ13ปีที่บอกว่าเป็นพี่สาวเนี่ยนะให้การรับสารภาพบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีปากเสียงในเรื่องของตุ๊กตาก็เลยใช้มือปิดปากนะคะแล้วก็ปิดจมูกของน้องจนเสียชีวิตนั่งคิดอยู่เหมือนกันตอนสมัยเราอายุ13เราโตไหมเนาะแล้วเด็กอายุ7ขวบคือตอนนี้คือต้องบอกว่าในโลกโซเชียลอ่ะดันมีการแชร์ภาพของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่ เยอะมากอยู่ดีๆมันก็ดันขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวพี่ป๋องคือเท่าที่ดูน้ององุ่นอ่ะก็โตพอสมควรเลยนะสูงด้วยก็ยังนึกภาพอยู่เหมือนกันเด็กอายุ13กับ7ถ้าเกิดทะเลาะกันมือปิดปากปิดจมูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูท่าทางน้ององุ่นก็ไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกัน
6: บางสื่อก็บอกใช้ถุงครอบมันก็เป็นประเด็นอยู
7: ่ค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้คือในส่วนของตำรวจที่มีการเปิดเผยมานะก็คือใช้มือเนี่ยปิดไปที่ปากแล้วก็จมูกของน้องก็เลยทำให้เสียชีวิตพอน้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ไปวาดไหว้วานให้น้าชายซึ่งเป็นผู้ชายอายุ17ปีเนี่ยนะให้มาช่วยคือ13กับ17อ่ะพี่ป๋องเขาก็คงจะแบบคิดอะไรไม่ออกไหมหรือยังไงไม่รู้จะทำยังไงดีคือตอนแรกเนี่ยเอาร่างเนี่ยไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาร่างของน้องเนี่ยใส่กระสอบแล้วก็ไปทิ้งที่กอไผ่แล้วก็เป็นจุดที่มีการพบศพในเวลาต่อมานั่นเองก็คือคนที่ทำก็คือพี่สาววัย13ปีนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของน้าที่บอกว่าอายุ17ปีอันนี้ไม่ได้เป็นคนทำนะต้องบอกก่อน
6: แต่เป็นคนให้การช่วยเหลือ
7: ใช่สมรู้ร่วมคิดนะอะไรประมาณนี้เรื่องของการจัดการศพนั่นเองทีเนี้ยในโลกของโซเชียลมีเดียมันก็ดันผุดมาอีกประเด็นนึงเหมือนกันว่าจะทะเลาะกันพอเรื่องแค่ตุ๊กตาเหร
6: ออ
7: จนทำให้เกิดต้องแบบโหเขาเรียกว่าไงโมโหถึงขนาดจะต้องแบบเขาเรียกว่าเอามือปิดปุกปิดจมูกปิดปากแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเหรอเพราะว่าถามว่าคนในละแวกใกล้เคียงเขาก็บอกว่าพี่สาวของน้ององุ่นเนี่ยคือตามปกตินะที่เขาเห็นกันพี่สาวเขาก็เลี้ยงน้องดีก็แทบจะไม่ค่อยได้ทะเลาะกันก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีอันนี้ต้องขออภัยนะแต่ว่ามันเป็นข่าวขึ้นมาก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าน้ององุ่นเนี่ยไปเห็นภาพอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าระหว่างพี่สาวอายุ13ปีกับน้าที่เป็นผู้ชายอายุ17ปีก็เลยอาจจะนำไปสู่เรื่องของการฆ่าปิดปากหรือเปล่าอะไรประมาณอันนี้คือหมายความว่านักข่าวก็ตั้งประเด็นในสังคมโซเชียลมี

0: ข่าวแบบนี้ออกมาผมนึกไปถึงบ้านกกอกครับ
1: ใช่ไง
0: โอ้แต่ตอนนั้นชมพู่สามขวบกว่าใช่ไหมอันนี้เจ็ดขวบหายไป
1: น้องโตแล้วพี
0: ่ก็เลยคิดว่าสุดท้ายก็ก็สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดได้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้ององุ่นด้วยนะครับส่วนตัวของทั้งน้าแล้วก็พี่สาวที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันต่อหลายๆเหตุการณ์คือบางทีการขยายผลแบบนี้มันก็ไม่เป็นผลดีไงต่อทั้งในส่วนของครอบครัวใช่ไหมแล้วตัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาคุยกันต่อละกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกว่าคนที่คนใหม่เนี่ยไม่ต้องเลยนะนั่งรออยู่บ้านเฉย
1: ๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวถ้าเก
1: ิ
0: ดว
1: ่
0: าถ้าเขาสำรวจมาเข้าข่ายเนี่ยได้แน่ๆนั่งรอสบายๆอยู่ที่บ้านอันนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันมาด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงหน้าครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าว

0: สุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์นี้7มิถุนายน2569กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับก่อนที่จะคุยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับโอ้วันนี้ส่งข้อความกันมาพูดคุยกันหนาแน่นทีเดียวนะครับคุณชวนันทักทายมาคุณพสิทธิ์นะครับบอกว่าใช้สิทธิ์ซื้อทุเรียนกินขอใจจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะนะครับต้องขอบคุณน้ำมันที่ขึ้นราคาถ้าน้ำมันไม่ขึ้นคงไม่ได้กินทุเรียนบ่อยเท่านี้อ๋อหมายก็ว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางใช่ไหมไม่ดุเดือดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐคงไม่มีโครงการนี้หรือเปล่าคุณประสิทธิ์นะขอบคุณมากนะครับ
2: แต่ราคาทองก็ตกเอาตกหนาวเลยพี่ป๋องนะ
1: บางคนก็หนาวนะเพราะอยู่บนดอยนะครับคุณวินัยก็ทักทายมานะครับขอบคุณมากๆคุณประสิทธิ์บอกอีกว่าสถานทูตจีนอยู่เขตห้วยขวางสปเขตห้วยขวางเนี่ยนะควรจะต้องรู้เรื่องในประเด็นแบบนี้อ่ะก็ตอนนี้มีการเลือกกันใหม่นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะเลือกในส่วนของสมาชิกสภากทมในเขตห้วยขวางเนี่ยจะเลือกยังไงก็อยู่ที่คนที่มีสิทธิ์มีเสียง28มิถุนายนนี้นะครับขณะที่ทางด้านของฝั่ง YouTube คุณชวนันท์ก็ทักทายมาเช่นกันคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสฝรั่งเศสนะครับบอกว่าที่ปารีสวันนี้19องศาแม้อากาศดีคุณสมประสงค์ยังพูดมาหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะว่านะไม่อยากจะมโนภาพอะไม่อยากจะจินตนาการไม่อยากจะนึกไปถึงเลยว่
2: า
1: เมื่อไหร่ที่หยวนเข้ามาเป็นเงินสกุลแทนที่ US ดอลลาร์มันจะเป็นแบบไหนหลายๆคนเขาก็บอกเขาก็ไม่อยากคิดเหมือนกันนะถ้าวันหนึ่งถ้าเราเป็นสกุลเงินกลางที่จะใช้เนี่ยไม่ใช่ US ดอลลาร์แล้วเนี่ยกลายเป็นสกุลหยวนเนี่ยจะเป็นยังไงขอบคุณมากคุณสมประสงค์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชวนคิดตามกันถูกไหมในประเด็นนี้ถ้าเกิดเป็นหยวนมาเป็นเงินสกุลหลักแทนนะครับคุณอามอมรเทพก็ทักทายแล้วก็สวัสดีมานะครับขอบคุณมากๆบอกว่าช่วงนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพลินมากทีเดียวตอนนี้เหลือยอดอยู่ประมาณ500กว่าบาทกำลังจะไปใช้ที่ร้านหมูกระทะกำลังจะหมูกระทะที่ไหนนะห้วยขวางหรือเปล่า แต่ร้านไหนที่เขาทำแล้วถูกกฎหมายถูกระเบียบมันก็ต้องให้เขานะถูกไหม
2: ใช่ใช่แต่บางทีเนี่ยพี่ป๋องมันสะใจเหมือนกันนะซื้อกาแฟ60-70แต่เราก็เสียตังค์ไม่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันก็ช่วยได้พอสมควรทีเดียวนะคะก็คนยังไปใช้อยู่อ่ะเอาแบบนี้กันใครยังมีสิทธิ์อยู่ก็ยังไปใช้อยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกต่อกันก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตั้งแต่ปี2565ที่เขาสำรวจแล้วก็มีใช้กันเนี่ยประมาณ13ล้าน2แสนสิทธิ์ด้วยกันณตอนนี้เนี่ยย้ำก่อนนะคะว่าเป็นการเขาเรียกเป็นการยืนยันสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่มีบัตรเก่าก็คือบัตรคนจนนั่นเองส่วนใครที่ยังตกสำรวจรอบที่แล้วไม่ได้นะคะตอนเนี้ยนะเขาให้ในส่วนของท้องถิ่นอย่างเช่นเจ้าหน้าที่พม.แล้วก็กระทรวงมหาดไทยอบจ.อบต.อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเข้าไปสำรวจแล้วเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าคนที่จะไปสมัครใหม่เนี่ยจะไปสมัครอะไรวันไหนยังไงตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนการสำรวจเพราะมันก็ต้องยอมรับจริงๆนะพี่ป๋องนะว่าเขาบอกว่าคนที่จนจริงๆคนที่มีรายได้น้อยจริงๆแต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์คืออย่างเช่นหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้รับข่าวตรงนี้หรืออาจจะไม่มีบัตรประชาชนพี่ป๋องมันมีหลายอย่างอะนะที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะไปรับสิทธิ์เขาก็เลยบอกว่าคนที่ได้บัตรจริงๆไม่ใช่คนจนบางคนบอกหูยมีการพูดกันนะในส่วนของคนที่ได้รับบัตรเขาบอกฉันเนี่ยจนจะตายรายได้ก็ไม่มีแต่คนที่มีบัตรคนจนดันใส่ทองเส้นเบลเลอร์ว่าอย่างนี้หรือบางคนเนี่ยมีบัตรคนจนก็จริงโอ้โหแต่มีที่เป็นสิบไร่อ้าวแต่การมีที่ดินกับการมีเงินก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องน่าคิดอยู่เหมือนกันพี่ป๋องบางคนเขามีที่ดินอาจจะได้มาจากมรดกถูกต้องไหม
1: คร
2: ับแต่เขาอาจจะไม่ได้มีรายได้จากที่ดินตรงนั้นหลายอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเปิดการเปรียบเทียบกันให้เห็นกันดีกว่าก่อนที่จะไปประเด็นดราม่านะคะว่าในส่วนของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยมันจะแตกต่างจากปี2565ที่ผ่านมาอย่างไรเรื่องของสัญชาติอายุเนี่ยอันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ากลุ่มต้องห้ามนะกลุ่มต้องห้ามในปี65มี4กลุ่มนะแต่ปี69เนี่ยเพิ่มอีก5กลุ่มด้วยกันนะคะที่ไม่สามารถ เป็นเจ้าของบัตรคนจนได้นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตคนที่มีประกันชีวิตน่ะนะคะที่จะต้องมีการชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้จำไม่ได้เพราะถือว่าคุณมีตังค์ในการซื้อประกันนะผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้แหละมันเป็นประเด็นดราม่าในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาผู้สมรสหรือว่าบุตรนั่นเองนะคะอันนี้เราข้ามไปทีละสเต็ปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาประเด็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะรายได้อะอย่างรายได้ปี2565เนี่ยเขาใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีแต่นะปี69เนี่ยมันปรับเกณฑ์การพิจารณาจากครอบครัวเป็นรายบุคคลค่ะค่ะก็คือว่าต้องมีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะทรัพย์สินทางการเงินเหมือนกันนะคะปี65เนี่ยนะคะกำหนดให้ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนแต่ปี2569เปลี่ยนเป็นการตรวจสอบรายบุคคลที่ไม่ใช่ครอบครัวเพราะฉะนั้นนะเงินฝากสลับออมทรัพย์นะรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนสลับออมทรัพย์ด้วยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยปี65เนี่ยเกษตรกรไม่เกิน10ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน2ไร่แต่ปี69อ่ะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ของเขานะรวมถึงภาระหนี้สินด้วยของผู้ถืออันเดิมเนี่ยอันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันพี่ป๋องเขาบอกว่าอันเดิมเนี่ยปี65เนี่ยกำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน 1,500,000 บาทและสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน1,000,000บาทแต่ปี2569ปรับมาใช้เกณฑ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีพี่ป๋องหมายถึงอะไรบ้านและรถยนต์ต้องไม่เกิน 100,000 บาทที่อัตรามันต่างกันเลยนะ
1: ใช
2: ่และทีเนี้ยส่วนใหญ่คนที่มีบัตรเดิมอ่ะก็มีทั้งหนี้สินบ้านและรถยนต์แต่ว่าตามข้อกำหนดก็คือหลักล้านน่ะพี่แต่อันเนี้ยแค่100,000บาทนั่นหมายความว่าอะไรอันใหม่ที่จะได้เนี่ยมันจะลดจำนวนจาก13ล้านน่ะเหลือเป็นหลักแสนนะถ้าจะเอาเกณฑ์จริงๆ
1: ก็เขาก็เลยบอกไงว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยต้องไปลงทะเบียนใหม่นะสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติใหม่อีกครั้งเป็นการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่4ถึง21มิถุนายนถ้าเกิดใครมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายคุณสมบัติจริงๆเนี่ยอันเนี้ยสามารถที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ300บาทถูกไหมถ้าเกิดหมดในช่วงของไทยช่วยไทยที่เขาเติมให้เพิ่มอีก700แต่มันก็มีส่วนลดเยอะนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากเงินเดือนละ300มันยังมีทั้งเรื่องของค่าน้ำประปาถูกไหมค่าไฟฟ้าที่จะได้รับการยกเว้นการลดหย่อนแก๊สหุงต้มรวมไปจนถึงระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆอีกหลายอย่างที่เขาจะได้รับไม่ใช่แค่เฉพาะ300บาทต่อเดือนนะแต่ยังมีส่วนลดอะไรต่างๆแล้วก็ส่วนที่ได้รับฟรีด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ทั้งแก๊สหุงต้มทั้งไฟฟ้าทั้งประปาถามว่ามันพอที่จะช่วยในการที่จะดำรงชีพไหมมันอาจจะไม่พอทั้งหมดแต่มันก็ลดภาระลงไปได้พอสมควรเหมือนกันดังนั้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะบอกว่าคือคนที่เคยได้แล้วใช้มาหลายปีเริ่มแต่ปี65ไงเขาบอกเป็นสิ่งที่มันกลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วไงถึงแม้เงินจะได้น้อยเอาไปซื้อร้านธงฟ้าแต่ว่ามันได้ในส่วนอื่นแทนไงไฟฟ้าประปาแก๊สหุงต้มระบบขนส่งสาธารณะบางอย่างที่ได้สิทธิ์สวัสดิการด้วยเนี่ยอันนี้มันคือสิทธิ์สำคัญตรงนี้ถ้าคิดรวมๆไปมูลค่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันมันไม่สามารถที่จะลดภาระได้ทั้งหมดหรอกแต่มันก็เบาบางลงในเรื่องของการต่อสู้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอ้าวถ้าเกิดว่าคุณสมบัติที่ออกมาใหม่แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยากในการที่จะผ่านเกณฑ์เหมือนกันสำหรับคนที่เคยได้แต่ถามว่ารัฐออกมาจุดประสงค์ดีไหมมันก็ดีนะโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าคัดกรองก็ได้เมื่อเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าบัตรคนจนเนี่ยก็ให้เป็นบัตรคนจนจริงๆคนที่ไม่มีรายได้จริงๆเพื่อที่จะได้รับบัตรแบบนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ในมุมนึงว่าบางคนนะที่เรื่องของสิ่งที่พูดถึงกันมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีไงถ้าลูกใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วลูกเนี่ยได้คนเดียวนะ
2: ใช
1: ่ลูกได้คนเดียวนะทั้งครอบครัวที่จะเป็นการลดหย่อนภาษีพ่อแม่ 30,000 บาทมุมประเด็นนี้ก็เลยว่าถ้าลูกเอาลดหย่อนแล้วพ่อแม่ก็ถือว่าไม่ใช่คนจนเพราะว่าเจ้า 30,000 บาทที่ลูกเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ต่อก็ในเมื่อคุณจะรับภาระเป็นผู้ดูแลในเมื่อเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วรัฐก็คิดบอกว่าคุณก็ต้องกลับมาดูแลในส่วนของพ่อแม่ไงเพราะฉะนั้นแต่ทีเนี้ยในมุมว่าบางทีสิ่งที่ตั้งคำถามคนที่เอาไปลดหย่อนภาษีเขาก็ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะกลับมาดูเพราะว่าเขาเองอาจจะหนักของเขาเหมือนกันถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บอกว่า
2: เอ
1: า
2: ต้องเลือกเอาเลยนึกถึงเด็กจบใหม่นะสมมตินะรุ่นเรามันอาจจะไม่ถึง 15,000 เนาะแต่สมัยนี้มัน 15,000-18,000 เด็กจบใหม่เขาก็ต้องอยากได้ไปลดหย่อนภาษีเนาะแล้วส่วนนึงดิฉันเชื่อว่าคือด้วยความเป็นคนไทยอ่ะอาจจะส่งเสียให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มากหรือเอาตามที่กำลังของตนเองอ่ะนึกออกไหม
1: โอ้บางทีคนกันเหมือนคล้ายๆกับตั้งไข่อยู่อ่ะกำลังเริ่มที่จะตั้งตัวอะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็เอาแค่ชนเดือนก็เก่งอ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอเขามีรายได้รายได้ถ้า 18,000 ต่อเดือนมันน่าจะยังไม่ถึงเรื่องของการเสียภาษีที่มันจะมีกำหนดอัตราไว้แต่มันก็หมายความว่าคนที่มีรายได้เขามองแบบนี้คลังเขามองว่าคนที่ต้องเสียภาษีแล้วใช้สิทธิ์ลดหย่อน 30,000 ได้เนี่ยแสดงว่ารายได้ต้องพอประมาณถึงเกณฑ์ในการต้องเสียภาษีไงแต่ถ้าไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเอาไปลดหย่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตรงนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อแสดงว่าลูกก็น่าจะมีฐานะมีเงินเดือนพอสมควรในการที่จะเอาเจ้า 30,000 เนี่ยของพ่อแม่เนี่ยเป็นลดหย่อนแต่คุณผู้ฟังการลดหย่อนภาษี 30,000 บาทไม่ใช่ว่าจะลดหย่อนทั้ง 30,000 บาทแล้วคิดเป็นมูลค่า 30,000 บาทในการลดหย่อนนะ 30,000 บาทต้องเอาไปคำนวณต้องเอาไปคำนวณดีกว่ารายได้คุณเท่าไหร่แล้วลด 30,000 บาทเนี่ยมันจะคิดเป็นกี่สตางค์คิดเป็นกี่บาทคิดเป็นหลักพันนึงนะถ้าเกิดออกมาบางทีอาจจะไม่ถึงพันด้วยซ้ำสำหรับฐานภาษีที่เอาไปลด 30,000 หลายคนว่าลองคิดดูนะเอาให้คุ้มนะถ้าพ่อแม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2คนเดือนละ300 300คนหนึ่งเนี่ย32คูณสิ12 3ก็น่าจะปีนึงเนี่ยหลายพันบาทเหมือนกันลืมคูณอีกนะครับถ้าเกิด2คนแล้วเนี่ยมันคุ้มกับจำนวนของภาษีหรือเปล่านะครับ12คูณ312 3 36เอาง่ายๆขออภัยเมื่อกี้ช็อตไปหน่อย12 3 36ใช่ไหม12 3 36เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดว่าเดือนละ300 2คนเนี่ยคนนึงเนี่ย 3,600 บาทใช่ไหมต่อปีแล้วก็คุ้มไหมกับการลดหย่อนในส่วนของเอา 30,000 ไปลดเนี่ยถ้าส่วนพ่อกับแม่ได้ 3,600 บาทต่อปี2คนก็
2: 7,200
1: ถูกไหมอ่ะ
2: มันก็เป็นประเด็นนะในเพจดราม่าแอตริดเนี่ยเขาก็เลยมีเสียงสะท้อนกับพี่น้องประชาชนคือหลายคนพอฟังไปแล้วก็บอกว่ามันก็ดูแล้วมันก็มันยังไงดีล่ะเกณฑ์ใหม่ของเขาเนี่ยนะคะคนที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็อาจจะหมดสิทธิ์ก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้เขาก็เลยเกิดความกังวลแล้วก็สับสนอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะเขาก็เลยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีหลายคนเนี่ยส่งข้อความไปทางลูกเพจนะกับเพจดราม่าแอนดริดเนี่ยนะคะก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยแม่หนูเนี่ยโกรธนะที่หนูเนี่ยเอาแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วค่ะทั้งที่หนูเนี่ยใช้คุณแม่ลดหย่อนภาษีทุกปีเงินหนูก็ส่งให้แม่ต่อเดือนด้วยนะไม่ได้เยอะเลยค่ะฝากเป็นกระบอกเสียงให้ทีนะคะคุณแก่ที่บ้านไม่มาทำความเข้าใจอะไรแบบนี้หรอกค่ะคือหมายความว่าผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่เขาคงไม่เข้าใจในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าอะไรเขาแม่เนี่ยเขาส่งข้อความมาเขาบอกว่าแม่ก็น่าจะอดสิทธิ์นั่นแหละเพราะแกเอาแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีแล้วนี่เขาส่งเป็นหน้าจอมาลูกก็บอกว่าก็ยื่นลดหย่อนแบบนี้ทุกปีนี่นาแล้วมันมีปัญหาตรงไหนล่ะถ้ามีปัญหาก็ไปโทษทางรัฐบาลสิ กลายเป็นแม่กับลูกดันทะเลาะกันแล้วนะนะคะ
1: เขาบอกว่าคือมันก็เยอะอ่ะอย่างที่เราบอกว่าคือคนที่มุมมองโดยเฉพาะประเด็นภาษีอ่ะบอกนั่งทำงานจ่ายภาษีอยู่ดีๆกลายเป็นลูกแบบอกตัญญูซะอย่างนั้น อย่างข้อความนึงโพสต์มาก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะอย่างท่านเป็นประธานคณะกรรมการการเมืองของวุฒิสภาด้วยเป็นสว.คุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรโพสต์บอกแบบนี้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในประเทศนี้นอกจากต้องพิสูจน์ความจนแล้วอ่ะต้องพิสูจน์เรื่องของอกตัญญูด้วยไหมโอ้คือ ก็อยากให้ในมุมเราเข้าใจในมุมของรัฐนะว่าคือพยายามคัดกรองจริงๆไงเอาคนเดือดร้อนจริงๆคนมีกำลังจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ควรที่จะได้รับแต่บางครั้งเนี่ยการลดหย่อนภาษี 30,000 กับอาจจะฐานภาษีปริ่มปริ่มพอดีเนี่ยกับพ่อแม่บางทีคนลดหย่อน 30,000 ได้เนี่ยแต่เขาก็มีกำลังนะเขาบางทีเขาเดือนชนเดือนมันก็น่าเห็นใจเขาตรงนี้เหมือนกันคือถ้ามันต้องแลกกับในส่วนของความกตัญญูบ้านเรามันก็มีเรื่องของกตัญญูก็เลยมันคิดได้หลายมุมอะในมุมของรัฐเราเข้าใจในมุมของคนที่ต้องเจอกับภาวะแบบเนี้ยพ่อแม่ที่เคยได้กับสิทธิ์ต่างๆที่เคยได้เขาสูญหายไปเนี่ยบางทีลูกอาจจะต้องยอมมากกว่าไหมเพื่อให้พ่อแม่ได้เพราะนอกจากเงิน300แล้วมันยังมีสิทธิสวัสดิการอื่นๆอีกไงสำหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาอ้าวมันก็เป็นประเด็นจนถึงณขณะนี้ยังพูดกันไม่จบถามว่าคุณเอกนิติเคยสัมภาษณ์ว่าจะมีการทบทวนไหมก็บอกว่าเกณฑ์มันออกมาแล้วพอเกณฑ์มันออกมาแล้วแล้วทีนี้คือจะปรับหรือเปล่าเนี่ยก็คงน่าจะยังไม่มีการปรับณขณะนี้เพราะครม.อนุมัติถ้าต้องเข้าครม.ใหม่อันนี้คงจะพอมีสิทธิ์แต่เราลองพยายามไปดูนะมันก็ไม่มีการพูดถึงในประเด็นนี้แล้วก็บอกสอเขาจะบานปลายด้วยไงบานปลายในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่เราไปลดหย่อนเนี่ยจะมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังไหม มันก็เลยกลายเป็นกระแสที่กำลังดีใจสำหรับคนได้ไทยช่วยไทย plus อยู่ดีๆพอมากลางสัปดาห์มาเจอเรื่องนี้ซะงั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นคำถามตามมาม
2: ีดิฉันเข้าไปดูในความคิดเห็นก็เข้าไปดูในความคิดเห็นพี่ป๋องหลายคนก็บอกว่าจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกลายเป็นโครงการเปลี่ยนบุพการีเป็นคู่กรณีก็คือความที่เห็นไปตรงกันระหว่างลูกที่จะนำสิทธิ์ของพ่อแม่ไปแล้วกันแต่ว่าแม่ไม่ได้เงินจากบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองอันนี้มันก็เป็นเสียงสะท้อนนั่นแหละแล้วก็มันก็มีประเด็นด้วยจริงๆเขามีเหมือนเขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียพี่ป๋องกรณีเรื่องของอย่างที่ที่ฉันอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรื่องของที่เขามีการแชร์เขาบอกว่าเกษตรกรที่มีที่นาเกิน10 ไร่เมื่อได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือเรื่องจริงคือถ้ามีเกิน10 ไร่มันจะไม่เหมือนอันเก่าแล้วไงอันเก่าปี65ยังพอได้แต่ปี2569ที่เขาจะคัดกรองใหม่อ่ะก็คือถ้าเกิน10 ไร่อันเนี้ยก็จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะคือบางคนมีที่ก็จริงแต่เขาได้มาจากมรดกเขาไม่ได้ได้มาจากการซื้อรายได้แล้วไปซื้อที่อ่ะพี่ป๋องอันนั้นคนต่างหมายถูกต้องไหมบางคนอาจจะมีทรัพย์สินเป็นมรดกมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ถามว่าเขามีรายได้ไหมพี่น้องเกษตรกรบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีรายได้เขาเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแต่ว่าเผอิญเขามีที่ดินมาจากรุ่นพ่อแม่อะไรประมาณเนี้ยมันเกิน10 ไร่ภาครัฐเนี่ยเขาก็เลยมองว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่คนจนไงเนี่ยมันก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าแล้วเอาอะไรมาวัดว่าจะได
1: ้ที่แน่ๆคือท่านที่เคยได้รับบัตรแล้วเข้าไปยืนยันสิทธิ
2: ์
1: ภายใน21 มิถุนายนนี้นะครับภายใน21 มิถุนายนนี้ก่อนที่17 กรกฎาคมจะประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์พอประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าท่านไม่ได้รับสิทธิ์อุทธรณ์ได้
2: อุ
1: ทธรณ์ได้แล้วอุทธรณ์อย่างที่บอกไปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภาษีเนี่ยอุทธรณ์ได้ก็ต้องเลือกเอาถ้าพ่อแม่อุทธรณ์ลูกก็ต้องโดนนะ มันก็เลยวนกลับมาเป็นลูปอยู่อันเดิมๆเนี่ยไม่สามารถออกจากวงกลมนี้ได้สักทีก่อนจะใช้สิทธิ์1 สิงหาคมมันก็กลายเป็นประเด็นแบบนี้ส่วนใครก็ตามที่ยังไม่ได้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ถืออยู่กรมการปกครองเขาบอกรออยู่เฉยๆนั่งรออยู่บ้านแบบสวยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องเดินทางมาขอให้รออยู่ที่บ้านรอการนัดหมายของทางราชการเราจะนัดหมายไปเพื่อยืนยันสิทธิ์ยืนยันตัวตนบุคคลของท่านผ่านทางระบบของกรมการปกครองอีกครั้งก่อนจะนำรายชื่อทั้งหมดของท่านส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้ตกหล่นตามลำดับต่อไป อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตลอดทั้งสัปดาห์เชื่อได้ว่าสัปดาห์หน้าก็ยังจะมีการพูดคุยในประเด็นนี้กันต่อเพราะอย่างที่บอกไปมันก็หลายอย่างอ่ะคู่มือการตรวจสอบความยากจนบางทีเนี่ยมันก็โอ้คือมันต้องเลือกหรือเปล่าในสังคมแบบนี้อ่ะก็ลองดูแล้วกันปิดท้ายกันหน่อยโอ้ยทุ่มละขอนิดนึงแล้วกันนะ พนิดาโพเรื่องของเลือกตั้งกทม.อันนี้น่าสนใจน่าสนใจ

0: ไปเรื่องของคะแนนแน่นอนไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละสำหรับตัวของผู้ว่ากทมแม้ว่าประเด็นเรื่องของระบบอากงจะดังจะเสียงดังขนาดไหนก็ตามคุณชาติชาติออกมาปฏิเสธก็ตามเนี่ยแต่ดูผลโพของนิดาโพเนี่ยโค้งแรกของเลือกตั้งกทมเนี่ยคุณชาติชาติเนี่ยโอ้นำห่างเยอะทีเดียวนะครับมาเป็นอันดับ1เลยนะ 67% อันดับ2เนี่ยไม่แน่ใจ 10% อันดับ3อันดับ4เนี่ยโอ้คู่ขี้สูสีมากนะครับอันดับ3คือคุณชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรจากประชาชน 8.20% และอันดับ4ครับคุณมัลลิกาในอิสระ 7.30% ส่วนเป็นอันดับ5จากประชาธิปัตย์นะครับส่งมาคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีอันนี้ 3.10% เขาบอกว่าผู้ว่ากทมน่าจะเป็นคุณชัชชาติเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ให้ดูสกน่าจะสนุกกว่าว่าในนามอิสระที่มีหลังพิงหลังแอบอยู่เนี่ยอยู่กับในกลุ่มบางกลุ่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้สุดท้ายเนี่ยจะได้สัดส่วนกันมาเท่าไหร่ติดตามกันต่อวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามข่าวเด่นสุดสัปดาห์หมดเวลาแล้วครับปัทมาพรหานชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้หน่วยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
0: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio. อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรชมกลิ่นค่ะสวัสดีค่ะดร.บุ๋ม
1: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีรายงานตัวค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติในห้องรับแขกสดๆที่สตูดิโอเลยแล้วก็ได้รับก็เรียกว่าพลังบทเพลงสร้างสรรค์ที่หลายคนคนหลายร้อยคนรวมใจกันทำโครงการบทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจเมื่อสักครู่เป็นเพลงที่เปิดรายการไปนะคะพี่บุ๋มขา
2: ค่ะ
0: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหต้องมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของบทเพลงในโครงการสร้างสรรค์ครั้งนี้นะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพี่บุ๋มขา
1: ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญของเรา3ท่านด้วยกันด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะห้องรับแขกขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านที่มาสดๆกันในสตูดิโอนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์ชัยธวัฒน์ตุ่มมะค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะท่านที่2ค่ะอาจารย์กิติพันธ์ปุณณกบุตรค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านที่3ค่ะอาจารย์ออนวดีธนจันทร์สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทั้ง3
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะ
0: ค่ะแหมวันนี้นะคะได้ฟังเพลงและโครงการใหญ่ระดับชาติแล้วพี่เก่งก็บอกว่าไม่ได้แล้วต้องเรียนเชิญทั้ง3ท่านมาพูดคุยกันในห้องรับแขกค่ะพี่บุ๋มค่ะเรามีบุคคลสำคัญ3ท่านเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังนะคะพี่บุ๋มแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในวงการบทเพลงเรียกว่าโหต้องแนะนำกันเป็นรายบุคคลเลยค่ะท่านแรกอาจารย์ชัยธวัฒน์ตุ่มมะนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆโครงการเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
3: ส่วนใหญ่งานที่ทำนี่ก็จะเป็นเรื่องของทางศิลปะ
0: ค่ะ
3: นะฮะแล้วก็เคยคลุกคลีอยู่กับวงการเพลง
0: ค่ะ
3: นะครับจริงๆแล้วก็ชอบโครงฉันท์กาบกรชอบวาดรูปแล้วก็ในส่วนหนึ่งในชีวิตก็คือ35ปีเนี่ยอยู่ในวงการศึกษาก็ทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษานะในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทั้งในด้านความรู้ความสามารถและกิจกรรมแล้วก็ในส่วนของความในสังคมก็คือมีเพื่อนเยอ
0: ะ
3: เพราะจบจากโรงเรียนใหญ
0: ่
3: โรงเรียนอำนวยสินพระนครจบจากเพาะช่างจบจากพระนครเหนือนั้นก็เรียนไปเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไม่น้อยกว่า 30% เนี่ยทำกิจกรรมก็เลยทำให้ได้คลุกคลีอยู่กับงานพวกนี้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานพิธีสำคัญสำคัญก็คือในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีกิจกรรมที่ทำในเรื่องของงานพระราชทานปริญญาบัตรงานเทิดพระเกียรติงานศิลป์งานสืบสานวัฒนธรรมเนี่ยก็เลยทำให้มีใจแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับมันพอกพูนเรื่อยๆจึงมีความคิดที่อยากจะทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วเป็นประโยชน
0: ์
3: โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำแล้วมันแสดงถึงหัวใจของความจงรักภักดีครับก็จึงได้คิดว่าน่าจะต้องทำอะไรเมื่อเราสูญสิ้นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นที่รักของเรา
0: ค่ะ
3: เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินนะครับ
0: อยู่ในกรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยสินด้วยนะคะ
3: ใช่ครับ
0: โลกกลมมากนะเพราะว่าพี่เก่งเพิ่งไปงาน100ปีอำนวยสินมาก็ไม่ได้เจอท่านนะแต่พอมาเห็นว่าอ้าวท่านก็อยู่ในวันงานนั้นด้วยนะคะพี่บุ๋มคะคุณผู้ฟังอีกท่านนึงค่ะก็โลกกลมมากเพราะว่าเราเคยทำงานกับอาจารย์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาอาจารย์ปุ้มนะคะแล้วอาจารย์ปุ้มก็บอกเนี่ยรู้จักกับท่านนี้พี่หมูวงตะวันเอ๊ะคุ้นๆหน้าตาเหมือนกลุ่มแม็กอินทอสอีกแล้วก็มีเบื้องหลังที่ทำงานความสำเร็จทั้งในแวดวงโฆษณาแวดวงภาพยนตร์แวดวงละครค่ะพี่บุ๋มขาคุณหมูวงตะวันหรือพี่กิตติพันธ์ปุณณกบุตรเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าหายไปจากวงการสักพักหนึ่งไม่สบายใช่ไหมคะพี่หมู
4: ไม่ครับผมออกจากวงการไปทำเกษตรกรรมไปเป็นครูอาสา
0: ไปเป็นลูกศิษย์ยักษ์กระโจน
4: ไปรู้สิทธิ์รู้สิทธิ์ยักษ
0: ์อ
4: าจารย์ย
0: ออ
4: าจารย์ยอรู้สิทธิ์อาจารย์ยอไปทำเรื่องเกี่ยวกับไปสอนหนังสือที่มาบเอื้องนะครับที่แล้วก็เรามีความสนิทสนมกันทั้งหลายด้านผมก็จบอำนวยศิลป์นะ
0: อ้าว
4: ผมก็เป็นคนอำนวยศิลป์
0: ลกกลมมาก
4: ใช่ลกกลมมากเลยผมเป็นอำนวยศิลป์เสร็จแล้วก็เนี่ยอันนี้คือเพื่อนสนิทธรรมดาเขาเรียกอาจารย์ชัยธวัฒน์ใช่ไหม
0: ค่ะค่ะ
4: ผมเรียกตุ่มแต่ธรรมดาจะมีคำอีกคำ
0: นึงคำเรียกตุ่มมะ
4: นามสกุลตุ่มมะก็
0: ไม่ได้นามสกุลก็เรียกชื่อพระบิดากัน
4: ครับใช่แล้วก็พอดีเจอกันส่วนประวัติก็คงไม่มีอะไรมากหรอกก็เคยเป็นอาจารย์สอนปริญญาโทสอนปริญญาตรีอยู่นะครับแล้วก็สอนเรื่องงานศิลปะงานนี้แล้วสุดท้ายก็ไปเป็นเกษตรกรพยายามไปเป็นเกษตรกรมือใหม่ที่เริ่มสร้างแต่เอาความรู้ทั้งฝ่ายการบริหารทั้งฝ่ายงานเทคโนโลยี
0: อ
4: ่ะนะมันจะเป็นหลายเรื่องเทคโนโลยีมันก็มีหลายสาขาใช่ไหมครับก็เอามาทำแล้วก็เคยเล่นดนตรีวง Macintosh ตอนนั้นขายหน้าขายตาตอนนี้ก็ยังขายหน้าขายตาอยู่ขายหน้าตอนนี้ขายหน้าตาอย
0: ู่มีผลงานอยู่
4: แล้วก็ไปรวมแล้วก็ไปเล่นอยู่แล้วก็ทำวงเองทำสยามอัมพันธ
0: ์
4: ทำเรื่องของแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราทำเรื่องของทำเรื่องสีแผ่นดินเคยจำได้ไหมครับว่ามีอยู่เพลงไทยเดิมอยู่เพลงหนึ่งที่หนูปุ้ยดวงพร
3: ร้อง
4: ลาวคำหอม
0: ที่โอ้โหน้องปุ้ยเขาเอื้อนเพลงไทยเดิมกันแบบเสียงบาดใจ
4: อ่ะเดี๋ยวผมเองอะไร
0: ทำดนตรีให้น้องใช่ไหมคะ
4: ใช่อันนั้นผมจัดการเองทั้งหมดนะครับแล้วก็คือทำภาพยนตร์อ่
0: ะ
4: ผมเริ่มจากเรื่องดนตรีเนี่ยแต่หันเหไปทางภาพยนตร์แล้วก็ส่วนภาพยนตร์จบหรืออะไรก็วงการก็มีอาการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงก็ออกไปทำเกษตรกรไปเป็นครูอาสาสอนบนดอยสอนอะไรเงี้ยสอนคือสอนไปเรื่อยสอนคือเด็กบนดอยอ่ะจริงๆแล้วก็เขา
0: ถึงโอกาสยาก
4: เด็กใช่เข้าถึงยากเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสอนเนี่ยเราก็มีความรู้คือผมมีความรู้หลายด้านนะไอ้ที่มั่วก็เยอะไอ้ที่มั่วเยอะไอ้ที่มีความรู้จริงก็เยอะแล้วก็แต่งเพลงผมจะเป็นผู้ประพันธ์เนื้อและทำนองส่วนอาจารย์ตุ่มผมเรียกตุ่มแล้วกันนะ
0: อาจารย์ชัยธวัฒน์
4: ชาวดาวจะมีไตเติ้ลเนมไตเติ้ลเนมมากกว่านี้ไอโอ้ไม่ใช่
0: ไอ
4: แล้วก็มีเรื่องคุณตุ่มเนี่ยเขาทำด้านศิลปะแล้วก็เขียนเรื่องกลอนเขียนเรื่องอะไรผมก็เลยบอกว่าก็ต่างคนต่างชวนกันอะชวนกันทั้งครอบครัวเลยเรื่องอำนวยศิลป์ก่อนเริ่มต้นที่อำนวยศิลป์ก่อนส่วนอีกท่านหนึ่งเอาเลยนะผมจะโยนไปอีกท่านแล้วนะอีกท่านหนึ่งดร.
0: อรวดี
4: อรวดี
0: อรวดี
5: อรวด
4: ี
5: ค่ะ
4: อรวดีเหมือนเล่นเกย์แล้วอรวดี
5: ใช่ค่ะ
4: เหมือนเก
0: ศแต่อาจารย์อรวดีมาเข้าสู่วงการกลุ่มพี่ๆเขาได้ยังไงคะเนี่ยเพราะดูเป็นผู้น้อยมากนะฮะ
5: ก็เริ่มต้นก็จะรู้จักในแวดวงการเล่นดนตรีอาชีพแล้วก็ต่อหลังมาก็เริ่มเล่นกับวงคาไลโดสโคปแล้วก็วงอื่นๆอีกก็จะรู้จักกันในแวดวง
0: ดูแล้วไม่น่าจะทันวงคาไลโดสโคปนะคะเพราะว่าเขาเป็นวงรุ่นเก่ามากเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะก็อยู่ทันในช่วงยุคของตอนนั้นพี่ทุยเอ็ดเวิร์ดยังอยู
0: ่
5: แล้วก็พี่หมูคาไลแล้วก็พี่ต้อมหัวหน้าวงค่ะ
0: ค่ะงานนี้ก็มาร่วมกันอยู่ในสยามอัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะก็เลยมาใกล้ชิดคลุกคลีกับพี่ๆเขาแล้วโครงการนี้อะค่ะมาได้ยังไงคะเพราะว่าอย่างคุณอรวดีดร.อรวดีก็เป็นอาจารย์สายวิชาการด้วยสอนหนังสือสอนดนตรีส่วนพี่หมูของเรานะคะประสบความสำเร็จจนพูดง่ายว่ากวาดหลายรางวัลแล้วล่ะทั้งพระสุรัสวัสดีทั้งศรีสรรโอวอร์ดนะคะก็ไปเป็นเกษตรกร
4: ไม่เป็นเกษตรกรก็ใช้ความรู้ที่มีใช้ความรู้ในการสืบค้นเราพวกมนุษยวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับ
0: ทีนี้พอมารวมพลกันเนี่ยค่ะ เกิดโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจได้ยังไงคะท่านใดจะเริ่มได้คะ
4: ผมให้จุ่มดีกว่าให้ชัยธวัฒน์ดีกว่า
3: ครับก็เนี่ยฮะก็เริ่มต้นมาจากเพื่อนแล้วก็คิดว่าแต่จุดใหญ่เนี่ยต้องทำจากใจทำด้วยใจแล้วการที่จะทำอะไรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่สูงส่งเนี่ยเราต้องตกลงกันแรกเลยนะทำเท่าที่ศักยภาพจะมี
0: ค่ะ
3: คุณหมูเองเนี่ยเขาก็เป็นนักเรียบเรียมเสียงประสานเป็นเพื่อนเป็นคนที่ทำงานดนตรีมานานมากๆตั้งแต่สมัยอยู่ Macintosh
0: ค่ะ
3: แล้วผมก็ไปช่วยเริ่มตั้งแต่ช่วยใช้ศิลปะในการออกแบบปกเทปเวลาไปถ่ายหนังก็ไปถ่ายด้วยกันวันไหนที่เป็นวันหยุดก็ไปถ่ายกันทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันเหมือนญาติกันก็เลยคุยกันเปิดใจว่าเราต้องเรียนจริงๆครับเรื่องหัวใจที่จะเริ่มงานเนี้ยคือความที่อยู่สถาบันเดียวกันแล้วสถาบันเนี้ยปลูกฝังในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาจรรยาวิชากีฬาเนี่ย มันอยู่ในหัวใจเลยก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเราน่าจะแสดงความจงรักภักดีโดยการใช้ความสามารถเท่าที่เรามีอยู่ใช้ศักยภาพเท่าที่เรามีอยู่โดยไม่ไปใช้ในเรื่องหาผลประโยชน์หาอะไรได้กับการนี้ตั้งใจทำจริงก็เลยคุยกันขึ้นมา
4: เขาเรียกว่าภาคีนะครับภาคีภาคประชาชน
3: แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็มันก็ต้องเริ่มจากกลุ่มนักเรียนเก่าอะไรแล้วก็อาจารย์อรวดีเนี่ยแล้วก็บอกว่าอ้าวผมก็มีคุณหมูเป็นเพื่อนเป็นนักร้องเรามีพี่น้องเป็นหลายคนผมเองก็มีลูกสาวที่เขาเล่นเปียโนเป็นแล้วก็สอนเปียโนแล้วก็เขาก็ร้องเพลงได
0: ้
3: เขาก็เคยอยู่วงดนตรีอยู่วง KU Band เราก็เขียนกลอนได้แล้วเราก็รู้เรื่องงานของพระราชาเยอะเพราะเรารักที่จะชอบที่จะดูถึงกับที่บ้านเนี่ยถ้าข่าวในราชสำนักมาเนี่ยคุณพ่อห้ามเปลี่ยนช่องขอตรงนี้ขอดูให้จบดูแล้วมีความสุขดูแล้วยิ้มบางทีก็ดูแล้วน้ำตาไหลนะก็มีความรู้สึกซึมซาบกับสิ่งนี้ดังนั้นเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านงานศิลปชีพนะครับงานเสด็จพระราชดำเนินงานโขนงานอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งติดตามมันก็ยิ่งเข้ามาใน
4: จิตสำนึก
3: ภาพมันเห็นพระองค์ท่านเป็นภาพหมดก็เลยควรกันหมูเอาเรามาทำกันดีกว่าเอาสิตอนแรกก็คิดกันเล่นๆว่าคงจะเล็กๆน้อยๆทำเท่าที่เราทำได
0: ้สักสิบคน20คนนะ
4: เดี๋ยว
0: เริ่มต้นประมาณนั้นว่าคงเล็กๆใช่ไหมคะ
4: ผมจะพูดว่า
0: เชิญค่ะพี่หมูค่ะ
4: ผมจะพูดนะคือผมก็ดำเนินการอย่างเงี้ยอรวดีเนี่ยออนเนี่ยออนเนี่ยจะเป็นหลานปู่
5: ใช่ค่ะ
4: ที่เป็นอํานวยศิลป์
3: คุณปู่เขาจบอํานวยศิลป์ครับ
4: แล้วไปจบด้วยนะไปจบที่อะไรนะ
5: แม่โจ
4: คนที่รู้สึกว่าจะเอาเพลงอะไรคะ
3: เพลงประชาร่วมครอบไปร้อง
4: กลายเป็นเพลงอันนี้คุยเล่นๆแล้วสนุกแล้วนะก็เกิดการรวมตัวกันก็เลยคุยพอคุยคุยกับตุ่มหมูออนคุยกัน
3: แก้มอีกคนหนึ่ง
4: สี่คนก็ร่วมกันก็มีส่วนของดนตรีเนี่ยจะเป็นสองคนออนออนกับผมนะครับส่วนเนื้อก็มีตุ่มกับแก้มนะครับแล้วแต่มันจะต้องมีคนกลางที่เป็นคนตัดสินใช่ไห
0: ม
4: ก็มีหมูเนี่ยเป็นคนตัดสินหมูก็คอยไล่ตีไปเลยแหละจะมาทำอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนี
3: ้เดี๋ยวต้องอย่างนี้ครับพูดแล้วลืมเพื่อนอีก2คนเพื่อน2คนในกลุ่มเนี่ยก็เป็นกรรมการอยู่ในมูลนิธิแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่รู้เรื่องกฎหมายแล้วก็เป็นพวกมีเพื่อนเยอะน่ะก็คือพลเรือโทยุทธชัยลีลาสวัสดิ
0: ์
3: นะครับท่านก็เป็นอดีตนายทหารพระธรรมนูญแล้วก็ช่วยงานอยู่ในสภา
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นี่ก็เป็นเพื่อนสนิทมากไปไหนก็ไปด้วยกัน
0: ค่ะ
3: อีกคนนึงก็คุณณทิศสุประสาทศิลป์นะแล้วก็มีพี่ที่แสนดีคุณหมอนิวล็อกคือพี่หมอวิชัยวิจิตรพรกุลที่คุยกันก็ต้องคุยกับคนที่คุยได้แล้วก็นั่งจันข้าวกันอะไรต่างๆทุกคนก็สนับสนุนหมดบางคนก็บอกว่าสนับสนุนนะช่วยนะเป็นกำลังใจให้นะแต่บางเรื่องทำไม่ได้น
0: ะ
3: จะอยู่เฉย
0: ๆคือก็เลยเหลือตัวคนเนี่ยเวลาคุยกันกินข้าวกันเนี่ย10-20คนน่ะมันพอไหวแต่พอเห็นรายชื่อองค์กรแต่ละคนที่มาร่วมงานกันเนี่ยอย่าง วงดุริยางราชนาวีกองทัพเรืออ่ะอันนี้เมื่อกี้เอ่ยชื่อไปแล้วก็คือมีเพื่อนในกลุ่มกันกลุ่มเยาวชนนักร้องประสานเสียงกลุ่มขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาแล้วก็มีกลุ่มศิลปินนักร้องซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวเห็นรายชื่อนี่ก็ประมาณ10บรรทัดนะฮะ
4: ประมาณ100ประมาณ100กว่าท
0: ่
4: าน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปรวบรวมดึงกันมาใช้เวลานานขนาดไหน
4: คือก็ส่วนไหนอ่ะส่วนแรกที่อย่างศาสตร์พระราชาเนี่ยผมเองอ
0: ่ะ
4: เพราะว่าผม
0: ไปเป็นศิษย์ยักษ์อาจารย์
4: ใช่ผมเป็นศิษย์อาจารย์ยักษ์อจยผมเป็นศิษย์อจยแล้วผมก็ไปสอนผมไปอยู่เชียงใหม่ผมทำเกษตรกรไปปลูกมะนาวแต่ตายเกลี้ยงเลยนะแล้วก็ไปทำไปเป็นครูสอนไปเป็นครูสอนส่วนของครูบันดอยอ
0: ่ะ
4: เขาเรียกครูอาสาพอไปสอนเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นดนตรีมาเล่นวงตะวันต่อมาทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนทหารเรือ เพลงเนี้ยเดี๋ยวก่อนผมต้องเล่านิดหนึ่งนะเพลงเนี้ยพอแต่งได้เสร็จน
0: ะ
4: ประมาณ3เพื่อนบักอ่ะบนก็เลยคุยเขาเลยบอกว่าเอาเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้ชอบพอฟังทีเดียวชอบก็เอาไปให้กองดุริยางกองดุริยางก็นำเพลงนี้ไปขึ้นเล่นเป็นเกียรติกับชีวิตของเรามากเป็นสิริมงคลกับการทำงานมากไปเล่นณวันละ
5: เดือนกรกฎาคม
3: กลางเดือนกรกฎาคมรู้สึกจะเป็น15นี่แหละ15
5: ประมาณ15
4: เล่นถวาย
0: ปีที่แล้ว
4: มาปีนี้จะถวาย
5: กำลัง
0: ค่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: เพลงเพิ่งเขียนมาเพลง
0: นะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนคือยังไม่ได้เล่นก็คือกำลังจะไปเล่นเดือนกรกฎาคมในคอนเสิร์ตกาชาด
3: กาชาด
4: อ๋อไม่ได้คอนเสิร์ตที่เสด็จด้วยนะ
0: อ๋อพระองค์ท่านเสด็จด้วย
4: พระองค์ท่าน
5: กาชาดคอนเสิร์ต
0: กาชาด
5: ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
0: ในทุกปีค่ะอันนี้ก็คือกองทัพเรือก็จะนำเพลงนี้ไป
5: ใช่ค่ะ
0: แสดงด้วย
4: คืออันนี้ต้องคุยหน่อยไม่รู้ว่าเป็นบารมีเพลงหรือบารมีในสิ่งที่เราทำ
0: ค่ะ
3: บารมีพระองค์ท่านเลยล่ะเป็นบารมีพระองค์ท่านเลย
0: ค่ะ
3: เป็นแรงบันดาล
0: ความตั้งใจ
3: แล้วก็ความบริสุทธิ์ใจ
0: ถวายพระองค์ท่าน
4: ว่าทำปุ๊บก็ถูกคัดเลือกไปเลยถูกคัดเลือกไปเล่น
0: ถวายหน้าพระที่นั่ง
4: ถวายหน้าพระที่นั่งเลยในกลุ่มและในครั้งแรกเลยในชีวิตซึ่งจะมีกองวงดุริยางค์ทหารเรือนำทำไปเขาเรียกว่าออเคสตราทำออเคสตรา
0: เรียบเรียงเรียกชุดใหญ่เลย
4: ใช่
0: แล้วก็ทราบว่าเขา

0: ห้องบันทึกเสียงกันเสร็จสดๆร้อนๆนำมาเปิดที่คลื่นความคิดเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะดร.อรวดีค่ะในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ถูกไหมคะเพราะว่าก็ถ่ายทอดสอนงานอะไรพวกนี้กับเด็กๆพอฟังเพลงนี้เนี่ยเคยคิดไหมว่าตัวเองจะมามีส่วนร่วมในเพลงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้
1: จริงๆก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะก็พอพี่หมูชวนเอาเพลงมาให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนอย่างเงี้ยก็เกิดการคุยกันในระหว่างกลุ่มอย่างเงี้ยนะคะว่าเอ๊ะเราอยากจะทำอะไรที่เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงของเราเนี่ยนะคะก็จึงได้เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เมื่อพี่หมูชักชวนเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเป็นโครงการที่แบบตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี
0: ้ค่ะค่ะก็ใช้เวลากันต่อเนื่องจากปีที่แล้วเลยใช่ไหมคะเริ่มต้น
2: ไม่ใช่
3: เริ่มวันที่เราคุยวันแรกเลยจำได้ไปดูในไลน์เก่าๆ23ธันวา
0: คม
3: 23ธันวาคมครับก็ทำให้มันข้ามปี
0: ครึ่งปีเลยอ่ะพูดง่ายๆว่า6เดือนแล้วใช่ไหมฮะ
2: แต่แต่งมาปุ๊บ
3: ครับ
2: ปุ๊บปั๊บไปเลย
0: ก็พูดง่ายๆว่าทุกคนพร้อมกันที่จะรวมพลังกันเพื่อโครงการนี้นะถวายพระองค์ท่านทีนี้เก่งอยากจะถามนิดนึงอย่างพี่บุ๋มเนี่ยบอกว่าติดตามข่าวคราวโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจเนี่ยว่าเพิ่งเข้าห้องอัดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมพลกันยังไงคะเนี่ยว่าฟุ๊บเสร็จกันออกมาภายในสัปดาห์เดียวใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นพี่หมูส่งชื่อว่าจะมีการเข้าซ้อมสตูดิโอดูปุ๊บอ้าววันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังให้พี่บุ๋มได้ฟังกันเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยเป็นแบบประมาณ
2: ยังไงใช่ไหม
0: ใช่
2: ว่ามันจริง
0: ๆ
2: แล้ว
0: มากเลยครับ
2: จริงแล้วเวลาทำงานจริงๆอ่ะผมทำงานส่วนหนึ่งแล้วก็ออนจะอรบดีเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยผมในเรื่องบางเรื่องนะในเรื่องบางเรื่องเขาก็จะเป็นผู้นำบางเรื่องเวลาผมคิดเนี่ยผมแตกจากใช้วิธีคิดแบบmind map อะไอ้ LO อะพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะแบบพวก learning organization อะ learning organization พอเราทำเนี่ยเราวาง mind map ทั้งหมดเราก็ตั้ง milestone เป็นจุด milestone จุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเราจะเดินต่อไปยังไงเมื่อเราจะไปเชียงใหม
0: ่
2: เราจะตั้งที่ไม่ใช่เราตั้งหมุดที่เชียงใหม่เลยงานเนี้ยไม่ใช่การตั้งหมุดที่เชียงใหม่การตั้งหมุดที่อยุธยาไปอยุธยาเสร็จไปนู่นไปอ่างทองไปนครสวรรค์ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างทางสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราได้รับการโอบอุ้มจากพี่น้องทั้งนั้นเลยพี่น้องคนนี้ก็ช่วย
0: ค
2: นนี้ก็ช่วยนะครับแต่ช่วยเนี่ยเราก็เลยประกาศเป็นเรื่องของการขยายผลของภาคีในเนี้ยจะมีภาคีเยอะผมก็ติดต่อออนก็ติดต่อเรื่องของวงเกษตรวงชื่ออะไรนะเดี๋ยว
3: ควาย
1: บางเขนควาย
2: บางเขนควาย
1: เป็นกลุ่มของนักเรียนเก่าน ิสิตเกษตรศาสตร
2: ์มีพี่ติ๊กบัญชา
1: อันนี้ก็เป็นอำนวยศิลป์
3: จริงๆไปที่ควายจริงแต่สุดท้ายไปควายไปเจอ
2: ไปเจอ
0: พี่น้องของเพื่อน
3: เลยทำให้มีข้าวกินในเวลาทำงานพี่ก็อยากจะทำร่วมด้วย
2: มีอาจารย์ย่าไอ้พี่อาจารย์ย่า
3: อาจารย์ย่า
2: พวกศาสตราจารย์พวก
1: ลาวันอาจารย์ลาวัน
2: อาจารย์ลาวันคือผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะที่เกษตรเป็นนิสิตเก่า
3: ในกลุ่มนั้นมีราชบัณฑิตด้วยนะที่มาลองประสานเสียง
1: ก
3: ็มันก็เป็นโอกาสนะทำให้เพลงนี้ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสอะ
0: ใช่อ
3: ย่าง
1: นักร้องเองของเราก็เป็น KU นะคะ
2: เจ้าแก้มก็เป็น KU เจ้าแก้มคือบุตรีของพี่ตุ่มนะ
0: ค่ะ
2: พี่ตุ่ม
3: ตอนนี้ก็คือเราทำกันเหมือนกับต้องเอาคนใกล้ไว้ก่อนน่ะ
0: ค่ะ
3: ก็เลยเอาหมูลองดูที่ใครร้องเอาคนใกล้ๆไปไม่เสียเงินแล้วก็ยิ้วกันไปได้
0: คือจิตอาสารวมพลังความรักถวายความจงรักภักดีกัน
3: จริงๆไปเริ่มกันที่ห้องเก่าๆข้างๆห้องน้ำ
0: ค่ะ
3: แล้วข้างๆก็ปลูกต้นไม้ก็หมูก็ทำก็เลยลองเทสกันอะไรกันอยู่นะครับ
0: โครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจเนี่ยนะครับเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ต้องมีวันที่12สิงหาคมที่

0: จะถึงนี้ใช่ไหมคะมีโครงการ kick off อะไรยังไงคะ
1: kick off โดย เราอยากเราเพลงเนี้ยนะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราอยากให้เขาเรียกว่ามีความรู้สึกเป็นขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะ sense of belonging หมายถึงว่าเพลงเนี้ยเราทำให้กับทุกคนแล้วก
0: ็ทุกสถาบันเลย
1: ทุกสถาบัน
0: ทุกมหาวิทยาลัยได้หมด
1: ทุกท่านซึ่งจะมีในในรายการต่อๆไปคือว่าเราจะแจก backing track ให้ไปร้องเองเลยแล้วคุณก็จะโพสอะไรมาจะโพสในเรื่องของโลกแห่งมีเดียโลกของโซเชียลมีเดียก็ได้แต่อันนั้นเนี่ยกำลังคิดอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะประกาศทาง Facebook นะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็น Facebook ชื่อ
2: ใช่เดี๋ยวตอนนี้ยังกำลังรวบรวมอยู่ค่ะว่าจะตั้งชื่ออะไรด
1: ีไม่ Facebook ชื่อตอนนี้ชื่ออะไร
2: Behind คือตอนนี้มันจะเป็น Facebook เป็น Behind the Scene ของโครงการ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวว่ามีความคืบหน้าเราก็จะประกาศกันในคลื่นความคิดให้นะคะอัปเดตก็เดี๋ยวจะมาแชร์ลิงก์ไว้ให้ที่หน้าเพจของคลื่นความคิดด้วยทีนี้คุณผู้ฟังเองเนี่ยได้ฟังบทเพลงส่วนหนึ่งไปแล้วเมื่อตอนเปิดรายการนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ชัยธวัฒน์ได้มอบภาพซึ่งบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ยังไงสวยงามมากเลยนะคะ
3: จริงๆแล้วก็อย่างเนี้ยฮะถ้าบอกว่าพรหมลิขิตธรรมะจัดสรรหรือพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
0: ค่ะ
3: เป็นอย่างนั้นหมดเลยคืออาจารย์ที่เขียนภาพเนี้ยคือท่านอาจารย์สุวิทย์ใจป้อม
0: ค่ะ
3: ก็เรียนเป็นอาจารย์เรียนเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกับผมจบจากเพาะช่างท่านก็ไปเป็นนายกสมาคมขลัวขลัวล้านนาแล้วก็ไปก่อตั้งสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัย
0: ค่ะ
3: แล้วบังเอิญในกลุ่มนั้นน่ะก็มีเพื่อนคุณหมูที่เขาสนใจดนตรีอยู่ในกลุ่มศิลปะก็เลยคุณหมูก็คุณหมูก็ไปโผล่อยู่ว่าเชิญไปที่ปรึกษาผมก็เลยบอกหมูดีเลยจริงๆภาษาทิศลักษณ์ชุดเนี้ยมาแป๊บเดียวก่อนที่จะอัดเสียงนะครับมาไม่เกิน5วันผมก็เลยโทรไปคุยเลยว่าเอ๊ะภาพเนี้ยดีมากเลยตรงที่ว่าในคำที่ถวายอะไรในตอนบทสุดท้ายเนี่ย
0: ในบท
3: ที่บทสุดท้ายที่บอกว่าพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เห็นพระองค์ท่านลางๆอยู่ข้างหลังแล้วก็เสร็จพูดแล้วผลลุกแล้วเสด็จคู่กันก็เลยขออนุญาตทางศิลปินก็ยินดีก็จึงเกิดภาพนี้ขึ้นแล้วก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นคนที่ร่วมจริงๆแล้วคุณหมูกับอาจารย์ออนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าจะทำเรื่องนี
0: ้
3: ผมก็อยู่กับบ้านกับลูกสาวก็คิดด้วยกันผมเห็นภาพแหละแต่ผมไม่สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ไม่เก่งก็ให้น้องแก้มลูกสาวเนี่ยที่เป็นคนร้องเขาก็เลยทำให้ก็จึงเกิดภาพนี้ขึ้นมาก็ขอเรียนว่าความเป็นมาของเพลงเนี่ยถ้าถามว่าทำกันยังไงเนี่ยถ้าบอกว่าคนบางคนเขียนเพลงเป็นวรรณศิลป์แล้วก็ได้จังหวะได้คำร้องได้ทำนองเบลดี้มาจากคนแต่งทำนองเนี่ยแต่เพลงนี้เนี่ยคำร้องเนี่ยมันเกิดจากภาพก่อนเลยฮะผมเห็นภาพท่านก่อนเห็นภาพท่านก่อนทุกเรื่องเลยเห็นภาพที่เห็นภาพพระราชินีของประเทศไทยที่ต้องวิ่งเดินเดินคือตามเสด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไม่เคยเห็นท่านนั่งในเก้าอี้ที่หรือพระราชอาสน์พระวรอาสน์ที่งดงามเลยเห็นภาพขององค์ท่านนั่ง
0: ค
3: ุกเข่าลงไปกับพื้นเพื่อไปคุยกับชาวบ้านเห็นภาพของพระองค์ท่านมุ่งมั่นที่จะจดนู่นจดนี่คุยกับชาวบ้านเรื่องของป่าเรื่องของน้ำเรื่องของในหลวงเป็นน้ำฉันจะเป็นพระราชินีจะเป็นพระราชาเป็นป่าพระบาทเจ้าอยู่หัวน้ำป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน้ำท่านจะเป็นน้ำได้ยินพระสุรเสียงของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเรียนว่าหลายๆเรื่องผมได้มาจากอาจารย์สมเกียรตินะครับที่มีในเรื่องของแปซิฟิกเนี่ยมีภาพที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว
0: ้
3: เห็นหลายๆเรื่องที่เสียงพระสุรเสียงท่านชัดเจนเช่นทำหน้าพระราชินีจะซื้
0: อ
3: เนี่ยทอไปเลยพระราชินีจะซื
0: ้
3: อว่าทำตอนว่างนะเวลาที่ลูกอย่าเอาเวลาเลี้ยงลูกไปทำตอนไหนที่ว่างก็มาทำมาทองในเรื่องของโขนว่าถ้าใครไม่ดูแม่จะดูเสียงเนี้ยแววอยู่ในหูภาพชัดมากมันทั้งหมดเนี่ยจึงเกิดตรงนี้ขึ้นมาต้องเรียนว่าโครงการของ

0: พัฒนาผมมองของท่านว่าพัฒนาอยู่4เรื่องคือเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องดินแล้วก็เรื่องคนก็จะเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ถ้าบอกว่าเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสที่พระองค์ท่านใช้เวลาที่จะต้องพัฒนาแล้วว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงเนี่ยก็ได้สืบสานงานตรงนี้สนองงานตรงนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างคนท่านสามารถเอาชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวเกษตรกรรมที่มือกรรมสอบจอบสอกรรมเคียวเนี่ยที่มันหยาบกร้านดำหนาเนี่ยมาทำงานที่ละเอียดอ่อนที่สุดได้เช่นงานประณีตศิลป์ทั้งหลายแหละไม่ค่อยเป็นงาน
1: คนทั่วโลกยอมรับด้วยนะ
0: เย็บปักถักฉลุร้อยสอดกระสวยต่างๆเนี่ยก็ทำได้สามารถที่จะให้คนที่ไม่มีอาชีพหรือว่างงานเนี่ยจูงใจให้ท่านให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีอาชีพอยู่ได
1: ้
0: จึงมองเห็นภาพของท่านเนี่ยเหมือนแม่ถ้าผมเป็นครูผมก็เห็นว่าท่านเป็นแบบอย่างของครูที่ดีแบบอย่างของครูที่ดีคือจำง่ายๆเลยครับเหมือนกระจก6ด้านเนี่ยพระองค์ทรงถ้าเป็นปีหลวงท่านทรงใช้วิธีในการปลูกฝังสั่งสอนฝึกฝนนะครับอบรมแล้วก็สนับสนุนอบรมสั่งสอนสืบสานเหมือนพระองค์ท่านใช้แล้วถ้ามองสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของความเป็นไทยท่านทั้งปลูกและทั้งฝังในเรื่องของสั่งสอนเนี่ยท่านสั่งนะครับเคยเห็นท่านสั่งไหมครับ
1: ค่ะ
0: เวลาท่านเสด็จเนี่ยผมมองอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: สั่งซื้อผ้า
1: ใช่
0: พระราชินีจะซื้อนาทอมานะเนี่ยสั่งแล้วก็สอนให้ว่าทำยังไงเอาคนไปช่วยอะไรแล้วก็สนับสนุนทุกเรื่อง
1: ค่ะ
0: นะฮะที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าได
1: ้
0: แล้วก็ฝึกฝนคือฝึกของพระองค์ท่านก็คือให้งานไปทำให้ฝึกให้ทำบ่อย
1: ๆค่ะ
0: แล้วถ้าทำไม่สวยทำไม่ดีก็ต้องฝนให้แหลมฝนให้คมใช่ไหมครับอันนี้เลยมองว่าพระองค์ท่านเป็นทั้งแม่และเป็นครู
1: ค่ะ
0: สิ่งที่มองเห็นผมยิ่งบอกว่าเวลาทำเรื่องพวกนี้ผมยิ่งเห็นภาพมาก่อนแล้วก็ตรงกับที่คุณหมูอยากได้ก็เลยเกิด
1: คำร้อง
0: เกิดคำร้องที่สั้นเหลือเกินอ่ะบางคนบอกเอ๊ะทำไมสั้นอ่ะโอ้ศึกษามาเยอะยิ่งดูเยอะยิ่งย่อได้มากถ้าบางทีมันจบไม่ลง
2: ใช่ใช
3: ่จบไม่ลง
2: ผมจะพูดมั่ง
1: เห็นคำร้องเนี่ยเพียงแค่เหมือนกับ2บทเองใช่ไหมฮะ8วรรค2บทนี่ถือว่าจบแบบต่อเด็กคำที่เป็นบทกลอนร้อยกรองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบทเพลงที่งดงามแล้วก็คนไทยทุกคนต่างเฝ้ารอแล้วก็จะได้รอฟังพร้อมกัน12สิงหา
4: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ขออนุญาตอีกนิดนึงก็ผมระมัดระวังมากเลยเรื่องอะไรที่ทำต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ภาษาการใช้สับแสงจะถูกค่อนคอร์ดจะถูกท้วงติงอะไรเงี้ยได้ส่งเรื่องต่างๆเหล่านี้แม้ทั้งคำร้องแล้วก็คำประพันธ์ต่างๆไปให้ท่านครูเจริญมาลาโรจน
1: ์
0: ก็คือคุณครูครูพ่อครูมาลาคำจันทร
1: ์
0: ซึ่งสนิทสนมกันน
1: ะ
0: ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้านวรรณศิลป
1: ์
0: ท่านก็มองแล้วก็บอกอ้าวใช้ได้ดีแล้วก็ทำให้งานของเราเนี่ยสบายใจขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ทำให้ทีมงานเนี่ยทำงานอย่างมีความสุข
1: การ
0: มั่นใจ
1: รวมพลังของประชาชนภาคประชาสังคมต่างๆนะคะเอาพูดง่ายๆว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้เสร็จกันแค่ภายในบทเพลงเดียวแต่มันหมายถึงความจงรักภักดีของทุกภาคส่วนที่ได้รวมพลังกันในตรงนี้แล้วประชาชนคนฟังจะได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ยังไงบ้างอะคะคุณโมคะ
2: ผมเริ่มต้นจากคิดให้เป็นทีละเรื่องนะครับหลังจากที่เราปักหมุดทีละเรื่องละคือเพลงเนี้ยได้เราคิดว่าเราจะให้ backing track แล้วผู้ที่มีความสามารถจะนำไปร้องทางโรงเรียนทางสถานศึกษาหรือว่าการส่งผ่านเพลงเนี้ยไปทางวิทยุ

0: อย่างอสมทเนี่ยซึ่งก็เผยแพร่ในสิ่งที่ดีเผยแพร่ในความจงรักภักดีนะครับเผยแพร่แล้วเราก็จะส่งเราพยายามจะส่งให้ครบจากภาคีที่เรามีทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของเป็นภาพหรือเป็นวิดีโอนี่เป็นอีกเรื่องนึงแต่พยายามจะส่งให้หมดคราวนี้มันก็จะไปติดเรื่องสิ่งที่ทำอยู่ก็เรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยตอนนี้จะให้ทางดร.ออนเนี่ยเป็นคนจัดการไปเพราะว่าผมงานเต็มมือละสมองมันไซด์เอฟเฟคละมันเริ่มมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนบ่อย
1: ซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะได้เผยแพร่ในวงกว้างใช่ไหมคะดร.ออนค่ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วค่ะของทีมงานค่ะ
1: ค่ะท้ายสุดนี้นะคะอยากให้ทุกท่านฝากอะไรให้คนฟังติดตามผลงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจค่ะ
0: ดร.
1: ออนก่อน
2: ค่ะก็จะเห็นว่าจากเบื้องหลังนะที่ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของคำร้องนะคะแล้วก็ทางด้านของภาคส่วนของดนตรีเนี่ยพวกเราก็ตั้งใจที
0: ่
2: ทำกันมากเลย อันนี้สำคัญค่ะนักร้องเพราะเป็นผู้ที่สื่อบทเพลงเนี่ยออกมาให้เราได้ฟังกันนะคะตรงนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมนำบทเพลงเนี้ยออกมาแซ่ซองเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระพันปีหลวงของเรานะคะ
0: ผมต้องขอพูดแทนทางบางเขนควายนะครับครูบุ๋มนะครับพี่ติ๊กอะไรเงี้ยรองศาสตราจารย์กับอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่มาช่วยร้องขอบคุณในความเสียสละในเรื่องของเวลานักเรียนอมรศิลป์ที่มาร้องนะครับนักเรียนอมรศิลป์ที่มาร้องใครกัน
3: เยาวชนจากโครงการ
0: พระขางข้างที
2: ่แล้วก็อีกทีมหนึ่งนะคะที่นำทีมโดยพี่ขุน
0: ใช่ว่าจุฬาภรณ์ชัยวัฒน์ก็วงตะวันเหมือนกันนะครับ
1: พี่ขุน
2: ได้ช่วยนำศิลปินต่างๆหลายๆท่านเลยนะคะมาช่วยร่วมกันบันทึกเสียงเมื่อวันที่28ที่ผ่านมา
3: น้องๆจากโรงเรียนอมรศิลป์แล้วนะครับ
1: เห็นบอกมีชื่อคุณอ้อมนิสารักษ์คุณโอชัยรัตน์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่คุยกันก็คือให้ลูกศิษย์อาจารย์ยักษ์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาร้องทั้งหมดเลยเห็นนะครับแต่พอดีบังเอิญเนี่ยคิวไม่ว่างก็เราก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกัน
1: จะมีเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันต่อไปเห็นพี่หมูบอกว่ามี11เวอร์ชันเลยเหรอคะ
0: ใช่ถึงครับเป็น11เวอร์ชันนี่คือเปลี่ยนนักร้องหมดนะครับหมายถึงว่าดนตรีเหมือนกันหมดแต่ตอนนี้เรามีไอเดียเมื่อกี้คุยตอนขับรถมามีไอเดียว่าเราทำเวอร์ชันอีกไหมที่สำหรับอสมทโดยเฉพาะ
2: ที่สำคัญที่เราต้องกราบขอบพระคุณมากๆคือสตูดิโอ28
0: ใช่สิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะสตูดิโอ28เนี่ยเป็นสตูดิโอ28น
2: ะ
3: พี่เล็กพี่จริง
0: พี่เล็กแล้วก็น้องชื่อน้อง
2: คุณแฟง
1: ทีมซาวด์เอนจิเนียร์ด้วย
0: ทีมซาวด์เอนจิเนียร์มีการโทรกันคือโทรกันคุยตอนแรกว่าเราก็คุยจะมีเพื่อนจากที่เครือข่ายกสิกรรมชาติแนะนำกันหน่อยจริงผมก็โทรไปคุยเลยแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับมามันเป็นการเสียสละอย่างสูงอ่ะเพราะว่าเขารับจริงๆเขารับงานอยู่กับพวกบอลิวูด
1: ค
0: ือหนังนะครับหนังแล้วเขาก็อนุญาตให้เราเข้าไปใช้โดยที่เป็นภาคีร่วมกันก็คือทุกคนมีจิตใจดวงเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอันนี้ต้องพูด
3: โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะ
1: ก็ถือว่าทำโครงการถวายความจงรักภักดีด้วยกัน
0: แล้วก็มีพี่ชายคน
3: แล้วก็บอกว่ามีความสุขแล้วก็บอกว่ามี
1: ความส
3: ุ
1: ขมาก
3: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นบารมีจริงๆ
1: ค่ะโอ้เสียดายนะพี่บุ๋มนะเวลาของเราเนี่ยอาจจะต้องได้เชิญมาคุยกันอีกในโอกาสต่อไปหลังจาก12สิงหานะคะว่าจะเผยแพร่กันยังไงหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์คอนเสิร์ตปลายปีอะไรอย่างนี้อีกที
0: ดีดีไม่ดีชวนพี่บุ๋มไปร้องเพลงด้วย
4: จะดีเหรอคะ
0: เอาว่ะ
2: ดีสิคะ
0: เอาพี่ยินเสียง
4: ว้ายเลย
3: เพลงนี้ร้องง่ายมากแล้วก็ต้องบอกดิ้นว่าสิ่งที่ตื้นตันและบางที ตื้นอยู่ในหัวใจหลายๆครั้งที่เห็นก็คือภาพที่เห็นเด็กตัวเล็กๆจนถึงคนที่น่าจะอายุ80กว่าทุกคนมีความสุขดังนั้นสิ่งที่เขาทำเขาไม่รู้ว่ามันจะออกไปเผยแพร่ยังไงไปยังไงรู้ไปเขาร้องเสร็จแล้วก็กลับเพราะว่าจะต้องผ่านกระบวนการทางเทคนิคในเรื่องของเสียงก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนมีความสุขแล้วก็สิ่งที่เราหวังก็คือไม่มีผลประโยชน์ 100% แล้วก็งานนี้เนี่ยพูดกันง่ายๆว่าเราอยากจะทำแบบปิดทองหลังพระด้วย
0: ครับผม
3: เองไม่ลิขสิทธิ์ไม่อยากพูดเรื่องอะไรเลยอ่ะ
0: คือจะต้องพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมาย
3: คือไม่อยากได้เลย
0: ต้องรู้กฎหมายก็ให้ดร.ออนเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องกฎหมายเรื่องนี้นะครับซึ่งผมไปคุยกับชาวบ้านคือจะไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องแล้วจะไม่ค่อยมีเข้าไปเรื่องกฎหมายเรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ทางด้านของโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube อะไรซึ่งมีปัญหาอยู่ตลอดแล้วเราก็พยายามจะจบลงอันเนี้ยด้วยบารมีของท่านนะครับแล้วเราก็จะจัดการด้วยทั้งหมด
3: ส่วนของใครที่จะไปใช้ถ้ามันมีเกณฑ์ตรงนี้ก็ทำให้ถูกไปแล้วกันแต่ไม่ต้องมาเอาอะไรมาให้เราเราไม่ต้องการอะไรเลย
1: ใช่ค่ะ
3: เราต้องการ
1: ทางผู้คู่ค้า
3: หัวใจของที่มีความ
1: ดำเนินการก็ยินดีที่มีคนไทยพร้อมกันจะร่วมกับโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจเนี่ยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะทั้ง3ท่านต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ชัยธวัฒน์ตุ่มมาค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: พี่หมูค่ะพี่กิติพันธ์ปุณณกบุตรค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ดร.อรวดี
2: ขอบคุณค่ะ
1: ธนาจันทร์ค่ะพี่บุ๋มค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งพี่ๆแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของห้องรับแขกกันค่ะ
4: สักครู่ค่ะ
5: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
10: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า 965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
11: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกค่ะพี่บุ๋มคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แม่ตอนนี้เนี่ยเรามีภารกิจกันหลายๆท่านก็ยังถามอยู่ว่าพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างมูลนิธิองค์กรทำดียังเดินสายไปชายแดนอยู่ไหม
4: อ๋อมีแผนไปชายแดนค่ะตอนนี้วันนี้เราก็เลยไปที่วัดโบสถ์นะคะเดี๋ยวนะคะสุ
1: ค่ะ
4: ที่วัดโบสถ์ค่ะตรงแถวตลาดพลูนะคะเพื่อรวบรวมคือท่านให้สังฆทานค่ะแล้วก็มีชาวบ้านมอบน้ำให้กับเรานะคะเพื่อนำไปช่วยที่ชายแดนด้วยค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะเราเพิ่งได้ทำเมื่อวานนะคะที่วิทยาการอาชีพหนองแคที่จังหวัดสระบุรีเป็นโรงเรียนแรกนั่นก็คือโครงการ Smart Safety Youth Training ในกิจกรรมที่เรามีสอนเรื่องภัยคุกคามทางร่างกายเรามีให้รู้เท่าทันเรื่องภัยไซเบอร์
1: ค่ะ
4: นะฮะอันนี้จาก True มาสอนให้เลยแล้วก็เราจะมีในส่วนของสอน CPR แบ่งเป็นฐานค่ะจากนั้นแบ่งเด็กๆ เป็นฐานมีทำ CPR มีเรียกว่าภัยจมน้ำอะค่ะภัยทางน้ำนะคะกู้ภัยทางน้ำก็คือถ้าภัยจมน้ำแบบจมเวลาเพื่อนจมน้ำทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่กระโดดลงไปช่วยแล้วตายหมู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของดับเพลิงนะคะจากการดับเพลิงและปิดท้ายด้วยให้นักเรียนรู้ภัยจากผู้ร้ายที่ถืออาวุธเข้าโรงเรียนค่ะ
1: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนประเภทผิดปกติเข้าไปในโรงเรียนโดยที่ไม่ทันป้องกันไม่ระวังตัวก็เสียชีวิต
4: ก็ได้ความอนุเคราะห์นะคะจากคุณครูหลายคนระดับราชการระดับประเทศมาสอนให้เลยค่ะนะคะแต่ละท่านนะคะมาให้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็เราได้ตำรวจนครบาลนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลมาช่วยเป็นแอคทีฟชูเตอร์ให้นะคะตำรวจก็หล่อซะเหลือเกินจนบางที
1: ดึงดูดนักเรียน
4: แล้วก็บอกหนูต้องหนีหนูต้องหนีไม่ใช่วิ่งเข้าใส่เดี๋ยวก่อนผู้ร้ายหล่อเกินไป
1: เพราะว่าเป็นคุณตำรวจปลอมตัวมาก็เลยไม่ทันระวังใจ
4: แบบหนูดิฉันจะเอาไม้เรียวตีแทนแล้วก็ทำให้โรงเรียนเองก็ได้ตระหนักค่ะว่าแผนการหนีจะหนีอย่างไรถ้าเกิดเหตุจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นการเหมือนการซักซ้อมแผนไปในตัวแล้วก็สิ่งที่เราชอบก็คือเด็กๆบอกเลยว่าทุกคนเรียกร้องให้ไปใหม่
1: ซึ่งจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยหาภาคเอกชนดูแลทำยากถูกไหมหน่วยราชการจะไปรวมหลายๆองค์กรหลายภาคส่วนมันก็หาเจ้าภาพไม่ได้
4: แค่อุปกรณ์ดับเพลิงที่เราต้องจ่ายถูกไหมพี่เก่ง
1: ใช่ใช
4: ่ค่าเดินทางของครูทุกคนทีมงานองค์กรทำดีที่ต้องไปแล้วเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากทางโรงเรียน
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีจะมาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
4: จะทำขนมอาหารได้หมด
1: ได
4: ้หมดนะคะเพื่อให้เยาวชนของเราเข้มแข็งต่อไปการที่อย่างผมเองเนี่ยเปลี่ยนกฎหมายมันแค่ปลายเหตุไงพี่เก่ง
1: ถูกต้องต้นเหตุมันคือเด็กต้องป้องกันตัวเองได้ด้วยและต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของโจรร้ายในยุคนี้ใช่ไหม
4: ใช่ทุกๆอย่างหรือว่ามีสติในการได้ช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะผมว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มอายุประมาณเนี้ยเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เขากำลังเติบโตแล้วก็เลือกเส้นทางของเขาได้แล้วเราตบท้ายมีมอบเข็มกลัดองค์กรทำดี
1: โอ้เหมือนเป็นสมาชิกให้กับน้องๆที่ผ่านการอบรมแล้วค
4: ุ
1: ณสามารถเป็นตัวแทนองค์กรทำดีได้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็มีมอบเข็มกลัดให้กับองค์กรทำดีแบบขององค์กรทำดีให้กับน้องๆเป็นหัวใจแกร่งนะคะเป็นเยาวชนหัวใจแกร่งที่จะเป็นเด็ก ก่งนะคะแล้วเขาก็ได้โปรไฟล์เอาไปเสนอกับทางมหาลัยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เขาจะทำได้แล้วก็ทุกคนมีรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจซึ่งเราเห็นรอยยิ้มนั้นแบบแม้ว่าตัวคุณครูโดยเฉพาะอีฉันเนี่ยจะแบบเหนื่อยมากเพราะว่าต้องออกจากกรุงเทพตีสี่พี่เก่งแต่มันคือ
1: ไม่มีงานไหนที่แม่บุ๋มไม่เหนื่อยหรอกนะคะเขาบอกออกจากกรุงเทพตีสี่แล้วก็ไปสระบุรีแล้วก็อยู่ทั้งวันเลยใช่ไหมโอเค
4: ใช่ใช่รู้แบบก็เอาท์ดอร์เนาะมีในห้องแอร์อยู่ไม่กี่มีแค่ห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นแค่ฐานเดียวมันก็เลยค่อนข้างจะหนักหน่วงสำหรับเราแต่ก็ค่อนข้างจะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่ง
1: มีครั้งต่อไปด้วยที่ไหน
4: 11กรกฎาคมที่โรงเรียนวสุธีค่ะในกรุงเทพค่ะเรียนเชิญพี่เก่งค
1: ่
4: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะทีนี้มีข่าวดีในห้องรับแขกค่ะมาจากข่าวละอ้อค่ะพี่บุ๋มขา
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ก่อนที่เราจะไปเจอกันวันที่11กรกฎาคมนะคะวันนี้เรามาฟังข่าวดีจากข่าวละอ้อกันก่อนก็คือสำหรับคนที่เคยเป็นร้อนในเป็นแผลในปากนะคะจะพูดจะคุยจะทานเนี่ยมันไม่อร่อยมันลำบากมันเจ็บปากไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำขาวละอ้อเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละอ้อค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นค่ะใช้งานง่ายมากเลยนะคะทาบริเวณแผลเป็นตรงข้างในปากเนี่ยนะคะแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองเนี่ยคุณแค่ป้ายยาเนี่ยนะคะยาทารักษาแผลในปากขาวละอ้อแล้วก็ไปป้ายที่แผลเลยค่ะปลอดภัยเพราะว่าเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวแล้วก็ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอันนี้เป็นโปรดักต์ของคนไทยนะคะถ้าคุณเป็นร้อนในเป็นแผลในปากให้นึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละอ้อหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปค่ะหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Officialแอดไซน์ตัว A กลมๆขาวละอ้อนะคะ KHAOLAOR แอดขาวละอหรือโทรศัพท์028197991-5 028197991-5ค่ะก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะขาวละอ้อใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะนี่ก็เป็นข่า
4: วโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากเลย
1: ใช่
4: อีกแป๊บเดียวเองอ่ะยังเล่าไม่หมดเลยแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม
1: ่
4: ที่นี่เวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ห้องรับแขกนะคะกับดร.บุ๋มประดัดดาและดิฉันเก่งพัชราพรจะกลับมาในวันอาทิตย์หน้า1 ทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะและทักกันมาทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ LINE @thinking radio กับข้อมูลถ้าเผื่อคุณผู้ฟังสนใจจะเข้าไปติดตามโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจนะคะเดี๋ยว12สิงหาก็จะคิกออฟเปิดพร้อมกันทั่วประเทศค่ะพี่บุ๋มค่ะ
4: ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำงานในโครงการนี้ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
13: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
15: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
16: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นราชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้คลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพปุรณารามวัดโพชัยวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์และวัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายเวลา 14:30 นบริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่12ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดพระธาตุศรีมงคลจังหวัดลำปางเวลา 17:00 นคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PC Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัท Bench Tutor Thailand จำกัดบริษัทมูลนิธิศรีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชิมพรีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดบางทนายวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาและสดับละกอนเวลา 19:00 นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาทั้งนี้ตลอดทั้งวันประชาชนจากกรุงเทพมหานครอาทิบริษัท MTK Pride จำกัดและจากต่างจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดินไทยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการที่ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่เป็นต้น

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็วิทยากรของรายการของเราวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สอนธรรมใจนะฮะแม้ว่าจะมีภารกิจอยู่แต่ว่าก็บอกว่าก็ยินดีนะฮะที่ได้เข้าร่วมพูดคุยเพราะว่าเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็ได้โดยท่านอาจารย์ดร.สอนนะฮะก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของการขุดคลองสุเอตแล้วก็คลองปานามานะคลองสุเอตนี่ก็เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียนะฮะก็ผ่านทางแอตแลนติกก็ผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนมหาสมุทรอินเดียก็ผ่านทางทะเลแดงนะส่วนคลองปานามานี่ก็เป็นการขุดเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก
5: สวัสดีครับคุณไพศาลครับ
4: เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์ก่อนนะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณไพศาลครับ
4: ก็เกริ่นไปว่าเสาร์ที่แล้วคุยกันเรื่องบทเรียนการขุดคลองสุเอตกับคลองปานามาแล้วก็เรื่องก็ยังไม่ถึงขั้นสรุปสมบูรณ์เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงวันเสาร์เนี่ยคงจะมาต่อกันอีกเสาร์นึงนะอาจารย์นะ
5: ครับคือเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราก็เล่าถึงความวุ่นวายความขัดแย้งวิกฤตการณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการความพยายามในการที่จะเข้าไปควบคุมเส้นทางการขนส่งผ่านคลอง2คลองซึ่งเป็นคลองสำคัญของระบบการเดินเรือของโลกใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในแง่ที่ว่ามันสามารถที่จะล่นระยะเวลาการเดินทางอ้อมทวีปแอฟริกาแหลมพุทธภพกรณีของคลองสุเอตแล้วก็กรณีของคลองปานามาเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปอ้อมทวีปอเมริกาใต้ทีนี้แม้ว่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงเนี่ยนะฮะแต่เนื่องจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ของคลองเนี่ยก็ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเงินทุนที่จะขุดถูกไหมฮะแล้วก็มหาอำนาจเองก็อยากจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้นะฮะเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็เล่าไปเยอะว่ามันทำให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆอะไรมากมายแล้วก็ความขัดแย้งถึงขั้นเกิดสงครามเกิดการปะทะกันด้วยนะฮะอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยมันก็มีปัญหาขึ้นมาอีกละกรณีของคลองปานามานะฮะแม้ว่าคลองปานามาเนี่ย หลังยุคสมัยของประธานดีจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยสิทธิ์ในการควบคุมดูแลพื้นที่คลองปานามาเนี่ยจะกลับคืนสู่รัฐบาลปานามาแล้วก็ตามเนี่ยนะครับคุณดาษาแต่ว่าเนื่องจากว่าในระยะหลังเนี่ยกลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้าไปบริหารท่าเรือเข้าไปบริหารพื้นที่บริเวณคลองค่อนข้างมากทางสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะเหมือนกับต้องการทวงคืนอิทธิพลเหนือคลองปานามาแล้วก็บีบให้ปานามาเนี่ยยกเลิกสัญญากับบริษัทจีนนะฮะซึ่งในที่สุดเนี่ยมันก็ในที่สุดรัฐบาลปานามาก็ต้องทำตามสหรัฐนะก็ไปยกเลิกสัมปทานท่าเรือที่บริหารโดยกลุ่มทุนจีนก็คือ CK Hutchinson Holding นะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มทุนของสหรัฐก็คือกลุ่มทุน Backlog กลุ่มทุน Backlog นี่ก็เป็นกลุ่มทุนที่บริหารตลาดเงินตลาดทุนด้วยนะเป็นกองทุนที่ใหญ่มากนะฮะก็เข้ามาบริหารพื้นที่แทนนะครับแต่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีการตอบโต้กันไปมาค่อนข้างมากนะครับทั้งทางวาจาแล้วก็การตอบโต้ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะฮะลงไม้ลงมือ
6: แต่จีนตอนที่เขาเข้าไปเขาก็ไปตามกลไกธุรกิจอย่างนี้มาเป็นนักลงทุนเป็นเรื่องของก็คือการใช้ประโยชน์จากระบบทุนนิยมซึ่งจีนเขาก็เรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็วนะ
5: ใช่ครับ
6: ไม่ได้ว่าใช้อิทธิพลทางการเมืองหรืออะไรไปบีบหรือว่าไปให้ประโยชน์อะไรปานามานะใช้เรื่องกลไกทางธุรกิจการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยนะ
5: ก็ถ้ามองแบบนั้นก็ถูกครึ่งหนึ่ง
6: อ๋อเลยฮะ
5: เพราะว่าจีนเนี่ยก็เล่นตามกติกาของระบบการค้าโลกระบบทุนนิยมโลกถูกไหมครับ
6: ครับ
5: แต่ว่าถ้ามองอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันมีบทบาทของรัฐอยู่คือรัฐเนี่ยเข้าไปสนับสนุนให้ทุนจีนเนี่ยสามารถเข้าไปยึดครองพื้นที่ต่าง
6: ๆฮะเป็นการใช้แบบซอฟต์พาวเวอร์นะอาจารย์
5: ใช้พลังอำนาจที่แบบมันเนียนกว่าม
6: ันเนียนกว่ามันอ่อนนุ่มกว่าอ่อนนุ่มกว่าปืน
5: ใช่ครับครับมันอ่อนนุ่นกว่าวิธีการของสหรัฐโดยเฉพาะ
6: แต่ก็จะปฏิเสธเรื่องการใช้อำนาจรัฐไม่ได้การใช้บทบาทของอำนาจในฐานะที่เป็นประเทศใหญ่ประเทศ
5: ไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเขาไปต่อรองอย่างกรณีต่อรองกับรัฐบาลปานามาเนี่ยเขาก็ยื่นเงื่อนไขบางอย่างที่รัฐบาลจีนสามารถให้ได้ใช่ไห
6: ม
5: เพื่อสนับสนุนให้ดีลเนี่ยมันดังคือทำให้การเจรจาเนี่ยมันสามารถตกลงกันได้หรือแม้กระทั่งตอนที่มีปัญหาไม่ลงตัวกันเนี่ยจีนก็ตอบโต้ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจซึ่งมันก็เป็นนโยบายของรัฐนั่นแหละ
6: ครับ
5: เช่นรัฐบาลจีนก็สั่งให้ชะลอการนำเข้าสินค้าจากปานามาตอนที่ปานามาตัดสินใจเปลี่ยนสัมปทานนะฮะเปลี่ยนสัมปทานไปยกให้กลุ่มทุนสหรัฐนะ
6: อ
5: ันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นคือผมพยายามชี้ว่าถ้าไทยจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับแลนด์บิดหรือเกี่ยวข้องกับการเชื่อม

0: มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกอะไรเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบนะฮะในการดำเนินการต่างๆนะเพราะมันมีประเด็นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับ
1: คือถ้ามันมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจคุ้มค่าต่อการลงทุนเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องเท่ากับว่าเราจะเปิดเงื่อนไขให้มันมีการประลองกำลังของบรรดาพวกมหาอำนาจในไอ้โครงการที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกเนี่ยอันนี้เราจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะ
0: ใช่ครับหลีกเลี่ยงไม่พ้นหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะว่า
1: ต้องคิดเรื่องนี้คือต้องคิดเรื่องนี้รวมเข้าไปด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องคิดด้วยความละเอียดถี่ถ้วนนะคือมันไม่ใช่คิดแบบหยาบๆอ่ะคิดง่ายๆคิดหยาบๆไม่ได้นะเพราะว่าอย่างกรณีของคลองปานามาเองหรือประเทศปานามาเนี่ยมันถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นชัดนะครับว่ามันมีความซับซ้อนสูงมากเพราะว่าปานามาเดิมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโคลอมเบียถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องการมีบทบาทในภูมิภาคนี้ก็ไปสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดนออกมานะพอประกาศเอกราชเป็นประเทศปานามาแล้วเนี่ยปานามาเองก็ไม่ได้มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์นะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วโครงการขุดคลองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความพยายามมาต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติของจักรวรรดิตะวันตกอ่ะคุณไพศาล
1: ครับ
0: เพราะมันมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ในการเดินเรือมากถูกไหมฮะมันมีความพยายามของฝรั่งเศสก่อนตอนที่ฝรั่งเศสยังเป็นมหาอำนาจแบบเต็มที่เลยนะตอนหลังเนี่ยฝรั่งเศสก็ขุดแล้วมันไม่สำเร็จสหรัฐอเมริกาก็เลยมาขุดต่อนะฮะแล้วมันก็ขุดเสร็จประมาณปีค.ศ.1914สหรัฐก็ได้สัมปทานในการบริหารคลองแล้วก็พื้นที่โดยรอบของคลองทั้งหมดถูกไหมฮะก็แสดงว่าสหรัฐเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยเหนือประเทศปานามาโดยเฉพาะในพื้นที่คลองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จนกระทั่งมันมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในปานามาเพราะว่าถึงจุดหนึ่งพอประเทศมันพัฒนาขึ้นผู้คนตื่นรู้มากขึ้นเนี่ยก็มองว่าสหรัฐมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้โดยที่คนปานามาหรือประเทศปานามาไม่ได้อะไรเท่าไหร่นักในแง่ผลประโยชน์มันไม่กระจายมายังคนส่วนใหญ่มันก็มีการชุมนุมประท้วงกันไม่พอใจขึ้นมานะฮะแล้วมันก็เกิดเหตุก็คือว่าเกิดความตึงเครียดขึ้นมาคือชาวปานามาเนี่ยก็พยายามชักธงชาติปานามาเนี่ยขึ้นไปคู่กับธงชาติสหรัฐในเขตคลองปานามาซึ่งมันเป็นพื้นที่อธิปไตยของสหรัฐถูกไหมฮะซึ่งจริงๆเนี่ยตามข้อตกลงเดิมเนี่ยมันต้องเหมือนกับว่าต้องขึ้นธงชาติคู่กันนะแต่ว่าคนที่บริหารพื้นที่คลองเนี่ยก็อาจจะไม่ใส่ใจเท่าไหร่มั้งก็ขึ้นแต่ธงของสหรัฐอเมริกา
1: ก็ตามข้อตกลง10กิโลฮะระยะ10กิโลจากคลอง
0: ก็เลยเกิดการจลาจลขึ้นมาพอเกิดจลาจลปุ๊บเนี่ยอเมริกาก็มองว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ของฉันใช่ไหมก็ส่งกองทัพเข้าไปปราบเลยนะก็ทำให้มีการเสียชีวิตเกิดบาดเจ็บล้มตายอยู่จำนวนไม่น้อยนะแล้วก็ตอนนั้นก็มีการตัดความสัมพันธ์กันไประยะหนึ่งนะไประยะหนึ่งอันนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นประมาณปี1964ก็เป็นยุคแสวงหาถูกไหม
1: ก็กระทบเรื่องการเดินเรือในคลองทันทีเลย
0: นะก็กระทบช่วงหน
1: ึ่
0: งกระทบช่วงหนึ่งนะแล้วก็ตอนแล้วในระหว่างนั้นมันก็มีปัญหาการเมืองภายในปานามาเองนะฮะฉะนั้น เมื่อมันมีปัญหาภายในแล้วก็คนปานามาก็เรียกร้องความเป็นอิสระอธิปไตยจากสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันไปที่รัฐบาลสหรัฐนะแล้วรัฐบาลสหรัฐในยุคจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยก็เป็นรัฐบาลแบบเป็นรัฐบาลหัวก้าวหน้าหน่อย

0: คือคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนคำนึงถึงประชาธิปไตยอะไรมากกว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ที่ปกครองโดยพรรครีพับลิกันถูกไหมฮะจิมมี่คาร์เตอร์ก็เป็นผู้นำแบบที่ชูเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของการที่เจรจากันได้นะจิมมี่คาร์เตอร์ก็มาเจรจากับผู้นำปานามาซึ่งขนาดนั้นก็คือโอมาเตลิโฮสนะก็มีการลงนามสนธิสัญญากันนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็มีการยุติการควบคุมพื้นที่ครองโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการคืนพื้นที่ครองให้ประเทศปานามาแล้วก็ก็มีการตกลงกันว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องรับประกันความเป็นกลางแล้วก็ให้มีการเปิดใช้ครองเนี่ยอย่างเสรีให้กับทุกฝ่ายนะแต่ปานามาก็จะเป็นประเทศที่เป็นคนเก็บค่าผ่านครองถูกไหมเพราะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศปานามาละนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาความวุ่นวายขึ้นมาอีกนะคุณเบญหลานมีปัญหาความวุ่นวายขึ้นมาอีกซึ่งผมก็วิเคราะห์ว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อ่านข้อมูลด้วยความวุ่นวายส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีการสนับสนุนโดยสหรัฐนะฮะแล้วสหรัฐเนี่ยก็สนับสนุนให้ผู้นำทหารซึ่งเขาไว้วางใจณเวลานั้นนะก็คือพลเอกมานูเอลโนริอาก้านะฮะซึ่งก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ CIA
1: ที่นิคารากัว
0: ไม่ฮะอันนี้คือที่ปานามาน
1: ี่แหละโอเค
0: ปานามาใช่ฮะปานามาแล้วก็คือดอริเอก้าเนี่ยก็ยังไงคือเขายึดอำนาจนะเขารัฐประหารแต่ว่าเขาไม่เป็นผู้นำเองแต่ว่าเขาคือผู้นำตัวจริงเขาคือผู้นำตัวจริงต้องการรัฐประหารหลายครั้งในประเทศไทยที่หัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยไม่เป็นนายกเองถูกไห
1: ม
0: ฮะแต่ว่าทุกคนก็จะรู้ว่าคนเนี้ยคือผู้นำตัวจริงส่วนคนเป็นนายกก็เป็นหุ่นเชิดนะครับตอนแรกก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐเพราะสหรัฐก็ต้องการใช้โนริเอก้าเนี่ยในการสกัดกั้นอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ในการแผ่ขยายในอเมริกากลางกับอเมริกาใต
1: ้
0: แล้วก็คิวบาด้วยถูกไหมฮะที่มีอิทธิพลของฟิเดลคาสโตอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยมาดูเอลโดเรียกาเนี่ยเขายังไงทำอะไรที่นอกลู่นอกทางเยอะแล้วก็แข็งสืนกับสหรัฐ
1: หากินกับพวกมาเฟียค้ายาโคลัมเบียอะไรต่างๆทำทุกอย่าง
0: ใช่ครับก็คือไปคบกับขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็มันเป็นขบวนการใหญ่ด้วยซึ่งอันนี้จริงๆใน Netflix มันก็มีเป็นสารคดีเป็นหนังอยู่นะเมเดยินคาเทลอันนี้คือกลุ่มค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปในละตินอเมริกาในอเมริกาใต้อะใช่มั้ย
1: ครับ
0: ในอเมริกาใต้กับอเมริกากลางเมเดยินคาเทลเนี่ยก็เป็นเครือข่ายค้ายาที่ใหญ่มากเมื่อมันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่เนี่ยมันก็มีเงินเยอะมากนอริเอก้าเนี่ยก็ยอมให้ปานามาเนี่ยเป็นแหล่งในการฟอกเงินนี่คือต้นแบบของประเทศที่ระบบการเงินเนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยถูกครอบงำโดยเงินเทาแล้วมาฟอกแล้วใช้ระบบการเงินเนี่ยมาเอาเงินเทาเนี่ยมาฟอกในระบบการเงินนี่คือตัวอย่างของประเทศที่เป็นต้นแบบของเรื่องพวกนี้นะฮะซึ่งกรณีของไทยเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่ในช่วงที่ผ่านมากรณีเบนซัมมิธกรณีอะไรหลายกรณีเนี่ยคือถ้าเราไม่ดำเนินการอะไรหลายอย่างเพื่อหยุดยั้งตรงเนี้ยก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันประเทศไทยนะฮะก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยเมียนมาเนี่ยมันมีธุรกิจผิดกฎหมายหมดถูกไหมฮะถึงแม้ขบวนการมันอาจจะไม่ใหญ่เท่าขบวนการค้ายาเสพติดในละตินอเมริกาแต่ว่ามันก็น้องๆ นะกรณีสแกมเมอร์กรณีอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมฮะก็ใหญ่พอสมควรแล้ว

0: แก๊งอาชญากรรมจากจีนด้วยพวกจีนเทาใช่ไหมที่ออกมานอกประเทศแล้วก็มาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะตรงนี้ต้องหาวิธีหากลไกในการป้องกันให้ดีครับไม่งั้นประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากอันนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงในฐานะที่ผมเป็นรองกรรมาธิการการเงินการคลังเนี่ยเราก็หยิบเรื่องนี้มาพิจารณานะว่าตลาดหุ้นของไทยตลาดการเงินของไทยเนี่ยสถาบันการเงินของไทยเนี่ยจะทำยังไงเราถึงจะมีระบบหรือกลไกในการที่จะป้องกันให้ไปไม่ถูกเป็นแหล่งในการฟอกเงินซึ่งมันก็จะต้องเป็นบทบาทของก.ล.ต.ของแบงก์ชาติของตลาดหลักทรัพย์ต้องทำงานร่วมมือกับปปง.นะฮะแล้วก็ทำงานร่วมมือกับตำรวจนะ DSI ที่ทำเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอ่ะนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งหารือเพิ่งประชุมกันไปซึ่งบางส่วนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวคือปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายของเราเนี่ยมันตามไม่ทันคือมันต้องแก้กฎหมายที่จะพัฒนาระบบและกลไกเนี่ยให้สามารถอายัดทรัพย์ได้เร็วขึ้นติดตามเงินที่ถูกช่อโกงไปได้เร็วขึ้นนะรวมทั้งมีกลไกที่จะป้องกันได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้มันจะโยงกับประเด็นเรื่องการที่เราจะเข้า OECD ด้วยนะคุณไพศาลคือถ้ากฎหมายหรือระบบอะไรมันยังไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาก็คงไม่ให้เข้า
1: ครับ
0: ทีนี้กรณีของปานามาเนี่ยมันชัดเจนมากคือตัวผู้นำเนี่ยเป็นหัวหน้ากระบวนการฟอกเงินซะเองนะฮะแล้วก็ผัวพันกับกระบวนการค้ายาเสพติดในที่สุดเนี่ยสหรัฐก็คงจะทนไม่ไหวอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยส่งกองทัพเนี่ยเข้าไปเหมือนเข้าไปจับ
2: จี้จับตัวเลยก็คล้ายๆปฏิบัติการที่ทำกับผู้นำเวเนซุเอลาเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ก็คือใช้ทหารหน่วยจู่โจมเข้าถึงก็จับกลุ่มล็อกตัวเลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็เอาขึ้นเครื่องบินมาดำเนินคดีที่สหรัฐครับ
0: ใช่ครับทีนี้กรณีของเวเนซุเอลาเนี่ยมาดูโรเนี่ยกับกรณีของนอริเอก้าเนี่ยมันต่างกันตรงที่นอริเอก้าเนี่ยหลักฐานชัดเจนพฤติกรรมชัดเจนแต่มาดูโรนี่ไม่ชัดไง มาดูโรนี่มันยังมองว่าอาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองมากกว่าว่าเข้าไปร่วมในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช่ไหมแต่กรณีนอริเอก้านี่มันชัดมาก
1: ครับ
0: แล้วก็นอริเอก้านี่สู้เลยนะคุณไพศาลสู้ฉะนั้นมันมีปะทะกัน
1: ครับ
0: แต่ของมาดูโรนี่เข้าใจว่ารวบรัดเสร็จเลยใช้เวลาไม่นานใช่ไหมครับ
1: นาน
2: คือเรื่องราวแกนี่พอเปิดเผยมาแล้วปรากฏว่าแกหลอกทุกฝ่ายนะแกเป็นสายให้ CIA แกก็หลอก CIA แกหากินกับพวกไอ้มาเฟียค้ายาจริงแล้วแกก็หลอกพวกนั้นอ่ะ
0: ครับ
2: ก็คือเอาประโยชน์ทุกฝ่าย
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่สหรัฐลงมือนะพวกมาเฟียมันคงจะแอบฆ่ามีคนคุยคอกันนะ
0: ก็จะลงขันเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าแกก็คือพูดง่ายๆว่า CIA อยากจะได้ข้อมูลพวกพ่อค้ายาก็เขาทางนี้เขาพร้อมขายฮะ
0: ครับ
2: ก็ขายเป็นคนๆให้จับไปเยอะแล้วล่ะพอพ่อค้ายาก็พอรู้อยู่
0: ครับก็ในที่สุดก็หนีไม่พ้นนะ
2: ไอ้ยังติดคุกอยู่ฟลอริดาอยู่ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เสียชีวิตไปละ
2: อ๋อเพิ่งเสียชีวิต
0: แต่เสียชีวิตในคุกนะฮะเข้าใจว่าออกมาผ่าตัดสมองแล้วเสียชีวิตเข้าใจว่าเป็นมะเร็งสมองไหมครับก็เสียชีวิตละก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เนี้ยเป็นสถานการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นกับประเทศปานามานะแล้วก็ล่าสุดก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังก็คือเกิดการทะเลาะกันระหว่างจีนกับสหรัฐอีก
2: ครับเอาละครับเดี๋ยวจะพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
0: ได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวมากลับมาคุยกันในช่วงที่2ครับ
3: ้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
8: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
9: จูสังกมาสารวัตร
8: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานานนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
9: เรื่องง
8: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
9: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีคสวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ท่านผู้ฟังครับก็กลับมาติดตามรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ
10: ครับคุณเป็นฐานครับ
2: ครับคุณต่อฮะอาจารย์ผมไปดูเรื่องความเป็นมากว่าที่สหรัฐจะเข้าไปเป็นตัวตั้งตัวตีในการขุดครองปานามานะคือเดิมเนี่ยมันเป็นสัมปทานของบริษัทฝรั่งเศส
10: ใช่ครับ
2: แล้วก็เขาก็พยายามขุดมาก็มันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอ่ะเพราะว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนก็เจ็บป่วยคนงานเจ็บป่วยล้มตายกันทุนรอนก็ล่อยหลอแต่เขาบอกสหรัฐเนี่ยไอ้วัตถุประสงค์สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไอ้ทางด้านเศรษฐกิจนะ
10: ครับ
2: แต่มันเป็นที่มา

0: เนี่ยจะนั่นขึ้นทำให้รัฐบาลสหรัฐจึงเริ่มมีความมุ่งมั่นที่จะต้องขุดคลองแต่ว่าเดิมอ่ะเขาไปเล็งกันไว้ที่นิคารากัว
1: ครับ
0: คราวนี้พอบริษัทฝรั่งเศสทราบเนี่ยบริษัทฝรั่งเศสเลยไปจ้างคล้ายๆเป็นล็อบบี้ยิสต์นะมาดึงให้สหรัฐเนี่ยให้ความสนใจมาที่คลองที่ปานามาเพราะว่าเขาลงทุนอยู่แล้วแล้วเขาจะเจ๊งอยู่แล้วเขาอยากให้สหรัฐมารับช่วง
1: ให้คนมาทำต่อ
0: ถ้าอยากได้คนมาทำต่อคราวนี้สหรัฐเองก็ทางสภาเขากำลังจะผ่านแผนงานที่จะขุดคลองโดยใช้พื้นที่ในประเทศนิคารากัวซึ่งเขามีอิทธิพลอยู่นะก็ทางบริษัทฝรั่งเศสเนี่ยจ้างวิลเลียมเนลสันครอมเวลล์คนอเมริกันเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสต์วิลเลียมเนลสันครอมเวลล์เนี่ยใช้แผนโดยการที่ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการผลิตสแตมป์10เซ็นนะใช้ชื่อว่าเป็นสแตมป์ชุดนิการากัวออกจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทอเมริกันแบงก์โนตเป็นผู้ออกสแตมป์10เซ็นนี้คราวนี้ไอ้ภาพในสแตมป์เนี่ยมันเป็นภาพควันจากภูเขาไฟโมโมตัมโบซึ่งอยู่ในนิคารากัว
1: ครับ
0: แล้วไอ้ภูเขาไฟโมโมตัมโบเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดที่อยู่ในแผนที่จะมีการขุดคลองเนี่ยเพียง160กิโลเมตรวิลเลียมเนลสันครอมเวลล์นี่ก็เลยใช้สื่อเพราะว่าตอนนั้นใช้นิวยอร์กซันเนี่ยไปออกเฟกนิวทำนองว่าภูเขาไฟโมโมตัมโบเนี่ยมันเกิดระเบิดแล้วเกิดแผ่นดินไหว
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยก็ส่ง
1: ให้ข้อมูลพยอบออกใช่ไหมให้คนพยอบ
0: ใช่แล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านี้พร้อมกับสแตมป์10เซนเนี่ยเอาไปให้สมาชิกของวุฒิสภาปรากฏว่าข่าวสารนี่มันถึง สมัยนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฟกนิวมันคงแบบกว่าจะตรวจสอบได้มันคงยากนะมันไกลกันมากนะ
1: ครับ
0: มันทำให้สภาลงมติไม่เอาฮะไม่เอาครองไม่เอาครอง
1: นิคารากัว
0: นิคารากัวแล้วก็หันไปสนับสนุนให้ไปเจรจากับพวกฝรั่งเศสเอาครองปานามานะดูผมก็เลยดูมันกลายเป็นเรื่องที่มันมีปฏิบัติการที่มันล็อบบี้โดยการใช้เฟกนิวส
1: ์โอ้มันล็อบบี้กันต่างคุณไปสั่งคือกรณีของไทยก็เหมือนกันการขุดคลองไทยการขุดคลองกะการทำแลนด์บิดถูกไห
0: ม
1: คือมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่แค่กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไงกลุ่มผลประโยชน์ต่างประเทศก็ล็อบบี้นะ
0: อยากจะให้เข้าทางเขาใช่ไหม
1: ใช่ใช่อย่างผมเล่าให้ฟังอย่างตอนที่มันมีกระแสเรื่องการจะขุดคลองว่าจะขุดคลองไทยขุดคลองกระไหมจะรื้อฟื้นโครงการนี้ไหมถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการในสภาวิจัยแห่งชาตินะซึ่งผมก็เห็นล่องรอยของล็อบบี้ยิสต์น่าจะเป็นผลประโยชน์จากจีนพยายามจะล็อบบี้ให้มีการทำวิจัยเพื่อสนับสนุนน่ะสนับสนุนความคิดสนับสนุนความค
0: ิ
1: ด
0: แนวคิดให้ขุดคือใช้เป็นขุดคลองเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ตอนที่มันมีตอนนั้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะมีกระแสเรื่องจะให้ขุดคลองถูกไหมฮะที่มีช่วงในสมัยเข้าใจว่าตอนช่วงยุคต้นๆของรัฐบาลประยุทธ์หรือเปล่าลอยต่อระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลประยุทธ์อ่ะ
0: ครับ
1: คือผมสังเกตเห็นล่องลอยนะแต่มันไม่ชัดว่ามันมีความพยายามที่จะคอนวินพยายามจะทำให้เกิดยังไงเกิดความรู้สึกร่วมว่ามันจะต้องมีการทำวิจัยเพื่อสนับสนุนเพื่อที่จะเห็นดีเห็นงามกับการที่จะทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีความเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากถูกไหมฮะแล้วผลประโยชน์มหาศาลก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็จะมีการล็อบบี้อะไรต่างๆแล้วก็มันก็สู้กันในทุกพื้นที่อ่ะผมว่านะทั้งพื้นที่ทางการเมืองพื้นที่ทางเศรษฐกิจพื้นที่ทางวิชาการน่ะ คือแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเวลาตัดสิน

0: ใจเรื่องพวกนี้มันต้องมีสิ่งที่มันยืนยันในเชิงหลักฐานที่มันมีการทำวิจัยและศึกษาอย่างดีและเป็นกลางนะคุณไพศาล มันจะดีที่สุด
1: ครับ
0: ไม่งั้นมันจะมีปัญหาเพราะว่าอย่าง กรณีของการขุดคลองปานามาก็เหมือนกันที่ฝรั่งเศสมันขุดไม่สำเร็จเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีรากฐานของการศึกษาวิจัยที่ดีพอถูกไหม
1: ใช่ใช่ไม่เหมือนกับตอนคลองสุเอตที่เขาทำสำเร็จนั้นเขาน่าจะมีการศึกษากันนั้นมากค่อนข้างดีแล้วมันก็ดูแล้วมันไม่ยุ่งยากเท่ากับปานามาด้วยครับ
0: ถูกต้องครับแต่พอสหรัฐมาทำต่อเนี่ยเขาศึกษาไว้ดีไงเขาใช้ตอนหลังเขามาทำต่อเขาศึกษาอย่างละเอียดถูกไหมว่าวิธีการทำตรงนี้ควรจะทำยังไงซึ่งมันก็ต้องทำโดยใช้ระบบต้องมีประตูกั้นถูกไหมฮะเพราะว่าไอ
1: ้ระดับน้ำของสมาสมุทรมันไม่เท่ากัน
0: มันไม่เท่ากันฉะนั้นมันก็ต้องใช้ระบบแบบใช้ประตูกั้น
1: ไอ้คลองสุเอตไม่ต้องเลยนะอาจารย์นะเห็นก็บอกว่าเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงนี่ระดับน้ำใกล้เคียงกันมากจึงเป็นคลองที่ไม่ต้องมีระบบประตูน้ำเลยสุเอตเนี่ยครับ
0: ครับแต่คลองปานามาน
1: ี่
0: จะ
1: คลองปานามานี่เข้าใจว่าประตูน้ำกั้นนี่ไม่ใช่แค่ปากทางฝั่งแปซิฟิกกับปากทางฝั่งในแอตแลนติกเท่านั้นน่ะประตูน้ำเพียบเลย
0: ใช่ครับแล้วจริงๆคลองปานามาเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยมันก็คือถึงแม้มันจะเป็นผลประโยชน์โดยตรงของสหรัฐมากเนื่องจากว่าในเชิงเศรษฐกิจการค้าเนี่ยสหรัฐก็ผ่านคลองนี้เยอะมากนะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเนี่ยแต่ถ้าเราดูการเติบโตของจีนเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของจีนอย่างมากเลยคุณไพศาลจีนถึงพยายามเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลเหนือคลองปานามาแล้วก็พยายามเข้ามาบริหารท่าเรือไงเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าอย่างมากเลยคุณไพศาลลองนึกภาพดูถ้าต้องการส่งสินค้าจากชายฝั่งตะวันออกของจีนเนี่ยมาที่นิวยอร์กมาที่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะถ้าเดินทางเรือเนี่ยมันประหยัดเส้นทางไปได้หมื่น
1: กว่าไมล์ใช่ไม่ต้องไปอ้อไปแหลมฮอน
0: หมื่นกว่าไมล์เลยซึ่งเยอะมากนะเพราะว่าถ้าดูจากเซี่ยงไฮ้มานิวยอร์กเนี่ยมัน 30,000 กว่าไมล์แต่ว่าถ้าผ่านคลองปานามาเนี่ยมันจะประมาณ 10,000 กว่าไมล์แค่นั้นเองถึงเลย
1: อันนี้คือ
0: ถ้าจากเซี่ยงไฮ้ไปนิวยอร์ก
1: เซี่ยงไฮ้เขาตรงไปแปซิฟิกใช่ไหมฮะมันก็จะไปทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้เขาจะไปทางฝั่งตะวันออก
0: ก็ต้องไปแอบอ้อม
1: ถ้าไม่มีคลองปานามาก็ต้องไปอ้อมไอ้แหลมฮอน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหหลายหมื่นไมล์ฮะ
0: แล้วเซี่ยงไฮ้มันอยู่ขึ้นไปทางเหนือถูกไหมนิวยอร์กก็ขึ้นไปทางเหนืออีกมันก็ยิ่งไกลไปใหญ่เลยนะแล้วแหล่งปล่อยสินค้ามันก็คือเซี่ยงไฮ้ถูกไหมฮะท่าเรือใหญ
1: ่ท่าเรือใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ครับคือจากไอ้แม่น้ำอะไรของเซี่ยงไฮ้มันเข้าไปมันเป็นมันเชื่อมกับไอ้แหล่งอุตสาหกรรมอีกหลายเมืองเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์กลายเป็นว่าจีนเองก็รู้ว่าไอ้คลองปานามานี่มันก็จะมีความสำคัญด้วยนะกับเรื่องการขยายการค้า
0: การขยายการค้า
1: ของจีนนะ
0: ใช่ครับแล้วตอนหลังจีนก็พยายามเข้าไปมีบทบาทมีอิทธิพลในประเทศลาตินอเมริกาด้วยถูกไหม
1: ครับ
0: โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาคิวบาอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอสมัยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะมีนโยบายที่มีลักษณะเป็นจักรวรรดิมากขึ้นก็ต้องการที่จะแผ่อิทธิพลในอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้มากขึ้นอย่างปฏิบัติการที่เวเนซุเอลาเนี่ยเราเห็นได้ชัดถูกไหมฮะ แล้วล่าสุดเนี่ยมันก็มีสัญญาณมาที่คิวบาด้วยถูกไหมคุณประสาน
1: ครับ
0: สัญญาณที่คิวบาที่สหรัฐพยายามที่จะกำลังสร้างเงื่อนไขอยู่ว่าจะเข้าไปมีบทบาทหรือเข้าไปแทรกแซงการเมืองในคิวบาอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง
1: ครับแต่เข้าไปรัฐบาลทรัมป์จะเข้าไปยุ่งก่อเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยน่าจะวุ่นอีกเยอะนะอาจารย์นะอิหร่านก็ยังไม่สามารถที่จะปิดเกมได้มาเปิดอีกแล้วคิวบาผมว่าก็ไม่น่าจะง่ายๆไม่น่าจะง่ายเหมือนเวเนซุเอลาย
0: ังกรณีของอิหร่านเนี่ยตอนนี้รัฐสภาสหรัฐก็เริ่มติดเบรกแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เริ่มติดเบรกฝ่ายบริหารเริ่มติดเบรกประธานาธิบดีแล้วแล้วก็ทีมบริหารของประธานาธิบดีเองก็ลาออกไปหลายคนแล้วนะครับคุณไพศาลที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่านเนี่ยนะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายมากแล้วมีผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย
1: ก็เลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็น่าจะปลายปีใช่ไหมฮะช่วงใกล้ปลายปีครับ
1: มันจะมีเลือกทั้งสสแล้วก็สวนะสวครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะสว50คนแล้วก็สสอีกหลายพื้นที่เดียวที่เทอมก็จะคาบเกี่ยวกันนะ
0: ซึ่งผู้สมัครของพรรครีพับลิกันเนี่ยตอนนี้หลายคนก็พยายามจะถอยห่างจากโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะว่าคะแนนนิยมตกต่ำมากใช่ไหมฮะก็พยายามรักษาระยะห่างนะ
1: ครับแล้วมันไปยิ่งไปสร้างเงื่อนไขอะไรมันเริ่มมีพวกกลุ่มหัวรุนแรงนะอาจารย์มีเหตุการณ์ที่พยายามจะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันมีการสร้างสถานการณ์ยังไงก็ไม่ทราบนะมันมีความสับสนวุ่นวายในการเมืองของสหรัฐอเมริกามากพร้อมๆกับเรื่องราวไอ้เรื่องสงครามที่มันยังไม่สามารถคลี่คลาย
0: บางส่วนก็น่าจะมีการจัดตั้งระดับหนึ่งนะฮะคือก็ไม่ได้เป็นไปตามภาวะปกติ
1: ครับ
0: คงจะมีการเข้าไปจัดตั้งระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสังคมที่มันมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันเนี่ยมันก็พอที่จะเบาใจได้ว่าโดยกลไกโดยระบบที่มีอยู่เนี่ยมันจะถ่วงดุลไม่ให้บรรดาแนวคิดสุดโต่งเนี่ยมันสามารถที่จะครอบงำสังคมทั้งสังคมได้นะคุณไพศาล
1: ครับครับไอ้คราวนี้กลับมาเรื่องอาจารย์สองเสาถึงรวมถึงเสานี้นะเป็นเสาที่สองเนี่ยเอาบทเรียนของคลองสุเอตกับคลองปานามาทั้งนี้ก็คงจะหมายถึงว่าเพื่อที่จะเอามาพิจารณาประกอบกับแนวความคิดที่ อาจจะมีการผลักดันเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ในประเทศไทยเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแลนด์บริดจ์อย่างที่เขาคิดกันอยู่เนี่ยจะทำไอ้เส้นทางที่มันเชื่อมระหว่างสองฝั่งของของไอ้ภาคใต้ของไทยเนี่ยนะคือฝั่งทะเลอันดามันกับทางฝั่งอ่าวไทยจริงๆมันมีอะไรที่มันจะสร้างศักยภาพในเรื่องโลจิสติกของไทยนะอาจารย
0: ์ก็ผมว่ามีนะคือผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราทำโครงการขนาดใหญ่ไม่กับโปรเจกต์เนี่ยผู้ที่กำหนดนโยบายหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมันจะทำให้การตัดสินใจเลือกเส้นทางในการพัฒนาเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะอยู่บนฐานของสิ่งที่มันดีที่สุดกับประเทศและประชาชนคุณไพศาลเมื่อไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันการตัดสินใจมันจะไม่บิดเบี้ยวไงอย่างเช่นสมมุติว่าเราตั้งใจเลยอยากจะพัฒนาให้ประเทศไทยมีศักยภาพมากขึ้นทางเศรษฐกิจทางโลจิสติกหรือพัฒนาภาคใต้เนี่ย ถ้าสมมุติเราค่อนข้างชัดละในงานวิจัยเนี่ยมันไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วมันยังมีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราต้องชะลอไว้ก่อนแต่เราลองไปดูดิว่ามันมีทางเลือกอื่นอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์มากกว่าเช่นการไปพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทางฝั่งไอ้ระนองซึ่งมันยังไม่มีเพื่อมันจะได้รับสินค้าจากทางมหาสมุทรอินเดียได้ถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าทางฝั่งแปซิฟิกเนี่ยเรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: ทีนี้ตรงเนี้ยเราพัฒนาตรงนี้ก่อนแล้วก็เชื่อมเป็นเส้นทางรถไฟขึ้นไปทางเหนือได้ไหมคือใช้ประโยชน์จากเนี้ยให้มันชัดก่อนให้มันมีปริมาณการเดินเรือหรือเป็นการดูก่อนว่ามันมีความคุ้มค่ามากพอหรือไม่ถูกไหมฮะแล้วถ้าจะทำจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นเฟสต่อไปถ้าคิดจะทำนะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนทั้งหมดเลยตั้ง1 ล้านล้านถูกไหมพื้นฐานเนี่ยแล้วมันเดี๋ยวมันเกิดมันล้มเหลวไม่มีเรือเดินสมุทรหรือเรือทั้งหลายไม่มาใช้บริการเลยเงี้ยมันจะกลายเป็นโครงการร้างอ่ะแล้วมันสิ่งแวดล้อมมันก็จะเสียหายหนักไปเรียบร้อยแล้วอะฮะคือเราลองนึกถึงโครงการฮอปเวลอ่ะคุณเบสาน
1: ครับ
0: โครงการฮอปเวลเนี่ยในที่สุดมันก็ไม่เกิดถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วมันก็เป็นโครงการร้าง
1: เสาก็ต้องตั้งไว้งั้นนะอาจารย์เพราะว่าถ้าจะทุบเสาลงก็ต้องเอาใช้งบประมาณ
0: อีกจ่ายเงินอีกใช่เสียเงินอีก
1: ครับ
0: แล้วมันทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสไปเยอะมากเลยแล้วก็ทราบกันดีว่าตอนที่เอาโครงการฮอปเวลเข้าที่ประชุมครม.เนี่ยกระดาษไม่กี่แผ่นถูกไห
1: ม
0: ซึ่งสื่อมวลชนก็ได้ตีแผ่เรื่องนี้ใช่ไหมเป็นที่ทราบกันดีแสดงว่ามันไม่ได้มีการศึกษาที่รอบครอบและมากพอแต่ว่าจะผลักดันโครงการให้ได้นะในที่สุดก็เป็นโครงการร้างไม่เกิดประโยชน์อะไรนะฮะแล้วกลายเป็นช่องของการทุจริตคอร์รัปชันอีกในหลายรัฐบาลด้วยนะคุณไพศาลไม่ใช่แค่รัฐบาลชาติชายอย่างเดียวถ
1: ู
0: กไหม
1: นี่ยังไม่ปิดฉากสมบูรณ์นะการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายการอะไรก็ยังคาราคาซังกันอยู่
0: ใช่ครับ
1: จะจ่ายไม่จ่ายยังไงก็ยังไม่ได้ข้อยุติครับ
0: ฉะนั้นความสุจริตและการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยของผู้นำของผู้ที่ตัดสินใจในเชิงนโยบายเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีตรงเนี้ยมันจะตัดสินใจบนพื้นฐานของการวิจัยและข้อมูลถูกไหมฮะว่าอะไรที่มันดีที่สุดกับประเทศและประชาชนโดยรวม
1: ครับ
0: สมมติเราบอกว่ามันดีที่สุดกับประเทศและประชาชนโดยรวมเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับคนในพื้นที่ด้วยนะให้เขายอมรับด้วยถ้าเขาไม่ยอมรับมีแรงต้านก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงแล้วก
1: ็
0: มีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกประเด็นที่มันต้องแลกได้แลกเสียคือภาษาเศรษฐศาสตร์เราใช้คำว่าเทรดออฟเนี่ยแลกได้แลกเสียมันคุ้มกันไหมสมมติคุณไปทำตรงนี้แล้วมันเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาอุตสาหกรรมหนักขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไปทำลายฐานเศรษฐกิจเดิมเช่นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเศรษฐกิจประมงเนี่ยเศรษฐกิจที่เป็นฐานทรัพยากรเนี่ยมันคุ้มไหมมันต้องคำนวณออกมาให้หมดถูกไหมฮะเพราะว่าบางอย่างนี่มันเสียไปแล้วนี่มันฟื้นไม่ได้นะมันฟื้นยากถูกไหมครับ
1: ครับ
0: งั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทางเลือกในการตัดสินใจด้วยแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและการศึกษาที่ศึกษามาอย่างดีโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะถ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยข้อมูลมันก็จะไม่ใสถูกไหมข้อมูลมันจะแบบมันก็จะเขียนแบบไม่เป็นกลางไม่เป็นอิสระเขียนเพื่อสนับสนุนเขียนเพื่อคัดค้านอะไรเงี้ย
1: อันนี้
0: ผมมองอย่างเป็นกลางนะผมมองกลางแล้วบางอย่างมันทำทีละเฟสได้นะฮะครับคือมันเป็นการทดสอบก่อนไงว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้ไหมก็เหมือนเวลาคนทำกิจการหรือลงทุนทางด้านเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องทดสอบในสเกลเล็กก่อนใช่ไห
1: ม
0: แล้วถ้าทำตรงนี้เนี่ยอันหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพอไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่ารัฐเนี่ยเอาผลประโยชน์อย่างอื่นไปแลกไงเช่นการให้เช่านานๆให้สัมปทานที่ดินนานๆอะไรเงี้ยหรือการยกเว้นกฎหมายบางอย่างมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะกลายสภาพเป็นกึ่งอนานิคมทางเศรษฐกิจอ่ะคือมันอาจจะไม่เหมือนคลองปานามาไม่เหมือนคลองสุเอซนะแต่ว่ามันอาจจะก้ำกึ่งอ่ะคืออย่างน้อยเราต้องเอาอะไรไปแลกใช่ไหมถ้าสมมติจะให้ใครมาลงทุนแล้วก็พอมองว่ามันก็ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่าไหร
1: ่
0: คุ้มค่าทางเศรษฐกิจคุณก็ต้องเอาเรื่องสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอ่ะเช่นให้สัมปทานที่ดินยาวๆหรือยกนู่นยกนี่ให้ยกเว้นกฎหมายบางอย่างให้มันก็กลายเป็นกึ่งๆอนานิคมทางเศรษฐกิจไม่ถึงกับเป็นอนานิคมแต่มันจะกึ่งๆครับ
1: เรามีความจำเป็นไหมที่เราอาจจะต้องคุยกันทั้งเพื่อนบ้านในภูมิภาคอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าทำระบบโครงข่ายโลจิสติกส์นี่มันอาจจะต้องมีความเชื่อมโยงอะไรกันด้วย
0: ถูกต้องฮะอันนี้เป็นวิธีคิดแบบผู้มีวิสัยทัศน์นะคือคิดแบบคุณไพศาลเนี่ยคือการคิดแบบมีวิสัยทัศน์ก็คือว่าทำโครงการระดับนี้เนี่ยคุณต้องเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถูกไหมมันถึงจะเกิดประโยชน์ส
1: ู
0: งส
1: ุ
0: ดคุ้มค่าฉะนั้นมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อภูมิภาคนี้
1: มันสงบสุข
0: ถูกต้องจะต้องไม่มีความขัดแย้งต้องไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นประชาธิปไตยที่ยังมีระบบอำนาจนิยมอยู่ในเขมรหรืออยู่ในเมียนมาอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้ามันเชื่อมกันได้มันก็ไปที่เวียดนามไปที่อะไรนู่นเลยถูกไหม
1: ใช
0: ่หรือแม้กระทั่งกรณีของ East West Corridor ที่พูดกันมาตั้งนานละตั้ง20ปีแล้วเนี่ย
1: ว่าจะทะลุไปถึงอินเดียบังกลาเทศด้วยซ้ำ
0: มันก็ไม่เกิดถูกไหมเพราะว่ามันมีปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้อยู่เยอะแล้วมันบางอย่างก็อยู่นอกประเทศนะแล้วบางเรื่องก็มิได้เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยหรือทุนไทยกลุ่มทุนไทยโดยตรงนะบางทีก็เป็นผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยถ้ามันเกิด East West Corridor เนี่ยสมมุติกรณีของบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นอย่างเงี้ยห่วงโซ่อุปทานของเขานี่สบายเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: สมมติเขาไปลงทุนทุกหลายๆประเทศเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลย
1: ครับ
0: อันนี้มันก็ต้องมองให้มันครบทุกมิติทุกด้านนะฮะ
1: ถูกต้องเลยครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากพอดีเวลาเราหมดลงนะครับก็ถ้าเสาร์หน้าท่านอาจารย์พอจะมีเวลาก็คงจะรบกวนกันไปเรื่อยๆนะจะเข้าใจภารกิจอยู่ท่านอาจารย์ก็ต้องลงพื้นที่ด้วยวันนี้เข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่นะเนี่ยช่วงนี้
0: ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้าว่างก็ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับลาท่าน
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองกำลังนเรศวรตรึงความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมากองกำลังนเรศวรเดินหน้าตรึงความมั่นคงแนวชายแดนไทยเมียนมาต่อเนื่องหลังการสู้รบฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรนำคณะลงพื้นที่จังหวัดตากตรวจเยี่ยมกำลังพลโดยให้ความสำคัญกับสถานการณ์ชายแดนทุกมิติเริ่มตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดซึ่งถือเป็นประตูเศรษฐกิจและจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไปยังฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาดตำบลท่าสายลวดจุดตรวจการวาเล่ใต้อำเภอพบพระพบปะส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณท่าข้าม28ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระย้ำว่าทุกหน่วยต้องทำงานเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่คุมเข้มตลอดแนวชายแดนแม่น้ององุ่นเผยลูกสาวบอกไม่ได้ทำน้องขณะที่คนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อบรรยากาศการเตรียมสถานที่จัดงานพิธีตั้งศพน้ององุ่นที่ศาลาธรรมสังเวชวัดลิเจียหมู่4ตำบลตรังผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่จัดตั้งศพน้ององุ่นโดยพันตำรวจตรีณรงค์หุ้มขาวครูใหญ่โรงเรียนตะเวนชายแดนบ้านเรด้าคณะครูนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมรับศพน้ององุ่นที่มีการส่งกลับมาจากสถาบันนิติเวชกทม.พันตำรวจตรีณรงค์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในพิธีบำเพ็ญกุศลให้น้ององุ่นจะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันแต่จะไม่มีการสวดพระอภิธรรมตามความเชื่อชาวมอญเนื่องจากน้ององุ่นอายุยังไม่ถึง12ปีจะมีเพียงแค่การเปิดให้มีการนำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจโดยพิธีฌาปนกิจกำหนดขึ้นมีวันที่10มิถุนายนในส่วนทางคดีน้องการดาพี่สาวน้ององุ่นเป็นสิทธิ์จบการศึกษาแล้วไปเรียนต่อชั้นม.1ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดงส่วนนายแป๊ะน้าชายเรียนชั้นป.6ที่โรงเรียนตชด.บ้านเรด้าอุปนิสัยเป็นเด็กเงียบเป็นเด็กดีช่วยงานโรงเรียนเสมอมาถ้าไม่เกิดเหตุก่อนการเลือกประธานนักเรียนปีการศึกษา2569นี้นายแป๊ะอาจจะได้เป็นประธานก็ได้เนื่องจากเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆเป็นที่เคารพของรุ่นน้องแต่สุดท้ายไม่มีใครคาดคิดจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นการเสียชีวิตอาจจะไม่มีการเจตนาแต่พยานหลักฐานก็ต้องเป็นไปตามนั้นด้านนางฝนแม่น้ององุ่นเปิดเผยว่าลูกสาวและน้องชายบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำซึ่งตอนนั้นตนก็เชื่อแต่ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกตนไม่เชื่อและคนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อว่าสองคนนี้จะทำร้ายน้ององุ่นลุงขับแท็กซี่วัย71ปีแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มจักรยานยนต์หัวร้อนหลังถูกทำร้ายร่างกายที่สน.โชคชัยนายบรรทูลวิสิทธิ์ชัยชาญอายุ71ปีคนขับรถโดยสารสาธารณะที่ถูกหนุ่มขับรถจักรยานยนต์ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยแจ้งความดำเนินคดีกับชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมาทำร้ายร่างกายของตนจนได้รับบาดเจ็บทำให้ทรัพย์สินเสียหายก่อนหลบหนีไปพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สื่อมวลชนฟังว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ตนขับแซงขึ้นหน้ารถเมล์เข้าเลนซ้ายตามปกติแต่อยู่ดีๆมีรถจักรยานยนต์เบียดจากนั้นหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์พูดจาตะโกนต่อว่าตนจึงจอดรถเพื่อลงมาคุยแต่ถูกคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีชกต่อยไม่ยั้งโดยตนพยายามบอกว่าตนอายุมากแล้วแต่ผู้ก่อเหตุยังลงมือทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บโดยในช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนสน.โชคชัยนัดหมายคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายลุงขับแท็กซี่มาพบเพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยนายรัชชานนท์อายุ21ปีผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกลุงขับรถปาดหน้าจนเกือบจะเฉี่ยวชนด้วยความโมโหขาดสติจึงชกหน้าและสาวหมัดใส่หลังจากนั้นทั้งสองคนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยที่นายรัชชานนท์ได้ยกมือไหว้ขอโทษลุงพร้อมยอมรับผิดเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ยังยืนยันหนักแน่นว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกในเรื่องของการขับรถซึ่งคุณลุงยืนยันเช่นเดิมว่าวันนั้นตนได้บอกตลอดว่าตนแก่แล้วส่วนเรื่องจะยกโทษหรือไม่ขอพิจารณาก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์เว

0: ไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

ราบถวายบังคมลาพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระจันทร์ดับลับดวงร่วงจากฟ้าล่าทั้งล่าเงียบงันสถานไหวน้ำตาตกเต็มตาประชาไทยเสียงร่ำให้ทั้งแผ่นดินยินระงมโอ้พระแม่มิ่งฟ้าของข้าเอ๋ยแต่ก่อนเคยแย้มสวนสำรวนผสมดังพระจันทร์เพ่นฟ้าทุกคราชมมาลอยลมลับหายไปกับตาเหมือนลูกน้อยขาดแม่ต่อแต่นี้ทั้งปัทภีจะว้าเวเที่ยวเร่หาเหมือนดวงแก้วแพร่เริดพันนานามาแตกลงตรงหน้าให้อาลัยจะเรียงเศร้าสาวไหมใส่งานศิลป์จะร้อยโศกทั้งแผ่นดินสืบศิลป์ใสเรียงความโศกร้อยความเศร้าเล่าความใดเกินหัวใจจะเล่าบอกออกวาจาพระเสด็จสู่สวรรค์อันสูงส่งราชยังคงหมองใจไม่เว้นหน้าสำนึกคุณอุ่นในพระกรุณากราบพระบาทอำลานิรันเทิญสำนึกคุณอุ่นในพระกรุณากราบพระบาทอำลานิรันเทิญชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2557ประพันธ์

ือรักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าลาวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

ระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้กับคนคุกเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้นมีแค่4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลนั้นได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะระยะถึงข้างเตียงเพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังได้มอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและหลากหลายเรื่องแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและความเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจของผู้ต้องขังเจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกมิได้ล่วงรู้เลยต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วครับท่านผู้ฟังนักเขียนสารคดีคนหนึ่งเคยตั้งปรารถนาไว้ว่าจะนำต้นทุนที่ตนพอมีคือความรู้ด้านการเขียนไปสอนการเขียนเรื่องเล่าให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำบางขวางเพื่อหวังให้งานเขียนของพวกเขาเหล่านี้ได้เป็นครูเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมความปรารถนานี้ถูกเก็บงำอยู่ในใจมานานถึง10กว่าปีเพราะเป็นสิ่งที่ยากจะเป็นไปได้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารได้ในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆชีวิตการเป็นครูในเรือนจำของคนเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ก่อนวันเกิดอายุครบ53ปีของครูใหญ่ในชั้นเรียนการเขียนเพียง 2-3 วันเองนักเรียนของเรามีทั้งโทษประหารที่มาเรียนกันด้วยโซ่ตรวนที่ผูกขาที่เหลือนั้นเป็นนักโทษตลอดชีวิตด้วยความใส่ใจและความเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประธานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนนั้นตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาได้บอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กันในคุกในตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดพวกเราทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้นักเขียนสารคดีกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ยังคง
ข้าไปสอนในแดนหญิงเรือนจำต่างๆอีกราว20กว่าแห่งในช่วงเวลาต่อมานับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่งไม่นับการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในบางขวางเช่นโครงการจิตอาสาจากแดนประหารสอนลูกศิษย์ถักหมวกถวายพระถักผ้าพันคอให้แก่คนแก่ทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอดโครงการนิทานสร้างสุขสอนลูกศิษย์เขียนนิทานภาพสำหรับเด็กและโครงการที่ประทับใจที่สุดก็คือโครงการสอนปั้นพระพุทธรูปทั้งการเขียนและการปั้นพระดำเนินมาจนถึงรุ่นที่4แล้วสำหรับสังคมภายนอกค่าชีวิตของผู้ต้องขังคนหนึ่งอาจจะไม่แตกต่างจากเดนคนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ผิดพลาดหรือว่าจะเป็นแพะชีวิตในเรือนจำไม่ต่างจากแดนสนธยายิ่งเวลาเจ็บป่วยด้วยแล้วช่างน่าเวทนายิ่งหนักหากปวดฟันก็ต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีการเข้าถึงสถานพยาบาลในเรือนจำนั้นกว่าจะได้พบพยาบาลก็ยากเต็มทีกว่าจะได้ยาแก้ปวดสักเม็ดก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญยิ่งคนในเรือนจำเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจคุกนั้นไม่ต่างจากนรกบนดินดีๆนี่เองในจำนวนเรือนจำทั้งหมดร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศนั้นมีเพียงทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลของเรือนจำกลางบางขวางเท่านั้นที่มีแพทย์อยู่ประจำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกจากเดิมได้เข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นมีเครื่องฟอกไตอยู่ถึง20เครื่องบรรยากาศที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่กี่วันที่ผ่านมายังคงคึกคักสดใสบรรดาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่นั่นกำลังตื่นเต้นที่จะได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพระองค์นั้นที่จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้พวกเขาในวันที่30ธันวาคมนี้หนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นแต่ว่าภาระที่มากมีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามความฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบกับความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์ที่จะมีมือของใครที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเ
ช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความระลึกพระคุณพระองค์ผาขอให้ทรงมีพระลานามัยที่แข็งแรงขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของผู้ต้องราชทัณฑ์ต่อไปอรสมสุทธิสาครนักเขียน

านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่อง
2: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
3: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
0: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุก

0: ความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

รื่องของแม่ผู้หญิงที่มีแต่ให้เสียชีวิตไปกว่า10ปีแล้วช่วงนี้ฉันรบเร้าหนักให้แม่ย้ายไปอยู่กับฉันด้วยกันจนสุดท้ายแม่ก็ใจอ่อนยอมทำตามปีนี้แม่อายุ70ปีแล้วส่วนฉันอายุ40แม่เป็นคนตัวเล็กๆแต่ผิวพรรณหน้าตายังดูพุทธพองวันนี้พวกเราขับรถมารับแม่แม่ได้จัดการแพ็คสัมภาระทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในกลุ่มสัมภาระมีข้าวสารอยู่2ถุงฉันตัดสินใจไม่เอาไปด้วยเพราะว่ารถนั้นบรรทุกไม่พอแต่แม่ยืนกรานต้องเอาไปให้ได้เห็นแม่ยืนยันขนาดนั้นฉันมองหน้าแม่ก็พอจะเข้าใจว่าลองเอามือบีบถุงดูก็พบว่ามีก้อนอะไรแข็งๆปะปนอยู่ในถุงถ้าเดาไม่ผิดคงเป็นเงินที่แม่เก็บสะสมไว้แน่ๆและมักจะสะสมให้พวกเรานี่เป็นนิสัยประจำตัวของแม่10กว่าปีก่อนตอนที่ฉันเพิ่งแต่งงานมีปัญญาเช่าห้องเล็กๆได้แค่ห้องเดียวมันเป็นช่วงที่เราเพิ่งจะเริ่มสร้างฐานะตอนนั้นสิ่งที่อยากได้ยังไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แค่อยากได้ตู้เสื้อผ้าที่พอดูได้สักใบหนึ่งในฤดูหนาวปีนั้นแม่ได้หิ้วข้าวสารมาให้ถุงหนึ่งหลังจากแม่กลับไปแล้วตอนที่สามีเทข้าวสารใส่ถังเขาทั้งสองได้พบว่ามีมัดเงินมัดหนึ่งพร้อมกับข้อความที่เป็นลายมือพ่อเงินนี้เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าคืนนั้นฉันนอนร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งช่วงเวลานั้นแม่มักจะเอาเงินที่เก็บออมมัดเป็นมัดเล็กๆปะปนไว้ในถุงข้าวสารวานให้คนนำมาฝากฉันและน้องสาวแม้พวกเราจะแต่งงานแล้วออกเรือนมาหลายปีแล้วแต่ว่าพ่อแม่ยังคอยจุนเจือเป็นห่วงพวกเราอยู่เสมอคราวนี้ฉันได้เอาเงินนั้นคืนให้แม่แต่แม่ปฏิเสธและได้กล่าวขึ้นว่าเงินนี้นะฉันให้หลานชายฉันซื้อรถขับเล่นสักคันหนึ่งเห็นแกบ่นว่าแกอยากได้นะลูกเพราะราคามันแพงฉันจึงยังไม่ยอมซื้อให้ลูกลูกคงไปบ่นกับคุณยายให้ฟังคุณยายที่แสนดีจึงจดจำเรื่องนี้ไว้ในใจในความทรงจำของฉันนั้นแม่นั้นเป็นพวกที่มีแต่ให้ไม่ว่ากับพวกเรากับญาติพี่น้องกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเงินทองไม่ว่าจะข้าวของควรให้ก็จะยินดีให้ไม่เคยตระหนี่เลยกับการให้บางครั้งพวกเรายังสงสัยอยู่บ่อยๆว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ทำไมช่างเป็นคนที่มีน้ำใจนะแต่รู้สึกได้เลยว่าหลังจากที่แม่ย้ายมาอยู่กับพวกเราบ้านเรารู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่แม่ย้ายมาอยู่ด้วยแล้วมีอยู่เสาหนึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเอาลูกพี่จานใหญ่มาฝากฉันก็ได้แต่ประหลาดใจตอนที่แรกๆที่พวกเรามาอยู่ที่นี่เราสองบ้านนั้นเคยมีปากเสียงกันอย่างหนักเหตุก็มาจากการซ่อมแซมบ้านในตอนนั้นและหลังจากนั้นเราสองบ้านก็ไม่เคยทักทายกันอีกเลยฉันได้มองดูลูกพีทลูกใหญ่ๆในที่อยู่ในจานฉันพูดอะไรไม่ออกแต่กลับเป็นเพื่อนบ้านท่านนั้นที่พูดขึ้นว่าขอบคุณมากนะคะสำหรับขนมที่เอาไปฝากมันอร่อยมากฝีมือเยี่ยมจริงๆลูกๆของฉันชอบมากค่ะฉันรู้ในทันทีเลยว่า
นี่คือฝีมือของแม่ล้วนเพราะแม่นั้นทราบว่าสองบ้านเรานั้นมีเรื่องระหองระแหงกันเล็กๆน้อยๆแม่ก็เลยเป็นฝ่ายไปเคาะประตูเขาก่อนเอาขนมที่แม่ทำเองน่ะไปฝากแม่ได้บอกฉันว่าญาติที่อยู่แดนไกลยังไงก็สู้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้แม่ใช้ความจริงใจแก้ปมบาดหมางระหว่างฉันกับเพื่อนบ้านให้ฉันแบบง่ายดายจริงๆเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ บ้านยังรวมไปถึงผู้คนในละแวกบ้านนั้นมักได้รับขนมบ้างบะจ่างบ้างซาลาเปาบ้างจากฝีมือแม่ของฉันสม่ำเสมอแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้แม่ก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วตอนอยู่บ้านนอกขนมที่แม่ทำแม้จะไม่ใช่ของแพงแต่มันเป็นขนมที่ทำด้วยฝีมือที่อบอวลไปด้วยความหอมกรุ่นและอร่อยยังไงก็หาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดแน่นอนมนุษยสัมพันธ์ของบ้านเรากับเพื่อนบ้านก็เลยแน่นแฟนขึ้นมาแบบทันตาเห็นซึ่งมันก็ล้วนเป็นฝีมือจากแม่ฉันเองทั้งนั้นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่รู้จักหนังสือสักตัวเธออ่านไม่ออกเลยแต่ว่าแม่ลึกซึ้งกับความว่าให้เลยสร้างมิตรไมตรีให้ฉันกับเพื่อนบ้านไว้อย่างดีทั้งที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราเคยพยายามคิดและจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนย้ายเข้ามาแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะทำได้ดังใจแม่มักจะบอกพวกเราเสมอว่าต้องรู้จักดีกับคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นก็จะดีกับเรานี่เป็นคำสั่งสอนที่เรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความจริงจากผู้หญิงทำนาบ้านนอกคนหนึ่งสำหรับคนมีการศึกษาระดับสูงอย่างพวกเรารู้ซึ้งได้ว่าช่างเป็นคำสอนที่ล้ำลึกแต่มักถูกมองข้ามเพราะความธรรมดาเกินไปของมันหลังจากที่แม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับเราได้3ปีเรื่องเศร้าก็ได้เกิดขึ้นหมอได้ตรวจเจอว่าแม่นั้นเป็นมะเร็งปอดและหลังจากรู้ความจริงแล้วแม่ก็ทรุดหนักลงไปทันทีไม่นานนักแม่ก็ยืนไม่ไหวแล้ววันไหนที่มีอากาศแจ่มใสเราก็จะอุ้มแม่ออกมานั่งหน้าบ้านเจอแดดเจอลมบ้างไม่ให้ใจห่อเหี่ยวเกินไปแม่เริ่มทานข้าวไม่ลงแม่ดื่มน้ำก็ยังอาเจียนออกมาแต่ว่าสีหน้าของแม่นั้นไม่เคยแสดงความเจ็บปวดออกมาให้เห็นเลยพอแม่ลืมตาตื่นเมื่อไหร่หน้าแม่ก็จะยิ้มขึ้นมาตลอดเวลาวันนั้นแม่ได้บอกกับฉันว่าพ่อของลูกคงคิดถึงแม่แล้วนะแม่อย่าเพิ่งจากไปไหนนะแม่ฉันได้กำมือแม่ไว้แน่นแต่ไม่กล้าบิดแปลงเพราะกลัวแม่เจ็บจากนี้ไปลูกต้องจำคำว่าให้จงได้แม่ยิ้มที่มุมปากขึ้นนิดหนึ่งก่อนจะค่อยๆดึงมือกลับค่อยๆตบฝ่ามือฉันและในที่สุดแม่ก็จากพวกเราไปในวันที่ฝังศพแม่ขบวนส่งศพถือว่าอลังการน่าดูมีคนให้เกียรติมาส่งศพแม่มากมายมีตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ไล่เรียงลงไปจนถึงพวกเด็กๆเป็นขบวนส่งศพขนาดใหญ่พอตัวที่ไม่ได้พบเจอกันบ่อยนะขบวนได้ค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยินคนเสียงซุบซิบกันว่าสงสัยจะเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่มั้งหรือว่าเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมหาศาลชั่วชีวิตนี้ของแม่ก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆธรรมดาคนหนึ่ง
ต่แม่เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารีต่อคนอื่นเสมอจึงทำให้แม่ได้รับแต่เสียงชื่นชมและน้ำใจไมตรีดีๆจากคนรอบข้างอย่างน่าปลื้มใจที่สุดก่อนแม่จะเสียแม่ได้กำชับฉันหนักหนาให้รู้ซึ่งกับคำว่าให้ฉันจะจำคำว่าให้ของแม่ให้ดีที่สุดอะไรอะไรฉันก็ให้ตามที่แม่สอนไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ยอมจะให้ก็คือไม่อยากให้แม่จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับฉันทำใจไม่ได้จริงๆขอให้แม่จงสู่สุคติด้วยเถิดขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากห้องสมุดฟลินต์ขจรศักดิ์

0: จตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: จริงโดยตัวจริงบนเวทีระดับโลกคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ร่วมด้วยวิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
4: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศนะคะวันนี้หมอนัทอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
4: ขอบพระคุณมากเลยนะคะหมอนัทวันนี้ที่เข้ามาพูดคุยกันนะวันนี้เป็นวันหยุดสบายๆนะคะแต่ว่าหลายคนติดตามตลาดต่างประเทศเนี่ยบางตลาดเขายังร้อนแรงไม่หยุดเลยหมอนัทเมื่อเช้าไปตรวจสอบหลายๆตลาดเนี่ยอย่างเกาหลีเมื่อเช้าเกาหลีบวกไปอีก4คอสปีนะบวกไป 4% คือไม่หยุดแล้วก็อเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์ก็ทำไฮนะสำหรับดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500ก็บวกกันติดต่อมา Nasdaq อะไรเงี้ยก็คือหลายๆตลาดก็ยังดีมากๆเหมือนกันนะโดยเฉพาะตลาดที่มีพวกธุรกิจที่เป็นกระแสของโลกเทรนด์เป็นเซมิคอนดักเตอร์เป็น AI เป็นต่างๆนานาใช่ไหมหมอนัทคะค่ะ
5: ใช่ครับก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับก็พอหลังจากที่สถานการณ์หลายๆอย่างคลี่คลายลงนะฮะก็ผมคิดว่าตลาดหุ้นก็กลับมานะครับมาคุยกันเรื่องเรียกในอนาคตเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์อะไรที่มันน่าลงทุนนะผมว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังไงก็จะมองอนาคตเป็นหลักแล้ว
4: ใช่ค่ะแล้วก็คำถามประเด็นเรื่องของหลายตลาดที่ขึ้นแรงธีมที่ละมาแรงจะหมดเขาเรียกอะไรจะมีฟองสบู่หรือยังก็ยังเป็นคำถามที่เข้ามาตลอดเลยนะเป็นสัญญาณชีพสัญญาณอันตรายหรือยังแต่ว่าถ้าเราดูงบดูอะไรต่างๆเราก็อัปเดตกันมาตลอดนะหมอนัทว่าดูเหมือนยังมีปัจจัยซัพพอร์ตอยู่ใช่ไหมคะสำหรับกลุ่มที่เติบโตเหล่านี้หมอนัทมองไงคะ
5: ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นความคาดหวังนะครับส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่มันมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันมีทั้งสองอย่างเลยอยู่ในตลาดนะตลาดก็เลยดูดีนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราไปดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันมีหลายอุตสาหกรรมที่มันก็โตจริงๆนะฮะมันไม่ใช่โตเป็นแบบว่าเป็นตามความคาดหวังแต่ว่ามันมีออร์แกนิกนะฮะการโกรธแบบออร์แกนิกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะครับร่วมอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเลือกแล้วว่ามันมีสินทรัพย์อะไรที่มันน่าสนใจซึ่งแต่ละประเทศอย่างที่คุณดิวเกิดมาสักครู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนาะแต่ว่าผมจะรวบมันเป็น3ธีมหลักๆแล้วก็เดี๋ยวพาดูในแต่ละประเทศด้วยนะครับ
4: ค่ะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะวันนี้เพราะว่าหัวข้อของเราที่ชวนหมอนัทคุยวันนี้ก็คือ3ธีมที่น่าสนใจในการลงทุนแบบระยะยาวใช่ไหมคะ3ธีมหลักๆว่ามีอะไรบ้างค่ะหมอนัทคะค่ะ
5: ได้ครับก็ผมอาจจะขอเล่าให้ฟังถึง3ธีมก่อนแล้วกันเนาะธีมแรกเนี่ยผมว่าในเรื่องของ AI ecosystem ทั้งหลายเนี่ยยังเป็นตัวหลักนะครับเป็นหัวข้อหลักในช่วงการเติบโตในรอบนี้นะครับนะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามีการใช้ AI ใช้infrastructure ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก security อะไรเนี่ยมีจะมีเรื่องของ AI เข้ามาข้องเกี่ยวเสมอเพราะฉะนั้นผมว่าต่อไปเรานึกถึงหนังไซไฟแล้วกันนะฮะเราก็จะมี AI ส่วนตัวใช่ไหมฮะอยู่บนมือถือเราบ้างนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะถามมันได้นะฮะหรือว่าวิเคราะห์อะไรบางอย่างได้แล้วก็สามารถช่วยเราทำงานได้เลยมันผมว่าจริงๆเรื่องนี้ มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่ามีเวิร์กโฟลว์บางอย่างที่ในบริษัทผมเองเนี่ยก็ใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับจัดการไฟล์จัดการรายละเอียดต่างๆนะรวมไปถึงเรื่องของการผลิตซอฟต์แวร์นะครับหลังๆก็มีการใช้ AI มากขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วง

0: ช่วงต้นๆเท่านั้นเองแต่ช่วงต้นๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็โหโหดมากแล้วโดยเฉพาะพวกคอร์สโควิดทั้งหลายนะครับก็เริ่มหมดค่อนข้างเยอะครับครับ
1: ค่ะติดนิดหนึ่งก็ยังคงเป็นธีมที่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ AI ใช่ไหมหมอนัทที่เรามองกันภาพแบบยาวๆยาวตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นถึงแบบ 10-20 ปีเลยไหมคะหมอนัทคะ
0: ผมว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยมองได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าแต่ละสัปดาห์ AI ออกมาใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมันโมเดลมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นงานมันก็จะเฉพาะตัวมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่า5ปี10ปีเป็นไปได้นะครับ
1: ค่ะทีนี้พอเป็น AI เราต้องมองเจาะลึกลงไปในซัพพลายเชนของกลุ่ม AI ด้วยไหมคะหมอนัทคะสำหรับหรือว่าธีมหลักตรงนี้แต่ว่ามองดีเทลเข้าไปเพราะมันก็จะมีแถว1แถว2แถว3เนาะสำหรับธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะวิเคราะห์ตรงนี้ยังไงดีคะหมอนัทคะค่ะ
0: จริงๆผมว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสมมุติเป็นประเทศแล้วกันเนาะเซกเตอร์ที่เด่นในเรื่องของ AI เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกกลุ่ม Big Techของเขานะครับหรือว่ากลุ่ม generative AI ที่กำลังมาแล้วพวกคอร์สเอ่ยนะที่เป็นจาก IPO อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยน่าสนใจเพราะถ้าเป็น upstream software เนี่ยให้มองไปที่สหรัฐอเมริกาได้เลยนะครับแล้วก็คนเขา adoption ค่อนข้างเร็วนะก็คือเฮ้ยได้ AI ใหม่ๆลองฉันลองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันแล้วก็มีคลาวด์ระบบคลาวด์ของ AWS เอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยของ Google เอ่ยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มันโตได้เร็วนะครับถ้าพูดถึง upstream นะครับก็พูดถึงอเมริกานะครับเพราะถ้าใครอยากจะลงพวกเทคเซกเตอร์ AI พวกนี้เนี่ยก็มาที่อเมริกานะพวกนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ถอยมาหน่อยหนึ่งนะครับในฝั่งที่เป็นผู้ผลิตพวกชิปนะฮะพวกซิมิคอนดักเตอร์แล้วก็พูดถึงไต้หวันก็พูดถึงไต้หวันเนาะเป็นโรงงานผลิตนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นโมโนโพลีพอสมควรโดยเฉพาะ TSMC ใช่ไหมครับแล้วก็ซัพพลายเชนในเรื่องของการผลิตเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนรวบรวมนะฮะทั้งเทคโนโลยีจากสวีเดนเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นนะครับก็มาประกอบร่างกันแล้วก็ผลิตช่วยผลิตชิปออกมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมคิดว่าถ้าใครอยากจะไปที่ถอยออกมาหน่อย1สเต็ปในเรื่องของการผลิตชิปในการประมวลผลทั้งหลายก็จะเป็นพวกของไต้หวันแล้วอาจจะไปดู TSMC หรือเปล่านะครับผู้กลุ่มนี้นะฮะก็น่าจะพอเห็นภาพไปเนาะย่อยลงมาอีกนะครับอันนี้ถ้าเป็นเซกเตอร์ที่เป็นแมทเทียลแล้วนะครับแมทเทียลแล้วนะก็นึกถึงญี่ปุ่นก็ได้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะผลิตพวกสารเคมีนะครับเครื่องจักรผลิตชิปต่างๆอันนี้ผมหลายคนนึกภาพไม่ออกนะฮะ TSMC เนี่ยเป็นเหมือนโรงงานปั๊มผลิตชิปนะครับแต่การปั๊มแบบพวกนี้เนี่ยมันต้องมีหมึกพิมพ์เรียกมันเป็นหมึกพิมพ์แล้วกันเนาะก็คือพวกสารเคมีต่างๆพวกนี้หมึกพิมพ์พวกนี้เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งเลนมาจากเยอรมันก็ตามเนี่ยคือมันมาจากคนละแหล่งกันเพราะกลุ่มที่น่าสนใจถัดมาอีกนะก็คือพวกญี่ปุ่นหรือเยอรมันเนี่ยก็จะมีสารเคมีแล้วก็มีเลนที่เขาต้องใช้ในการผลิตชิปด้วยเพราะถ้าใครอยากเล่นกลุ่มนี้ก็อาจจะไปประเทศญี่ปุ่นหรือไปเยอรมันแทนก็ได้ครับ
1: ค่ะโอเคเห็นภาพชัดเนาะธีมหลักมันคือ AI แต่ว่าเขาก็จะมีส่วนประกอบอยู่ในซัพพลายเชนในวงจักรของเขาลงล้อของเขาเนี่ยก็จะมีอีกหลายเซกเตอร์แล้วก็หลายธุรกิจแล้วก็จะเด่นในแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ตอนนี้พอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะเริ่มตั้งคำถามเยอรมันถึงได้ลงอะไรดีใช่ไหมฮะไปคาวไซส์ไหนนะที่เกี่ยวข้องกับเลนใช่ไหมฮะถ้าไปญี่ปุ่นเป็นอะไรอันนี้มโนมโตหรือเปล่าที่เราคิดที่เรากินผมจะลดกันเนี่ยจริงๆเขาก็ผลิตสารพวกนี้ด้วยสารเคมีพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยเราจะต้องคิดให้ดีแล้วเราไปประเทศไหนกลุ่มไหนที่เราจะต้องไปลงทุนกับเขาด้วยเพื่อให้มันสอดรับกับตัวที่เป็นธีมหลักของเราที่เราคุยกันวันนี้อย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนอันนี้คือธีมแรกเนาะหมอนัทสำหรับธีมที่เป็น AI แล้วก็หมอนัทก็ยกตัวอย่างย่อยๆมาเนาะว่าแต่ละประเทศเด่นอะไรใช่ไหมคะธุรกิจอะไรที่ซัพพอร์ตตัว AI โอเคธีมที่สองนะคะหมอนัทคะให้ไปที่ไหนคะ
0: ธีมที่สองเนี่ยครับผมอยากพามาเป็นธีมที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของSilver AgeSilver Economy นะครับหรือว่า Healthcare Innovation ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเดี๋ยวนี้เราฟังพอดแคสต์เราฟังรายการวิทยุเองหรือเราฟังจาก Facebook จาก YouTube หลายช่องทางเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องของ Longevity
1: เป็นศัพท์ยุคใหม่เลยนะหมอนัทมีช่วงนึงที่เราจะมี จะมีช่วงนึงที่แต่ละยุคก็จะมีฉุกมีสับเนาะหมอนัทใช่ไหมบางช่วงจะคุยซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากอันเนี้ยก็คุย longevity ได้เยอะมากเหมือนกันช่วงเวลานี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกฮะซึ่งเรื่องของ silver age เรื่องของ healthcare เนี่ยมันเป็นธีมหลักแล้วมันใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นsynergyจากเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเฮลท์แคร์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วผมคิดว่า คนเรายังไงก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลร่างกายเราอะแล้วอายุเฉลี่ยคนก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นธีมนี้ยังไงก็ต้องเป็นธีมเด่นแน่นอนนะครับมันก็ถ้าใครอยากจะลงทุนระยะยาวอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันคู่กับมนุษยชาติเลยตราบใดที่มนุษยชาติยังอยู่ก็คือเฮลท์แคร์นี่แหละนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงก่อนราคาลดลงบ้างมีข่าวของทรัมป์บ้างอะไรบ้างนะครับแต่สังเกตว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลับขึ้นมานะแล้วก็เติบโตได้เหมือนเดิมนะเหมือนที่เราเคยคุยกันเลยคุณบิวว่าแบบเซกเตอร์นี้นะมีข่าวเข้ามาเป็นจังหวะในการซื้อทั้งนั้นแหละนะฮะ
1: ถ้ามีข่าวเราทำให้เขาย่อเนาะใช่ไหมคะหมอนัทคะ
0: ใช่นะครับเพราะว่าระยะยาวยังไงออร์แกนิกเนี่ยยูเซอร์นะครับหรือคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราไปดูสับเซกเตอร์ดีกว่านะที่อยู่ข้างในของตัวเฮลท์แคร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่าซินเวอร์เอชเนี่ยมีอะไรบ้างผมพามาเซกเตอร์แรกก่อนเรื่องของหลังๆเนี่ยมันเริ่มมาคุณพี่เพราะว่า AI โรบอติกเนี่ยมันเริ่มตอบโจทย์แล้วเราก็เริ่มเห็นการผ่าตัดโดยใช้พวกโรบอทพวกนี้มาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์เด่นเนี่ยจะเป็นออโตเมชันและกับแคร์โรบอติกทั้งหลายนะครับพวกเอจิ้งคอนซูเมอร์กู๊ดทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างเยอะหรือเป็นซูเปอร์เอจจิ้งโซซิตี้ก็ได้เรามองว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มันต้องมีหุ่นมาดูแลนะหรือว่ามันมีเรื่องของการผ่าตัดที่มันใช้เครื่องมือที่มันแม่นยำอะไรพวกนี้จะค่อนข้างดีมากๆเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ในเฮลท์แคร์เนี่ยผมเริ่มสลับนะสมัยก่อนเราจะเป็นไบโอเทคใช่ไหมฮะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าออโตเมชันเฮลท์แคร์เนี่ยมันเริ่มมานะครับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยเครื่องมือต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นล้ำมากๆนะครับแต่ยังขาดพวก AI ที่เอามาใส่ผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมาเชื่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสังคมผู้สูงอายุจะมีหุ่นมาดูแลต้องใช้หุ่นที่ค่อนข้างที่จะผลิตได้เนียบเนาะเราไปมองที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอได้อยู่นะครับ
1: ค่ะโอเคจริงๆน่าสนใจมากเหมือนกันเนาะในกลุ่มเนี้ยใช่ไหมคะหมอนัทเพราะว่าก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มาแน่ๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นโรบอติกด้วยที่หมอนัทเคยบอกหรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของการรักษาการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้ามามีมากขึ้นแล้วด้วยเนาะค่ะ
0: โอ้ฮะคราวนี้ถ้าขยับขึ้นไปอีกอันนี้เป็นระดับยูเซอร์ทั่วไปนะฮะเราอยากจะใช้เนี่ยก็มีหุ่นยนต์มาช่วยละเริ่มมีการตัวเลขตรงนี้เฮ้ยขยับขึ้นมาอีกก็คือเป็นการแพทย์ชั้นสูงขึ้นมานะครับก็เป็นพวก medical tech genome tech นะครับ biotech ทั้งหลายก็ยังอยู่นะก็ยังเป็นผู้นำอยู่แต่ว่าผมบอกเลยว่าออโตเมชันจะก้าวขึ้นมาทดแทนเป็นผู้นำแทนแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก่อนจะมาเป็นออโตเมชันเทคได้เนี่ยก็ต้องมีพวกเนี้ยนะครับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยที่เด่นๆอยู่ในยุโรปก็คือฝั่งเยอรมันนะครับกับฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีการผลิตพวก biotechพวกนี้เมดเทคเนี่ยนะครับเมดิคอลเทคเนี่ยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบยาลดน้ำหนักยารักษามะเร็งเฉพาะส่วนเครื่องมือแพทย์ล้ำสมัยแล้วก็มีกำไรสูงๆมากๆเนี่ยกลุ่มไบโอเทคเนี่ยก็ยังน่าสนใจนะถ้าอยากลงก็ลงฝั่งสหรัฐอเมริกาได้นะครับพวกนี้ก็ยังเป็นกลุ่มผู้นำบริษัทยาอยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะพวกนี้เวลาถ้าจะลงเนี่ยเขาจะมีเป็น ETF หรือว่าเป็นธีมเลยถูกไหมคะหมอนัทให้เราเลือกย่อยเป็นแบบซับเซกเตอร์ลงไปหรือว่าจริงๆมันจะมีสอดแทรกอยู่ในกลุ่มภาพใหญ่ที่เป็นแบบเฮลท์แคร์หรือกลุ่มซิลเวอร์เอทคะหมอนัทคะ
0: ครับตอนนี้ถ้าใครที่สนใจลงพวกที่เป็นกลุ่มเฮลท์แคร์พวกนี้นะครับมันมีทางเลือกของอย่างนะก็คือไป ETF อย่างที่คุณบิวบอกได้เลยแล้วมันมีเฉพาะกลุ่มเลยมีเมดเทคนะครับมีไบโอเทคให้เราเลือกออโตเมชันในพวกนี้เราเขาเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับหรือถ้าใครบอกว่าอยากปลอดภัยหน่อยก็ซื้อเป็น global healthcare นะเป็น ETF global healthcare ที่มันรวมพวกนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะกระจายไปในตัวด้วยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่แบบว่ารู้สึกว่าก็จะได้เป็นแบบภาพรวมแล้วไม่ต้องดูเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทก็ global healthcare ได้เลยซึ่งตอนนี้กองในบ้านเราก็มีอยู่แล้วเนาะหมอนัทใช่ไหมคะมีให้เลือกหลากหลายอยู่
0: เพียบเลยฮะทุกบลจ.แทบจะออก healthcare มาเกือบหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปเลือกได้ว่าชอบแบบไหนยังไงนะครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนในกลุ่มนี้หมอนัทมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับกลุ่ม healthcare กับ silver age ค่ะ
0: จริงๆเมื่อสักครู่นี้ผม เปลยๆถึงกลุ่มยุโรปไปยุโรปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเทคอเมริกาที่เป็นเทคที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นไบโอเทคอะไรเงี้ยนะครับฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าใครอยากจะลงทุนอาจจะต้องมองหาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกฟาร์มาซูติคอลนะครับสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเดนมาร์กพวกเนี้ยเขาจะเด่นเรื่องของยาที่ใช้นะครับก็หลังๆทำไมมาถึงกลุ่มถึงพูดกลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะกลุ่มยาเนี่ยหลังๆเขาจะผลิตเรื่องของนิวทริชั่นด้วยมันจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมนี่เป็นอาหารเสริมนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งมาร์จิ้นสูงนะเพราะว่ามันใช้สารเคมีหรือว่าใช้วิตามินเนี่ยที่เขาเดิมๆที่เขามีอยู่แล้วนะครับ
1: อ
0: ันที่จะไปทำยาที่มันมีความความแอดวานซ์สูงเนี่ยเขาก็ผลิตยาธรรมดาเนี่ยขายธรรมดาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใครที่อยากเป็นดิเฟนซีฟหน่อยนะดิเฟนซีฟฟาร์มาซูติคอลหน่อยเนี่ยก็มาลงกลุ่มที่เป็นฝั่งยุโรปพวกเมอร์กพวกอะไรอ่ะอีกหลายบริษัทที่ผลิตในยุโรปเนี่ยสามารถลงได้เลยนะครับ
1: ค่ะก็น่าสนใจนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยบรรดาอาหารเสริมหรือว่าเขาเรียกว่าถ้าใช้คำเป็นวิชาการหน่อยเขาบอกว่าคำว่าวิชาศาสตร์เชิงป้องกันใช่ไหมหมอนะหมายถึงว่าดูแลตัวเองกันก่อนที่จะเจ็บป่วยอ่ะโดยก็จะใช้ประเด็นเรื่องของอาหารเสริมวิตามินต่างๆมาช่วยซึ่งทางยุโรปเมอร์กหรืออะไรอย่างนี้เขาเด่นๆด้านนี้ถูกไหมคะหมอนัทคะถ้าเราจะเลือกเราก็จะไม่แล้วเขาหวือหวาไหมหมอนะถ้าเป็นแบบน่าจะไม่หวือหวาเนาะหมายถึงว่าที่หมอนัทบอกเมื่อสักครู่อ่ะดูแอลดีเฟนซีฟสักหน่อยนึงหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าไปเทียบกับเม็ดเทคทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทมองไงคะ
0: กลุ่มนี้จะเป็นแคชคาวซะมากกว่าเป็นกลุ่มที่แบบอาจจะเงินปันผลได้เยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจเขาค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโตเต็มที่นะในช่วงเวลาแบบนี้ก็โตขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะลองดูกลุ่มนี้นะครับก็เป็น preventive med นะเรียก preventive med หรือว่าเป็นกลุ่มฟาร์มาซูติคอลนี่แหละนะครับ
1: ค่ะโอเคซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราซื้อในพวกแบบโกลบอลเฮลท์แคร์หรืออะไรเงี้ยก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีกระจายอยู่ไหมคะหมอนะถ้าใครที่ชอบอ่ะปกติเขาจะมีอยู่ไหมหรือว่าจริงๆมันต้องแยกมาเป็นเซกเตอร์ชัดๆมันถึงจะได้กลุ่มนี้แบบมีน้ำหนักหน่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะหมอนะคะ
0: ครับก็ผมคิดว่ามีรวมอยู่แล้วอยู่ในนั้นแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์เนี่ยโกลบอลเฮลท์แคร์เนี่ยก็จะรวมทั้งไบโอเทคนะอุปกรณ์การแพทย์นะออโตเมชันทั้งหลายนะครับพวกมาฟาร์มาซูติคอลหรือพวกยาหรือพวกวิตามินทั้งหลายด้วยอยู่ในนี้ด้วยรวมถึงมีเฮลท์แคร์เซอร์วิสด้วยนะครับคือกลุ่มของโรงพยาบาลนะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเฮลท์แคร์เซอร์วิสเนี่ยเป็นกลุ่มไม่ได้ใหญ่มากในกลุ่มของตัวที่เป็นเฮลท์แคร์โกลบอลเฮลท์แคร์นะครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนนี้ไป2ทีมแล้วเดี๋ยวพอครบ3ทีมเดี๋ยวต้องถามหมอนัทถึงเรื่องของสัดส่วนด้วยนะเพราะว่าจริงๆวันนี้มีคำถามมารอไว้เหมือนกันสำหรับสัดส่วนในการลงทุนที่แบบงบจำกัดอะแล้วบางที DCA เยอะอะแล้วเดี๋ยวนี้ทีมมันเยอะมากอะหมอนัทที่ดูขนาดว่าทีมใหญ่ยังมีซับเซกเตอร์ที่เป็นทีมย่อยลงมาอีกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าลงทุนทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราก็แบบบางคนเนี่ยกระจายจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมากไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอนัทอันนี้ไป2ทีมละนะเดี๋ยวไปทีมที่3หมอนัททีมหลักทีมที่3คือเรื่องอะไรคะหมอนัทครับ
0: ครับทีมที่3เนี่ยเป็นเรื่องของคลิกกรีนแล้วกันเนาะกรีนทรานซิชั่นนะครับหรือซัพพลายเชนเรื่องของพวกพลังงานสะอาดอะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่ากำลังมาเพราะว่าAI เนี่ยในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเองเนี่ยก็เริ่มมีข้อบังคับครับคุณเดียวว่าพลังงานไฟฟ้าที่เอามาใช้เนี่ยต้องเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะนะครับถ้าเป็นเอาพลังงานจากซากฟอสซิลจากน้ำมันจากถ่านหินอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นพลังงานสกปรกซึ่งบางทีเนี่ยกฎข้อสมัยยุโรปเนี่ยมันก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มของ Green Transition Supply Chain ทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มนะที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่ายังไงเนี่ย AI ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
1: ประมาณ3
0: ม
1: าก
0: เยอะมากนะครับนะก็งั้นถ้าใครสนใจกลุ่มนี้เนี่ยผมแนะนำนะฮะมันจะมี2ส่วนนะมี2ส่วนส่วนแรกก่อนเป็นส่วนที่พวกเป็นแบตเตอรี่แล้วกันนะพวก EV แบตเตอรี่ชาร์จิ่งทั้งหลายนะครับรวมถึงพวกโซลาร์เอเนอร์จีด้วยเนี่ยจีนเนี่ยค่อนข้างมาคุณดิวมาเร็วมากแล้วก็ล่าสุดอย่าง BYD หรืออย่างบางบริษัทเริ่มออกแล้วคือเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเร็วเขาบอกว่าชาร์จเร็วถึงขนาด5นาทีได้ 70% แล้วนะคุณดิวฮะ
1: โอ้เร็วมากหมอนะเพราะปกติเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้เราใช้เนี่ยเราใช้รถไฟฟ้าจะรู้สึกเลยว่าก็พอสมควรนะคะแล้วว่าเร็วก็ยังเร็วไม่เท่านี้นะเราต่อคิวยาวครึ่งชั่วโมงใช่เป็นอย่างต่ำค่ะ
0: ครับคราวนี้เขาจะออกมาเหมือนเติมน้ำมันเลยครับคุณบิว5นาทีได้ 70% ละแล้วก็ถ้า10นาทีเนี่ยดันแรงดันไฟเนี่ยไปถึงได้ถึง 90% เลยนะผมก็เลยโอ้ก็ไม่ช้าแล้วนะเหมือนเติมน้ำมันเลยนะนะครับพวกแบตเตอรี่ EV ซัพพลายเชนแบตเตอรี่ทั้งหลายเนี่ยโซลาร์เอเนอร์จีเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยค่อนข้างปรับตัวได้เร็วแล้วก็ไปได้ไกลแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยถึงแม้เขาจะมีกำแพงภาษีเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาก็จริงนะฮะแต่เขาสามารถไปส่งออกในยุโรปตะวันออกหรือว่ากลุ่มอาเซียนอย่างพวกเราเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายฐานของจีนเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับนะฮะอีกกลุ่มนึงกลุ่มอาเซียนนะกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละนะฮะกับฝั่งอินเดียเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่ในการพรอไวด์เรื่องของโรงไฟฟ้านะครับขนาดใหญ่ๆเนี่ยให้กับสหรัฐอเมริกาที่มาตั้งถิ่นฐานเนาะสมมติเขามาตั้งมาที่อินเดียมาตั้งที่ไทยอย่างเงี้ยนะฮะคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบ้านเราแน่นอนกัฟใช่ไหมฮะกัฟเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนในประเทศไหนยังไงเนี่ยอาจจะต้องมองด้วยว่าใครเด่นอะไรแล้วเราเซกเตอร์นั้นเนี่ยมันเหมาะกับการลงทุนเราสามารถเข้าใจมันได้ไหมนะครับแล้วเราเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะซึ่งอันนี้สำคัญมากนะเดี๋ยวหมอนัทอาจจะมีเพิ่มเติมให้ไหมคะหมอนัทนะในประเทศอื่นๆในแต่ละประเทศอีกนิดนึงไหมว่าเซกเตอร์ไหนยังไงที่อาจจะเด่นในแต่ละประเทศเพราะอย่างเนี้ยแล้วพอเราคุยภาพใหญ่ๆกันเนี่ยในแต่ละประเทศก็จะมีนะธีมใหญ่แต่อาจจะมีโดดเด่นแตกต่างกันหรืออย่างถ้า AI บ้านเราคงปลายแถวมากแต่ว่าหุ้นเขาก็เหมือนเป็นอานิสงส์ลากมาด้วยเหมือนกันนะสำหรับกลุ่มชิ้นส่วนบ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเรามองเนี่ยเราจะมองยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะเวลาเป็นภาพใหญ่ๆมา
0: ใช่ค่ะผมงั้นผมขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงประเทศไทยก่อนเลยแล้วกันเนาะเราจะเริ่มจากประเทศเราก่อนแล้วกันนะฮะประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่เรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ด้าน AI ที่เป็นพลังงานเนี่ยผมว่าน่าจะมีได้ประโยชน์ซะส่วนใหญ่แล้วแหละตอนนี้มีทั้ง AWS ก็มาไอ้หนูอย่างนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาตั้งโรงงานแล้วก็มาพรอไวด์เรื่องของตัวที่เป็น data center ทั้งหลายเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ได้ประโยชน์แน่นอนคราวนี้ อีกกลุ่มนึงที่ผมคิดว่าเด่นในประเทศไทยครับคุณบิวแล้วเด่นมาหลายรอบหลายครั้งแล้วก็คือกลุ่มการเงินนะฮะกล
1: ุ่
0: มการเงินนะฮะกลุ่มการเงินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็คงยังไม่ลงมากเท่าไหร่นักในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแก็บเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็กลุ่มการเงินก็โดยเฉพาะตอนนี้ช่วงนี้ที่มีการลงทุนเยอะๆเนี่ยคุณบิวโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆลงทุนเนี่ยการเงินเองก็โตไปด้วยเหมือนกันแต่ว่ารายย่อยเนี่ยเนื่องจากหนี้สินมันเยอะอาจจะมีโอเคส่วนนี้ผมคิดว่าธนาคารอาจจะไม่ได้โตจากสินเชื่อรายย่อยนะแต่เป็นสินเชื่อรายใหญ่ๆแล้วก็การลงทุนขนาดใหญ่ซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มการเงินก็น่าสนใจแล้วอีกอย่างนึงคุณบิวแหมพูดแล้วก็เดี๋ยวไม่เคยไปเข้าทางของกัฟอีกกัฟเองตอนนี้ก็มาถือหุ้น
1: ใช่
0: บริษัทที่จะทำ virtual bank อีกโอ้โหนะแล้วก็เห็นล่าสุดออกฟีเจอร์อะไรมานะเลือกอะไรนะเลือกบัญชีธนาคารได
1: ้
0: เลือกเลขได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอ้เป็นผมว่าเนี่ยกลุ่มการเงินเซกเตอร์การเงินก็จะโตจากตัว virtual bank ด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะมองกราฟผิดว่าไอ้เป็นกลุ่มพลังงานอย่างเงี้ยกราฟเนี่ยมันไปถึงธนาคารด้วยนะมันเป็นโฮลดิ้งคอมพานีไปแล้วอ่ะคุณบิว
1: ลงทุนได้ลงทุนหลายอย่างมากอ่ะตอนเนี้ยหมอนสำหรับกราฟเองนะคะใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้แทบจะไปทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราต้องมองหาอย่างเงี้ยนะอย่างประเทศไทยแล้วก็รู้แล้วเซกเตอร์การเงินเซกเตอร์สุขภาพประเทศไทยจะอัจฉริยะเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ไหมฮะการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของพลังงานตอนนี้ก็เริ่มมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านักลงทุนเนี่ยต้องโฟกัส 3-4 เซกเตอร์ตรงนี้นะแล้วก็เลือกหุ้นละอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้ชี้จุดว่าต้องเป็นกราฟนะแต่ว่าเราไปฟังอยู่ว่าเป็นโฮลดิ้งคอมพานีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะมองเห็นภาพหลากหลายมากขึ้น
1: ค่ะยังกลุ่มการเงินช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวค้ำตลาดเหมือนกันเนาะหมอนัทในภาวะที่ตลาดมีปัญหาแต่ดูว่าไม่ถึงว่าภาพรวมตลาดเราไม่ดีนะแต่ว่าถ้าใครมีกลุ่มการเงินอยู่ในพอร์ตก็รู้สึกว่าจะเป็นเสาหลักนะที่ช่วยพอร์ตแล้วก็ที่ผ่านมาก็จ่ายปันผลได้ดีงามเหลือเกินนะหมอนัททั้งปันผลปกติปันผลพิเศษแล้วก็ Virtual Bank อย่างที่หมอนัทบอกนะ2สัปดาห์ที่แล้วก็มีออกมาละเริ่มเปิดตัวออกมาแล้วเนาะสำหรับ Virtual Bank บ้านเราด้วยใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราวันนี้เราอาจจะเห็นราคาดูเหมือนขยับขึ้นมาแต่ถ้าดูการเติบโตแล้วก็เป็นเซกเตอร์เด่นในบ้านเราอีกหนึ่งเซกเตอร์เหมือนกันใช่มั้ยคะหมอนัท
0: คือเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยว่าผมว่าตลาดหุ้นไทยนะตอนเนี้ยมีโอกาสที่มันจะกลับมาโตได้นะครับผมคิดว่าถ้าระหว่างปีนี้นะไม่ได้เกิดสงครามตรงข้ามอะไรใช่ไหมผมว่าตลาดไทยก็ดูเป็นบูมมาร์เก็ตเล็กๆนิด นะฮะเพราะว่ามันมีผู้นำไงที่ผมบอกอ่ะมันมีเรื่องของ data คมนาคมมันมีเรื่องของอะไรนะ virtual bank มันมีเรื่องของพลังงานอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็นะเข้ามาข้องเกี่ยวกันนะครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้เป็นไทยอ่ะพาไปที่ไหนอีกครับหมอนะถ้าไปเจาะเป็นรายประเทศ
0: ครับจริงๆอย่างสหรัฐอเมริกาเราก็คุยกันไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น big tech นะครับอันนี้ก็กลุ่มนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาไปนะฮะเพราะว่าเขาควบคุม big tech ระดับใหญ่แล้วก็กลุ่มธุรกิจอวกาศเองเนี่ยนะซึ่งต่อไปเนี่ยมันต้องโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็จะเด่นเนี่ยเรื่องของ big tech เรื่องของอวกาศเรื่องของ advanced tech ทั้งหลายนะเรื่องของยาใหม่ๆนะครับที่มันต้องการแบบเกิดรีเสิร์ชเยอะๆเนี่ยพวกนี้กลุ่มนี้เขาก็ยังรักษาฐานตัวเองได้ดีอยู่ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนี้คนต่างด้าวเข้าไปทำงานสหรัฐอเมริกายากขึ้นถอนจีนการ์ดบ้างอะไรบ้างคือถึงแม้จะมีเรื่องพวกนี้อยู่แต่ก็ต้องยอมรับนะปัจจุบันยังเป็นเทคโนโลยียังเป็นของเขาอยู่เหมือนเดิมครับ
1: ค่ะโอเคนี่คือสหรัฐอเมริกาก็แน่นอนนะที่หมอนัทบอกเป็นพวกบิ๊กเทคยาอวกาศต่างๆนานาเดี๋ยวรอดู SpaceX ที่จะเข้าด้วยเนาะหมอนัทตอนนี้หลายคนจับตามากๆเหมือนกันเนาะว่าจะเป็นยังไงค่ะ
0: ถูกต้องฮะตอนนี้ผมย้ายฝั่งมาฝั่งเอเชียดีกว่านะฮะไต้หวันญี่ปุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะเกาหลีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเป็นผู้ผลิตนะฮะซัพพลายเชนที่ลองลงมาคือบอกนะก็คือเป็นเซมิคอนดักเตอร์บ้างเป็นเทคที่เป็นพวกสารเคมีบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศในเอเชียก็จะเป็นซัพพลายเชนอันนึงที่สำคัญนะที่จะต่อยอดให้กับประเทศกลุ่มนั้นนะฮะอันนี้สั้นๆอีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มยุโรปเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ก็จะเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดเป็นหลักเป็นผู้บริโภคนะครับเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับพวกที่เป็นกระดูกสันหลังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลนส์เรื่องของสารเคมีนะครับยาอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยผมว่ากลุ่มยุโรปเนี่ยจะเป็นกลุ่มกระดูกสันหลังให้กับเซกเตอร์บางเซกเตอร์นะครับหรือเป็นเซอร์วิสส่วนใหญ่ยุโรปจะเป็นเซอร์วิสนะครับเป็นเซอร์วิสหรือเป็นแอดวานซ์เป็นทางเทคบ้างอะไรบ้างเป็นแบ็คโฮลหลังบ้านเนี่ยอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรเงี้ยในเยอรมันเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มนี้ละนะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ว่าแต่ละประเทศแต่ละโซนเนี่ยเขาถนัดอะไรแล้วก็เลือกลงทุนในแต่ละประเทศให้ถูกตีมของเขานั่นเองนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะว่าเราก็จะเห็นความโดดเด่นนะที่หมอนัทยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมว่าแตกต่างกันไปนะไม่ไทยอเมริกาไต้หวันหรือว่าทางฝั่งของไต้หวันนี่ก็เป็นเอเชียนะพวกญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเซมิกับเรียกว่าอยู่ในซัพพลายเชนของการเติบโตของ AI แล้วก็เป็นพวกของยุโรปนะพลังงานสะอาดยาอาหารเสริมทีนี้ธีมเยอะเลยอ่ะหมอนัท3ธีมหลักหรืออะไรเงี้ยเวลาเราให้สัดส่วนหรือให้น้ำหนักในการวางพอร์ตแบบระยะยาวเนี่ยเราควรจะให้น้ำหนักยังไงดีคะหมอนัทคะหรือเอาแบบเอาอันนี้คำถามแรกคำถามที่2เอาแบบง่ายๆอ่ะถ้าเราเลือก3ธีมหลักมาแล้วเราไปเลือกที่มันเป็น global เลยกระจายไปทั่วหมดเนี่ยอันนี้ผลตอบแทนมันจะโอเคไหมถ้าไม่ได้เจาะไปในแต่ละกลุ่มที่เขาโดดเด่นเหมือนที่หมอนัทบอกเราเมื่อสักครู่ค่ะ
0: ครับผมมองว่าทั้ง3ธีมนี้มันเป็นธีมที่ลงทุนได้ทั้งหมดเลยนะครับจะแบ่งเท่าๆกันก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อยในสไตล์ผมนะผมก็จะเลือกเฮลท์แคร์เป็นตัวหลักอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าฝั่ง AI มันก็ยังมันโตไม่โตแหละแต่ว่ามันก็ยังตีกันไม่หมดเลยนะฮะ
1: ใช
0: ่คุณตลกอยู่ใครไม่รู้เป็นผู้ชนะบ้างงั้นผมก็จะเลือกถ้ามุดเลือกทีม AI ก็เลือกทุกบริษัทก็คือเป็น ETF AI ไปตัวนึงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลงไปแต่ว่าลงไม่ได้เป็นสัดส่วนเงินที่เยอะมากแต่ว่าถ้าผมจะเน้นผมก็จะเน้นพวกคอนเซอร์เวทีฟเป็นพวกแบบเฮลท์แคร์หรือว่าจะเป็นพวกกรีนซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยก็ผมคิดว่าอันนี้ถือยาวๆแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสบายใจดีนะอาจจะไม่หวือหวามากนะแต่ว่ามันโตได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปบอกว่าโอ้ยไม่ทันใจอ่ะอยากให้อะไรไฮโกรทหน่อยก็ไปทิ้งน้ำหนักที่ตัว AI เป็นตัวหลักเลยนะไฮโกรทนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นภาพประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นลองแบ่งดีนะนักทุนนะผมว่ามันมีช่วงโอกาสเวลาที่มันแตกต่างกันช่วงนี้ไฮโกรทอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ได้นะมันโตเร็วเราแบบเฮ้ยรู้สึกเงินเราโตเร็วอะไรเงี้ยนะฮะก็อยากให้ลองแบ่งเงินดีๆนะทั้ง3ธีมลงให้หมดนะครับแต่ก็ต้องดูความเสี่ยงเป็นหลักนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณหมอนัทมากๆเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะวันนี้ลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
1: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
1: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
6: ์ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเตียนจิติมาทวาเรศค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันกับโค้ชในช่วง Money Clinic ค่ะ
7: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
6: ์ค่ะช่วง Money Clinic วันนี้เช่นเคยเลยนะคะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มตอนนี้โค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคาร2มิถุนายนเนาะวันที่2ของเดือนแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดแบบอันนี้แบบเป็นฟันหล่อนิดนึงนะวันนี้เป็นวันทำการนะจริงๆแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มาทำการกับเราด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดอีกวันนึงเมื่อวานหยุดใช่ไหมคะ
8: น่าจะมีลาล่วงหน้ากันไปแล้วนะฮะเพราะมันยาวแล้ว5วันเนาะ
6: ใช่บางคนยาวเลยเดี๋ยวกลับมาสัปดาห์หน้าก็มีเหมือนกันนะเท่าที่เห็นนะฮะหลายคนก็เป็น
8: ถ้าเรามีอีกแล้วมีอีกแล้ว
6: ลาต่อไงฮะลาต่อพี่หนุ่มลาต่อลาฟันหล่อไปแล้วก็ลาพฤหัสสุขนี่ได้ยาวเลยนะได้เสาร์อาทิตย์กับอาทิตย์จันทร์เลย
8: ปล่อยไปไม่ล่ะนะใช่ไหม
6: ใช
8: ่
6: ต้นเดือนด้วยไม่ค่อยกังวลเงินเดือนเพิ่งออก
8: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้โหนะฮะใช้เงินกันระวังนะฮะวันหยุดยาวๆแบบนี้นี่ห้าวันนี่คืออิ่มเอม
6: ค่ะอิ่มเอมแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ
8: ต้นเดือนด้วยเนาะมันต่อปลายเดือนคราวปลายเดือนที่เงินเดือนเพิ่งออกมาด้วยอ่ะ
6: ใช่ก็อาจจะสดชื่นหน่อยไม่ค่อยกังวลใจไม่ค่อยแห้งๆเท่าไหร่เนาะถ้าหยุดช่วงยาวปลายเดือนก็จะแห้งๆกลางเดือนอย่างเงี้ยเงินเดือนใกล้หมดอะไรเนี้ยนะคะ โอเคแต่ว่าทุกวันหยุดยาวเราเตือนเสมอสำหรับประเด็นในเรื่องของการใช้จ่ายหรือใดๆเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะหลายๆคนก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะอันนี้แล้วแต่ละนะคะแต่ก็เป็นช่วงโลซีซั่นนะหลายๆที่ก็ฝนฟ้าตกกันด้วยใช่ไหมคะ
8: ครับ
6: แต่ว่าวันนี้ประเด็นที่โค้ชชวนคุยน่าสนใจมากค่ะ Virtual Bank เพราะว่าเราเห็นข่าวไปเนาะสัก 3-4 สัปดาห์หรือน่าจะเกือบเดือนหรือเปล่าที่เริ่มมีการเปิดตัวแล้วสำหรับVirtual Bank ธนาคารไร้สาขาต้องให้

0: ง่ายก็เหมือนเป็นธนาคารที่เราทำธุรกรรมทุกอย่างบนออนไลน์ทั้งหมดไม่มีสาขานะฮะและจริงๆแล้วก็อาจจะจำนวนพนักงานก็น้อยด้วยเนาะนะครับเพราะว่าไม่มีพนักงานที่ติดต่อนะอะไรก็คุยผ่านทาง
1: ผ่านระบบ
0: ออนไลน์ทั้งหมดเลย
1: ออนไลน์ค่ะ
0: นะฮะก็ต้องบอกว่าธนาคารที่อยู่ในแผนที่กำลังจะออกมานะครับมีเจ้าหนึ่งออกมาแล้วนะครับเพื่อให้เราได้ใช้บริการกันนะครับจริงๆได้คุยกับผู้บริหารของ1ใน3แบงค์นี
1: ้
0: นะฮะตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีนะครับว่าเขาจะออกแต่จะไม่ได้คุยกับเจ้าที่ออกล่าสุดนะเอาเป็นว่าคุยกับเจ้าที่ยังไม่ได้ออกแล้วกันก็มีการคุยกันว่าตรงนี้ก็ได้ถามว่ามันจะมาช่วยอะไรยังไงนะครับเขาก็บอกว่าว่าช่วยแบงค์เนี่ยก็จะเป็นธนาคารที่ไร้สาขาในมุมนึงไม่มีพนักงานทำธุรกรรมทุกอย่างบนออนไลน์เพราะฉะนั้นต้นทุนการดำเนินงานก็จะต่ำนะฮะเมื่อต้นทุนการดำเนินงานก็จะต่ำเนี่ยก็มีโอกาสเต็มไปได้นะครับก็ใช้คำว่าที่เขากำลังพิจารณากันอยู่ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายเรนจ์ได้นะความหมายคือก็เรียกว่าอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับสินเชื่อบางประเภทเมื่อเทียบกับธนาคารทั่วไปนะครับแต่ก็อาจจะมีบางตัวก็สูสีกันอันนี้ก็อาจจะเป็นว่าแล้วแต่ว่าประเภทไหนได้ยินว่าถ้าเป็นแบบสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยลงมาถึงได้9-11อะไรประมาณนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะต้นทุนการเงินเขาต่ำเมื่อเทียบกับธนาคารตอนนี้คือสินเชื่อส่วนบุคคลมัน25
1: โอ้ต่างกันพอสมควรเลยนะคะ
0: ได้9-11เลยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าคุณสมบัติของผู้กู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะซึ่งเขาก็มองว่าตัวธนาคารของเขาเนี่ยก็จะทำในเรื่องของการให้สินเชื่อที่มันตรงกับความเสี่ยงได้มากนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ใช้บริการดีกว่าเราก็เหมือนกับจะมีสถาบันการเงินมาให้ใช้บริการได้มากขึ้นนะครับเงินฝากนะก็ได้ยินว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่านะมีแนวโน้มที่จะไม่สูงกว่าได้สูงกว่าธนาคารทั่วไป
1: เพราะ operation cost ต่ำกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจูงใจให้ผู้มาใช้บริการใช่ไหมคะ
0: ใช่ๆครับแต่ว่าในมุมของคนใช้บริการจริงๆเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยกับ Virtual Bank เราอาจจะมีความรู้สึกไม่ต่างมากแล้วเนาะเพราะว่าเราก็แทบทำธุรกรรมบนโมบายอยู่แล้วบนโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเพียงแต่บางจังหวะอาจจะต้องไปที่สาขาหน่อยอย่างเช่นบางทีก็บางคนยังถนัดการไปเปิดสาขาเปิดบัญชีที่ธนาคาร
1: ค่ะ
0: นะแต่ Virtual Bank นี่คือไม่ต้องเลยนะอยู่บนแอปพลิเคชันทั้งหมดนะ
1: ฮะ
0: เรียกว่าเหมือนแทบไม่เรียกว่าคงไม่ได้เจอคนนะมันจะเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มี3เจ้านะครับที่รับใบอนุญาตไปนะครับเจ้าแรกที่ได้ประกาศตัวออกมาแล้วนะครับว่าพร้อมดำเนินงานโอเปเรตได้เต็มที่คือ19มิถุนายนนี
1: ้
0: นะก็คือคลิกแบง
1: ค์ใช่คลิกแบง
0: ค์ไปได้ความร่วมมือของกรุงธนาคารกรุงไทยแล้ว AIS แล้วก็ OR ปตท. PGORนะครับตอนนี้เห็นเขากำลังดูประเด็นว่าเขาจะเปิดให้จองเลขบัญชีด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็เรียกว่าเราออกแบบเลขบัญชีได้นะครับเห็นเขาว่า
1: สามารถเลือกเลขได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ฮะก็ดีเหมือนกันนะก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็อาจจะทำให้เราจำเลขบัญชีเราง่ายขึ้นเนาะแต่จริงๆแล้วคนใช้เลขบัญชีไหนๆก็จำเลขกันได้อยู่แล้วอะ
1: ใช่
0: นะฮะโอเคก็มาเป็นเจ้าแรกนะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันนะครับอันที่สองก็นะครับเป็นAscent นะครับ Ascent Bank นะครับ Ascent Money นะครับในเครือของ CP นะครับอันนี้เขาก็ตั้งเป้ากรกฎาก็น่าจะเปิดได
1: ้
0: นะฮะอีกเจ้าหนึ่งก็คือ Bank X นะฮะก็มาจาก SCB X นี่แหละนะครับที่อันนี้ก็อาจจะมีจุดเด่นนิดนึงคือเขาได้ทีมงานที่ทำงานเรื่องนี้มาก่อนแล้วคือ B-Bank นะครับกับคาคาวของเกาหลี
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็คือ3เจ้าที่จะเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นช่องทางในการฝากเงินเพิ่มเติมนะครับช่องทางในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอเรื่องต้นทุนการดำเนินงานเขาต่ำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะสูงขึ้นได้ในการดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงมาได้นะครับเท่าที่ฟังนะเท่าที่ได้คุยนะฮะแล้วก็เขาออกแบบ กระบวนการที่เราจะทำธุร

0: ธุรกรรมกับแบงค์เนี่ยให้มันมีลูกเล่นต่างๆได
1: ้
0: นะครับอย่างเช่นที่คุยกันแต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบิวใช้สินเชื่อกับธนาคารเวอร์ชวลสักที่หนึ่งนะครับสัญญาอาจจะยาวทั้งหมด48เดือนนะฮะเราทำการผ่อนไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนถ้าเราผ่อนดีผ่อนตรงเนี่ยเขาอาจจะมีการทำโปรอัตโนมัติให้เลยได้อย่างเช่นผ่อนดีครบ1ปีก็ลดดอกเบี้ยให้ 1-2 เดือนอะไรแบบนี้แต่เพราะทุกอย่างมันรันอยู่บน
1: ระบบหลังบ้านซัพพอร์ตหมดเนาะเหมือนกับมีบิ๊กดาต้าข้อมูลเชื่อมโยงกันหมดเวลาจะทำอะไรก็จะง่ายและรวดเร็วใช่ไหมคะแบบนั้น
0: ใช่ใช่นะก็ได้ยินได้คุยกับผู้บริหารท่านก็บอกว่าโอ้จะเอาเกมฟิเคชันมาใช้ด้วยฝากเงินเป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะตัดเงินออมนะถ้าเกิดว่าก็ด้านตรงข้ามถ้าออมดีก็อาจจะมีดอกเบี้ยพิเศษนะในเดือนที่13อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่ากระบวนการทั้งหมดการทำธุรกรรมก็จะอยู่บนมือถือทั้งหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถึงตอนนี้ด้วยความเป็นเวอร์ชวลเนี่ยนะครับสำหรับผู้ใช้บริการอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกมากเท่าไหร่เพราะว่าเราติดการใช้โมบายไปแล้วนะฮะโอนสแกน
1: ทุกวันนี้เราก็โอนใช้จ่ายแทบจะผ่านระบบกันหมดอยู่แล้วถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้ฮะถึงจังหวะที่กำลังจะออกมาให้บริการกันจริงๆเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหมีเสียงนักวิชาการส่งเสียงนะฮะเตือนออกมานะครับแล้วก็อยากให้แบงค์ชาติดูแลนะครับเขาก็มองอันดับแรกเลยอ่ะเขาก็มองง่ายๆว่าอันดับแรกคือพอธนาคารมันเกิดใหม่อ่ะใช่ไหมบิวแน่นอนสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาก็ต้องหารายได้แล้วก็มีสร้างการสร้างกำไรของเขาเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าจะมีการเรียกว่าออกสินเชื่อนะครับให้คนมาใช้บริการกันเยอะเลยทีเดียวเชียวนะฮะเพราะฉะนั้นอัตราการสร้างเติบโตของสินเชื่อเนี่ยมันจะโตเร็วขึ้นภายใต้สภาวะที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเสี่ยงนะฮะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะฮะเดี๋ยวลองสรุปให้ฟังนะครับเป็นไอเดียเขาบอกว่าทำไมวอชิงตันแบงค์ถึงจะมาเพิ่มความเสี่ยงด้านสินเชื่อนะครับอันดับแรกก็คือโมเดลธุรกิจเนี่ยนะครับเมื่อเป็นธนาคารก็ต้องพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยนะฮะของสินเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นโอ้โห Virtual Bank มาใหม่ก็ต้องเรียกว่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็ลงทุนอะไรไปเยอะแยะเลยเนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับก็ต้องเร่งการขยายสินเชื่อทันทีที่เปิดธนาคารก็ต้องขยายสินเชื่อเพื่อหารายได้มาชดเชยต้นทุนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะจูงใจทำให้เกิดการปล่อยกู้เร็วโตเร็วนะฮะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของแบงค์ชาตินะฮะ
1: อันนี้เป็นความเป็นห่วงนะเพราะเราก็มีประเด็นปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่แล้วทีนี้หลายคนจะสงสัยประเด็นเรื่องของการพิจารณาเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสถาบันการเงินเราจะเห็นเลยว่าช่วงหลังก็มีความเคี่ยวกรรมอยู่พอสมควรในการที่จะผ่านในการปล่อยสินเชื่อใช่ไหมคะพอเป็น virtual bank เนี่ยหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไหมคะพี่หนุ่มคะพอหลายๆอย่างอาจจะไปดูข้อมูลหรือประวัติในเรื่องของธุรกรรมออนไลน์อะไรต่างๆมาประกอบการพิจารณาด้วยไหมคะจริงๆแล้ว
0: คือตอนนี้อาจจะต้องรอดูนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีมุมตรงนี้ครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าเป็นคนที่เงินเดือนหรือรายได้ดีนะครับรายได้อยู่ในเกณฑ์ขอสินเชื่อได้ประวัติการชำระหนี้ดีคนกลุ่มนี้เขาเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้อยู่แล้วบิวนะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าvirtual bank จะเป็นทางเลือกให้คนกลุ่มนี้ได้บ้างไหมอย่างเช่นบิลมีรายได้ประวัติการชำระหนี้ดีเอ๊ะแบงค์เราเข้าถึงได้อยู่แล้วแบงค์ปกติถ้า virtual bank เนี่ยให้เงื่อนไขกับคนกลุ่มนี้ได้ดีเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเกิดการเนาะย้ายมาใช้บริการตรงนี้เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำจริงอย่างที่เราคุยกันไปนะครับแต่มันมีอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งที่ในปัจจุบันนี้เข้าถึงสินเชื่อธนาคารไม่ได้
1: อันนี้หลายคนจะกังวลที่อาจจะไม่ได้มีหลักฐานรายได้ไม่มีประวัติเครดิตเข้าถึงธนาคารปกติไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่เป้าหมายที่มันต้องมาดูกันเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่ธนาคารเดิมไม่รับหรือรับได้ไม่เต็มที่ นะครับเช่นรายย่อยที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอไม่แน่นอนนะครับผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะไม่มีหลักประกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีธนาคารนะครับอย่างคลิกที่เขาจะมาจะออกมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะสลัดเกณฑ์การกู้เดิมเช่นสลิปเงินเดือนเครดิตบูโรแล้วก็จะใช้ข้อมูลแบบ Big Data นะครับหรือ Alternative Data ในการประเมินเครดิตแทนเอกสารรายได้แบบเดิ
1: ม
0: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วว่าโอ้โหการประเมินเนี่ยโอเคแบบเดิมเนี่ยการใช้เรื่องรายได้แล้วก็ข้อมูลเครดิตเนี่ยอาจจะดูเข้มงวดไปสักนิดนึงแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้แต่ว่าข้อมูลพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้บริการแต่ถ้าเกิดคัดกรองไม่ดีเนาะก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันครับเนี่ยที่จะทำให้
1: จะก่อให้เกิด
0: NPL สูงได้เหมือนกันในอนาคตซึ่งในประเทศที่เขาทำมาก่อนหน้าเราอย่างเช่นจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เจอเรื่องหนี้พุ่งนะครับ NPL บานมาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากับกลุ่มลูกค้าเดิมๆที่ใช้สินเชื่อได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับVirtual Bank ก็คงอาจจะเป็นทางเลือกนะคงจะมีโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆที่จะมาดึงดูดใจให้ลูกค้าย้ายไปใช้บริการได้บ้างแต่กับกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาดูแล้วเขาก็ติงๆกันแล้วว่าก็ต้องรู้นิดนึงนะว่าตัวข้อมูลจะอะไรยังไงนะครับจะมีการคัดกรองได้ดีแค่ไหนแล้วก็มีการคิดเผื่อไปด้วยว่าพอธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่เราใช้บริการอยู่ครับเรากู้เงินเขาเขาก็มีทีมติดตามทวงถามเนาะ
1: พอเป็น
0: ทาง
1: ออนไลน์เน
0: ี่
1: ยจะทวงถามกันยังไงนะอาจจะเป็น AI โทรมาทวงหรือเปล
0: ่
1: า
0: อันนี้เรายังไม่รู้ไงฮะเราก็ยังไม่รู้นะก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูรูปแบบการบริการต่อไปก็คือยังไม่ได้มีโอกาสเลยถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์แบบตรงๆแล้วจะได้คุยเรื่องตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะก็แบบอยากจะรู้ว่าเพราะว่ากระบวนการสินเชื่อเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเก็บเงินไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะแต่ต้องมาดูกันว่าทำยังไงนะครับซึ่งตรงนี้มันมีงานวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเหมือนกันว่ามีแนวโน้มเหมือนกันที่ Virtual Bank จะเสนอสินเชื่อที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของผู้กู้ลงไปเช่นอายุหรือรายได้นะครับหรือประวัติเครดิตเนี่ยจะไปดูตรงนั้นด้วยเนาะเพื่อแย่งฐานลูกค้ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพื่อแย่งฐานลูกค้ากันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะก็ต้องระมัดระวัง
1: เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงเนาะในเขาเรียกว่าหลังจากเปิดการใช้งานนะอาจจะเป็นตัวเร่งได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการพิจารณาเนี่ยอันนี้น่าจะสำคัญนะโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่อาจจะไม่ได้มีประวัติหรือมีข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจนหรือเข้าถึงแหล่งสินเชื่อธรรมดาไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งในมุมนึงเขาก็มองว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ดีอยู่แล้วลูกค้าที่เข้าถึงสินเชื่อได้อยู่แล้วเนี่ยก็คือสู้กับธนาคารเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่เครดิตหรือรายได้หลักฐานรายได้ไม่มีความแน่นอนเนี่ยนะครับบริษัทแบงก์ก็เหมือนกับมาชนกับตัวพวกนาโนไฟแนนซ์นะครับหรืออะไรต่างๆนะครับแต่กลุ่มนั้นก็ดอกแพงนะ 33% ต่อปีนะครับถ้าบริษัทแบงก์มีต้นทุนอะไรต่างๆต่ำกว่าก็ไม่ควรจะไปถึงตรงนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนึงนะในเรื่องนึงที่เขาก็กลัวกันอยู่นะครับว่าถ้าข้อมูลในการประเมินไม่ดีเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับประเทศอย่างจีนหรือฟิลิปปินส์ที่ประสบปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็หนี้ครัวเรือนเราก็สูงอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพิ่มหนี้กันเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้เขาก็เลยติงกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะฮะรวมไปถึงเรื่องของทุกอย่างที่เป็นธุรกรรมบนออนไลน์ก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่ก็ติงๆกันว่าก็ต้องระวังเรื่องของความเสี่ยงจากการหลอกลวง
1: ค่ะ
0: นะมีมิจฉาชีพนะมีทั้งสองด้านเลยนะทั้งปลอมตัวเป็นลูกค้ามาขอกู
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็ปลอมตัวเป็นแบงค์นะไปหลอกลวง
1: เป็นแบงค์เองแล้วก็ไดเรกต์ถึงลูกค้าบางคนฟังข่าวสารอ๋อเขามีแบบนี้แล้วแต่จริงๆก็คือเป็นมิจฉาชีพอาจจะสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาติดตามกันดูนะครับเขาก็มีการประเมินนะฮะว่าในช่วง 1-2 ปีแรกเนี่ยธุรกิจเนี้ยถือว่ามีความเสี่ยงสูง นะครับแล้วก็แต่ละรายก็น่าจะขาดทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากอินฟราสตรัคเจอร์ต้นทุนจากการค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า
1: ค่ะ
0: นะฮะตรงนี้ก็ต้องแย่งลูกค้ากันนะนะครับค่าใช้จ่ายในการโปรโมทโฆษณาต่างๆนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังจากฐานลูกหนี้โดยเฉพาะถ้ามาตอบโจทย์ฝั่งที่เป็นคนที่ไม่เข้าไม่สามารถเข้าในระบบเดิมได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูเหมือนกันว่าจะเป็นความเสี่ยงไหมแล้วก็อันที่น่ากลัวอันหนึ่งก็คือพอเร่งสปีดนะครับเพื่อจะดูแลกิจการเนี่ยก็อาจจะไปแตะเรื่องของการให้สินเชื่อที่เร็วนะแล้วก็เกณฑ์การอนุมัติที่มันผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะก็ตอนนี้ก็เท่าที่ได้ไปศึกษาข้อมูลเนี่ยทางแบงก์ชาติเองก็นะฮะเตรียมออกแบบกฎเกณฑ์มาเพื่อควบคุมในเรื่องของเครดิตลิสต์ตรงนี้นะครับก็มีหลายๆเรื่องเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนะกำกับเรื่องระดับความเสี่ยงนะครับระวังเรื่องของการกระตุ้นการแข่งขันที่มันไม่เหมาะสมนะฮะเรื่องของ risk based pricing นะการคิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย
1: คร
0: ับคนนี้อันนี้รอดูมานานแล้วนะอยากจะเห็นจังเลยนะครับว่าถ้าลูกหนี้เชื่อเขาเครดิตดีความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็ควรจะรับดอกเบี้ยต่ำรอนานมากเนาะ
1: ที่เราคุยกันช่วยเหลือกลุ่มเป็นหนี้เสียหรือว่าคนมีปัญหาเยอะแล้วแต่กลุ่มคนที่มีวินัยมีประวัติที่ดีเนี่ยเรายังไม่ได้ค่อยเห็นมาตรการเท่าไหร่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็มีเรียกว่าข้อมูลที่สื่อสารออกมาว่าในช่วงต้นธปท.ก็จะมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะเพื่อควบคุมการเสี่ยงเชิงระบบเราก็ต้องมาดูกันนะฮะจริงๆแล้วการมีสถาบันการเงินใหม่เนี่ยในมุมนึงก็เป็นโอกาสของผู้ใช้บริการเนาะนะครับเพราะว่าถ้าดูกันแต่ที่มีกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่พูดอยู่เสมอว่าเข้าถึงไม่ได้อะนะครับเอาแค่เราทำอาชีพฟรีแลนซ์ก็ขอสินเชื่อยากขึ้นมาแล้ว
1: ยาก
0: นะครับพ่อค้าแม่ขายยากเลยนะครับพอเราไม่เคยใช้สินเชื่อในระบบประวัติการชำระหนี้จะเอามาจากไหนใช่ไหมฮะตรงนี้ก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าทั้ง3แบงค์ใหม่เนี่ยเขาจะเอาเกณฑ์อะไรมาจับอยากจะดูเหมือนกันนะซึ่งก็มองว่าเขาก็ต้องมองมาแบบรัดกุมเต็มที่เหมือนกันนะฮะแต่โดยส่วนตัวของคนหนุ่มเนี่ยคือเอาใจช่วยฮะอยากให้มีทางเลือกที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของประชาชนมากขึ้น
1: ประเด็นในเรื่องของดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ใช่ไหมคะดอกเบี้ยเงินฝากมากขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงเนาะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็จะเป็นห่วงเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้หลังจากถ้าผ่านสินเชื่อไปแล้วจะใช้หลักการพิจารณายังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับซึ่งมีเรื่องนึงที่ได้คุยครับทางซีอีโอก็บอกว่าบางทีถูกแบงก์บริษัทแบงก์ถูกมองว่าต้นทุนการบริหารจัดการน่าจะต่ำเพราะว่าไม่มีสาขาไม่มีพนักงานแต่มันมีอีกมุมนึงที่สูงนะครับต้นทุนเริ่มต้นอย่างเช่นพวกการลงเครื่องไม้เครื่องมือเนาะสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องนึงคือต้นทุนทางด้านความปลอดภัย
1: ค่ะอันนี้
0: ต้นทุนตรงนี้เขาสูงมากเขาก็บอกว่าสูงมากเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนพอมันเป็นธนาคารที่มันอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดก็ต้องไม่มีช่องทางให้ใครมาเจาะระบบใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้เกิดการเสียชื่อเสียงแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องใช้เงินมหาศาลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอมาดูกันดังนั้นในนี้คืออยากจะดูเงื่อนไขแล้วก็เกณฑ์ในการประเมินของเขาว่าทำดูยังไงว่าคนไหนมีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อแล้วก็กำลังรอดูเรื่อง risk based pricing นะครับก็ถ้าเงื่อนไขดีก็เดี๋ยวจะไปเป็นลูกค้าเนาะ
1: หลายคนก็รออาจจะช่วงแรกอ่ะก็อาจจะมีพอเป็นอะไรที่ใหม่ๆแบบเนี้ยบางทีช่วงแรกสิ่งดิฉันได้ว่าหลายคนที่กังวลมากที่สุดอ่ะน่าจะกังวลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนุ่มบอกเลยว่าประเด็นเรื่องของไซเบอร์เซคูริตี้เนี่ยก็คงเป็นงานหนักของงานหลังบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนตอนแรกๆจำได้ยุคแรกๆของการมีโมบายแบงกิ้งอ่ะหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ไม่กล้าใช้นะตอนแรกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะกลัวกันอยู่พอสมควรแต่ว่านะวันเนี้ยก็ทดทุกอย่างดูเหมือนว่าวางใจได้เนี่ยหลายคนก็เริ่มจะเปิดใจแล้วก็มาใช้กันมากขึ้นน่าจะไปแนวเวเดียวกันไหมคะดูแล้วใช่ไหมคะสำหรับช่วงแรกค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เชื่อว่าโดยความตั้งใจหรือมุมมองผมว่าน่าจะมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะ
1: โอเคเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญเวลาเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรใหม่ๆมาเนี่ยถ้าผู้ใช้ใช้ได้สามารถที่จะเลือกได้แล้วใช้ให้มันตรงแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเหมือนกันใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเดี๋ยวเรารอติดตามประเด็นนี้กันนะคะแต่ว่าช่วงท้ายมีข่าวดีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆประเด็นเรื่องของความรู้เรื่องการเงินเนี่ยหรือว่าคอร์สต่างๆเนี่ยพี่หนุ่มมีอยู่เป็นระยะแล้วแต่ล่าสุดเห็นมีมันนี่เมคโอเวอร์นะที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมคะน่าสนใจมากหลักสูตรเรื่องการเงิน
0: ค่ะใช่ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นคลาสเรียนนะครับปีนี้ตั้งใจจะทำคลาสเรียนแบบนี้เพราะว่าเห็นว่าหนึ่งหลายๆคนกำลังเหนื่อยเรื่องการเงินนะครับแล้วก็มีหลายคนเลยที่ยังจัดระเบียบการเงินไม่ได้นะครับคอร์สนี้ไม่ได้เป็นคอร์สแอดวานซ์อะไรมากมายนะครับแต่เป็นคอร์สที่อยากให้เริ่มวางแผนการเงินเป็นจัดการหนี้ให้เป็นระบบระเบียบมีเงินเก็บมีเงินสำรองแล้วก็เริ่มสร้างพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณได้นะครับคลาสนี้เนี่ยนะครับจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับชื่อ Money Makeover นะครับก็เรียกว่าเป็นการเรียนการทำเวิร์กช็อป1วันเต็มๆเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรับ300ท่านนะเรียนกันในวันที่14มิถุนายน2569นะครับมาเป็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก
1: ็
0: กิจกรรมก็จะโอเรียนกันตั้งแต่วิเคราะห์งบวิเคราะห์การเงินตัวเองได้นะครับวางแผนจัดการหนี้สินให้เพิ่มสภาพคล่องเก็บเงินวางแผนโดยที่ไม่ต้องใช้วินัยนะครับทำให้เรามีเงินเก็บเงินสำรองแล้วก็เริ่มต้นให้เงินทำงานนะครับเรียนจบก็จะมีแผน90วันให้ไปทำต่
1: อ
0: นะครับจะได้ทำให้การเงินเข้าที่เข้าทางนะครับคลาสเรียนนี้เนี่ยเหมาะกับคนเริ่มต้นนะเหมาะกับคนที่ทำงานมาสักระยะแล้วนะแต่การเงินมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะก็สามารถมาเริ่มต้นกับคลาสเรียนนี้ได้รับ300คนนะครับซึ่งเราจะเรียนกันวันที่14นะ14
1: ม
0: ิ
1: ถ
0: ุ
1: นายน
0: แต่ว่าจะเปิดใช่ครับแต่ว่าจะเปิดรับสมัครเนี่ยพรุ่งนี้นะ
1: ค่ะ
0: เวลาเที่ยงตรงต้องบอกเวลาแบบนี้เลยเพราะว่ามันเร็วมากนะนะ
1: เชื่อว่า300นี่แป๊บเดียวจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่าประมาทอาจจะใครในพริบตาเลยนะพูดถึง
0: เพราะฉะนั้นอันนี้อันดับแรกก่อนบอกก่อนนะใครที่การเงินดีอยู่แล้วนะครับไปถึงขั้นลงทุนต่อยอดอะไรต่างๆเรียกว่าหลบทางให้กับคนที่เขายังการเงินสะดุดการเงินยังไม่เข้าที่หรือเป็นผู้เริ่มต้นดีกว่านะครับขอกันแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเราดูแลการเงินตัวเองได้มีเงินเก็บมีเงินสำรองนี่ไม่ได้หนักอะไรมากวางแผนการเงินเป็นแล้วนะฮะเดี๋ยวรอไปเรียนอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยคนที่เริ่มต้นดีกว่านะครับตอนนี้ก็รับ300คนนะครับคลาสเรียนจะเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับลงทะเบียนก็พรุ่งนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนนะครับที่ Facebook Money Code นะครับไปที่ Facebook Money Code นะครับไปรอตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะครับนะฮะ
1: ต้องรอก่อนนะไม่งั้นไม่น่าจะทัน
0: มันเร็วจริงๆนะมันเร็วจริงๆนะก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดสภาวะแบบนี้หรอกฮะแต่ว่านั่นแหละฮะก็เรียกว่า
1: Facebook แล้วแล้ววิธีการยังไงบ้างคะต้องเตรียมอะไรบ้างพี่หนุ่มมันต้องกรอกหรือว่าใช้ข้อมูลอะไรยังไงเผื่อว่าคุณฟังได้เตรียมให้เรียบร้อย
0: จะมี Google Form ให้กรอกครับนะฮะก็ต้องเรียกว่าต้องกรอกอีเมลชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรติดต่อนะอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้เยอะนะครับเพื่อเราจะได้ทราบว่ากลุ่มที่มาเรียนจะเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะงั้นก็มาเรียนกันได้นะครับก็เจอกันนะฮะ14มิถุนายนครับ
1: 14มิถุนายนนี้แต่ว่าลงทะเบียนวันพรุ่งนี้เที่ยงตรงแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าจะต้องเผื่อเวลานิดนึงไปลงทะเบียนที
0: ่มัน
1: น
0: ี่โ
1: พสที่เฟซบุ๊กเดี๋ยวจะมีโพสขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีกดเข้าไปสมัครใช่ไหมคะอ๋อโอเคคุณสมบัติของ300คนนี้เนี่ยเปิดได้หมดเลยใช่ไหมคะทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุไม่ได้จำกัดใดๆใช่ไหมคะ
0: อาจจะเป็นเรียนจบใหม่เพิ่งเริ่มต้นทำงานก็ได้นะครับทำงานไปสักระยะแล้วรู้สึกว่าตัวเองจัดการเงินไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งหนักหนาสาหัสกันเลยก็คือการเงินไม่ดีนะครับเราอยากจะเริ่มต้นนะให้มันดีสักทีนะฮะก็ควรจะมา นะครับ300คนไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใช้จ่ายด้วยนะคะอันนี้ก็คือไปเรียนกันแบบเจอหน้าด้วยไม่ใช่ออนไลน์เนาะที่อาคารศูนย์วิจ
0: ั
1: ยวิทยาศาสตร์จุฬา
0: ไม่มีไลฟ์ออกมาเพราะว่ามันเป็นเวิร์กช็อปแต่ทุกคนต้องนั่งทำตัวเลขการเงินตัวเองอะไรเงี้ยเราจะสอนให้ทำจะได้ทำเป็นนะครับจะได้เป็นหนึ่งวันที่เริ่มได้รู้เรื่องการเงินแล้วก็จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินตัวเองนะครับก
1: ็
0: สมัครเข้ามาเรียนกันได้
1: 300ท่านเท่านั้น
0: เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับ
1: ค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็น14มิถุนายนแต่ว่าสมัครพรุ่งนี้เน้นย้ำแต่ชอบมากเลยว่าทำตัวเลขของตัวเองแล้วก็ที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่เนี่ยพอตอนท้ายจะมีทำแผน90วันด้วยใช่ไหมเพื่อที่จะเปลี่ยนการเงินชีวิตการเงินของตัวเอง
0: สอนมาหลายรุ่นแล้วเดินออกไปแล้วมันแบงๆ
1: จะต้องจับไปทำนั่นแหละก่อนออกไปเลยเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ทำก่อนให้ยุ่งมันดีขึ้นสิใช่ไหมแล้วเราไปทิ้งได้ยังไงใช่ไหมฮะนั่นแหละก็เลยเป็นไอเดียว่าไม่อยากให้จบแค่นี้มันหนึ่งวันแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วเงินสำรองต้องมี6เดือนแล้วมียังอะไรแบบนี้อยากให้มันค่อยๆเพิ่มแล้วค่อยๆทำได้ครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชคะที่เอาข้อมูลดีๆมาฝากแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆขัน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
9: เพราะบรรจุ

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
3: นคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันจินเกย์อยู่กับเจนจิติมาทวารเรศค่ะในช่วง Women and Money ค่ะคุณผู้ฟังคะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
4: ค่ะและวูแมนแอนด์มันนี่วันนี้นะคะเช่นเคยเราพูดคุยกันกับคุณกาญจนาหงทองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพอคุยเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องบัตรเครดิตแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับคุณแพทค่ะคุณพัทธีราอนันต์โชติพัฒน์นะคะผู้บริหารการตลาดด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการนะคะจากบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC นะตอนนี้พี่การและคุณแพทอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะค
5: ุ
6: ณบ
5: ิ
6: วค่ะ
5: สวัสดีบิวแพทคุณผู้ฟัง
4: ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะสบายๆก็มาคุยประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะคุณแพทอัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าภาพที่ผ่านมารวมถึงพี่การด้วยเนาะเพราะพี่การเดินทางตลอดภาพการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างนะท่ามกลางสถานการณ์สงครามต่างๆนานาเนี่ยตัวเลขเป็นยังไง
5: บิวหมายถึงยังไงคนเที่ยวจำนวนคนเที่ยว
4: ใช่คนเที่ยวหรือว่าการใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ย
5: เอาพี่ช่วยก่อนเนาะที่พูดจากคนที่เห็นภาพแล้วกันแล้วนี่ก็เดินทางอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปแพทเนาะพี่พูดภาพลงแต่พี่ไม่เห็นตัวเลขน
4: ะ
5: แต่พี่รู้เลยว่าปีเนี้ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศอะเท่าที่พี่เห็นปีเนี้ยเป็นโลซีซั่นที่ทุกคนเจ็บเป็นโลซีซั่นที่ซูเปอร์โลซีซั่นพี่ไปถ่ายโรงแรม 5-6 โรงทางใต้อะทุกโรงจะแบบโลออคคิวเพนซีมากแล้วทุกคนจะบ่นเป็นเสียงเดียวว่าปีเนี้ยมันดูแย่ยิ่งกว่าบางโรงแรมเพราะว่าแย่ยิ่งกว่าโควิดอีกนะพี่การ
4: ค่ะ
5: เป็นแบบนี้บิลคือมันโลที่ยิ่งกว่าโลเนื่องจากว่ามันเอฟเฟกต์มาจากเรื่องของ Middle East เรื่องของสงครามที่คือพอคนไม่มั่นใจอ่ะมันมีหลายปัจจัยมากเช่นพอคนไม่มั่นใจปุ๊บว่าเขาเดินทางมาแล้วเขาต้องแก้ปัญหาขากลับไหมไฟจะแคนเซิลหรือจะมีอะไรยกเลิกหรืออะไรยังไงพอคนรู้สึกไม่ชัวร์หรือจะติดที่สนามบินตอนกลางทางไหมอะไรเงี้ยคนยกเลิกการเดินทางไปก่อนเลื่อนไปก่อนสองก็คือค่าตั๋วมันแพงแบบแพงมากตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้ภูเก็ตอะล้างมากภูเก็ตไม่เท่าไหร่เขาหลักก็ล้างพี่ไปถ่าย property หนึ่งอะมีวิลล่าอยู่177วิลล่ามีคนเช็คอินไม่ถึง20ห้อง
4: อ
5: ย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ภาพของคนไทยไม่ต้องพูดถึงนะของคนไทยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนอะรัดจนเข็มขัดจนไม่รู้จะรัดยังไงแล้วอันนี้คือภาพแต่พี่ไม่มีตัวเลข
6: ค่ะเสิร์ฟพี่ใช่สวัสดีคุณพิวสวัสดีพี่การอีกรอบนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะจริงๆก็เห็นด้วยกับพี่การเพราะว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเพิ่งไปหัวหินมาก็เป็นภาพเดียวกันเลยคือเงียบมากเสาขนาดเสาร์อาทิตย์นะคะปกติถ้าเราไปทานร้านอาหารดังๆเราต้องต่อคิวนานมากครั้งนี้คือไม่ต้องต่อคิวเลยซึ่งก็น่าเห็นใจทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ตัวเราเองที่เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวด้วยนะคะถ้ากลับมาเรื่องของตัวเลขจริงๆแพทพอแชร์ตัวเลขได้ในกลุ่มของสมาชิกบัตรนะคะเครดิต KTC ที่ไปใช้จ่ายต่างประเทศเนี่ยในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจริงๆในทั้งภาพของดีมานด์และซัพพลายเนี่ยเราเห็นว่ามันเติบโตดีมากก่อนที่จะตามนะคะก็คือตัวเลขเราเติบโตในเรื่องของฝั่งการเดินทางท่องเที่ยวสมาชิกบัตรใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแต่เราเริ่มเห็นวิกฤตเกิดขึ้นตั้งแต่สงครามนะคะช่วงประมาณ ต้นปลายกุมภาต้นมีนาถูกไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นคือแพทเองเนี่ยก็ทำในฝั่งของการตลาดที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรในกลุ่มของท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะสายการบินเนี่ยหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มอนิเตอร์จากทางผู้ใช้จ่ายด้วยนะคะในขาของดีมานด์เราก็จะเห็นด้วยว่ายอดการใช้จ่ายบนบัตรเครดิตของเราเนี่ยเริ่มดรอปลงนะคะในกลุ่มเที่ยวหลังจากที่เกิดภาวะสงครามซึ่งในเป็นภาพเดียวกันกับที่เราคุยกับทางซัพพลายเออร์หรือพวกแอร์ไลน์สายการบินเอเจนต์ทัวร์ต่างๆเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าของแพทจะพูดกับตรงเงินข้ามกับพิการแพทจะพูดในขาของคนไทยเดินทางเอาบ่าวไปต่างประเทศนะก็จะเห็นเลยว่าตัวเลขเนี่ยมันดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะที่พิการพูดมาคีย์เวิร์ดเลยคือความไม่มั่นใจอันนี้คือเป็นหนึ่งเรื่องเลยเพราะว่ามันมีการยกเลิกcancel flightเยอะมากนะคะเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้นะคะในฝั่งของผู้ประกอบการหรือสายการบินเองในขณะเดียวกันผู้บริโภคหรือนักเดินทางเองก็ไม่มั่นใจว่าฉันจองไปตอนนี้แล้วฉันจะถูกยกเลิกไหมนะคะซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงของการปรับตัวหลายๆอย่างแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่แน่ใจกับสถานการณ์ว่ามันจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแต่หลังจากภาพที่เราเริ่มเห็นว่าหลังจากภาพสงครามเนี่ยมันดำเนินไปประมาณเดือน2เดือนเนี่ยมันยังหาจุดจบไม่ได
4: ้
6: พอหาจุดจบไม่ได้คนก็ต้องสายการบินก็ยังคงต้องดำเนินการธุรกิจของเขาต่อเพราะฉะนั้นนะหลายสายการบินก็เริ่มออกมาตรการแล้วล่ะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนตั๋วได้ฟรีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมซึ่งอันนี้ลองไปสังเกตดูนะคะทั้ง low cost ทั้งสายการบินต้นทุนต่ำหรือสายการบิน Middle East สามสายหลักๆเลยนะคะที่เดินทางที่คนไทยชอบเดินทางเนี่ยเขาก็มีมาตรการพวกนี้เข้ามาเพื่ออย่างน้อยเนี่ยsecure ความมั่นใจว่าไม่เป็นไรจองตอนนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะเปลี่ยนไฟล์การเดินทางโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในขณะที่ราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยตอนนั้นมันขึ้นไปสูงมากอย่างที่พี่การพูดจริงๆแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าสายการบินโดยเฉพาะ Middle East เนี่ยเขาก็หันราคากันลงมาเหมือนกันนะคะในโดยเฉพาะเส้นทางยุโรป Business Class เนี่ยก็
5: ใช่
6: ใช่ไหมพี่การเราเห็นว่าราคามันแบบมันดรอปลงไปเยอะมากเพราะว่า
4: ดีมานด์ใช่ไหมคะ
6: ถึงค่ะโดยเฉพาะเส้นทาง
5: เลย
6: ก็อันนี้คือเป็นตัวแลนด์สเคปที่เราให้เห็นเพียงให้เห็นเป็นภาพใหญ่ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้มันกลับมามองว่าแต่คนไทยยังเดินทางอยู่ไหมต่างประเทศยังเดินทางนะคะแต่ว่าความมั่นใจในการเดินทางไปเส้นทางไกลๆหรือว่าไปในพื้นที่ที่มันต้องมีความเสี่ยงอ่ะเขาก็ถอยออกมาแล้วก็กลับไปในเส้นทางที่ยังคง popular always popular ของคนไทยใช่ไหมพี่การ
5: ใช่
6: ก็ยังหนีไม่พ้นละค่ะก็คือเนี่ยละค่ะญี่ปุ่นจีนหรือฮ่องกงเส้นทางสั้น
5: พี่ว่าตอนนี้ถ้าจะมี2จุดอะที่คนไทยยังรู้สึกยังมั่นใจที่จะไปเที่ยวก็คือญี่ปุ่นกับจีนในความรู้สึกพี่นะ
6: ใช่อันนี้มันก็จะวิ่งกลับมาที่สิ่งที่แพทกำลังจะพูดว่าเราก็เห็นภาพใช้จ่ายในมุมของบัตรเครดิต KTC ที่ไปใช้จ่ายในต่างประเทศซึ่ง 3-4 จุดหมายที่เมื่อกี้แพทพูดไปเนี่ยยังคงติดท็อป5ของคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนสมาชิกที่ไปใช้ก็ยังคงเติบโตอยู่ในแกนบวกนะคะหรือว่าในมุมของยอดใช้จ่าย spending volume ก็ยังคงเติบโตอยู่ก็มันก็สะท้อนให้เห็นกันจากภาพที่เมื่อกี้ได้พูดไปว่ายังไงคนไทยก็ยังเดินทางแหละแต่หมุนเดสติเนชันในเส้นทางที่จุดหมายที่ใกล้หน่อยปลอดภัยหน่อยค่าใช้จ่ายประหยัดงบในกระเป๋าเพราะว่าเราก็ต้องรัดเข็มขัดใช่ไหมคะแล้วก็สายการบินเองเนี่ยมันก็จะมีบางสายการบินที่ขึ้นน้ำมันขึ้นราคาไปแต่ก็เริ่มเห็นละว่าเมื่อประมาณวีคสองวีคก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมานะเริ่มมีบางสายการบินเริ่มลดราคาน้ำมันละแต่ถามว่ามันยังกลับมาเป็นราคาก่อนที่เกิดภาวะสงครามไหมมันก็อาจจะยังไม่แมทช์กันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่ามันก็ยังเป็นจุดนึงที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กับนักเดินทางยังโอเคกลับไปเดินทางกันต่อได้นะเพราะว่าราคามันเริ่มลดลงมาแล้วบ้างนะคะ
5: ก็เป็นภาพรวมเนาะที
6: ่
5: เราเห็นตรงกันเนาะแพทว่ามูดมันเป็นแบบนี้จริงๆ
4: ค่ะ
6: ใช่
4: แล้วถ้าจาก จากการคาดการณ์ถ้าจากการคาดการณ์และจากประสบการณ์เนี่ยทั้งคุณแพนและพี่การเนี่ยคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาจบกันจริงๆแล้วตอนนี้ก็เกาะติดแล้วรู้สึกว่าจริงๆทั้งสองฝ่ายอยากจะจบแหละสำหรับสถานการณ์สงครามเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นเพนอัพดีมานกลับมาแบบพลิกกลับมาเลยไหมหรือว่าจริงๆมันก็จะมีปัจจัยในเรื่องของภาพเศรษฐกิจผลกระทบที่ตามมาคนน่าจะยังรัดเข็มขัดอยู่มันอาจจะไม่ได้ถ้ายุติมันอาจจะไม่ได้กลับพุ่งปี๊ดมาเหมือนคนอั้นระดับนั้นอะไรอย่างเงี้ยมองยังไงคะถ้าหลังจากนี้ทั้งคุณพัฒน์และพี่การหรืออดีตมันเป็นยังไงมันเวลามันกลับหัวเนี่ยมันกลับเลยไหมถ้าทุกอย่างจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้แพทก่อนไหมพี่การหรือว่าโอเคก็คือถ้าในมุมของแพทเองเนี่ยจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆจากการที่คุยกับพันธมิตรสายการบินหรือว่าผู้ประกอบการหลายๆที่เนี่ยเขามองว่าณวันนี้มันยังไม่เท่าโควิดเพราะว่าโควิดคือเดินทางไม่ได้เลยถูกไหมคะถ้าเราจะมาเทียบกับภาพตรงนั้นมันก็อาจจะยังไม่แมทช์กับ 100% แต่ถามว่าสถานการณ์มันก็คงดีกว่าเพราะว่าวันนี้มันยังมีการเดินทางเกิดขึ้นได้บ้างอยู่แล้วก็ณวันนี้ถ้าอย่างที่คุณบิวบอกเลยว่าเขาพยายามที่จะจบกันอยู่แล้วอะจริงๆคนน่ะตั้งหน้าตั้งตารอแหละเพราะว่าเขาก็อยากจะเดินทางในขณะที่แพทเชื่ออย่างนึงว่าสายการบินเองเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะดึงตัวเลขที่มันหายไปหรือในช่วงของไฟล์ชายเขาต้องกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายจริงๆเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟล์มันกลับเข้ามาเติมเต็มได้มันเพราะสมัยก่อนตอนนั้นคือมันอยู่ไป 2-3 ปีเครื่องเขาไม่พอณวันนี้เนี่ยมันปัจจัยตรงนั้นมันอาจจะไม่ถึงขนาดช่วงโควิดเพราะฉะนั้นความพร้อมของเขาอาจจะมีมากกว่าวันนี้เราอาจจะมองอันนี้แพทกำลังพูดในขาของซัพพลายก่อนนะคะก็คือฝั่งของผู้ให้บริการเขาก็อาจจะมีหยุดพักบ้างเราจะเห็นว่ามีหยุดให้ทางไพลอตทางนักบินหรือทางพนักงานต้อนรับบางสายการบินอาจจะหยุดทำงานชั่วคราวแต่เมื่อไหร่ที่เรารีบกลับมาเนี่ยแพทว่าทุกอย่างมันกลับเข้ามาบนเชลฟ์แล้วก็เติมไฟล์กลับเข้ามาได้ไม่ยากเท่าเทียบกับโควิดในขณะที่คนเดินทางอ่ะเขาอยากจะเดินทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแพทมองว่าทุกอย่างถ้าเมื่อมันแมทช์กันเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับเพนอัพดีมานด์เหมือนสมัยโควิดเพราะโควิดคือของมันขาดมากราคาคนมันอยากเดินทางเพราะพันมา 2-3 ปีแต่อันเนี้ยมันแค่ในภาวะที่ไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าราคาไฟล์สายการบินเราจะเห็นภาวะที่ราคามันค่อยๆดีคลายลดลงไหมอาจจะน่าจะเริ่มเห็นมีบ้างนะคะถ้าเกิดกลับมาตรงนั้นแล้วในขณะที่คนเดินทางก็ยังคงจ้องอยู่แหละเมื่อไหร่ที่มีโปรโมชั่นเมื่อไหร่ที่ออกมาทำราคาได้น่าสนใจแพทว่าดีมานด์ตรงนั้นนะคนไทยยังไงก็ยังอยากเดินทางท่องเที่ยวค่ะ
4: ค่ะโอเค
7: ก็เป็นภาพรวมก็หวังว่าจะดีขึ้นแต่มันจริงๆจริงๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะในความรู้สึกพี่นะ
6: จริงค่ะจริง
7: ค่อยๆดีขึ้นมันอาจจะมีช่วงช็อกแหละเนาะแพทเนาะช่วงจังหวะ
6: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าพอสายการบินเขาดีขึ้นมันจะไม่ได้แบบเสริมนิดนึงนะคะจากเมื่อกี้ที่พูดอ่ะมันจะไม่ได้แบบจิกนิ้วนะแพทต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าเขามีการวางประกันค่าน้ำมันอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคายังไงมันก็คงไม่ได้แบบร่วงพวบลงไปแต่ถ้า Middle East เนี่ยยังไงราคาเขาอาจจะทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มีภาวะเรื่องของค่าน้ำมันสูงหรืออะไรที่ต้องไปซื้อจากข้างนอกมันเหมือนสายการบินอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันอาจจะต้องแยกในรายละเอียดอีกทีว่าแต่ละสายในกลุ่มเนี่ยราคามันอาจจะมีการปรับลดลงไปแต่ว่าความคุ้มค่าอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ความมาช้ามาเร็วของแต่ละสายแต่ละกลุ่มของสายการบินอย่างสายการบินเอเชียเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยแต่ละกลุ่มหรือแม้กระทั่งมิดเดิลอีสต์เนี่ยมันมีแฟกเตอร์แต่ละอันที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกกับผู้บริโภคมากกว่านะแพทว่าค
7: ่
6: ะ
7: ใช่อะแต่จริงๆอันนี้เป็นภาพรวมแต่จริงๆหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้ทุกที่อะไปเจอข้อมูลอันนี้มาบิวก็เลยชวนแพทมาคุยเรื่องของ
6: เสี่ยง
7: ใช่แล้วก็ตัวเลขมีบนเครื่องบินอะมีแบบ80เคสเลยนะที่ตำรวจจับได้อะ
6: จริงๆอะต้องเล่าย้อนกลับไปครั้งที่แล้วที่แพทมานั่งคุยอย่างเงี้ยในรายการเมื่อปีที่แล้วอ่ะแพทพูดในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวที่แบบต้องระมัดระวังตัวนะเพราะว่ามันมีเคสที่เกิดขึ้นทั้งบัตรถูกขโมยทั้งไอ้ซึ่งตรงนั้นมันเป็นคลาสสิกเคสที่เกิดขึ้นเสมอแล้วก็โดยเฉพาะเส้นทางยุโรปถูกไหมคะแต่ณวันนี้เรากำลังมองว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะ คนไม่ได้เดินทางยุโรปเยอะแล้วในช่วงนี้นะเส้นทางใกล้ๆสั้นๆมันก็มีสิ่งที่จะต้องกังวลแล้วก็ที่ควรจะต้องระวังด้วยก็คือไอ้ตัวบัตรเนี่ยที่เราไปพกติดตัวเวลาเดินทางแล้วโดยเฉพาะขึ้นเครื่องบินนะคะเราบางครั้งเราไม่ได้เอาติดตัวครั้งที่แล้วแพทพูดเคสนี้ไปเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบมีจำนวนหรือปริมาณอะไรที่มันแบบวัดได้หรือความถี่ที่เรารู้สึกว่ามันยังเยอะถ้าเทียบกับการที่เราเดินทางแล้วบัตรถูกขโมยล้วงกระเป๋านะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับพี่การกับทางคุณดิวแล้วก็ทางผู้ฟังด้วยนะว่ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าแล้วมันเกิดยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับนักเดินทางของชาวไทยของเราเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นโจรเวลาที่เราอยู่บนเครื่องค่ะ
4: ค่ะใช่เลยนะอันนี
7: ้แล้วเคสมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ใช่ก็ถ้าจริงๆอะแพทเสริมพิการนี่เมื่อกี้ที่พิการพูดมาถูกต้องเลยว่าจริงๆจากไอตัวเลขที่เราได้มานะคะจากฝั่งของทาง KDC เรามีทาง Prevention Board ก็คือมอนิเตอร์ในเรื่องของการเอาไปใช้บัตรโดยผิดวิธีหรือการถูกโจรกรรมบนบัตรการใช้บัตรเครดิต KDC นะคะข้อมูลตรงนี้มันบอกเลยว่าตั้งแต่ปี2024จนถึงณต้นปีนี้มันมี88เคสที่พิการพูดเลยแล้วความเสียหายมันประมาณเกือบ10ล้านนะคะที่อันนี้คือเราจับได้เยอะมากแล้วมันเกิดอันนี้ที่พูดเนี่ยคือเฉพาะเกิดบนเครื่องบินด้วยนะ
4: ค่ะ
6: นั่นหมายความว่าเราไม่รู้หรอกเวลาเราขึ้นเครื่องแม้ว่าคุณจะนั่งอ
4: ีกแฝงมาด้วย
6: ถูกชั้นประหยัดหรือชั้นธุรกิจก็ตามนะคะโดยเฉพาะเส้นทางใกล้ๆเส้นทางแค่สั้นๆอย่าง 3-4 ชั่วโมงจากกรุงเทพไปเนี่ยทางวิชาชีพนี่แหละก็คือชอบไปในเส้นทางพวกนี้และณวันนี้เราเจอเพิ่มว่าโดเมสติกเส้นทางในประเทศก็เริ่มมีแล้ว
4: ค่ะ
6: เพราะว่าเราไม่ได้มีแค่คนไทยเรามีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนไหนที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือคนไหนเป็นคนนักเดินทางเหมือนเราตัวจริงแม้กระทั่งคนที่ต้อนรับบนเครื่องบินเขาก็ไม่สามารถดูได้หรอคะหรือ identify ได้หรือสงสัยได้ค่ะ
4: คุณแพทย์เหล่านี้นี่คือเขาตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะทำการขโมยบัตรเครดิตโดยเฉพาะไหมคะหรือยังไงคะคุณแพทย์เท่าที่หรือวิธีการของเขาว่าเขาทำยังไงอะคะ
6: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการทำเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะคะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินมันก็มีช่วงโปรโมชั่นเนาะแล้วก็สายการบินเนี่ยบางครั้งเนี่ยสายการบินโดยเฉพาะ full service เนี่ยบางครั้งเรามองว่าคนที่ขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องแบบไม่น่าจะมีโจรขึ้นแต่จริงๆมันก็เกิดได้บนสายการบินที่เป็นฟูลเซอร์วิสด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ลงทุนแค่ค่าตั๋วไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้กลับไปมันมีมูลค่ามากกว่านั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณดิวคือส่วนใหญ่เคสก็เกิดขึ้นมาเพราะด้วยความตั้งใจแล้วก็วางแผนไว้ใช
7: ่โอ้ดิวแพทแล้วเดี๋ยวนี้ไปชั้นบิสเนสเลยนะ
6: ที่
7: ใช่ลงทุนไปชั้นบิสเนสเพราะว่า
4: แปลว่า
7: พอไปชั้นบิสเนส
4: การอินเวสที่คุ้มค่า
7: คุ้มค่าแล้วพอลงลึกไปอ่ะมันจะมีอยู่3รูทที่คนกลุ่มเนี้ยชอบมาก1คือดูไบ2ฮ่องกงคนเดินเยอะโดนเยอะสุดเท่าที่พี่เก็บสถิติมาแล้วก็สิงคโปร์คือ3รูทนี้จะเป็นรูทที่แต่ฮ่องกงคือสุดยอดมากคือมันแล้วพี่ก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกเส้นทางแบบนี้คือมันมีความพอดีอ่ะมันมีความพอดี
4: ใช่คือระยะทางด้วยอะไรด้วยพูด
7: ได
4: ้มันไม่ถึงหลายอย่างใช่ไหมคะ
7: มันไม่ไกลจนเกินไปลงมือปุ๊บยังจับไม่ได้ลงแล้วอะไรอย่างเงี้ย
6: ใช่คือฮ่องกงเนี่ยเป็น destination ที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดเลยค่ะพี่กันใช่เลยแล้วก็จากข้อมูลที่มาแล้วก็กัวลาลัมเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่ง destination ที่น่ากลัวนะคะแล้วก็จริงๆหมายถึงว่าที่เกิดเคสบ่อยแล้วกันแล้วก็ในประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วอันนี้จากข้อมูลล่าสุดเลยเพราะว่าเราก็เพิ่งมีได้รับแจ้งมาจากสมาชิกบัตรว่าก็โดนด้วยเหมือนกันในเส้นทางในประเทศที่ตอนแรกเราคิดว่าสั้นขนาดนี้ยังจะมีเวลาอีกหรอนะคะเพราะบางครั้งอ่ะสิ่งจังหวะที่เกิดหรือจังหวะที่เขาจะทำเนี่ยก็คือในช่วงที่เราอาจจะเผลอหลับหรือว่าเดินเข้าห้องน้ำนั่นก็คือเป็นโมเมนต์ที่เขาปฏิบัติการแล้วอะค่ะ
7: อุ้ยแล้วพี่เคยทำทริปดีด้วยนะบิลแพทวิธีจับสังเกตคือคนที่ตั้งใจขึ้นไปอะพอไฟดับปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยพอบินไปสักพักใช่ไหมเสิร์ฟอะไรเสร็จปุ๊บพอเขาดับไฟคนเริ่มหลับอะไรเงี้ยไอเนี้ยจะเริ่มลุกขึ้นไปเปิดไอตรงช่องเก็บสัมภาระเขาสังเกตว่าถ้าใครลุกขึ้นไปเปิดเดี๋ยวลุกขึ้นไปเปิดอีกแล้วไอเนี้ย ให้เฝ้าสังเกตไว้ก่อนว่าไอ้เนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะใช่ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆผู้โดยสารที่เขาจับได้มาหลายๆลำอ่ะจับได้จากบางคนอ่ะมันเดี๋ยวลุกขึ้นไปเปิดอีกแล้วเวลาคนลุกขึ้นไปเปิดอ่ะเราจะสังเกตเลยนะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาลุกขึ้นไปหยิบอ่ะกระเป๋าใครถูกต้องไหมเราก็คิดว่า
4: เราก็คิดว่าเปิดกระเป๋าตัวเอง
7: ใช่แต่ว่าใครเดี๋ยวมันเรานั่งดูแล้วเดี๋ยวมันขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวมันเปิดอีกแล้วเดี๋ยวมันเปิดพอมันวิธีคือขึ้นลุกขึ้นไปหยิบไปเปิดใช่ไหมพอหยิบลงมาปุ๊บค้นค้นค้นค้นเปิดบางคนไม่ได้ล็อกไงปุ๊บก็พอไม่ได้หรือได้เอาไปใส่ไว้ที่เดิมสักทิ้งระยะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาไอ้นี่อีกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นอีกนะมันเอาไปใส่ทิ้งไว้ในเขาเรียกอะไรนะทิ้งในเขาเรียกอะไรห้องน้ำถังขยะห้อง
4: น้ำแล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปหยิบอีกรอบนึงอย่างเงี้ยเหรอคะ
7: มันจะมีไม้สมมติไม้หนึ่งโหลดทำจัดการลงมือได้แล้วเดี๋ยวจะไปส่งสัญญาณไม้สองไม้
4: สองมีคนเดียว
7: ใช่ดังนั้นเนี่ยบางคนสงสัยว่าไอ้คนนี้เป็นคนเอารู้แล้วแต่ไม่มีของกลางไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ไม้สองเนี่ยไปสอยไปละมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้
6: เขาทำกันเป็นทีจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ใช่เป็นกระบวนการเพราะเมื่อไหร่ที่เขาแลนดิ้งปุ๊บเนี่ยคือเขาเปิดสัญญาณปุ๊บเขาก็ปฏิบัติการรูดได้เลยนะคะก็คือหมายถึงว่าใช้บัตรที่ขโมยมาเนี่ยรูดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานกันเป็นทีจริงๆค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบพวกของการที่หยิบจากตัวเคบินเองอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนะคะเขาถึงบอกว่าเวลาที่พกบัตรเครดิตเนี่ยคือต้องพกไว้กับตัวตลอดเวลาเวลาที่ขึ้นโดยเฉพาะขึ้นเครื่องเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องไปแล้วเนี่ยเขาก็จะพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะเริ่มมองแล้วแหละว่าใครคนไหนที่ดูท่าทางน่าสนใจนะคะน่าเป็นเหยื่อแล้วก็วางกระเป๋าไว้บนเคบินบ้างอันนี้ก็จะเป็นเป้าของเขาแล้วล่ะ
4: ค่ะ
7: แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปนะพอคนนั่งบิสเนสอ่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะสกรีนมาชั้นหนึ่งแล้วว่าไอ้เนี่ยน่าจะมี
4: สติอาจจะลุกไปห้องน้ำหรือไปอะไรก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็จะวางใจเฮ้ยมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อาจจะไม่ได้พกติดตัวไปด้วยอะไรเงี้ยในขณะที่มันเฉียดชีพกำลังช่องเราอยู่มันก็จะเป็นเป้าเลยเขาลงทุนนั่งบิสเนสเลยอะไรเงี้ย
7: ใช่ไ
6: หมใช่หรืออย่างที่พี่การบอกไงมันเส้นสั้นๆน่ะแล้วบางครั้งเราไปห้องน้ำแล้วก็แป๊บเดียวไงเราหมายถึงเราเนี่ยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาแต่ช่วงนั้นแหละเพราะว่าเขา
7: ไปละ
6: เขาเป็นมืออาชีพไงค่ะมันเพราะฉะนั้นการเป็นประกาศของเขามันจะรวดเร็วมากถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันครบคลาสมันไม่เจอเขาก็รีบกลับมาก็เลยจริงแพทว่ามันเป็นเทคนิคง่ายๆแล้วเราควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในประเทศต่างประเทศก็คือพกบัตรเครดิตติดตัวตลอดเวลานะคะก็โดยเฉพาะเรารู้แล้วล่ะว่าแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆของของมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ควรไม่ควรที่จะเอาไปไว้บนเคบินไม่ควรจะไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันห่างตัวเราควรจะติดตัวเราตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้อยากประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังที่เป็นนักเดินทางนะคะก็คือระวังตัวไว้ตลอดเวลาแล้วก็เตือนกับคนที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนครอบครัวใครๆก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆมันเป็นการปฏิบัติตัวได้ง่ายๆแต่บางครั้งเราอาจจะหลงลืมแล้วก็อาจจะเคยชินหรือบางครั้งไว้ในกระเป๋าแล้วกระเป๋าเนี้ยมันอาจจะไปฝากไว้ในกระเป๋าลักเกจของเราแล้วก็ไปไว้บนข้างบนบางครั้งเราลืมไปนะคะซึ่งการประชาสัมพันธ์ทางฝั่งของ KDC เองเราก็พยายามที่จะทำงานกับทั้งหลายฝ่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นทาง DSI ทางตม.ทางสมาคมสายการบินในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการเหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆเลยก็คือแค่เตือนตัวเราแล้วว่าให้พกติดบัตรติดตัวตลอดเวลาอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติตัวง่ายๆสิ่งที่แพทย์อยากจะเสริมอีกอันนึงก็คือเรื่องของทำยังไงให้มั่นใจมากขึ้นก็คือใช้ตัวโมบายแอปของบัตรเครดิตหรือของธนาคารนั้นๆนะคะจริงๆก็คืออย่างที่เคยเรียนกับทางคุณวิวแล้วก็ทางพิการแล้วก็ทางท่านผู้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆเราสามารถตั้งไอตัว spending control ต่างๆบนแอปได้ด้วยหรือเวลาที่เราเอาบัตรเนี่ยห่างตัวจำเป็นต้องห่างตัวอย่างเช่นเคสที่มันเกิดคลาสสิกคือเวลาคุณไปสปาหรือคุณจะเล่นสกีคุณต้องเอาบัตรคุณไม่สามารถพกอะไรใดๆไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอปเนี่ยมันก็จะมีตัวฟีเจอร์หนึ่งซึ่งทุกธนาคารก็จะมีหมดนะคะในการที่จะเป็นกดเลื่อนไปเป็นอายัดบัตรชั่วคราวก็คือเหมือนกับปิดล็อกไว้อะล็อกไม่ให้เกิดการใช้จ่ายซึ่งตรงนี้มันเราเป็นคนควบคุมเองบัตรนั้นไม่ว่าจะ อยู่ตรงไหนที่ไหนก็แล้วแต่ใครไปใช้ก็แล้วแต่มันจะเขาจะใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแพทว่าเนี้ยมันเป็นวิธีการง่ายๆที่เราถ้าจำเป็นต้องห่างตัวเราก็กลับมาใช้ประโยชน์จากโมบายแอปของธนาคารหรือบัตรเครดิตนั้นๆในการตั้งควบคุมการใช้จ่ายหรือว่าการล็อกไม่ให้เกิดการใช้จ่ายเราเรียกว่าตัวล็อกวงเงินนะคะก็คือเป็นการอายัดชั่วคราวเปิดปิดได้เมื่อไหร่ที่คุณกลับมาแล้วก็จะใช้งานก็คือแค่เลื่อนเปิดบนโมบายแอป
4: ใช
6: ่มันคือ real time เพราะฉะนั้นแพทมองว่ามันง่ายมากแค่เราระวังตัวไม่ให้เอาบัตรห่างตัวแต่ถ้าห่างตัวเราก็เอาใช้ประโยชน์จากโมบายแอปในการควบคุมวงเงินต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบัตรเครดิตของเราด้วยค่ะ
4: ค่ะหรือถ้าไม่มั่นใจก่อนถ้าจะต้องเดินทางแล้วไม่มั่นใจเองจะใช้เซฟไว้ก่อนก็คือเปิดโหมดนี้ไว้ในโมบายแอปของเราก็ได้เลยถูกไหมคุณทัศน์แล้วก
6: ็ใช้
4: ได้ตามปกติ
6: ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่เราจะใช้เราก็เลื่อนกลับเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้แบบเรียลไทม์แบบที่คุณบิวพูดเลยค่ะ
4: ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีจริงก็ไม่ยากเลยเนาะเพราะว่าจริงเราใช้โมบายแอปอยู่ละเราอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่แต่แพทว่ามันเหมือนครั้งนี้เรามาเพื่อมาเตือนรีมายกันอีกรอบนึงว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นอยู่นะไม่ใช่ไม่หายไปมันอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่โตแต่มันเกิดขึ้นอย่างอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีทั้งจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราป้องกันตัวเราเองไว้ดีกว่าถ้าเราจะต้องเดินทางเส้นสั้นๆเส้นไกลๆที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้คือไม่ใช่แค่พูดเรื่องเฉพาะการเดินทางบนเครื่องบินด้วยจริงๆท่านมองว่าอย่างที่เกิดเหตุการณ์ถูกล้วงกระเป๋าในต่างประเทศท่านว่าไอ้วิธีการที่ท่านเล่าไปเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดอะค่ะใช่
4: ค
6: ่
4: ะ
7: จริงพี่มีคำแนะนำเพิ่มเติมของแพทนะคือแพทแนะนำโอเคแล้วแต่ให้ซ้อมก่อนทุกคนซ้อมคำว่าซ้อมในที่นี้คือ
4: ถ้าเกิดจริง
7: โหลดแอปไว้วิวแต่พอมันฉุกเฉินจริงๆอ่ะมือไม้สั่นนะคนอ่ะทำอะไรไม่ถูกแอปอยู่ตรงไหนวะไอ้คุณคนอยู่บ้านถ้าเริ่มถ้าคุณมีบัตรเครดิตแล้วทุกวันเนี้ยขอให้ใช้ผ่านแอปอ่ะมันจะรวดเร็วแล้วก็ควบคุมได้ด้วยตัวเองแทนที่จะโทรไป call center เขาจะรับช้าเขาจะติดสายอีก10คิวเราจะทำเองแต่ใดๆคือซ้อมก่อนอยู่บ้านเปิดแอปดูซิปุ่มนี้อยู่ตรงไหนอายัดเองเปิดเองนู่นนั่นเองควบคุมวงเงินเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆอ่ะ
4: อ
7: ัน
4: นี้จริงสติสตางค์เราจะไม่อยู่กับตัวนะใช่ไหมมันจะรนรานกับอีกเคสหนึ่งอะเนาะคุณแพทย์พิการบางคนน่ะกว่าจะรู้ตัวอันนี้ก็มีเยอะไหมคะคุณแพทย์คะบางทีกว่าจะรู้ตัวก็คือไปแล้วหรือแบบเราไม่ได้หยิบใช้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหายที่ไหนหายตอนไหนอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็จะมี
6: จริง
4: เยอะไหมคะ
6: มีค่ะมันจริงๆมันก็จะมีฟีเจอร์ที่จริงๆกลับมาที่โมบายอะจริงๆแพทย์ว่ามันมีประโยชน์มากนะคะทุกโมบายเนี่ยเพราะว่าเราสามารถตั้ง notification ให้เขา alert ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด spending แล้วเรารีบแจ้งอายัดใช่แพทย์ว่ามันเป็นวิธีการที่ต่อภาพจากที่คุณบิวพูดว่าพอเราไม่รู้ตัวปุ๊บเนี่ยถ้าเรามี notification แจ้งมาว่าบัตรของเราถูกเอาไปใช้แล้วมันเด้งผ่านโมบายขึ้นมาปุ๊บเรารีบแจ้งกับทางธนาคารแล้วก็สไลด์ไปอายัดบัตรเลยอันนี้คือเป็นวิธีการต่อเนื่องที่อยากจะแนะนำจากสิ่งที่คุณบิวพูดว่าสถานการณ์นี้จะทำยังไง
4: ค่ะจริงจริงโมบายแอปเป็นทางออกได้แก้ไขปัญหาในทุกเรื่องเลยนะคุณ
6: จริงแล้วก็
4: สะดวกด้วย
6: ใช่แล้วหลายธนาคารหลายแบงก์ก็พยายามที่จะพัฒนาตัวฟังก์ชันฟีเจอร์ให้กับกลุ่มสมาชิกบัตรของเขาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทว่าเราลองกลับไปเรียนรู้กับตัวโมบายอย่างที่พี่การพูดเลยแล้วก็จะซ้อมจริงหรือว่าซ้อมเล่นก็ได้หรือว่าจะเดินทางแล้วลองเลื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมีประโยชน์จริงๆแต่ว่าอย่าลืมเลื่อนกลับเพราะบางครั้งเราเลื่อนไปแล้วเวลาเราจะใช้ทำไมบัตรฉันมีปัญหา
4: ใช่ได้
6: อ
4: ัน
6: นี้จะเป็นอันนี้เป็น
7: ฉันลืมกด
4: อันนี้ออกแนวลืม
6: ใช่
7: แต่ใช้แอปมันไอ้นี่จริงๆนะบิวมันพี่เข้าใจนะเวลาคนสมมติว่าถ้าเขาเหมือนแบบสวบางทีอ่ะเขาจะแบบยากในเรื่องเทคโนโลยีแต่มันไม่ยากเกินไปละค่ะสำหรับการเรียนรู้ที่แบบนั่งดูไว้ก่อนปุ่มไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันมีประโยชน์มากคุณลองคิดดูนะคนที่เขาเสียหายเยอะๆหลายแสนเนี่ยเวลาโดนขโมยบัตรเครดิตไปอ่ะแล้วเขาก็จะมีปัญหาในการขอโทรมาหาเบอร์ call center โทรรออีก3
4: ทีด้วยไปด้วย
7: ให้คุย call center คุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมั่งไม่รู้ล่ะแต่การใช้แอปบนมือถืออ่ะมันแบบ ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองตั้งสติแล้วควบคุมได้ด้วยตัวเองกดเองอายัดเองอะไรเองจบเลย
4: ได้จริงๆเรื่องนี้เป็นมีทางออกไม่ยากนะหนึ่งก็คือเรื่องของการระมัดระวังตัวเองใช่ไหมคะมีจุดสังเกตแต่สำคัญเลยถอยกลับไปก็คือเนี่ยการตั้งค่าการใช้แอปให้เป็นประโยชน์เนี่ยเหล่านี้จะช่วยได้ทั้งเรื่องของการตั้ง notification ในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าประเด็นเรื่องของการอายัดชั่วคราว
7: มีได้ไหมครับสมมติว่าทริปเนี้ยคนแบบสายช็อปเลยสาวนักช็อปจะไปแบบช้อปปิ้งแล้วแบบตั้งวงเงินลิมิตตัวเองเอาไว้อ่ะไม่งั้นแบบมันอาจจะเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะใช่ไหม
6: ใช่ให้มันมี spending control ตัว credit limit เราสามารถล็อกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งใช้บัตรจริงคือหมายถึงว่าเรามีแยกกันด้วยว่าใช้บัตรจริงคือตั้งไว้เท่าไหร่กับบนออนไลน์ e-commerce สาวช็อปออนไลน์เนี่ยพี่กาเราก็ตั้งไว้ได้ด้วยว่าตอนอีเวนต์ว่าต่อ transaction ต่อ1ครั้งหรือต่อวันเราจะลิมิตยังไงอันนี้ลงรายละเอียดได้เยอะเลยแพทว่ามันมีประโยชน์จริงๆค่ะ
7: หรือสมมติว่า
4: เครื่องมือให้เป็นประโยชน
7: ์ใช่หรือสมมติว่าอันเนี้ยมันจำเป็นจะต้องแบบใช้วงเงินสูงเราก็ปรับเพิ่มวงเงินด้วยตัวเองได้ด้วย
6: ใช่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณบิ๊กค่ะขอบคุณ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่อง
3: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
4: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีคร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
7: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะวันนี้มาคุยกันกับหมอนัทนะคะว่าการมาของ Virtual Bank นั้นเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบเนาะกับกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินธนาคารในบ้านเราอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันค่ะกับหมอนัทค่ะ
8: สวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
9: สวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
8: ค่ะอย่างที่เกริ่นนำไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Virtual Bank นะคะว่าการมาของ Virtual Bank นั้นเนี่ยจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบกับอนาคตของกลุ่มธนาคารกับสถาบันการเงินหลักๆหรือเปล่านะคะหรือว่าเรามองทั้งในแง่ของการใช้งานหรือว่ามองทั้งมิติในเรื่องของการลงทุนเนาะเพราะว่าจริงๆเราเกริ่นนำกันไปแล้วเนาะหมอนัทในเรื่องของ Virtual Bank ก็คุยกันไปเมื่อวันจันทร์เหมือนกันใช่มั้ยคะว่าตอนนี้เริ่มมีละแล้วก็เริ่มมีการเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับบางธนาคารนะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะตามมาอีกหลายธนาคารเลยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
9: ใช่ครับก็ถ้าใครติดตามเขาเรียกอะไรนะโซเชียลมีเดียเนาะคุณบิวเนา
8: ะ
9: ประมาณสัก2วันที่แล้วคือวันที่2มิถุนายนนะฮะก็เปิดตัวคลิกนะใช่ไหมฮะคลิกนะเป็น Virtual Bank รายแรกเลยที่เปิดตัวก่อนเลยก็คือกลุ่มของกรุงไทยนะธนาคาร KTB เนาะ ASOR ใช่ไหมฮะแล้วก็ซึ่งจริงๆก็คือทางกราฟนั่นแหละใช่ไหมเพราะกราฟจุดเนี่ยก็ถือหุ้นใน AS ด้วยเลยด้วยนะฮะก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าโอ้เขาแข่งกันระเบิดมากนะคุณบิวฮะแค่มาตอนแรกก็เลยนะให้เลือกเบอร์บัญชีเลือกเบอร์มงคลได้
8: ใช่สามารถเลือกเบอร์มงคลได้ด้วย
9: แค่ฟีเจอร์แรกทุกคนก็แห่ๆแล้วก็เท่าที่ทราบมาตอนเช้าเนี่ยไออะไรนะ AS อะไร My AS ล่มเลยนะล่มเลยนะคนแบบว่าเข้าไปจองเบอร์กันแล้วงั้นผมว่ามันก็ดูตื่นเต้นดีแต่ว่าถ้าพูดถึงก็เป็นอะไรนะ

0: นอีกสมรภูมิลบหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับฝั่งแบงกิ้งฝั่งกลุ่มการเงินในเมืองไทยนะครับ
1: ค่ะซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเราเคยคุยกันเนาะว่ากลายเป็นว่ากลุ่มการเงินเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งในประเทศไทยเราคุยกันเมื่อวันจันทร์เนาะในแง่ของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีเซกเตอร์หรือมีธุรกิจอะไรที่มีความโดดเด่นและแตกต่างกันเนี่ยนะคะซึ่งตัวธุรกิจสถาบันการเงินก็เป็นตัวกลุ่มการเงินเนี่ยเป็นตัวแข็งในสําหรับบ้านเราเหมือนกันที่หมอนัทก็ได้เล่าให้เราฟังไปแล้วเมื่อวันจันทร์ด้วยใช่ไหมคะทีนี้การมาของ Virtual Bank เนี่ยบางส่วนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมา disrupt กับสถาบันการเงินหลักหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราดูทรงบ้านเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเจ้าใหญ่ๆนั่นแหละที่เหมือนกับเป็นการขยายตลาดมากกว่าอย่างเจ้าแรกที่เปิดมาก็จะมี KTB ถูกไหมคะหมอนัทแม้ว่าจะเป็นการร่วมกับรายอื่นก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้หมอนัทเล่าให้ฟังดีกว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าการมามันจะเปลี่ยนแปลงระบบอะไรในเรื่องของการเงินหรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหรือจะมีส่วนแบ่งการตลาดอะไรในชิ้นก้อนเค้กในวงการการเงินไทยในอนาคตหลังจากนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทเล่าให้ฟังนิดนึง
0: ครับครับผมว่าการมาของ Virtual Bank ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในเมืองนอกนะผมว่าอาจจะมีความแตกต่างกันVirtual Bank ในเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นการขยาย ecosystem มากกว่าคุณบิวคืออย่างนี้ฮะปกติเนี่ย AAS เนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเขาเนาะที่ใช้จ่ายทุกเดือนนะมีบริการของเขาอยู่มีฐานลูกค้าระดับหนึ่งนะครับ OR ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งนะฮะ KTB ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มของแบงค์จริงๆเนาะที่มันเกิดขึ้นคราวนี้ผมเชื่อว่าการมาเชื่อมกันอย่างเงี้ยมันขยาย ecosystem ตรงไหน OR AAS อะไรต่างๆที่อยู่ในเครือเนี่ยหรือกราฟเองอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะขยายcustomer experience นะอย่างพวกเราเนี่ยเราเดินเข้า AAS ถ้ามี Virtual Bank เข้ามาด้วยมันจะจ่ายตังค์ง่ายขึ้นไหมดีกว่าไอ้ตัว Wallet เดิมที่เคยมีของ AAS อะไรเงี้ยสมัยก่อน AAS มีตัวอะไร Npay Wallet อะไรสักอย่างคุณจำไม่ผิดนะการมาของตรงนี้ก็เป็นการขยาย Ecosystem เดิมของกลุ่มลูกค้านั่นแหละผมว่าแต่ว่ากลุ่มลูกค้ายังเป็นกลุ่มเดิมนะแต่ว่าก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะฮะแข็งแรงมากขึ้นนะฮะคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึง Asset Money หรือว่ากลุ่มของ True Money ใช่มั้ยฮะกับเครือ CP เราก็จะเห็นว่าทาง CP เองเนี่ยก็พยายามจะดึงบางหน่วยธุรกิจเนี่ยมารวมกับเป็นอยู่บน Virtual Bank ด้วยนี่แหละอันนี้คือการขยาย ecosystem ฮะต่อไปเนี่ยเราจ่ายเงินผ่าน 7-Eleven อาจจะต้องผ่าน True Money หรืออะไรยังไงซึ่งปัจจุบันก็ทำอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะมีเซอร์วิสอื่นๆนะฮะที่มันจะครอบคลุมไปด้วยนะผมว่าโมเดลมันจะเหมือนเนี้ยคุณบิวมันจะเหมือนอะไรนะ Alipay ในต่างประเทศอะคือที่จีนนะที่เราจ่ายค่ารถก็ได้จ่ายค่านู่นค่านี้แล้วมันเป็นเครือเดียวกันหมดเลยเป็นเครือเดียวกันเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรเงี้ยผมว่าการมาของเวอร์ชั่นแบงก์ในเมืองไทยคือมันการขยายอีโคซิสเต็มของแต่ละกลุ่มธุรกิจในบ้านเรานะครับ
1: ค่ะฟังดูแบบนี้มันก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งที่มากขึ้นสำหรับกลุ่มธุรกิจเดิมที่ก็มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ชนะบางส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชนะในเซกเตอร์ของเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทเพราะฉะนั้นมันคือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากกว่าที่จะมา disrupt กันมากกว่าถ้าดูแบบนี้ถูกไหมคะหมอนัทคะ
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: ก็ผมว่าจุดที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็น ecosystem driver นะครับก็คือเอาฐานลูกค้าเดิมเนี่ยให้มันโตนะครับให้มันโตให้ได้แล้วเราก็ใช้วนเวียนอยู่ในอีโคซิสเต็มของพันธมิตรของธุรกิจตรงนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองผมว่ามันเริ่มเข้าถึงเรื่องของ alternative data นะครับว่าผมเนี่ยเป็นแบงค์ KTB เนี่ยผมไม่เคยมี data ของคนใช้มือถือมาก่อนเลยคุณบิวนึกภาพออกไหมฮะรู้แค่ว่าบางคนเนี่ยจ่ายค่าบินมือถือผ่าน KTB ฉันรู้แต่ว่าไม่เคยมี data ของฝั่งผู้ใช้มือถือจริงๆว่าเขาใช้วันหนึ่งเขาใช้ data กี่ครั้งโทรหาใครบ้างอะไรเงี้ยผมว่า data เหล่านี้คือแบงค์ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่ KTB ดึง AAS เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันเป็นการขยายเขาเรียก alternative data driven นะครับก็เขาพวกนี้สามารถใช้ข้อมูลเนี่ยมานำเสนอ product ให้มันตรงใจกับ user มากขึ้นนะฮะหรืออย่างCP เนี่ย True Money Wallet เนี่ยในอดีตเนี่ยรู้แหละจ่ายผ่านเซเว่นแต่อาจจะไม่รู้ว่าซื้อไอเทมไหนพฤติกรรมเป็นยังไงเพราะว่าผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้แชร์กันข้อมูลในถึงในส่วนของพวกนั้นถึงแม้จะเป็นบริษัทดูแล้วเป็นเครือเดียวกันก็ตามนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอันนี้ data เนี่ยสำคัญมากเลยนะมันจะมาอินทิเกรตกันแล้วก็คราวนี้แหละเราก็จะรู้แบบเอ๊ะทำไมระบบอย่างไรรองเท้าแล้วอยู่ดีธนาคารเสนอรองเท้ามาให้เราอะไรเงี้ยผมว่านะ มันจะเริ่มเข้าไปภาพประมาณแบบนี้แล้วผมว่ามันจะเป็นเอาดาต้ามาใช้กันเยอะขึ้นนะฮะ
1: ค่ะโอ้นี่เป็น2มิติที่น่าสนใจนะสำหรับการมาในครั้งนี้ของ Virtual Bank ก็คือทั้งขยาย ecosystem เนาะของธุรกิจเดิมมีการขยายในเรื่องของ data มีการ integrate เชื่อมต่อกันมากขึ้นจริงๆมองในมุมนึงก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีการใช้งานในหลายๆเรื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในมิติของธุรกิจด้วยเนาะหมอนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ผมว่ามันก็มี data บางอย่างแหละที่มันบอกว่าพฤติกรรมคนใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยสินเชื่อที่เขาจะให้เราเนี่ยดูจากพฤติกรรมแล้วเราจ่ายตรงไหมทำทุกอย่างดีไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นสกอร์เป็นเครดิตสกอร์ในอนาคตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นว่าอันนี้ยังไงก็มาแน่ๆนะรุ่น data เราเนี่ยไหลเวียนอยู่ในกลุ่มธุรกิจแน่นอนนะฮะ
1: ค่ะโอเคหมอนัทแล้วในแง่ของสมรภูมิและมิติในเรื่องของการแข่งขันเองล่ะคะหมอนัทอันนี้เราพยายามจะมองในมุมของนักลงทุนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปมองในมุมของผู้ใช้งานกับผู้บริโภคอีกมุมหนึ่งด้วยนะถ้าเรามองในแง่ของการแข่งขันสมรภูมินี้เนี่ยมองยังไงคะหมอนัทมันจะดุเดือดไหมในอนาคตหรือว่าเขาจะเราต้องมีการมองคือเวลาคือเริ่มละแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีเจ้าต่างๆตามมาอะไรเงี้ยค่ะการแข่งขันในแต่ละเจ้าเนี่ยหมอนัทสำคัญการแข่งขันสำคัญนี่มันอยู่ที่อะไรคะหมอนัทคะ
0: ผมว่ามันเดือดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แบงค์ใหญ่ลงมาเล่นเองเลยนะครับก็เกิดจากบริษัทบิ๊กเทคเนาะมาดิสรัปตัวเองนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็น KTV อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าแม้แต่ SCB ใช่ไหมครับหรือว่าฝั่งของ SN Money เงี้ยก็คือเป็นบริษัทเทคอะเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของ financial อยู่แล้วนะครับแล้วทำเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขามีอาวุธหลายอย่างเนี่ยเขาสู้กันแข่งกันกว่าเดิมแน่นอนนะฮะ KTB SCB เอ็กซ์เลยแล้วก็ฝั่ง Ascent Money ต้องสู้กันแหลกลานแน่นอนนะฮะก็แล้วผมอย่างนี้ด้วยผมคิดว่าด้วยพาร์ทเนอร์แต่ละฝ่ายที่เข้ามาจับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างกรุงไทยก็จับ AS จับ OR อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะฝั่งของSBF ก็ไปจับกับคาคาวที่เป็น Virtual Bank ในต่างประเทศผมเข้าว่าน่าจะมีไม้เด็ดอะไรบางอย่างเลยยังไม่รู้นะอันนี้ผมว่าคงเงียบๆอยู่นะ SBF นี่ไม่น่าจะเปิดตัวมา
1: ซุ่มหรือเปล่าเนาะจะกำลังซุ่ม
0: ซุ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อีกฝั่งนึงของฝั่งที่เป็นของ Blue Money Ascent เนี่ยเขาก็จะมีฐานลูกค้าที่เป็นค้าปลีกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคนละมุมเลยคุณบิวครับอันนี้ผมคิดว่าโอ้มันต้องแข่งกันผมเชื่ออย่างนี้นะถ้าเป็นสินเชื่อรายย่อยมากๆชูมันนี่เนี่ยหรือแอสเซนต์มันนี่เนี่ยผมว่าน่าจะได้เปรียบเพราะเขามีฐานข้อมูลค้าปลีกร้านค้าเยอะมากแล้วก็คนเติมเกมใช้คือลูกค้าของชูมันนี่เนี่ยจะเป็นรายย่อยมากๆเป็นค้าปลีกจริงๆเป็นรายย่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีข้อมูลอย่างเงี้ยน่าจะได้เปรียบกันสินเชื่อรายย่อยมากๆผมว่าต้องจับตาดูเขาแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยอัตราการเบี้ยวหนี้หรือว่าไม่จ่ายเงินเนี่ยนะครับในการแบบเขาทดลองนะมีอะไรมีทูมันนี่ที่แบบจ่ายเงินก่อนอะไรเหมือนแบบไปนาเปเลเดอร์อะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะมีเงินไปเงินกู้ด้วยเลยผมว่าเขามีดาต้านี้อยู่เยอะแล้วเขาเท่าที่ทราบคืออัตราการที่ไม่จ่ายจางเบี้ยวนี่เนี่ยน้อยมากๆนะน้อยกว่าการปล่อยกู้ปกติผมว่าสมรภูมิเนี่ยถ้าเป็นฝั่งแบงก์รายย่อยอ่ะผมว่าทูมันนี่น่ากลัวมากนะฮะเป็นผู้เล่นที่น่าจะมีประสบการณ์เยอะมีประสบการณ์เยอะแต่ว่าฝั่งของ KTB กับของ SCB เนี่ยยังไม่เห็นอะไรมากแต่ว่าของ KTB อาจจะมี JS อย่างผมบอกก็มี data มาช่วยมีอะไรมาช่วยเยอะขึ้นนะครับก็อาจจะต้องดูต่อไปนะฮะงั้นผมว่าแข่งกันแน่นอนนะฮะและโดยเป็นแบงค์ใหญ่อยู่แล้วด้วยเขาก็ไม่ยอมเสียพื้นที่ตัวเองละ
1: ค่ะก็น่าจะดุเดือดนะแล้วก็แต่ละกลุ่มเองก็ดูเหมือนกับมีกลุ่มลูกค้าของตัวเองเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่มานัดพูดถึงประเด็นเรื่องของการเบี้ยวหนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็มีนักวิชาการออกมาพูดเมื่อวานนี้นะในเมื่อวันอังคารนะที่พูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะพี่หนุ่มมันนี่โค้ชก็พูดคุยประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็จะกังวลใจนะประเด็นในเรื่องของมันจะกระตุ้นคนก่อหนี้ไหมมันจะกระตุ้นทำให้เกิดหนี้เสียไหมเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนก็ต้องดูในแง่ของกฎเกณฑ์ในเรื่องของการพิจารณาโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในภาคปกติได้อย่างเช่นคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าอาจจะไม่ได้มีรายได้ที่แน่นอนมีหลักฐานการเงินที่แน่นอนเหมือนกับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมารวมอยู่ในกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยประเด็นนี้หมอนัทมองยังไงคะเป็นสิ่งที่น่ากังวลไหมจริงๆแล้วค่ะ
0: คือ
1: จะกระตุ้นไม่เสียบ้างเรานะค่ะ
0: ถ้าเป็น virtual bank จากทาง KTB เนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่น นะถ้าเป็นฝั่งของกลุ่ม KTB AIS นะครับผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าแบงก์ใหญ่เขาก็ดูอยู่แล้วก็ผมคิดว่าได้มีมาตรการอะไรบางอย่างของทางฝั่งแบงก์ใหญ่เนี่ยเขามาดูแลพวกกลุ่มอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจคือ SCBX ที่จับกับคาคาวถ้าผมจำไม่ผิดที่แบงก์ที่เกาหลีเนี่ยคาคาวเนี่ยแย่ง market share สินเชื่อรายย่อยเร็วมากจนแบงก์ใหญ่อะจะแบบเสีย market share ไปแบบจนตกใจจนเขาต้องปรับตัวเองเป็น virtual bank ตามไปด้วยอะนะฮะนั้นผมว่า market ตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมว่า True Money กับ SCBX เนี่ยน่าจะแข่งกันเยอะเลยน
1: ะ
0: น่าจะแข่งกันเยอะพอสมควรคราวนี้มันอาจจะเกิด easy credit หรือเปล่าเพราะว่าเรายอมปล่อยนิดนึงนะแล้วก็บริโภคเกินตัวไปหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันแต่ผมเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะเขาอาจจะมาคอยกำกับดูแลอยู่เพราะว่าเขาปล่อยลายเส้นรอบนี้ปล่อยยากมากมี5ที่ขอมาแต่มี3ที่เท่านั้นที่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการมันก็บอกว่าห้ามเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะมีข้อห้ามด้วยนะว่าห้ามปล่อยสินเชื่ออะไรสักอย่างซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดคือมันเป็นเบรกเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นกฎแบบเข้มงวดเลยห้ามทำสงครามราคาห้ามลดดอกเบี้ยแล้วก็ปล่อยกู้แบบปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยแบบว่าไม่มีอะไรมาดูไม่มีเครดิตสกอร์มายืนยันเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่อนุญาตเป็นผลที่ว่ามีผลไหมมีแต่ผมคิดว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนก็จับตาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะทุกคนรู้นะว่าตัว Easy Credit เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้
1: ค่ะซึ่งมันก็จะมีกรอบในการควบคุมจากทางแบงก์ชาติอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ในเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออะไรทั้งหลายซึ่งปกติเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้สถาบันการเงินหลักของเราเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยยากแล้วก็ระมัดระวังประเด็นเรื่องหนี้เสียค่อนข้างมากเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวเชลแบงก์ก็น่าจะมีระเบียบกฎเกณฑ์เข้ามาดูแลเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญมากใช่ไหมคะประเด็นหนี้เสีย
0: แต่ผมกลัวอีกกลุ่มหนึ่งมากกว่าคนเดียวเลยกลัวอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งขอใบอนุญาตเรื่องของการปล่อยกู้ไปแล้วเขาทำได้มากเลยอ่ะก็คือฝั่งอะไรแอปอีคอมเมิร์ซอ่ะทั้งสีน้ำเงินทั้งสีส้มอ่ะแล้วแบบว่ากดไม่กี่คลิกก็อะไรนะ buy now pay later ผมว่านั่นน่ากลัวอีกนะคือมันไปถึงแบบถึงมือที่เราอยากซื้อของอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเรามีผ่อนอยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วปล่อยง่ายมากเนี่ยโอ้ผมว่าอันนั้นน่ะน่ากลัวกว่า virtual bank อีก virtual bank ยังถูกคุมด้วยแบงก์ชาตินะผมว่าอันนั้นก็ถูกคุมด้วยแบงก์ชาติแหละเพราะว่ามันก็ต้องผ่านเครดิตบูโรอยู่ดีนะฮะแต่ว่าแอปมันใช้ง่ายมากจนแบบเอ๊ะมีใครเข้าไปดูหรือยังเลยแล้ว
1: เนาะแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะเนาะแบบ buy now pay later แล้วก็ผ่อนด้วยบางทีผ่อนยิบผ่อนย่อยมากเลยนะหมอนะซึ่งแบบมันบางทีมันก็ทำสร้างนิสัยนะมีของไม่กี่บาทอ่ะก็เป็นลักษณะของผ่อนหลายเดือนอะไรอย่างงี้นะคะหมอนะคะหลักร้อยหลักพัน
0: แล้วล่าสุดมีใครมาคุยกับผมไม่รู้จำไม่ได้ผมขออภัยนะฮะท่านถ้าข้อมูลผิดใครบอกผมด้วยนะคือเขาบอกว่ามี buy now pay maybe ฮะ
1: ไป
0: ไม่ดี
1: ขยายความหน่อยมอนัสหมายถึง
0: คืออย่างนี้ทุกครั้งที่เราใช้จ่าย buy now pay later ไปเนี่ยนะครับต้องไปผ่อนเขาใช่ไหมครับคุณบิว
1: ใช้ก่อนจ่ายทีหลังผ่อนทีหลัง
0: จ่ายทีหลัง
1: เพย์นาวไปเลย
0: เขาบอกว่าถ้าเพย์ไม่ดีเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งคนที่โชคดีที่รอบนั้นเนี่ยเขาจะไม่เก็บดอกเบี้ยใช่ไม่ต้องจ่ายเราไม่ต้องจ่ายเงินเขาเฮ้ยเหมือนซื้อหวยเหมือนซื้อหวยคือแบบโอ้โหเฮ้ยไปถึงขนาดนั้นแล้วเขาสุ่มแล้วเขาก็ประกาศรางวัลเนี่ยคนเหล่านี้มาซื้อสินค้าเขาแล้วไม่ต้องจ่ายอ่ะผมยังแบบเฮ้ยโหดเหลือเกินน่ากลัวมากไอ้อย่างนี้นี่คือโอ้มันBeyond financial
1: น่ากลัวมากเพราะว่าจริงๆไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเข้านิสัยของคนเราที่บางทีก็ชอบเบ็ดด้วยอ่ะหมอนะนะว่ารอบนี้เราจะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เหมือนไปกระตุ้นนิสัยต่อมจิตใต้สำนึกของมนุษย์ด้วยเอาใช้คำนี้ได้เลยนะหมอนะค่ะ
0: ผมว่ายังไงอ่ะไอ้คนคิดมันเก่งมากเลยอ่ะแล้วทำให้คนมันเนาะยิ่งเป็นคนเอเชียยิ่งเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเอ้ยเราโอ้ซื้อของครั้งนี้ดุ้นที่ต้องจ่ายตังหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็โหมันก็น่ากลัวผมว่าพี่หนุ่มต้องมีงานทำขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะอีกสัก2-3 ปีแต่ถ้าออกมาจริงพี่หนุ่มต้องมาช่วยแก้หนี้อีกเยอะเลยนะฮะ
1: ใช่เพราะว่าลำพังแบบว่า buy now pay later เนี่ยก็เคยเตือนหลายครั้งมากหมายถึงว่าพี่หนุ่มมาคุยในช่วงของรู้ใช้เข้าใจเงินเนี่ยเพื่อที่จะเตือนหลายๆคนเหมือน กันเนาะว่าบางทีอ่ะมันก็อาจจะแบบก่อนิสัยบางอย่างเหมือนกันนะที่แบบจะต้องโอพอนทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เตือนไปนะว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อเขาเรียกอะไรผลต่อเครดิตอันผลต่อพฤติกรรมเขาก็เก็บข้อมูลใช่ไหมคะเครดิตบูโรก็จะเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้วยเอ๊ะทำไมของบางอย่างทำไมถึงผ่อนบ่อยทำไมถึงของบางอย่างไม่น่าผ่อนทำไมผ่อนมันก็จะสะท้อนว่าเอ๊ะฐานะการเงินคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเตือนเหมือนกันนะมีเคยคุยในรายการเหมือนกันหมอนัทอืมค่ะ
0: นั่นแหละก็ทำให้พี่หนุ่มมีงานทำไปหลายปีอะพี่หนุ่มเพิ่งบิวถ้าแบบนี้ออกมาในบ้านเรานะฮะ
1: ค่ะ
0: สนุกดีฮะ
1: แต่ว่าอันนี้เราคุยในมิติในแง่ของธุรกิจแต่ฟังดูเท่าที่หมอนัทบอกนั้นเนี่ยก็เชิงธุรกิจก็เป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็มันก็น่าจะเป็นผลดีนะหมอนัทนี่เรามองในแง่ของผลดีนะในหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายอีโคซิสเต็มของธุรกิจเดิมนะการขยายเรื่องของ Data การเชื่อมต่ออินทิเกตนะคะแล้วก็สมรภูมิก็จะแข่งขันแบบดุเดือดมากๆเลยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นในแง่ของอาจจะเป็นเชิงโพซิทีฟหน่อยแต่ในแง่ที่เราจะต้องระมัดระวังทั้งพฤติกรรมของผู้ใช้หรือคนที่สนใจในแง่ของการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับตัว Virtual Bank เองอ่ะมีอะไรที่เราจะต้องจับตาหรือระมัดระวังบ้างไหมคะหมอนัทคะ
0: ครับสำหรับนักลงทุนผมคิดว่าการมาของ Virtual Bank เนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแลนด์สเคปนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยต่อไปนะเรื่องของการเงินแบงกิ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในธุรกิจแบงกิ้งแบบเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปดูเรื่องของงบอีกทีนึงเนาะว่าเฮ้ยเอ๊ะถ้าเราลงกลุ่มแบงกิ้งเนี่ยลง KTB อย่างเงี้ยเราจะต้องเอาเรื่องของนะข้อมูลของ AS ต่างๆอะไรเงี้ยเข้ามารวมคิดเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่ามันมีอะไรให้เราต้องคิดอีกเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องกลับไปทำการบ้านเนี่ยนักลงทุนนะที่จะลงทุนในกลุ่มการเงินเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนแรงสเกลไปเยอะพอสมควรคราวนี้แต่ว่าผมจะได้เรื่องนึงนะคุณบิวคือเราออก Virtual Banking มาเนี่ยเราไปให้ใบอนุญาตกับเฉพาะรายใหญ่ก่อนเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยถ้ารายที่เป็นสตาร์ทอัพนะสมมติเราจะทำแบงกิ้งเล็กๆเป็นVirtual Bankเล็กๆแล้วทำเฉพาะเรื่องเดียวได้สมมติปล่อยกู้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะหรือว่าไปทำเรื่องของการฝากเงินลงทุนอย่างเดียวเนี่ยมันเอื้อมไปแตะเรื่องของตัวลายเส้นไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นการปิดโอกาสเรื่องของบริษัทเล็กๆนะหรือสตาร์ทอัพหรือบริษัท SME ที่เขาพอจะมีเงินที่เขาอยากลองขอไปอย่างนี้เกี่ยวกับการทำแบงกิ้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปิดโอกาสกลุ่มนั้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัว SME นะครับหรือว่าบริษัทเล็กๆที่มันจะโตได้เนี่ยมันก็น้อยลงอย่างในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะอย่างคาคาวของเกาหลีอย่างเงี้ยเป็นบริษัทไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าทำ Virtual Bank ได้ดีมากจนรายใหญ่ต้องแบบโอ้โหต้องหันมามองเงี้ยนะครับผมอยากเห็นภาพแบบนั้นมากกว่านะเพราะจริงๆถ้ามีเป็นไปได้เนี่ยทางแบงค์ชาติฟังอยู่นะจริงอยากให้มีลายเส้นสำหรับคนที่เป็นไซส์ A ไซส์ M เนี่ยลงมานะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะลองเข้ามาแตะในเรื่องของ ecosystem เรื่องของการเงินเนี่ยได้เขาอาจจะทำได้ดีกว่ารายใหญ่ด้วยซ้ำนะโดยเฉพาะบางเรื่องเลยเจาะไปในบางเรื่องเลยเรื่อง wealth management หรือว่าเรื่องอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผมว่ามันมีโอกาสบน virtual bank เยอะไปหมดเลยนะครับนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นลำดับถัดไปนะที่เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะหมอนัทคะในแง่ของผู้ใช้งานเองล่ะคะหมอนัทอยากให้คำแนะนำยังไงแล้วก็หมอนัทคิดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคือบางทีแต่ละประเทศก็จะมีพฤติกรรมที่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปนะแต่ว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเรามีโมบายแบงกิ้งช่วงแรกๆคนจะไม่กล้าใช้หมอนัทคนจะกลัวข้อมูลหายคนจะกลัวโดยเฉพาะคนผู้สูงวัยต่างๆแต่เดี๋ยวนี้คุณแม่คุณพ่อทุกคนจากที่เคยปฏิเสธก็คือกลับมาใช้แล้วก็โอ้ใช้แบบว่า อย่างคล่องมากขึ้นหรือว่าเปิดใจมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยหมอนัทคิดว่า Virtual Bank จะเป็นทรงเดียวกันไหมหรือว่ามันมีข้อจำกัดอะไรที่อาจจะใช้เวลาในการเข้ามาใช้บริการสำหรับคนไทยทั่วโดยทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ต้องพูดถึงเนาะเขาค่อนข้างจะโอเคอยู่ละแต่หมายถึงว่าถ้าระดับรุ่นพ่อแม่หรืออาจจะรุ่นวัยกลางๆคนไปหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทมองไงคะ
0: ครับผมว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยผมว่าเขาจะมาใช้บริการเยอะขึ้นนะครับเพราะมันง่ายเนาะไม่ต้องใช้เอกสารเหมือนสมัยก่อนต้องโอ้ต้องเอานู่นเอานี่เดินไปเดี๋ยวนี้สแกนหน้านะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยต้นทุนทางธุรกรรมเนี่ยต่ำกว่านะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะจูงใจกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับคราวนี้บางคนอาจจะขอกู้ด่วนฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วอ่ะสมมติต้องใช้ตังค์จริงก็ถือว่าเป็นความรวดเร็วที่ดีนะมันผู้บริโภครายย่อยเนี่ยได้เรื่องของความเร็วอยู่แล้ว นะครับแต่ผมกลัวเรื่องหนึ่งมากๆเลยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยเขาอาจจะไปตามไม่ทันเทคโนโลยีแล้วแบบสมมตินะอาจจะมีมิจฉาชีพหรือมีใครเข้ามาเนี่ยเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ต่างๆนะครับมันนี่ฮะพอมันเลยเถิดไปแล้วว่าคุณบิวมันไม่สามารถที่จะไปเจอพนักงานที่สาขาได้เพราะมันเป็นVirtual Bank
1: ใช่
0: อยากให้นึกภาพตามนะคือมันอาจจะไม่ได้มีสาขาให้เดินเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วพอเราเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราร้องเรียนทีก็นั่งรอกันไปนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆผมตัดบัตรเครดิตอันนึงไม่ผ่านพอดีผมจะซื้อของออนไลน์จากต่างประเทศซะหน่อยตัดไม่ผ่านเราก็ต้องไปนั่งรอแบบโอ้โหกว่าจะแบงค์กว่าจะโทรคุยกันใช้เวลามากๆ
1: แล้วต่อสายนะกว่าจะได้คุยกับมนุษย์หรือว่ากว่าจะเพราะบางอย่างมันก็จะเป็นบางอย่างก็เป็นอัตโนมัติเยอะนะแต่บางเวลาเราแบบเราผ่านด่านนะแต่อัตโนมัติระบบอัตโนมัติไม่ไหวแล้วเราต้องการคุยกับมนุษย์ละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าจะมีซัพพอร์ตแค่ไหนค่ะ
0: ผมว่าเนี่ยเรื่องของการซัพพอร์ตแบบและที่มีสาขาเนี่ยเขาจะดูแลเรายังไงแล้วก็ซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะกลัวเรื่องพวกนี้เนาะว่าเอ้ยโอ้เกิดมันไม่รับสายแล้วเกิดเราต้องด่วนเกิดเราโดนวิชาชีพมาแล้วมันยังไงอะไรเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยรวมถึงอย่างที่บอกไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยมันก็สำคัญแล้วเราสอนยูเซอร์เราดีหรือยังว่าเอ้ยห้ามทำแบบนั้นหรือทำแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยแล้วก็พวก financial literacy นะครับการที่เราเป็นหนี้ได้เร็วขึ้นเนี่ยน้องๆหนูๆเนี่ยโอเคเข้าถึง Mutual Bank ได้เร็วอยู่แล้วนะครับแต่กับการก็จะเป็นหนี้เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่า2เรื่องเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องของ Financial Literacy เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวสำคัญที่ Mutual Bank เนี่ยจะต้องนะต้องช่วยรายย่อยนิดนึงนะครับ
1: ค่ะนะความรู้ความเข้าใจอันนี้สำคัญแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล Cyber Security เพราะฉะนั้นเนี่ยแถมทิ้งท้ายนิดนึงคือหลายๆครั้งเราคุยกันเนี่ยหมอนัทจะพูดถึงธีมการลงทุนที่เป็น Cyber Security ซึ่งมันจะมาจากเทรนด์โลกที่มาเนาะเพราะว่าแบบเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็มีความน่าสนใจสำหรับ Cyber Security หรือบริษัทที่ทำทางด้านนี้อ่ะบางทีในเมืองไทยอ่ะก็มีหลายๆคนที่เคยถามเข้ามาในรายการเหมือนกันนะหมอนัทเขาก็มีบางบริษัทที่ทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยอันนี้จะทำให้บริษัทเหล่านี้เติบโตไปได้ด้วยไหมกับในอนาคตรองเทอมในบ้านเราอะค่ะหมอนัท
0: ครับผมว่าตรงเนี้ยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ Cyber Security เนี่ยเป็นไงเป็นเรื่องหลักที่ต้องคุยกันยาวๆแต่ว่า Cyber Security ที่เราลงทุนกันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็น Cyber Security แบบในประเทศเนาะเพราะว่าสมมติเราไปเลือกลงเนี่ยก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆเลยนะครับที่ให้บริการเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็ต้องไปดูว่าพวกVirtual Bankพวกนี้เขาไปใช้บริการด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเป็นไงทุกคนต้องใช้แหละนะครับมันมีบริษัทอยู่ไม่กี่บริษัทที่ทำเรื่องของ Cyber Security แบบระดับ Global ได้ดีอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูกันตรงนั้นนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงที่ผมอาจจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็คือนะครับเรื่องของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ opportunity ละกันสำหรับคนไหนที่อยากลงVirtual Bankนะมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือ market ของ banking มันจะใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันการดึงหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ารายย่อยเนี่ยผมคิดว่าแทนที่เขาจะไปนอกระบบเนี่ยเข้ามาพวก Virtual Bank นี่มันกู้ง่ายขึ้นพวกนี้น่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้น market อาจจะโตขึ้นอีกระดับนึงนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่บอกว่าอยากลงแบงกิ้งในเมืองไทยโดยเฉพาะพวกบูชแบงก์พวกนี้นะครับจะซื้อหุ้นอยากลงทุนอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เจอมาร์เก็ตใหม่แล้วอาจจะมีไฮโกรทเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ขนาดของมาร์เก็ตที่เป็นสินเชื่อนอกตลาดพวกนี้อยู่นะครับ
1: ค่ะอย่างนี้กลุ่มการเงินหลักๆอ่ะสี่แบงก์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยที่แน่นอนอ่ะเขาก็ต้องตบเท้าเข้ามาในวงการอยู่แล้วเนี่ยมันจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นเลยหรือเปล่าหมอนัทแล้วก็ใครที่มีอยู่ก็ว่ากันยาวๆได้เลยใครยังไม่มีก็ต้องมีแล้วไหมกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเขาก็เป็นเสาหลักเนาะสำหรับการภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทิ้งท้ายนิดนึงค่ะหมอนัทคะ
0: ได้ครับผมว่ายังไงกลุ่มแบงก์ในเมืองไทยก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ต้องกู้เงินทำธุรกิจแล้วก็นี่คุณเลยเนี่ยเลยเราสูงอยู่แล้วผมคิดว่าสูงขึ้นไปอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้น่าจะโตนะน่าจะโตกลุ่มแบงค์นี้น่าจะแข็งแรงพอสมควรเลยแหละนะครับเราก็จะเห็นเงินปันผลเห็นรายได้เห็นนั้นกำไรที่มันโตขึ้นกับทุกปีเลยแล้วผมบอกเลยว่ารายได้ปีนี้น่าจะโตขึ้นมากกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะหลายแบงค์เพราะว่าผมบอกนิดนึงเท่าที่ทราบมาก็อย่างอันกำไรอยู่เหมือนกันคือบางที่เขาอาจจะแบบชะลอยังไม่ทำเรื่องนั้นไม่ทำไม่ชะลอไม่ทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นไปอีกนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่หมอนัทเอามาฝากกันนะประเด็นเรื่องของการมาของ Virtual Bank แต่ฟังดูเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็น่าจะเป็นแรงซัพพอร์ตนะสำหรับภาพกลุ่มการเงินบางคนเอ้ยจะมาดิซับอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะนะแล้วก็เป็นเรื่องของการขยายอีโคซิสเต็มต่างๆด้วยแต่มันก็มีประเด็นที่เราจะต้องคอนเซิร์นอย่างที่หมอนัทบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะทั้งประเด็นเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนาะมิจฉาชีพต่างๆก็ต้องดูแลด้านนี้ให้ดีเพราะเนี่ยพวกนี้ต้องสอดแทรกเข้ามาอยู่แล้วเวลามี Virtual Bank แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของความรู้ในเรื่องของการเงินเนี่ยอันนี้สำคัญเมื่อคนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจับจ่ายใช้สอยกันได้แบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีความรู้ของด้านการเงินเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาการเงินตามมาได้อีกเยอะเหมือนกันจากประเด็นนี้เหมือนเป็นดาบสองคมอะเนาะหมอนัทใช่ไหมคะอ่าค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณหมอนัทมากๆนะคะที่หยิบเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้นะคะก็เดี๋ยวหมอนัทช่วยตอบให้นะคะแล้วก็สัปดาห์เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดี
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนศิวรังกูลจากคลินิกกองทุนนะคะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะในวันต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: กลับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับปัทมาพรหานชันชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสวัสดีครับเชอรี่
5: สวัสดีค่ะพี่ป๋องได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสยัง
4: ใช่ฮะใช่
5: มีหลายชื่อนะพี่ป๋องรู้ป่ะบางทีชาวบ้านเขาจะจำเกี่ยวกับ
4: คนละครึ่งมากกว่า
5: ใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันเห็นคอนเทนต์นะใน TikTok ในเพจ Facebook เขาเรียกว่าอะไรป่ะอะไรนะเขาเรียกใช้อนุทินคือบางคนแบบเล่นเป็นเขาเรียกว่าเล่นเป็นคำอ่ะจำชื่อไม่ได้ไทยช่วยเราไทยช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนจะหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าอ่ะคนละครึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คนละครึ่งอ่ะเนอะมันเป็น60 40แล้วทีนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือวันหยุดที่ผ่านมาก็หลังจากที่มีการใช้สิทธิ์กันแล้วคนก็ใช้สิทธิ์กันคึกคักมากทีเดียวถ้าเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยพี่ป๋องแม่บ้านเขาจะมีการวางแผนในระยะยาวไงเขาจะซื้อของใช้ของกินไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่คือของกินในเวลาซื้อมันก็หมดไปวันๆเนาะแต่ถ้าเป็นของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคแฟบน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ย
4: เดี๋ยวแฟบยังมีอยู่
5: เ
4: หรอสมัยผงซักฟอกผงซักฟอก
5: เก่าหรือเปล่าเนี่ย
4: ผงซักฟอก
5: ยาสีฟันอะไรเงี้ยมันซื้อแล้วเก็บแล้วมันก็ได้หลายเดือนไงอันนี้ในมุมของแม่บ้านที่เขามองว่าเขาไม่อยากใช้เรื่องของการไปซื้ออาหารก็จะซื้อพวกเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเก็บไว้นะคะก็สะพัดทีเดียวพี่ป๋องใช้หมดยังคือถ้าใช้เต็มเลยเนี่ย5วันก็หมดแล้วนะ
4: ยังไม่หมดวันนี้ใช้ไปเบ็ดเสร็จเหลืออยู่20บาทเขาจะบอกได้ไหมว่า10แต่ละวันเหลือเท่าไหร่เหลือ20บาท30วันนี้นะแต่วันอื่นๆเนี่ยก็ไม่ยังไม่เต็มวันละ200เท่าไหร่ยังได้อีกนิดหน่อยน่าจะได้ถึงสักอีก 2-3 วันน่าจะหมดก็ถือว่าเป็นคึกคักคือสัปดาห์ที่ผ่านมามันมี2ข่าวไงเชอรี
5: ่
4: ข่าวดีก็คือเราได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40แต่อีกมุมนึงคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้อันนี้ไก่หน้าผากนะเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นนี้ด้วยไก่หน้าผากเพราะอะไร
5: มันไก่หน้าผากหลายประเด็นนะเอ๊ะเราจะเป็นลูกอกตัญญูหรือเปล่านะเอ๊ะเราจะยังไงนะมันล่ะ
4: เนี่ยคือมันคิดหลายอย่างเอ๊ะตกลงแล้วเขาจะไปสอบภาษีย้อนหลังไหมที่เราเสียภาษีอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นที่แตกออกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสำหรับประเด็นตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะคุยกันวันนี้ด้วยถึงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแน่นอนว่าคนใช้กันเรียกว่ากระแสเนี่ยดีทีเดียวแต่พอเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องบอกก่อนนะว่าเขาให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันใหม่นะสำหรับคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว
5: คนเก่าอยู
4: ่คนเป็นคนเก่าเนี่ยนะเพราะว่าคนใหม่เนี่ยเขาจะสำรวจเองถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดคนเก่าเนี่ยยังไงทุกคนที่ถือบัตรอยู่ต้องยืนยันตัวตนยืนยันสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่4จนถึง21มิถุนายนแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นต่างๆตามมามากมายแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีหลายมุมมันก็มีหลายกระแสอย่างหนึ่งคืออะไรคัดกรองจริงๆเอาคนจนจริงๆเพราะเรียกบัตรคนจนใช่ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ทีเนี้ยถ้าจนไม่จริงเขาก็ไม่อยากได้แต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดจนแล้วต้องเลือกระหว่างลูกอกตัญญูกับในส่วนของการเสียภาษีบางทีเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงค่ำของวันนี้อาชีพอยากเริ่มเรื่องอะไรก่อน
5: อยากขอไว้อะไรกับคุณหมอท่านหนึ่งก่อนจริงๆก็เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยวงการแพทย์คุณผู้ชมย้อนกลับไปร่วมไว้อะไรนะคะอาจารย์หมอต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจแล้วก็ เวชบำบัดวิกฤตนะคะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุที่มีชาวต่างชาตินะคะเมายาเสพติดแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลังจากนั้นก็รักษาตัวอยู่นานหลายวันทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ล่ะค่ะอาจารย์หมอต้นก็ได้จากไปอย่างสงบแล้วนะคะในวันนี้7มิถุนายนนะคะที่ทราบนี่ก็เพราะว่าทางโรงพยาบาลเกาะพะงันก็มีการโพสต์ Facebook บอกนะคะว่าขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็รำลึกถึงด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งด้วยรักและอาลัยแด่อาจารย์หมอต้นนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจแล้วขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้แล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านเนี่ยได้พักผ่อนอย่างสงบด้วยรักแล้วก็อาลัยยิ่งจากคณะบริหารกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะพะงันพร้อมด้วยชาวเกาะพะงันนะคะแล้วก็อีกเพจนึงที่แสดงความไว้อาลัยก็คือของโรงพยาบาลวิมุตินะคะพหลโยธินก็โพสต์แจ้งบอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณหมอต้นด้วยนะคะเพราะว่าท่านเองก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์สุขภาพปอดนะคะซึ่งการจากไปก็ทำให้วงการแพทย์เนี่ยสูญเสียเขาบอกว่าคุณหมอมือดีท่านหนึ่งเลยนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะในการที่จะทำงานเพื่อประชาชนนะคะดิฉันพยายามเข้าไปสรุปเหตุการณ์เนี่ยคือเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยจำได้ว่าเราเคยอ่านข่าวให้คุณผู้ฟังฟังแล้วเนาะที่มีคุณหมอถูกชาวต่างชาตินะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีชนเหตุการณ์ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยวันที่23พฤษภาคมค่ะช่วงสักประมาณ 21:21 นะคะตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมีรถจักรยานยนต์นะคะเฉี่ยวชนคนเดินเท้าที่บริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลานะคะในพื้นที่ของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีทีนี้เนี่ยณคราวนั้นเนี่ยที่ตำรวจเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่พบคู่กรณีนะคะส่วนคนเดินทางที่ถูกเฉี่ยวชนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบต่อมาก็คืออาจารย์ต้นอาจารย์หมอต้นนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าอาจารย์หมอท่านนี้มักจะลงพื้นที่ดูแลคนไข้อรุยกรรมทางเดินหายใจปอดทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานแล้วก็เกาะข้างเคียงด้วยก็คือดูแลคนไข้หลายพื้นที่นะคะต่อมาเนี่ยในโลกออนไลน์เขามีการแชร์ข่าวค่ะเขาไปดูมาจากคลิปวงจรปิดนะคะหรือว่ากล้องหน้ารถในช่วงที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานตามหาตัวคนก่อเหตุที่หลบหนีไปนะคะซึ่งณขณะนั้นเนี่ยย้อนกลับไปคุณหมอต้นเนี่ยคืออาการต้องบอกว่าค่อนข้างหนักเพราะว่าได้รับบาดเจ็บทางศีรษะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะทีนี้เนี่ยพอตำรวจเขาไล่เช็คจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ทราบตัวคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์และหลบหนีไปชื่อว่านายวิคคอลคันเดนค่ะอายุ51ปีเป็นชาวอังกฤษนะคะก็นำไปสู่การจับกุมที่บริเวณเรือนำเที่ยวจอดเทียบอยู่แถวท่าเรือนะคะที่อำเภอเกาะพะงันนั่นเองนะคะทีนี้ไปตรวจพบเนี่ยก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ยอมรับบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยพอเข้าไปควบคุมตัวตำรวจเขาก็เลยส่งตรวจเลือดก็ปรากฏว่าไปวัดค่าแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลก็ไปพบค่ะสารเสพติดก็คือ โคเคนนั่นเองทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะขับรถโดยประมาททำผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสชนแล้วหนีขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอต้นด้วยนะคะ
4: ก็บางแหล่งข่าวบอกว่าจับกุมได้ขณะที่เหมือนกำลังจะหลบหนีด้วยนะนั่งเรือเฟอร์รี่ที่จะหลบหนีจากเกาะพะงันมาด้วยก็ถือว่าเป็นความสูญเสียในวงการแพทย์ของบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนักท่องเที่ยวอย่างที่เราบอกไปนักท่องเที่ยวก็มีทั้งกลุ่มที่มีคุณภาพกลุ่มที่ไม่มีคุณภาพก็มันก็ต้องอยู่ที่มาตรการจริงแล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าเราจะไปพูดในแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าทุกๆเมืองที่เปิดรับนักท่องเที่ยวมันก็ต้องมีการได้มาก็เสียไปเงินได้มาก็จริงแต่สิ่งที่เสียไปเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามีหลายอย่างที่มันเสียเหมือนกันธรรมชาติแน่นอนมันก็ต้องคนใช้เยอะมันก็ต้องมีการผุพังไปถ้าเคยพูดในแง่มุมแบบนี้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นเสียหายกันไปแต่ว่าการที่จะฟื้นฟูบูรณะมามันก็ต้องมีแนวทางเหมือนกันแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติที่ก่อเหตุแบบนี้อยากชวนเชอรี่คุยประเด็นนี้ต่อคืออ่ะห้วยขวางอันนี้จะเป็นประเทศ
5: มณฑล
4: เลยไหม
5: บ้านที่ฉันเอง
4: เชอรี่อยู่มีคอนโดอยู่ตรงห้วยขวางที่พักอยู่ทุกวันเนี้ย ไปกลับอยู่ NBD ทำงาน NBT ใช่ไหมก็จะมาเส้นข้างหลังเนี่ยห้วยขวางอ่ะร้านจีนเยอะไหมว่าเดี๋ยวอยากชวนคุยประเด็นนี้เพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กอ่ะเราไม่ควรมองข้ามอ่ะร้านอาหารจีนที่เปิดแต่แถบห้วยขวางบางร้านที่เขาบอกเลยปฏิเสธไม่รับเงินไทยรับเฉพาะเงินหยวน
5: ถูกไหมอัน
4: น
5: ี
4: ้ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระแสแรงมากคือผมไม่อยากให้มันหายไปมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องของที่โอ้ร้านจีนขึ้นกันแบบปุ๊บพับปุ๊บพับอยู่ตรงห้วยขวางอะเยอะไหมอาร์เชอรี่วันขับรถผ่านเนี่ย
5: คืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยจะอยู่คอนโดดิฉันเนี่ยจะเลยสำนักงานเขตห้วยขวางไปแล้วก็มันจะต้องผ่านทุกวันอยู่แล้วแหละแล้วก็ใกล้ๆกับใกล้ๆจะถึงแยกเหม่งจ่ายแล้วแหละถามว่าตนเองเคยไปซื้ออาหารแถวนั้นไหมยอมรับเลยนะพี่ป๋องไม่เคยเพราะไม่รู้จะเอารถจอดที่ไหน
4: หนึ่งละ
5: ถนนมันจะคล้ายๆเยาวราชแต่มันจะเล็กอยู
4: ่มันก็เลยเป็นเหมือนขอบขวดบางช่วงเน
5: าะใช่
4: บางช่วงมันบางช่วง4เลนบางช่วง2เลนบีบกันเข้ามาอย่างเงี้ย
5: ช่วงที่หม่าล่ากำลังบูมอ่ะเราก็จะเห็นร้านหม่าล่าเยอะแล้วบางร้านตอนนั้นที่เป็นบูมเนี่ยย้อนกลับไปปี2ปีที่ผ่านมาที่ป๋องเขามีพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการนะ
4: เอาหรอ
5: ใช่ใช่ใช่มีดอกไม้มีคนจีนมาโอ้ยมอบกระเช้าอะไรลบติดกันไปตามๆกันแล้วก็ย้อนกลับไปอีกเช่นกันประมาณ 2-3 ปีเขามีการจัดงานตรุษจีนที่ห้วยขวางด้วยพี่ป๋องมีผอ.สำนักงานเขตโอ้ยจัดกิจกรรมกันชนิดที่เรียกว่าตอนนั้นมันบูมมากนะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยยังมีอยู่ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมันจะมีร้านหม่าล่ามีร้านไก่ทอดร้านอะไรอย่างเงี้ยแลกเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของชาวจีนคนที่เดินเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วล่ะหน้าตาไม่ใช่คนไทยอ่ะเอางี้ก็แล้วกันแล้วเป็นคนจีนนะคะแล้วก็อยากให้ไปตรวจสอบนิดนึงได้ไหมสงสัยแต่อันเนี้ยไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาตินะพี่เราก็จะมีกฎหมายกำหนดเนาะเกี่ยวกับเรื่องปิดผับปิดสถานบันเทิงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือเชอรี่จะออกมาทำงานแต่เช้าคือสักประมาณ7 โมงกว่าๆเนี่ยก็ออกมาจากคอนโดแล้วสิ่งที่พบเห็นนั่นก็คือก็จะมีพี่เคยเจอไหมที่เขากินเย็นวางอ่ะ
4: อ๋อยังเปิดได้อยู่เหรอ
5: ก็นี่ไง
4: แต่ว่ายังเซาปังเนี่ย
5: แต่พี่ปองหนุนถึงบอกไงว่าเขาเปิดกันตรงไหนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าข้างทางอะตั้งแต่ถนนเลี้ยวเข้าไปห้วยขวางเลยไปจนถึงสำนักงานเขตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นร้านอาหาร
4: ใช
5: ่แล้วก็เขียนเป็นภาษาจีนพี่บอกหนูก็พยายามที่จะมองขึ้นไปเหมือนกันนะคือดูจากสภาพของนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยชาวต่างชาติด้วยเนี่ยที่อยู่ข้างทางรอรถแท็กซี่อะพี่บอกเขาก็จะแบบเมาอะเอาอย่างนี้กันละกันก็คือกินเย็นหวางเลยประมาณนี้ก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าขนาดเราอ่ะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนธรรมดาเรายังมองเห็นเลยภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะไม่เห็นบ้างเลยเหรอมันหลุดรอด
4: คือสภาพคือหมายความว่ากินเพิ่งเสร็จ
5: พี่เข้าใจกินเย็นหวางไหม
4: ก็คือเรามองออก
5: ใช
4: ่อ
5: ย่างเราใส่ชุดไปทำงานถูกต้องไหมแต่เขากำลังจะกลับเพราะว่าเขาเพิ่งเที่ยวเสร็จชุดก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงดีอะสายเดียวเกาะอกอะไรเงี้ยไม่ใช่ชุดไปทำงานอะแล้วก็ท่าทางเหมือนเงินอะก็พยายามมองอยู่เหมือนกันว่าเขาไปเที่ยวกันตรงไหนหรอเพราะว่าตรงนี้มันเป็นร้านอาหารหมดเลยอันนี้เป็นข้อสงสัยที่คิดอยู่ในใจแล้วก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพราะอะไรบางทีมันมีเรื่องของคดีอาชญากรรมคดีอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงห้วยขวางที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นมณฑลห้วยขวางเนี่ยพี่ป๋องมันเป็นชื่อเขาเรียกว่ามันเป็นชื่อที่ล้อเลียนเชิงประชดประชันนะที่คนไทยในโซเชียลเนี่ยเขาใช้เรียกย่านห้วยขวางเพราะอะไรมันเป็นศูนย์กลางร้านอาหารนะคะแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของชาวจีนกลุ่มทุนจีนเยอะมากจนมีป้ายอย่างที่ฉันบอกหมายว่าป้ายเนี่ยเป็นภาษาจีนแล้วบรรยากาศเนี่ยมันก็คล้ายในประเทศจีนเอาแบบนี้ก็แล้วกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นมณฑลห้วยขวางนั่นเองแต่ถามส่วนตัวดิฉันเคยไปซื้อของหรืออะไรไหมต้องยอมรับว่าไม่เคยพี่ป๋องชอบทุเรียนใช่ไหม
4: โอ้ห้วยขวางนี่มีทุเรียนทั้งปีนะ
5: ใช่
4: ทั้งปีจริงๆตรงตลาดตรงแถวโรงเรียนตรงนั้นน่ะนะ
5: ใช่ใช่ใช่นั่นแหละแล้วก็จะมีเนี่ยแหละ ช่วงนี้ก็จะมีทุรงทุเรียนอะไรประมาณนี้เยอะแล้วก็ร้านอาหารอะไรต่างๆก่อนหน้านี้หายไปแล้วช่วงนี้เหมือนกลับมาเหมือนกันนะพี่ป๋องไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มกลับมามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ค่อยเข้ามาบ้านเราเพราะว่านโยบายของสีจิ้นผิงที่เขาบอกว่าหลังโควิดอ่ะก็คือให้นิยมเที่ยวในประเทศแล้วก็มีการปราบปรามชาวจีนที่ไปก่ออาชญากรรมตามประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องเขาก็เลยมีแนวคิดมีนโยบายว่าขอให้คนจีนเนี่ยเที่ยวในประเทศณช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยมีคนจีนเข้ามาบ้าน
4: เราเนาะ
5: ชายเงียบแต่ว่าตอนเนี้ยสงสัยอยู่เหมือนกันอย่างที่พี่ป๋องบอกคือกลับมาแล้ว
4: กลับมาแล้วทีนี้คืออย่างประเด็นที่บอกว่าโอ้บางร้านเนี่ยเขาถึงขั้นไม่รับเงินไทยเลยนะรับแต่เงินหยวนเท่านั้นเองเนี่ยถามว่าพอมันเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็เห็นหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาลงพื้นที่ไงที่ห้วยขวางมันก็มีจริงๆนะร้านชื่อว่าร้านหนึ่งที่ลงท้ายว่านูดเดิลเนี่ยที่เรื่องของบะหมี่เรื่องของเส้นเนี่ยเขาบอกว่าไปการตรวจสอบในบริเวณตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็พบร้านที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยนะครับแล้วก็มีการขยายผลไปยังร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงก่อนพบชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายรวม6รายมีทั้งการหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่รับอนุญาตและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยคือพอเป็นแบบนี้มันเห็นร้านจีนเยอะๆแบบนี้เราก็มองว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยบางร้านนะเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่บางร้านเนี่ยแทบไม่มีคนเลยแต่ร้านใหญ่โตมากอะถูกไหมอ่ะเอ๊ะทำไมเขายังเปิดอยู่ได้ทีนี้มันก็เลยพอมันเป็นประเด็นข่าวออกมาเขาก็เลยพยายามที่จะมาลงไปดูในพื้นที่ที่ห้วยขวางเองเลยเนี่ยไปดูซิมันใช้วิธีการแบบไหนเพราะว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยการที่จะเปิดถ้าเป็นร้านอาหารในรูปของบริษัทมันจะต้องมีคนไทยที่ถือหุ้นเกิน 51% เกิน 50% ถูกไหมก็จะต้องเป็นกิจการที่ไม่ใช่กิจการของชาวต่างชาติเมื่อวานเนี่ยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณพงษ์นายนาภากรก็เลยลงพื้นที่นะให้ในการตรวจสอบร้านแถบห้วยขวางไปไล่ดูซิว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยไอ้ข่าวที่บอกว่าเขารับเฉพาะเงินหยวนเนี่ยมีจริงไหมก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพบพฤติกรรมเนี่ยที่เข้าข่าย3กรณีด้วยกันเอาลองมาดูนะ3กรณีที่เขาลงไปตรวจในย่านห้วยขวางเนี่ยเขาเจออะไรกันบ้างอย่างแรกเขาบอกว่าพบบริษัท4รายนะใช้ที่ตั้งเดียวกันหมายความว่าคือชื่อของ3บริษัทหรือว่าชื่อของ3ร้านค้าตั้งอยู่ที่เดียวกันน่ะ4รายด้วยกันน่ะเหมือน4ร้านแต่มีที่ตั้งที่เดียวกันเนี่ยแล้วก็1ในจำนวนนี้มี1บริษัทที่มีคนไทยร่วมถือหุ้นด้วยนะครับกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีและบริษัท2รายมีกรรมการและผู้ถือหุ้นของคนไทยทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันจดทะเบียนถึง30ล้านบาทนะและอีก1บริษัทเนี่ยคือผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดแต่ก็มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยนะซึ่งจากการลงพื้นที่พบเพียงคนไทยที่แจ้งว่าเป็นผู้ดูแลแต่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรวมถึงไม่พบกรรมการและก็ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดนะครับก็เลยมีการตรวจสอบในเชิงลึกกันต่อในบางบริษัทบอกว่าเอ๊ะบางบริษัทเนี่ยรายชื่อของผู้ถือหุ้นของคนไทยกลุ่มนี้พบว่าเป็นชื่อเป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนเมื่อปี2565มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะแล้วก็ไม่พอนะไม่ส่งงบการเงินมาแล้ว3ปีด้วยแต่ยังคงมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5: อ่
4: ะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยพบบริษัทของคนต่างดาวที่ร่วมถือหุ้นเนี่ย 60% ประกอบคือธุรกิจค้าปลีกร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจากการลงพื้นที่บอกร้านปิดนะธุรกิจรายดังกล่าวเขาบอกว่าไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจเข้าข่ายว่าเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนกรณีที่ร้านอาหารที่ปรากฏเป็นข่าวว่าไม่ชำระเป็นเงินบาทรับชำระเป็นเงินหยวนนั้นจากการลงพื้นที่พบคนจีนมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทและพนักงานเป็นต่างด้าวโดยคนจีนให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านและได้ชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นนะโดยคนจีนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดทั้งนี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าระบบรับชำระเงินของร้าน5วันย้อนหลังเนี่ยมีรายได้นะต่อวันเนี่ยวันละประมาณ 30,000 บาทโดยบัญชีรับโอนเป็นชื่อของกรรมการบริษัทที่เป็นคนจีนแล้วเวลาเขาโอนยังไงโอนตรงเลยไงโอนตรงไปยังบัญชีของคนจีนที่ไม่ใช่บัญชีไทย นะคือพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบทางกรมก็เลยให้มีการเร่งส่งเอกสารชี้แจงเพื่อดำเนินการสอบสวนในเชิงลึกกันต่อไปนะครับเพราะว่างานนี้นอกจากดำเนินการกับในส่วนของเจ้าของร้านแล้วคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีอนุญาตก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเป็นประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้น3กรณีที่พูดถึงในพื้นที่ที่มณฑลห้วยขวางเนี่ยที่บอกไปว่าคือถ้ามันเป็นแบบนี้มันต้องมีการตรวจสอบอะนอมินีด้วยถูกไหมหนึ่งละนอมินีสองเรื่องของมันจะมีทุนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทุนเทาอะไรแบบเนี้ยคือถ้ามันเยอะเกินเนี่ยถามว่าถ้าสมมติว่ามันทำถูกต้องตามกฎหมายมันสร้างเศรษฐกิจให้โตไหมมันโตได้นะมันมีเงินเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวของเงินแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมีการใช้วิธีการผิดกฎหมายแบบเนี้ยคนเสียเปรียบคือบ้านเราไงมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถ้ามองในมุมแบบเนี้ยลองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองไปแถวห้วยขวางสิโอ้โหร้านจีนทั้งนั้นน่ะแล้วคนเดินเนี่ยคนจีนน่ะมองออกอ่ะไม่ใช่คนไทยอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่ๆแล้วคนที่มาเปิดประเด็นเนี้ยที่บอกว่าไม่รับเงินบาทรับเงินหยวนเนี่ยก็เป็นคนจีนนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาเที่ยวเมืองไทยนี่แหละไปทานร้านบะหมี่ชื่อดังนี่แหละปรากฏว่าเราก็รับเป็นเงินหยวนเขาก็ลงสื่อโซเชียลมีเดียมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาจำกันได้มั้ยคะว่าก่อนหน้านี้ที่เรามีนักท่องเที่ยวคนจีนเข้ามาบ้านเราเยอะคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเขามาทำธุรกิจบ้านเราถ้ามันถูกกฎหมายนะพี่ป๋องมันก็เป็นเรื่องดีแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วเนาะพยายามปราบปรามกันอย่างหนักทัวร์ศูนย์เหรียญจำได้ไหมคะทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยบ้านเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะมันเหมือนเป็นตัวเลขของคนที่เข้ามาในบ้านเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของการจัดการบริหารงานเรื่องของธุรกิจงานบริการหรืออะไรก็แล้วแต่แทบจะไม่ได้ใช้คนไทยหรือแทบจะไม่ได้จ้างคนไทยเนี่ยเขาเอาคนจีนของเขาเข้ามาหมดเลยหรือแม้แต่บริษัทซับหรือแม้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของถ้าคนไทยมันก็จะเป็นลักษณะถูกหุ้นแบบนอมินีอย่างที่เราเคยได้ยินอย่างที่เนี่ยห้วยขวางเนี่ยที่เขาบอกว่ามี53บริษัทเสี่ยงนอมินีหลังจากที่เขาไปตรวจสอบนะคะทีเนี้ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจแบบศูนย์เหรียญคือเราได้ตัวเลขก็จริงของคนที่เข้ามาในบ้านเราแต่ปรากฏว่าเรื่องของรายได้เนี่ยมันแทบจะไม่มีทีนี้มันก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเทานะทุนเทาเรื่องของเหรียญการทำธุรกิจอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้เม็ดเงินมาพัฒนาประเทศหรือแม้แต่คนผู้นี้ได้เข้ามาเขาก็ต้องเสียภาษีเนี่ยถูกต้องไหมแต่เนี้ยมันเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยพอเป็นข่าวมันก็ไปตรวจสอบครั้งหนึ่งพอเป็นข่าวมันก็ไปตรวจสอบครั้งหนึ่งแต่ว่าชื่อของมณฑลห้วยขวางเนี่ยมันยังไม่จบมันยังไม่ได้จางหายไปหรืออาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอข่าวมันเงียบไปแล้วคุณลงไปดูพี่ป๋องลงไปเดินดูก็แล้วกันแถวน
4: ี
5: ้มันก็ยังมีร้านอาหารจีนบางทีร้านไก่ทอดฉันก็งงเหมือนกันมันเหมือนร้านไก่ทอดชื่อดังแถวๆฝั่งอเมริกันอะไรประมาณนี้หรือแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูเข้าไปจริงๆอ้าวไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นร้านอาหารจีนนี่นาเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าอาหม่าล่าเป็นแบบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะพี่บอกลองไปดูเดี๋ยวนี้มันเป็นมีร้านไก่ทอดแบบขายไปเป็นตัวเลยนะแล้วก็ราคางงมากดิฉันก็ไม่รู้เขาเอากำไรมาจากที่ไหนพี่ป๋องมันถูกอ่ะแล้วมันเป็นไก่ทอดทั้งตัวนะมันไม่ใช่แค่ครึ่งตัวแต่ประมาณ100กว่าบาทอ่ะหรือขายแฮมเบอร์เกอร์อะไรไปเนี่ยกลายเป็นคนจีนขายอาหารยุโรปแทนค่ะขายอาหารแบบอเมริกันเบรคฟาสต์แทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกันเนาะเข้าไปแก้ไขปัญหาพอเป็นข่าวมันก็ไปตรวจสอบพอเป็นข่าวไปตรวจสอบแต่ปัญหาดังกล่าวมันไม่ได้รับการแก้ไขให้มันหายไปใช้คำนี้แล้วมณฑลห้วยขวางยังมีอยู่นะนี่เมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมขึ้นป้ายเป็นภาษาจีนเลยนะกว่านี้อีกนะ
4: ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นที่อยากจะให้มีการแบบอย่างที่เชอรี่บอกเวลาที่เป็นข่าวนะก็โอ้ลงตรวจกันแบบโครมแบบโอ้ใหญ่โตอ่ะแต่พอเงียบๆแล้วเนี่ยเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าเรื่องของความต่อเนื่องไงก็เลยอยากให้ว่าโอ้จริงๆแล้วต้องมันมีหลายๆอย่างที่มีโอกาสตามมานะถ้าสมมติว่าเขาประกอบธุรกิจที่ไม่โปร่งใสจริงๆเนี่ยทุนเทาหนึ่งละ อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันมันก็ทำให้สูญเสียทั้งภาพลักษณ์ของบ้านเราสูญเสียทั้งในส่วนของคนที่แบบเหมือนตั้งใจจะมาเที่ยวเหมือนกันแล้วก็เรื่องของแรงงานของไทยที่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดผลดีต่อแรงงานไทยแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าไหนที่ทำแล้วทำแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายของไทยเป๊ะอันนั้นเราก็ต้องให้เขานะก็ต้องให้กิจการเขาดำเนินต่อไปแล้วก็ถือว่าเขาก็ได้ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของบ้านเราเหมือนกันแต่เจ้าไหนที่เข้ามาแบบมันจะเทาไหมมันจะแบบมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้มันต้องรีบจัดการให้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นก็เห็นแบบห้วยขวางเนี่ยก็คือมณฑลหนึ่งอ่ะเต็มๆนะเราไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ขอให้ดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบเพื่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายไง
5: นะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับกรณีของมณฑลห้วยขวางไปดูอีกหนึ่งคดีที่หลายคนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนลุ้นกันทั้งในเรื่องของพี่เอ๋ชาวนนทบุรีที่หลงอยู่ที่ป่า
4: ใช่ไหม
5: แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจก็คือพบเป็นศพอ่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคดีที่หลายคนติดตามกันเพราะมีการตามหาน้องนั่นก็คือน้ององุ่นวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วแต่ว่าข้อสรุปสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังความเสียใจไปสู่ครอบครัวของน้องเองแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเพราะว่าไม่คาดคิดว่าจะเป็นในส่วนของคนใกล้ตัวต้องใช้คำนี้กันละกันนะคะกรณีของน้ององุ่นนะคะเด็กหญิงวัย7ปีที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคือคดีนี้เนี่ยก็หลายคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าไปถูกพบเป็นศพเสียชีวิตในสวนยางพารานะคะคือเขาบอกว่าห่างจากบ้านพักเนี่ยมันไม่ได้ไกลเลยนะนะคะคือผลชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายในเบื้องต้นก่อนนะไม่มีบาดแผลนะคะหรือว่าการต่อสู้นะคะส่วนทรัพย์สินของเด็กอยู่ครบค่ะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่

0: นะคะแต่ว่าจากการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ไปประสบข้อจํากัดก็คือศพเนี่ยกว่าจะเจอมาหลายวันอย่างพี่ป๋องศพเนี่ยเริ่มเน่าแล้วนะคะแล้วก็อวัยวะสําคัญหลายส่วนเสื่อมสภาพนะทําให้การตรวจหาสารพิษแล้วก็สาเหตุเนี่ยถือว่าเป็นไปด้วยความยากลําบากนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยสืบสวนสอบสวนบุคคลใกล้ชิดจนสามารถคลี่คลายคดีได้ภายใน5วันหลังจากที่พบศพด้วยนะหลังจากที่พบศพนะคะก็คือพี่สาววัย13ปีแล้วก็น้าชายวัย17ปีอู้น้าชายอายุยังน้อยอยู่เลยนะพี่นะคือเด็กหญิงอายุ13ปีที่บอกว่าเป็นพี่สาวเนี่ยนะให้การรับสารภาพบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีปากเสียงในเรื่องของตุ๊กตาก็เลยใช้มือปิดปากนะคะแล้วก็ปิดจมูกของน้องจนเสียชีวิตนั่งคิดอยู่เหมือนกันตอนสมัยเราอายุ13เราโตไม่เนาะแล้วเด็กอายุ7ขวบคือตอนนี้คือต้องบอกว่าในโลกโซเชียลอ่ะดันมีการแชร์ภาพของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพี
1: ่
0: เยอะมากอยู่ดีๆมันก็ดันขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวพี่ป๋องคือเท่าที่ดูน้องอุ่นอ่ะก็โตพอสมควรเลยนะสูงด้วยก็ยังนึกภาพอยู่เหมือนกันเด็กอายุ13กับ7ถ้าเกิดทะเลาะกันมือปิดปากปิดจมูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูท่าทางน้องหุ่นก็ไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกัน
1: บางสื่อก็บอกใช้ถุงครอบมันก็เป็นประเด็นอยู
0: ่ค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้คือในส่วนของตำรวจที่มีการเปิดเผยมานะก็คือใช้มือเนี่ยปิดไปที่ปากแล้วก็จมูกของน้องก็เลยทำให้เสียชีวิตพอน้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ไปวาดไหว้วานให้น้าชายซึ่งเป็นผู้ชายอายุ17ปีเนี่ยนะให้มาช่วยคือ13กับ17อ่ะพี่ป๋องเขาก็คงจะแบบคิดอะไรไม่ออกไหมหรือยังไงไม่รู้จะทำยังไงดีคือตอนแรกเนี่ยเอาร่างเนี่ยไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าและหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาร่างของน้องเนี่ยใส่กระสอบแล้วก็ไปทิ้งที่กอไผ่แล้วก็เป็นจุดที่มีการพบศพในเวลาต่อมานั่นเองก็คือคนที่ทำก็คือพี่สาววัย13ปีนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของน้าที่บอกว่าอายุ17ปีอันเนี้ยไม่ได้เป็นคนทำนะต้องบอกก่อน
1: จะเป็นคนให้การช่วยเหลือ
0: ใช่สมรู้ร่วมคิดนะอะไรประมาณนี้เรื่องของการจัดการศพนั่นเองทีเนี้ยในโลกของโซเชียลมีเดียมันก็ดันผุดมาอีกประเด็นนึงเหมือนกันว่าจะทะเลาะกันเพราะเรื่องแค่ตุ๊กตาเหร
1: ออืม
0: จนทำให้เกิดต้องแบบผูดเขาเรียกว่าโมโหถึงขนาดจะต้องแบบเขาเรียกว่าเอามือปิดจมูกปิดปากแล้วก็ทำให้เสียชีวิตหรอเพราะว่าถามว่าคนในละแวกใกล้เคียงเขาก็บอกว่าพี่สาวของน้ององุ่นเนี่ยคือตามปกตินะที่เขาเห็นกันพี่สาวเขาก็เลี้ยงน้องดีก็แทบจะไม่ค่อยได้ทะเลาะกันก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีอันนี้ต้องขออภัยนะแต่ว่ามันเป็นข่าวขึ้นมาก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าน้ององุ่นเนี่ยไปเห็นภาพอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าระหว่างพี่สาวอายุ13ปีกับน้าที่เป็นผู้ชายอายุ17ปีก็เลยอาจจะนำไปสู่เรื่องของการฆ่าปิดปากหรือเปล่าอะไรประมาณอันนี้คือหมายความว่านักข่าวก็ตั้งประเด็นในสังคมโซเชียลมีเดียก็ตั้งประเด็นจนนำไปสู่ไปสอบถามทั้งตำรวจแล้วก็ญาติพี่น้องใกล้ชิดแต่ทางญาติเองเขาก็บอกว่าแค่นี้คดีแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวก็นับว่าแย่แล้วและยังจะมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาอีกเขาก็เลยบอกรู้สึกไม่สบายใจขอให้จบที่ประเด็นนี้ก็แล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยพี่สาวขององุ่นก็ต้องรับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือวับแรกนะตอนที่พอมีข่าวแบบนี้ออกมาผมนึกไปถึงบ้านกกอกครับ
0: ใช่ไง
1: โอ้แต่ตอนนั้นชมพู่3ขวบกว่าใช่ไหมอันนี้7ขวบหายไป
0: น้องโตแล้วพ
1: ี่ก็เลยคิดว่าสุดท้ายก็อ่ะก็สามารถตัวผู้กระทำความผิดได้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้ององุ่นด้วยนะครับส่วนตัวของทั้งน้าแล้วก็พี่สาวที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันต่อหลายเหตุการณ์คือบางทีการขยายผลแบบนี้มันก็ไม่เป็นผลดีไงต่อทั้งในส่วนของครอบครัวใช่ไหมแล้วตัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาคุยกันต่อละกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกว่าคนใหม่เนี่ยไม่ต้องเลยนะนั่งรออยู่บ้านเฉยๆเด
0: ี๋
1: ยวถ้าเก
0: ิ
1: ดว่าถ้าเขาสำรวจมาเข้าข่ายเนี่ย

0: แน่ๆนั่งรอสบายๆอยู่ที่บ้านอันนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันมาด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
0: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับก่อนที่จะคุยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับโอ้วันนี้ส่งข้อความกันมาพูดคุยกันหนาแน่นทีเดียวนะครับคุณชวนันทักทายมาคุณพสิทธิ์นะครับบอกว่าใช้สิทธิ์ซื้อทุเรียนกินสงสัยจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะนะครับต้องขอบคุณน้ำมันที่ขึ้นราคาถ้าน้ำมันไม่ขึ้นคงไม่ได้กินทุเรียนบ่อยเท่านี้อ๋อหมายก็ว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางใช่ไหมไม่ดุเดือดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐคงไม่มีโครงการนี้หรือเปล่าคุณประสิทธิ์นะขอบคุณมากนะครับ
5: ราคาทองก็ตกเอาตกหนาวเลยพี่ป๋องนะ
0: บางคนก็หนาวนะเพราะอยู่บนดอยนะครับคุณวินัยก็ทักทายมานะครับขอบคุณมากๆคุณประสิทธิ์บอกอีกว่าสถานทูตจีนอยู่เขตห้วยขวางสกเขตห้วยขวางเนี่ยนะควรจะต้องรู้เรื่องในประเด็นแบบนี้อ้าวก็ตอนนี้มีการเลือกกันใหม่นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะเลือกในส่วนของสมาชิกสภากทมในเขตห้วยขวางเนี่ยจะเลือกยังไงก็อยู่ที่คนที่มีสิทธิ์มีเสียง28มิถุนายนนี้นะครับขณะที่ทางด้านของฝั่ง YouTube คุณชวนันท์ก็ทักทายมาเช่นกันคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสฝรั่งเศสนะครับบอกว่าที่ปารีสวันนี้19องศาแม้อากาศดีคุณสมประสงค์ยังพูดมาหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยจะบอกว่านะไม่อยากจะมโนภาพอ่ะไม่อยากจะจินตนาการไม่อยากจะนึกไปถึงเลยว่
5: า
0: เมื่อไหร่ที่หยวนเข้ามาเป็นเงินสกุลแทนที่ US ดอลลาร์มันจะเป็นแบบไหนหลายๆคนเขาก็บอกเขาก็ไม่อยากคิดเหมือนกันนะถ้าวันหนึ่งถ้าเราเป็นสกุลเงินกลางที่จะใช้เนี่ยไม่ใช่ US ดอลลาร์แล้วเนี่ยกลายเป็นสกุลหยวนเนี่ยจะเป็นยังไงขอบคุณมากคุณสมประสงค์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชวนคิดตามเหมือนกันถูกไหมในประเด็นนี้ถ้าเกิดเป็นหยวนมาเป็นเงินสกุลหลักแทนนะครับคุณอามอมรเทพก็ทักทายแล้วก็สวัสดีมานะครับขอบคุณมากๆบอกว่าช่วงนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพลินมากทีเดียวตอนนี้เหลือยอดอยู่ประมาณ500กว่าบาทกำลังจะไปใช้ที่ร้านหมูกระทะกำลังจะหมูกระทะที่ไหนนะห้วยขวางหรือเปล่าแต่ร้านไหนที่เขาทำแล้วถูกกฎหมายถูกระเบียบมันก็ต้องให้เขานะถูกไหม
5: ใช่ใช่แต่บางทีเดี๋ยวพี่ป๋องมันสะใจเหมือนกันนะซื้อกาแฟ60 70แต่เราก็เสียตังค์ไม่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันก็ช่วยได้พอสมควรทีเดียวนะคะก็คนยังไปใช้อยู่อ่ะเอาแบบนี้กันใครยังมีสิทธิ์อยู่ก็ยังไปใช้อยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกต่อกันก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตั้งแต่ปี2565ที่เขาสำรวจแล้วก็มีใช้กันเนี่ยประมาณ13ล้าน2แสนสิทธิ์ด้วยกันณตอนนี้เนี่ยย้ำก่อนนะคะว่าเป็นการเขาเรียกเป็นการยืนยันสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่มีบัตรเก่าก็คือบัตรคนจนนั่นเองส่วนใครที่ยังตกสำรวจรอบที่แล้วไม่ได้นะคะตอนเนี้ยนะเขาให้ในส่วนของท้องถิ่นอย่างเช่นเจ้าหน้าที่พม.แล้วก็กระทรวงมหาดไทยอบจ.อบต.อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเข้าไปสำรวจแล้วเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าคนที่จะไปสมัครใหม่เนี่ยจะไปสมัครอะไรวันไหนยังไงตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนการสำรวจเพราะมันก็ต้องยอมรับจริงๆนะพี่ป๋องนะว่าเขาบอกว่าคนที่จนจริงๆคนที่มีรายได้น้อยจริงๆแต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์ คืออย่างเช่นหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้รับข่าวตรงนี้หรืออาจจะไม่มีแบบประชาชนพี่ป๋องมันมีหลายอย่างอะนะที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะไปรับสิทธิ์ก็เลยบอกว่าคนที่ได้บัตรจริงๆไม่ใช่คนจนบางคนบอกหูยมีการพูดกันนะในส่วนของคนที่ได้รับบัตรเขาบอกฉันเนี่ยจนจะตายรายได้ก็ไม่มีแต่คนที่มีบัตรคนจนดันใส่ทองเส้นเบลเลอร์ว่าอย่างน
0: ี้
5: หรือบางคนเนี่ยมีบัตรคนจนก็จริงโอ้โหแต่มีที่เป็นสิบไร่อ้าวแต่การมีที่ดินกับการมีเงินก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องน่าคิดอยู่กันพี่ป๋องบางคนเขามีที่ดินอาจจะได้มาจากมรดกถูกต้องไหมแต่เขาอาจจะไม่ได้มีรายได้อะจากที่ดินตรงนั้นหลายอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเปิดการเปรียบเทียบกันให้เห็นกันดีกว่าก่อนที่จะไปประเด็นดราม่านะคะว่าในส่วนของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยมันจะแตกต่างจากปี2565ที่ผ่านมาอย่างไรเรื่องของสัญชาติอายุเนี่ยอันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ากลุ่มต้องห้ามนะกลุ่มต้องห้ามในปี65มี4กลุ่มนะแต่ปี69เนี่ยเพิ่มอีก5กลุ่มด้วยกันนะคะที่ไม่สามารถเป็นเจ้าของบัตรคนจนได้นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตคนที่มีประกันชีวิตน่ะนะคะที่จะต้องมีการชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้จะไม่ได้เพราะถือว่าคุณมีตังค์ในการซื้อประกันนะผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้แหละมันเป็นประเด็นดราม่าในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาผู้สมรสหรือว่าบุตรนั่นเองนะคะอันนี้เราข้ามไปทีละสเต็ปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาประเด็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะรายได้อะอย่างรายได้ปี2565เนี่ยเขาใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีแต่นะปี69เนี่ยมันปรับเกณฑ์การพิจารณาจากครอบครัวเป็นรายบุคคลค่ะค่ะก็คือว่าต้องมีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะทรัพย์สินทางการเงินเหมือนกันนะคะปี65เนี่ยนะคะกำหนดให้ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนแต่ปี2569เปลี่ยนเป็นการตรวจสอบรายบุคคลที่ไม่ใช่ครอบครัวเพราะฉะนั้นนะเงินฝากสลับออมทรัพย์นะรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนสลับออมทรัพย์ด้วยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยปี65เนี่ยเกษตรกรไม่เกิน10ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน2ไร่แต่ปี69อ่ะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ของเขานะรวมถึงภาระหนี้สินด้วยของผู้ถืออันเดิมอันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันพี่ป๋องเขาบอกว่าอันเดิมเนี่ยปี65เนี่ยกำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน 1,500,000 บาทและสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทแต่ปี2569ปรับมาใช้เกณฑ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีพี่ป๋องหมายถึงอะไรบ้านและรถยนต์ต้องไม่เกิน 100,000 บาทพี่อัตรามันต่างกันเลยนะ
0: ใช่
5: และทีเนี้ยส่วนใหญ่คนที่มีบัตรเดิมอ่ะก็มีทั้งหนี้สินบ้านและรถยนต์แต่ว่าตามข้อกำหนดก็คือหลักล้านน่ะพี่แต่อันเนี้ยแค่100,000บาทนั่นหมายความว่าอะไรอันใหม่ที่จะได้เนี่ยมันจะลดจำนวนจาก13ล้านน่ะเหลือเป็นหลักแสนนะถ้าจะเอาเกณฑ์จริง
0: ก็เขาก็เลยบอกไงว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยต้องไปลงทะเบียนใหม่นะสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติใหม่อีกครั้งเป็นการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่4ถึง21มิถุนายนถ้าเกิดใครมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายคุณสมบัติจริงๆเนี่ยอันเนี้ยสามารถที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ300บาทถูกไหมถ้าเกิดหมดในช่วงของไทยช่วยไทยที่เขาเติมให้เพิ่มอีก700แต่มันก็มีส่วนลดเยอะนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากเงินเดือนละ300มันยังมีทั้งเรื่องของค่าน้ำประปาถูกไหมค่าไฟฟ้าที่จะได้รับการยกเว้นการลดหย่อนแก๊สหุงต้มรวมไปจนถึงระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆอีกหลายอย่างที่เขาจะได้รับไม่ใช่แค่เฉพาะ300บาทต่อเดือนนะแต่ยังมีส่วนลดอะไรต่างๆแล้วก็ส่วนที่ได้รับฟรีด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ทั้งแก๊สหุงต้มทั้งไฟฟ้าทั้งประปาถามว่ามันพอที่จะช่วยในการที่จะดำรงชีพไหมมันอาจจะไม่พอทั้งหมดแต่มันก็ลดภาระลงไปได้พอสมควรเหมือนกันดังนั้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะบอกว่า คือคนที่เคยได้แล้วใช้มาหลายปีเริ่มแต่ปี65ไงเขาบอกเป็นสิ่งที่มันกลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วไงถึงแม้เงินจะได้น้อยเอาไปซื้อร้านธงฟ้าแต่ว่ามันได้ในส่วนอื่นแทนไงไฟฟ้าประปาแก๊สหุงต้มระบบขนส่งสาธารณะบางอย่างที่ได้สิทธิ์สวัสดิการด้วยเนี่ยอันนี้มันคือสิทธิ์สำคัญตรงนี้ถ้าคิดรวมๆไปมูลค่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันมันไม่สามารถที่จะลดภาระได้ทั้งหมดหรอกแต่มันก็เบาบางลงในเรื่องของการต่อสู้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอ้าวถ้าเกิดว่าคุณสมบัติที่ออกมาใหม่แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยากในการที่จะผ่านเกณฑ์เหมือนกันสำหรับคนที่เคยได้แต่ถามว่ารัฐออกมาจุดประสงค์ดีไหมมันก็ดีนะโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าคัดกรองก็ได้เมื่อเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าบัตรคนจนเนี่ยก็ให้เป็นบัตรคนจนจริงๆคนที่ไม่มีรายได้จริงๆเพื่อจะได้รับบัตรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ในมุมนึงว่าบางคนนะที่เรื่องของสิ่งที่พูดถึงกันมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีไงถ้าลูกใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยจริงๆลูกเนี่ยได้คนเดียวนะ
5: ใช่
0: ลูกได้คนเดียวนะทั้งครอบครัวที่จะเป็นการลดหย่อนภาษีพ่อแม่ 30,000 บาทมุมประเด็นเนี้ยก็เลยว่าถ้าลูกเอาลดหย่อนแล้วพ่อแม่ก็ถือว่าไม่ใช่คนจนเพราะว่าเจ้า 30,000 บาทที่ลูกเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ต่อก็ในเมื่อคุณจะรับภาระเป็นผู้ดูแลในเมื่อเอาพ่อแม่เป็นลดหย่อนภาษีแล้วรัฐก็คิดบอกว่าคุณก็ต้องกลับมาดูแลในส่วนของพ่อแม่ไงเพราะฉะนั้นแต่ทีเนี้ยในมุมว่าบางทีสิ่งที่ตั้งคำถามคนที่เอาไปลดหย่อนภาษีเขาก็ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะกลับมาดูเพราะว่าเขาเองอาจจะหนักของเขาเหมือนกันถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บอกว่า
5: เอ
0: า
5: ต้องเลือกเอาเลยนึกถึงเด็กจบใหม่นะสมมตินะรุ่นเรามันอาจจะไม่ถึง 15,000 เนาะแต่สมัยนี้มัน 15,000-18,000 เด็กจบใหม่เขาก็ต้องอยากได้ไปลดหย่อนภาษีเนาะแล้วส่วนนึงดิฉันเชื่อว่าคือด้วยความเป็นคนไทยอ่ะอาจจะส่งเสียให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มากหรือเอาตามที่กำลังของตนเองอ่ะนึกออกไหม
0: โอ้บางทีคนกันเหมือนคล้ายๆกับตั้งไข่อยู่อ่ะกำลังเริ่มที่จะตั้งตัวอะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็เอาแค่ชนเดือนก็เก่งอ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอเขามีรายได้รายได้ถ้า 18,000 ต่อเดือนมันน่าจะยังไม่ถึงเรื่องของการเสียภาษีที่มันจะมีกำหนดอัตราไว้แต่มันก็หมายความว่าคนที่มีรายได้เขามองแบบนี้คลังเขามองว่าคนที่ต้องเสียภาษีแล้วใช้สิทธิ์ลดหย่อน 30,000 ได้เนี่ยแสดงว่ารายได้ต้องพอประมาณถึงเกณฑ์ในการต้องเสียภาษีไงแต่ถ้าไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเอาไปลดหย่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตรงนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อแสดงว่าลูกก็น่าจะมีฐานะมีเงินเดือนพอสมควรในการที่จะเอาเจ้า 30,000 เนี่ยของพ่อแม่เนี่ยเป็นลดหย่อนแต่คุณผู้ฟังการลดหย่อนภาษี 30,000 บาทไม่ใช่ว่าจะลดหย่อนทั้ง 30,000 บาทแล้วคิดเป็นมูลค่า 30,000 บาทในการลดหย่อนนะ 30,000 บาทต้องเอาไปคำนวณต้องเอาไปคำนวณดีกว่ารายได้คุณเท่าไหร่แล้วลด 30,000 บาทเนี่ยมันจะคิดเป็นกี่สตางค์คิดเป็นกี่บาทคิดเป็นหลักพันนึงนะถ้าเกิดออกมาบางทีอาจจะไม่ถึงพันด้วยซ้ำสำหรับฐานภาษีที่เอาไปลด 30,000 หลายคนว่าลองคิดดูนะเอาให้คุ้มนะถ้าพ่อแม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2คนเดือนละ300คนหนึ่งเนี่ย32คูณสิ12 3ก็น่าจะปีนึงเนี่ยหลายพันบาทเหมือนกันลืมคูณอีกนะครับถ้าเกิด2คนแล้วเนี่ยมันคุ้มกับจำนวนของภาษีหรือเปล่านะครับ12คูณ312 3 36เอาง่ายๆขออภัยเมื่อกี้ช็อตไปหน่อย12 3 36ใช่ไหม12 3 36เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดว่าเดือนละ300 2คนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย 3,600 บาทใช่ไหมต่อปีแล้วก็คุ้มไหมกับการลดหย่อนในส่วนของเอา 30,000 ไปลดเนี่ยถ้าส่วนพ่อกับแม่ได้ 3,600 บาทต่อปี2คนก็
5: 7,200
0: ถูกไหมอ่ะ
5: มันก็เป็นประเด็นนะนะในเพจดราม่าแอตริดเนี่ยเขาก็เลยมีเสียงสะท้อนกับพี่น้องประชาชนคือหลายคนพอฟังไปแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ดูแล้วมันก็มันยังไงดีล่ะเกณฑ์ใหม่ของเขาเนี่ยนะคะคนที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็อาจจะหมดสิทธิ์ก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้เขาก็เลยเกิดความกังวลแล้วก็สับสนอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะเขาก็เลยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีหลายคนเนี่ยส่งข้อความไปทางลูกเพจนะกับเพจยามาแอนดริดเนี่ยนะคะก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยแม่หนูเนี่ยโกรธนะที่หนูเนี่ยเอาแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วค่ะทั้งที่หนูเนี่ยใช้คุณแม่ลดหย่อนภาษีทุกปีเงินหนูก็ส่งให้แม่ต่อเดือนด้วยนะไม่ได้เยอะเลยค่ะ ฝากเป็นกระบอกเสียงให้ทีนะคะคุณแก่ที่บ้านไม่มาทำความเข้าใจอะไรแบบนี้หรอกค่ะคือหมายความว่าผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่เขาคงไม่เข้าใจในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าอะไรเขาแม่เนี่ยเขาส่งข้อความมาเขาบอกว่าแม่ก็น่าจะอดสิทธิ์นั่นแหละเพราะแกเอาแม่ไปใช้รถหย่อนภาษีแล้วนี่เขาส่งเป็นหน้าจอมาลูกก็บอกว่าอ้าวก็ยื่นรถหย่อนแบบนี้ทุกปีนี่นาแล้วมันมีปัญหาตรงไหนล่ะถ้ามีปัญหาก็ไปโทษทางรัฐบาลสิ กลายเป็นแม่กับลูกดันทะเลาะกันแล้วนะนะคะ
0: เขาบอกว่าคือมันก็เยอะอ่ะอย่างที่เราบอกว่าคือคนที่มุมมองโดยเฉพาะประเด็นภาษีอ่ะบอกนั่งทำงานจ่ายภาษีอยู่ดีๆกลายเป็นลูกแบบอกตัญญูซะอย่างนั้น อย่างข้อความหนึ่งโพสต์มาก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะอย่างท่านเป็นประธานคณะกรรมการการเมืองของวุฒิสภาด้วยเป็นสว.คุณอรเศรษฐ์ปรัชญากรโพสต์บอกแบบนี้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในประเทศนี้นอกจากต้องพิสูจน์ความจนแล้วอ่ะต้องพิสูจน์เรื่องของอกตัญญูด้วยไหมโอ้คือก็อยากให้ในมุมเราเข้าใจในมุมของรัฐนะว่าคือพยายามคัดกรองจริงๆไงเอาคนเดือดร้อนจริงๆคนมีกำลังจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ควรที่จะได้รับแต่บางครั้งเนี่ยการลดหย่อนภาษี 30,000 กับอาจจะฐานภาษีปริ่มปริ่มพอดีเนี่ยกับพ่อแม่บางทีคนลดหย่อน 30,000 ได้เนี่ยแต่เขาก็มีกำลังนะเขาบางทีเขาเดือนชนเดือนมันก็น่าเห็นใจเขาตรงนี้เหมือนกันคือถ้ามันต้องแลกกับในส่วนของความกตัญญูบ้านเรามันก็มีเรื่องของกตัญญูก็เลยมันคิดได้หลายมุมอะในมุมของรัฐเราเข้าใจในมุมของคนที่ต้องเจอกับภาวะแบบเนี้ยพ่อแม่ที่เคยได้กับสิทธิ์ต่างๆที่เคยได้เขาสูญหายไปเนี่ยบางทีลูกอาจจะต้องยอมมากกว่าไหมเพื่อให้พ่อแม่ได้เพราะนอกจากเงิน300แล้วมันยังมีสิทธิสวัสดิการอื่นๆอีกไงสำหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาอ้าวมันก็เป็นประเด็นจนถึงณขณะนี้ยังพูดกันไม่จบถามว่าคุณเอกนิติเคยสัมภาษณ์ว่าจะมีการทบทวนไหมก็บอกว่าเกณฑ์มันออกมาแล้วพอเกณฑ์มันออกมาแล้วแล้วทีนี้คือจะปรับหรือเปล่าเนี่ยก็คงน่าจะยังไม่มีการปรับณขณะนี้เพราะครม.อนุมัติถ้าต้องเข้าครม.ใหม่อันเนี้ยคงจะพอมีสิทธิ์แต่เราลองพยายามไปดูนะมันก็ไม่มีการพูดถึงในประเด็นนี้แล้วก็บอกสอเขาจะบานปลายด้วยไงบานปลายในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่เราเอาไปลดหย่อนเนี่ยจะมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังไหม มันก็เลยกลายเป็นกระแสที่กำลังดีใจสำหรับคนได้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่ดีๆพอมากลางสัปดาห์มาเจอเรื่องนี้ซะงั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นคำถามตามมาม
5: ีดิฉันเข้าไปดูในความคิดเห็นต้องเข้าไปดูในความคิดเห็นพี่ป๋องหลายคนก็บอกว่าจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกลายเป็นโครงการเปลี่ยนบุพการีเป็นคู่กรณีก็คือความที่เห็นไปตรงกันระหว่างลูกที่จะนำสิทธิ์ของพ่อแม่ไปแล้วจนแต่ว่าแม่ไม่ได้เงินจากบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองอันนี้มันก็เป็นเสียงสะท้อนนั่นแหละแล้วก็มันก็มีประเด็นด้วยจริงๆเขามีเหมือนเขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียพี่ป๋องกรณีเรื่องของอย่างที่ที่ฉันอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรื่องของที่เขามีการแชร์เขาบอกว่าเกษตรกรที่มีที่นาเกิน10 ไร่เมื่อได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือเรื่องจริงคือถ้ามีเกิน10 ไร่มันจะไม่เหมือนอันเก่าแล้วไงอันเก่าปี65ยังพอได้แต่ปี2569ที่เขาจะคัดกรองใหม่อ่ะก็คือถ้าเกิน10 ไร่อันเนี้ยก็จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะคือบางคนมีที่ก็จริงแต่เขาได้มาจากมรดกเขาไม่ได้ได้มาจากการซื้อรายได้แล้วไปซื้อที่อย่างพี่ป๋องอันนั้นคนถูกไหมถูกต้องไหมบางคนอาจจะมีทรัพย์สินเป็นมรดกมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ถามว่าเขามีรายได้ไหมพี่น้องเกษตรกรบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีรายได้เขาเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแต่ว่าเผอิญเขามีที่ดินมาจากรุ่นพ่อแม่อะไรประมาณเนี้ยมันเกิน10 ไร่ภาครัฐเนี่ยเขาก็เลยมองว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่คนจนไงเนี่ยมันก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าแล้วเอาอะไรมาวัดว่าจะได
0: ้ที่แน่ๆคือท่านที่เคยได้รับบัตรแล้วเข้าไปยืนยันสิทธิ
5: ์
0: ภายใน21 มิถุนายนนี้นะครับภายใน21 มิถุนายนนี้ก่อนที่17 กรกฎาคมจะประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์พอประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าท่านไม่ได้รับสิทธิ์อุทธรณ์ได้
5: อุทธรณ์ได้
0: อุทธรณ์ได้แล้วอุทธรณ์อย่างที่บอกไปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภาษีเนี่ยอุทธรณ์ได้ก็ต้องเลือกเอาถ้าพ่อแม่อุทธรณ์ลูกก็ต้องโดนนะมันก็เลยวนกลับมาเป็นลูปอยู่อันเดิมๆเนี่ยไม่สามารถออกจากวงกลมนี้ได้สักทีก่อนจะใช้สิทธิ์1สิงหาคมมันก็กลายเป็นประเด็นแบบนี้ส่วนใครก็ตามที่ยังไม่ได้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ถืออยู่กรมการปกครองเขาบอกรออยู่เฉยๆนั่งรออยู่บ้านแบบสวยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องเดินทางมาขอให้รออยู่ที่บ้านรอการนัดหมายของทางราชการเราจะนัดหมายไปเพื่อยืนยันสิทธิ์ยืนยันตัวตนบุคคลของท่านผ่านทางระบบของกรมการปกครองอีกครั้งก่อนจะนำรายชื่อทั้งหมดของท่านส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้ตกหล่นตามลำดับต่อไป อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตลอดทั้งสัปดาห์เชื่อได้ว่าสัปดาห์หน้าก็ยังจะมีการพูดคุยในประเด็นนี้กันต่อเพราะอย่างที่บอกไปมันก็หลายอย่างอ่ะคู่มือการตรวจสอบความยากจนบางทีเนี่ยมันก็โอ้คือมันต้องเลือกหรือเปล่าในสังคมแบบนี้อ่ะก็ลองดูแล้วกันปิดท้ายกันหน่อยโอ้ยทุ่มละขอนิดนึงแล้วกันนะโพนิดาโพเรื่องของเลือกตั้งกทม. อันนี้น่าสนใจเรื่องของคะแนนแน่นอนไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละสำหรับตัวของผู้ว่ากทม.แม้ว่าประเด็นเรื่องของระบอบอากงจะดังจะเสียงดังขนาดไหนก็ตามคุณชาชาติออกมาปฏิเสธก็ตามเนี่ยแต่ดูผลโพของนิดาโพเนี่ยโค้งแรกของเลือกตั้งกทม.เนี่ยคุณชาชาติเนี่ยโอ้นำห่างเยอะทีเดียวนะครับมาเป็นอันดับ1เลยนะ 67% อันดับ2เนี่ยไม่แน่ใจ 10% อันดับ3อันดับ4เนี่ยโอ้คู่ขี้สูสีมากนะครับอันดับ3คือคุณชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรจากประชาชน 8.20% และอันดับ4ครับคุณมลิกาอิสนาอิสระ 7.30% ส่วนเป็นอันดับ5จากประชาธิปัตย์นะครับส่งมาคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีอันนี้ 3.10% เขาบอกว่าผู้ว่ากทม.น่าจะเป็นคุณชัชชาติเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ให้ดูสก.น่าจะสนุกกว่าว่าแนะนำอิสระที่มีหลังพิงหลังแอบอยู่เนี่ยอยู่กับในกลุ่มบางกลุ่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้สุดท้ายเนี่ยจะได้สัดส่วนกันมาเท่าไหร่ติดตามกันต่อวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามข่าวเด่นสุดสัปดาห์หมดเวลาแล้วครับปัทมาพรหานชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเรามีนัดสนทนาคุณทรงพลชันมาศกิจนะครับคุณทรงพลเป็นผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีครับวีคที่23วันที่1เดือนมิถุนายนในที่สุดเราก็เข้าเดือน6แล้วคุณอาทิตย์
2: ก็คือเดือนสุดท้ายก่อนจะถึงหลักชัยไอ้หลักไมล์ครึ่งปีแรก
3: ครับจริงปีนี้ต้องขอบคุณมิสเตอร์ทรัมป์นะครับ
2: ทำไมล่ะฮะ
3: เขาทำให้เวลาเราเร็วขึ้นมากเลยคุณนาทีคือมันปื้ดนะผมเลิกดู
2: ถ้าใช้นิยามของไอสไตล์ก็ต้องบอกว่าอะไรนะถ้าคุณเอามือวางทาบบนเตาร้อนๆหนึ่งเสี้ยววินาทีก็ยาวนานเหมือนตลอดการแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่คุณรักคุณชอบต่อให้อยู่เป็นวันเป็นเดือนก็รู้สึกเหมือนเสี้ยววินาที แสดงว่านี่คุณสุพลกำลังin love อยู่กับคุณทรัมป์อย่างนั้นน่ะเหรอ
3: ผมชักเริ่มรู้สึกรักเขาขึ้นเรื่อยๆครับ ผมว่าเขาเป็นคนที่หายากมาก ยากจริง
2: ยากวะยากจริง
3: ๆยากจริง
2: ๆฟังดูบอกไม่ถูกแมสเสจไม่ตรงกับข้อความ
3: ผมบอกไม่ถูกว่าเขาควรจะเป็นอะไรดีเขาควรจะเป็นแรกๆเขาควรจะเป็นไวการ์ด
2: ไวการ์ดมันแปลว่าอะไรไวการ์ด
3: ไวการ์ดคือไอการ์ดที่แบบมันเป็นตัวที่อยู่ๆแล้วมันโผล่มาแล้วชนะทุกตัวอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้
3: ใช่ไหมแล้วทำไมมาพอเราจะคุยกันวันนี้ผมก็รู้สึกว่าหรือว่ามันจะเป็นแบ็กสวอนด้วยว่าคุณอาทิตย
2: ์อืมแบล็กสวอน
3: อืม
2: ใช่ไหมดำนะ
3: ครับในสิ่งที่เราคุยกันในทฤษฎีของ uncertainty เนี่ยมันมีอยู่6เรื่องใช่ไหมเรื่อง chaos theory เรื่องของ VUCA Barney นะฮะ disrupting world อันนี้เราคุยไปแล้วตอนนี้เหลืออีก2เรื่องก็คือเรื่องของ black swan กับ tipping point นะจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่า black swan กับ tipping point มันคือตัวเดียวกันนะ
2: black swan ที่พี่ฮอยโอ้ไม่น่านะอันนี้คิดไปไหวก็คือว่าไม่น่าซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะที่เดี๋ยวจะคุยทั้งคู่ในรายละเอียดแล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังมาลองขบคิดตามนะ
3: หรือว่าใช่ไหม
2: ว่าใช่ไหม
3: ครับก็แบ็กสวอนชื่อมันลงตัวนะหงดำครับหงดำ
2: ไม่เกี่ยวกับอะไรกับฟุตบอลนะ
3: ไม่เกี่ยวกับหงแดงที่เพิ่งแพ้แมนเชสเตอร์ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหม
2: นี่ตั้งใจจะพูดให้มันระคายเคืองความรู้สึกของท่านผู้ฟังบางส่วนหรือเปล่านะฮะ
3: ท่านผู้ฟังไม่ต้องถือสาผมนะครับผมไม่ได้เชียร์ใครเลยครับนะวันนั้นเปิดไปดูพอดีโมโนนะเขากำลังจัดงานกันผมก็เห็นพอดีก็อ๋อโอเคยินดีด้วยนะ ผมไม่รู้หรอกผมก็จำได้ไอ้วันแดงเดือดนี่มันก็มีเรื่อยๆนะมันไม่ได้มีเดียวนะปีนึงมีตั้งหลายครั้งก็ไม่ต้องเสียใจครับกีฬาก็เป็นกีฬาครับF1 ก็เป็นกีฬารูปแบบหนึ่งก็ยังอีลุงตุงนางกันอยู่เลยเนี่ย
2: โอ
3: ้ครับนี่ต้องตามไปดูว่าเขาแก้กฎหรือไม่แก้กฎแล้วไม่รู้คือสมัยก่อนนะมันเป็นเอนจินที่มันจะใช้เอนจินแข่งกันนะ
2: นี่คือรถแข่งสุดหนึ่ง
3: ใช่ช่วงปีที่ผ่านมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีกฎใหม่เขาแทนที่จะเป็นเรื่องของแค่ เรื่องของแค่พลังของเครื่องยนต์มันกลายเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้าต้องมีพวกแอปพลิเคชันมีพวกโค้ดดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องอีมนุษย์นี่ก็ต้องพยายามทำบางเรื่องที่จะทำให้กระบวนการของการคอนโทรลรถมันดีขึ้นซึ่งมันก็บอกว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยมันมีอันตรายนะแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุจริง
2: ๆ
3: และญี่ปุ่นใครสักคนหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆนะไม่ตายนะครับแต่เขาฟาดกำแพงด้วยความแรง 50G อ่ะ
2: โอ้ประมาณไหนอ่ะ 50G นี
3: ่ผมไม่รู้มันรอดมาได้ไงนะธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่า 6-7G
2: อ่ะ
3: นี่มันวิ่งด้วยความเร็วประมาณ300แล้วมันต้องหักหลบรถข้างหน้าเพราะรถข้างหน้าเนี่ยพอมันทำบางอย่างกับเครื่องยนต์มาเลยสโลว์ลงเพื่อไม่ให้ชนเขาเลยต้องออกข้างพอออกข้างไปทีนี้มันก็ลูสคอนโทรลเลยดินามิกแพลตฟอร์มมันเสียหมดเลยเพราะมันเสียหมดทีนี้มันวิ่งเข้ากำแพงเลย
4: โอ้โห
3: ดีไม่เป็นไรก็แสดงว่าไอ้ความปลอดภัยของรถก็ดีย
4: ังดีอยู
3: ่ยังดีย
4: ังดีอยู่ยังดี
3: นะครับเพราะนั้นทั้งหมดที่พูดมาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแบ็กสวอนอีกเหมือนกัน
4: อันนั้นคือแวะชมนกชมไม้ระหว่างทางเฉยๆ
3: ใช่ไหมกลับมาผมดำทฤษฎีผมดำของเรานะฮะมิสเตอร์นาซิมนะนิโคลัสทาเลบนะครับก็เป็นคนที่อธิบายเรื่องเป็นคนคิดทฤษฎีเรื่องนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าไอ้ทฤษฎีหงส์ดำเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงนะฮะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบมหาศาลนะฮะเขาบอกว่าต่อโลกเลยนะและที่สำคัญก็คือหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ย มันมักจะมีการอธิบายย้อนหลังได้ว่าเออนี่แหละมันก็จะเกิดขึ้นแหละ เพราะฉะนั้นไอ้คาแรคเตอร์3อย่างเนี่ยนะ1คาดไม่ถึง unpredictable นะฮะมันจะเกิดก่อนที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันจะไม่เกิดหรอกนะ2คือผลกระทบมหาศาล massive impact ครับมันทำให้เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนระบบสังคมหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างของโลกใบนี
4: ้
3: นะฮะแล้ว3คือมันมักจะสามารถอธิบายย้อนหลังได้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราพูดถึง disruption นะมันจะมี weak signal ครับมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่มันมีมาแต่มันอ่อนมากนะฮะมันอ่อนขนาดที่เราแยกไม่ออกว่าอันนี้คือสัญญาณหรือมันเป็น noise
4: พอคุณสมบูรณ์พูดว่า weak signal เนี่ยผมก็คิดขึ้นมาต่อจากประโยคนั้นพอนึกภาพตามก็คือว่าสัญญาณมันมีอยู่แล้วแน่ๆแต่ว่าเราเรียกมันว่า weakทำไมเรียกมันว่าวีคก็เพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้รับใช่ไหมมนุษย์อันนั้นอ่อนแล้วมนุษย์เราจะได้ยินหรือรับมันหรือเปล่า
3: ใช่หรือบางทีเราเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะฟังมันอ
4: ่
3: ะ
4: อันนี้ เหมือนจะเป็นอีกเหลี่ยมหนึ่งเลยนะเป็น
3: ถ้าวีคซิกเนลของผมที่ผมเจอมากับตัวก็หลายอย่างนะแต่ตัวที่ชัดที่สุดของผมนะ
4: คืออะไร
3: e-commerce e-commerce เนี่ย
4: ยังไง
3: ตอนที่เราเริ่มต้นตั้งทีวีเล็กเมื่อปี1999อ่ะ
4: โอ้
3: ผมก็ทำเว็บไซต์นะปีแต่ถ้าคุณอาทิตย์จำได้มันคือปีเดียวกันกับ Amazon เกิดอ
4: ่
3: ะใช่ไหม Amazon เกิดมาเนี่ยมันก็ทำเว็บไซต์นะแล้วมันก็ขายของทางเว็บไซต์ขนาดเว็บไซต์ตอนนั้นเป็น 1.0 นะไม่คุณอาทิตย
4: ์อืม
3: มันเรียกว่าโอ้โหถ้าคุณจะซื้อขายอะไรนี่มันยากแสนเข็ญแต่ในอเมริกามันจะง่ายกว่าเมืองไทยสมัยนั้นเพราะอเมริกามันมีเมลระบบเมลออเดอร์มาก่อน
4: ก็คือมีอินฟราสตรัคเจอร์บางประการอย
3: ู่มันสั่งซื้อทางไปรษณีย์กันมาก่อนนะซึ่งการสั่งซื้อทางไปรษณีย์เนี่ยวิธีการทำงานของเขาคือคนต้องเขียนเสร็จแล้วส่งไปรษณีย์ไอคนที่ขายของพอรับไปรษณีย์มาเป็นใบออเดอร์ฟอร์มก็ต้องคลี่ออกมาคีย์เข้าระบบนะแล้วก็ตัดเงินตัดเงินผ่านแบงค์นี่แหละก็ต้องโทรไปหาแบงค์แล้วก็บอกว่าแบงค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราได้รับมาแล้วมีเลขนี้เลขนี้เลขนี้สมัยก่อนยังไม่มีเลข3ตัวไอ้3ตัว VCV ด้วยนะนะฮะ
4: หลังบัตรเครดิตนั้น
3: แต่มันก็มีแค่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ว่าไปทีนี้พอมันเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแค่เปลี่ยนระบบของการที่จะให้คนในบริษัทคีย์ออเดอร์ไปให้ลูกค้าคีย์ออเดอร์
4: อืมอันนี้ถ้าลองแงะดูจิ๊กซอว์มันนะว่ามันประกอบ
3: ยังไงเพราะมันอย่างนี้เลยครับมันทำให้แล้วทุกคนพยายามจะไปเนื่องจากว่ามันทำให้ไอการทำงานมันถูกลงครับแทนที่ผมสมมติถ้าผมมีออเดอร์วันละแสนออเดอร์นะแล้วผมต้องจ้างคนมาคีย
4: ์มาให้
3: อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ7 เหรียญต่อออเดอร
4: ์โอ้โห7 เหรียญเลย
3: ใ ช่7 เหรียญ 7 เหรียญ
2: ก็ถ้าหลักตาแล้วเป็นทุนนี้คือ200 กว่าบาทเนาะ
3: ถูกครับถูกครับค่าแรงคนสมัยก่อนก็ไม่ได้ถูกอยู่แล้วนะอเมริกาอะไรพวกนี้ออสเตรเลียก็ไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นการที่คนเข้าไปคีย์ในระบบเองอ่ะมันเหลือเหรียญเดียวอ่ะคุณอาทิตย
4: ์
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยไปไงนะฮะซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็เกิดแล้วขนาดเป็นเว็บ 1.0 นะเว็บ 1.0 นี่คือท่านผู้ฟังครับคือทันอะไรไม่ได้เลยนะเราเข้าไปเขี่ยดูได้เห็นรูปได้เห็นอะไรได้แต่ระบบตรงนั้นน่ะมันเป็นระบบเหมือนออดิโอเทคอะครับมันไม่ใช่เป็นเพียวอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวมันเป็นระบบที่เป็นโทเค็นเข้าไปแล้วเป็นระบบหลังบ้านที่สามารถจะยอมให้คนแมสซีฟอะคีย์เข้าไปได้อย่างนี้
4: ก็คือใจความที่คุณสุพลพยายามจะชี้ให้เห็นเนี่ยฟังดูเหมือนว่าคือต่อให้มันไม่พร้อมขนาดนั้นไม่เอื้ออย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังมาแล้วนะคือจริงๆถ้ามองให้ขยายม่านตาดูดีๆมองมันดีๆนี่คือมันมาแล้วนะเราจะเลือกรับหรือเปล่าอีกเรื่องนึงอ่ะ
3: ตอนที่ผมตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยผมก็ทำเว็บไซต์ครับแต่ทำเว็บไซต์เนี่ยทำไว้เพื่อหาซัพพลายเออร์มากกว่าหาลูกค้า
4: หาซัพพลายเออร์
3: ก็ทำให้คนรู้จักไงที
4: ่
3: อย่างนี้เพราะไม่ได้คิดจะขายของมันจะขายยังไงคุณอดี
4: ตอันนี้ก็คือทำเหมือนเป็นโปรไฟล
3: ์
4: เป็นโปรไฟล์ในฐานะเป็นโปรไฟล์ให้คนมาดูเนาะออนไลน์โปรไฟล
3: ์ผมอะจบคอมเมดี้เอนจิเนียริ่งเนาะเพราะนั้นผมก็แล้วผมก็ทำเรื่องดัตต้าเบสทำเรื่องออดิโอเทคทำเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันก็ระวังอยู่นั่นแหละนะแล้วผมก็พยายามจะหาว่ายังไงพอไปอเมริกาทีไรเนี่ยนะผมก็จะซื้อบรูคสโตนไว้
4: Brookstone คืออะไรฮะ
3: Brookstone จะเหมือนบริษัทเมลออเดอร
4: ์
3: แคตตาล็อกสวยมากพวก Sky Mall Brookstone Sharper Image อะไรพวกอย่างเงี้ยไอเนี้ยแก๊งเดียวกันแต่ Brookstone เนี่ยมันทำ3อย่างเลยมันทำทั้งเมลมันทำทั้งร้านรีเทลนะครับแล้วมันทำทั้งอินเทอร์เน็ต
4: โอ้พูดภาษาทุกวันนี้ก็คือ Omni Channel
3: จะบอกอย่างนั้นก็ได้ตอนนั้นเราเรียกว่า Multi Channel
4: Multi
3: Channel Marketing
4: ก็คือหลายช่องทางผสมกัน
3: เขาทำตั้งแต่2000ละมั้งปี2000 2001 2002แถวๆเนี้ยผมก็เห็นนะผมก็เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้เราต้องเตรียมตัวไว
4: ้
3: แล้วผมก็มาทำด็อกแดกด็อกแดกกับเว็บไซต์นะตอน2005เนี่ยเว็บเป็น 1.5 ละ
4: 1.5 ที่มานี่คือมันเพิ่มการทำอะไรขึ้นมาได้
3: มันเพิ่มกระบวนการที่เป็นระบบที่มันสามารถจะเสิร์ชได้ดีขึ้น
4: เวลาที่เราค้นหาของในที่นั้นๆใช่ไหม
3: ใช่เพราะ 2.0 เนี่ยมันจะกลายเป็น many to many
4: many to many
3: คือหลายคนคุยกับหลายคนได้แล้วมันก็แชทกันไปแชทกันมาได้นี่คือระบบปัจจุบันนะไอ้ 3.0 ที่เราคุยกันคือเมตาเวิร์สไงไอ้เว็บ 3.0 เนี่ยมันคอมพลีเคทมากเพราะมันกึ่งที่มันจะกลายเป็น 3D แล้วมัน
4: โลก
3: แค่ many to many แล้วแต่มันจะทำบางอย่างได้ด้วยอะไรอย่าง
4: น
3: ี้
4: ใช่ไหมก็เป็นการเดิมพันที่บริษัทอย่างเช่น Facebook เนี่ยจะไปเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อเดิมพันอันนี้ไว้
3: ใช่ใช
4: ่ก็ดูว่าอาจจะเก่งก็ไม่มาหรือยังมาไม่ถึงก็ไม่รู
3: ้ถ้าผมถอยกลับมา2005แล้ว2006แถว2006เนี่ยไอ้เว็บมันก็เริ่มเป็นไอ้นี่ละเป็น 2.0 ละ
4: ฮะ
3: 2000
4: ยุคแห่งโซเชียลใช่มั้ยจะว่างั้นก็ได้ไหม
3: ใช่ใช่เริ่มมาม
4: ีความเป็นแบบเหมือนโซเชียลมากขึ้นโต้ตอบ2ทาง
3: ที่อเมริกาเนี่ยมีอาลีบาบาไอ้โทษที่อเมริกามี Amazon ที่เมืองจีนมีอาลีบาบาก็เกิดใกล้ๆกันนะแถวๆปี2000ปี99 2000แถวๆนั้นแหละนะฮะแล้ว2007อาลีบาบาก็มาเปิดเมืองไทยนะครับในนาม Lazada นะถ้าก่อนหน้านั้นก่อน Lazada มาเปิดเต็มรูปแบบเราก็จะมี tohome.com พี่ธีรยุทธฟังอยู่ป่ะครับพี
4: ่
3: เป็นคนแรกเลยนะครับมาก่อนการมาก่อนใครเลยนะครับมาก่อนผมมาก่อนไอ้ป้อมอีกนะป้อมรากูเทนนี่มาหลังพี่ธีรยุทธด้วยซ้ำไป นะฮะเนี่ยแกก็เปิด tohome.com เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วมันก็ด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกนะใช่ไหมฮะพอ2007มาผมก็เห็นสัญญาณแล้วแหละว่ามันมาแต่ว่าทีวีมันแรงกว่าcall center
4: คำนี้ดีคือมันมาแล้วแต่ทีวีมันแรงกว่า
3: ครับมันแรงจนกระทั่งเรา
4: เลือกจะไม่มองอย่างอื่น
3: มีใจไม่พอไปดูอีคอมเมิร์ซ
4: เพราะคิดว่าอ้าวก็ทีวีก็ยังแรงอยู่แล้วจะไปดูอย่างอื่นทำไมก็มุ่งไปที่ทีวีสิ
3: ครับใช่ไหมแล้วทีวีไดเรกเองเนี่ยตอนนั้นอ่ะเราก็จาก2007นะเรามาตั้งใจทำอีคอมเมิร์ซจริงๆจังๆตอนปี2014
4: โอ้หลังจากนั้นอีก7ปี
3: ใช่ครับ2014และ2015เนี่ยผมก็ตัดสินใจเปิดตัวแยกช่องทางอีคอมเมิร์ซออกมาเลยเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งไปเลยนะฮะคือจะบอกว่าจะประกาศอิสรภาพเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งบริษัทอะแต่เราให้เอลีน่าเลยนะมีสโคปออฟเวิร์ก CEO COO ตอนนั้นน่ะคือคุณปฐมเวสสุภาภรณ
4: ์
3: เราก็ให้อำนาจแบบชนิด 100% อยากทำอะไรทำเลยนะฮะ ขนาดนั้นเลยนะ
4: มองไม่งั้นถ้าอยู่ในร่มเดียวกันอาจจะไม่ได้เกิด
3: ครับแต่คุณได้เชื่อไหมก็ไม่ทันอยู่ดีก็ไม่ทันอยู่ดีดังนั้นเราก็มาถูกดิสรัปด้วยแอปพลิเคชันครับไม่ใช่เว็บไซต
4: ์
3: ชื่อ Shopee ครับ
4: เพราะฉะนั้นถ้าคุณชวนพูดอย่างนี้แปลว่าmarketplace ที่ติดตลาดจริงๆเป็นแมสจริงๆก็ต้องนับว่า Shopee ตอน Lazada ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นก่อนหน้านั้น
3: Lazada ก็มาแล้วล่ะมันก็เห็นภาพหนึ่งขึ้นมาแล้วแต่ว่าพอมันมาคนเดียวนะมันแข็งแรงคนเดียวมันก็เลยไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่แล้วตอนนั้นนะทุกคนปรามาสว่าอีลาซาด้ามันจะไม่รอดใช่ไหมครับนะฮะขาดทุนเท่านี้ขาดทุนเขาตุกขาดทุน
4: ยังมองเขาในโมเดลค้าปลีกเก่าอยู
3: ่
4: ไม่ได้มองเขาในโมเดลแพลตฟอร์ม
3: นี่ครับอย่างนั้นนะครับนะแบบนั้นแหละครับคือ weak signal ที่ผมเจอแล้ว weak signal นะคุณอาทิตย์อยู่กับเรามาเนี่ยอยู่กับผมมาอย่างน้อยก็ 8-9 ปีนะแล้วมันยังคงเป็น weak signal จนกระทั่งพอมา15ขนาดแล้ว amplify มันเต็มรูปแบบละแม่งไม่ใช่น้อยละมันไม่ใช่ weak signal ละมันคือ10ละไม่ทันไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมานั่งสู้แล้วก็มานั่งบิ้วกันแบบนี้
4: นี่ก่อนคุณสมพลจะไปต่อพอพูดถึงว่า weak signal เนี่ยมันอยู่กับเรามาหลายๆปีเนี่ยผมก็นึกไปถึงกรณีที่มันเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของ amazon.com อ่ะเมื่อกี้เรายกตัวอย่าง amazon โผล่มาในรา
3: ค
4: าปิดออนไลน์เนาะ แต่ว่ามันมีตัวหนึ่งอ่ะ amazon เนี่ยกลายเป็นผู้นำตลาดไปเรียบร้อยแล้วก
3: ็
4: คือการที่ amazon ควักเอาหลังบ้านที่เป็นระบบ cloud computing นี่แหละมาแปลงเป็นบริการและขายในชื่อของ Amazon Web Service เนี่ยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: Amazon ก็บอกเฮ้ยกูก็ไม่ได้พึ่งทำปีนี้2ปีคือทำมาเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเข้มข้นเนี่ยเกือบ10ปีใช่ป่ะกว่าที่เจ้าใหญ่ๆในวงการ IT เนี่ยจะเริ่มรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวว่าเฮ้ยสงสัยเรื่องนี้เนี่ยมันคือเส้นเมนแล้วแล้วเราจะทำยังไงดีจะไล่กวดยังไงดีAmazon ก็ไปริ้วละ
3: 2009ครับตอนนั้น2008เป็นปีที่ทาง AWS ตั้งขึ้นมาแยกตัวออกมาเป็นบริษัทแต่เก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้หลังบ้านเงียบๆเพราะว่าถ้าตอนนั้นกระโตกกระตากเนี่ยเดี๋ยวหุ้น Amazon จะร่วงครับถ้าเขาประกาศแล้วคือถ้าเอา AWS ออก Amazon ยับเยินเลยครับเพราะ AWS เข้า Amazon กำไรเอาออกขาดทุนเอาเข้ากำไรอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ไหมเพราะมันเป็นกิจการที่ด้วยยูนิตมันเองเนี่ย กำไรสูง
3: ใช
4: ่แต่ว่าไอ้ค้าขายของเขาเนี่ยมันแบบปริมปริมตรงนี้ขาดทุนด้วยมันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณสวดแต่ว่าพอมันประกบกันแล้วมันก็เขาเรียกเป็นระบบนิเวศที่ทำหน้าที่คนละอย่างกันแต่เสริมกัน
3: ตอนที่มาทำตอนปีประมาณสัก2018เนี่ย2018 2017 18เนี่ยครับเป็นปีที่เขา blow up ชัดเจนว่าเขาจะทำเรื่องของ cloud computing นะดังนั้นเขาก็จะออกมาปีนั้นเป็นปีที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้วเราก็เห็นภาพชัดเลยครับว่าอ๋อ AWS เนี่ยมีกำไรอยู่ในกลุ่มของ Amazon นะ dominate อยู่ตั้ง 60% นะ
4: อ
3: ย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะ
4: ครับ
3: ทีนี้นั่นคือแบ็กสวอนของผมนะที่ผมเห็นว่าเออมันโทษไม่ให้แบ็กสวอนมันเป็นวีคซิกเนลมันวีคซิกเนลทีนี้ในแบ็กสวอนเนี่ย ก็หงทุกตัวต้องสีขาวนะคนยุโรปเชื่ออย่างนั้นจนกระทั่งเขามาเจอในปี1697ครับคนยุโรปก็ตกใจกันหมดเลยครับคือวิลเลียมเดอร์วามินเนี่ยนะครับเขาพบหงดำในออสเตรเลียตะวันตกครับนะฮะอยู่ในแม่น้ำที่ชื่อว่าสวอนริเวอร์ครับ
4: ชื่อแม่น้ำนี่ก็โอ้โหเป็นถิ่นเขาเลยนะตั้งชื
3: ่
4: อ
3: ใช่ใช่แม่น้ำอันนี้ก็ไหลผ่านเมืองเพิร์ธนี่แหละครับออสเตรเลียอยู่ก็อยู่ทางอะไรนะ University of Western Australia นะฮะก็นั่นแหละครับแล้วแบ็กสวอนก็มาเขียนเขาก็มาเขียนหนังสือเรื่องนี้ตอนปี2007นะ
4: ช่วงไอ้นี่พอดีเลยดิแถวๆวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก่อนนิดนึงก่อนปีหนึ่งก่อนปีหนึ่งก็คือ2007เนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในโลกยุคใหม่เหมือนกันนะคุณสมบัติเน
3: า
4: ะ
3: มีหลายอย่างนะ
4: ใช่ป่ะมี iPhone ก็ปีนั้น
3: ใช
4: ่มีอ๋อนู่นนี่นั่น
3: 2005เนี่ย iTunes ออกมาiTunes ออกมาพร้อมกับ iPodนะฮะแล้วก็อีก2ปีก็เป็น iPhone อย่างเงี้ยแล้วก็ถัดจากนั้นก็ Mac Air อะไรก็ว่าไป

0: ก็จะมาประมาณนี้เนาะ
1: ค
0: เพ
1: ร
0: รา
1: ับ
0: ะนั้นอย่างแบ็กสวอนที่เราที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็อิมแพกมากๆอันแรกเลยก็อย่างที่คุณอาทิตย์บอกครับก็คือ Global Financial Crisis หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เรารู้จักนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีการคุยกันนะในกลุ่มของปีเตอร์เซงเก้ด้วย
1: โอ้
0: นักคิดของแก๊งเราแก๊งเรา
1: เออ
0: แก๊
1: เ
0: ง
1: ออ
0: เรา
1: อธิบา
0: ท่
1: ย
0: านผู
1: ท
0: ้
1: ่านผู้ฟังงี้ใช่ไหมว่าเขาหนังสือเล่มดังเขายิงคือ Fifth Discipline แต่พออ่านชื่อหนังสือเขาก็ไม่เก็ตว่าตกลงประเด็นเขาคืออะไรแต่ประเด็นเขาคือเขาคิดว่าโลกนี้มันทำงานแบบเป็นเชิงระบบ
0: ใช่คร
1: น
0: ับ
1: ะเป็นเชิงระบบเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องเท่าอ่ะ System Thinking นั่นแหละเออแต่เขาไม่อยากใช้คำนี้เขาจะต้องการ position ในอีกมุมหนึ่งในการข
0: ซึ
1: า
0: ่ง
1: ย
0: ตอนนั้นเนี่ยเราผู้รู้ในประเทศไทยก็นั่งคุยกันว่าระบบของ capitalism อ่ะมันไม่มีทางที่มันจะล่มสลายได้เลยนะมัน too big to fail too
1: วันนั้น
0: big
1: คำ
0: to
1: ที่มาแล้
0: fail
1: วเหรอ
0: มาแล้วตอนนั้นเราน
1: อ
0: ั่งคุยกันว่ามันจะมีอะไรแล้วมันจะถ้าสมมติว่าระบบนี้มันจะล่มสลายมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเทคโอเวอร์ช่วงนั้นน่ะปี2000เป็นต้นมาเนี่ยมันเมิร์จมันเทคมันเมิร์จมันเทคมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจำเลย์แมนบราเดอร์ได้ไหมก่อนที่มันจะล้มนี่มันเทคมันเมิร์จมาสองแล้วมันก็เทคมันหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ถ้าพูดเสริมกับคุณสมบูรณ์เพื่อนท่านฟังเห็นวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งนะก็
0: คร
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: เติมไปว่าในทศวรรษประมาณสัก1970น่ะ1970เนี่ยหลังจากที่ไอ้60เนี่ยมันมีเรื่องการประท้วงมีเรื่องรัฐศึกษามีเรื่องอะไรพวกนี้เนาะ
0: คร
1: ผ
0: ับ
1: มเข้าใจว่าในคนที่เป็นฝั่งที่เห็นด้วยกับทุนนิยมอ่ะคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นแบบภัยคุกคามหรือตัวต่อต้านเว้ยนอกจากคอมมิวนิสต์แล้วระบบใหญ่นะไอ้เขาก็เลยต้องคิดปฏิบัติการที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่ขึ้นมา
0: อืม
1: นะ
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่หมายความว่ามันมีการเผยแพร่ชุดความเชื่อเนาะว่า
0: ใช่
1: แค่ว่าการเปิดเสรีการค้าขายธุรกิจคำนึงถึงกำไรก็พอเรื่
0: อ
1: อง
0: ือ
1: ื
0: ม
1: ่นไม่ใช่หน้าที่อะไรพวกนี้นะมันจะมาเป็นชุดเลยนะแต่นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญอย่างมิลตันฟรีดแมนเนี่ยถึงกับได้รับรางวัลโนเบลทางสาขาเศรษฐศาสตร์นะผมว่ามันมีขบวนการในการจะแบ็กไอเดียว่างั้นเถอะครับพอ
0: ใช
1: มั
0: ่
1: น
0: ใช่
1: แบ็กไอเดียแบบนี้มันก็นำมาซึ่งความคิดชุดอื่นๆด้วยนะเช่นการปฏิรูปให้เป็นเอกชนนะการเปิดเส
0: ไป
1: รี
0: เวอร์ไทย
1: เนี่ยมันเป็นยวงเดียวกันที่เล่นพร้อมกันหลายๆสมรภูมิทีนี้มันก็เกิดลักษณะว่าคุณก็ดําเนินการได้อย่างเต็มที่อ่ะคล้ายๆว่าไม่มีตัวห้ามตัวปรามอยากจะทําก็ทําไปเลยถ้ามีกําไรก็ลุยไปเลยทีนี้มันก็เกิดการสะสมทุนและการเติบโตของบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยอย่างก้าวกระโดดซึ่งผมก็คิดว่ารากของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็เริ่มมาจาก
0: ตรงนั้นแหละครับ
1: ตรงนั้นแหละครับเพราะว่ามา
0: ใช
1: เห็
0: ่
1: นที่ม
0: ค
1: ั
0: ร
1: น
0: ับ
1: ปะทุบีเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์รากความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็คือ40ปีที่สะสมมาอย่างแบบไม่มีใครเข้าไปควบคุมเท่าไหร่นะนี่ไม่นับว่ามีชัยชนะของโลกทุนนิยมต่อโซเวียตจีนก็เข้าสู่ระบอบทุนนิยมด้วยในปี79อะไรพวกเนี้ยมันแปลว่าโลกมันเหมือนมันไปด้วยบรรยากาศแบบเดียวอะต่อเนื่องกันมา40ปีก่อนที่จะเริ่มปะทุแล้วก็วุ่นวายอะไรตอนนี้เนาะนั่นก็คือจะเสริมคุณสมพลว่าไอ้แบงค์ไอ้กระแสเมอร์เจอร์แอคควิซิชันนู่นนี่นั่นโอ้โหมันเป็นทุกวงการโฆษณาการเงินอะไรพวกนี้เนาะเป๊ปซ
0: ครับ
1: ี่ซื้อกิจการควบรวมอะไรเนี้ยมันไม่ใช่กระแสแบบแตกกิจการอ่ะมันเป็นกระแสการควบกิจการ
0: แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นคอนกลอมเมอเรทช่วงนั้นเนี่ยในมุมของพวกอะไรอะคอน sumer product นะก็เทคกันแหลกลาเลยนะ P&G
1: อ๋อเหร
0: ซ
1: อ
0: ื้อยินเลตเอยอะ
1: เ
0: ไ
1: อ
0: ร
1: อเออใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช
0: ่ไ
1: ่
0: หมมันถึงออกมากลายเป็นพอเป็น Unilever ก็มี7-8แบรนด์
1: เออ
0: P&G 9แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รวมกันไม่ได้อะไรอย่างงี้
1: เออแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างไอติมวอลนะคุณสมบูรณ์ผมก็เพิ่งเก็ตนะว่าไอติมวอลที่เราเห็นว่าตอนนี้มันมีคอนเนตโตมีอะไรที่เป็นแท่งแบบแล้วเนี้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันค่อยๆซื้อยี่ห้อย่อยๆมาแล้วค่อยมารวมกันอ่ะ
0: ถู
1: จน
0: ก
1: เนี่ยขนาดแผงไอติมวอลที่เราเห็นเนี่ยนะว่าเราก็นึกว่าเขา develop internal นะภายในนะมันไปซื้อค่อยๆเก็บเข้ามานี่ว่าเออ
0: มีบางอย่างซื้อมาค่าก็มีครับโฟมอดอย่างเงี้ยซื้อมาค่าซื้อ
1: น
0: ม
1: ี่
0: า
1: ใน
0: ค่าก
1: รณีประเทศไทยชัดเจนมากๆโฟมดเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: โฟ
0: เพราม ะฉ
1: ด
0: ะ
1: เพื่อนรักหายไปเลย
0: ศาลาโฟมอดในสมัยก
1: เ
0: ่
1: ออ
0: นเรา
1: อ
0: เรา
1: แต่
0: เป็
1: ก
0: น
1: ่อนนี่คือเป็นสัญลักษณ์แห่งแบบความล้ำสมัยนะของ
0: ค
1: ยุ
0: ื
1: ค
0: อ
1: ไอ
0: พอ
1: ต
0: พู
1: ิ
0: ด
1: ม
0: ถึงศาลาโฟมอดต้องบานาน่าสปลิตนะ
1: นี่รู้เจนเลยเนี่ยเจน
0: ว
1: รา
0: ่า
1: ชด
0: แล้
1: ำ
0: ว
1: ริอันนี้หลังโกหลังวังมาอีก

0: แล้วมันก็เลยพอมันสะดุดหนึ่งอันปุ๊บทีนี้มันก็ล้มเป็นโดมิโนไปเลยใช่ไหมนี่คือแบ็กสวอนอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งที่เราเห็นได้ภาพชัดก็คือแพนเดมิกนะแพนเดมิกก็เป็นแบ็กสวอนอีกอันหนึ่งซึ่งหลังสุดนี้ก็ได้ข่าวว่าตกลงคอนเฟิร์มแล้วว่ามันเป็นไวรัสที่คนสร้างขึ้นครับ
1: ซึ่งถ้ามองในแง่นี้ถ้าคนสร้างขึ้นอยู่ในขอบเขตมนุษย์ก็อาจจะไม่ใช่ตามนิยามแม็กซ์วอนเสียทีเดียวแต่
0: มันก็ทำให้
1: เรามาด
0: ท
1: ู
0: ั้ง
1: ลัก
0: โ
1: ษ
0: ล
1: ณะ
0: ก
1: เรามาดูลักษณะ
0: แต่มันทำให้ทั้งโลกเนี่ยหยุดพร้อมกันได
1: ้
0: และสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งโลกเหมือนกันก็คือว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเรานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดแพนเดมิกเนี่ยนะอีคอมเมิร์ซนี่เกือบจะตายทุกบริษัทเลยนะผมว่ามันเหลือฟางไม่กี่เส้นอ่ะอีกแค่สักสองสามปีเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะเงินลีกแน่นอนเพราะผมก็คุยกับทั้งสองคนนะทั้งสองรายเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีต่อให้เพราะมันขาดทุนแม็กซิมัมที่5,000 ล้านแล้วนะ
1: โอ
0: มันเลยจุดนั้นไปละแต่อยู่ๆมันก็เกิดแพนเดมิกพอมันเกิดแพนเดมิกปุ๊บทุกคนออกจากบ้านไม่ได
1: ้
0: นะฮะทุกคนก็เลยเปลี่ยนวิถีในการใช้ชีวิตใหม่
1: โอ้โห
0: ก็เลยไปออนไลน์กันหมดเลย
1: โอ้โหผลพลอยได้นี่กลายว่ามหาศาลต่อในวงการ
0: ใช่ครับ
1: อันนี
0: ้มันแบ็กสวอนมันก็เลยทำให้มูฟเมนต์นี้เนี่ยมันไปจริงๆแล้วที่คุณอาทิตย์พูดโซเวียตก็เป็นแบ็กสวอนอันหนึ่งนะ
1: ยังไงครับคุณสมบัติโซเวียตนี่
0: โซเวียตก็เหมือนกันครับพอมันล้มพอโซเวียตล้มเนี่ยทุกอย่างก็เลยล้มค่อยๆล้มตามไปฮังการีเอ่ยยุโรปตะวันออกทั้งหมดนะฮะไปจนถึงเยอรมันนะเยอรมันก็เช่นเดียวกันครับเบอร์ลินก็สามารถจะรวมกับเยอรมันตะวันตกตะวันออกก็รวมกันได
1: ้
0: มันก็เลยกลายเป็นโดมิโนแบบนี้แล้วมันก็เลยทำให้โลกกลายเป็นโกลบอลไลซ์เต็มรูปแบบนะจนกระทั่ง
1: กลายเป็นชุดอุดมการณ์เดี่ยว
0: ใช่
1: ขึ้นแบบว่าครอบคลุมโลกอยู่แล้วอะไรทศวรรษเท่าไหร่นะอ่ะ90เนี่ยนะเต็ม
0: ๆโอ้กว่าแล้วมั้ง
1: ต่อไป2ศู
0: นย์พันนะตอนกำแพงมัน80ใช่มั้ย80
1: 1989 1989
0: ไล่มาเนี่ยแถวๆเนี้ยประมาณเนี้ยก็ 4-50 ปีนะทำมันเล่นไปนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มันเกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยครับคำถามคือมันมีทรายไหมเวลาที่เราจะดูแบบนี้ตอนนี้มันมีทรายว่ามันจะหมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับผมรู้ ยังมี20 วิเราให้ได้20 วิ
0: 20 วิ
1: จะคุยดีกว่า
0: 20 วิจะคุยทำไมเราโอเคก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องแบ็กสวอนครับว่าวิธีที่เราจะรับมือกับแบ็กสวอนเนี่ยเราจะทำยังไง
1: อันนี้มันเหมือนภาคแรกว่าด้วยลักษณะปรากฏการณ์นะและที่มาที่ไปแต่ทีนี้เรามีวิธีรับมือด้วยนะ
0: ถูกเรามีวิธีรับมือเพราะแบ็กสวอนยังไงไม่หายไปครับโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: แล้วเผลอจะมีหลายตัวเพิ่มขึ้นไปอีก
0: แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป
1: หลายวงการเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมนะ
0: ครับ
1: โอเคครับคุณชวนวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับผมยินดีครับสวัสดีนะคร
1: ับท่านฟังครับเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งนะฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภู

0: กลับมาพบกันในช่วงที่สองนะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์โควิดวรางคุณนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณชาติทองครับ
0: ก็เราก็จัดเป็นซีรีส์นะเรายังอยู่กับตัวปาฐกถาของคุณกระทิงนะเรื่องที่ว่า outlier mindset คือหมายถึงว่าไอ้คนที่มันอยู่บนห่วงโซ่สุดของอาหารเนี่ยมันคิดยังไงที่มันสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง
1: สุดๆไปเลยอ่ะเขาคิดแบบไหน
0: เป็นเจ้าตลาดเนี่ยนะคิดยังไงนะครับทบทวนหน่อยละกันข้อ2เขาว่าไงฮะ
1: ข้อ2เขาบอกว่าเอาไลเออร์จะมองหาตลาดที่จะครองเกมนะฮะโดยที่คุณกระทิงก็บอกว่าธุรกิจน่ะเหมือน6น่านน้ำที่ต้องอ่านให้ออกคือมีน้ำตกแม่น้ำใหญ่ทะเลสาบลำธารแคบแม่น้ำแห้งหนองน้ำนะซึ่งก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะตลาดน้ำตกคือเทรนระยะสั้นใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนแม่น้ำใหญ่เนี่ยจะเป็นตลาดใหญ่เติบโตนะคตสดใสทะเลสาบเนี่ยอิ่มตัวใหญ่แต่ไม่โตลำธารแคบก็เหมือนตลาดเฉพาะแม่น้ำแห้งคือตลาดที่เหมือนเป็นอุตสาหกรรมตะวันตกดินและหนองน้ำคือตลาดที่มันตายไปแล้วนะ
0: ทีนี้เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างใช่ไหมเขายกตัวอย่าง
1: ว่ามีสามเอาไลเออร์ที่กระโดดน่านน้ำสำเร็จนะฮะตัวอย่างแรกก็คือการีน่าบริษัทการีน่านะไปเป็น C Group นะฮะก็คือจากบริษัทเกมกระโดดสู่ดิจิตอลอีโคโนมีนะครับ Market Cap เลยเป็นแสนล้านเหรียญ นะฮะอันที่สอง
0: คือกรณีของไอ้การีน่าเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยน Core Business นั่นเองใช่ไหม
1: ใช
0: ่คือถ้าให้พูดก็คือมันก็มันก็คือเปลี่ยน S curve อ่ะใช่ไหม
1: ถูก
0: ยังยกตัวอย่างอย่างกรณีของไอ้คุณหวังอ่ะเจ้าของ BYD เนี่ยคือหวังเนี่ยก็เป็นคนยากจนนะเขาอยู่ในมณฑลที่ยากจนมากผมจำชื่อมณฑลไม่ได้ละ
1: มณฑลที่ด้านในอ่ะด้านในอ่ะ
0: มณฑลที่ท่านหูจินเทาอยู่นี่แหละนะครับแล้วเขาก็จับพัดจับพลูยังไงก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยก็ผมไม่รู้ว่าอ่านเกมออกหรือเปล่านะก็คือเขาไปทำไอ้ตัวแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
1: โอ้
0: ในเวลานั้นโทรศัพท์มือถือมันก็เยอะ
1: กำลังมาเป็นยุคมือถือ
0: แล้วก็แบตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบตเรื่อยๆนะก็แบตมันก็แพงไงใช่ไหมไอ้นี่ก็ทำแบตออกมาให้ราคาถูก
1: โอ้คุณภาพดีราคาไม่แพง
0: คุณภาพใช้ได้ราคาถูกใช่ไหมแล้วก็ส่งไอ้ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ภาษาอังกฤษใช้ได้เนี่ยก็ไปขายให้กับโมโตโรล่ากับโนเกีย
1: ใช่ไหมเขาหายักษ์ใหญ
0: ่แล้วตอนหลังเนี่ยก็มีบริษัทเนี่ยยักษ์ใหญ่เนี่ยซื้อไปหวังเนี่ยก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วตอนหลังเนี่ยหวังก็เนี่ยแหละก็มาทำบริษัทรถนี่แหละนะครับเนี่ยก็คือ BYD นี่แหละถ้าร่วมกับ Toyota อะไรพวกเนี้ยนะแต่หวังเองเนี่ยไอในเลือดมันเนี่ยมีแต่แบตเตอรี่อ่ะพอไอนี่มามันก็เลยทำแบตไง
1: ใช่ไหม
0: พอไอเทสลาเริ่มมามันก็ทำแบตไงใช่ไหม
1: เปลี่ยนว่าเป็นแบตสำหรับอะไร
0: เป็นแบตรถเป็นแบตรถซึ่งในเวลานั้นก็มี CATL ทำอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็คือการเชน
1: ธุรกิจหลักใช่ป่ะ
0: อันนี้ก็เหมือนกันก็คือการกระโดดเข้าไปก็คือเนี้ยก็คือเชน S curve นี่แหละใช่ไหม
1: ไปทำ marketplace นะเลยดังขึ้นมา
0: ก็ไปทำก็คือพูดง่ายๆก็ไปทำช้อปปี้
1: อ
0: ีกกลุ่มนึงคือทำช้อปปี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็พูดง่ายๆก็คือไปทำแพลตฟอร์มอีโคโนมีแล้วก็เนี่ยก็คือไปสร้างผมจะเรียกว่าอะไรดี
1: มันไป
0: มันเป็นภาษาอ่ะไอซีกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นภาษาอ่ะมันมีมนเรียกปลาไงมันมีมนเรียกปลาเนี่ยนั่งเนี่ยปลาไม่ก็เข้ามาหามัน ปลาก็มีสองแบบปลาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ากับปลา
1: ที่เป็นปลาขายกับปลาซื
0: ้อปลาที่เป็นคอน sumer ใช่ไหมแล้วมันก็มีเนี้ยมันก็จะมีข้องปลามันอะข้องข้องปลาแบบข้องปลามันเป็นข้องปลาเหมือนเป็นกระเป๋าของไอโดเรมอนอะโดเรมอนอะคือกระเป๋าไม่มีไม่มีคือกระเป๋าแบบอวกาศมันไม่มีมันใหญ่มาก
1: ขอบเขตไม่มีขอบเขตเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้
0: มีข้องข้องปลาเนี่ยมันดูมันเล็กๆแต่จริงๆมันเป็นอนันต์น่ะมันอินฟินิตี
1: ้
0: อันนี้ก็คือวิธีคิดมันคือเนี่ย
1: เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเพราะว่ายิ่งมาเยอะก็ได้ส่วนต่างส่วนแบ่งไปเนี่ยใช่ไหม
0: มันก็ล็อกไปปลาตัวไหนออกไปก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: นะฮะ
0: ลายแมนว่าไง
1: ลายแมนวงในเริ่มจากวงในใช่ไหมทีแรกอ่ะนะมันก็เป็นรีวิวร้านอาหารเพดานเนี่ยก็คือ300ล้านก็สุดแล้วแหละใช่ไหมทีนี้พอปรับนะพอมันมีการอันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับ
0: คือไลแมนวงในเนี่ยตัวยอดเนี่ยเขาทำตัวคือวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาต้องการจะเป็นวงในของทุกสิ่งเข้าใจป่ะ
1: เอา
0: ว่าเนี่ยวงในของผมเคยคุยกับเขานะคือวงในของธุรกิจเสริมสวย
1: อ่าอย่างเงี้ยเป็นวงในบิวตี้วงในบิวตี้
0: จะไปฉีดโบท็อกที่ไหนดีอะไรเงี้ย
1: ก็คือรู้ลึกใน
0: ใช่ไหมวงในเนี่ยใช่วงในก็เหมือนก็ที่คุณพูดนะถูกต้องไอ้จะซื้อรองเท้าที่ไหนดีร้านไหนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าร
1: ู้เรื่อง
0: คนรู้เรื่องชอบกินหลัก
1: ๆใช่ใช
0: ่มันก็เลยเป็นร้านอาหาร
1: มันก็เลย
0: อาหารอันนี้เป็นร้านอาหารในคนเนี่ยมันก็ซื้อพวก Google อ่ะเวลาอะไรปุ๊บมันก็ขึ้นก่อนไงอื
1: มๆๆอ
0: ันเนี้ยปุ๊บมันก็พอไปคุยกับอะไรพวกเนี้ยมาลงวงในปุ๊บเนี่ยตอนหลังก็ไปขายไงว่าเออจะมาซื้อไหนจะได้อยู่ข้างหน้าๆอะไรตำนองนี้ใช่มั้ยคือเป็นมีเดียไง
1: ใช่ในเรื่องอาหาร
0: ที่
1: เน้นแบบรูปแบบรีวิว
0: ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวไอ้มันก็มีอยู่คนเดียวนะที่มันเริ่มก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรตอนแรก
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยไอ้ตัว Grab เนี่ยมันก็ตกลงก็จับมือกันบริษัทแม่นะ Uber ก็เลิกคือเลิกแล้วต่อกันก็ให้ Uber เนี่ยออกไปจากตลาดไทย Uber ก็ทิ้ง Uber Eats ไปไงไอ้ Grab ตอนแรกไม่ได้ทำนะไอ้ตัว Delivery อ่ะนะ
1: ค
0: ่ะพอ Grab มันก็เลยมาได้มรดกชั้นดีจาก Uber Eats ใช่ไหมมันก็เน้นที่ตัวDelivery ไงฮะ
1: อ
0: ันนี้ไอ้ไลน์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะขายแล้วนะ
1: ติ๊ก
0: เกอร์เนี่ยมันก็ไม่มีตอนหลังก็ไม่มีใครซื้อแล้วไง
1: หมดแล้วหมดมัน
0: ไม่มีใครซื้อ
1: ว้าวไปแล้วคนช่วงว้าว
0: แล้วก็ไอ้ไลน์แอดนี่ก็ผมไม่ได้มีผลเลยไม่ได้ผลเลยตั้งแต่อยู่ๆไปคิดเป็นแพ็คเกจก็ไม่ได้ผลได้ผลน้อยมาก
1: มี
0: เปิดร้านอะไรพวกเนี้ยก็เปิดร้านอะไรก็
1: ไม่ค่อยดีนะคนก็จะ
0: ไ
1: ม่ด
0: ีมันก็เหลือแต่ไอ้ตัวนี้แหละเป็นหลักก็คือ ตัวไลน์แมนทีนี้ทำยังไงที่มันจะเรียกว่ามีความได้เปรียบล่ะมันก็ต้องมีข้อมูลไงเพราะว่ามันแข่งกับไอ้นี่หนักเลยนะแข่งกับไอ้แก๊ปหนักใช่ไหมไอ้แก๊ปก็แจกคูปองอะไรหนักหนาสาหัสเลยใช่ไหมไอ้นี่ก็จะไม่ไหวแล้ว
1: ก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพนะต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพนะ
0: มองไปมองมาก็เอาวงในมาดีกว่าอาหารเหมือนกันแล้วมันคงจะหาไอ้คู่มาบริหารด้วยไงก็เนี่ยแหละ
1: อันนึงมันมีดีอ่ะอันนึงมันเป็นระบบทั้งหมดทั้งหลังใช่ไหมก็ประกอบมันลงตัวสิ
0: คือไม่ใช่วงในมันโตเป็น900ล้านอะไรนะก็คือพอมันเข้าไปอยู่ในไอ้อีโคซิสเต็มของไอ้ delivery มันใหญ่กว่ากันเยอะใช่ป่ะข่าวคือไม่ใช่ตัววงในมันขยายใหญ่นะคือคนเข้าไปนี่เขาไม่ได้เข้าไปในวงในนะเขาไปในไลแมน
1: ใช่ไหมมันจับอันนี้เรียกว่าเมื่อมัน
0: เพียงแต่ว่าไลน์วงในเนี่ยมันมาพร้อมไอตัวไอข้อฐานข้อมูลใช่ไหมคือมันแมทชิ่งกันโดยตรง
1: ก็คือในเรทดีมานให้ลูกค้าได้ใช่ไหมคนอยากกินคนอะไรนู่นนี่นั่นมันก็ลิงก์ไปเลยไปสั่งรู้นี่นั่น
0: นะฮะ
1: ครับแล้วก็มีตัวอย่างหนึ่งคือโตฟูซังนะโตฟูซังคุณกระทิงมองว่า
0: ไอ้โตฟูซังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันทำไอ้ขนม ไอ้พวกย้อยเบยอะไรพวกนี้นะก็ร่วมกับเพื่อนมันนั่นแหละมาออกเอสเอ็มดีแตก
1: อ๋อยี่ห้อเวนาน่า
0: เวนาน่าเ

0: พันห้าเนี่ยแหละเออแล้วตอนหลังมันก็เลิกกันไป
1: ไอ้พวกเนี้ย
0: เออไอ้เพื่อนมันก็ทำไปก็ขายดีนะในจีนก็เป็นพันล้านเหมือนกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยตัวเองก็หาธุรกิจใหม่ทำกับพ่อก็ให้ไปซื้อน้ำเต้าหู้แล้วน้ำเต้าหู้มันก็ไม่ค่อยมีขาย
1: ความสะดวกไอ้ประเด็นปัญหา
0: ไอ้น้ำเต้าหู้มันก็มีแต่แลคตาซอยคือมันมีนมถั่วเหลืองอ่ะมันยังไม่มีน้ำเต้าหู้
1: โอ้
0: คือแลคตาซอยกับไวตามิลเนี่ยมันก็คือนมถั่วเหลืองมันเป็นนมทำจากถั่วเหลืองไอ้แลคตาซอยนี่ก็เหมือนกันนะแต่มันยังไม่มีน้ำเต้าหู้ไง
1: ที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนน้ำเต้าหู้ที่เขาขายตามร้านนั่นแหละแต่อยู่ในรูป
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็คืออ
0: ันนี้ก็คือเอาของที่เป็นพูดง่ายๆอันเนี้ยมันก็คืออันนั้นเทอร์บิสเนสโมเดลของไอ้ปลานี่แหละเพียงแต่ไอ้ปลาเนี่ยมันทำเป็นสตรีทฟู้ดแล้วไปอยู่บนห้าง
1: โอ้
0: เป็นสตรีทฟู้ดที่เอามาใส่ขวดเอามาเป็น ready to eat ready to drink นะเพียงแต่ว่ามันมาจับอะไรที่มันเป็นเฮลตี้มันมาในช่วงที่ว่าคนเนี่ยมันเฮลตี้พอดีในช่วงโควิดอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็โควิดคนทางเลือก
0: ใช่ไหม
1: คนจับพืชคนจับพื
0: ชแบรนด์เบสมาแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ก็ต้องเลี้ยงผมก็หากินเหมือนกันกูไม่รู้จะไปหาที่ไหน
1: แล้วก็กระแสพวกฟิตเนสคนอยากจะได้โปรตีนเนี่ยก็จะเป็นตลาดอัพเกรดขึ้นไปเพื่อโพซิชันเป็นเครื่องดื่มที่ให้โปรตีน
0: อยากได้โปรตีนแบบมากด้วยเข้มข้นอะไรทำนองเนี้ยแต่ไปกินเวกินอะไรอกไก่ปั่นกูก็กินไม่ไหว
1: ตอนนี้อยู่นี่เลยก็เป็นน้ำเต้าหู้ที่มีสรรพคุณเป็นฟังชั่นอลดริงก์อ่ะฟังชั่นอลดริงก์แบบนี
0: ้คือพูดง่ายๆก็คือมันมาในชาร์มมิ่งที่ดีนะอันเนี้ยก
1: ็
0: ไม่ได้มาคิดเรื่องน้ำตกอะไรพวกนี้หรอก
1: คร
0: ับมันมีวิธีอธิบายของมันนะครับน้ำตกน้ำลำคลองน้ำหงน้ำแห้งอะไรมันก็ไม่ได้คิดอะไรพวกนั้นหรอกนะอันนี้เอามาวางที่หลังนะครับแล้วตอนหลังมันก็โตได้แค่ประมาณ800ล้านเองก็เลยต้องไปเข้าไอ้นมเนมอะไรพวกนี้ด้วยมันจะเข้าตลาดใช่ไหม
1: ขยายหมดหมู่ผลิตภัณฑ์ไปอันนั้น
0: แต่เขาก็บอกว่าไง2เฟรมเวิร์กที่เอาไลเออร์ใช้ที่เขาก็เลยสรุปใช่ไหม
1: ครับ
0: Market Redefinition เปลี่ยนเฟรมตลาด
1: นิยามใช่ไหมนิยามตั้งคำถาม
0: กระโดดอันนั้นคือกระโดดอันนั้นคือกระโดด
1: เราอยู่ในตลาดอะไรกันแน่เราอยู่ในตลาดอะไรกันแน
0: ่
1: เช่นแบบ Netflix ไม่ใช่ดูหนังนะแต่คือ Storytelling
0: ก็ดูหนังนั่นแหละคือเดี๋ยวว่ามันดูหนังอยู่บนมือถือคือเน็ตฟลิกตอนแรกเนี่ยมันก็คือดูหนังนั่นแหละคือไอ้รีแทชชิ่งเนี่ยมันทำซอฟต์แวร์พอทำซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บมันขายบริษัทซอฟต์แวร์ทิ้งแล้ววันหนึ่งมันก็ไปที่ฟิตเนสแล้วมันก็เฮ้ยมันก็คิดว่าเฮ้ยฟิตเนสเนี่ยเราจ่ายแค่เดือนหนึ่งเนี่ยเราจะใช้กี่ครั้งก็ได้ทำไมไม่เอาโมเดลของฟิตเนสเนี่ยมาใช้กับไอ้ร้านเช่าไอ
1: ้ DVD ตอนนั้น
0: DVD ในเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นบล็อกบัสเตอร์ก็คือใหม่วันเดียวคืนมึง2วันกูคิดค่าคืออยู่ได้ด้วยค่าปรับอ่ะพูดง่ายๆ
1: คือมัน
0: จะ
1: ค่าปรับมันเยอะเหลือเกินนะ
0: ใช่ไหมอันนี้ก็เลยเข้าไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเป็นฟิตเนสเป็นวิธีคิดแบบฟิตเนสแต่ว่าใช้กับ DVD มึงอยู่กี่วันก็ได้แต่กูก็จะมีลิสต์หนังใหม่ให้มึงดูเรื่อยๆอ่ะมึงดูจบ
1: ไม่อยากมาคืนก็ทำไป
0: เก็บไปก็เป็นทุนต้นทุนมึง
1: ใช่ไหม
0: ครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เลยมันมาพอเมื่ออินเทอร์เน็ตเร็วมาแรงมันก็เลยเป็นสตรีมมิ่งไม่ได้โซลิ่งอะไรหรอกมันก็คือดูสะดวกนี่แหละคือพูดง่ายๆเทคโนโลยีมันเปลี่ยนการที่มึงจะไปดูบนทีวีด
1: ูบนทุกที่ทุกเวลาอันนี้ทุกที่ทุกเวลาที่ไหนก็ได
0: ้หนังมันเป็นซอรี่เทลลิ่งอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมแล้วก็สร้างหนังใหม่ๆด้วยตัวเองขึ้นมาอีก
0: เป็นซอรี่เทลลิ่งอยู่แล้ว
1: นะฮะสตาร์บัคก็ไม่ใช่ร้านกาแฟเป็นเทิร์ดเพลส
0: จริงๆสตาร์บัคเนี่ยมันก็คือขายเอ็กซ์เพียร์
1: คือ Digital Marketing
0: คือเป็นหนังสืออยู่เล่มหนึ่งของโจเซฟไ
1: พ
0: น์นะที่เมื่อประมาณปี2000เนี่ยเขาเขียนหนังสือไปเล่มหนึ่งชื่อ Experience Economy
1: อ๋อ
0: อันเนี้ยก็คือ Starbucks นี่คือขาย experience คือจะเป็น second page อะไรก็ได้ third page ก็ได้ third page นี่ก็เป็นไอ้ positioning เขาวันนึกอะไรไม่ออก
1: บ้านที่ทำงานใช่มั้ย
0: ออกสตาร์ท
1: นึกอะไรไม่ออกไว้ที่นี่เหอะ
0: ซึ่งปัจจุบันมันก็ไม่ใช่แล้วบางคนก็ซื้อกลับบ้านบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็ไม่อยากให้
1: อะไรdelivery เอ่ยก็ไม่ใช่ละไม่ใช่เธอเตะ
0: คือตอนนี้เขาก็ไม่อยากให้คนมานั่งแช่ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเพิ่มเพศหายไปเลยใช่เปล่า
1: โอ้คุณแต่
0: มันเวลาไว้ขยี้ต่อยสองสัปดาห์ยังไม่หมดเลย
1: อ่ะเก็บไว้
0: ไปลืมโฟกัสในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวให้กลับไปสินั้นมันไม่หนีไปไหน
0: ขอบคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube อ
9: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูณ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โควิดวรางคุณนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: ยังงักไปสักครู่เนี่ยเพราะว่าเปิดมาเดือนมิถุนาเนี่ยก็มีวันหยุดยาวนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแบ่งแต่ผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยอาจจะหยุดก็ได้นะ
3: ฮะ
2: เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยชดเชยวันวิสาขะแล้วก็วันที่3เนี่ยวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ
3: พรุ่งนี
2: ้ก็คนก็เสาร์อาทิตย์จันทร์อยู่อังคารไปด้วยเลย5วัน
3: ก็ถึงพุธไปเลย5วัน
2: แต่วิธีคิดแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ได้นะหมายว่าอันเนี้ยพอเวลาแต่มันมีวันหยุดเยอะไงช่วงสิ้นปีก็มีทีละช่วงสงกรานต์ก็
3: ม
2: ีแล้วก็ยังช่วงเดือนพฤษภาก็มี
3: มาอีก
2: นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปหยุดเพิ่มเพื่อจะได้หยุดยาวๆเนี่ย
3: ครับ
2: ก็ต้องไปอ่านคำเตือนจากสภาพัฒน์นะ
3: โอ้โห
2: งานให้ดีก่อนงานให้ดีผมคิดว่าเจ้าของกิจการเนี่ยน่าจะดูการขอวันหยุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยจะบังคับให้หยุดกี่วันไม่รู้มัน13หรือไงเนี่ย
3: มีขั้นต่ำมีขั้นต่ำฮะแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่ละสถานประกอบการ
2: อันนี้เอกชนนะเอกชนนะซึ่งอันนี้ถ้าคุณอยู่ในเอกชนเนี่ยแล้วหยุดแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นผมนี่ผมไม่เอาไว้
3: พิจารณาเป็นพิเศษเลยไหมฮะคุณธัญวัฒน์ถ้าเป็นคุณธัญวัฒน์
2: ไม่เอาไว้นะผมไม่เอาไว้นะ
3: ไม่เอาไว้โอเคชัดเจนชัดเจน
2: ให้ดูคือว่าตอนนี้เนี่ยการทำมาหากินเนี่ยลำบากมากอันนี้ก็ต้อง
3: ขนาดคนที่ไม่ได้จะหยุดอะไรตั้งใจทำงานขยันขันแข็งเนี่ยก็ยังเผชิญความเสี่ยงมากมายเลย
2: ได้เลยเพราะว่าไอ้ทัวร์เราปิดเรียบร้อยนะผมก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าใครที่ไปทริปนางโกย่าเนี่ยถือว่าโชคดีนะ
3: โอ้ยังไงฮะ
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับท่านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความรู้เรื่อง AI นะฮะที่รัฐบาลจะแจกอะไรในพวกนี้นะแต่ก็ดูแล้วพวกไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะแล้วก็ใช้กันนี่หน่อยเท่านั้นเองนะแต่มันเป็นเข้าไปหาคอมมูนิตี้นะครับ
3: ชุมชน
2: ที่แวดล้อมด้วยที่ในคอมมูนิตี้นี้เต็มไปด้วยคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผมไม่เรียกว่าคนดีแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้กันเยอะคนดี
3: แล้วก็ไม่รู้ว่าไหนดียังไงดีจริงนิยามแบบไหนดีจริงดีไม่จริงอีก
2: แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งผมพูดตรงๆคือทริปนี้ผมก็เกินครึ่งอ่ะผมไปชวนไปบิ๊กมาดีสามสำหรับลูกศิษย์ที่นะครับเรียกว่าไปไหนก็สบายใจอ่ะนะเพราะว่าผมจะถ่ายรูปอะไรให้ด้วยใช่ไหมท่านเข้ามาเป็นแฟนอะไรกันแล้วอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหเป็นคอมมูนิตี้ที่หาได้ยาก
3: ครับ
2: คือผมเปิดคอร์สมาเนี่ยประมาณ10ปีเนี่ยผมก็จะมีกลุ่มของผมที่เป็นเฟซกลุ่มไอ้ไลน์เนี่ยแล้วผมต้องคัดเลือกไงคัดเลือกคนเนี่ยคนที่คัดเลือกเนี่ยมันอยู่ชวนไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็ปีหน้าก็ไปเองนะหน้าผมจะไม่เป็นโปรดักต์กันนะผมจะเป็นโปรโมชั่นให้
3: โปรโมเตอร์ครับ
2: ผมบอกไม่ละผมขอเป็นประกาศให้คนอื่นแล้วกันช่วยให้คนอื่นได้ไปเป็นออกซิเจนนะไม่เป็นออกซิเจนละนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หายากนะครับ
3: อ
2: ย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับว่าอย่างเงี้ยอย่างอิหร่านเนี่ยมันก็ยังไม่จบเลยนะก็จะเซ็นอยู่แล้วนะก็ฝ่ายเหี่ยวของตรงนั้นก็ยังไม่อยากจะให้เซ็น IRGC ซ้ำก็ที่เอาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ
3: เ
2: พราะมันยังมีเวลายังห่างมิดเทอมอยู่ใช่ไห
3: ม
2: ถึงจะจบแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่จบนะครับเนี่ยและตอนนี้ไอ้หุ้นก็ขึ้นนะในไทยก็ขึ้นในอเมริกานี่ก็ขึ้นเพราะตัวเดียวคือ AI แอนโทปิกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยื่นแหละเมื่อคืนได้ยื่นคือก็รางวัลไงยื่นเข้าตลาดนะ
3: ไอโ
2: ย SpaceX ก็จะยื่นเดี๋ยวก็ถัดจากนั้นก็เป็นไอตัว OpenAI ต้องรีบตอนนี้ไงใช
3: ่ไหมจังหวะนะจังหวะ
2: พอมันโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันสิ่งที่ AI ต้องการเนี่ยโอ้โห Nvidia เนี่ยหุ้นขึ้นเป็นดับหนึ่งของโลกนะไอ Data Center เงี้ยของไอพวก Amazon พวกไอ Microsoft อะไรโตเอาแต่ใน Amazon เนี่ยโต Data Center เนี่ยมากกว่าไอตัวครับ
3: กิจการหลัก
2: ในตัวแรมอะความจำเนี่ยทำให้ SK Hynix กับไอตัว Samsung นี่สองตัวนี้คุณอาทิตย
3: ์
2: มีสามบริษัทที่ทำในโลกและจีนไม่ทำเพราะว่ามันยากแล้วมันลงทุนเยอะพังกันทุนเยอะเนี่ยสองบริษัทเนี่ย SK กับไอตัว Samsung ไอตัวแรมเนี่ยนะมูลค่าใหญ่กว่า GDP ของเกาหลีใต้อะ
3: โอ้เลย
2: พนักงานเนี่ยโบนัสปีง10กว่าล้านบาทอ่ะ
3: โอ้โห
2: กี่พันล้านเป็นหมื่นล้านวอนด้วยไม่รู้เนี่ยนะ
3: เห็นไหมหัวรถจักรก็เลยหัวรถจักรของไอ้ตัวนี้มันลากส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะเนาะ
2: ใช่เนี่ยก็เหมือนในบ้านเราก็จะมีไอ้ตัวอะไรไม่รู้ที่เป็นชิปอยู่ตัวนึงอ่ะไอ้ตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงเนี่ยหุ้นขึ้นหุ้นลงทั้งตลาดเลย
3: อย่าง
2: น
3: ั้
2: นทีเนี้ยผมเองเนี่ยก็เมื่อวานนี้ได้ไปฟัง
3: ครับ
2: ปาฐกถาของดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนี่เขาก็ขึ้นเวทีทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะ
3: คุณต้นสนด้วยดร.สุรเกียรติด้วย
2: ประชาชาติ
3: สุรเกียรติ
2: ต้นสนผมก็ฟังไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันละกันแต่พูดนึกว่าต้นสนพูดดีแล้วนะดร.สุรเกียรติพูดดี
3: แต่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหญ่อะนะรุ่นเก่ารุ่นใหญ่
2: ดร.สุรเกียรตินี่ท่านต้องเข้าใจนะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะสมัยคุณทักษิณสมัยคุณบรรหารนี่ดร.สุรเกียรติเป็นรัฐมนตรีคลังนะคุณอาทิตย
3: ์โอ้เหรอก็คือผ่านงานสำคัญนะระดับประเทศอะมาหลายด้าน
2: แล้วดร.สุรเกียรติเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มบ้านพิษนะ
3: โอ้ยสมัยนู้นเลย
2: ท่านต้องคนเก่าแก่จริงๆก็รู้คืออาจารย์ขุนเนี่ยก็คืออาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันเนี่ย
3: ฮะ
2: แกก็เป็นลูกพลเอกชาติชายชุนวันตอนนี้พอพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยขึ้นเป็นนายกเนี่ย
3: ครับ
2: ดร.ไกรศักดิ์ก็มาเป็นตั้งทีมที่ปรึกษา
3: ทีมที่ปรึกษาเนาะ
2: ทีมที่ปรึกษาเนี่ยที่ทำงานเนี่ยคือบ้านพิษณุโลกที่เรียกว่าบ้านพิษใช่ไหมก็เนี่ยก็จะประกอบด้วยเนี่ยนะฮะไกอาจารย์ไกศักดิ์ชุนวันท่านสุรเกียรติไทยอาจารย์พันศักดิ์รัต
3: น์แล้วก็นะอา
2: จารย์พวรศักดิ์วันโน
3: แ
2: ล้วก็ผู้ว่ากทมน่ะดร.สุขุมพันธ์บริพัตรผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ชัยนันท์สมุทรประดิษฐ์อยู่ด้วยหรือเปล่า
3: เออโอ้แต่สมัยนั้นนี่คือเหล่าคนรุ่นใหม่ใช่ไหมท่านในยุคนั้นน่ะ
2: อายุมากสุดในกลุ่มนี้ก็ประมาณ40กว่าในเวลานั้นนะคือ ศักดิ์ที่เหลือนี่ประมาณ30กว่าเองนะ
3: โอ้โหอันนี้ใหม่แน่อันนี้ใหม่อ่ะใหม
2: ่ๆ33อ่ะ33
3: อ
2: ่ะหยิบประมาณ33 63 63 6 36
3: 35ปี36ปีเนี่ย3รอบ3รอบ
2: วันนั้นนี่ดูดิ30กว่ายังไม่40เลยใกล้ๆ40อาจารย์ไกอาจารย์บรรศักดิ์เนี่ยประมาณ40กว่าก็พีคขีดเลยไง
3: โอ้
2: กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเสนอไอเดียที่เรียกว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
3: ที่เราได้ยินกัน
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออเมริกามันก็ต้องการจะเปลี่ยนอีกนานให้เป็นแบบนี้แหละ ซึ่งเวียดนามเปลี่ยนไปแล้วไง
3: ใช่ไหม
2: แต่เวียดนามเป็นชาติโคตรจะนักรบเลยนะตอนนี้เป็นชาติการค้าละ
3: มารบทางเศรษฐกิจแทน
2: แต่นายไม่ดีโตล้ำก็เพิ่งมาไม่รู้กลับไปยังน่าจะกลับไปแหละแล้วมานี่มาที่อุดรก่อนนะเขาดูประวัติศาสตร์เพราะว่าท่านโฮจิมินห์เนี่ยมีบ้านที่อุดรนะเรียกบ้านโฮจิมินห์
3: ใช่ป้าลุงโฮ
2: เป็นฐานท่องเที่ยวเลยแล้วคนเวียดนามยังอยู่ในอุดรเต็มเลยไม่ใช่เมืองหลวงสู้แดงอย่างเดียวนะเป็นเมืองหลวงของชาวเวียดนามในประเทศไทยด้วยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วท่านสุนยัตเซนเคยมาเมืองไทยมาระดมทุนตั้งเสี่ยวผิงตอนที่เปิดประเทศใหม่ก็เยือนไทยนะ
3: อยู่ตรงไหนวัน
2: แล้วก็มาหาจีนพ้นทะเลก็ต้องการให้จีนพ้นทะเลนะ
3: ครับอ๋อซึ่งอย่างบริษัทเจริญพวกภัณฑ์นี้ก็เลยกลายไปเป็นนักลงทุนต่างชาติเบอร์หนึ่งใช่ไหมในเมืองจีน
2: อยากอยู่แล้วก็อยากอยู่แล้วนะท่านดินเจรบันนท์ในอ่านประวัติ
3: ครับ
2: อย่าไปอ่านที่เขียนในไทยนะอะไรนะดีใจครั้งเดียวไม่มีอะไรหรอกส่วนใหญ่ก็เป็น
3: ต้องดูนิเกอิเขียน
2: ต้องนิเกอิอ่ะแต่นิเกอิของนิเกอิประวัติก็เขียนเหมือนออโต้เบโกฟี่เลยนะใช่คำว่าผมนะ
3: เออใช่อารมณ์เป็นอย่างนั้น
2: มีแต่ชื่อภาษาจีนนะและภาษาไทยนี่ไทยไม่รู้ตั้งให้อ่
3: ะก็เพิ่งมาตอนเป็นแบบอายุเกือบ20ละ
2: ทีนี้เราก็ต้องดูว่าจีนเนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาได้ในยุคแรกเนี่ย
3: ครับ
2: ฝรั่งไม่ได้ไปลงนะ
3: อ๋อใช่จีนพ้นทะเลใช่ไหมจีนพ้นทะเล
2: ในเอเชียทะเลนี่แหละ
3: เออจากมาเลเซียใช่ไหมมันจะมีกลุ่มทุนสำคัญของมาเลเซีย
2: กลัวโรเบิร์ตกลัวอะไรพวกน
3: ี้ใช่น่าจะโรเบิร์ตกลัวเนี่ยนะไปลง
2: อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยอะไรทำนองนี
3: ้
2: เหมือนกันตอนสุญญ์เซ็นมาระดมทุนก็มาระดมทุนนี่แหละ เพราะว่ามันก็หนีภัยคอมมิวนิสต์หนีคือพวกจีนเนี่ยมันไม่ได้หนีมาเพราะว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก่อนเข้ามาต้องนานนะยังจีน
3: มันมีหลายระลอก
2: ใช่ไห
3: ม
2: มาตั้งแต่พระเจ้าตากยังมีเชื้อจีน
3: ใช่หลายระลอกนะอยุธยาเอ่ยเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยแหละเออ
2: แต่ละลอกที่มาเยอะเนี่ยคือไทยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมแล้วเห็นว่าโอ้โหระดับท็อปของโลกนี่มาเพราะไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไงคุณติดหลบจะมาอะไรมันก็อันนี้ไงคุณไปหลบในประเทศที่มันมีเจ้าเมืองขึ้นอยู่ได้ไงอ่ะจริงป่ะ
3: ใช่ไหมแต่ยิ่งพอเอามาอพยพมาตอนนั้นเนี่ยหลบเมืองไทยเนี่ยมีทั้งคนในไอ้นี่บังคับอังกฤษได้ฝรั่งเศสได้มีหลากหลายสถานะมากใช่ไหม
2: เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยมีเลเวลด้านนี้นะ
3: อืม
2: เออไทยยังไม่รู้นะครับทีนี้อาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยก็พูดถึงไอ้8 disruption นะครับคือพูดถึง disruption ทั้ง8ที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเผชิญนะ
3: ครับ
2: ก็ดูก็ลองฟังดูแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ไหมนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณอาทิตย์ครับ
3: ครับเป็นเทคโนโลยี and AI disruption นะคุณธัญวัฒน์ใช่ไห
2: ม
3: ก็คือเป็นความปั่นป่วนทางด้านเทคโนโลยีนะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า AI กำลังกำหนดรูปแบบการทำงานและกระบวนการผลิตใหม่ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนมนุษย์ของไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการเป็นผู้ใช้ AI ที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมทีนี้นัยยะมันคืออะไรนัยยะมันคือว่าหากเราปรับตัวไม่ทันเนี่ยไทยก็จะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศที่ใช้เทคโนโลยีได้ดีกว่านะถามว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ย ควรจะต้องลงมือทำอะไรนะก็ต้องเร่งผสานภูมิปัญญาประสบการณ์และการคิดเชิงวิพากษ์ความเอ๊ะต่างๆของมนุษย์เนี่ยเข้ากับการใช้ AI แบบเร่งด่วนเลยนะครับ
4: ทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยก็คือผมจริงผมไม่ได้ส่งให้คุณอาทิตย์นะมันเป็นในตัวอินโฟกราฟิกนะครับ
2: โอ้
4: แฟกเนี่ยก็คือ AI เนี่ยมันคือเวลาคนพูดถึง AI เนี่ยมันเป็น tool ใช่ไหมเรามองในแง่ AI เป็น toolตอนนี้ทางกระทรวง DE เขาบอกว่าอ้าวคนต้องใช้น้อยอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ก็อยากจะให้คนไทยใช้เยอะ
2: ครับ
4: ก็ทำไปคล้ายนี่แหละ 60-40 อ่ะไทยช่วยไทยพลัส
3: อุดหนุนน่ะก็คืออุดหนุน
4: อันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสนะฉบับ AI
2: ครับ
4: แต่ให้ไปเลยให้แบบสวัสดิการอ่ะบัตรสวัสดิการอ่ะให้ไปเลยนะครับ5ล้านสิทธนะครับ
3: ค
4: ือ AI Pro โอ้โหเนี่ย TOR ออกมานี่ปั๊มไล่ถามเลย
3: กับคุณแม็กเนี่ย
4: กับ
3: คู่เนี่ย
4: แล้วคนนี้เนี่ยออกมาขยี้กันนะ
3: โอ้โห
4: ใน Facebook ก็ประถมอินเตอร์ดดมก็ออกมาอาจารย์ธนชาติผมนี่แหละนะออกมาให้ดู TOR นะมันไม่ใช่ Pro นี่มันก็กึ่งฟรีแล้วก็ไอ้แม็กนี่เขาก็อยู่แล้วแม็กเขาอยู่พระประชาชนอยู่แล้วเขาออกมาขยี้ซ้ำเลยในรายการสรยุทธ์ใช่ไหมคือ5ล้านสิทธิ์เนี่ยแต่ตาม TOR เนี่ยมันก็ประมาณ 500,000 และไอ้จำนวนโทเค็นที่ออกมาเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ139คนต่อวินาทีนะ
3: โอ้เขาเป็นขอขวดมากนะอย่างน
4: ั้
3: น
4: แต่ไม่เป็นไรแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของรายละเอียดก็ไปว่ากันนะทางการเมืองแต่ว่ากระทรวงดีก็ตระหนักอ่ะแหละว่าม ันก็น่าจะมีการให้คนใช้ AI มากขึ้นใช่ไหม
3: แต่
4: จริงๆก็คือจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าคุณถามเป็นแต่เนี้ยจะถามว่าจะถามเป็นยังไงก็มาเรียนกับเราก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดก็เข้าไปดูใน YouTube ก็ได้หรือเข้าไปดูในชุมชน AI ก็ได้มันจะมีคนบอกเยอะแยะได้ก็จะตามด้วยเปิดคอร์สนะ
3: ไกด์ไลน์ทิวทอเรียลเต็มไปหมด
4: ทีนี้อาจารย์สุรุเกียรติบอกว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทูละแต่ AI เนี่ยมันจะมากำหนดรูปแบบการทำงานว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยสมมุติว่าเรามุดคุณอาทิตย์บริษัทคุณมีกี่คนเคยดูไหม
3: อะไรนะ
4: สมัยที่คุณคุมบริษัทอยู่มีคน
3: โอ้ก็ประมาณ20
4: เป็นเซลล์อีกคน
3: เซลล์ก็ประมาณ8
4: อันเนี้ยคุณก็เอามานั่งดูเลยไอ้มีเซลล์กี่คนมีแผนกโน้นแผนกนี้กี่คนแล้วคุณมานั่งดูเลยใช่ AI เขามาช่วยได้ไหมถ้า AI เขามาช่วยเนี่ยไอ้จำนวน20เนี่ยควรจะเหลือกี่คน
3: ใช่
4: ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่า AI กำหนดรูปแบบทำงานคือ AI เนี่ยมันจะทำงานเป็นลักษณะเอเจนต
3: ์คือแทนแน่ๆแทนกำลังแรงงานกำลังความคิดบางส่วน
4: เป็นเซมิออโตโนมัสก่อนคือหมายถึงว่า งานบางอย่างที่มันทำซ้ำๆอ่ะ AI ก็ไปแทนได้เลยแต่งานไหนที่มันไม่ถึงกับซ้ำๆเนี่ยก็เอา AI บวกคนเข้าไปหรือว่าคนเนี่ยจากเดิมทำงานในตำแหน่งเดียวเนี่ยอาจจะมีลักษณะของไฮบริดคนมันก็ลดลงไงนั้นรูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนแล้วจากเดิมเซลก็เป็นเซลอย่างเดียวมันอาจจะเป็นฝ่ายบัญชีด้วยกันนะอะไรเงี้ยใช่ไห
3: ม
4: เนี่ยก็คือรูปแบบการทำงานเนี่ยมันจะเปลี่ยน
3: แปลงโครงสร้างนะเหมือนโครงสร้างทีมจะต้องเปลี่ยนการแบ่งบทบาทการคิดว่า AI ทำอะไรเราทำอะไรเนี่ยจะเป็นโจทย์สำคัญ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว productivity มันก็จะเปลี่ยนละ
3: ครับ
4: แต่ตอนนี้ก็จะมีคนอย่างนัทกรเนี่ยที่บริษัท predictive เนี่ยที่คุยคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ให้ความที่ปรึกษาเรื่องพวกนี้แหละแล้วก็บอกว่าทำไมบางคนในเก่ง AIในบริษัทนี้เก่งยังไงแต่ว่าตัวบริษัทไม่เห็นจะดีขึ้นมากเลย
3: โอ้
4: คือ
3: เป็นคำถามสำคัญนะ
4: AI เนี่ย
3: เก่งยังไงแต่บริษัทไม่ได้ดีขึ้นมาก
4: เนี่ยเป็นเรื่องชัดเจนไงเช่นผมอาจจะทำอินโฟกราฟิกได้เร็วขึ้นผมอาจจะสร้างแคมเปญได้ดีขึ้นผมอาจจะผลิตคลิปอะไรได้มากขึ้น เอาแต่ยอดขายไม่ขึ้น
3: เห็นไหมมันลงไปเข้าไปแก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในงานหรือเปล่า
4: ในแทสในแทสคือ AI เนี่ยมันทำเป็นแทสหมายถึงว่าชิ้นงานใช่ไห
3: ม
4: แต่ตอนเนี้ยไอ้แต่ละคนเนี่ยมันอะไรกันหรือเปล่าไปด้วยกันเปล่าคือมึงเก่งเฉพาะคนเนี่ยเหมือนเล่นฟุตบอลเนี่ยไอ้นี่มันโอ้โหเลี้ยงเก่งมากเลยแล้วมึงพอมึงเลี้ยงเก่งแล้วมึงทำให้องค์กรมึงทำให้บริเนี่ยทีมมึงชนะมึงเลี้ยงเก่งขึ้นมึงวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยแล้วทีมชนะไหม
3: ไอ้คำถามสำคัญ
4: แต่ในทีมชนะหรือไม่ชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโค้ชว่าเราจะวาง strategy ยังไงบ้าง
3: เอาแน่นอน
4: กล้าจับใช่ป่ะคุณอาจจะบอกเอางั้นกูเน้นออนไลน์บางคนบอกว่าอากูเน้นแบบ2ช่องทางอากูเน้นขายถูกอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่า strategy คุณจะเน้นอะไรแต่สมมติว่าไอ้คุณเก่งลูกน้องเก่ง AI เนี่ยแต่ว่าไอ้ strategy วางผิดเนี่ย corporate strategy วางผิดก็อาจจะไม่ชนะก็ได้
3: ไม่มีประโยชน์
4: ทีมเนี่ยมันติดอย่างเงี้ยนักเตะเก่ง
3: ตายมาแต่ทำให้มันเล่นพอไม่ได้นะ
4: เออนักเตะเก่งอย่าตายแต่ว่าทำไมแพ้ทีมเล็กๆอ่ะ
3: เออฉันใดก็ฉันนั้นนะ
4: อันนี้คือแฟกต
3: ์
4: เขาแปลความหมายก็คือทุนมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่พร้อมเป็น AI user ที่มีประสิทธิภาพคือก็หมายถึงว่าคนที่เป็นทุนมนุษย์จริงๆเนี่ยก็ต้องถามว่าไอ้ทุนมนุษย์ที่มึงเรียกเขาเนี่ยมันทุนมนุษย์ในยุคไหนอ่ะแต่สมมติว่าคุณอติสเนี่ยอาจจะเป็นทุนมนุษย์ที่ทำงานในองค์กรเป็นทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ตั้งแต่10ปีที่แล้วเปล่า
3: ใช่ไหมทุนมันเสื่อมค่าไปแล้วหรือยัง
4: เหมือนคุณอาทิตย
3: ์เมื่อปีหรือเปล่า
4: เมื่อคุณอาทิตย์เมื่อปี44เนี่ยทันสมัยมากเลยนะ
3: เ
4: ป็นมนุษย์ครบเครื่องเลยในองค์กรเนี่ย มีรถนายเป็นคนเดียวเลยใน

0: ในกองบกมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของตัวเองไม่ต้องใช้ขององค์กรมีทำงานแบบนั่งตามร้านกาแฟแบบ
1: โมบายเวิร
0: ์กเนี้ยนะเออโน่นนี่อะไรเงี้ย
1: 1.0 ยุคนั้น Wi-Fi ต้องมีการ์ดเลยคุณนิวัฒน์ไอที่แบบต่อจำได้แหละในคอม
0: แต่ปัจจุบันคุณอาทิตย์กายอาจจะเป็นร้านสมัยไปแล้ว
1: ใช่ไหมถ้าเราไม่ปรับปรุง
0: แบบแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณทันสมัยใช่ไหมอันนี้ก็นี่ก็เหมือนกันในทุนมนุษย์เนี่ยที่เขาบอกว่าทุนมนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมไปเนี่ยยูเซอร์เนี่ยคือว่าอาจจะมองAIไปคุกคามก็ได
1: ้ถูก
0: เมื่อวานนี้อ่านของปฐมอินทรดมเนี่ยปฐมก็บอกว่าเออตอนนี้มันก็จะเป็นช่วงเด็กจบจะเห็นลูกครูฟ้าอะไรเงี้ย
1: อ
0: ยู่ไปที่โบสตันอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: เขาม
0: ันก็มี
1: อะไรก็จะเขาต่างงาน
0: ใช่ไหม commencement day มันก็จะมี
1: พิธีรับปริญญาม
0: ีรับปริญญาแล้วก็จะมีคนดังๆอะไรพวกนี้ออกมา
1: ปาฐกถา
0: ใช่ไหมก็จะมีหลายคนอิลิกชมิดมีโน่นนี่อะไรมาพูดอ่ะก็บอกเนี่ยหลายคนก็จะพูดเนี่ยแขนรับ AI ทำ AI ในคนเด็กโหเต็มเลย
1: เด็กรู้ทันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่รู้ทันก็คือหมายถึงว่าไอ้ AI เนี่ยมันทำให้โอกาสในการทำงานมันน้อยลง
1: ลดน้อยถอยลง
0: ใช่ไหมความเป็นเส้นเลือดที่มันตีบแล้วคุณยังมาใน Commencement Day ในคุณยังมาพูดแบบนี้อีกใช่ไหมแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งไงที่เป็นคอมเมดี้เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นเชื้อสายจีนมาเลเซียมาพูดบอกฆ่ามันทิ้งซะฆ่าไอ้คนแบบคือฮากันใหญ่เลย
1: โอ้
0: ตอนไอ้ตัวไอ้ mindset ของคนน่ะมันไม่ได้มองว่า AI เนี่ยมัน
1: มาช่วย
0: คือไอ้มันมาแทนนะพูดง่ายๆมันมาแทน
1: เห็นไหมช่วยขายแทน
0: ใครเข้าไปที
1: ช่วยในทุนช่วยเจ้าของหรือเปล่าหรือช่วยใครอะไรเงี้ย
0: มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่มาเป็นทูแต่มันมาแทนคนทำงาน
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ย AI user ที่มีประสิทธิภาพก็หมายถึงว่าคนมันก็ต้านอยู่แล้วไงยังมึงทำงานเก่งไปถ้ามึงทำงานเก่งไอ้คนไม่เก่งเนี่ยไอ้คนมึงบวก AI เก่งมันก็ไปฆ่าคนที่ AI ไม่เก่งไง
1: คือคู่แข่งไง
0: ใช่ไหม
1: ตัวฆ่าไงภัยคุกคามไงอันนี้มองอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณก็อาจจะทำงานเป็น2เท่าได้เงินเป็นแต่มากก็เท่าครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยโดยอีกเท่านึงอ่ะก็มาจากคุณไปฆ่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นไง
1: โดยจับมือกับ AI ไปฆ่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น
0: ใช่เพราะงั้นเขาบอกว่าคุณไม่ได้แข่งกับ AI คุณกำลังแข่งกับคนที่ใช้ AI เก่งกว่าคุณแต่เขาใช้ AI เก่งคุณในคนที่ไม่รอดเลยคนที่ใช้ AI ไม่เก่งกว่าแต่ตอนนี้คนที่ใช้ AI ที่เก่งเมื่อเจอ AI ที่เก่งต่อเก่งด้วยกันไอ้คนที่ใช้ AI ที่เก่งแล้วทำให้บัตทอมไลน์หรือว่ากำไรองค์กรเพิ่มเนี่ยจะอยู่ได้แต่ว่าถ้ามึงใช้ AI เก่งแต่มึงเก่งเฉพาะตัวมึงแต่ไม่ทำให้องค์กรชนะเนี่ยมึงก็อยู่ไม่ได
1: ้ก็อยู่ไม่ได้อันนี้ก็ต้องเป็นการสุ่ม
0: คนไปหลายแบบนะเก่งเพื่อส่วนรวมหรือเก่งเพื่อส่วนตัวเหมือนอย่างเงี้ยให้คนไปเรียน7 habit of highly effective เนี่ยเขาไปเรียนแล้วมึงก็ habit มึงดีขึ้นไงแต่ habit มึงดีขึ้นมันไม่ได้ทำองค์กรกำไรขึ้นทีนี้ไอ้ข้อ3ที่คุณพูดอีก implication ก็คือถ้าปรับตัวไม่ทันซึ่งไม่ทันอยู่แล้วไม่ทันอยู่แล้วไอ้ทันหรือไม่ทันเนี่ยให้ดูว่าเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งเราอ่ะเขาไปไหนด้วยนะ
1: ผมไม่ใช่มองเรา
0: ไม่ใช่ว่ามองแค่ตัวเรานะ
1: มันดีเรามองคนเดียวเราก็น้อยแล้วนะมองคู่แข่งนี้อาจจะน้อยหนักกว่าย
0: กสิงคโปร์ดูเวียดนามสิว่าม ันปรับตัวไปถึงไหนแล้วมันวางที่เรียกว่า AI infrastructure ไปถึงไหนแล้วจำนวนคนใช้เอามาใช้งานแล้วก่อให้เกิดพูดง่ายๆบริษัทชนะบริษัทกำไรได้ดีขึ้นมากขนาดไหนนะอาจารย์ธุรกิจบอกว่าหากปรับตัวไม่ทันไทยเสี่ยงสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไม่ได้ดีๆก็ไม่ทันอยู่แล้วอันนี้แกไม่ได้ระบุเท่านั้นเองไม่ใช่หาก
1: นี่พูดแบบ
0: มันไม่ใช่มันไม่ใช่ if ตอนนี้มัน already happen
1: จะพูดให้นุ่มนวลใช่ไหมจะพูด
0: ใช่ไหม already happened the future is already happened ไม่ใช่มันยังไม่มาแต่ already happened ไอ้จีนมัน38วิชา38วิชาเนี่ยจีนทำ38วิชาใหม่แล้วใครว่าไงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางรอดเขาก็รู้แล้วไม่รอดแน่ทางรอดก็คือเร่งประสาน AI บวก wisdom wisdom คืออะไรอ่ะ wisdom คืออะไรที่คุณพูด wisdom คืออะไร
1: พูดง่ายพูดง่ายคำว่าปัญญาเนี่ยพูดง่าย
0: บวก experience experience ของใคร
1: เรื่องอะไรเออของใคร
0: บวก critical thinking คนไทยมีน้อยที่สุด critical thinking
1: เอาก็จริง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยดูทางรอดแล้วโอกาสที่เราจะรอดเนี่ยไม่รอด
1: ยากมากเลยไหมยากมากเลยไหมไอ้ move เนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโจทย์ไม่ใช่แค่ใช้ AI เป็นแต่ต้องใช้ AI ร่วมกับวิทยาญาณและภูมิปัญญาภูมิปัญญาของมนุษย์ซึ่งอันหลังนี่เราไม่มีทั้งคู
1: ่
0: วิทยาญาณนี่คือ judgment น
1: ะ
0: ภูมิปัญญาคือ wisdom ส่วนใหญ่ไม่มี
1: คือมันลึกไปกว่าความคิดความรู้อะไรพวกนี้ลงไปอีกใช่ไหมกว่าจะกลั่นเป็นปัญญาเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นคนแรกก็ไปแล้วข้อ2ไงอันนี้ไอ้แรกคือ disrupt การ disruption ที่เกิดจาก AI นะฮะท่านดูฟัง
1: ก็คือหมวดเทคโนโลยีเนาะอันที่2เนี่ยว่าด้วยเรื่องประชากร demographic disruption หรือการเข้าสู่สังคมสูงอายุดร.สุรเกียรติก็บอกประเทศไทยก้าวเข้ามาถึงจุดสูงสุดของสังคมผู้สูงอายุเห็นได้จากขนาดนี้เนี่ยคนไทยอายุยืนมากแต่การมีชีวิตอยู่แต่สามารถดูแลตัวเองได้นั้นน่ะไม่มากไม่เหมือนกันนะอายุยืนมากแต่ว่าไอ้การดูแลตัวเองได้เนี่ยไม่มากฉะนั้นต้องให้ช่องว่างระหว่าง2ประเด็นนี้ลดลงเพราะเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์นะอันนี้คือข้อ2นะคุณธีรวัฒน
0: ์ครับคือข้อ2เนี่ยเอาทีละหัวข้อแล้วกันนะคือ demographic disruption เนี่ยอันนี้พูดตรงๆเราก็โอ้โหพูดมาบ่อยแล้วล่ะ
1: ใช่ไหม
0: ผมเผลอๆเราสองคนเนี่ยจะพูดเป็นคนแรกๆของไทยเลยนะซึ่งพูดตรงๆเราก็ไม่ได้มีวิสัยทัศน์วิสัยเธออะไรละคนที่มีคือปีเตอร์ดักเกอร์เราพูดเรื่องนี้
1: ครูเราอีกทีนึง
0: เดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้เมื่อ20ปีที่แล้วอะตั้งแต่สมัยเราจัดรายการที่นี่ใหม่ๆเลย
1: โอ้20ปีเลยล่ะ
0: 20ปีที่แล้วเพราะไอ้หนังสือเล่มนั้นมันก็ประมาณนั้นประมาณกับ20ปีที่แล้ว
1: 20กว่าด้วยเล่มนั้นอะ
0: ไอ้เนี่ยไอ้ตัว management challenge of 21st century นี่แหมพูดถึงตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาต
1: ครับ
0: เราไปหามันหน่อยดีกว่านะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ
1: ครับ
2: business connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์ม

0: mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง
3: ่
4: าย
3: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
4: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะ
7: ครับ
6: ยังอยู่ตัว Disruption ของอาจารย์สุรเกียรติอยู่นะอยู่ใน Disruption ที่2ว่าด้วยเรื่อง Demographic นะครับ
7: ครับ
6: อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนแรกนะที่ถึงเรื่องนี้เมื่อสัก20ปีที่แล้ว
7: โอ้โห
6: ในรายการ
7: ลืมไปแล้วไม่น่าเชื่อครับนานขนาดนั้น
6: เมื่อก่อนก็ได้ใช้ชื่อว่ากลยุทธ์ธุรกิจนะครับ
7: อ่าฮะ
6: ว่าจริงๆก็เข้าไปอ่านจากไอ้ตัว Management 21st Century นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรักเกอร์เนี่ยได้ถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่แกเขียน1960แล้วนะ
7: 1960เลย
6: ครับ The Age of Discontinuity นะครับ
7: โอ้โห
6: แล้วก็ Ecological Vision ใช่ไหม
7: รวมทั้งไอ้เล่มนวัตกรรมเนี่ยก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยแรกเลยที่แกพูดถึงไง
6: นวัตกรรมใช่ไหม
7: ใช่ใช่ในเขาเรียกว่าให้หาไอ้ incongruity อ่ะความไม่ต่อเนื่อง
6: แต่เนี้ยผมเองก็ไปดูมันอยู่ไหนวะแล้วก็ไอ้เล่ม The First Century ก็หาไม่เจอตัวใหญ่ไปอยู่อีคอนโดอย่างเง
7: ี้
6: ยก็เลยเนี่ยมาดูในเล่มรวมก็คือ Daily Ducker นะครับ
7: โอ้โห
6: ซึ่งก็ซื้อไว้เป็น Kindle นะครับทีเนี้ยเขาก็บอกแล้วว่านะฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ Ducker พูดไว้เนี่ยนะก็คือเรื่องของการ face reality
7: เผชิญหน้าความเป็นจริง
6: คือจริงๆแล้วที่อาจารย์สุรเกียรติพูดเนี่ยก็คือ age disruption เนี่ยนะหรือจะเรียกว่า age challenges ก็ได
7: ้ความท้าทายทั้ง8
6: ไอ้ความท้าทายมันคือปัญหาหรืออุปสรรคนี่แหละใช่ไหม
7: เรื่องยากอะที่รอให้เรา
6: ซึ่งความท้าทายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะให้มันท้าทายเราเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิกฤตใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยอิหร่านเนี่ยท้าทายอเมริกาเรื่อยๆอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็กลายเป็นวิกฤตไงแต่นี้เวลา
7: เจอวิกฤตเรื่องมันลุกลาม
6: เวลาเจอวิกฤตเนี่ยข้อแรกเนี่ยนะหลักของการเจอวิกฤตเนี่ยที่ผมเคยอ่านจากหนังสืออีเล่มหนึ่งอ่ะนะที่เรียกว่า7วิธีการเผชิญวิกฤตเนี่ยข้อแรกคืออะไรจำได้ไหม
7: ข้อแรกเหรอให้เผชิญหน้าความเป็นจริง
6: นี่แหละก็คือ face reality นี่แหละ starting with yourself นะครับทีนี้นะครับดักเกอร์ก็บอกว่าไอ้ความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของซ้ายหรือขวา Today new reality fit neither the assumption of the left nor those of the right ในโลกปัจจุบันก็เป็นแบบนี้อยู
7: ่เราไปยึดติดใช่ไหมบางทีคนที่คิดแบบฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายก็จะมีกรอบของตัวเองทั้งคู
6: ่ไอขวานี่มันธรรมดามันขวาจัดด้วยไงไอซ้ายก็ซ้ายจัดอย่างในอเมริกาซ้ายจัดก็โอ้โหสวัสดิการเลยไอ้ขวาจัดนี่ก็ประเภทแทบจะคนเนี่ยไอ้เนี่ยทรัม

0: ก็ขนพวกผู้อพยพออกอะไรโน่นไรนี่อะไรนั่นเลยนะ
1: สุดตรงจริง
0: ๆถ้าเป็นไอ้ฮิตเลอร์นี่ก็ฆ่ายิวอะไรพวกนี้หมดเลยคนพิกงการอะไรเงี้ยไม่ต้องไปซัพพอร์ต
1: ไม่สนใจใช่ไหมไม่มองคนไม่เท่ากันขนาดนั้น
0: ซ้ายขวาไม่เป็นไรยังมีคำว่าจัดอยู่ด้วยใช่ไหมครับแต่นี้เขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยไอ้เนี้ยไอ้ความเป็นจริงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้สอดคล้องกับพวกซ้ายหรือขวาอย่างที่บอกไปแล้วอ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างขวาจัดนี่ก็ดริลเบบี้ดริลก็คือขุดน้ำมันมาใช้ขุดไปเรื่อยๆไอ้ซ้ายเนี่ยล้มแดดอะไรพวกนี้ไปเลย
1: เออใช่ทำงานทางเลือก 100% ไม่เอาน้ำมันแล้ว
0: คือเขาบอกว่าพวกนี้มันไม่ได้มาเมชคำว่าเมชเนี่ยนะคุณติด M E N H เมชเนี่ยก็แปลว่า
1: N H ครับ
0: ก็แปลว่า used to represent a complex or constrict ที่คือมันแบบเป็นสถานการณ์ที่มันซับซ้อน
1: อ
0: ะคือมันไม่ได้เมชกับสิ่งที่เรียก what everybody know อะ
1: อ๋อคือไอ้ความคิดความเชื่อของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ซับซ้อนหรือง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับความเป็นจริงอ
0: ่
1: ะมักจะเป็นอย่างนั้นนะคือเราคิดแบบเข้าใจเอาง่ายๆหรือมันไม่แมทช์กับสภาพความเป็นจริง
0: ไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากสิ่งที่ทุกๆคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในความคิดของพรรคการเมืองไหนก็ตามเนี่ยนะก็จะคิดว่าเออความจริงมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม They differ even more from what everybody still believe reality to be คือพูดง่ายๆคือว่าความเป็นจริงอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: สิ่งที่ตัวเองเชื่อในอย่างหนึ่งนะWhat is เนี่ยมันจะแตกต่างจากสิ่งที่ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาเนี่ยเชื่อว่ามัน ought to be
1: ควรจะเป็นต่างฝ่ายต่างมีความเอียงในทางที่ควรจะเป็นไปคนละอย่าง
0: เหมือนอิหร่านกับอเมริกาตอนนี
1: ้
0: คนละไปคนละทางนะครับ
1: เบี้ยวกันไปคนละข้างแล้วที่มันจะจบยังไง
0: The greatest and most dangerous turbulence todayresult from the collision between the delusion of decision maker
1: โอ้นี่ไงไอ้คนตัดสินใจแต่ละข้างเนี่ยมันก็มีภาพที่มันเบี้ยวไปคนละแบบพอมาเจอกันมันก็ต้องมาท้าใช่ไหมคุณนิยม
0: ซึ่งเป็นอันตรายมากในยุคนี้ซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับไม่ว่าคนที่ตัดสินใจนั้นจะอยู่ในรัฐบาลหรือว่าเป็น CEO ของบริษัทนะหรือเนี้ยมันปฏิเสธความเป็นจริงไงใช่ไหม
1: ใช่ไหมเบี้ยวต่างฝ่าย
0: เขาก็บอกว่าแต่เขาก็บอกว่าไอในยุคของ turbulent time ซึ่งคือตอนนี้นะ turbulent time เนี่ย
1: คือตอนนี้เป็นมากกว่าตอนที่ดักเกอร์เขียนอีกนะใช่ไหมโลกทุกวันนี้เออ
0: ตอนนี้ท่านต้องไปอ่าน managing in the turbulent time ที่ผมไปซื้อปกแข็งมาละ
1: ปกแข็งด้วยเออ
0: เนี่ยที่ปกแข็งมามีเล่มเดียวมาซื้อจากอเมซอนแล้วหมดเลย
1: สุดยอด
0: ต้องไปซื้อต้องไปซื้อยูทูบแต่ว่าก็เก่านะมันก็จะเป็นมีความเก่าอ่ะนะ
1: เออ
0: แต่ในยุคของ Turbulent Time เนี่ยมันก็เป็นยุคที่มีโอกาสสำหรับคนที่เข้าใจว่าไอ้ยุคนี้มันเป็นยังไง
1: โอ้ก็นี่ไงเพราะว่าคนที่อยู่มาเดิมเนี่ยพอสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยก็โอกาสที่จะหลุดจากสถานการณ์ก็สูงใช่ไหมคนใหม่ก็จะมีช่องให้เข้ามา
0: ซึ่งอันนี้ท่านต้องเข้าใจท่านต้องยอมรับและท่านต้อง exploit
1: ใช้ประโยชน์
0: ใช้ประโยชน์อย่างไม่สนหน้าอินหน้าพรหมกับความจริงใหม่นี
1: ้ใช่ไหมเห็นแล้วต้องบุกลงมือเลยแหละเอออะไรที่มันน่าจะทำให้ได้เนี่ย
0: ซึ่งอันเนี้ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเดโมกราฟิกเชนนี่แหละ
1: อืม
0: ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: แ
0: หวไอเดโมกราฟิกเชนหรือว่าเดโมกราฟิกดิสรัปชันเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดิสรัปชันหรอกเป็น
1: มันเห็นอยู่แล้วไหม
0: ในบรรดาในบรรดาสิ่งที่พยากรณ์ได้เนี่ยก็คือเดโมกราฟิกนี่แหละ
1: แง่แก่ที่สุด
0: คุณมีสำนักงานสถิติเนี่ยคุณไปเซอร์เวย์มาทั้งประเทศอยู่แล้วนี่คุณก็รู้แล้วนี่ว่า มันมีคนอายุเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่
1: อยู่ตรงไหนแปลว่าเขาโครงของโครงสร้างประชากรน่ะมันเป็นก้อนที่เหมือนภูเขาน้ำแข็งอยู่แล้วแล้วพอเวลาผ่านไปคนเหล่านี้แค่เพิ่มอายุไปเรื่อยๆเพิ่มอายุไปเรื่อยบางคนตายบางคนเพิ่มอายุเรื่อย
0: ตายกับเกิดเนี่ยมันแจ้งอยู่แล้วใช่ป่ะ
1: ใช่มันแง่แก่
0: แล้วก็มันมีไอ้คนต่างชาติที่เข้ามาทำงานไปจดทะเบียนเท่าไหร่คุณก็รู้ไอ้ที่ไม่จดทะเบียนคุณก็ประเมินออกใช่ป่ะ
1: อันนี้อีกปัจจัยอีกส่วนหนึ่งใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ดินขึ้นนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว disruption เนี่ยท่านก็มองออกแล้วว่าเนี่ยเกิดล่าสุดใน400,000เอง
1: ครับ
0: 416,000เองปีที่แล้ว
1: เออ
0: แล้วท่านผู้ฟังคิดว่าปีนี้จะกล้ามากกว่าปีหน้าปีที่แล้วเหรอ
1: เพราะเศรษฐกิจยังไงล่ะ AI ยังไงอ่ะ
0: ปีที่แล้ว
1: เนี่ยห่วงลูกอ่ะห่วงตกงานตัวเองอ่ะอันเนี้ย
0: ปีที่แล้วนี่เจอการสงครามการค้านะแล้ว AI ยังไม่เก่งเท่าปัจจุบันนะปีนี้เจอน้ำมันแพงเจอสงครามจริง AI นี่ทำให้ไล่คนออกแบบเอ๊ะไม่รู้ว่าคราวที่แล้วคุยกับคุณเปล่าที่ไล่คนออกกระทบต่อคน20กว่าล้านคนน่ะในไทยอ่ะไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: คุยกับคุณเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่สภาพูดอ่ะใช่ไหมนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วมันกระทบหมดเลยนะตอนนี้คนแก่นี่ก็นะอีกเนี่ย30ปีอะไรก็ว่าไปอีก15ปีเนี่ยคนแก่เกิน60เนี่ย 30% นะใช่ไหมและอย่างที่เราเรียนอยู่แล้วว่าไอ้จีนไอ้ก็แก
1: ่
0: จีนเนี่ยอายุเกิน65เนี่ยมีประมาณเกือบ300ล้านคนประมาณ275ล้านคน
1: อัน
0: นี้ตัวเลขเมื่อปีที่แล้วนะจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ผมซื้อหนังสือมาเล่มนึงเลยแต่พอดีอยู่ไอคอนโดเดี๋ยววันหลังมานั่งอ่านนี่คือเรื่องนี้เลยเล่มเดโมกราฟิกทั้งเล่มเลย
1: โอ้โห
0: เล่ม
1: พูดถึงเวลามาก
0: เดี๋ยววันหลังมานั่งคุยกันนะเพราะว่าตรงนี้มันจะแตกออกไปได้คุณสามารถจะเนี่ยเฟสเดลิตี้ไอเดนติฟายฟิวเจอร์อะไรพวกนี้ได้เน
1: ี่ยมีมิติย่อยอยู่ในหัวเรื่องใหญ่นี่เยอะแยะเลย
0: แล้วก็การเข้ามาของฮิมานอยด์เมื่อวานก็นั่งคุยกับทางครอสอยู่การกำลังฮิมานอยด์เนี่ยมันจะทำลายทำลายหลายๆธุรกิจและทำลายรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะนั่งคุยกันนานนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าไลฟ์สแปนกับเฮลท์สแปนไม่เหมือนกัน
1: อ๋อมันคนละเรื่องเดียวกัน
0: คือปัญหาของบ้านเราเนี่ยก็คือ life span กับ health span เนี่ยเหมือนกันไอ้ life span เนี่ยคือยืนแต่ยืนแบบติดเตียงหรือกึ่งติดเตียงหรือว่าเดินด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องมีไม้เท้าทำมากไม้เท้าอาจจะต้องมีคนช่วยอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าคุณมีเงินหลายล้านตอนเกษียณไม่เป็นไร
1: ชีวิตก็จะเป็นแบบนึง
0: ไอ้จีนเนี่ยทำไมอดออมเยอะคุณรู้ไหมคุณอาทิตย
1: ์ไม่ทราบครับ
0: เขาไม่มีสารสามที่บาทรักษาทุกโรค
1: อ๋อก็ต้องพึ่งเงินตัวเองไม่ใช่พ
0: ึ่
1: ง
0: สวัสดิการสวัสดิการของรัฐอะไรไม่มีเขาก็เลยต้องอดออมของเราดีกับสามที่บาทรักษาทุกโรคไง
1: ใช่ไหมแต่คุณเอสบอกว่าร
0: องรับ
1: แต่ว่ามันก็มาจากเงินกองกลางอยู่ดีถ้าสมมุติชนปัญหาเนี่ย
0: คือสมัยทักษิณเนี่ยไอ้ไทยรักไทยเนี่ยมันทำประชานิยมได้เว้ยคุณอาทิตย
1: ์
0: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันโตไง
1: รัฐฐานะทางการคลังใช่ไหม
0: แล้วก็ฐานะการคลังหนี้สาธารณะมันก็ยังไม่มากแล้วก็หนี้ครัวเรือนก็ต่ำแล้วก็พอมันทำให้เศรษฐกิจโตปุ๊บเนี่ยแจกยังไงไปเล่า
1: คนก็รู้สึกว่าม
0: ันจะหารายได้คุณจะใช้เดือนละแสนหนึ่งมึงหาได้เดือนละ 4-500,000 นี่ไปกลัวอะไรแล้ว
1: เป็นสัดส่วนของรายได
0: ้มึงหาได้เดือนละ 50,000 มึงใช้เดือนละแสนก็กู้มา
1: เราก็รู้ชะตากรรมแล้วอันนั้นรู้ชะตากรรม
0: เมื่อวานนี้ไปก็จะใช้ไอ้นั่นก็ลืมไป
1: 60
0: 40ไปวิ่งแต่เช้าว่าจะใช้ซะหน่อยเว้ย
1: อ
0: ันลืมใช้จำได้มาใช้ซื้อไอ้เนี้ยไอ้มะม่วงแรดจะใช้สักหน่อยเขาหยิบมา บอกเฮ้ยใช้ไม่ได้คุณไม่ไปทำใหม่เขาเอาห้าคนละครึ่งมาบอกไม่ได้ไม่ต้องไปลงใหม่คนละโครงการผมไม่รู้ว่าร้านค้ามันยังลงเพิ่มได้หรือเปล่านะ
1: เออ
0: ไม่รู้ลงเพิ่มได้หรือเปล่าไอ้คนบางทีร้านค้าไม่รู้ไงว่ามันคนละโครงการ
1: โอ้นึกว่าต่อไปได้เลยครับ
0: แต่เดี๋ยวรู้สึกว่าเขาจะให้ใช้อันนั้นได้ใช่ไหมให้ใช้ไอ้ในไลน์แมนได้ใช่ไหมเดี๋ยวรอใช้ในไลน์แมน
1: ได้คร
0: ับ
1: ได้
0: มันเป็นร้านเล็กๆอยู่แล้วไงแต่ผมไม่รู้เขาจะเปิดที่ไหนนะแต่เวลาหมดแล้วฮะใช่ไหม
1: ครับผม
0: คนใหม่นะฮะเรื่องเดิมนี่แหละวันนี้เราไปกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลในช่วงแรกนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: ซึ่งคุณอาทิตย์ก็จะอยู่กับอาจารย์นันทพรในช่วง2ด้วยนะแต่ผมก็จะไม่อยู่ครับเรากำลังอยู่กับไอ้ความท้าทายหรือว่าไอ้ตัว disruption เนี่ย8ประการนะที่อาจารย์สุรเกียรติเนี่ยได้ไปพูดไว้ที่งานประชาชาติ50ปีแต่ก็ประชาชาติเนี่ยเกิดใน2519คือเกิดในปีที่มี14ตุลา6ตุลานะ
3: ใช่6ตุลาครับ
2: นะครับเราพูดถึงตัวที่2ก็คือเดโมกราฟิกนะครับ
3: ประชากร
2: ไอ้ตัวแรกนี่พูดไปแล้วก็คือ AI ทีนี้ถ้าทุกฟังเนี่ยก็เอาไปคิดนะเพราะมันจะมีไอ้ตัว opportunity อยู่ด้วยใช่ไหม
3: ใช่
2: ทีนี้เนี่ยก็คุยทุกฟังไปแล้วว่าไทยเราเนี่ยปัญหาของคนไทยเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยแก่อันดับต้นๆของโลกเลยแล้วในบรรดาที่ประเทศที่แก่มากๆเนี่ยเขารวยแล้วทั้งนั้นนะ
3: โอ้
2: รวยแล้วทั้งนั้นนะญี่ปุ่นเกาหลีโอเคจีนยังจนทั้งรวยฝรั่งเศสเยอรมัน
3: โอ้ประเทศเศรษฐกิจเศรษฐกิจก้าวหน้าทั้งนั้น
2: อาจจะเรียกว่าอิตาลีแล้วกันเยอรมันกับฝรั่งเศสก็แก่แหละแต่ว่ามันมีผู้อพยพเยอะใช่ไหม
3: ครับ
2: ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยประเทศที่ under develop หรือว่า developมีเราเนี่ยเป็น developing ที่เบียดเสียดอยู่เป็นประเทศเดียวนะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาประชากรเขา20กว่าเองนะอายุกลางอ่ะ
3: โอ้โหคือยังสดมาก
2: ใช่ไหม
3: สดมาก
2: ในแอฟริกาเนี่ยอายุกลางๆเนี่ย20กว่าเรานี่ประมาณ45พอๆกับเกาหลีญี่ปุ่นนะและอัตราการเกิดเราน้อยกว่าญี่ปุ่นแล้วนะ
3: แต่นี่ใช่ไหมแล้วยิ่งเวลานานเข้านานเข้าเนี่ยถ้ายิ่งเกิดน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยตัวถั่วมันก็จะยิ่งอายุเฉลี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะ
2: คือมันเลี้ยงลูกยากด้วยแหละสมมติว่าคุณต่อให้คุณมีเงินน่ะนะคุณอาจจะไม่มีเวลาแต่คุณเป็นคนจนมากๆเนี่ยคุณก็ไม่มีเวลาและไม่มีทั้งเงินไม่มีเงินด้วยเวลาก็ไปให้พ่อแม่ของตัวเองเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมมันเลี้ยงเด็กคนหนึ่งตอนนี้มันยาก
3: แล้วก็แพง
2: แล้วถ้าคนจนไม่มีเวลาไม่มีกำลังเงินเลี้ยงและไม่มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงเนี่ยเด็กก็เกิดปัญหาสังคมเต็มเลย
3: ใช่ไหมมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
2: สภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้เกิดติดยาเสพติดแล้วก็อะไรไม่รู้เยอะแยะเป็นแก๊งเกิ้งอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
3: ม
2: นะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำงานอะไรด้วยไอ้คนที่มันจบปริญญามันยังไม่มีงานทำเลย
3: ตัวไม่ค่อยรอดเลยตอนนี้ใช่ไหม
2: พวกนี้ก็ต้องไปเป็นเข้าเป็นวิชาชีพเป็นค้ายาบ้าปัญหาสังคมอีกจริงนะในอเมริกาก็มันได้อยู่ในสะดำอะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องไอ้งบประมาณรัฐบาล
3: ครับ
2: มาสามที่บาททุกโลกเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ได้
3: เ
2: พราะฉะนั้นน่าอยู่ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นมีการโคเปโคเปคือหมายถึงว่าไม่ใช่30บาทแล้วเข้ามาครั้งหนึ่งอาจจะต้องใช้เงินหลายร้อยอ่ะ
3: คือภาระที่จะตกแก่ผู้ใช้บริการน่ะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหม
2: เพื่อที่จะตัด discourage ไม่ให้ผู้ใช้บริการ AR อะไรก็ไปโรงพยาบาลเข้าใจป่ะ
3: เพราะเห็นว่าเป็นฟรี
2: คือหมายถึงว่าไม่ได้คิดแพงตามราคาจริงนะแต่คิดแบบ500อะไรเงี้ย
3: ปรับให้มันเกิดแรงจูงใจที่เหมาะสมมันทำมองในแง่นั้นแล้วก็ภาระก็ไม่ไหวด้วยอีกทางนึง
2: อ้าวคุณก็อย่างผมนี่ก็กินถั่วเปิดแข็งแทนที่จะไปกินเล
3: นี่ไงน
2: ี่ไงขอไปไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแทนที่ไปกินมันผมมันฝรั่งก็กินนะแต่ผมกินของญี่ปุ่นไม่เค็มมาแล้วผมกินเนี่ย ถุงเล็กๆมันมีประมาณ10อันผมก็กินครั้งละ3อันเองกินเล็ก
3: ๆอ๋อให้พอหายอยากใช่ไหม
2: เออกินแล้วก็เคยเคี้ยวถุงเล็กอ่ะอย่าไปกินแบบไอ้เป็นถุงใหญ่ๆนี่ก็เสร็จสิ
3: กินน้อยให้ได้มาก
2: อย่างของญี่ปุ่นเลยนะท่านผู้ฟังมันแทบจะไม่มีความเค็มคือมันไม่มีของลาไทยนี่มีเกลือเหมือนมีเกลือติดมาเลยอ่ะของญี่ปุ่นนี่ไม่มีแล้วเราก็กินทีนึงชิ้นชั้นเตี้ยๆชิ้นชั้นสั้นครั้งละ3 4 3อัน4อันก็ไม่เป็นไรคุณไปซื้อมาถุงนึง20บาทกินหมดก็เสร็จสิ
3: ใช่มั้ยเอาให้พอชุบชูชุบชู
2: แล้วเราอ่ะกินผสมกันนะให้มันมีความแตกต่างกินกับไอ้ถั่วไอ้ถั่วอัลมอนด์มันก็ไม่เราก็ไม่ได้ผสมเกลือมีมะพร้าวมันมีผงแมคคาเดเมียอะไรพวกนี้กินอย่างเงี้ยมันก็ไขมันดีไง
3: ก็คือควบคุมสุขภาพอย่างดี
2: ไปกินขนมตรงนี้แล้วเราก็ต้องกินปลาแซลมอนไขมันดีกินอกไก่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันช่วยเรื่องอื่นๆด้วยนะแต่มันก็เบื่อไงมันก็ต้องทนน่ะผมว่าชีวิตน่ะมันก็อยู่กับรีสิสเทนน่ะผมซื้อหนังสือของเพรสฟิลด์อ่ะเขียนบอลออฟอาร
3: ์
2: เขาไปกวนอาร์ตบอยเห็นไหมตอนแรก
3: ที่เขาเป็นเรื่องผมก็จะพูด
2: ว่าเป็นเรื่องศิลปะเขาก็พูดถึงว่าเรื่องของคนเราต้องอยู่กันแรงต้านเช่นลุกขึ้นมาตีสามสี่สิบหกนาทีเพื่อที่จะแต่งตัวขับรถออกไปวิ่งเนี่ยมันเหนื่อย
3: มันต้องฝืนจะทำตามความอยากจะอยากให้หายนะทั้งนั้นน่ะหรือว่า
2: ไม่ได้อยากเลย
3: ไอ้นี่มันหายนะหายนะ
2: เออยังถั่วต้มเนี่ยไม่มีความอร่อยเลยกูก็ต้องนั่งกินถั่วต้ม
3: ใช่ไหม
2: ไอ้แอมมอนนี่ก็ต้องแอมมอนนี่ก็ต้องสับมันอีกเดี๋ยวมันอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมัน
3: ฟัน
2: ห
3: ักแท
2: กตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็โอ้โหแบบวิ่งเหนื่อยมากเลยเหนื่อยวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องนอนให้มันสักหนึ่งวันก็สามชั่วโมงแล้วก็มานอนต่ออะไรเงี้ยมันอยู่กับแรงต้านน่ะหรือไปเล่นเดี๋ยวจะไปซื้อไอ้เบสมามันก็เหนื่อย
3: อันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องยกน้ำหนักแรงต้าน
2: ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มีกล้ามเนื้อพอจะไปกินเล็ดยกกล้ามหนักผมก็ต้องกินโปรตีนอีก
3: โปรตีน
2: ก็ต้องกินโปรตีนก็ต้องกินไวท์มีท
3: ไม่ใช่จะไปกินติดมัน
2: ไม่ใช่โปรตีนอะไรก็ได้ต้องเป็นไวท์มีทถ้าจะกินเนื้อก็ต้องเป็นไวท์มีทคือปลากับอกไก
3: ่
2: แล้วก็หรือว่าจะมาจากถั่วต้มแล้วก็ถั่วไอ้พวกนี้ใช่ไหมเหมือนเงินน่ะที่คุณได้มาก็ต้องเป็นเงินขาวไม่ใช่เงินเทา
3: โปรตีนแค่ฉันนั้นโอ้โห
2: ซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เกิดที่เรียกว่าไลฟ์สแปนกับเฮลท์สแปนคุณก็ไปด้วยกันไง
3: ถูกก็คืออัชรายมีคุณภาพใช่ไหมอายุยืนมีคุณภาพ
2: แม่แล้วตอนนี้นะคุณอาทิตย์จะต้องดูแลสุขอย่างผมเนี่ยผมซื้อหนังสือเนี่ยสุขภาพพอๆกับหนังสือธุรกิจเนี่ยอย่างเงี้ยมาตะกู้เอ๊ะเล่มนี้จะไม่ไว้ข้างหลังนี้นะ Living Well with Dr. Michelle เป็นเรื่องของ wellness ข้อ2เนี่ย wellness define เลยอะไรคือที่ว่า wellness เหมือนไปโรงแรมอ่ะพอวาน่านอนน่ะจริงจะทำเป็น affordable wellness บอกพี่จริงยังก่อนจะทำนะพี่นะอาหารของพี่เนี่ยควรจะมีเมนู2อัน
3: อ
2: ันเป็นเมนูคลีนออกมาเลยแล้วอธิบายเลยพี่อธิบายเลยพี่น้ำมันนี่พี่เป็นน้ำมันมะกอก
3: มา
2: ไงไอ้ข้าวพี่ก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่
3: แบบไหน
2: ไอ้ผักในพี่เป็นผักไม่ใช่ปลอดสารพิษนะพี่ผักออร์แกนิกใช่ไหมพี่ก็ต้องมีเมนูและไอ้ถั่วงอกออร์แกนิกผัดกับเต้าหู้แล้วใช้น้ำมันแบบฉีดน้ำมันที่ฉีดเลยนะไม่ใช่ว่าตักนะ
3: นิดเดียวก็คือนิดเดียว
2: คือผัดแห้งๆแล้วฉีดแล้วน้ำมันที่ฉีด
3: น้ำมันน้อยได
2: ้อย่างเงี้ยพี่ต้องทำแบบนี
3: ้ไม่งั้นมันจะไปเท่ากับเวลเนสได้ยังไงล่ะถ้าอาหาร
2: เ
3: ปลี่ยนอ่ะ
2: หรือปลากระพงผัดขึ้นช่ายปลากระพงพี่อ่ะเอาไปทอดก็ไปทอดในหม้อทอดและน้ำมันสิ
3: อ
2: ันนี้มันเพิ่มก่อนที่เรียกว่าพรีเวลเนสก่อนเอาตรงนี
3: ้แล้วมันสื่อสารง่ายไงเพราะคนเห็นชัดเจน
2: ถามว่าพี่ทำเมนูพี่ก็ให้ ChatGPT มันสร้างภาพขึ้นมาก็ได
3: ้โอ้ยก็คือถ้าบายไอเดียมันทำไม่ยากหรอกเราเข้าใจ
2: ว่าไม่ยากจริงเปล่าหรือพี่เอาไวแพดไปเขาดูเลยยังได้ไม่ต้องเป็นกระดาษไม่ต้องเป็นไอเมนูกระดาษใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี
3: ้
2: อย่างผมก็กล้าสั่งที่เรียกว่าเป็นเนี่ยผมก็จะสั่งแบบเนี่ย ปลากระพงขึ้นช่ายทอดก็ได้แต่มึงทอดมอทอดมันผมไม่กลัวหรือผักกระเฉดเนี่ยก็ฉีดแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเราก็กล้ากินไง
3: เข้าใจหัวอกคนห่วงใยสุขภาพ
2: ผมเนี่ยยังจะบอกเลยพวกร้านยังมีร้านชื่อร้านทงอ่ะทงข้าวผัดทงเนี่ยท่านฟังดูในไลน์แมนเนี่ยอร่อยแต่ผมยังจะบอกเลยว่ามึงเนี่ยใช้น้ำมันลำข้าวได้ไหม
3: ช่วยปิ่นให้เราหน่อย
2: น้ำมันอะไรพวกนี้ได้ไหมผมอยากจะบอกเลยว่าไม่ใช่นี่ล่าสุดเนี่ยสสส.เขาจะออกมาเตือนเลยนะว่าเวลาที่คุณบิณฑบาตเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงพระนะเพราะพระนี่ขอไม่ได้มีพระอยู่รูปหนึ่งมีพระอยู่รูปหนึ่งไปขออ่าภัยวัน
3: เ
2: นี่ยอดีตพระภัยวันเนี่ยที่เขาหายทุเรียนเนี่ย
3: ครับ
2: พระภัยวันบอกว่าเฮ้ยเป็นพระนี่ห้ามขอนะ
3: ถูก
2: ถ้าขอนี่ไม่ได้มันผิดศีลหรือวินัยนะเพราะบิณฑบาตหมายถึงว่าไปขอก็เลยอ่ะบิณฑบาตคือแล้วแต่เขาจะให้คือขอแหละบิณฑบาตไปคือขอแหละแต่แล้วแต่เขาจะให้
3: แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าอยากทานอะไร
2: โยมคุณนี้เอาคุณนี้เอาอันนี้นะอันนี้นะไม่ได
3: ้สื่อสารว่าอยากกินอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะตามหลักอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราทำบุญตักบาตรเนี่ยคุณทำบุญตักบาตรตัวเองพระนี่ก็โอ้
3: ให้อะไรท่านทานเราใช่ไหมคิดถึง
2: หวานมันหวานมันเค็มหวานนี่ก็เบาหวานมันหวานเนี่ยนะมันก็น้ำมันนี่ก็โรคหัวใจเค็มนี่ก็โรคไตได้ไปบวชปีเดียวพระตายเลยทำไงอ่ะ
3: โอ้โหได้บุญไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้เขาถึงเอาดาราสามคนให้ไอ้กลับมาทำนะเสตาติรัชญา
3: แ
2: ล้วคุณจะตียรักสลักใจอ่ะใช่ไหมอันนี้การมีขนาดแสดงว่าพระเนี่ยมีปัญหาแล้วตอนนี
3: ้เออ
2: เป็นพีดีเต็มเลยแล้วพระจะมาเล่นเบสได้ไหม
3: ใช่ไหม
2: ใช่ไหม
3: มาเต้นในระบิดได้ไหม
2: พระจะมาแดนพระจะมาแดนได้ไหมพระจะมาวิ่งได้ไหมไม่ได้แล้วมากินแบบนี้อีกบวช
3: โอ้คุณว่าพอที่ประเด็นอย่างนี้นะก็คือยิ่งต้องซีเรียสในเรื่องอาหารมากคนธรรมดาอีกเพราะว่าวิธีเอาออกมันยากกว่า
2: ผมเนี่ยจะบอกร้านค้าที่ทำเลยนะว่าต่อไปเนี่ยคุณจะต้องเป็นไฮบริดที่ให้เลือกเลยว่าเนี่ยจะใช้น้ำมันกระบอกจะใช้อะไรพวกนี้อาจจะแพงขึ้นหน่อยก็ได้
3: พุทธักบาสุขภาพ
2: ใช่ไหม
3: เออ
2: เพียงแต่ว่าคุณต้องรู้นะว่าอันนี้มึงกินเนี่ยมึงเอาไม่สุขภาพเลยมึงรับผลของการกระทำนะเมื่อวานนี้ไปดูคลิปรีวเขาบอกคนถ้าเกิน60มีอะไรบ้างข้อหนึ่งเขาบอก invest in healthy everything has a price หมายถึงว่ามึงกินถูกสี่ถูกห้ามึงต้องรับผลที่ตามมานะนะอันนี้เพราะฉะนั้น health span กับ life span เนี่ยมันต้องไปด้วยกันทีนี้ท่านจะหาopportunity ยังไงระหว่าง health span กับ life span เนี่ย health span กับ life span มันมีช่องว่างเห็นป่าว health span นี่คือพูดได้ง่าย health span กับ life span นี่คือแก่แล้วช่วยตัวเองได
3: ้
2: เหมือนอาจารย์อะไรนะที่ชมรม120ปีอ่ะอายุ100ปี
3: หมอเชก
2: อาจารย์หมอเชกเนี่ยท่านเสียท่านไม่ถึง100นะแต่90กว่านะแต่ตอนท่านเสียชีวิตเนี่ยก่อนท่านเสียชีวิตท่านช่วยตัวเองได้นะ
3: เ
2: ดินไม่ต้องมีใครมาจูงเข้าห้องน้ำไปได้อะไรพวกนี้นะเห็นได้ยัง
3: ก็คืออัน
2: น
3: ี้ยืนอย่างมีคุณภาพ
2: ใช่ health span กับ life span เนี่ยอันนี
3: ้ไปด้วยกัน
2: อันของอาจารย์เนี่ยวิทยากรของเราเนี่ยอาจารย์สุภุสัยเชื้อเนี่ยบอกเลยเนี่ยมีแกเขียนหนังสือ2เล่มเดี๋ยวก็จะไปซื้อถ้าพรุ่งนี้ว่างเนี่ยนะก็จะไปซื้อเล่มแหละก็เคยซื้อแหละแต่ซื้อของสำนักพิมพ์นั้นนะมันพิมพ์ดีหน่อยเขาบอกเลยเนี่ยก็คือว่าอายุยืนเนี่ยต้องไม่ติดเตียงนะแล้วป่วยปุ๊บให้ตายปั๊บเลยอันนี้มีบุญหรือว่าถ้าอยากตายก็ไม่คิดว่าอยู่มานานแล้วอยากตายก่อนที่จะป่วยหนักก็ไปทำแบบคาร์เดแมนก็ได้
3: คาร์เด
2: แมนนี่ก็
3: ท่าน
2: คาร์เดแมนนี่ก็เป็นนักเขียนรางวัลโนเบลอ่ะเขียนเรื่องการตัดสินใจเลยนะแกไปการุญยฆาตที่สวิสคือพูดง่ายๆทำให้คนไม่กินยาฉีดยาตายไปเลยไม่อยากให้อยู่ในสภาพที่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได
3: ้ทำไมเขาคิดว่าพอละวันนี้พอละ
2: อย่างปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยท่านผู้ฟังอันนี้ health span กับ life span ไปด้วยกันเลยก็คืออายุยืนตั้ง95แล้วก็เนี่ยก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานจนวาระสุดท้ายเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ไปจนถึงวันพฤหัสบดีแล้วกันนะช่วงนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ
3: ครับผม
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
4: ล 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับ Business Connectionพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เปิดเล่มใหม่นะหลังจากที่เราดิ่งอยู่กับ Harvard Business Review อยู่เป็นปีตอนนี้เราเปิดเล่มใหม่นะคะอยู่เป็นปี
3: อยู่เป็นปีๆต้องใช้คำว่าอะไรด
9: ีปี
3: ๆ
9: อยู่จนช้ำนะก็ตอนนี้เปิดเล่มใหม่นะคะเป็นหนังสือเรื่อง The Wealthmoney can't buy ก็สะดุดใจเพราะว่าเอ๊ะทำไมความมั่งคั่งเนี่ยอันนี้เงินซื้อไม่ได้แต่ว่าพอเราเข้าใจตัวบริบทของผู้เขียนคือโรบินชาร์มาเนี่ยเขาสนใจเรื่องการพัฒนาจิตใจอ่ะเอาพูดง่ายๆว่าการตระหนักถึงสิ่งที่มันทำแล้วเนี่ยมันทำให้เรามั่งคั่งอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เนาะหลายๆอย่างที่มันเป็นความสุขเงินก็อาจจะซื้อไม่ได้ก็ได้แต่ว่าเขาจะพาเราไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้นะแต่เขาจั่วเป็นนิทานเนื่องจากว่าโรบินชาร์มาก็จะเป็นคนที่ชอบเล่าอะไรแล้วมันเป็นมีนิทาน
3: เรื่องเล่าเนาะ
9: มีเรื่องเล่า
3: เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ส
9: ึกนะก็ไม่ได้มาเข้าว่าข้อที่1ข้อที่2อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นซึ่งก็ทำให้หนังสือของเขามันดูมีเสน่ห์นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าเขาจะเริ่มพูดถึงว่าเอ๊ะ the wealth money can't buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยเริ่มที่นิทานเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งนะคะมีเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่เฝ้ามองบ้านที่งดงามหลังหนึ่งบนเนินเขาไกลๆในยามเย็นช่วงดวงอาทิตย์ตกหน้าต่างของบ้านหลังนั้นดูราวกับทำมาจากทองคำเด็กชายหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเดินทางไปที่นั่นและหวังว่าจะได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นหากทำได้ก็คงพบความสุขที่เขาปรารถนาสุดหัวใจวันหนึ่งเมื่อเด็กชายโตขึ้นเขาจึงออกเดินทางเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงเขาเดินรอนแรมอยู่หลายวันหลายคืนหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยน้ำใจจากคนแปลกหน้าที่ให้กำลังใจเมื่อรู้ว่าเขาตั้งใจจะไปเยือนบ้านที่หน้าต่างทำจากทองคำหลังนั้นหลังจากเดินทางอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในที่สุดเด็กชายก็มาถึงจุดหมายแต่สิ่งที่เขาพบกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแทนที่จะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติบ้านหลังนั้นกลับเป็นเพียงโรงนาซอมซ่อหน้าต่างที่ควรทำจากทองคำกลับเก่าโทรมสกปรกและแตกร้าวเขาตระหนักได้ว่าการมองจากระยะไกลได้สร้างภาพลวงตาขึ้นมาแสงแดดที่ตกกระทบทำให้หน้าต่างดูเหมือนทำจากโลหะมีค่าสิ่งที่เขามองเห็นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพนั่นแหละครับ โลกที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นแบบนี้เราถูกสอนให้ตัดสินความสำเร็จจากจำนวนเงินที่มีทรัพย์สินที่ครอบครองรวมถึงการใช้ช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดของตัวเองเพื่อไขว่คว้าชื่อเสียงโชคลาภและอำนาจนี่ทำให้คนจำนวนมากรู้สึกแย่กับชีวิตเป็นทุกข์และคับข้องหมองใจเมื่อความฝันที่เคยมีถูกทำลายก่อนมันจะแทนที่ด้วยภาระหน้าที่ของผู้ใหญ่ความเครียดในชีวิตและการดิ้นรนตามประสามนุษย
2: ์
9: แน่นอนว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญการมีเงินมากพอช่วยให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นได้ทำตามใจตัวเองและได้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนรักแถมยังเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้และทางเลือกที่หลากหลายแต่เงินเป็นเพียงความมั่งคั่งรูปแบบหนึ่งเท่านั้นยังมีความมั่งคั่งอีก7รูปแบบที ่ผมอยากให้คุณหันมาใส่ใจ
2: เริ่ม
9: โปรยละโปรยเข้ามาแล้วว่าเงินน่ะใช่ข้อ1แต่ยังมีอีก7ข
3: ้
9: ออ
3: ่านี่เหมือนเค้าเรียกขึงแพรมแพรมกรอบออกมาแล้วแพรมแพรมกรอบออกมา
9: ตีกรอบมาแล้วนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตที่ร่มรวยอย่างแท้จริงมีชีวิตชีวารวมถึงเติมเต็มทุกสิ่งที่คนเคยวาดฝันไว้ระหว่างที่เราเดินทางไปด้วยกันในหนังสือเล่มนี้ผมจะนำเสนอความมั่งคั่งดังกล่าวให้คุณพร้อมให้คุณพร้อมกับวิธีการอันทรงพลังบางครั้งเราก็มัวแต่มองสิ่งที่คนอื่นมีจนลืมนึกถึงพรอันล้ำค่าของตัวเองผมไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งของทางโลกแต่ยังหมายถึงองค์ประกอบสำคัญสำคัญของชีวิตมนุษย์ที่ดำเนินไปอย่างงดงามองค์ประกอบที่ถูกละเลยอย่างง่ายดายในโลกที่หมุนเร็วซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและยุ่งเหยิงไม่รู้จบที่ผมและคุณกำลังใช้ชีวิตกันอยู
2: ่
9: สิ่งที่ดูไม่สำคัญในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงเหตุผลหนึ่งที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเพราะผู้คนมากมายบนโลกกำลังทุกข์ทรมานพวกเขาเป็นทุกข์กับความคิดและความรู้สึกที่ว่าตัวเองยังมีไม่พอไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินยอดไลค์จำนวนผู้ติดตามหรือสถานะทางสังคมมันนำไปสู่สิ่งที่ผมเรียกว่าความเจ็บปวดของการรู้สึกไม่มีค่าพ
2: อ
9: หลายคนรู้สึกลึกๆว่าตัวเองไม่ได้สำคัญและไม่ประสบความสำเร็จรวมถึงชีวิตของตัวเองช่างเล็กจ้อยเมื่อเทียบกับชีวิตของคนอื่นๆที่สังคมมองว่าสมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่เคยเป็นอย่างนั้นไหมเนาะความรู้สึกของการไม่มีค่าพอมาถึงตอนนี้อาจารย์จำได้ว่าเมื่อตอนที่อาจารย์ออกจากเนชั่นใหม่ๆแล้วก็มีคนชวนไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้เป็นปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอ่ะก็คือแบบมีพระรูปหนึ่งก็แบบเหมือนกับว่ามาชวนเราคิดเกี่ยวกับธรรมแล้วก็ท่านเป็นพระสมัยใหม่รู้สึกจะจบไม่แน่ใจว่าเป็นปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากมหาลัยต่างประเทศอ่ะคือแบบว่าแล้วก็ตัดสินใจบวชแล้วก็ท่านก็เล่าถึงนิทานเรื่องหนึ่งแล้วอาจารย์ก็มักจะเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับเพื่อนเวลาเพื่อนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอย่างที่สุดอาจารย์จำดีเทลของเรื่องไม่ได้แต่ว่าหลักๆ ก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่
2: ม
9: ี
2: ค่า
9: ก็เลยไปหารือกับพระพุทธเจ้าว่าแบบรู้สึกแย่มากที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไร้ค่าหรือเกินนะจะทำยังไงดีพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอองั้นให้ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็เก็บก้อนหินสวยๆนะมาสักหนึ่งก้อนสิเขาก็ไปบนเขาแล้วก็ไปเก็บมาเป็นก้อนหินสวยๆก้อนหนึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่างั้นเอาไปขายในหมู่บ้านสินะก็เอาเข้าไปขายในหมู่บ้านเอาก้อนหินเนี่ยไปขายในหมู่บ้านก็กลับมาบอกพุทธเจ้าว่าไม่มีใครซื้อก้อนหินนั้นเลยนะไม่มีใครซื้อก้อนหินนั้นเลยแบบขายเท่าไหร่ทุกคนก็หัวเราะว่าจะบ้าเหรอเอาก้อนหินอะไรมาขายเนี่ย อะไรเงี้ย
3: คือ
9: ไ
3: ม่
9: ไม่ให้ราคาไม่ให้ค่าแล้วแถมยังเย้ยหยันนะเขากลับมาเสร็จพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอองั้นลองเอาไปขายในเมืองสิก็เอาไปเร่เอาไปเร่ขายในเมืองไปแบบตลาดพลอยตลาดต่างๆเพราะตัวเองก็เห็นว่าหินที่เก็บมาของตัวเองก็สวยดีก็ไม่มีใครซื้อ ก็ไม่มีใครซื้ออีกทีนี้พอไปขายที่ร้านนึงอ่ะก็ปรากฏว่าภรรยาของเจ้าของร้านอ่ะอยู่ๆก็อยากได้คือแบบชอบอยู่ๆนางก็ชอบขึ้นมา
10: ออ
9: นางก็อยากได้แล้วนางก็ซื้อพอนางซื้อเสร็จเนี่ยคนอื่นๆพ่อค้าพลอยในละแวกนั้นก็ได้ยินว่าตายแล้วมันต้องเป็นพลอยที่ดีแน่ๆเลยเพราะว่า
10: ร้านนี้ยังคนนี้
9: ร้านนี้ซื้อยังแบบโอ้คนเนี้ยซึ่งแบบเป็น
10: ร้านใหญ่เราจะมองอะไรพลาดไปหรือเปล่า
9: แล้วในที่สุดเนี่ยพลอยนั้นก็แบบมีค่าถูกขายต่อแบบมหาศาลมหาศาลมหาศาลไปเรื่อย
10: ๆ
9: ทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการบอกชายคนนี้ก็คือว่าแท้จริงแล้วอ่ะพลอยมันก็คือพลอยก้อนหินก้อนเดิมนั่นแหละมันคือก้อนหินก้อนเดิมการที่เราจะรู้สึกว่ามันมีค่าหรือไม่มีค่าเพราะเรายอมให้คนอื่นมาตีราคามัน
10: โอ้ยอมให้คนอื่นมาตีราคามัน
9: ทั้งที่จริงๆมันคือก้อนหินก้อนเดิมมันอาจจะ5บาท10บาท5ล้านบาทก็แล้วแต่เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากความพิเศษของหินก้อนนั้นน่ะถ้าเรามองอย่างนี้นะมันก็เหมือนแบบจิตวิทยาของเงินน่ะที่แบบมันเกิดกระพือขึ้นโดยคนกลุ่มนึง
10: แล้ว
9: ม
10: ันให้ค่า
9: ใช่
10: ทีแรกถ้าไม่มีผู้หญิงร้านนั้นที่ซื้อ
9: เพราะชอบด้วยคือไม่ใช่ว่าซื้อเพราะว่ามันคือพลอยแบบงดงามนะอยู่ๆนางชอบขึ้นมาซะอย่างนั้นอะไรเงี้ย
10: ถูกใจอันนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเบื้องหลังคืออะไรเป็นแต่คนอื่นตัดสินนี่คำจะชี้ประเด็นว่า
9: โอ้โหใช่
10: เราจะให้คนอื่นตัดสินค่าของเราเหร
9: อแล้วเวลาอาจารย์เอาไปเล่าอย่างเงี้ยให้เพื่อนที่เขารู้สึกกำลังดาวมากๆฟังมันก็เป็นกำลังใจนะเธอก็เป็นเธออ่ะเพียงแต่ว่าเธออาจจะไปออฟเฟอร์สิ่งนี้ให้คนที่เขาไม่อยากได
10: ้
9: มันก็เลยทุกข์เพราะเขาไม่ค่ามันเขาตีราคามันต่ำ
10: แล้วเราก็เลยไปผูกติดว่ายินยอมให้คนนั้นน่ะตัดสินค่าของเรา
9: ใช่ทั้งที่มันคือก้อนหินก้อนเดิมพลอยก้อนเดิมอะไรเงี้ย
10: อ
9: ันนี้คือเผอิญฉุกคิดได้เรื่องนิทานที่เราพูดขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าหลายครั้งอะที่เรารู้สึกว่าเซลฟ์เอสติมต่ำอะต้องถามตัวเองว่าใครทำเรามันต่ำเองเหรออยู่ๆเราทำต่ำเองหรือเรายอมให้คนอื่นตีราคาแล้วเราก็เลยตกเป็นเหยื่อของการตีราคานั้นๆอะไรเงี้ยตีค่าของมัน
10: ปล่อยไปผูกกับการตัดสินของคนอื่นไปด้วย
9: ใช่
10: ใช่ไม่ทันฉุกคิดว่าแล้วทีนี้ก็เลยลากเราดิ่งไปเลย
9: ยกเว้นว่าเราทำไม่ดีจริงๆคือหมายว่ายกเว้นว่าเซลฟ์เอสติมนั้นมันมีจุดบกพร่องอันนี้ต้องพัฒนาต้องทำให้อย่าไปหลงผิดว่าฉันดีอยู่แล้วนะอันนั้นก็ไม่แฟร์นะอาจารย์ว่านะ
10: พูดแบบนี้เนี่ยเราก็พบนี่นึกไปเลยนะก็จะแบบเรามักจะตกอยู่ในสองข้างนี้แหละเจอคนถ้าไม่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกด้อยค่าตัวเองไปเองก็จะพวกมั่นหน้าหรือมั่นใจหรือเกินว่าฉันล้ำค่าฉันถูกดีจังอะไรเงี้ย
9: นะก็จริงๆเราคือตกเป็นเหยื่อของความคิดเนาะไม่ว่าเป็นความคิดของตัวเองหรือความคิดของคนอื่นก็อันนี้แค่ลองเล่าให้ฟังแล้วดูว่าชามาเขาจะพาเรื่องของเขาไปที่ไหนเนาะต่อเลยก็คือความจริงคือคุณมีค่าพออย่างแน่นอนในแบบที่ไม่เหมือนใครคุณมีทั้งพรสวรรค์ความสามารถความดีงามและอีกสารพัดสิ่งที่ควรรู้สึกขอบคุณอยู่แล้วแต่หลายคนกลับยังมีช่องว่างลึกๆภายในใจมันคือหลุมพรางที่ทำให้เราเคี่ยวเข็นตัวเองอย่างโหดร้ายเพื่อแสวงหาปัจจัยภายนอกมาถมช่องว่างนั้นเราหลอกตัวเองว่าเมื่อมีเงินล้นเหลือขับรถหรูสวมเสื้อผ้าทันสมัยและมีผู้ติดตามมากมายแล้วสักวันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกดีๆและมีความสุขชั่วนิรันดร
10: ์
9: แต่ทั้งคุณและผมต่างก็รู้ดีว่าวันนั้นไม่มีทางมาถึงเพราะไม่มีสิ่งใดในโลกภายนอกจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นจากภายในได
10: ้
9: ดังสุภาษิตของนิกายเซนที่ว่าไม่ว่าจะไปที่ใดก็หนีใจตัวเองไม่พ้นแล้วทางออกคืออะไรมันเรียบง่ายมากครับเพียงแค่เข้าใจว่าการไล่ตามสิ่งที่สังคมปลูกฝังว่าคือความสำเร็จจะไม่พาคุณไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงเพราะการนั่งอยู่บนกองเงินกองทองแต่กลับรู้สึกว่างเปล่า โดดเดี่ยวและไร้ความสุขไม่ถือเป็นชัยชนะแต่คือความพ่ายแพ้คุณคงไม่อยากเป็นเหมือนเด็กชายในเรื่องที่ผมเล่าผู้ซึ่งไล่ตามอุดมคติเพียงเพื่อค้นพบว่ามันคือเรื่องหลอกลวงในตอนท้ายริกรูบินโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังเคยเขียนไว้ว่าความสำเร็จเกิดขึ้นในมุมลับของจิตวิญญาณการประสบความสำเร็จทางโลกโดยปราศจากหัวใจที่เป็นสุขนั้นไม่มีคุณค่าอะไรผมภาวนาให้คุณได้พบทั้งสองสิ่งหนังสือเล่มนี้คือของขวัญจากใจผมที่จะนำทางคุณสู่ชัยชนะที่แท้จริงความสุขอันล้นปรีและเวทมนต์ที่ทำให้ชีวิตยอดเยี่ยมผมทุ่มเททั้งความคิดจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณลงในผลงานชิ้นนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะช่วยให้คุณผงาดสู่ความสำเร็จได้อย่างงดงามด้วยรักและเคารพโรบินชามา
10: เปิดได้งามเปิดได้งาม
9: แต่ว่านี่พึ่งหน้า18ดังนั้นเนี่ยมันมีอีกร่วม300กว่าหน้าแปลว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากกว่าบ้านหลังหนึ่งกับเด็กชายคนหนึ่งความสุขที่แท้จริงจากภายในที่ไม่ใช่วัตถุอะไรเงี้ยแล้วก็มันเอาจริงๆมันไม่ครั้งแรกเราจะนึกว่าเอ้ยแบบจูงเข้าไปทางศาสนาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่การชวนไปบรรลุธรรมในเซนส์แบบศาสนาแบบนั้นนะคะ
10: ครับ
9: โอเคต่อเลยเข้าบทนำเมื่อกี้เป็นบทเกริ่นของผู้เขียนนะผู้เขียนโปรยมาก็เข้าสู่บทนำเมื่อคืนก่อนแอลนั่งอยู่ข้างๆผมบนโซฟาในห้องนั่งเล่นของบ้านไร่ในแถบชนบทของอิตาลีเราย้ายมาที่นี่เมื่อไม่กี่ปีก่อนทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตของผมถูกยัดลงกระเป๋าเดินทาง3ใบผมต้องการประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นครั้งใหม่จึงตัดสินใจขายบ้านหลังเก่าบริจาคข้าวของมากมายและเดินทางออกจากประเทศที่ผมอาศัยอยู่มานานถึง55ปีหลังจากเครื่องบินลงจอดที่กรุงโรมเราก็ยืนรอสัมภาระบนสายพานลำเลียงพลางตื่นเต้นกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่รอแล้วรอเล่าแล้วก็รอต่อไปเรื่อยๆ

0: ตามชื่อตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นมิตรที่สุดในโลกเพราะมันเป็นมิตรกับผมมากจริง
1: อืม
0: ๆเมื่อมองออกไปทางหน้าต่างอันเก่าแก่ผมเห็นท้องฟ้าตอนดวงอาทิตย์ตกเป็นสีแดงตัดกับสีส้มอิฐดูร้อนแรงและชวนหลงใหลมันเป็นความอัศจรรย์ในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด
1: อืม
0: อิตาลีก็เป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งบอกผมว่านายจะร้องไห้สองครั้งถ้าได้มาอยู่ที่นี่ครั้งแรกคือตอนที่มาถึงเพราะที่นี่มันไม่ได้สะดวกสบายครั้งที่สองคือตอนที่ต้องจากไปใช่ครับที่นี่พิเศษขนาดนั้นจริง
1: โอ้
0: ๆใบหน้าของแอลเปื้อนยิ้มจางๆน้
1: อื
0: ำตาม เรื้นขึ้นมาเป็นครั้งคราวเธอก
1: อื
0: ำลั
1: ม
0: งอ่านต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก
1: อืม
0: ภาพตรงหน้าผมตอนนั้นแสนเรียบง่ายแต่กลับสมบูรณ์แบบอย่างสุดซึ้งมันทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่านี่แหละความมั่งคั่ง
1: อืม
0: ผมไม่ได้จะบอกว่าชีวิตของผมตอนนี้หรือตอนที่ผ่านมาช่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่เลยครับผมผ่านความยากลำบากมากมายและต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่โหดร้ายหลายครั้งในชีวิตผมเคยล้มลุกคลุกคลานถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมถูกหักหลังและท้อแท้จนแทบหมดกำลังใจ
1: อืม
0: และแน่นอนว่าผมไม่ได้ต้องการให้คุณมองผมเป็นกูรูที่รอบรู้ไปทุกเรื่องเพราะผมไม่ใช่แบบนั้น
1: อ่า
0: แต่ผมได้ค้นพบวิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นความเข้มแข็ง
1: อืม
0: เปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นสติปัญญา
1: อืม
0: และเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นความรุ่งเรือง
1: ว้า
0: ผมอยากถ่ายทอดบทเรียนเหล่านี้ที่ได้เรียนรู้มาอย่างยากลำบากให้คุณฟังระหว่างที่เราใช้เวลาร่วมกันในหน้าต่อไป
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่อาจารย์ชอบคำหนึ่งนะเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความเข้มแข็งคือมันไม่สามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จได้
1: โ
0: ค
1: อ
0: ือ
1: ้
0: ล้มเหลวคือล้มเหลวอ่ะ
1: เออ
0: แต่ไม่ล้มตัวลงตายอ่ะคือล้มเหลวก็ล้มเหลวลุกขึ้นมานะ
1: แล้วพออาจารย์เมื่อกี้คู่เทียบคืออันนี้เขาเหมือนจะพูดเป็นคู่เทียบนะ
0: ใช่
1: ความล้มเหลวแทนที่เขาไม่พูดถึงความสําเร็จแต่เขาพูดถึงความเข้มแข็งเนี่ยผมก็นึกไปถึงตอนที่เขาเกริ่นเมื่อตอนที่แล้วอ่ะที่บอกว่าเล่มนี้เขากำลังจะพูดว่าบางอย่างมันเป็นมายาและบางอย่างมันเป็นของจริงถ้าเอากรณีที่จันชงว่าความคำว่าความสําเร็จในกรที่พูดขึ้นมาเมื่อกี้ความสำเร็จก็อาจจะคล้ายกับมายาก็ได้แต่ความเข้มแข็งเนี่ยมันอาจจะอยู่ติดตัวจริงๆเป็นของจริงไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยความเข้มแข็งก็ยังเป็นความเข้มแข็งอยู่ดี
0: ใช่เออเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นสติปัญญาคือบาดแผลมันก็คงเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันเนาะจากความเจ็บปวดอันเนี้ย
1: ก็จะงอกมาเป็นสติปัญญาแทนที่จะกลายไปเป็นแบบอดีตที่ขมขื่นหรือความเจ็บปวดที่เราวนเวียนแล้วเอาไม่ออก
0: แล้วจันคิดว่าหลายครั้งเนี่ยที่คนรู้สึกเจ็บปวดก็คือความวนเวียนและเอาไม่ออกนี่แหละ
1: อืม
0: ที่จริงมันเจ็บปวดหนเดียวอะแต่ไปซ้ำย้ำมันจนคือพูดง่ายเหมือนเรามีแผลเนาะแผลนิดเด
1: เอ
0: ียว
1: ออ
0: ่ะแล้วก็เอามือไปจี้ไปชัยไปจนอักเสบจนบวมจนเป่งอ่ะทั้งที่จุดเริ่มต้นมันนิดเดียวอะไรเงี้ยเออ
1: ถ้าเป็นแผลทางกายเนี่ยร่างกายก็คงมีกระบวนการฮีลของมันแล้วก็ถ้าเราไม่ไปแตะเอาน้ำไปสาดเอาอะไรไปขวางอ่ะร่างกายก็ฮีลมันแต่ถ้าอาจารย์พูดเปรียบกับแผลทางใจเนี่ยแผลทางใจเนี่ยเราใช้สาดด้วยไปอะไรด้วยนั่นก็แง่หนึ่งแล้วนะและกระบวนการที่จะไปเยียวยาหรือไปทำความเข้าใจเพื่อให้มันตกสะเก็ดเนี่ยเราก็ดันไม่ทําด้วยคือไปซ้ําด้วยแล้วก็ไอ้สิ่งที่ควรทําก็อาจจะลืมทําหรือเปล่า
0: หรือหลายครั้งนะเอาอาจารย์ก็แล้วกันไม่ว่าไม่ไปเปรียบที่คนอื่นหลายครั้งอ่ะพอเราดิ่งอยู่กับความรู้สึกแย่ๆบางอย่างอ่ะไม่อยากหาย
1: ไม่อยากหาย
0: คือยังอยากรู้สึกว่าฉันเป็นเหยื่อนึกออกไหมยังอยาก
1: อ
0: รู
1: ๋อ
0: ้สึกว่าย
1: ังอยากอยู่ตรงนี
0: ฉ
1: ้
0: ันเป็
1: ก
0: น
1: ับ
0: ผ
1: คว
0: ู
1: า
0: ้
1: มร
0: ถ
1: ู
0: ู
1: ้
0: ก
1: สึ
0: ก
1: ก
0: ระ
1: น
0: ที
1: ้
0: ำฉันเป็นผู้ถูกกระทำทำไมทำอย่างนี้แล้วก็อยากฟูมไฟอยู่ตรงนั้นในฐานะผู้ถูกกระทำอ่ะ
1: อืม
0: คนที่น่าสงสารน่ะหลายคนน่ะก็คือไม่อยากลุกขึ้นมาหายเหมือนที่บอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นสติปัญญาคือแบบ
1: อื
0: จ
1: ม
0: ริงๆแล้วคือเฮ้ยล้มมันก็ลุกได้จะยัง
1: แต
0: ไง
1: ่เรายัง
0: จะ
1: อย
0: อ
1: า
0: ะ
1: ก
0: ไ
1: อ
0: ร
1: ยู่ตรงนี้
0: ใช่

0: แล้วบางทีพอมันดิ่งนานไปเนี่ยมันเลยเริ่มหาทางออกไม่ได้
1: โอ้แสดงว่
0: ถ
1: า
0: ้า
1: ตอน
0: มั
1: ท
0: น
1: ี่
0: นานไป
1: ด
0: เน
1: ิ่
0: างะ
1: ดูยังไม่นานไปเนี่ยระหว่างที่ดิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องให้อะไรบางอย่างแก่เรา
0: ใช่แล้วอันนั้นอย่างหนึ่งก็คือสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอาไงดีนันพรเอาไงดีเอาไงดีเออ
1: จะดิ่งต่อหรือพอแค่นี้
0: ใช่ใช่แล้วพอจะดิ่งต่อมันก็กลับไปที่เดิมพอแค่นี้เนี่ยเราจะหาโซลูชันปัญญาเราจะเริ่มเกิดขึ้น
1: คล้า
0: ว
1: ยๆว
0: ่
1: ่
0: า
1: าไปแล้วต้องไปแล้วนะหรือคล
0: ต้อ
1: ้
0: ง
1: ายๆ
0: ไ
1: ว
0: ป
1: ่าไป
0: แล้ว
1: ดี
0: นะ
1: กว่
0: เ
1: า
0: ออเออเอาไงดีอะไรเงี้ย
1: นั่งมานานเกินเวลาตรงนี้
0: ก็อาจารย์เคยนะมีคนหนึ่งมาปรับทุกอาจารย์แล้วอาจารย์ปรับก็เออนั่นเนี่ยก็คือยังไงก็ไม่เอาก็อยากร้องไห้อยู่ตรงนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากแกที่อยู่ตกอยู่ในบ่ออึอะแล้วก็บ่นว่ามันเหม็นอะก็ฟูมอยากฟูมไฟอยู่ตรงเนี้ย
1: อัน
0: ดัง
1: น
0: นั
1: ี
0: ้
1: ้
0: ที่ฉันบอกว่าเฮ้ยล้างตัวขึ้นมาปีนตอนปีนอาจจะเหนื่อยหน่อยล้างตัวก็ไม่อยากอยู่ในบ่ออึแล้วจะมาค่ำควรอะไรวะ
1: อันนี้เรียกว่าเพื่อนขออนุญาตแทรกแซง ขออนุญาตแทรกแซงด้วยการเปรียบเปรยให้เห็นว่าตัวเองมันยังไง
0: ใช่ไหมล่ะคือเราอยากจะอยู่ตรงนี้ตลอดก็ต้องดมอึตลอดจะค่ำค
1: เอ
0: วรอะ
1: อ
0: ไร
1: เอาไ
0: อ
1: ม่
0: ่ะ
1: ล่ะเอ
0: เอ
1: ออเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะ
0: เพราะว่า
1: แต่
0: ที่
1: ฉัน
0: พ
1: จะ
0: ู
1: ไม
0: ด
1: ่น
0: ก
1: ั
0: ั
1: ่
0: น
1: งดม
0: ม
1: มา
0: า
1: เธอแล้วนะ
0: ก็พย
1: เห
0: า
1: ็น
0: ยามหาทางออกแล้วว่าให้ปีนขึ้นมาให้ล้างตัวเองหนูนี่นั่นก็ไม่ท
1: ก็ไม่เอาก็
0: ำก็
1: ไม่
0: ไม่
1: เอา
0: เอาอยากอยู่ตรงน
1: เอ
0: ี้
1: อ
0: น
1: เธ
0: ะ
1: อยัง
0: ก
1: อ
0: ็
1: ยากดมต่อแต่ฉันไม่ไหวแล้วนะ
0: ฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันคง
1: ฉัน
0: ต
1: ไ
0: ้
1: ม
0: อ
1: ่
0: ง
1: ไหว
0: จ
1: แล
0: า
1: ้
0: ก
1: ว
0: ไป
1: นะ
0: แล้ว ฉันคงต้องจากไปแล้วล่ะมันระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้นะคะผมเคยเรียนสกีกับครูคนหนึ่งที่ช่วยให้ผมเล่นสกีได้เก่งขึ้นวงเล็บซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเขาน่ะนะวัน
1: แล้
0: หน
1: ว
0: ึ
1: เร
0: ่
1: าง จะวงเล็
0: ท
1: บ
0: ี่
1: ทำ
0: เ
1: ไ
0: ร
1: ม
0: านั่งลิฟต์สกีขึ้นภูเขาเขาพูดขึ้นมาว่าคุณรู้ไหมว่าครูสอนสกีไม่ได้ร่ำรวยหรอกแต่เรามีชีวิตที่มั่งคั่ง
1: นี่
0: และผู้ชายคนนั้นผู้มีแก้มแดงก่ำตลอดเวลาเพราะแสงแดดและความเย็นมีภรรยาที่รักเขาสุดหัวใจมีลูกๆที่เขาทนุถนอมและได้ใช้ชีวิตบนภูเขาที่มีทิวทัศน์งดงามจนผมแทบลืมหายใจนี่คือชายที่มั่งคั่งที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาอ่ะก็แนวจริงอ่ะก็ครบสามเสาของอาจารย์เนาะมีสุขภาพที่ดีมีความสัมพันธ์มีครอบครัวที่ดีและมีเงินพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างไม่แร้นแค้นนี่ค
1: ก็
0: ือ
1: ลง
0: ช
1: ต
0: า
1: ั
0: ย
1: ว
0: ผู้มั่งคั่งและยังแถ
1: ลง
0: ม
1: ตั
0: ไ
1: ว
0: ด้อยู่บนยอดเขาสมมุตินะเป็น
1: น
0: ยอด
1: ี
0: เขา
1: ่
0: แอลป์โอ้โห
1: นี่
0: นะ
1: โอ้
0: มีบ้านอยู่บนยอดเขาแอล
1: ม
0: ป
1: ัน
0: ์
1: เจริญหูเจริญ
0: แถ
1: ตาม ข
0: ม
1: น
0: ี
1: าดไ
0: ค
1: หน
0: นเดินทางมาเพื่อจ่ายตังค์ให้ตัวเองทุกวันใค
1: น
0: ร
1: ี
0: บ้าง
1: ่
0: จะไม่มีความสุขเนี่ย
1: ใช่ไหมเหนืออ
0: ื
1: เขาม เรียกเหนือกว่าความยั่งยืนแล้วอันนี้ได้รายได
0: ใช
1: ้
0: ่
1: เพิ่มขึ้นทุกวันอีกแฮป
0: เอ
1: ปี้
0: อดังนั้นนะคะเขากำลังจะเริ่มเปิดมาว่าความสุขมันคือความมั่งคั่งที่มันเกิดจากเนี่ยนะความการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะประกอบสัมมาอาชีพเนาะเลี้ยงดูครอบครัวได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นงานที่รักนะคะเพราะว่า
1: โอ้โห
0: เขาบรรยายว่ามีแก้มแดงก่ำตลอดเวลาเพราะแสงแดดและความเย็นมีภรรยาที่เขารักสุดหัวใจ
1: อันนี้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ
0: น
1: ์
0: นะความสัมพันธ์เอ๊ะตอนนั้นอ่านที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาพูดถึงไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือฝรั่งเขาพูดถึง
1: ว่
0: ค
1: าน
0: ที่คอยบำบัดคนที่อยู่ในวาระสุดท้ายอ่ะ
1: โอ้
0: แล้วเขาก็บอกว่าเขาผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเคสก่อนวาระสุดท้ายทุกคนอยากจะเห็นครอบครัวกับเพื่อนไม่เห็นมีใครเรียกร้องว่าอยากจะเห็นถ้วยรางวัลอะไรต่างๆนานาหรืออยากจะเห็นเงินทองมากมายอะไรเงี้ย
1: โอ้
0: ที่เราอุตส่าห์ไปแสว
1: เ
0: ง
1: หมือน
0: ห
1: ว
0: า
1: ิ่ง
0: ม
1: ไล
0: า
1: ่
0: ใช
1: ิ่ง
0: ่
1: ไล่จับเป็นยอดพีระมิด
0: อือ
1: ยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งแต่เมื่อกลับพบว่าเอาเข้าจริงแล้วตอนตั้งสติดีๆเนี่ยความหมายมันไม่ได้เป็นอย่างที่อะไรบางอย่างที่มันรู้สึกตอนนั้นเนาะ
0: ไม่เห็นอยากได้ถ้วยรางวัลถ้วยโทรฟี่ที่ตัวเองเคยมีชัยชนะแต่อยากเห็นคนที่ตัวเองรักนะมาอยู่ข้างๆในวาระสุดท้าย
1: นี่เมื่อกี้ตอนจันอ่านถึงอย่างคู่สกีอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะผมอ่ะก็นึกรีเฟล็กไปถึงที่ตอนก่อนนั้นเราพูดถึงว่ามันมีนักเขียนที่เป็นปรากฏการณ์ของเมืองไทยคนหนึ่งคือคุณแอนนาเบลเนี่ยผมมา
0: ค
1: ร
0: ู่ ะ
1: ้สึกว่าจริงๆคุณแอนนาเบลเนี่ยมีกรอบเวลาพูดถึงความมั่งคั่งอะไรโทนเนื้อโครง

0: มาณอะไรแถวๆเนี้ยมันโทน
1: ประมาณนี้เลย
0: เขากำลังจะนำเสนอแบบคือโอเคเขาโพซิชันตอนแรกมันเหมือนเป็นฐานคือเป็น private banker ในโลกแห่งการเงินจริงเขาอ่ะกำลังจะ redefine แล้วก็นำเสนอความมั่งคั่งในแบบที่ประมาณเดียวกันกับที่โรบินชาร์มากำลังขึงกรอบให้เราเห็นอยู่นี่แหละรู้สึกขึ้นมาแบบนี้ว่ามันเออประมาณเดียวกันครับผม
1: ก็ถ้ามองเนาะถ้าอย่างที่บอกอะถ้าเราแสวงหา richสิ่งที่เรามองหาก็คือจำนวนทรัพย์สินวัตถุที่มันกองมากขึ้นแต่ถ้าเรามองหาความมั่งคั่งเราจะหา peace of mind นะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสงบ
0: ไม่ต้องกังวล
1: และสงบ
0: เออปลอดกังวล
1: เพราะฉะนั้นความมั่งคั่งต้องมีเงินเนาะมันเพราะเขาบอกแล้วว่ามันมี8ข้อแต่เงินนะข้อที่1อ่ะต้องมีแน่ๆอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่มีนะนี่แหละครับคือประเด็นของหนังสือเล่มนี้ความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ตรงหน้าเรามาโดยตลอดแต่เรากลับมองข้ามมันไปเพราะถูกปลูกฝังมาให้ไม่เห็นคุณค่าของมันผมนึกถึงคำพูดของเดลคาร์เนกี้ที่ว่าเราทุกคนต่างเฝ้าฝันถึงสวนกุหลาบมหัศจรรย์ที่ปลายขอบฟ้าแทนที่จะชื่นชมดอกกุหลาบที่เบ่งบานอยู่นอกหน้าต่างในวันนี้ก็จริงของเขานะครับว่าไหม
0: พวกทำนองดีนะผมว่าชาม่านี่เป็นคนที่มี
1: สวยนะ
0: ในการเล่าในการยักถามในการโทน
1: แล้วก็เป็นคนช่างเปรียบเปยเนาะเป็นคนแบบว่าเปรียบเปยแล้วเห็นภาพชัดเนาะผมขอถามคุณหน่อยว่าทำไมวัฒนธรรมของเราถึงได้บูชาเศรษฐีพันล้านไม่ใช่ครูผู้ทุ่มเทหาวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ20คนในโรงเรียนในชั้นเรียนตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานักดับเพลิงผู้กล้าหาญที่อุทิศตนช่วยเหลือชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนให้ปลอดภัยหรือแม้แต่คนสวนที่ทำให้ทัศนียภาพในละแวกบ้านดูงดงามขึ้นด้วยการปลูกดูแลและรดน้ำดอกไม้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำไมเราไม่ชื่นชมคนที่มีเงินน้อยแต่ทำประโยชน์ทำไมเราไปชื่นชมคนที
0: ่
1: มีเงินเศรษฐีที่มีเงินเยอะๆทำไมเราเป็นคนแบบนั้น
0: หรือจริงๆวัฒนธรรมที่บูชาหรือที่เป็นสังคมเนี้ยจริงๆมันมีใครแอบเซตหรือเปล่ามีใครแอบกำหนดหรือเปล่ามีใครได้เสียจากการทำให้มันเป็นความคิดแบบนี้หรือเปล่า
1: อาจารย์ว่านะจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเรามีทั้งสองอย่างก็ไม่ว่านะคือแบบว่าชื่นชมเศรษฐีไปเลยอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมคนที่อยู่รอบๆตัว
0: คุณค่าที่แท้จริงเนาะแค่ว่าอันนี้
1: ค
0: ือ
1: คุ
0: ณค
1: ่
0: าเท
1: ีย
0: มกับคุณค่าจริงอ่ะเอออ
1: ย่างเช่นตอนนี้ที่อาจารย์ไปสวนรถไฟแล้วบางทีก็ไปตีเทนนิสไปอะไรเนี่ยมันไอทางเดินเนี่ยนะจะไม่มีใบไม้มาแบบมันดูสะอาดน่ะแล้วแต่จริงแล้วอ่ะมันจะมีคนที่เขาคอยกวาด
0: อยู่ตลอด
1: นั่นนานทีแบบ
0: เราเห็นแต่ทางที่สะอาดแต่เราไม่เห็นจังหวะที่เขากวาดเท่าไหร่หรอกนะ
1: แล้วพอเราเห็นมันบ่อยๆว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะเห็นเขากวาดอะไรเง
0: ี้
1: ยอาจารย์ก็จะเริ่มยิ้มแล้วก็ทักทายเขาเพราะรู้สึกขอบคุณว่
0: า
1: เขาโอเคเราไม่มองว่าก็เขาได้เงินเดือนเขาก็ต้องมากวาดสิอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองอย่างนั้น
0: น่
1: ะ
0: ไม่มีประโยชน์เลยนะความคิดแบบนั้นน่ะเขาจริงแล้วว่าไม่มีประโยชน
1: ์แล้วหลายครั้งอาจารย์เคยบอกเขาอะแล้วจะบอกขอบคุณนะคะที่ช่วยกวาดให้ทางเดินสะอาดอะไรเนี้ยเขาก็หันมายิ้มซึ่งอาจารย์มีความรู้สึกว่าเขาก็อาจจะอยากได้คำพูดอะไรจากคนบางคนหรือเปล่านะแล้วมันก็เลยแบบกลายเป็นความรื่นรมในการเดินในสวนอะไรแต่
0: เออดีจังก็รู้สึกดีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นกิจการที่มีแต่กำไร
1: จริง
0: นี่กิจการที่มีแต่กำไร
1: อยากขอบคุณเขาจริงๆว่ามันว่าทางเดินมันสะอาดมันมีใครสักคนหนึ่งที่คอยกวาดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็จบประมาณตรงนี้ก่อนเนาะว่าคำถามที่ว่าทำไมวัฒนธรรมของเราถึงบูชาเศรษฐีพันล้านไม่ใช่คนที่เป็นคนตัวเล็กที่ทำประโยชน์ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นครูนักดับเพลิงหรือคนสวนเป็นต้นนะคะวันนี้จบประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณนะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันท์พรได้ใหม่นะครับวันนี้

0: ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับพี่เสืออดีตผอ.สสว.นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคร
2: ับ
3: โอ้เวลาผ่านไปแล้วนะ
2: เดือนมิถุนาย
3: นก็ผ่านมาแล้วเดือนนึงนะครับอาจารย์ครับ
2: ครับครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันดีครับเจออะไรครับ
3: วันนี้อยากชวนอาจารย์คุยเรื่อง trusted economy ครับทำไมความไว้วางใจจึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของธุรกิจในวันนี้ผมคิดว่าตอนนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจที่กำลังหลายคนเดือดร้อนนะครับหลังๆก็ได้ไปเจอ SME หลายคนที่เข้ามาปรึกษาหาทางออกกันว่ายังไงดีก็เลยชวนกันคิดว่าสินทรัพย์ที่มีค่าสุดของพวกเราคืออะไรก็คือความไว้วางใจวันนี้เลยชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้ครับ
2: ครับ
3: ผมอยากเริ่มด้วยคำถามง่ายๆแบบนี้ครับว่าทุกวันนี้เวลาเราซื้อของออนไลน์ครับอาจารย์เราดูอะไรก่อนหลายคนอาจจะตอบว่าราคาโปรโมชั่นคุณภาพแต่ความจริงแล้วสิ่งแรกที่เรามองน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อถือใช่หรือไม่เวลาเราจองที่พักผ่าน Airbnb เราก็ไม่รู้จักเจ้าของบ้านแต่เราก็กล้าจ่ายเงินเพราะเราซื้อเพราะเราเชื่อระบบเวลาเราเรียกรถผ่าน Grab เราก็ไม่รู้จักคนขับแต่เรากล้าขึ้นรถเพราะเราเชื่อระบบเวลาเราซื้อของจากร้านค้าออนไลน์เราก็ไม่เคยรู้จักเจ้าของร้านใดๆแต่เราก็กล้าจ่ายเงินเพราะเราเชื่อร้านนั้นๆบางทีมาลองคิดดูอีกทีก็คือว่าเศรษฐกิจในยุคใหม่เนี่ยขับเคลื่อนด้วยอะไรจึงไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่นั่นคือความไว้วางใจครับจุดเปลี่ยนสำคัญในอดีตธุรกิจแข่งขันกันด้วยต้นทุนขนาดเทคโนโลยีแต่วันนี้ธุรกิจแข่งขันกันด้วย trust ความไว้วางใจเพราะในโลกที่ทุกคนเข้าถึง AI ได้เข้าถึงข้อมูลได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้สิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดคือความน่าเชื่อถือครับผมเจอผู้ประกอบการหลายรายครับอาจารย์บางคนเนี่ยมีสินค้าดีมากเลยแต่ขายไม่ได้บางคนสินค้าไม่ได้แตกต่างมากเท่าไหร่แต่กลับมีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ซื้อซ้ำความต่างจริงไม่ใช่ตัวสินค้าแต่คือความไว้วางใจพอลูกค้าเชื่อใจแล้วพาร์ทเนอร์เชื่อใจทีมงานเชื่อใจสังคมเชื่อใจและเมื่อ trust เพิ่มขึ้นต้นทุนในการทำธุรกิจก็จะลดลงลูกค้าไม่ต้องคิดมากพาร์ทเนอร์ไม่ต้องระวังตัวทีมงานไม่ต้องตรวจสอบเป็นตลอดเวลาธุรกิจก็เดินเร็วขึ้นแต่คำถามคือเราจะสร้าง trust นั้นได้อย่างไรผมเชื่ออย่างนี้ครับอาจารย์ว่าคำตอบอะไม่น่าจะสร้าง trust ได้ด้วยการแค่โฆษณาอย่างเดียวTrust ถูกสร้างผ่านความสัมพันธ์และนั่นน่าจะเป็นจุดแข็งของ SME ที่ยากขึ้นเรื่อยๆและความสัมพันธ์นั้นถูกสร้างผ่านการสร้างคอมมูนิตี้และนี่คือเหตุผลทุกวันนี้องค์กรระดับโลกไม่ใช่แค่ลงทุนแค่การตลาดแต่ลงทุนกับการสร้างคอมมูนิตี้ Apple มี Developer Community Microsoft มี Partner Community Airbnb มี Host CommunityGrab มี Driver Community เพราะสุดท้าย Community คือเครื่องจักรผลิต Trust ที่ทรงพลังที่สุดดังนั้นวันนี้ครับเราอยากชวนทุกท่านมาคุยในหัวข้อว่าเราจะสร้างธุรกิจที่เติบโตได้เราต้องไม่โตคนเดียวเพราะในยุค Trust Economy คนได้เปรียบที่สุดไม่ใช่คนที่มีสินค้าดีที่สุดแต่คือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและก็ไม่ใช่คนที่มีลูกค้ามากที่สุดแต่เป็นคนที่มีคนเชื่อใจมากที่สุดและไม่ใช่คนที่มีเน็ตเวิร์กมากที่สุดแต่เป็นคนที่สร้างคอมมูนิตี้ที่มีความไว้วางใจต่อกันมากที่สุดครับก็เป็นมุมที่ผมได้สัมผัสกับผู้ประกอบการในช่วงนี้ครับอาจารย์ก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าในเรื่องนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นแนวโน้มแล้วก็ปัจจุบันเองเราก็จะเห็นเครือข่ายของการตั้งกลุ่มคอมมูนิตี้ต่างๆขึ้นมาเป็นประโยชน์แล้วก็มีหลายๆที่ก็ประสบความสำเร็จหลายที่ก็ทำมาหลายสิบปีมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ครับแต่เหมือนกับพอเศรษฐกิจรอบนี้ที่ทุกคนเดือดร้อนกันมากๆครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวน อาจารย์ชวนผู้ฟังในวันนี้ครับมานั่งคุยกันครับว่าเรื่องนี้เราใส่ใจกันมากน้อยแค่ไหนครับในช่วงแรกของประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
2: ต่อเลยครับพี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลย
3: ได้ตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเรามองว่าผมชวนคุยอย่างนี้เลยก็ได้ครับว่าถ้าจะเป็นการสร้าง trust เนี่ยครับก็เลยอยากชวนเรามาสร้าง community กันแล้วเรา SME เองเนี่ยในการคุยในรอบนี้ผมเลยแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับว่าเราจะต้องทำเองเราจะต้องทำไมโลกถึงต้องมียุคใหม่ที่เป็นยุคของการสร้าง ecosystem แล้วก็ถอดรหัสขององค์กรระดับโลกแล้วก็องค์กรไทยให้ฟังนะครับว่าวันนี้มีเตรียมตัวอย่างเคสขององค์กรที่เขาสร้าง trust ขึ้นมาเนี่ยจนเกิด community เป็นอย่างไรรวมถึงองค์กรไทยด้วยนะครับแล้วก็ถ้า SME ไทยเองเนี่ยจะสร้าง community หรือ ecosystem แล้วรอบตัวเราจะสร้างกันอย่างไรก็เป็นสิ่งที่จะแชร์ในวันนี้ครับเอาเริ่มต้นก่อนเลยก็ได้ครับว่าถ้าเราคุ้นเคยกับประโยคนี้นะถ้าเราอยากให้งานออกมาดี เราต้องทำ
2: แบบนี้นะเพราะว่าที่พูดหลักการไปเยอะแล้ว
3: ครับ
2: คือมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะ
3: ครับ
2: ในอเมริกาเนี่ย
3: ครับ
2: เขาจะโบกรถกันหมายถึงว่าเนี่ยเราอยู่ๆไปโบกรถเลยแล้วก็คนขับรถมาเนี่ยก็จะรับเราขึ้นเลยไม่ได้รู้จักกันเลย
3: ฮิชไฮกิ้ง
2: นะฮะนะครับที่ติดรถกันไปด้วยเนี่ย
3: ครับ
2: แต่ว่าไอ้บริการแบบนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันก็มีนะก็คือเนี่ยโบกรถแบบถ้าดูในแอปอะแล้วไปด้วยกันอะไรเงี้ย ก็ไม่มีคนใช้ไอ้คนทำนี่ก็เลิกไปละเป็นไอ้ลูกศิษย์ลูกหาผมเองอะเลิกไปแล้วนะแต่ว่าเวลาที่คนจะซื้อในออนไลน์เนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะซื้อไอ้เว็บที่เขาเชื่อใจนะ
3: ครับ
2: นะฮะแต่ในไทยเนี่ยใครก็ไม่รู้นะครับเช่นมาซื้อเนี่ยเอากระเป๋าแอร์เมสมาขายเนี่ยมือสองเนี่ยก็ยังไม่รู้จักกันเลยก็โอนเงินให้เขาไปใบหนึ่งนี่เป็นล้านบาทก็มีหรือว่าเนี่ยคนที่จะมาขายให้เรานะอย่างล่าสุดเนี่ยอาจจะขายผมไม่แน่ใจว่านาฬิกาเรือนเป็นล้านเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันก็บอกงั้นเดี๋ยวมาเจอกันที่ไปรษณีย์แล้วกันผมไม่สะดวกมาเดี๋ยวผมส่งคนไป
3: เ
2: ดี๋ยวผมจะไปเอง
3: นะ
2: เออนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเนี้ยพอเขาออกไปข้างนอกไอ้นั่นก็เดินออกมาข้างนอกวางของไว้ไอ้นี่ก็ส่งคนมาเอาของไปเลยอะไรเงี้ย
3: ใช
2: ่หรือว่าเนี้ยซื้อใครก็ไม่รู้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วซื้อในเว็บใครก็ไม่รู้ไม่ได้รู้จักกันเลย
3: ครับ
2: ไม่ได้มีแอปไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ซื้อกันแต่ว่าบอกไม่ยอมขึ้นรถคนแปลกหน้าคนแปลกไอเราขับรถเราก็ไม่ให้คนแปลกหน้าขึ้นแปลกไหม
3: เราก็ไม่กล้าหรอกผมคิดว่ามันเป็น
2: แอบถามว่าเอาทำไมไม่ชัดเมื่อคนที่เขามารับมึงหรือมึงไม่ชัดคนที่มาขึ้นรถอ้าวแล้วทำไมมึงกล้าไปซื้อเนี้ยไม่รู้จักกันเลยเนี่ยซื้อของแพงด้วยแล้วใครมาขายเนี่ยมึงจะขายนะนาฬิกาเป็นล้านบาทกระเป๋าใบเป็นล้านบาทนะแล้วแบบเนี้ยบางทีซื้อทั้งไปรษณีย์ก็มีแล้วส่งมาก็ไม่ได้ของ
3: อ
2: ันเนี้ยพี่เสือจะอธิบายยังไงเนี่ยไอ้ความขัดแย้งที่เรียกพาราด็อกซ์เนี่ย
3: ใช่ผมคิดว่าเคสนี้มันอาจจะเป็นระหว่างที่เราไว้วางใจและเกิดทรานซิชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียกรถ Grab หรือว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยในโลกความจริงมันก็มีมิจฉาชีพนะอาจารย์เนาะ
2: ไม่ไอ้นั่นไม่ใช่แกร็บนะไอ้
3: ไม่ผมการเปรียบเทียบครับว่าไม่ว่าจะเป็นแล้วเรียกแกร็บหรือว่าการซื้อนาฬิกา
2: ไม่เพราะว่าแกร็บเพราะว่าแกร็บมันมีระบบไงแกร็บมันมีระบบมันแทร็กได้ว่าอันเนี้ยใครชื่ออะไรแล้วก
3: ็จริงๆแล้ว
2: มันมีเบอร์โทรศัพท์อะไร
3: นาฬิกาก็น่าจะเหมือนกับผมเชื่อว่าก่อนที่เขาจะซื้ออาจารย์ผมคิดว่าเขาคงติดตามกันมาระดับหนึ่งไหมอ่ะเหมือนติดตามจนมันเกิดความวางใจระดับหนึ่งอ่ะคงไม่ใช่แบบดูครั้งแรก
2: ไม่แต่ที่เคสนี่ไอ้หลายเคสนี่ไม่ได้ตามเลยคือเข้ามากูก็ขายนะเข้าแรงผมเนี่ยผมซื้ออย่างผมไปซื้อไอ้ตัวไดเวอร์ของกล้องเนี่ยขายผมก็ไปนัดเจอกันผมให้ไอ้ผู้ช่วยผมไปซื้อผมไม่ได้ติดตามนะ
3: ใช่อาจารย์ก็วางใจเขาใช่ไหมครับ
2: ม่ได้วางใจไม่ได้วางใจเสี่ยงไม่ได้วางไม่ได้วางใจเลยไม่ได้วางใจผมบอกเลยไม่ได้วางผมไม่เคยวางแม้วางใจใครเลย
3: เออครับแล้วถ้าเกิดสมมติเขาสร้างความไว้วางใจก่อนแล้วอาจารย์จะลดความ
2: ไม่ไว้วางใจฮะผมไม่ไว้วางใจผมเชื่อว่าคนผมเป็นแมคคิเวลเลียนในบางครั้งผมไม่วางใจ
3: ครับครับอย่างอาจารย์
2: ผมไม่ใช่คนผมไม่ใช่คนโพซิทีฟทิงกิ้งผมเป็นสเกปติคอล
3: ซื้อของออนไลน์ซื้อหนังสือจากเมืองนอกอ่ะเคยเจอเคสแบบไม่ส่งมาไหม
2: ผมซื้อ Amazon ครับผมซื้อบุ๊กDepositaryฮะคนอื่นผมไม่ซื้อ
3: เชื่อในระบบของ Amazon และเว็บไซต์นั้นใช่ไหมครับ
2: ก็บุ๊ก Depositaryเป็นของ Amazon นั่นแหละเป็นบริษัทในเครืออ
3: ่าก็แปลว่าเราเชื่อใน Amazon แล้วก็
2: Amazon
3: ใช้เวลาในการจะปรับขึ้นมา
2: อันนี้ทราบ
3: ใช่เวลาจะปรับขึ้นมาเนาะผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นพอยต์ของการสร้างแบบนั้นแหละครับอาจารย์อย่างเคสไทยเนี่ยมันก็คือระหว่างก็อย่างที่อาจารย์ก็อาจจะมองว่าผมก็แบบค่อนข้าง positive นะแล้วผมก็เลยคิดว่าระหว่างที่โลกมันเป็นแบบเนี้ยก็เลยอยากชวนคนมาสร้างทรัสต์ economy มากขึ้นแม้นั้นแบบมันจะแย่ลงไป
2: ไม่แม่ผมบอกพี่แล้วไงว่าพี่มีเคสเยอะพี่ต้องหยิบเคสเพราะว่าถ้าเราหยิบ principle เนี่ยไอ้ AI มันตอบได้อยู่แล้วพี่
3: ใช่ครับเนี่ยผมเลยมีเตรียมเคสมาเหมือนกันอาจารย์แต่ว่าจะร้อยเรียงตามเมสเซจที่ออกแบบไว้ให้เนาะผมคิดว่าเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยในเคสอะผมเตรียมทั้งขังต่างประเทศกับเตรียมของไทยไว้ด้วยนะครับในวันนี้ครับเพราะผมเองเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนนะผมรู้ว่าการที่ผู้ฟังอะมีความหลากหลายอาจารย์แล้วก็แบบรู้ว่ามีผู้ประกอบการหลายๆคนก็อาจจะฟังแบบนึงชอบแบบนึงเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก่อนที่จะดึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมอยากจะชวนอาจารย์คุยว่าผู้การที่เรารู้จักหลายๆคนน่ะคือเขาทำได้ทุกอย่างแล้วเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเขาก็เก่งมากจริงๆด้วยแต่คนต่างเหล่านั้นน่ะคือเหนื่อยมากไงเป็นเพราะว่ามันถูกทรัพด้วยความคิดว่าทำเองแต่วันเนี้ยโลกที่มันไปเร็วขนาดนั้นน่ะมาทำเองทุกเรื่องโดยคนเดียวอ่ะทุกคนรู้ดีว่าไม่ทันใช่ไหมครับ
2: ไม่นะพี่อันนี้ผมขอแย้งเลยเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ที่เกิดขึ้นคือ one person business
3: ใช่ไหมอาจารย
2: ์ถ้าพี่ตามเนี่ยจะเห็นเลยว่า one person business หรือบางคนเรียกว่า solopreneur นะครับแล้วมันคันเดียมันทำได้ขนาดที่ว่ามันมียูนิคอร์นซึ่งเป็น one person business ก็คือ solopreneur คือผู้ประกอบการคนเดียวบวก AI เป็นยูนิคอร์นไปแล้วและไม่ได้มีตัวเดียว
3: ใช่ครับ
2: ผมเนี่ยเป็นคนแปลหนังสือเล่มนึงผมเป็นคนแปลหนังสือเล่มนึงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วขายดีมากนะฮะชื่อ Thinking for the Future มันมีกูรู้ท่านหนึ่งไม่รู้ว่าพี่เสือจะจำได้ก็ได้เป็นคนเขียนหนังสือชื่อ Megatrend นะฮะก็คือจอห์นเนสบิทจอห์นเนสบิทเนี่ยเปิดด้วยเรื่องว่าคุณคิดว่าบริษัทที่เล็กที่สุดเนี่ยมีคนกี่คนอันนี้คือ199ไอ้ตัวที่เขาเขียนใน1998นะแต่เขาวางตลาด1999ก็คือ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกคนเดียวและตอนนั้นนี่ก็คืออินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้เร็วนะไม่ต้องพูดถึงไอ้พวก AI นี่ยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
3: ใช่
2: เขาบอกคนเดียว
3: ผมอะ
2: ก็เขาเล่าเลยว่าเฮ้ยผมทำนั่งอันนี้
3: แต่ว่าเขาว่าโซลูพาร์เนอร์หมายถึงผู้การคนเดียวเนอะแต่ว่าเราต้องเชื่อมคนอื่นๆด้วยไงมันก็ยังกลับเป็นนิยามว่าไม่สามารถทำด้วยคนเดียวอยู่ดีแต่วันนั้นเองเนี่ยต่างกับวันนี้ตอนที่วันนี้มี AI เข้ามาแล้วและพอ AI เปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนโซลาร์พาร์เนอร์เกิดขึ้นมาจริงครับแล้วก็โซลาร์พาร์เนอร์ในนิยามนี้เองเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิยามที่เล่าไปสักครู่นั้นก่อนหน้านั้นว่าคือมันเป็นไมด์เซตของผู้ประกอบการหลายๆคนว่าไม่มีใครทำได้ดีเท่าเราแต่เมื่อโซลาร์พาร์เนอร์เกิดขึ้นมาครับโซลาร์พาร์เนอร์จริงๆก็ไม่ได้ทำคนเดียวครับอาจารย์ทำกับเอาท์ซอร์สทำกับเครือข่ายทำกับใครที่เรามีเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงกันนั่นจึงเป็นประโยชน์ของการที่มีเน็ตเวิร์กและคอมมูนิตี้ที่เขาสามารถมีพาร์ทเนอร์ชิพมากมาย
2: ก่อนหน้านี้ต้องเป็นแบบนั้นก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนั้นแต่พอมี AI เนี่ยมันแล้วแต่เว้ยมันแล้วแต่ว่าอยู่ในธุรกิจอะไรเมื่อเช้าเพิ่งไปฟังย้อนหลังคุยกันหนุ่ยการตลาดมาราธอน
3: ด้วย
2: อย่างเงี้ยผมคุยกันหนุ่ยการตลาดมาราธอนเขาก็ทำเพจการตลาดมาราธอนคือพูดง่ายๆคือผู้ประกอบเนี่ยยุคใหม่เนี่ยก็ทำเพจเยอะใช่ไหมทีนี้ผมก็ถามหนุ่ยว่าอันเนี้ยคุณมีลูกน้องกี่คนเขาบอกเขามีคนเขามีประมาณ 4-5 คนก็ไม่ได้เยอะใช่ไหม
3: ครับครับ
2: แล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยแล้วก็ไอ้มีคนหนึ่งชื่อไอ้ปิ๊กที่เขาทำ เขาก็เขียนวิชาคนตัวเล็กอะไรเงี้ยนะไม่รู้พี่เสืออาจจะเคยอ่าน
3: ได้ออกครับ
2: แล้วก็ทำเพจหนึ่งที่ก็ประเทศเขาบอกตอนนี้จริงๆมันก็เป็นเทรนด์นะอวสานเฟิร์สจ็อบเบอร์แต่ผมก็ถามหนุ่ยว่าอย่างเงี้ยที่คุณอ่านแล้วเป็นไงว่าคุณจะรับเด็กใหม่หนุ่ยเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะก็ไปใช้ AI แบบลึกเลยแบบซื้อแบบหลายพันบาทเลยแบบตัว ChatGPT จ่ายไปเลย 3,000 กว่าบาทต่อเดือนอะไรเงี้ยผมเนี่ยทำได้คนเดียวเลยนะที่ผมใช้คน 4-5 คนเนี่ยผมเอา workflow มาดูเนี่ยจากเดิมเนี่ย workflow จากบูบเอาคอนเซปต์เสร็จเอาโยนไปหาข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเอามาเขียนอะไรเงี้ยผมทำได้คนเดียวเลยไม่ต้องช่างคนคือตอนนี้ความก้าวหน้าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำได้คนเดียว
3: แต่ผมเชื่อว่า
2: เป็นจ็อบเลยนะพี่ไม่ใช่เฉพาะเป็นแทส
3: ผมว่าเขาต้องมีพาร์ทเนอร์แล้วก็คอมมูนิตี้สร้างขึ้นมาอยู่ดีครับอาจารย์ไม่นั้นมันก็จะไม่ยั่งยืนไม่นั้นมันก็จะไม่มีเสน่ห์ไม่นั้นก็จะมีความแตกต่างอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต่อให้มี AI เข้ามาช่วยแล้วก็ตามอ่ะการสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองให้มันมีเน็ตเวิร์คเชื่อมโยงจากคนที่มีสมมติอินพุตจากหลายๆฝ่ายคนทำคนเก่งหลายเรื่องถึงแม้ใช้ AI แล้วก็ตามนะผมว่าตรงนั้นเองเนี่ยก็จะมันจะทำให้ไม่ยังมีความคิดว่าการรวมตัวของคนน่ะยังมีความสำคัญต่อให้มี AI แล้วก็ตามเป็นความเชื่อ ผมก็คิดว่าจะเป็นความเชื่อส่วนตัวก็ไม่เชิงนะผมคิดว่าพอเราเป็นนักธุรกิจยิ่งเจอแล้วเราพูดถึง SME อยู่อาจารย์แล้วก็มี transition period อ่ะคนที่เก่งมากๆอ่ะโอเคอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าหลายๆท่านมาผมก็เชื่นชมแล้วก็ติดตามเขาอยู่นะเหมือนว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นเคสที่เข้าถึง AI และเข้าใจ AI ได้มากกว่ามันก็เหมือนเรารู้ว่าถ้าใครที่ AI ไม่เก่งอ่ะมันก็น่าจะอยู่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้อนาคตอ่ะไม่ได้เป็นของคนที่มีความรู้มากที่สุดแล้วอ่ะแต่เป็นของคนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้มากที่สุดแล้วก็เรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยีและ AI ได้เร็วที่สุดมันก็น่าจะเป็นคนที่อยู่รอดด้วยผมเลยคิดว่าสุดท้ายอ่ะไอ้โซโลพเนอร์ก็ตามอ่ะมันก็ยังต้องขอโทษโซโลพเนอร์ก็ตามอ่ะยังต้องเชื่อมกับผู้อื่นครับเชื่อมกับคนในต่างอุตสาหกรรมเชื่อมกับคนในอุตสาหกรรมในหลายๆเลเวลเพราะว่ามันเกิดการเชื่อมโยงเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการสิ่งที่ทำให้เขาอะไปต่อยอดและพัฒนาซึ่งกันและกันได้เป็นการโตไปด้วยกันไม่ใช่โตคนเดียวผมยังมีความเชื่อแบบนั้นต่อให้เป็นโซโลพเนอร์ก็ตามครับอาจารย์ครับ
2: แต่ว่ามันคนละประเด็นไงพี่คือเราไปติดต่อกับคนกันเราทำคนเดียวเนี่ยมันคนละประเด็นนะสมมติว่าผมเงี้ยผมมีบริษัทผมทำคนเดียวแต่การที่ผมจะไปติดต่อคนอื่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนอื่นเนี่ยมันช่วยผมทำนะ
3: ใช่ไงวันนี้ถึง
2: ได้สมมติว่าผมได้รับงานเนี่ยผมทำคนเดียวผมทำหนังสือผมทำคนเดียวผมทำโปรเจกต์ผมทำคนเดียวแต่การที่ผมไปติดต่อคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผมต้องไปพึ่งคนอื่นนะ
3: ใช
2: ่คนละอันนะพี
3: ่ไม่ดิ
2: คนละอันนะ
3: วันนี้ถึงได้คุยเรื่องคอมมูนิตี้ไงว่าเราอะทำคนเดียวตั้งต้นคนเดียวแต่เราต้องมีคอมมูนิตี้ของเรา
2: ไม่มีก็ได้ไม่จำเป็นพี่แต่มีก็ดีคนละเรื่องนะ
3: ไม่
2: คนละเรื่องนะคนละเรื่องนะก็คือไม่มีก็ได้แต่มีอะดี
3: ลองยกตัวอย่างงานที่ไม่มีก็ได้ให้ฟังสักงาน
2: อย่างผมไม่จำเป็นต้องเป็นเลย
3: อาจารย
2: ์ผมมีพูดแล้วผมสร้างชื่อเสียงผมสร้างชื่อเสียงผมก็ดึงดูดคนแน่มาจ้างผมผมไม่ต้องไปหาคนbusiness model ผมนะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมอ่ะคนเฮ้ยคุณเชี่ยวชาญทางด้านนี้อ่ะงั้นผมไปจ้างผมจ้างคุณ
3: คือผม
2: ไม่ต้องเข้าไปเรียนที่โน่นผมต้องไปรู้จักคนนี้แจกน้ำบัตรไปกินครับผมไม่ได้ทำแบบนั้น
3: หมายความว่าตั้งแต่ day one ของอาจารย์ธัญวัฒน์ที่ยังไม่มีใคร
2: ไม่ day one ผมเป็นลูกหมายถึงว่าผมทำคนเดียวใช่ไหม
3: ยังไม่มีชื่อเสียง
2: ใช่ผมไม่ไปยุ่งคนอื่นเลยผมจะรู้จักคนอื่นนะเพราะว่าผมเป็นนักข่าวไงผมต้องไปรู้จักผู้ประกาศแต่ว่าตอนนั้นเป็นลูกจ้างไงผมเป็นลูกจ้างไง
3: แต่ว่ามันก็มีเหมือนกลุ่มนึงที่เชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็ให้รายการอาจารย์ไปทำคนนั้นเองเนี่ยมองในยะหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นคนที่อยู่รอบตัวเราที่เขาให้โอกาสเพราะเราเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นแล้วก็อาจารย์เองอาจจะเป็นอีกลักษณะพิเศษกว่าคนอื่นหลายๆคนก็ได้ว่า
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มี เราไม่มีความสามารถเราไม่มีชื่อเสียงหรือว่าเราไม่มีแบรนด์เนี่ยเขาไม่เข้ามาหาเรานะเขาไม่ได้เข้ามาหาเรานะเขาเข้ามาหาเราเพราะว่าเราอะตอบโจทย์เขาได
3: ้ใช่
2: ฉะนั้นผมกำลังบอกว่าคุณจะต้องเซลฟ์เฮลก่อนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้อย่างที่ผมบอกอะก็คือเนื่องจากว่าต้นทุนมันประกอบการมันสูงแต่ว่าตอนนี้เครื่องมือในการช่วยการประกอบการเนี่ยมันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI เนี่ยทำให้คนเนี่ยมันก็จะเป็น one person business ใช่ไหม
3: ครับ
2: อาจจะเรื่องอย่างนะอย่างผมเนี่ยพอมี AI เนี่ยผมไม่ต้องคุยคนอื่นนะผมไม่ต้องคุยคนอื่นพอมาคุยคนอื่นปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเล่าอีกว่าเฮ้ยเรื่องนี้นะอ่านหรือยังอันโน้นอันนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่า AI เนี่ยมันคือมันเข้าใจบริบทเร็วแล้วบางทีมันอ่านหนังสือมาเยอะแล้วไง
3: ครับ
2: อันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
3: แล้ว SME โดยรวมมีกี่คนที่จะเป็นอย่างอาจารย์ไทวัฒน์ได้ล่ะครับ
2: เยอะฮะถามว่าทำไมถึงพูดว่าเยอะเพราะว่ามันถึงก็มีคอร์ส one person business เปิดเต็มเลย
3: ใช่
2: แล้วหลังจากไม่รู้จะเกิดที่เข้าไปดู
3: เห็นเยอะเลยมีโซลาร์พาร์ทมีน้องๆพนักงานแล้วหลังจากที่เป็นโซลาร์พาร์ทแล้วอะไรเงี้ยไม่คิดจะไปอยู่ในคอมมูนิตี้เพราะตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที
2: ่
3: เลิกงานตอนเย็นแล้วไปวิ่งไปคุยกันเพราะว่าอยากจะมีการสังสรรค์กันมีการแลกเปลี่ยนความคิด
2: ผมว่ามันแล้วแต่คน
3: แล้ว
2: ผมว่ามันแล้วแต่คนอย่างผมเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างพี่อาจจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ตผมไม่ชอบสังสรรค์กับใครเลยถ้าไม่เป็นผมไม่ชอบสังสรรค์
3: คือสุดท้ายชีวิตมันมีความต่างนะอาจารย์จ
2: ริงมันมีความต่างผมเอาไปหลอกพาไปนั่งกินข้าวไปนั่งคุยอะไรเงี้ยผมไม่แล้วเว้นคนคนนั้นเนี่ยมีคุณค่าในการคุยคืออย่างผมเนี่ยผมเป็นสมัยผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมทำนิตยสารทางด้านการจัดการเนี่ยผมคุยกับท็อปแมเนจเมนต์น่ะไอคนที่แบบไม่ใช่เนี่ยผมก็ไม่อยากคุยไงถ้าถามว่าผมคุยเนี่ยผมมานั่งอ่านหนังสือที่ไอ้คนที่เป็นท็อปแมเนจเมนต์เขียนไม่ดีกว่าเหรออะไรเงี้ยใช่ไหม
3: อ
2: ันนี้ไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนี้นะ
3: ใช่
2: ไม่ทุกคนเป็นแบบนี
3: ้
2: ผมกำลังบอกกับพี่ว่าตอนนี้เทรนด์หรือมูฟเมนต์มันเป็นไปแบบนี้มันเป็นไปแบบน
3: ี้จานไปสัมภาษณ์น้องๆโซโลเพเนอร์กันน้องๆพวกนี้เขามีคอมมูนิตี้ของเขาเจอกันเดือนละครั้งสองครั้งเขามีกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่มีกลุ่มที่แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ปรับกระบวนการท่าในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เขาเป็น introvert หรือ extrovert
2: แต่ว่าไม่คนละประเด็นไม่คนละประเด็นไงพี่ผมก็เล่าว่ากระบวนการทำธุรกิจเนี่ยเขาทำคนเดียวแต่ว่ากระบวนการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยมันแล้วแต่ไงถ้าการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยมันทำให้ธุรกิจเขาลุกหน้าหรือเขาได้โปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยอันนี้ควรทำเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันแล้วแต่ว่าธุรกิจเขาว่าจำเป็นด้วยเรื่องพวกนี้หรือเปล่า
3: ใช่ถึงอาจารย์ก็ขมวดปมให้แล้วไงถึงอย่าจบแค่ประโยคว่าอยู่แค่ตัวคนเดียวได้ถ้าจะให้ดีที่สุดคือทำเองสร้างคนได้ก็สร้างคอมมูนิตี้ไปด้วยสร้างคนเชื่อมโยงไปด้วยมันก็ทำให้เขาได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเทรนด์ในปัจจุบันที่คนที่เป็นโซโลพาร์ทเนอร์ก็ตามหรือว่าพวกเราที่เป็น SME ก็ตามเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายไม่แน่ใจอาจารย์เคยได้ยิน BNI ไหมผมได้สัมภาษณ์ก่อนที่จะอาจารย์เนี่ยผมไปสัมภาษณ์แบบหลายๆคนนะปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาจากคำตอบเองเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีค่ามากเลยคือด้วยเบสิกที่ต้องแนะนำคนให้ลูกค้าให้เกิดธุรกิจให้เองเนี่ยขายได้บ้างขายไม่ได้ไม่รู้นะแต่มันสร้างความเชื่อใจระหว่างกันแล้วมาพอมองย้อนกลับไปบริษัทใหญ่ๆอย่างบางบริษัทเอาแบบนึกถึงบริษัทไทยก่อนแล้วกันนะแบบไทยก็ได้นะเพื่อจะได้แบบเดี๋ยวคุยยกตัวอย่างที่พูดถึง Apple อะไรไปก็ไกลตัวนิดนึงผมแบบขอเปรียบเทียบแบบบริษัทใหญ่ๆนะสมมติว่าเป็น CP ก็ได้นะอาจารย์เนอะต่อให้เป็น CP อ่ะเขาก็เคยเป็น SME มาก่อนใช่ป่ะแต่เขาเป็นตัวองค์กรเล็กๆอ่ะแต่ว่า CP เองเนี่ยปัจจุบันน่ะเป็นอีโคซิสเต็มที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรกรอาหารสัตว์ฟาร์มโรงงานค้าปลีกค้าส่งโลจิสติกสะดวกซื้อ จุดที่ทำให้เขารู้ว่าเขาต้องสร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยเพราะว่า CP ไม่ได้ถามว่าเขาขายไก่ได้อย่างไรแต่ก็ถามว่าเขาจะสร้างระบบอาหารทั้งประเทศได้อย่างไรมันก็กลายเป็นจุดว่าถ้าเราเป็น SME รายหนึ่งด้วยอ่ะเหมือนกับ CP เคยเล็กณวันที่เขาเล็กเป็น SME เนี่ยถ้าวิธีการคิดของเราสามารถขยายเติบโตในการสร้างระบบหรือ ecosystem จนเกิดคอมมิตี้ที่มาซัพพอร์ตเราโดยรวมได้โอกาสที่จะโตและแข็งแรงก็คล้ายๆกันอ่ะทุกคนคงเป็นอย่าง CP ไม่ได้เหมือนกับทุกคนเป็นอย่างอาจารย์เทวันไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็น tendency ที่ดีที่ถ้าเราให้ความสนใจในการเรื่องนี้อยู่ในแผนการพัฒนาธุรกิจของตัวเองไปพร้อมกับในการสร้างคอมมิตี้ให้มันเกิดการเชื่อมโยงเอาแบบอีกสักบริษัทนึงก็ได้นะอาจารย์อย่างดอยตุงอย่างเงี้ยเป็น SME หน่อยละดอยตุงพอเคยไปสัมภาษณ์ดอยตุงนะครับตอนที่ทำหลายๆเคสไปเนี่ยเขาก็แบบเริ่มค่อนข้างเท่มากเลยซึ่งเขาตรงกับเด็กน้องๆสตาร์ทอัพในยุคนี้คือเขาเริ่มจากปัญหาสังคมใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้มองธุรกิจเป็นธุรกิจในวันแรกเนาะแต่สิ่งที่เขามองเห็นปัญหาสังคมเองเนี่ยสิ่งที่เขาไปทำก็เลยบอกว่ามันต้องสร้างคอมมูนิตี้นะต้องสร้างอาชีพขึ้นมานะต้องสร้างคุณค่าให้กับสังคมนะต้องสร้างความภูมิใจนะแล้วสุดท้ายธุรกิจก็ตามมาเองมันก็เหมือนกับว่าชวนให้คนมาคิดนะครับอาจารย์ไม่ได้เป็นข้อโต้แย้งใดๆครับเห็นด้วยในหลายมิติที่อาจารย์แชร์เลยครับแต่ผมก็ยังคิดว่าถ้ามาสร้างเชื่อมกันจับมือขยายผลมันก็จะทำให้โอกาสในเติบโตแข็งแรงเนี่ยได้ดีกว่าการโตคนเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นวันแมนโชเพราะว่าผมก็ยังสุดท้ายก็ยังเชื่อว่าคนที่เป็นวันแมนโชโตได้เก่งจริงมีแต่ก็จะมีข้อจำกัดมากกว่าคนที่ลุกขึ้นมาสร้างคอมมิตี้อย่างจริงจังครับแล้วอาจารย
2: ์ okay.
3: ดู AI อยู่ใช่ไหม
2: เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้26:40ไม่ตอนนี้26:45เลยเราพักสักครู่นะครับ
3: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับพี่เสือนะฮะสุวรรณใจโลหะวัฒนกุลนะครับพอดีพิดคิวนิดนึงผมขออนุญาตต้องพูดเปิดก่อนเช
3: ิ
2: ญนะเชิญนะเชิญเลยครับ
3: ได้เลยครับก็คุยต่อสักครู่นี้นะมันก็เลยแบบอยากชวนว่าถ้าเราจะสร้างคอมมิตี้หรือเกิดอีโคซิสเต็มจริงๆอ่ะมันทำยังไงบ้างก็มาฟังกันแล้วก็อยากจะมีเครื่องมือเล็กๆติดกลับไปด้วยนะครับว่าอยากให้เราลองคิดคนรอบตัวเอาเป็นวง4วงนะครับวงแรกเลยเนี่ยคือคนที่เก่งกว่าเราคนที่ทำให้เราฝันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นเมนทอร์หรือเป็นใครก็ตามที่เราชื่นชมเขาอินสไปร์เราได้นะครับเป็นวงแรกนะครับวงที่2เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ชาเลนจ์เราได้กล้าพูดความจริง กล้าถามคำถามยากๆกล้าชวนให้เราเห็นจุดบอดหรือ blind spot ของตัวเองนะครับวงที่3ครับกลุ่มคนที่สนับสนุนเราได้พร้อมช่วยเหลือให้กำลังใจแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็วงที่4ครับเป็นกลุ่มคนที่เราอยากจะช่วยเราอยากจะเข้าไปดูแลอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นกลไกที่เสนอในเซสชันในวันนี้ว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนคนที่ช่วยเราได้คนที่เราช่วยได้คนที่เราให้ได้เพราะคอมมูนิตี้ที่ดีที่สุดไม่ได้เริ่มจากว่าเราจะได้อะไรแต่เราจะเริ่มจากว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างคนฟังตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเหมือนเบสิกแต่ว่าทำไมคนถึงไม่ได้ทำเพราะผมก็มีสัมภาษณ์คนต่อครับอาจารย์ครับว่าแล้วทั้งที่เรารู้อะเราก็ไปจอยกลุ่มต่างๆก็ได้เนาะแต่ทำไมเราไม่เข้าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เห็นคุณค่าของการสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ขออนุญาตแชร์วิธีการที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้ไม่ยากเกินไปถ้าเราลองทำด้วยกัน5ข้อนี้นะครับข้อแรกก่อนเลยวาดแผนที่ความสัมพันธ์ของตัวเองนะครับเราหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เขียนชื่อตัวเองตรงกลางอันนี้ถ้าแบบมีเวลาฟังแล้วลองทบทวนดูนะครับเขียนชื่อตัวเองตรงกลางเนอะแล้วถามเราว่ารอบๆข้างของเราเนี่ยมีใครบ้างจากวงสักครู่4วงที่เอ่ยไปเบื้องต้นเนอะคนที่อินสไปร์เราคนที่เดินเคียงข้างไปกับเราได้คนที่เติมสิ่งที่เราขาดหรือคนที่เราจะช่วยเขาได้ก็จะเป็นกลุ่มวงแรกที่เราลองออกแบบกิจกรรมนี้กันขึ้นมาดูนะครับข้อที่2ครับลองกลับไปใช้วิธีเบสิกที่ปัจจุบันนี้โลกดิจิทัลมือถือทำให้เราคุยกันทางไลน์ทางแบบทักทายทางแชทใช่ไหมครับลองกลับไปใช้วิธีที่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะฮะคือเราติดต่อ3คนดูไม่ใช่เพื่อขายของไม่ใช่เพื่อขอความช่วยเหลือแต่เป็นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆรุ่นพี่ที่เคารพอาจารย์หรือเพื่อนร่วมการหรือใครก็ได้ที่เราอยากจะคุยแล้วก็แบบส่งข้อความสั้นๆพูดสั้นๆไม่ได้คุยกันนานเลยอยากเจออยากคุยขอโอกาสคุยกันได้ไหมเป็นการฝึกกลับมาสู่วิธีการในการสร้างคอมมูนิตี้สัมพันธ์ของเราอะนะครับข้อที่3ครับเปลี่ยนคำถามจากเราจะได้อะไรเป็นเราอุ้ยข้อที่3นะครับเราจะเปลี่ยนคำถามจากว่าเราจะได้อะไรเป็นเราจะช่วยอะไรได้บ้างนี่คือ mindset ที่สำคัญที่สุดเลยครับเวลาเราไปร่วมงาน networking อะครับคนส่วนใหญ่มาคิดว่าจะไปเจอลูกค้าไหมจะได้งานไหมแต่คนที่สร้างคอมมูนิตี้จริงๆเองเนี่ยหลายๆคนจะเริ่มจากคำถามที่ว่าวันนี้เราช่วยใครได้บ้างผมเคยเจอพวกการหลายๆคนครับได้ดีล

0: กลับมาสร้างวงเล็กๆของตัวเองครับหลายคนอาจจะมองว่าสร้างเยอะๆคงไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ต้องครับเริ่มจาก5คน10คนก็ได้นัดกันเดือนละครั้งก็ได้แล้วตอนนี้เองเนี่ยผมเห็นน้องๆคนรุ่นใหม่ครับเขามีนัดหมายกันแบบนั้นจนเราเองเนี่ยจะขอเข้าไปยังแบบต้องถามว่าพี่อายุขนาดนี้แล้วพี่เข้าไปร่วมได้ไหมเพราะอยากเห็นวิธีการคิดของน้องๆคนรุ่นใหม่ต่างๆเหล่านั้นก็น้องๆเขาก็เวลคัมนะบอกว่าพี่เสือมันไม่ได้เป็นที่อายุพี่ที่ปีเกิดพี่ทำตัวอยากรู้อยากทันสมัยก็เข้ามาร่วมกับพวกเราได้เลยนะผมก็รู้สึกว่าเขาเจอกันเดือนละครั้งแล้วเขาคุยเรื่องอะไรบ้างเขาคุยเรื่องธุรกิจเขาคุยเรื่องการเติบโตของชีวิตเขาคุยเรื่องความท้าทายคุยเรื่องเป้าหมายผมก็เลยวันนี้ผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับ SME แล้วผมก็เชื่อมั่นมากๆว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับ trust economy เนี่ยครับหรือความไว้วางใจทำให้ก่อเกิดเศรษฐกิจที่ดีได้มันจะยั่งยืนกว่าเพราะ community ที่ยิ่งใหญ่ในโลกหลายๆแห่งนะครับเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนที่มีเป้าหมายร่วมกันก็เป็นสิ่งที่เป็น5คำถามที่ฝากไว้เผื่อว่าเรามีเวลาได้มีกลับมาฟังทบทวนย้อนหลังกลับไปฟัง YouTube หรือว่าได้กลับลองบันทึกกับตัวเองดูในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นโดยที่ไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME หรือ Solopreneur หรือว่าเราอยากจะเติบโตเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง CP ก็ล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากการคิดที่เริ่มต้นในการสร้าง Community และ Ecosystem ที่ใหญ่พอครับก็เป็นมุมมองในวันนี้ที่มานำเสนอครับอาจารย์ครับ
1: เราจะสร้างทรัสต์ยังไงอ่ะในบริษัทของเราเนี่ยเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยมันน่าจะเป็นการสร้าง relationship มากกว่า
0: ใช่ครับมันเริ่มต้นจากการสร้าง relationship และ relationship กลายเป็น trust ครับผมว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตปกติประจำวันของคนแต่ละคนเลยครับเช่นว่าเรารับปากว่างานนี้จะเสร็จแล้วมันเสร็จจริงในเวลานั้นๆหรือว่าในการที่แบบโอเคเรื่องเบื้องต้นพื้นฐานของคนไทยที่ชอบเกิดขึ้นมาคือการมาสายเป็นต้นนะครับถ้าเรากำหนดแบบนั้นให้คนเชื่อมั่นได้แล้วเราก็ส่งมอบสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วมีคอมมิวนิเคชันมีการสื่อสารกันต่อเนื่องครับผมว่า trust จะค่อยๆเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วสังเกตคนที่ค้าขายของออนไลน์กันนะครับอาจารย์คนทุกคนที่มีชื่อเสียงอ่ะถ้ามองจริงๆคนที่ติดตามเขามากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มนึงอาจจะเป็นคนติดตามตามผู้อื่นมันเกิดกระแสเลยติดตามตามอ่ะแต่กลุ่มคนที่เป็นผู้ซื้อและซื้อซ้ำอ่ะครับเป็นเพราะเขาเชื่อใจเป็นเพราะเขาไว้วางใจเป็นเพราะเขารักเป็นเพราะเขาศรัทธาหรือเป็นเพราะเขาอยากซัพพอร์ตผมคิดว่ามันเป็นกลไกที่ไม่อยากให้หายไปและยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ๆเนาะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้กลับไปเริ่มสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ก่อเกิดกระบวนการคิดว่าเราจะสร้างศรัทธาสร้างความไว้วางใจแล้วสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่แต่อย่าลืมที่จะสร้างสิ่งนั้นเพราะว่าการอยู่ร่วมกันมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วพอเรารู้ว่าเราได้ช่วยสร้างช่วยใครให้เขาเติบโตอยู่อะผมไม่รู้นะผมก็ยังคิดว่าการเติบโตก็กลับมาที่เราเหมือนกันด้วยโดยที่จริงๆเราไม่ได้หวังผลนะ
1: ไอ้ trust เนี่ยไอ้ trust economy เนี่ยพี่ว่าตัวผู้ประกอบการต้องสร้างใช่ไหม
0: ครับ
1: ในยุคนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: สร้างให้ใคร trust ลูกค้าใช่ไหม
0: trust ให้กับตัวเองสร้างให้กับพนักงานสร้างให้กับลูกค้าสร้างให้กับซัพพลายเออร์สร้างให้กับที่จะเป็นคอมมิตี้ที่จะมาอยู่รวมกันทุกคนในกลุ่มนั้นๆ
1: คือหมายถึงคอมมูนิตี้ทรัสต์เราหรืออีโคซิสเต็มทรัสต์
0: เราสร้างอีโคซิสเต็มใช่ไหมครับแล้วก็เรารวมตัวกันก่อนนะ
1: ถ้าหมายถึงว่าเราจะทำให้อีโคซิสเต็มที่เรา
0: เกิด
1: ดำเนินธุรกิจอยู่ในทรัสต์เราใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ผมถาม AI นะเราจะทำให้อีโคซิสเต็มทรัสต์เราหรือบริษัทเรายังไงมันตอบอะไรไหม
0: ครับ
1: โจทย์กว้างไปถามตรงๆคุณอยากให้ใคร trust ลูกค้าซัพพลายเออร์แพลตฟอร์มหรือ channel ผมถึงกลับมาถามพี่อะว่าเราจะเราอะ priority เนี่ยเราจะให้ใคร trust ลูกค้าสิลูกค้าสิ
0: ซัพพลายเออร์
1: เพราะว่าธุรกิจเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรเราอยู่ไม่ได้
0: ใช่คือลูกค้าอาจจะเป็นตัวหลักนะแต่ทีมงานล่ะถ้าไม่ใช่เป็น

0: ไม่ธุรกิจคือลูกค้าเลยพี่คือไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ไม่มีสินค้าเราก็ให้คนอื่นผลิตก็ได้เอาคนอื่นมาขายเอาคนอื่นมาขายก็ได้
1: ซัพพลายเออร์ต้องซอส
0: ไม่มีลูกไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องเราก็เอาซอสก็ได้ไม่ต้องทำเองก็ได้ใช่ไหมไม่มีฝ่ายบัญชีเอามึงกัน
1: ก็ต้องทำให้เอาซอสคนนั้น
0: อ่ะไม่มีฝ่ายบัญชีเราจ้างฝ่ายบัญชีก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีลูกค้าเนี่ยจบ
1: เห็นด้วยว่าลูกค้า
0: เพราะฉะนั้นประเด็นของพี่เนี่ยประเด
1: ็
0: นของพี่เนี่ยก็คือถ้าจะ trust เนี่ยทำไงให้ลูกค้า trust เช่นสมมุติว่าผมสร้างโรงแรมขึ้นมาอยู่ที่เกาะเสม็ดนะครับปรากฏว่าอ้าวลูกค้าเนี่ยมาเสร็จนะฮะมีใครก็ไม่รู้เข้าจะเข้าไปข่มขืนลูกค้าอย่างเงี้ยนี่เป็นเคสเลยนะที่เสม็ดเนี่ยไม่รู้พี่อ่านเปล่ามีครอบครัวหนึ่งเขายกไปเนี่ยหลายคนเลยแล้วปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้โผล่เข้าไปจะไปข่มขืนคนในกลุ่มที่เขาไปด้วยเนี่ยเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกชื่อโรงแรมบอกที่เกาะเสม็ด
2: สังคมเสื่อม
0: แล้วก็
1: ต้องยิ่งชวนคนมา
0: แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไปถาม เขาเดี๋ยวพี่ฟังแป๊บหนึ่งจะเล่าต่อผมเขาก็ไปถามผู้จัดการก็บอกว่าจะย้ายห้องก็จะย้ายห้องไหมถ้าย้ายห้องไอ้ถ้าย้ายห้องหมายถึงว่าไอ้ห้องที่คุณอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ลูกหมายก็ให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้พูดประโยคนี้ตรงๆอ่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าโรงแรมนั้นไม่มีรปภ
1: อันนี้คุณภาพของคนแล้วล่ะจ้า
0: ออกไปเนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คุณภาพของคนนะคือมันเป็นเรื่องของเจ้าของอ่ะเขาต้องวาง business model คุณต้องชัดใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมนี่รปภก็ไม่มี
1: ระบบ
0: แล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็เนี่ยมีปัญหามากเลยเถียงกันเนี่ยแล้วก็เนี่ยดีได้ยังไม่ออกขุนกระแสแต่จริงๆก็เขาก็รู้ชื่ออะไรแต่ผมไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาทางกฎหมายนะเพราะเขาแถลงมาเขาก็พูดแล้วล่ะไอ้ตอนที่เขาแถลงเขาก็บอกโรงแรมว่าชื่ออะไรอันนี้ผมกำลังยกตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่อง trust เลยนะ
1: ก็เขา
0: แล้วตอนนี้พอในยุคโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยคือเราอ่ะไม่ได้ไปนะเราอ่ะผมก็ไม่ได้ไปโรงแรมนั้นแต่ผมอ่านอันนี้ปุ๊บเนี่ยถึงแม้ผมไม่รู้เลยว่าโรงแรมนี้โรงแรมอะไรเนี่ยกูต้องไปสืบให้ได้โรงแรมอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะไม่ไป
1: ใช่
0: เสร็จเลยนะลูกค้าไม่ลูกค้าไม่เชื่อถือนี่เสร็จเลยนะอ้าวหรืออย่างรถยนต์พี่พูดเรื่องพี่พูดมาอีกทีนึงก็ดีรถยนต์ Volvo เนี่ยอยู่ได้ด้วยความว่าปลอดภัยนะ
1: ใช่ตั้งแต่เรา
0: ปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เป็นแบรนด์ positioning อย่างเดียวนะปลอดภัยเนี่ยเป็นแบรนด์ promiseคือ Volvo เนี่ยเป็นรถยุโรปคู่แข่งขัน Volvo สมัยก่อนก็เป็น Benz กับ BM Benz กับ BM เนี่ยก็จะพูดง่ายๆก็จะสวยกว่าอยู่แล้วนะไอ้ Benz นี่ก็เน้นขับแล้วดูรวย BM มันขับสนุก Volvo เนี่ยออกแบบมาถ้าพี่เห็นสมัยก่อนเป็นรูปกล่องเลยนะเพราะมันจะปลอดภัยไงนะไอ้เรียกว่าสวยก็จะไม่สวยอะไรมากนะแต่ว่าพวกออปชั่นอะไรเนี่ยนะจะปลอดภัยคนอื่นแล้ววันดีคืนดีเนี่ย EV30 เนี่ยนะฮะที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทำจากจีนเนี่ยนะแต่ว่าไอจีรี่ที่เป็นเจ้าของ Volvo เนี่ยดันไปใช้ไอแบตเตอรี่ที่บริษัทในเครือทำเองแต่ว่าไอซีเกอร์ซึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยนะซึ่งทำเหมือน Volvo เลยใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยใช้แบตเตอรี่ CATL พอเขาคิดว่า Volvo ยังไงลูกค้าก็ trust อยู่แล้ว อยู่มาต้องหลายสิบปีแต่ไอ้ Seeker เนี่ยเป็นแบรนด์จีนมันจะต้องใช้ของดีหมดคนมันยังไม่ trust ใช่ไหม มันดีขึ้นดี Volvo ไฟไหม้ E30 ไม่ได้ไหม้ในเมืองไทยอย่างเดียวไหม้ที่อื่นมาก่อนด้วยอันนี้ก็ทำคำถามเลยว่าวันนี้ใครจะไปซื้อ Volvo
1: ผมว่ากระทบถึงรถไฟฟ้าผมว่ากระทบถึงรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นด้วยเหมือนกันนะ
0: ไม่กระทบอ่ะเพราะว่า
1: บางคนแบบไม่ได้ตามข่าวไงบางคนไม่ได้
0: เขาก็ยังขายดีไม่เพราะว่ารถเนี่ยรถน้ำมันก็ไม่วันนั้นรถน้ำมันก็ไม่มาตรา3อ่ะก็ไม่ แล้วก็รถไฟบิดก็ไหม้แต่รถน้ำมันที่ไหม้มันเอาไปแต่งไงมันเอาไปลงเครื่องใช่รถไฮบริดมันก็ไปปรับปรุงไงคือแต่โรงงานเนี่ยไม่ค่อยนั่นหรอกใช่ไหมแต่ไอตัวโวลโวเนี่ยไฟไหม้จากลงเขาไม่ได้ตกแต่งเขาไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยไงมันไหม้จากแบตเตอรี่อันนี้เป็นตัวอย่างของ trust ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ลูกค้าเนี่ยไม่ trust คุณเนี่ยต่อให้คุณเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยคุณก็อยู่ลำบาก
1: จบเลย
0: แต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ที่ทำให้ลูกค้าไม่ trust คุณแต่ถ้าคุณมีวิธีการจัดการวิกฤตลูกค้าก็กลับมา trust คุณได้อีกเช่นกรณีของไทลีนอลไทลีนอลเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นเม็ดแบบนี้นะครับไทลีนอลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแคปซูลแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งมีคนกินไปแล้วตายเพราะว่ามันมีคนร้ายเนี่ยเอาไม่แน่ใจว่าเป็นไซยาไนด์หรือเป็นยาพิษอะไรทั้งอย่างเนี่ยเอาไปใส่แล้วคนกินก็ไปตายเขาก็เรียกกลับหมดแล้วเขาก็จัดการวิกฤตเนี่ยผมจำรายละเอียดไม่ได้นะก็ปรากฏว่าคนก็กลับมาทรัสต์เหมือนเดิมนะแล้วหลังจากนั้นมีคนตายอีกมีเคสอีกเคสคือมีวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเขาก็จัดการวิกฤตได้จนเขาว่ากลับมาได้จนไทยนอกยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ผมต้องบอกว่า trust เนี่ยอันดับแรกเลยนะกับลูกค้าอันดับแรกเลย
1: เห็นด้วยครับ
0: ซัพพลายเออร์หรือว่าอะไรนะก็ว่าไปซัพพลายเออร์หรือว่าจะเป็นโน่นนี่อะไรพวกนี้ก็ว่าไป
1: สุดท้ายลูกค้ายังไงก็ต้องมาก่อนเสมอครับอย่างเงี้ยธุรกิจนะเห็นด้วยครับอาจารย์ท่านเห็นด้วยมากๆครับ
0: ปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยบอกไว้เลยว่าหน้าที่ของธุรกิจถ้าจำไม่ผิดนะก็คือ create customer the aim of business เนี่ยคือ create customer เลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหน้าที่ธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าทำกำไรสูงสุดนะแต่บางคนทำกำไรสูงสุดเนี่ยมันก็จะเกิดวิกฤตกับบริษัท
1: ครับแล้วก็ใครรู้จักลูกค้ามากกว่าก็เป็นผู้ชนะด้วยใช่ไหมครับ
0: อะไรนะฮะ
1: ใครรู้จักลูกค้ามากกว่า
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ทำไม
0: แจ็คเบลบอกว่าการที่คุณรู้จักและเข้าใจลูกค้าและนำความรู้จักและเข้าใจลูกค้าเนี่ยมาแปลงเป็นกลยุทธ์ได้เร็วกว่าคู่แข่งขันถึงจะชนะครับถึงจะชนะครับไม่ใช่คุณรู้จักลูกค้าอย่างเดียวคุณต้องรู้จักและเข้าใจลูกค้าคุณแค่ know customer ไม่พอคุณต้อง understanding customer
1: ใช่แล้ว
0: ถ้าคุณปีเตอร์ดักเกอร์บอกว่าถ้าคุณ understanding customer เนี่ยดีเสียจนกระทั่งเนี่ยตัว product เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าเองคุณไม่ต้องขายเลยลูกค้ามาซื้อเองเลย
1: ครับ
0: เราก็จะเห็นว่าสินค้าหลายตัวเนี่ย launching ไปเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องทำโฆษณาเลยลูกค้าเข้ามาซื้อเองยกตัวอย่างเช่นไอ้ Fortuner รถรุ่นแรกออกมาในคนแห่กันมาซื้อเต็มเลยปกติ Toyota ต้องโฆษณาแทบตาย Fortuner เนี่ยแทบไม่ต้องโฆษณาเลยเพราะว่าเขามองว่าเป็น SUV ราคาไม่แพงนักเพราะว่าไอ้ตัว CRV มันแพงกับ Fortuner ใช่ไหมแล้วมันเป็น Toyota ด้วยอันนี้คืออยู่ที่ไหนกูเข้าไปซื้อใช่ไหมเอง Toyota เนี่ยคน trust
1: เดี๋ยวโนเวมเบอร์ไอ้เด
0: โตโยต้าในคอนทราส
1: พาไปโตโยต้าพาไปนาโกย่าโตโยต้าทีใช่ไหมครับ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วน
1: เผื่อฟังเดี๋ยวรอฟังอาจารย์มาอัปเดตด้วยครับว่าอยากเห็นมูฟเมนต์อะไรบ้าง
0: แม่โตโยต้าผมเคยไปมาแล้วพิพิธภัณฑ์โตโยต้าที่โตเกียวก็มี
1: ที่ตามก็สนใจเห็นมี
0: แม่โตโยต้าถ้าจะสนใจมันก็ไปอ่านโตโยต้าซิสเต็มดีกว่ามันไม่ใช่ก็แค่ไปดูที่เกิด
1: ไม่แน่นะไม่แน่หรอกไม่แน่ใจว่าอาจารย์พาไปแค่พิพิธภัณฑ์หรือครับหรือว่าได้จะมีฟัง
0: ก็พาไปไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ใครทัวร์นะผมเป็นแค่ไอ้ทางขึ้นเขามอบหมายให้เป็นผู้นำทริปแต่ผมไม่ใช่ไกด์เพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรแต่ก็ต้องไปถามแต่เวลาหมดแล้วฮะคุณฟังครับพุ่มกันใหม่นะครับนี่เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทุกคนครับ
2: Business Connection ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าในอ่าวไทยก็จะเริ่มต้นรายการวันจันทร์วันนี้นะครับด้วยการนั่งอยู่ข้างหน้าอ่าวไทยแล้วก็ใช้โดรนถ่ายภาพอันนี้ก็หลายปีมาแล้วนะครับ2560 58 59 60อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอยู่ในอ่าวไทยฝั่งขวาของบ้านดอนฝั่งซ้ายของเกาะสมุยเป็นของสุราษฎร์ธานีเป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ในอ่าวไทยใครจะมาลากเส้นทับพื้นที่แล้วเรียกว่าทับซ้อนกับหมู่เกาะอ่างทองนี่ไม่ได้นะครับไม่ยอมต้องรบกันเลยวันนี้จะคุยเรื่องทะเลแล้วก็จะยาวจะลึกเตือนไว้ล่วงหน้าว่ามันจะซับซ้อนเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเรื่องที่ถกเถียงกันมามากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่แล้วแล้วผมก็ เริ่มอ่านค้นคว้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เลิกอ่านและค้น

0: ว่ารอบแรกผ่านไปนานตั้งแต่ปีที่แล้วไอ้ MOUCC เนี่ยครับแล้วคุณพี่อนุทินชาญวีรกูลท่านก็ปัดฝุ่นมาคุยกันใหม่ยกเลิก MOUCC กับเขมรแล้วเขมรก็เลยหาเรื่องฟ้องบังคับเลยนะครับไปยังสหประชาชาติมาพูดให้ถูกเป็นกฎหมายทะเลระหว่างประเทศบังคับให้เราไปร่วมเสวนาด้วยในเรื่องการคลี่คลายพื้นที่ทับซ้อนในทะเลแล้วพวกที่เข้าใจเรื่องนี้ก็ออกมาอธิบายพวกที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีก็ฟังบ้างพูดเองบ้างนะครับคุณศิริศักดิ์ก็พูดเองสองครั้งแถลงข่าวสองรอบตอนไปยุโรปแล้วก็กลับมาจากฝรั่งเศสพยายามจะเป็นสมาชิก OECD แล้วก็แถลงเมื่อวันศุกร์ว่าทางฝ่ายกัมพูชาฟ้องบังคับให้เราเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับผมก็ไม่พอใจที่คุณศรีศักดิ์บอกว่าเมื่อเขาฟ้องบังคับเราก็จะไปตามนั้นทั้งที่เราก็ไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวจะต้องอธิบายถ้าใช้เวลาทั้งชั่วโมงจะแถมท้ายข่าวต่างประเทศนิดหน่อยไม่มีอะไรครับก็ที่จริงก็มีนะครับอิหร่านเริ่มยิงขีปนาวุธไปยังอิสราเอลแล้วนะครับอเมริกาก็ตวาดอิสราเอลบอกให้หยุดอิสราเอลก็ไม่หยุดนะที่จะยิงไปทางเลบานอนเพราะฉะนั้นอิหร่านก็เลยยิงไปทางอิสราเอลเหมือนกับสงครามเริ่มใหม่แล้วนะครับแต่ยังอยู่ในช่วงเวลาหยุดยิงเพราะมนุษย์นี่เชื่อใจไม่ได้บอกว่าหยุดยิงแกก็ยิงกันมันการหยุดยิงโดยมีการยิงคือสภาวะปัจจุบันตอนนี้นะครับระหว่างอเมริกาอิสราเอลแล้วก็อารยธรรมเปอร์เซียเพราะฉะนั้นชาววันนี้ก็ขอก่อนจะเข้าถึงเรื่องกฎหมายทะเลนะทำใจให้กว้างนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องการอ่านกฎหมายแต่ผมอยากให้เคลียร์อยากให้รัฐบาลทำตามที่ผมแนะนำครับผมมีกิเลสสูงพออ่านแล้วไอ้ศิริศักดิ์ทำก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันไม่ถูก 100% ไม่ถูกใจก็แล้วกันนะครับแล้วอาจจะผิดก็ได้ถ้าอ่านกฎหมายละเอียดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ก็เมื่อกี้ให้ดูอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะครับผมขอสวัสดีอย่างเป็นทางการวันที่เป็นเช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ครับแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียเป็นวันที่101ของสงครามที่ถือว่าหยุดยิง63วันแต่ผมก็ถือว่าเขาไม่ได้หยุดยิงหรอกพอพูดว่าหยุดยิงเท่านั้นเองแต่ว่ารวมแล้วคือรบ38วันตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เรื่อยมาแล้วก็มาพักรบเจรจาแล้วก็ยิงกันบ้างที่จริงภาวะสงครามยังอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอเมริกาใช้การบล็อกเขตหรือปิดกั้นไม่ได้ใช้คำว่าควอรันทีนเลยห้อมล้อมอย่างนี้เวลาเราพูดเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษปนด้วยนะครับขออภัยลูกชายคุณเนวินก็ใช้ภาษาอังกฤษเยอะไปหมดในสภาโดนพวกแซวเยอะใน YouTube นะครับว่ามันอะไรกันเนี่ยนะครับเพราะแกเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลพูดภาษาอังกฤษ5คำภาษาไทยคำหนึ่งแต่ว่าพวกสภาคงรู้เรื่องกันนะครับเพราะพวกมีการศึกษาสูงเหมือนกันพวกเราชาวบ้านไม่ต้องไปเข้าใจครับลูกเนวินเขาเก่งภาษาอังกฤษครับก็เลยโดนคุณสื่อมวลชนที่ตวาดเก่งตวาดกลับเข้าไปเราจะปล่อยให้ผู้ใหญ่ทะเลาะกับเด็กต่อไปนะครับเด็กเป็นรัฐมนตรีเด็กก็ลืมไปว่านี่มันประเทศไทยก็ลืมไปว่าคนอื่นเขาก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันนะครับเด็กคนนี้พ่อชื่อเนวินแม่ชื่อกรุณานะครับขู่ไปแล้วในสภารู้ให้ด้วยว่าเราลูกใครนะโอเคขออภัยเด็กหนุ่มสาวที่เขาเป็นรัฐมนตรีนะครับปรับตัวนิดนึงเพราะว่าลุงแก่แล้วลุงจุกจิกอ่ะนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18มิถุนายน2569แรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียอนุสนธิหรือมหาสนธิก็แล้วแต่ไม่ใช่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอนุสนธินี่มันสืบเนื่องมาจากเรื่องที่เราคุยกันว่าด้วยเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือไม่ใช่ท่านผู้ฟังคุยกับผมเท่านั้นนะครับแถมส่งขนมเปี๊ยะมาให้อีก2กล่องสื่อมวลชนทั่วไปก็คุยกับรัฐมนตรีสอบถามพูดคุยถกเถียงเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้อาศัย MOUCC ที่ยกเลิกไปเป็นเครื่องมือในการโยงไปถึงพฤติกรรมของเขมร ในการส่งหนังสือไปยังสหประชาชาติเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาฉบับนี้ครับฉบับที่ผมก็ปี้มาจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือไอ้กฎหมายทะเลเนี่ยมันใช้กันมาตั้งแต่ปี1942แล้วล่ะแล้วทุกประเทศก็ใช้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเสร็จแล้วพอเขมรเขาให้สัตยาบันหรือรับรองกฎหมายทะเลฉบับนี้เขมรนี่ช้านะครับช้าแต่เร็วหมายความว่าปฏิกิริยาของเขมรนี่ช้ามากในการที่ว่าลงน้ำตั้งนานกว่าจะผ่านให้สัตยาบันถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะครับเราจะลงรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเลยว่าแนวคิดหรือการวิเคราะห์กฎหมายฉบับนี้ที่ผมพยายามทำมาในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะดีกว่าของรัฐมนตรีศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วเล็กน้อย ไม่ใช่เราไปเก่งกว่ารัฐมนตรีแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับในฐานะนักชาตินิยมถ้าท่านรัฐมนตรีเป็นนักกฎหมายนิยมก็จะไปอย่างนี้ครับนะผมเป็นพวกเรียกอะไรพวกเหยี่ยวนะครับถ้าพูดไม่รู้เรื่องรบประมาณไม่ใช่โหดร้ายนะครับถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็รบแหละนะครับเพราะว่าโลกมันไร้ระเบียบแต่ท่านรัฐมนตรีก็จะไม่รบอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กับรัฐมนตรีก็สงบดีอยู่กับผมก็หงุดหงิดเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่รบอะครับขู่ไว้เฉยอันนี้ก็เป็นตามทฤษฎีรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเราจะต้องมีทฤษฎีป้องปรามdeterrent ขู่ไว้ว่าจะรบแล้วไม่ต้องรบเขาจะได้กลัวเราบ้างนะครับไม่ใช่เขาจูงเราเข้ากระบวนการประนอมภาพบังคับแล้วเราก็บอกว่าไม่ควรไปเลยนะคุณศิริศักดิ์แกแถลงบอกว่ามีอะไรล่ะมีความรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยไอ้ผมแปลกใจมากของแกใช้คำว่าแปลกใจเล็กน้อยนะก็คือเหมือนกับ a little surprise นะครับของผมนี่ greatly surprise คุณศิริศักดิ์เป็นคนนิ่มนวลโอ้แปลกใจเล็กน้อยที่เขมรข้ามไปถึงกระบวนการประนอมภาพบังคับนะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมจะเกริ่นไม่ได้อารมณ์สักนิดหนึ่งว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่กลายเป็นประเด็นที่สังคมทั้งชาวบ้านที่แบ่งคนละครึ่งหรือชาวบ้านที่ยากจนมั่งคั่งร่ำรวยทั้งหลายสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้จะได้ช่วยชาติหรือจะช่วยวิเคราะห์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศที่ได้นะผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายที่สุดแต่มันก็ต้องหนีไม่พ้นความซับซ้อนนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้เขาเรียกว่า United Nations Convention on the Law of the Sea ชื่อเต็มชื่อย่อก็มาจากตัวต้นของแต่ละคำนะครับตัวอักษรแรกก็จะเป็น UNCLOS อ่านว่า UNCLOS บางสื่อมวลชนทั่วไปจะอ่านว่า UNCLOS เรียกว่า UNCLOS ทับศัพท์ไปเสมอก็ขอให้เข้าใจว่า UNCLOS คือ UNCLOS เนี่ยย่อมาจาก United Nations Convention on the Law of the Sea แปลเป็นไทยว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลประชุมกัน3ครั้ง3ครั้งใหญ่เถียงกันไปเถียงกันมาพักประชุมเถียงใหม่สุดท้ายได้การสังคายนาครั้งที่3พูดแบบภาษาพระแผ่นพิดกครั้งที่3ประชุมใหญ่เรียบร้อยก็เอางั้นก็ประกาศเป็นอนุสัญญาอนุสัญญาที่มาจากภาษาอังกฤษว่า convention ครับอนุสัญญาถ้า treaty ก็จะแปลว่าสนธิสัญญาถ้า agreement แปลว่าความตกลงแต่ก็เป็นความตกลงเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งนั้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลจึงประทับตราณวันที่ณปี1982ทันใดนั้นประเทศไทยก็ลงนามทันทีนะครับวันที่10ธันวาคม1982เขมรก็ลงนามเกือบทันทีปีถัดมา1กรกฎาคม1983ประเทศไทยก็รอไปนะครับหลายปีนะครับรอไปถึง19ปีจึงจะผ่านสภาการผ่านสภาคือเอาอนุสัญญาฉบับนี้เข้าสภาพิจารณากันไปสภาล่างสภาบนสภาผู้แทนสภาที่สภาเนี่ยครับอธิบายเสร็จแล้วก็ โหวตโอเคใช้ได้รับรองเรียกว่า ratification แปลว่าให้สัตยาบันถ้าลงนามเฉยๆแล้วไม่ให้สัตยาบันคือไม่ให้สภาพิจารณาและอนุมัติผ่านก็จะไม่มีผลผมพูดเรื่องนี้ถือเป็นแกนหลักของความได้เปรียบหรือการถือไพ่เหนือของแต่ละประเทศว่าลงนามก็ตามถ้าเรายังไม่ให้สัตยาบันก็ไม่มีผลนะมันก็เหมือน MOU 4344ที่ผมบอกว่าไม่มีผลทั้ง2ฉบับอ่ะเพราะว่าลงนามแต่ไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลประเทศไทยให้สัตยาบันวันที่15พฤษภาคม2011นะครับเขมรเพิ่งจะให้สัตยาบันเมื่อ6กุมภาพันธ์2026นี่เองเขมรรอยาวเลยนะครับ1983มาเป็น2026อ่ะนะครับรอถึง83บวก2000ก็เป็น17 37 43ปี43ปีนะครับก็ไม่ได้โทษอะไรกันนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าจะถ่วงเวลาก็ยังไม่ต้องเข้าสภาหรือประเทศมีปัญหาไม่มีสภายึดอำนาจมีการสู้รบกว่าจะมีสภามั่นคงถาวรก็เอากลับเข้ามาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ความผิดหรือไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องตำหนิเขมรว่าทำไมให้สัตยาบันช้า6กุมภาพันธ์2026อันนี้เข้าข้างเขมรเล็กน้อยก็ช้าได้ครับของเราก็ช้าก็แล้วแต่การเมืองภายในก็สรุปก็คือว่าประเทศไทยและเขมรเป็นภาคีคือลงนามเป็น2ใน172ประเทศในกฎหมายทะเลนะครับที่จริงหลักการง่ายๆของกฎหมายทะเลเนี่ยก็คือการดูแลพื้นที่ในทะเลว่าตรงนี้เป็นของใครและตรงนี้เป็นที่ทำอะไรได้บ้างสำหรับเจ้าของพื้นที่แล้วก็ตรงนี้เป็นของกลางทะเลหลวงภาษาฝรั่งเรียกว่าไฮซีภาษาฝรั่งใช้คำว่าทะเลสูงนะครับที่จริงมันไม่ได้แปลว่าสูงแปลว่าทะเลอันห่างไกลโพ้นนะครับ high seas เติม s อีกต่างหากนะถ้าดูภาพกราฟิกเป็นภาพอธิบายโครงสร้างของกฎหมายทะเลว่าด้วยพื้นที่อย่างเดียวนะครับว่าทะเลเป็นของใครแล้วเมื่อทะเลเป็นของใครคนนั้นหรือประเทศนั้นก็จะทำอะไรได้ตามสบายนะแต่ถ้าไม่ใช่เป็นของเราเป็นของส่วนรวมก็ต้องมีกฎเกณฑ์เป็นของเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์เพราะว่าประเทศอื่นก็จะขอผ่านทางโดยบริสุทธิ์ใจนะก็ได้นะครับงั้นหลักก็คือเอางี้ละกันนะถ้ายังไม่เถียงกันถ้าดูแผนที่เราก็ลากจากชายฝั่งนะข้างบนนะครับเวลาน้ำลดต่ำสุดชายฝั่งเกาะกูดนะเป็นตัวอย่างเกาะกูดเกาะหมู่เกาะอ่างทองนะหรือจะเอาโขดหินกลางทะเลที่อันดามันก็ได้เวลาเรานั่งเรือเพื่อจะไปซิมิลันตโรตารยพานกองหินกองหินลิชริโยกองหินโน้นกองหินนี่มันโผล่พ้นน้ำไม่ใช่เกาะใหญ่คนไปอยู่ไม่ได้อาจจะนกไปเกาะอยู่บนโขดหินที่มันโผล่พ้นน้ำมาได้มันโขดหินก็เป็นโขดหินแต่บางโขดหินก็โผล่พ้นน้ำไม่ถึงก็เป็นเกาะโดยไม่จมน้ำบางทีก็เป็นโขดหินจมน้ำแล้วก็โผล่น้ำเมื่อน้ำลงนะครับมันกฎหมายทะเลเขาจะบอกว่าทะเลที่เป็นอาณาเขตของประเทศนั้นคือเป็นเจ้าของพื้นทะเลเลยนะครับเป็นอาณาเขตเหมือนกับแผ่นดินนะที่มีขอบเขตเขาเรียกว่าทะเลอาณาเขตเนี่ย22กิโลเมตรห่างจากชายฝั่งเกาะกูดยกเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับคือชายฝั่งของประเทศเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ตามก็ลากตรงออกไปข้างนอกในทะเล12ไมล์ทะเลหรือ nautical mile เท่ากับประมาณ22กิโลเมตรคือวัดไมล์ทะเลนี่เป็นวัดความยาวไกลของทะเลบนผิวทะเลแต่ถ้าวัดตรงๆเป็นเส้นทางตรงเป็นกิโลเมตรบนบกเนี่ยมันก็จะเป็นกิโลเมตรธรรมดาใช่ไหมไมล์ทะเลแล้วก็แปลงเป็นกิโลก็อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังจะเห็นตัวเลขบนจอว่ามี3ไมล์ทะเลใช่ไหมคือเมื่อก่อนที่จะมีกฎหมายทะเลเนี่ยคนทั่วไปก็เอาแค่3กิโลเมตรห่างจากชายฝั่งเวลาน้ำลดไป3กิโลเมตรขอประทานโทษ3ไมล์ทะเลนะพอตอนหลังก็เถียงกันไปเถียงกันมามันจะไกลกว่านั้นก็เลยออกมาเป็นกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเป็น12ไมล์ทะเลปัจจุบันนี้เรายึดจากชายฝั่งของเราฝั่งอะไรก็แล้วแต่ฝั่งเกาะของเราที่ไกลที่สุดหรือที่จำเป็นจะต้องวัดเพื่อจะเอาทะเลนาเขตเนี่ยตอนน้ำลดเนี่ย12ไมล์ทะเลเท่ากับ22กิโลเมตรมัน22กิโลเมตรเนี่ยจากชายฝั่งบ้านดอนจากชายฝั่งเกาะโกงศรีหนุวิวจากชายฝั่งเกาะเสม็ดลากไปลากมาไปชนกันตรงกลางถ้ามันทับกัน ก็แบ่งเส้นตรงกลางแต่ว่าถ้าไม่ทับกันก็คือออกไป22กิโลเมตรหรือ12ไมล์ทะเลนั้นจาก22กิโลเมตรวัดต่อไปอีก22กิโลเมตรเขาเรียกว่า contiguous zone contiguous zone ก็คือเขตต่อเนื่องนี่คือตามกฎหมายทะเลเขตต่อเนื่องก็แปลว่าจากอาณาเขตทะเลของเราจากเกาะกูดวัดออกไป22กิโลเมตรผมเอาเกาะกูดเป็นสมมติการเอ่ยถึงเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าในพลลอนอนลากทะเลอาณาเขตเขมรมาทับเอาเกาะกูดไปด้วยอันนี้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อย่าง 100% ไม่ต้องไปพูดเรื่องเฉยๆแบบนั้นเพราะว่าเกาะกูดเมื่อเป็นของไทยแล้วก็ต้องลากออกไปชนเขมร22กิโลเมตรหรือ12ไมล์ทะเลเขมรก็ลากมาจากฝั่งของเขามา22แล้วทับตรงไหนก็ขีดเส้นตรงนั้นเขาเรียกว่าเส้นมัธยะเส้นกลางนะครับนั่นแหละคือเส้นกลางมันจากเกาะกูดไปเขมรมาเกาะกูดเนี่ยหาตรงกลางคือเส้นมัธยะจุดมัธยะนะแล้วก็ลากเส้นไปเรื่อยๆจนกลางอ่าวไทยนะครับคือชายทะเลไทยเราก็ลากเส้นไปเรื่อยกี่หมื่นกี่แสนล้านเส้นได้พูดถึงแบบให้เข้าใจง่ายๆธรรมดาปัจจุบันนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีใช้ดาวเทียมซึ่งเราทะเลาะกันใหม่ครั้งนี้ดีนะครับเราจะได้ใช้เทคโนโลยีโลกจะได้เปลี่ยนแปลงตามที่เรามีนวัตกรรมคือไม่ใช่มานั่งเล็งแล้วก็ใช้กล้องส่องแล้วก็วัดเอาถ้าเราใช้เทคโนโลยีใช้ดาวเทียมใช้รังสีแสงอะไรต่างๆวัดเนี่ยครับจากชายฝั่งทุกจุดอาจจะเป็นทุก100เมตรก็ได้นะจากชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งเราแล้วก็ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งเขมรเนี่ยเป็นมุมตั้งฉากฝั่งนั้นก็ตั้งฉากฝั่งนี้ก็ตั้งฉากว่าไปชนกันแล้วก็จุดไว้มันก็จะได้เส้นมัธยะคือเส้นกลางเพราะฉะนั้นสมมติเราลากของเราไปก่อนก็เป็น territorial sea ก็คือทะเลอาณาเขตลากออกไปจากชายฝั่ง22กิโลเมตรเป็นของเรานะของเราล้วนจะแวะเข้ามาจะเก็บตังค์ก็ได้นะครับก็เหมือนโอมานกับอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์เขาตกลงกันนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านกับโอมานลากเส้นเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายแบ่งปันกันเส้นมัธยะถูกอยู่ตรงกลางเรือผ่านมาเก็บค่าเขาไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางนะหรือค่าโทรเหมือนเราไปผ่านทางหลวงเขาเรียกว่าเก็บค่าธรรมเนียมบริการมันต้องใช้โน่นใช้นี่ใช้เรือเดินทางมาตรวจใช้เจ้าหน้าที่ค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆเขาก็จะรวมเป็นเซอร์วิสชาร์จไม่ใช่ค่าผ่านทางไม่ใช่เปิดปิดด่านเหมือนเราผ่านด่านทางด่วนอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับมันฮอร์มุซเนี่ยเขาก็ถือกฎหมายทะเลงั้นขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอิหร่านกับโอมานเป็นเจ้าของแน่นอนและแบ่งครึ่งกันก็แบ่งปันผลประโยชน์กันทุกชาติผ่านถ้าเขาจะคิดเงินค่าธรรมเนียมก็จ่ายเข้าไปไม่ต้องมาลบกันนะครับแต่ว่าออกมา22กิโลเมตรจากเกาะกูดออกมาอีก22บวก22มันกิโลเมตรที่22ขึ้นไปนะถึงกิโลเมตรที่44เขาเรียกว่าเขตมันก็เขตต่อเนื่องเนี้ยประเทศไทยก็มีสิทธิ์ดูแลแต่ไม่เต็มที่ 100% ชาติอื่นก็มีสิทธิ์อันนี้จะอยู่ในกฎหมายทะเลว่าเขต contiguous zone เนี่ยทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เขตอาณาเขตของเราแต่ว่าก็เป็นเขตที่ต่อเนื่องจากทะเลอาณาเขตก่อนที่จะไปถึงเขตที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะภาษาฝรั่งเรียกว่า exclusive economic zone อันนี้วัดออกไปจากชายฝั่ง200ไมล์ทะเลเท่ากับ370กิโลเมตรแปลว่าจากชายฝั่งเราออกไป200ไมล์ทะเล370กิโลเมตรเป็นพื้นที่ทะเลที่เรามีสิทธิ์แต่เพียงชาติเดียวที่จะทำมาหากินที่จะขุดเจาะหาทรัพยากรใต้ทะเลน้ำมันแก๊สธรรมชาติจับปลากุ้งหอยปูปลาหรือจะไปทำสถานที่ท่องเที่ยวกลางทะเลใต้น้ำหรือจะมีเรือดำน้ำวิ่งไปจับปลาอะไรได้หมดไอ้เขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยเป็นเขตทำมาหากินของประเทศที่เป็นชายฝั่งเจ้าของชายฝั่งนะครับถ้าเขตเศรษฐกิจจำเพาะเราจะขุดเจาะน้ำมันแล้วมันไปทับกับเขมรวัดมา200ไมล์ทะเลหรือ370แน่นอนมันก็มาทับจากที่เราวัดจากบ้านดอนไปกลางอ่าวไทยพอทับตรงนั้นแหละครับที่เป็นแผนที่ทับซ้อนแล้วเราก็เจรจากันนะถ้าตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทะเลาะกันนะแต่เขมรเริ่มชวนทะเลาะที่จริงเราทะเลาะกันแล้วเราก็มีความตกลงร่วมกันเมื่อปี2544เรียกว่า MOU 44แล้วมันไม่คืบหน้ารัฐบาลไทยบอกงั้นเอาใหม่ดีกว่ายกเลิกอันเก่าแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ที่กฎหมายทะเลนะครับรัฐบาลเริ่มต้นใหม่ที่กฎหมายทะเลนะมีอะไรก็เถียงกันตามกฎหมายทะเลผมยืนยันตามนั้นเพียงแต่ว่าคุณเสียศักดิ์เนี่ยแกแถลงที่ฝรั่งเศสแล้วมาแถลงที่เมืองไทยแกบอกว่าแปลกใจเล็กน้อยที่เขมรมาใช้ มาตรการประนอมภาคบังคับแล้วก็ใช้อันคลอสหรือกฎหมายทะเลประเทศไทยพร้อมที่จะใช้อันคลอสและกฎหมายทะเลเป็นการแถลงที่ขาดภาษาไทยเป็นบางประโยคเท่านั้นแหละครับถ้าคุณเสียสักแถลงบอกว่าประเทศไทยก็ใช้อันคลอสอยู่ใช้กฎหมายทะเลอยู่แต่ใช้ตามขั้นตอนของบทมาตราภาคarticle ที่เกี่ยวข้องก็จบแต่คุณเสียสักพูดทำให้มันกำกวมมันเหมือนทำให้ผมเข้าใจว่าเรายังไม่ใช้อันคลอสเราจะเจรจากันก่อนยังไม่ใช้กฎหมายทะเลเขมรนี่ข้ามเรียกว่าข้ามขั้นตอนไปใช้อันคลอสแบบบังคับให้เรามีการเจรจาเลยครับนั้นการแถลงเนี่ยมันบกพร่องขาดข้อความไปเล็กน้อยคือว่าประหลาดใจเล็กน้อยเนี่ยไม่ได้เราจะต้องแถลงว่าประหลาดใจมากแล้วเราต้องแถลงต่อไปประหลาดใจมากที่เขมรข้ามขั้นตอนในการใช้กฎหมายทะเลประเทศไทยใช้กฎหมายทะเลเสมอมาแม้ว่าก่อนหรือหลังเพราะเราลงนามมานานแล้วก่อนหรือหลัง MOU 44เนี่ยเราก็ใช้มาโดยตลอดแต่เราจะใช้ตามขั้นตอนตรงนี้ครับที่เราจะต้องเถียงให้เขมรและนายกรัฐมนตรีเข้าใจคุณศิริศักดิ์ก็จะต้องเอาเรื่องนี้เข้าครม.คาดว่าจะเป็นวันอังคารนี้นะครับผมว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะครับให้เราเถียงกันให้พอสักเดือนหนึ่งได้ไหมนะครับไม่ต้องรีบไปไหนกันทวงเวลาไว้นานๆให้ช่วยกันคิดนะครับวันนี้ผมจะช่วยคิดให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก่อนจะพักกลางทางเพื่อให้สบายอารมณ์นิดหน่อยนะครับคือว่ากฎหมายทะเลประเทศไทยใช้อยู่เสมอตั้งแต่เราเป็นภาคีก็คือเป็นปาร์ตี้ภาษาฝรั่งเรียกเป็นปาร์ตี้ก็คือภาคีเป็นรัฐที่ร่วมลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันมาตั้งแต่2011ลงนามตั้ง1982เขมรก็เป็นภาคีตั้งแต่1983แล้วก็ลงนามให้สัตยาบันลงนาม1983ให้สัตยาบันผ่านสภาเขาต้นปีนี้นะเพราะนั้นเองทั้งสองฝ่ายไม่ต้องพูดว่าจะปฏิบัติตามต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณศิริศักดิ์เพียงแต่แถลงนุ่มนวลเกินไปผมคิดว่าต้องฉะฉานชัดเจนกว่านี้ว่าเราปฏิบัติตามอันคลอสตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราแปลกใจเล็กน้อยที่เขมรมาใช้อันคลอสกับเราเราพร้อมที่จะใช้อันคลอสอันนี้ไม่ได้ครับเราใช้อยู่แล้วเพียงแต่เราใช้ตามขั้นตอนเขมรข้ามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวพักกลางทางผมจะมาอธิบายว่าเขมรข้ามขั้นตอนมากเลยแทนที่จะเจรจาขั้นที่หนึ่งคุยกันเองกลับไปประนอมภาพบังคับแทนที่เจรจาแล้วไม่รู้เรื่องแล้วไปประนอมแล้วค่อยประนอมภาพบังคับเขมรข้ามมา2ขั้นตอนยักษ์เลยนะครับไม่เจรจาไม่แจ้งเราได้ซ้ำไปแจ้งสหประชาชาติแล้วค่อยบอกเรานะครับเพิ่งแจ้งมาเมื่อต้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปก่อนพักกลางรายการนะครับว่าประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายทะเลมาโดยตลอดแล้วจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเขมรปฏิบัติตามกฎหมายทะเลมาโดยตลอดแต่ปฏิบัติข้ามขั้นตอนซึ่งไม่ควรกระทำแบบนี้แล้วไม่แจ้งเราให้ทราบก่อนนะแปลว่าเขมรข้ามขั้นตอนใหญ่ๆไป2ขั้นตอนก็เป็นการกระทำความผิดเห็นแก่ได้และจะไม่มีผลถ้าเราไม่ทำตามขั้นตอนที่เขาข้ามมาแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่คุณเสียสัตย์แถลงรอบ2เนี่ยแกบอกว่าก็จะทำตามก็จะส่งรายชื่อคณะกรรมการที่เราเลือกไว้แล้วตามที่เขมรบอกให้ส่งภายใน21วันไอ้ขั้นตอน21วันนี่มันเป็นขั้นตอนหลังมากเลยครับก่อนที่จะถึงขั้นตอน21วันแล้วก็ประนอมแบบบังคับเนี่ยครับมันต้องเจรจาก่อนแล้วค่อยประนอมประนอมไม่รู้เรื่องก็ประนอมบังคับเขมรข้าม2ขั้นตอนใหญ่ย้ำอีกทีนะครับแต่คุณศิริศักดิ์บอกว่าไม่เห็นด้วยการข้ามขั้นตอนแต่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกข้ามอันเนี้ยทำให้คุณอนุทินตื่นแล้วครับเดี๋ยวเข้าประชุมครม.ช่วยหาคนเก่งกว่าผมอธิบายให้ทราบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมใช้ครึ่งชั่วโมงหลังพยายามจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยทำผิดที่ไปทำตามเขมรที่ข้ามขั้นตอนที่3ทั้งที่เราไม่เห็นด้วยกับการข้ามขั้นตอนจึงเป็นการทำผิดขั้นตอนตามที่เขมรลากจูงไปแต่ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้เข้าครม.ผมเห็นโวยวายแต่เช้าเผื่อใครได้ยินแล้วโวยวายดังๆนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเมื่อเขาทำผิดขั้นตอนแล้วเราจะตามเขาเหรอไม่ต้องตามพี่นะครับ อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปทำกับข้าวซื้อของกินไปแบ่งคนละครึ่งแล้วก็ให้เขมรหน้าจ่อยไปนะครับเขาเรียกมารบด้วยเราไม่ไปรบนะครับWhen they give a war, nobody comes ถ้าก็บอกให้มีสงครามเราไม่ลบด้วยนะครับก็นั่งเงียบไปนะครับเอาละครับผมอาจจะพูดแบบเหมือนมั่นใจมากแต่ผมก็คิดว่าผมมั่นใจมากนะเพราะผมนั่งอ่านมาใหม่โดยละเอียดนะแบบเดินทางไปไหนก็เอา iPad รุ่นเก่าไปด้วยอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้เห็นว่าผมสรุปแล้วว่าประเทศไทยไม่ควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่เขมรข้ามมาเมื่อเราไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนที่ข้ามมาขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าก็ 5:32 นาทีนะครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางปสมท 96.5 FM นะครับขณะนี้ขอพักสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแล้วกันนะครับสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสืออ
5: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:35 นาทีนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าดำเนินรายการโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับโลกยามเช้าจันทร์ที่8มิถุนายน2569ครึ่งหลังของรายการนะครับตามเวลาเรา 5:35 นาทีนะครับที่ตอนต้นรายการผมก็ว่าจะเถียงอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยชัยตระกูลชัยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแกคุยในเรื่องธุรกิจเรื่องการเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอะไรต่างๆเป็นความชำนาญของทั้งสองท่านการบริหารจัดการแบรนด์ยี่ห้อต่างๆแล้วมันมาพาดพิงถึงรถยนต์ที่ช่วยชีวิตผมไว้แกก็บอกว่าไอ้โวโว่ปัจจุบันเป็นรถที่จีนซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นรถสวีเดนนะครับสวีดิชมอเตอร์ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เลยคนก็เลยนึกว่าโวโว่คงไม่ปลอดภัยแล้วนะผมขอยืนยันขอเถียงอาจารย์ผู้จัดรายการอีกคนหนึ่งแต่แกไม่รู้หรอกครับเพราะว่าผมฟังเทปที่เปิดซ้ำก่อนเข้ารายการผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแกก็โวยวายว่าโวโว่จะเสียชื่อนะครับผมยืนยันนะครับผมรอดชีวิตมาด้วยรถยนต์โวโว่850รถประจำตำแหน่งแปซิฟิกที่เขาให้ผมตอนลาออกเก่าแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วก็แข็งผมโดนชนที่ ที่หินกองไม่อยากนึกถึงอีกแล้วเละไปหมดท่านไปค้นภาพดูได้เลยนะครับใน YouTube สมเกียรติปริมลอุบัติเหตุนะแค่นั้นล่ะครับไทยรัฐเขาก็มีภาพรถผมโวโว่นะครับรถเละแต่ผมไม่ตายกระดูกก็จะหักนะครับไม่ตายครับแล้วผู้บริหารสวีเดนมอเตอร์ที่กรุงเทพก็มาเยี่ยมผมที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลวิภาวดีเย็นวันนั้นเลยนะครับวันที่3กันยายน250058จำได้อย่างรุนแรงนะครับก็เอาดอกไม้มาให้แล้วก็ขอบคุณอะไรต่างๆไอ้ผมก็นึกว่าเขาจะเอารถใหม่มาให้นะครับแต่เราก็ ICU เย็นนั้นนะครับผมไม่ตายเพราะวอลโว่ชัดเจนนะครับผมไม่ได้บุญคุณรถวอลโว่อย่างมหาศาลทั้งที่ซื้อมาล้านกว่าบาทล้านหกล้านเจ็ดผมไม่ได้ซื้อเองบริษัทซื้อให้มันแข็งมากครับแข็งมากแล้วไม่ใช่ Volvo รุ่นคลาสสิกที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับอันนี้850ซึ่งก็ยังเป็นกล่องอยู่แข็งรถชนเข้าทางประตูขวาผมนั่งขับอยู่อ่ะผมไม่แค่กระดูกหักเลือดออกนิดหน่อยกระดูกทะลุนะแค่แล้วประพักยาวนานเข้าเผือกไว้6เดือนตอนนี้กระดูกโอเคแล้วนะครับวิ่งแรงๆไม่ได้เพราะฉะนั้น Volvo ปลอดภัยทุกชีวิตปลอดภัยในวิวโฆษณาให้เลยนะครับไม่ต้องเอาสปอตมาลงรายการนี้ก็ได้เพื่อจะเถียงอาจารย์ธัญวัฒน์แบบสนุกๆในตอนเช้าว่ามันก็ไม่แน่นะโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะถ้าเชื่อข่าวก็เชื่อโลกยามเช้าบ้างก็แล้วกันว่าผมไม่ตายเพราะโอ้โหมารบกวนท่านผู้ฟังทุกเช้าก็ด้วยเหตุนี้นะครับก็คือเรื่องจากผมไม่ตายเท่านั้นเองตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแบบยาวๆที่จริงมันต้อง2ชั่วโมงต้องขึ้นบรรยายบนเวทีหรือในชั้นเรียนนะครับแต่ว่าท่านฟังไปอ่านกฎหมายนี้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษตามใจชอบไปค้นเอานะครับในอินเทอร์เน็ตผมจะเริ่มไปอย่างเร็วๆแล้วก็จะแวะยาวนิดหนึ่งในบางช่วงที่สำคัญถ้ามันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะครับแต่พยายามจะทำให้เสร็จภายใน20นาทีนะครับให้เข้าใจภาพรวมก็คือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหลักๆของมันก็คือการอธิบายและการบรรลุข้อตกลงและการแก้ไขความขัดแย้งนะว่าในเรื่องทะเลอาณาเขตเขตเศรษฐกิจเฉพาะเขตต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจเฉพาะว่าใครอยู่ตรงไหนใครทำอะไรได้บ้างอันไหนเป็นของใครอันไหนเป็นของชาวโลกอันไหนเป็นเขตเสรีแบบไทซีที่พูดไปแล้วนะครับอันคลอสเนี่ยหรือว่ากฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับเป็นกฎหมายที่ประเทศต่างๆลงนามกันเรียบร้อยแล้ว172ภาคีรัฐหรือประเทศโดยสารบัญไปเร็วๆถ้าบทแปลของคุณศักชัยบำรุงพงษ์ท่านทูตศักชัยบำรุงพงษ์และคณะเป็นทางการใช้เวลายาวนานแล้วก็ตรวจ3รอบกระทรวงต่างประเทศภูมิใจนำเสนออยู่ในเว็บไซต์กรมอนุสัญญากรมสนธิสัญญานะครับของกระทรวงการต่างประเทศผมก็ใช้ภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษก็อ่านประกบกันไปพี่จะได้เข้าใจว่าภาษาอังกฤษมันว่ายังไงเท่านั้นเองภาษาไทยได้เลยนะครับเพราะว่าแปลไว้ดีแล้วนะครับแปลไว้ดีแล้วมันเยอะนะอ่านให้ดีแล้วกันนะครับมันก็จะเริ่มต้นด้วยอารัมภบทว่ามันสำคัญยังไงเป็นยังไงนะครับผมก็จะผ่านไปอันนี้พูดถึงสารบัญแล้วก็มีภาคที่หนึ่งคือเขาจะแบ่งเป็นภาคคือพาร์ทแล้วจากพาร์ทก็จะเป็นส่วนย่อยๆนะครับก็จะเป็นsection ส่วนภาคคือ part section คือส่วนแล้วก็ข้อก็คือมาตราจะเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นเขาจะแบ่งลำดับหัวข้อตามนั้นนั้นภาคที่1เป็นเรื่องบทนำเฉยๆผ่านไปนะครับผมยังไม่ลงรายละเอียดภาค2อธิบายเรื่องทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องก็คือผมอธิบายไปแล้วอย่างง่ายๆนะครับทะเลอาณาเขตเป็นเขตของประเทศนั้นๆที่อยู่ชายฝั่งวัดไป22กิโลเมตรหรือ12ไมล์ทะเลวัดไปอีก22บวกเข้าไปอีกก็เป็นเขตต่อเนื่องที่เรามีอำนาจจัดการบริหารประมาณ1แต่ไม่ 100% นะครับเขตต่อเนื่องแล้วก็ภาคที่3เรื่องช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศก็เรื่องฮอร์มุสนะครับอธิบายได้เลยว่าช่องแคบฮอร์มุสเป็นของอิหร่านกับโอมานชัดเจนนะไม่ต้องห่วงนะอเมริกาเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้เป็นภาคีกฎหมายทะเลนะครับอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแตกแถวไม่ชอบอะไรก็ไม่ทำตาม นะโลกเขาทำไงเขาไม่ทำตามอเมริกาไม่ได้เป็นภาคีกฎหมายทะเลอเมริกาจึงเลื่อยเปื่อย

ว่าเขตนี้คือจะอธิบายไปยาวว่าเขตนี้มีอะไรปัญหายังไงถ้าจะเคลียร์กันยังไงมันจะมีคำนิยามตั้งแต่บทนำแล้วนะครับนิยามว่าคำเขตชายฝั่งหมู่เกาะอะไรเป็นยังไงแหลมวันนี้คำนิยามสับทะเลเนี่ยอยู่ในบทนำแล้วนะครับภาค6เนี่ยก็คือไหลทวีปหรือ continental shelf ก็คือทวีปใครทวีปมันแผ่นดินใครอยู่บนทวีปไหนแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยแผ่นดินมันไม่หยุดเนี่ยทะเลมันท่วมอยู่ก็ตามนะมันก็เป็นไหลเขาเรียกว่าเป็นไหลทวีปสมมติว่าทวีปเอเชียตรงส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันจบลงที่อ่าวไทยนะแล้วก็หรือว่าจะเกาะกูดก็ได้นะครับแล้วน้ำท่วมเกาะกูดแค่ไหนแล้วน้ำลดแค่ไหนนั่นคือชายฝั่งทะเลเกาะกูดแต่ว่าเวลาน้ำลดแล้วไอ้พื้นดินข้างล่างก็เหมือนเป็นโขดเขาอยู่ข้างล่างก็เป็นไหลทวีปคือทวีปเอเชียเนี่ยมันไม่ได้จบลงที่ชายฝั่งเกาะกูดตอนน้ำลดวัดลงไปข้างล่างยังเป็นเหมือนกับเนินสูงลดกลั่นลงไปอันนี้ก็คือไหลทวีปก็อธิบายว่าใครจะดูแลไหลทวีปอะไรยังไงจะวัดเส้นตรงกันยังไงนะครับแล้วก็มาถึงไฮซีก็คือทะเลหลวงทะเลที่เป็นของทุกคนจะไปทำอะไรจะลบกันจะยิงจะล่วงสอยล่วงหรือว่าจะร่วมมือกันค้นคว้าวิจัยได้หมดเลยนะครับภาคที่8ระบอบของเกาะระบอบของเกาะว่าเกาะเนี่ยรวมตัวกันจะระบอบมันเหมือนกับระบบการปกครองใช่ไหมระบอบของเกาะอะไรเรียกเกาะต่างๆเป็นระบอบยังไงก็ต้องครับไม่เป็นที่จำเป็นที่ต้องพูดในวันนี้เพราะจะพูดเรื่องปัญหาไทยเขมรนะครับภาคที่9ทะเลปิดทะเลกึ่งปิดคืออะไรยังไง close or semi close semi enclosed enclosed semi enclosed sea ภาคที่10สิทธิของรัฐไร้ฝั่งทะเลที่จะออกไปสู่และเข้ามาจากทะเลและเสรีภาพในการผ่าน right of access of landlocked state to and from sea and freedom of transit เพราะฉะนั้นอย่างลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่มีทะเลก็มีสิทธิที่จะออกมาใช้ทะเลได้โอเคเราเป็นมิตรกันเราก็อำนวยความสะดวกเขาจะออกทะเลมาใช้อ่าวใช้ชายฝั่งเราก็ตามสบายพี่นะครับแต่ว่าการเดินทางเราก็จะมีถนนหนทางเราช่วยให้ประเทศที่อยู่ไกลออกไปไม่มีทะเลเดินทางมาสะดวกนะก็แล้วรัฐไร้ฝั่งทะเลที่จะออกไปสู่และเข้ามาจากทะเลย่อมมีสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเคารพประเทศอย่างมองโกเลียหรือลาวหรืออะไรพวกนั้นนะครับภาค11ว่าด้วยเรื่อง area หรือพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ภาค12ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายพอถึงภาค12เนี่ยภาค1ถึง11ก็จะเรื่องนิยามคำอธิบายและบริบทต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆที่เราเรียกชื่อต่างๆกันในทะเลใช่ไหมพอมาถึงภาค12เรื่องมาถึงเรื่องทรัพยากรสิ่งของงานวิจัยเรื่องกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำกันในทะเลในรูปแบบต่างๆภาค12คุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต้องช่วยกันหรือแบ่งกันหรือกันกีดกันกันหรือจะตีกันก็อ่านภาค12ในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับภาค13งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือ Marine Science ทำได้หมดทั้งโลกถ้าจะมาวิจัยในอ่าวไทยแล้วผ่านเข้ามาในอาณาเขตทะเลอาณาเขตไทยก็จะมีเงื่อนไขเข้ามาได้อันนี้มันแม้กระทั่งเรือที่จะเข้ามาโดยบริสุทธิ์ใจก็เรียกว่า innocent passage เนี่ยก็ได้เข้ามาในทะเลอาณาเขตก็ได้มันจะมีกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่าทะเลอาณาเขตแล้วเราจะไม่ให้ใครมายุ่งนะครับโลกก็ยังมีสิทธิ์อยู่นั้นไงงานวิจัยก็มีข้อบังคับภาค13ภาค14การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลนะฮะอันนี้มาถึงเรื่องการลังคับข้อผิดมาถึงเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาของเราแล้วนะครับภาค15นะครับภาค15นะการระงับข้อพิพาทถ้าเรามีเรื่องกันทุกเรื่องนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยการเดินทางผ่านโดยบริสุทธิ์ใจการทำสงครามการปิดกั้นอ่าวหรือการขุดเจาะน้ำมันแก๊สธรรมชาติหรือการวัดที่ไม่ตรงกันและทับซ้อนกันทุกเรื่องที่ทะเลาะกันในทะเลเนี่ยครับจะมีภาค15ว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางทะเลนะครับการระงับข้อพิพาททางทะเลนะมันถ้าจะอ่านเพื่อเคลียร์ปัญหาไทยกัมพูชาก็ให้ไปอ่านการระงับข้อพิพาทซึ่งก็อยู่ในภาค15นะครับภาค15ผมก็เลยจะลงรายละเอียดอ่านให้ฟังท่านฟังก็ฟังไปคิดไปย้อนกลับไปดู YouTube อีกทีหรือจะไปเอาเอกสารจริงๆมาอ่านเองก็ได้นะครับมันจะยาวมากไอ้ตอนที่1บทบัญญัติทั่วไปนะที่เกี่ยวข้องกับ

0: เกี่ยวข้องกับการนี่ระงับข้อพิพาทนะครับทางทะเลภาค15ภาค15เลยตอนที่1ของภาค15ข้อ279คือเราอ่านมา278ข้อแล้วก็มาเจอเรื่องที่เราต้องอ่านละเอียดเพื่อจะได้ทะเลาะกับเขมรได้ถูกต้องหรือจะทะเลาะกับรัฐบาลรัฐมนตรีต่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศตรงนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเขมรกับไทยมีปัญหาพิพาทกันอ่านตอนที่1บทบัญญัติทั่วไปของภาค15ข้อ279ว่าด้วยพันธกรณีที่จะระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีให้รัฐภาคีระงับข้อพิพาทใดๆระหว่างกันเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญานี้โดยสันติวิธีตามข้อ2วรรค3ของกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อการนี้ให้หาทางแก้ไขตามวิธีที่ระบุในข้อ33วรรค1ของกฎบัตรก็คือง่ายๆคือถ้าเรามีปัญหากับเขมรเราพิพาทกันซึ่งตอนนี้เราไม่มีนะครับเราเคยมีแต่เรายกเลิกการคลี่คลายข้อพิพาทโดยความตกลง MOU 44ไปแล้วเราต้องสมมุติอย่างเป็นทางการตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าเราไม่มีข้อพิพาทเพราะเรายังไม่เคยมาเผชิญหน้าทะเลาะกันหรือยิงกันเรื่องทะเลถ้าเรามีข้อพิพาทสมมุติถ้ามีตอนนี้ซึ่งก็มีแหละนะครับข้อ279บอกว่าให้รัฐภาคีคือไทยกับเขมรระงับข้อพิพาทถ้ามีตอนนี้นะเกี่ยวกับการตีความหรืออนุสัญญาอย่าเพิ่งใช้อนุสัญญานี้ตรงๆนะระงับข้อพิพาทนี้โดยใช้อนุสัญญานี้ในข้อ279โดยสันติวิธีเขาบอกว่าถ้าทะเลาะกันอย่าลบกันนะสันติวิธีตามข้อ2วรรค3คือถ้าทะเลาะกันให้ไปดูกฎบัตรสหประชาชาติข้อ2วรรค3ข้อ33วรรค1แปลง ง่ายๆก็คือห้ามยิงกันรบกันต้องสันติวิธีนะข้อ2กับข้อ33ของกฎบัตรสหประชาชาติเพราะฉะนั้นกฎหมายทะเลฉบับนี้ขั้นต้นคือข้อ279บอกว่าถ้าทะเลาะกันเจรจากันเองนะคุณเสียศักดิ์ก็ยืนหยัดตามนี้แต่แกลืมบอกไปว่าตามนี้ก็คือตามกฎหมายทะเลด้วยไม่ใช่ตามที่ไทยประสงค์อย่างเดียวนะมันถูกหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราอ้างกฎหมายทะเลเขมรจะได้สำนึกตัวว่ากฎหมายทะเลข้อ279เขาบอกว่าให้ทำตามกฎบัตรสหประชาชาติคุยกันอย่างสันติวิธีห้ามยิงกันก็คือข้อ279เราต้องเริ่มปฏิบัติตามอันคลอสตอนที่1บทบัญญัติทั่วไปภาค15ในการระงับข้อพิพาทดังต่อไปนี้คือเริ่มต้นที่ข้อ279สันติวิธีเจรจากันเองแต่เขมรไม่เจรจากับเราเลยอยู่ๆก็ทำหนังสือถึงสหประชาชาติแล้วแจ้งให้เราทราบว่าทำหนังสือถึงแล้วช่วยมาทำตามที่เราบอกนะส่งทำให้เสร็จใน21วันเราจะได้ไปทะเลาะกันอย่างเป็นทางการตามที่สหประชาชาติเขาจะเป็นเจ้าภาพซึ่งมันผิดขั้นตอนนะครับเขมรไม่ได้ทำขั้นตอนที่แรกกลุ่มที่1ข้อ279ข้อ280บอกว่าการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีที่ฝ่ายต่างๆเลือกไม่มีบทบัญญัติใดในภาคนี้ตัดสิทธิ์ของภาคของรัฐภาคีที่จะตกลงกันในเวลาใดก็ได้ที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างกันเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญาโดยสันติวิธีใดๆที่รัฐเหล่านั้นเลือกเองแปลว่าในขั้นตอนเจรจาในภาค15ระงับข้อพิพาทนี้ตอนที่2ถ้าเราเขมรเริ่มเจรจากันโดยยังไม่ไปถึงสหประชาชาติก็ยังใช้กฎหมายนี้แหละแต่ว่าไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายนี้ใดที่จะห้ามไม่ให้เราเจรจากันในเวลาใดก็ได้ก็แปลว่าเราสามารถชวนเขมรคุยกันไป500ปี100ปี15ปี4ปี1ปี8เดือนได้หมดนะครับงั้นถ้าเราเริ่มกระบวนการเจรจาตามข้อ280เนี่ยถ้าเขมรตกลงเราก็เจรจาให้เสร็จเร็วที่สุดสุดแต่ว่าจะเจรจากันยังไงเขาเปิดให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตามที่เขมรจูงในการประนอมแบบบังคับเนี่ยเราไม่ต้องทำตามเลยครับเราจะเอาข้อ280ว่าเราจะเจรจาแล้วจะตกลงกันตามการเจรจาเมื่อไหร่ก็เรื่องของเราจริงๆครับถูกหมดไม่ต้องอายใครมันไม่เสร็จอะนะครับมันข้อ280เราต้องเจรจาแบบไม่มีกำหนดเวลา281เมื่อไม่สามารถระงับข้อพิพาทตาม279 80เมื่อกี้นี้แล้วคือสมมติเราเจรจากันก่อนยาวไป1ปีเอาปีเดียวพอแล้วมันไม่รู้เรื่องก็มาใช้ข้อ281เมื่อฝ่ายต่างๆไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ก็ให้ทำดังนี้1ถ้ารัฐภาคีซึ่งเป็นฝ่ายในข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญานี้ได้ตกลงกันที่จะแสวงหาการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีที่ตัวเลือกเอง วิธีดำเนินการที่บัญญัติไว้ในภาคนี้ใช้บังคับเมื่อไม่สามารถระงับข้อพิพาทโดยอาศัยวิธีเช่นว่านั้นและเมื่อความตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆไม่ได้ตัดโอกาสที่ใช้วิธีดำเนินการอย่างอื่นต่อไปแปลว่าข้อที่อ่านไปเมื่อกี้279-80เนี่ยถ้าตกลงกันแล้วแล้วตกคุยกันไปยาวแล้วมันก็ยังตกลงกันไม่ได้กฎหมายทะเลไม่ห้ามไปหาวิธีอื่นที่จะตกลงยังไม่ต้องมาข้อ281แต่ถ้าจะมาข้อ281ก็ไม่ได้ตัดโอกาสที่จะใช้วิธีอื่นอยู่ตลอดเวลามาข้อ281ก็คือข้อ1ก็คือว่าถ้ามาก็ยังหาวิธีอื่นได้นะ281ข้อย่อย2ถ้าฝ่ายต่างๆตกลงกันในช่วงเวลาจำกัดตามวรรค1ก็คือข้อ1เมื่อกี้ใช้บังคับเฉพาะเมื่อช่วงเวลาจำกัดเท่านั้นถ้ามันถ้าหากว่าถ้าจะตกลงกันไม่ได้แล้วจะตกลงกันใหม่แล้วภายใน6เดือนถ้ายัง6เดือนยังไม่ได้มีเวลาจำกัดค่อยมาข้อ281อันนี้เข้าใจนะครับไม่มีอะไรคลุมเครือพอมาถึงข้อ282ภายอันนี้จะเป็นพันธกรณีภายใต้ความตกลงทั่วไปความตกลงระดับภูมิภาคหรือทวิภาคีถ้ารัฐภาคีซึ่งเป็นฝ่ายในข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญานี้ได้ตกลงกันโดยอาศัยความตกลงทั่วไปความตกลงระดับภูมิภาคหรือทวิภาคีความตกลงอื่นใดว่าเมื่อได้มีการร้องขอจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในข้อพิพาทจะเสนอข้อพิพาทเช่นว่านั้นเข้าสู่วิธีดำเนินการซึ่งมีการวินิจฉัยที่มีผลบังคับให้ใช้วิธีดำเนินการนั้นบังคับแทนวิธีการดำเนินการบัญญัติไว้ในภาคนี้เว้นแต่ฝ่ายต่างๆตกลงเป็นอย่างอื่นแปลว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องมาใช้อันคลอสข้อ282คือได้ยื่นเรื่องให้มาตกลงกันนะต่อสหประชาชาติคือจะต้องยื่นเสนอข้อพิพาทนะซึ่งจะมีผลบังคับไว้ถ้ายื่นแล้วแล้วถ้าไทยโอเคด้วยมีผลบังคับเพียงว่าให้เราร่วมเจรจาแต่ไม่มีผลบังคับถึงผลการตกลงนะครับตอนนี้เขมรก็ยังไม่ได้ยื่นเรื่องตามนี้นะครับเขายื่นเรื่องข้ามไปเขายื่นเรื่องแบบบังคับข้อ282ไม่ได้ยื่นเรื่องแบบบังคับยื่นเรื่องถ้าเรารับก็ไปคุยกันถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเขาค่อยบังคับตอนนี้282ยังไม่บังคับเรียกประนอมภาพบังคับยังไม่มานะครับ283ถ้าเขมรยื่นเรื่องโดยไม่บังคับให้ประนอมเนี่ยซึ่งเขาไม่เอาใช่ไหมเขาข้ามไปบังคับถ้าไม่บังคับก็เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะเมื่อข้อหนึ่งเมื่อมีการพิพาทขึ้นก็ให้แลกเปลี่ยนทัศนะก็ไปชุยกันแลกประชุมกันเหมือนเดิมครับแต่ผ่านสหประชาชาติแต่ว่าให้เร่งด่วนหน่อยนะเพื่อระงับข้อพิพาทข้อ284เมื่อประนอมกันโดยยังไม่บังคับโดยสหประชาชาติเป็นคนกลางเนี่ยนะก็ประนอมกันไปรัฐภาคีในข้อพิพาทก็ตีความคุยกันไปแล้วไปประนอมตามวิธีการซึ่งเขามีวิธีการประนอมละเอียดในภาคผนวกที่5ตอนที่1นะถ้าได้รับการเชิญยอมรับแล้วก็คุยกันไปนะถ้าเชิญแล้วไม่ยอมรับไม่เห็นด้วยถ้าเขมรเชิญเราไปประนอมไม่บังคับอ่ะเราไม่เห็นด้วยเราไม่ต้องไปนะให้ถือว่าวิธีการดำเนินการนั้นสิ้นสุดลงถ้าเราไม่เห็นด้วยถ้าเขาเชิญมาอันนี้การไม่บังคับนะครับ4เว้นแต่ฝ่ายต่างๆตกลงเป็นอย่างอื่นก็ทำไมจะตกลงเป็นอย่างอื่นเราไม่ไปก็สิ้นสุดเมื่อได้มีการเสนอข้อพิพาทแล้วเข้าสู่การประนอมและวิธีดำเนินการต่างๆจะสิ้นสุดลงตามวิธีการประนอมที่ตกลงแล้วแปลว่าถ้าเขมรเสนอประนอมโดยไม่บังคับซึ่งเขาไม่ได้เสนอถ้าเสนอประนอมโดยไม่บังคับแล้วเราไม่ไปก็จบไม่มีอะไรต่อเนื่องนะครับก็เป็นประมาณนั้นนะการใช้ตอนนี้บังคับข้อพิพาทที่ได้เสนอมาเนี่ยต้องระงับตามวิธีที่บัญญัติไว้ในภาคนี้ถ้าองคภาวะอื่นใดนอกเหนือจากรัฐภาคีเป็นฝ่ายในข้อพิพาทเช่นว่าให้มาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งอันนี้ผมก็จะไม่ต้องอธิบายเพราะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันหรูหราภาษามากกว่าตอนนี้วิธีการประนอมก็จะอยู่ในการประนอมในภาคผนวกที่5นะครับข้อ1ข้อ2ตอนที่1ของภาคผนวกที่5ก็จะมีรายละเอียดซึ่งผมว่าผมก็อ่านไม่ทันเลยนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับเพราะมีเวลาอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าเขมรชวนเราไปประนอมโดยไม่บังคับก็ไปอ่านภาคผนวกนะอ่านภาคผนวกที่5ว่าด้วย conciliation ก็คือการประนอมนะครับข้อ1การเริ่มกระบวนการประนอมโดยไม่บังคับนะครับถ้าฝ่ายต่างๆตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทเข้าสู่การประนอมตามตอนนี้ก็จะเริ่มกระบวนการประนอมโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงฝ่ายหนึ่งและฝ่ายต่างๆในข้อพิพาทเขมรส่งสหประชาชาติก่อนแล้วแจ้งเราซึ่งก็ไม่มีมารยาทว่างั้นเถอะต้องแจ้งเราก่อนจะได้ทะเลาะ กันก่อนแล้วค่อยไปสหประชาชาติตอนนี้มาถึงข้อ2บัญชีรายชื่อผู้ประนอมเนี่ย คุณศิริศักดิ์ไม่ได้บอกว่าเอามาจากไหนผมบอกครับข้อ2บัญชีรายชื่อพระประนอมใน Annex หรือว่าภาคผนวกที่5เนี่ยให้เลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้จัดทำและเก็บรักษาบัญชีรายชื่อผู้ประนอมรัฐภาคีทุกรัฐจะมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ประนอม4คนแต่ละคนจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ดีที่สุดด้านความเป็นธรรมความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอจะประกอบเป็นบัญชีรายชื่อเมื่อใดก็ตามผู้ประนอมที่รัฐภาคีเสนอในบัญชีรายชื่อมีจำนวนน้อยกว่า4คนรัฐภาคีนั้นจะมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อเพิ่มเติมตามความจำเป็นชื่อของผู้ประนอมจะยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อจนกว่ารัฐภาคีเป็นผู้เสนอจะถอนออกโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประนอมดังกล่าวจะยังคงทำหน้าที่เอาง่ายๆคือว่าเราจะหาฝรั่งชาติใดมาเป็นคนช่วยเป็นผู้นำคณะกรรมการประนอมของเราไม่มีสิทธิ์เลือกตามใจชอบนะครับต้องไปเอารายชื่อของเลขาสหประชาชาตินะเอารายชื่อเหล่านั้นเรามาเลือกเอาเขมรก็ต้องไปเอารายชื่อนั้นแล้วเลือกเอาก่อนเราเลือกทีหลังผมไม่รู้นะครับแล้วคนไทยก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณเสียสัตว์ก็ไม่ได้แถลงว่าชื่อเหล่านี้มายังไงชื่อเหล่านี้มาจากบังคับสหประชาชาติบังคับว่าเขามีชื่ออยู่อยู่ไปเอาตามนั้นลูกเต่าเราใครเราก็ไม่รู้ครับคุณเสียสัตว์ก็ไม่ได้บอกนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าเราเลือกไม่ได้ตามใจชอบแต่เราเลือกตามที่สหประชาชาติบังคับว่าเอาตามนี้นะรายชื่อกี่คนอยู่เลือกไป2คน4คนก็ว่าไปนะครับการตั้งกรรมาธิการประนอมก็ตั้งไปนะผมจะข้ามไปเร็วๆเพราะเวลาของเราหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาทวนอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียของเลือกไปประนอมไปคุยไปนะครับคุยไปเสร็จแล้วเนี่ยการประนอมเสร็จแล้วก็จะพบว่าการกระบวนการประนอมยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยครับถ้าเกิดเราส่งเราไม่ยอมรับรายชื่อเราไม่ได้นะครับต้องเป็นไปตามนั้นเสร็จแล้วมันจะมีว่าผลการประนอมทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าประนอมกันเสร็จแล้วเนี่ย เราจะต้องยอมรับว่าผลการประนอมไม่มีผลบังคับใช้นะก่อนที่จะหมดเวลาขออภัยมันต้องพูดกันยาวอีกนิดหนึ่งแต่ว่ารายงานข้อ7นะครับภาคผนวก5รายงานของคณะกรรมการรวมทั้งข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะจะไม่ผูกพันฝ่ายต่างๆตรงนี้สบายใจได้ต่อให้คุณอนุทินคุณศิริศักดิ์ทำผิดมหันต์ซึ่งเขาไม่ได้ผิดมหันต์เขาผิดรายละเอียดและศักดิ์ศรีของประเทศซึ่งผมจะต้องขอร้องว่าอย่าไปทำตามที่เขมรลากไปดึงเขมรให้มาเริ่มขั้นตอนที่1ที่ผมอธิบายไปยาวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดพลาดไปก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายนักนอกจากเสียชื่อเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเหลี่ยมนะครับทั้งที่เราอ่านเป็นแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วรายงานของกรรมการรวมทั้งข้อสรุปหรือข้อเสนอนี้จะไม่ผูกพันกับฝ่ายต่างๆเสนออะไรมาเราไม่เอาก็ได้แต่มันจะมีประเด็นครับเวลาเราจะไปประนอมภาพบังคับเนี่ยครับที่เขมรใช้การประนอมภาพบังคับปรากฏว่าเมื่อมีการผลการประนอมแล้วต้องปฏิบัติตามนะอันนี้จะอยู่ในการประนอมภาพบังคับอยู่ในตอนที่2ข้อ286นะเมื่อมีการตัดสินประนอมเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำตามอันนี้ผมต้องพูดเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่เราจะต้องเถียงกันต่อสรุปก็คือว่าเราควรจะหยุดคุยกันยาวๆสัก2เดือนครม.อย่าเพิ่งมีมติพรุ่งนี้ตามคุณศิริศักดิ์เพราะที่คุณศิริศักดิ์เสนอนะมันไม่ดีเท่ากับที่ผมเสนอวันนี้นะพูดตรงๆนะครับนะผมเสนอวันนี้ง่ายๆก็คือลากยาวแล้วช่วยกันคิดที่ผมคิดเนี่ยช่วยกันคิดแบบเร็วๆผมอ่านหนังสือมา3วันเท่านั้นเองนะครับเอาละครับหมดเวลาขอให้ประเทศไทยโชคดีสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
3: สวัสดีค่ะสังคมาสารวัตรค่ะ
2: ค่ะวันนี้ Big Story นะคะเราจะไปสำรวจโลกเลยนะคะว่าเขาฟ้อง Meta หรือบรรดาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างไรกันบ้างแพ้ชนะอย่างไรในวันที่วันนี้ 9:00 น.สภาองค์กรผู้บริโภคเขาจะไปฟ้องFacebook Meta เนี่ยนะคะปมโฆษณาหลอกลวงซ้ำซากนะคะขณะเดียวกันวันนี้ก็จะมีสายตรงจากลอนดอนคุณนพรวงอนันต์นะคะจะมาพูดถึงคดีที่เฮนรี่นอวัคหนุ่มผิวขาวที่ถูกชายหนุ่มซิกนะคะที่ชื่อว่าวิกรมเนี่ยแทงแล้วก็โกหกตำรวจนะคะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเหยื่อของเรียกว่าอาชญากรรมเหยียดเชื้อชาตินะคะเฮนรี่นอร์วัคเสียชีวิตเรื่องนี้มีนัยยะทั้งสังคมและการเมืองอังกฤษนะคะแล้วก็ยังมีการกกต.เกาหลีนะคะเขาลาออกตัดสินใจประธานตัดสินใจลาออกเลยนะคุณสังกมาทันทีที่บัตรเลือกตั้งไม่พอในหลายหน่วยเลือกตั้งเดี๋ยวเราจะเทียบฟอร์มจิตสำนึกระหว่างกกต.เกาหลีใต้กับไทยนะคะส่วนมณฑลห้วยขวางนะคะก็ยังพบนอมินีเพียบเลยนะคะบริษัทดังแฉคนรุ่นใหม่ที่เกียรติสมัครงานให้ AI เขียนแทนก่อนจะไปถึงตอนนั้นตอนนี้วิกฤตต้มยำกุ้ง2ในเอเชียจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
4: World Update
3: ค่ะกันนี่ค่ะตอนนี้มีความตระหนกกันในหมู่นักลงทุนนะคะเพราะว่าในอินโดนีเซียค่ะมีความผันผวนเรียกว่าวิกฤตค่าเงินเนี่ยย่ำแย่กว่าตอนสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งอีกนะคะเพราะฉะนั้นพวกเรา Gen X เนี่ยคงจะคุ้นเคยกับบรรยากาศนี้ดีนะคะว่าไปทำงานตอนเช้าไปถึงที่ทำงานเอาได้รับซองขาวออกมาเลยนะคะอะไรเป็นวิกฤตที่ไม่อยากจะนึกถึงเลยแล้วก็เอาจาซีราเนี่ยได้ทำรายการพิเศษเลยบอกว่าอันนี้คือวิกฤตการเงินรอบใหม่ของภูมิภาคเอเชียหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นเหมือนต้มยำกุ้งดีซิสแล้วก็แบบแพร่กระจายไปทั่วโลกอีกไหมเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์ในอิหร่านนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอิหร่านพันไปเลบานอนอิสราเอลตอนเนี้ยมันยังไม่นิ่งแล้วก็ทำให้เดือนนี้สถานการณ์เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยจะไปทำให้ต้นทุนการผลิตของประเทศในเอเชียเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วเมื่อเช้านี้เราก็น่าจะเพิ่งเห็นข่าวเนาะคุณกนิกาเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังไม่เสร็จอิสราเอลก็ไม่ได้ฟังใครนะคะบุกเข้าไปที่โจมตีเข้าไปที่เลบานอนก็เลยทำให้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านเนี่ยก็ไม่ยอมก็เลยโจมตีด้วยการยิงจรวดเข้าไปในอิสราเอลเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงกันอันนี้คือสดๆร้อนๆทำให้สถานการณ์เนี่ยมันหมายความว่ามันมีความตึงเครียดในปัจจัยเพิ่มเข้าไปอีกในช่วงเช้าวันนี้และราคาน้ำมันมันก็จะบวกเข้ามาในต้นทุนของชาติในเอเชียหรือเปล่านะคะในการวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ได้เชิญนักวิชาการทั้งอินโดนีเซียอินเดียนะคะแล้วก็มีคนนึงที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะหัวหน้าด้านนักเศรษฐศาสตร์ของทางโนวาติสนะคะอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอเชียด้วยนะคะขออภัยชื่อนาทิซัสนะคะเป็นบริษัทนะคะโดยหัวหน้าด้านนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์คนนี้นะคะชื่อคุณอลิเซียกาเซียโฮรูรูนะคะเธอบอกว่าคือสถานการณ์ตอนเนี้ยเราจะเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเงินอินโดนีเซียที่อ่อนค่าอย่างหนักจนธนาคารกลางเนี่ยต้องนำเงินทุนสำรองมาพยุงอันนี้คุ้นๆนะคุณกนิกาก
2: ็
3: คือเหมือนสมัยต้มยำกุ้งเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: แล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะอินโดนีเซียอินเดียก็ด้วย อินเดียเนี่ยค่าเงินเนี่ยก็เรียกว่าร่วงนะคะแล้วที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นเกาหลีใต้แบงก์ชาติของประเทศเหล่านี้เรียกว่าเอาเงินออกมาสู้กับเรื่องของค่าเงินประเทศตัวเองที่อ่อนค่าออกมาแล้วเพราะนั้นเราก็จะแบบเดชะวูเหตุการณ์ที่ตอนแบงก์ชาติเราเนี่ยออกมาสู้ค่าเงินกับจอร์จโซรอสแล้วก็แหมมีการชนแก้ววายว่าชนะแล้วแต่พอเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็พบว่าเงินเกลี้ยงเลยนะเงินสำรองของเราสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งบอกเหตุหรือเปล่าซึ่งตัวของคุณอลิเซียบอกว่าจริงๆแล้วถามว่านี่คือวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียรอบใหม่ไหมเธอบอกยังไม่ใช่ยังไม่ถึงใช้คำนี้บอกยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็อาจเป็นไปได้คำถามคือเธอบอกว่าไปไล่ดูเนี่ยอินโดนีเซียถามว่าสถานการณ์เกิดจากอะไรถ้าเป็นเรื่องของภายในที่ทำให้ค่าเงินของอินโดนีเซียหล่นลงไปอยู่ที่ 16,600 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเริ่มจากวิกฤตค่าเงินก่อนเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ไงคะคุณกนิกาเพราะคราวที่แล้วก็เกิดจากวิกฤตค่าเงินบาทถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็ดันมีเรื่องภายในด้วยถ้าใครติดตามภาพของรายการเราเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่หลังๆมาเนี่ยปราโบโวซึ่งเป็นอดีตทหารด้วยของกันิกาเขาบอกเริ่มแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้นวันดีคืนดีก็ออกมาบอกว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบมาลากาจำได้ไหมของกันิกาแล้วก็โดนเพื่อนบ้านลุมตบตีจนเงียบไปพักหนึ่งในอินโดนีเซียเนี่ยมีความทะเยอทะยานว่าที่ประเทศตัวเองมีประชากรต้อง200ล้านคนอะทรัพยากรมหาศาลเลยอะแล้วก็ทำไมจะเป็นมหาอำนาจไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นปาโบโวเนี่ยเดินสายไปพบผู้นำประเทศต่างๆแล้วก็พูดถึงว่าเราจะเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งคือในยุคโลกที่ถ้าใช้คำพูดแบบสีจิ้นผิงคือจังเกิลลอนะกันนิกาคือเหมือนตอนนี้ทรัมป์ทำให้ปั่นป่วนนั้นใครจะขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้นั่นอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เรียกว่ากล้าหาญในฝั่งของซูเบนโตนะคะการรับตำแหน่งเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาก็ใช้งบประมาณขาดดุลและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหนโยบายประชานิยมมาเต็มเลยของกนิกาเพราะหวังว่าจะชนะการเลือกตั้งทำให้10ปีที่ผ่านมาที่ผู้นำที่เป็นพลเรือนของอินโดนีเซียสร้างไว้เนี่ยเรียกว่าย่ำแย่กว่าเดิมเยอะเลยอยู่ดีๆไปขึ้นค่าจ้างตามคือเขาขอเสนอแค่ร้อยละ6ไปเอาใจไป106.5อย่างเงี้ยคุณกนิกาถามว่าอาหารกลางวันฟรีดีไหมเขาบอกดีนะก็คือบอกให้ประชาชน83ล้านคนให้นมกล่องอะไรเงี้ยแต่อินโดนีเซียมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันหนักมากนะคะอันนี้เราในอาเซียนก็จะคุ้นๆและที่สำคัญแวดเนี่ยก็จะต้องขึ้นก็เบรกอีกไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ไปแท็กซ์บรรดาคนรวยอันนี้มันทำให้เป็นสัญญาณที่ทำให้พวกชินโดก็คือพวกอินโดนีเซียที่เป็นเชื้อสายจีนตกใจค่ะคุณกนิกาแล้วก็เริ่มมีข้อบังคับเรื่องคล้ายๆประเทศไทยตอนสมัยคสช.เหมือนกันที่จะมีการคอนโทรลเงินนะมันก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยดิฉันเห็นผู้จัดการกองทุนเจ้าหนึ่งแจ้งมาบอกว่าขอปิดกองทุนตั้งแต่ต้นปีที่ไปลงที่อินโดนีเซีย3ปีเนี่ยทุ่มไปที่อินโดนีเซียแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออินเดียจำได้ไหมที่ตอนนั้นจะกระทบประเทศไทยว่าเอ้ยอย่ามาแต่งงานต่างประเทศอันนั้นประเทศไทยเราก็กระทบเหมือนกันเนาะแล้วก็นเรนทราโมดีก็ออกมาบอกประชาชนเขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งซื้อทองอย่าเพิ่งเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ถึงขั้นพูดว่าไม่เห็นจำเป็นต้องใช้ดอลลาร์เลยเป็นแบบเป็นเกษตรกรจะใช้ดอลลาร์ไปทำไมอะไรประมาณนี้นะคุณกนิกาซึ่งการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ตัวคุณอลิเซียเองบอกนะคะบอกว่าปัจจัยภายในเนี่ยยังไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะอินโดนีเซียเนี่ยหนี้สาธารณะเนี่ยอยู่สักร้อยละ 50ของเรานี่80ใช่ไหมต่อกว่าอะไรคือของน้อยกว่าเราน้อยกว่าเรามากทำเงินสำรองยังมีไหมยังมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าห่วงที่สุดคือปัจจัยที่ไม่ปกติคือเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐมากกว่ามาดูดเงินออมของเอเชียไปเราไปฟังเสียงค่ะ
5: The U.S. is sucking in so many savings from Asia. So say you were a Japanese investor. Maybe, you know, you were interested in the Indian stock market in 2024. It was actually booming. But nowadays, because of what's happening in the U.S., a lot of those investors, Korean, Japanese, you name it, are actually going to the U.S. So that's also one reason, which is independent from these countries, if you see. So I'm not saying there's nothing to be blamed about, but there's more than that. It's the U.S. sucking the savings of the world.
3: คุณอลิเซียโดยสรุปค่ะคุณกนิกาก็คือ พูดบอกว่าคนก็ไปมองปัจจัยภายในอินโดนีเซียเรื่องนโยบายไปมองนโยบายอินเดียไปมองญี่ปุ่นแต่จริงๆอ่ะเธอแอบห่วงเรื่องที่คือเธอก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนะจนกระทั่งผู้ประกาศของอาจารย์ศิลาต้องขยันขยอให้พูดเธอบอกเอาจริงๆตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยแหละคือไม่รู้ว่าคือตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกนี่มันฟองสบู่ AI หรือเปล่าแต่นักลงทุนตอนนี้ตัวเล็กตัวน้อยแห่ไปลงทุนที่สหรัฐแล้วมันก็มาดูดเงินการลงทุนที่ควรจะทำให้ประเทศต่างๆในเอเชียเข้มแข็งเนี่ยไปอยู่ที่สหรัฐหมดเลยแล้วตอนนี้ทั้งทองทั้งค่าเงินสหรัฐด้วยทำให้มีการมองว่าหรือนี่จะเป็นแบบจอร์จโซรอสภาค2หรือเปล่าไงคุณกานิกาเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณสังกมาคุณผู้ฟังคะที่เกาหลีใต้เขามีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะทั่วประเทศเกาหลีใต้เลยซึ่งการเลือกตั้งนี้ก็จะจัดขึ้นทุก4ปีเนาะมีทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีระดับมหานคร16คนนายกเทศมนตรีระดับเทศบาล226คนสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาอีกหลายพันคนอันนี้ประชาชนเลือกได้เลือกโดยตรงเลยนะคะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผู้มีสิทธิประมาณ 44.6 ล้านคนเนี่ยก็มีคนมาใช้สิทธิ์ก่อนวันเลือกตั้งเมื่อวันพุธแล้วเนี่ยนะคะประมาณ10ล้านคนเนาะแต่พอเลือกตั้งวันพุธเนี่ยค่ะคุณสังมามันเกิดปัญหาเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่ไม่พอในหลายเขตนะคะซึ่งกกต.ของที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยประมาณ50แห่งที่บัตรเลือกตั้งหมดระหว่างวันต้องจัดส่งเพิ่มเติมขณะที่อีก22หน่วยเนี่ยได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการขนส่งบัตรเลือกตั้งก็ทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างในพื้นที่ในกรุงโซลเนี่ยประชาชนออกมาประท้วง 2-3 วันเลยนะคะเพราะว่าแล้วก็ขัดขวางการเคลื่อนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งหลังปิดการลงคะแนนด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราได้รู้ผลการเลือกตั้งแล้วผลการเลือกตั้งผลว่าพรรค DPK ของประธานาธิบดีอีแจมยองเนี่ยนะคะก็คว้าชัยชนะทางการเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดนายกเทศมนตรีระดับมหานคร12ที่นั่งจากทั้งหมด16ที่นั่งนะคะเมืองปูซานเนี่ยซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2จอนแจซูของ DPK ก็ได้รับตำแหน่งนะคะส่วนพรรค PPP เนี่ยก็ได้อย่างนายกเทศมนตรีกรุงโซนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองสำคัญแม้ว่าจะเสียงน้อยกว่านะคะถ้าดูในภาพรวมเนี่ยแต่ปัญหาเรื่องของบัตรเลือกตั้งไม่พอคุณสังมาคะเรียนในฐานะที่เป็นคนไทยก็รู้สึกโอ้โหเห็นข่าวนี้แล้วก็ตื่นตะลึงนะคะเพราะว่าโรแทอักซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติเกาหลีใต้หรือ NEC กกต.เกาหลีใต้เนี่ยค่ะประกาศรับผิดชอบลาออกเลยนะตั้งแต่วันศุกร์คือเขาเลือกตั้งวันพุธใช่ไหมคะวันศุกร์เนี่ยแสดงความรับผิดชอบเลยนะคะก็บอกว่าก็ยอมรับว่ามันเป็นความล้มเหลวเนาะที่ไม่อาจหาข้อแก้ตัวได้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าที่คาดการไว้แล้วก็ยืนยันที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อป้องกันเพื่อหาสาเหตุและก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในประธานาธิบดีลีแจมยองเนี่ยก็ให้ตั้งคณะกรรมการเลยนะคะเพราะบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากจะทำความเข้าใจแล้วก็คณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยคือมันต้องรับผิดชอบอะสำหรับเรื่องแบบนี้คุณสังกมาทีนี้เราก็อดไม่ได้เนอะที่จะลองเทียบกับประเทศไทยนะในประเทศไทยเนี่ยคือการเลือกตั้งครั้งที่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผิดปกติเยอะมากเลยนะคะจากการรวบรวมของทางไอลอเนี่ยเขาเรียกว่าไรก่อนรายงานตัวเลขหรือผลการเลือกตั้งก่อนปิดหีบรับรองก่อนรู้คะแนนเป็นไงคะผิดปกติไหมคะแต่ว่าคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.เรารวมทั้งเลขานะคะฝ่ายบริหารของกกต.ยังไม่มีใครลาออกหรือรับผิดชอบอะไรเลยนะคะถ้าลงมาดูในรายละเอียดพบว่าผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาเนี่ย 71% น้อยจนน่าตกใจลดลงเกือบ 2% 2ล้านคนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยมีการพิมพ์เกินนะแต่แจกบัตรหน้าหน่วยไม่ครบนะคะ การหัดเลือกตั้งเนี่ยพิมพ์ไป55ล้านใบ55กว่าด้วยนะคะ 55.6 ล้านใบตั้งใจพิมพ์ให้เกินกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 2.7 ล้านใบแต่แจกจ่ายบัตรเลือกตั้งให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยน้อยกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ระบบ ECT report เนี่ยหยุดรายงานแค่ที่ 94% เท่านั้นนะคะแล้วก็พอรายงานผลคะแนนรวม 100% เนี่ยบางเขตเนี่ยเขาไปบวกรวมแล้วนะคะน้อยกว่า 94% ด้วยซ้ำไปแถมยังมีเรื่องการนับคะแนนผิดปกติมีไฟดับติดกระดาษนับคะแนนซ้อนกันไม่แสดงบัตรเลือกตั้งนะคะคะแนนเลือกตั้งรายหน่วยก็ประกาศไม่ครบโอ้โหใช้เวลาเป็น100วันเลยนะคะกว่าจะประกาศครบเนี่ยแล้วก็รับรอง499ส.ส.ไปก่อนแม้ว่ายังไม่เผยแพร่ผลการเลือกตั้งรายหน่วยไม่ครบด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็การผิดพลาดตลอดจนกระบวนการเลือกตั้งข้อวิจารณ์เรื่องความไม่โปร่งใสเรื่องของ QR code แล้วก็บาร์โค้ดใช่ไหมคะที่อยู่ตรงบัตรเลือกตั้งนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นความรับผิดชอบของกกต.ไทยนะคะและที่สำคัญคุณสังมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะสำนักข่าว Next News เนี่ยเขารายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยกกต.เนี่ยมีการประเมินผลการทำงานของคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะในช่วงปี2568เนี่ยปรากฏว่าการปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำเนี่ยมันต้องอยู่ที่ร้อยละ60หรือ 60% นะคะปรากฏว่าคุณแสวงไม่ได้นะไม่ถึง50ไม่ถึง 60% แต่ก็ผลเนี่ยตั้งแต่ปี68แต่ว่ายังอยู่จนกระทั่งจัดการเลือกตั้งอ่ะปี69อ่ะนี่ก็คือความผิดปกติของกกต.ไทยนะคะเมื่อเอาจิตสำนึกมาเทียบกันระหว่างกกต.ไทยและกกต.เกาหลีใต้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
3: ค่ะคุณกนิกาเราเนี่ยอยู่ในมณฑลห้วยขวางเนาะอสมทเราเนี่ย
2: คุณสังมาอยู่ในมณฑลห้วยขวาง
3: ใช่ออฟฟิศเราก็เหมือนกันเนาะแล้วเราก็เห็นกันทุกวันอะนะฮะล่าสุดเนี่ยดิฉันเพิ่งเดินตรงหน้าอสมทก็เห็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะแบบเอ๊ะใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าเอ๊ะหรือเป็นที่เขาเรียกอะไรสต็อกของหรือเปล่าเพราะไม่มีแต่ภาษาจีนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราอยู่ในประเทศไหนกันแน่นะคะทีนี้มันก็มีสิ่งนึงที่เดี๋ยวที่นี่ว่าคุณนพรจะต่อยอดคือเราจะทำยังไงที่ให้เราแค่รู้สึกว่าเราต้องปกป้องสิทธิ์ของคนไทยแต่ไม่ใช่เรื่องรังเกียจคนต่างชาตินะคะทำยังไงที่ให้มันเหมาะสมและไม่ให้มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคงทราบกันนะคะว่าที่มีอินฟลูคนจีนที่เขารักเมืองไทยแล้วเขามาเล่าเองเลยนะว่าก็พูดภาษาไทยชัดอยู่นะคนนี้กันนี้กันน่าจะได้เห็นคลิปแล้วที่บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงผมมาทานอาหารเขาไม่รับเงินไทยเขารับเงินหยวนน่ะใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะต้องผ่านแพลตฟอร์มของคนจีนแล้วไปบวกเงินอีกด้วยนะคะไปบวกเงินเก็บซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่โดนบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้นี่มันเป็นลักษณะของทุนเทาของจีนที่จะทำอะไรก็ได้หรือเปล่ามันก็ทำให้คนจีนรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลามาเที่ยวประเทศไทยด้วยนะคะแล้วคนไทยเองเนี่ยก็จะเจอผลกระทบเหมือนที่ศรีฮนุวิวที่รายการเราก็เล่าบ่อยๆนะคะว่าบรรดาตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแม้กระทั่งการจ้างงานเนี่ยที่สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งเปิดประเด็นนี้ที่เรียกว่าเศรษฐกิจศูนย์เหรียญคือคุณมาทำเศรษฐกิจที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ประเทศไทยหรือไม่นะคะทีนี้ที่น่าสนใจก็คืออย่างที่เล่าคุณกนิกาฟังบ่อยๆบอกว่าเออเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะเอ็นดูเจ้าหน้าที่มากเลยนะพวกข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเขาจะน่ารักอ่ะเขาจะหาวิธีอธิบายมาที่คิดว่าเราจะเชื่อล่ะคุณกนิกาเช่นตำรวจไปอะไรฮะดูสถานที่ประกอบการโสเภณีไปทีไรบอกไม่มีบ่อนในประเทศไทยก็ไม่เคยมีอะไรก็ไม่มีสักอย่างเนาะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอ่ะครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขามีทีมของเขาโดยเฉพาะทีมปราบโนมินีเขามาลงห้วยขวางคุณกนิกาอันนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้มากันมีนกของนักข่าวอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกสายตำรวจใช่ไหมคุณกนิกาแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับพวกผู้ประกอบการทุนเทาป่านนี้ก็เตลิดไปหมดแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อช่วง 2-3 วันเนี้ยก็น่าสนใจอย่างน้อยก็เป็นความพยายามที่เดี๋ยวเราต้องดูต่อว่าเขาจะทำต่อเนื่องไหมก็ไปลุยห้วยขวางนะคะบอกพบจริงๆมี4บริษัทที่ เหมือนจะเป็นนอมินีนะนะคะตรงจุดที่เขาไปเนี่ยก็เป็นร้านอาหารหรูหรานะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็สถานประกอบการพวกในหน้าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอันนี้ดิฉันเดินออกกำลังอยู่รอบๆเนี่ยเห็นทุกวันของกันดิกาแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องสงสัยอยู่นะคะเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นไปได้ยังไงบริษัท4รายเนี่ยใช้ที่ตั้งเดียวกันของกันดิกาคุณจะมาทำธุรกิจอะไรในที่ตั้งชื่อตึกเดียวกันเขาก็ขยายผลข้อมูลลงทะเบียนปรากฏว่าอย่างนี้ไอ้เจ้าหนึ่งบริษัทเนี่ยมีคนไทยอ่ะไปร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวแล้วก็ประกอบธุรกิจบอกว่าให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายไงแต่เอาเข้าจริงน่าจะนอมินีหรือเปล่าอันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะปรากฏแล้วก็อีกสองบริษัทกันนี่กาเอาละผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดเลยแต่เป็นกลุ่มคนเดียวกันหมดเลยอ่ะกลายเป็นคุณกันนิกากับสังกมาเดี๋ยวไปอีกบริษัทก็กันนิกาสังกมาอย่างเงี้ยคือเอ๊ะมันต้องสงสัยมากๆทุนจดทะเบียน30ล้านอ่ะอีกบริษัทล่ะอีกบริษัทเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นคนไทยหมดเลยนะกรรมการมีคนต่างด้าว1คนคุณเนี่ยไปทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอันนี้หลายคนคงจะคุ้นทั้งเรื่องรถไฟความเร็วสูงทั้งเรื่องสตง.ที่เราสงสัยกันอยู่ว่าทำไมมีแต่วิศวะจีนคนงานจีนด้วยในบางจุดใช่ไหมคะบางจุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บริษัทสุดท้ายเนี่ยทำธุรกิจรับเหมาแต่อะไรล่ะพอลงพื้นที่นะคะมีไม่พบกรรมการไม่พบผู้ถือหุ้นเลยนะคะไปเจอคนไทยอยู่คนหนึ่งบอกว่าอ๋อเป็นคนดูแลสถานที่เพราะฉะนั้นก็ไปเชื่อมโยงดูก็เลยปรากฏว่าอ๋อไอ้รายชื่อผู้ถือหุ้นคนไทยกลุ่มเนี้ยไปเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี2565แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อทั้งหมด5ครั้งงบการเงินก็ไม่ส่งมา3ปีอ่ะคุณกันนิกาคิดดูสิแล้วก็มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าอย่างนี้คุณประกอบธุรกิจจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นบรรดาบริษัททั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพอไปค้นๆดูมันผิดตรงที่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวอ่ะคุณกนิกาคุณมาทำซูเปอร์มาร์เก็ตแทนที่คนไทยที่ประกอบร้านหรือค้าขายของชำแค่นี้ก็สู้พวกร้านสะดวกซื้อไม่ไหวแล้วก็โดนผลกระทบเพราะว่าผู้ถือหุ้นต่างด้าวเนี่ยถึง160เลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์บอกว่าพอลงพื้นที่ไปเนี่ยก็อย่างที่ดิฉันบอกคุณกนิการ้านเขาก็ปิดสิคะคุณกนิกาคุณแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะเขาก็บูรณาการหลายหน่วยงานก็ถือว่าน่าดีใจตรงจุดหนึ่งว่าก็ขยับกันนะคะอย่างที่บอกว่าร้านอาหารเรื่องใหญ่ร้านอาหารที่เจ้าของเนี่ยไม่รับชำระเป็นเงินบาทพอเขาลงพื้นที่ไปจริงๆด้วยคุณกนิกาคนจริงเป็นกรรมการบริษัทพนักงานเนี่ยเป็นต่างด้าวหมดเลยคุณกนิกาแล้วเขาก็เลยมีการสอบคนจีนเขาก็บอกว่าอ๋อคือเจ้าของร้านน่ะมาชวนคนไทยถือหุ้นนะแล้วคนจีนเนี่ยลงทุนหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีชำระเงินของร้าน5วันย้อนหลังรายได้ตกวันละ 30,000 พูดง่ายๆเงินที่โอนเข้าไปเนี่ยเป็นเงินโอนเข้าไปที่กรรมการบริษัทคนจีนและนี่ก็คือ9ที่น่าติดตามมากๆว่าเราพบแล้วนะคะเราพบแล้วล่ะว่าเป็นคนต่างด้าวก็มาทำธุรกิจที่มณฑลห้วยขวางจริงๆแต่จะต่อยอดอย่างไรต่อไปเจ้าหน้าที่ท้องที่ทั้งเขตทั้งตำรวจอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เขาจะบอกว่าไม่เห็นอีกหรือเปล่าคุณกันนิกาค่ะ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่3ค่ะ
3: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณกันนิกามีที่ Reddit เนาะแพลตฟอร์มดังของต่างประเทศโอ้โหคนนี่ฮือฮามากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาไปสมัครงานแล้วก็ในชีวิตคุณกนิกาเคยเห็นจดหมายปฏิเสธเวลาเราไปสมัครงานใช่ไหมคะเต็มที่ก็จะบอกว่าไงคะบริษัทแสดงความเสียใจด้วยนะไม่ได้รับคุณนะอะไรประมาณนี้ขอบคุณที่สมัครกับเราใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ผู้สมัครคนนี้แกถูกปฏิเสธและแกเอามาโพสต์ในโซเชียลเนี่ยโอ้คนวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยเขาบอกว่าเป็นจดหมายปฏิเสธการรับเข้าทำงานที่ตรงไปตรงมาที่สุดเพราะว่ามาเขียนละเอียดมากค่ะบอกว่า1ที่เราไม่รับบริษัทคุณเนี่ยนะขออภัยที่เราไม่ได้รับคุณเข้าทำงานเนี่ยนะคะก็เพราะว่าคุณเนี่ย ช้ cover letter หัวจดหมายเนี่ยเหมือนจะเขียนโดย AI หรือเปล่าเราเนี่ยขอให้คุณเขียน3ประโยคเขียนมาหน่อยว่าในชีวิตมาเนี่ยคุณเคยทำงานอะไรเกี่ยวกับบั๊กการแก้บั๊กนะคะคุณกัลยาที่ยากที่สุดก็ส่งกลับมาเป็นอะไรส่งกลับมาเนี่ยเป็นแนวคิดกว้างมากนะคะแล้วก็เป็นภาษาที่ฟังหรูหรามากเลยบอกโอ้ผมยินดีเหลือเกินที่ได้
2: วิธีสไตล์ AI นึกออก
3: ใช่คุณกนิกาเนี่ยคุณกนิกาเคยเจอ AI ประจบคุณกนิกาหรือยัง
2: งานประจบตลอดแหละ
3: ประจบคุณกนิกามันจะใช้คำหรูหราบอกว่าเนี่ยผมจะทำให้แบบinnovative mindset ของผมเนี่ยไปสู่ทีม cutting edge ของคุณเลยแบบโอ้โหทีมที่สุดยอดของคุณเอาความคิดที่ล้ำสมัยมานะคะคนบริษัทที่สมัครงานบอกว่าเลยรู้ไหมบอกโอ้โหอ่านแค่ประโยคนี้เขาไม่อ่านเลยนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเนี่ยใช้ภาษาที่เกินจริงอ่ะแล้วก็คุณไม่ได้ตอบคำถามเขาอีกประโยคนึงอีกเรื่องนึงเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไหนบอกซิอันนี้เป็นการบ้านเทคโฮมกลับบ้านนะคุณไปบอกซิว่าคุณใช้ตัวแปรอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ใส่มาเทมป์1 2 3แล้วก็ไม่มีเทสไม่มีอะไรเลยบริษัทก็บอกว่าอันเนี้ยนี่คือความสามารถสูงสุดของคุณแล้วเหรอนะคะเขาไม่ได้ดูว่าคุณรันโค้ดได้ไหมแต่ตัวแปรคุณเป็นยังไงคนอื่นอ่านเข้าใจหรือเปล่าทดสอบไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะและสุดท้ายที่เจ็บปวดคือบริษัทนี้ชื่อว่า Limestone Digital คุณกนิกาก็เป็นบริษัทดังที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานแต่สะกดผิด2ครั้งในย่อหน้าเดียวกันคุณกนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: สะกดชื่อบริษัทผิดเหรอคะ
3: จบข่าวเลยชื่อบริษัทผิด2ครั้งกนิกาเพราะฉะนั้น
2: คร
3: ั้
2: งเดียวก็งุดหงิดละ
3: มีพอมันเป็นกระแสในโซเชียลบริษัทก็ออกมาแถลงข่าว Limestone Digital เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่ไปช็อกอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยใน Reddit เนี่ยแต่พวกผมพวกเราบริษัทอะช็อกมากกว่าพวกคุณจะช็อกทำไมเพราะคุณเล่นเอา AI มาทำอะมันคืออะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาใช้คำว่า attention to detail เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเก่งไม่เก่งจริงๆแต่บริษัทพบว่าคุณน่ะขาดพื้นฐานสำคัญที่สุดที่บริษัทต้องการก็คือความรอบคอบเขาก็เลยบอกว่าเขากูสายเขียนนะคุณมีโอกาสมาสมัครใหม่ได้นะเราไม่ได้ปฏิเสธเพราะขาดความสามารถแต่เราปฏิเสธเพราะคุณไม่ใส่ใจไม่ละเอียดแล้วก็นำเสนอตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะคุณกาลิกา
2: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
6: อ
2: ้
6: าวแล้วพอนะ
4: World Update
2: คุณนพรออยู่แล้วไปกันที่สายตรงจากลอนดอนเลยค่ะค่ะคุณนพรวงอนันต์นะคะคุณนพรวงอนันต์แบบทางรายการเราขอเลยนะคะบอกว่าขอให้คุณนพรมาช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าการเสียชีวิตของเฮนรี่โนวัคซึ่งเป็นวัยรุ่นผิวขาวในเมืองเซาท์แฮมป์ตันจากการจะเรียกว่าสังหารก็ได้เนาะของหนุ่มชาวซิกที่ชื่อวิกรมเนี่ยแล้วก็ไปโกหกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเหยียดเชื้อชาติเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันไกลไปถึงฝั่งสหรัฐเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่รองประธานาธิบดีJD Vance เนี่ยก็ใช้เรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องการเมืองคุณนพรคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ที่มาที่ไปยังไงบ้างคะและในยะทางสังคมและการเมืองกัน
6: ครับเรื่องนี้ก็มีรายงานไปพอสมควรนะคุณกนิกาในประเทศไทยใช่ไหมครับเพจ Facebook หลายแห่งก็ทำมาค่อนข้างดีทีเดียวนะแต่ผมอยากจะชวนมองมุมมองในเรื่องของประเด็นเรื่องของเชื้อชาติความขัดแย้งทางเชื้อชาติเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นประเด็นที่ถูกกระพือทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับจากบรรดาพวกฝ่ายขวานะครับก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็ตัวรัฐมนตรีหรือตัวรองประธานาธิบดีเนี่ยก็ไปร่วมพูดคุยร่วมให้ความเห็นปลุกกระแสในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบทั้งเรื่องเชื้อชาติเรื่องฆาตกรรมนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งทางเชื้อชาติจนนำไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าอาจจะมีขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับ เรื่องเริ่มจากว่าครับ เมื่อคือคุณกนิกาโปรยไปแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดตั้งแต่3ธันวาคม2000 33ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ ที่มีเด็กวัยรุ่นนะคือไม่ใช่วัยรุ่นละชาวซิกอายุ20เศษเนี่ยไปสังหารคุณเยาวชนอายุ18เนี่ยซึ่งเป็นลูกครึ่งเชื้อสายโปแลนด์แต่เป็นคนผิวขาวแล้วก็เกิดอังกฤษนะ
3: ค
6: ่
3: ะ
6: ก็เนี่ยตาคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยก็ดันไปโทรศัพท์แจ้งตำรวจก่อนแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกอย่างที่คุณกนิกาบอกคือว่าถูกคุกคามนะถูกเหยียดหยามในเรื่องของเชื้อชาติดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องป้องกันตัวแล้วก็ถูกแทงพอตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ดันไปจับเด็กผู้ชายคนขาวซึ่งถูกแทงไปแล้วแล้วก็ใส่กุญแจมือด้วยนะแล้วมันก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในหมู่คนขาวด้วยกันคือคดีนี้ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัดสินก็คือมือฆาตกรนายวิกรมเนี่ยก็ถูกตัดสินไปอย่างน้อยจำคุก21ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับซึ่งแล้วก็เข้าใจว่าอัยการเองก็จะอุทธรณ์ว่าจะให้จำคุกตลอดชีวิตต่อไปนะแต่ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่นำไปสู่ความถกเถียงในเรื่องของเชื้อชาติความเชื่อทางศาสนาด้วยนะคุณกนิกาแล้วก
3: ็
6: ชาติศาสนาบางศาสนาจะได้สิทธิพิเศษหรือเปล่าคืออังกฤษเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการพกอาวุธปืนนะเพราะว่าอังกฤษนี่แบบปืนหาได้น้อยนะแต่เรื่องใหญ่ของอังกฤษเนี่ยคือการใช้มีดมาทำร้ายกันปัญหามีดจึงเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าชาวซิกเนี่ยนะฮะเขาได้สิทธิพิเศษอย่างหนึ่งโดยทางกฎหมายนี่คืออนุญาตให้พกมีดเล็กๆซึ่งเขาเรียกเป็นมีดในทางพิธีกรรมเป็นมีดซึ่งคนซิกเนี่ยถ้าเป็นคนซิกที่ดีจะต้องมี5สิ่งที่จะพกติดตัวตลอดเป็นเครื่องหมายแห่งศรัทธา5ประการนั่นคือเรื่องของเคชก็คือการไว้ผมและหนวดเคราตามธรรมชาติคือจะมี5 K เนี่ยนะ K ที่2คือคังก้าคือหวีไม้ขนาดเล็ก K ที่3คือกำไลเหล็กที่สวมข้อมือ K ที่4คือกระเชียร่ากางเกงในชั้นในแบบเดิม K ที่5เนี่ยคีปานซึ่งเป็นมีดพิธีกรรมเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องผู้ที่อ่อนแอและการยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรมซึ่งนายวิกรมเนี่ยก็พกนะครับแต่พกเนี่ยมันเกินกว่าความเป็นมีดพิธีกรรมไปแล้วเพราะมันมีความยาวถึง21เซนแต่ว่าเวลาพอมันเป็นข่าวเวลาไปเขียนถึงเนี่ยศาลเองเวลาตัดสินก็บอกว่าเนี่ยใช้มีดพิธีกรรมในการสังหารเหยื่อมันก็เลยทำให้คนรู้สึกตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกมีดในที่สาธารณะแต่ทำไมคนซิกพกได้ถึงได้สิทธิพิเศษบรรดาพวกขวาจัดทั้งหลายนี่ก็ออกมาปลุกกระแสนี้นะขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามถึงสิ่งที่เรียกว่า two tier policing การจับกุมการดำเนินคดีของตำรวจแบบ2มาตรฐานเพราะว่าบอกตำรวจอังกฤษเองเนี่ยคือตำรวจอังกฤษต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นแบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบของไทยนะครับแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะมีตำรวจของตัวเองแต่เขาจะมีแนวปฏิบัติซึ่งเป็นแนวระดับชาติเนี่ยออกมาแล้วก็มันก็มีงานวิจัยเคยออกมาบอกว่าในสถาบันตำรวจหลายๆแห่งเนี่ยมันมีความที่เรียกว่าเหยียดเชื้อชาติอย่างเด่นชัด คนดำถูกจับกุมตัวแล้วก็ตรวจค้นเนี่ยมากกว่าคนขาวถึง 3.8 เท่าอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้ตำรวจหลังๆในตำรวจต้องมาระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะจับกุมตัวชนกลุ่มน้อยต่างๆในการค้นตัวอะไรก็ตามเนี่ยนี่ประกอบพอมันเป็นแนวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอตำรวจถูกมือสังหารก็คือนายวิกรมดิกวาเนี่ยโทรศัพท์ไปแจ้งวัย23เนี่ยว่าเขาถูกคุกคามถูกเหยียดผิวแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนถูกแทงอยู่อะไรเงี้ยนะพอไปถึงที่เกิดเหตุตำรวจก็ดันไปจับคนขาวซึ่งการเพิ่งเป็นเหยื่อของการถูกแทงเพราะตำรวจไปเชื่อว่าคนขาวคือคนที่ไปคุกคามเขาแต่ส่วนนายวิกรมนั้นคือรอดไปตอนแรกแล้วพี่ชายเขาไปโก
3: งแจ้งความว่างั้น
6: อะไรเงินประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าฝ่ายขวาเนี่ยพวกขวาจัดทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็พรรคการเมืองฝ่ายขวาเนี่ยก็ออกมาบอกว่านี่ไงนี่มันคือผลของ two tier policing การมี2มาตรฐานของการจับกุมของตำรวจเนี่ย มันก็เลยทำให้กระแสนี้ปลุกติดแล้วก็เลยไปชุมนุมกันคือเรื่องมันเกิดจากว่าศาลเนี่ยนะฮะตัดสินวันจันทร์ที่แล้วแล้วพอตัดสินเสร็จก็มีการแพร่ภาพวิดีโอจากบอดี้แคมเมราของตำรวจเนี่ยออกมาสู่สาธารณะเพราะตำรวจบอกว่าต้องชี้แจงอันนี้เพราะมันมีความ มีข่าวลือข่าวลวงเยอะมากขณะที่กำลังพิจารณาคดีและตำรวจก็ไม่อยากที่จะชี้แจงเพราะว่าในอังกฤษเนี่ยการระหว่างการพิจารณาคดีของลูกขุนเนี่ยเขาจะไม่ให้มีรายงานข่าวอะไรเลยจนกระทั่งมันตัดสินแล้วเนี่ยเขาถึงจะออกมาพอตัดสินปุ๊บเนี่ยตำรวจก็เลยปล่อยวิดีโอนี้มาพอปล่อยวิดีโอนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีข่าวลือมากมายแล้วผู้นำฝ่ายขวาจัดคนหนึ่งก็คือทอมมี่โรบินสันเนี่ยก็สามารถปลุกกระแสทางโซเชียลมีเดียได้แล้วก็มีการไปชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานตำรวจของเมืองดังกล่าวเนี่ยนะครับจนเรียกว่ามีเกิดจลาจลขึ้นปาถังขยะใส่ตำรวจก็เจ็บไป11นายแล้วก็มีสุนัขตำรวจก็เจ็บไป1นะฮะอันนี้ก็ขณะกันก็มีการถกกันในสภาวันพุธก็เกิดการถกในสภานายเจลฟาราชซึ่งคะแนนนิยมก็ดีวันดีคืนเนี่ยก็ออกมาบอกว่านี่ไงเห็นไหมมันมีทัวร์เทียร์ policing ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แล้วตำรวจก็บอกทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกไม่ใช่ไม่มีหรอกมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของหน่วยตำรวจหน่วยนั้นมากกว่าเรื่องของทัวร์เทียร์ policing แล้วจะต้องมีการแบบต้องมีการตั้งกรรมการสอบในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีการตั้งกรรมการอยู่แล้วจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงไปกระพือความเกลียดชังได้ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบมีขึ้นมาอีกนะดังนั้นตอนนี้ก็คือต้องดูว่ามันผลของการสอบจะเป็นยังไงของหน่วยงานสอบสวนเรียกว่าตัดเจเลตำรวจกลางจะมาสอบตำรวจที่เซาแธมป์ตันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในเกมพ่อของเด็กที่เสียชีวิตคือเฮนรี่โนวัคเนี่ยคุณพ่อของเฮนรี่ก็บอกว่าจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองเลยขอให้ทำอย่างจริงจังแต่เขาก็ขออย่างนึงว่าอาจจะให้มีการทบทวนเรื่องของการพกมีดในที่สาธารณะขอว่าให้ยุติการยกเลิกสิทธิพิเศษของบรรดาคนซิกที่สามารถพกมีดเหล่านี้ได้เป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องตกเถียงกันไปอีกนะครับแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันสะท้อนว่าเมื่อเกิดภาวะที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงนะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนมันก็จะเริ่มไปมองหรือว่าโทษผู้อพยพแล้วก็หรือว่าคนที่อยู่แล้วแล้วบอกให้คนอพยพกลับประเทศไปทั้งที่คนผิวสีเหล่านี้เนี่ยเกิดในอังกฤษกันไปแล้วนะแล้วก็มีการบอกว่าคนเหล่านี้กลับประเทศไปซะแล้วก็มีเนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้คนที่พวกฝ่ายขวาจัดก็จะบอกว่าสิทธิ์ของคนขาวเนี่ยมันกลายเป็นคนขาวเนี่ยถูกเหยียดผิวไปแล้วเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยได้โทษเทียบในประเทศอังกฤษขณะที่คนผิวสีต่างๆเนี่ยกลับได้รับสิทธิ์มากกว่าจากระบบการจับกลุ่มของตำรวจนะซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปนะครับแล้วก็คงยังไม่จบกันง่ายแล้วมันอาจจะเป็นเชื้อเพลิงให้พวกฝ่ายขวาเนี่ยหยิบออกมากระพือในอนาคตอีกก็เป็นได้ครับ
2: ค่ะซึ่งตอนนี้ในฝั่งสหรัฐนี่โอ้โหทั้งอีลอน

0: ค่ะสงครามอิหร่านที่ก่อโดยสหรัฐกับอิสราเอลดำเนินมาครบ100 วันแล้วนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันไม่มีแผนถอนทหารนะคะแล้วก็อิสราเอลยังคงโจมตีเมืองหลวงเลบานอนหลังจากทำข้อตกลงหยุดยิงไม่กี่วันค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวนะคะจากฝั่งสหรัฐว่ารัฐบาลสหรัฐจะพยายามนำทรัพย์สินของอิหร่านไปให้ประเทศพันธมิตรสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียค่ะส่วนอีแจมยองนะคะประธานาธิบดีเกาหลีใต้กำลังเลือกนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้นะคะฮันซงซุกเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็สตาร์ทอัพนะคะขณะเดียวกันก็เคยเป็นอดีต CEO ของ Naver ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของหลานด้วยค่ะคุณสมมาคะ
1: ค่ะแล้วก็ล่าสุดที่อิหร่านเพิ่งจะโจมตีเข้าไปที่อิสราเอลนะคะทำให้ตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐในผันผวนลงในทางลบนะคะแล้วก็ตอนนี้ประกอบกับบริษัทเทคถูกขายออกมาอย่างหนักเลยทีเดียวส่วนราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวขึ้นนะคะเรื่องของดอกเบี้ยนะคะตอนนี้มีการขยับบอกว่าอาจจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะหมายถึงเฟดนะคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยถึงกับมาขวางเลยบอกว่าเอ๊ยยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่จังหวะส่วนเกาหลีใต้ตอนนี้มีรายงานว่ามีการขยับของแบงก์ชาติของตัวเองไปพร้อมๆกับแบงก์ชาติในเอเชียนะคะเพื่อต้องการที่จะเข้าไปอุ้มค่าเงินของตัวเองเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะในเรื่องค่าเงินที่อ่อนค่าค่ะส่วนบลูมเบิร์กปิดท้ายอีกเรื่องนึงบอกว่าตอนนี้บรรดาธนาคารต่างๆในสหรัฐและยุโรปกำลังวางพื้นฐานอย่างจริงจังเพื่อจะตัดคนออกและเอา AI เข้ามาทำงานแทนค่ะ
0: ปิดท้ายนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก.ล.ต.กล่าวโทษบริษัทFinanciers นะคะต่อบก.ป.ส.บอกว่ามีความบกพร่องลูกค้าใช้ธุรกรรมผิดปกติสแกมเมอร์ฟอกเงินไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อปปง.เข้าข่ายความผิดพรบ.หลักทรัพย์นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามว่า Facebook เนี่ยหรือว่า Meta เนี่ยโดนฟ้องทั่วโลกเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: อย่าลืมกดติดตามกด

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ค่ะโอ้เช้าวันแรกนี่คึกคักมากเลยคุณกนิกาความเห็นของผู้ฟังหลากหลายมากนะต้องขอขอบคุณมากๆเลยท่านที่ถามเรื่องแอปพลิเคชันมาเดี๋ยวเราจะตรวจสอบ IT ข้างในให้นะคะแต่เมื่อกี้คุณกนิกาตรวจลองใช้ก็
2: ใช่ค่ะแอปเอ็มพอร์ตใช้ไม่ได้วันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ
1: แต่ไอทีเขาน่าจะ
2: จัดการ
1: เด
2: ี๋
1: ยวจะรีบแจ้งให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันโอ้เรื่องใหญ่คุณกนิกาหงุดหงิดมากเลยดิฉันสั่งเครื่องออกกำลังไปคุณกนิกาของไม่ตรงปกทีนี้หลายคนก็คงเจอปัญหานี้รู้สึกท้อท้อเหลือเกินแต่ปรากฏว่าทั่วโลกเขาไม่ยอมนะคะเขามีวิธีการจัดการกับแพลตฟอร์มยังไงเราไปติดตามกันค่ะ
3: Big Story
2: ค่ะเช้าวันนี้นะคะ9โมงเช้าเนี่ยคนไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะคุณสังกมาค่ะแคมเปญของทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยคือพอกันที10โมงเช้านะคะเขาจะไปกันที่ศาลแพ่งถนนรัชดาเพื่อฟ้อง Facebook แล้วก็อีก16รายปมโฆษณาหลวงซ้ำซากนะคะซึ่งเหตุผลของทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยที่ต้องฟ้องดำเนินการฟ้องร้องครั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคของแพลตฟอร์มให้เท่าเทียมกับสากลนะคะแต่เหตุผลเนี่ยมีทั้งเรื่องทั้งในแง่มุมกฎหมายจริยธรรมก็คือ1ปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงโฆษณาผิดกฎหมายเกลื่อนแพลตฟอร์มเลย
1: นะคะทุกแพลตฟอร์มมั้ยคะ
2: เขาจะทำทั้งหมดเนี่ย16เจ้านะคะแต่ว่า Facebook เนี่ยเป็นเจ้าหลักนะคะก็จะมีทั้งเรื่องการปล่อยโฆษณาหลอกลวง Facebook เนี่ยเป็น Marketplace แล้วก็ระบบเพจที่กลายเป็นการแหล่งกระจายสินค้าเถื่อนแล้วก็อาวุธด้วยประเด็นที่3เนี่ยอัลกอริทึมชี้เป้าเหยื่อตรงกลุ่มเลยนะอัลกอริทึมมันฉลาดเนี่ยจนนำไปสู่ความสูญเสียถึงขั้นชีวิตเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการหากำไรบนความเดือดร้อนของผู้บริโภคเพราะว่า Facebook มีรายได้มหาศาลจากการอนุมัติให้โฆษณาหรือไอ้พวกสปอนเซอร์โพสต์เนี่ยของกลุ่มมิจฉาชีพเข้าระบบเนาะแล้วก็การยืนยันตัวตนก็ล้มเหลวเปิดเพจใช้บัญชีอวตารสวมรอยแบรนด์ดังเพื่อยิงโฆษณาก็ได้ด้วยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายไทยคือของเราเนี่ยมันมีที่เรียกว่า regulatory arbitrage เนี่ยคือ Facebook ใช้สถานะทุนข้ามชาติหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายไทยก็คือจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยเพียงแค่ฐานะผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียทั้งที่ความเป็นจริงมันมีพื้นที่ซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบจนทำให้เกิดความเสียหายจากการซื้อขายออนไลน์จำนวนมากนะคะขณะที่พระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่าพ.ร.ก.ไซเบอร์2ก็ยังไม่สามารถเยียวยาผู้เสียหายหรือเอาผิดแพลตฟอร์มได้ประเด็นที่7ก็คือไร้ระบบป้องกันผู้ซื้อและการเยียวยารวมถึงไม่มีมาตรการป้องกันผู้บริโภคที่เพียงพอนะคะและประเด็นที่8ก็คือพฤติกรรม2มาตรฐานคือ double standard ไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานไทยในขณะที่สหรัฐยุโรปออสเตรเลียเนี่ย Meta เนี่ยบริษัทแม่ของ Facebook เนี่ยยอมปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ระบบคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อเลี่ยงโทษปรับนะคะรวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในการทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยปลอดภัยขึ้นแต่ประเทศไทยรวมทั้งภูมิภาคอาเซียนเนี่ย Facebook ไม่ทำแบบนั้นนะคะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานไทยด้วยในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาก็เข้าขันก่อนเลือกปฏิบัตินี่แหละค่ะลองไปสำรวจดูว่าทั่วโลกเนี่ย Facebook อย่างที่บอกว่ามันเป็น2มาตรฐานเนี่ยทำไมในหลายๆที่คุณทำได้ทำไมในประเทศไทยคุณไม่ทำนะคะจากข้อมูลของบริษัท Miller and Sois ซึ่งเป็นทนายศูนย์ข้อมูลทนายความที่สหรัฐอเมริกาเขาพบว่าปัจจุบันเนี่ยการฟ้องร้องบริษัทโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องเนาะเพื่อให้ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งอย่างในเครือข่าย European Consumer Organization เนี่ยก็เครือข่ายผู้บริโภคที่ยุโรปนะคะเขามีองค์กรผู้บริโภคเนี่ยกว่า40องค์กรภายใต้the European Consumer Organization เนี่ยเขาไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการยุโรปแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศสมาชิกคือไม่ใช่แค่ในศูนย์กลางของสหภาพยุโรปเท่านั้นแต่ว่าทุกประเทศสมาชิกเลยนะคะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ดำเนินการฟ้องร้อง Meta TikTok Google นะคะฐานละเมิดกฎหมายบริการดิจิทัลของสหภาพยุโรป ที่เรียกว่า Digital Service Act นะคะหลังพบว่าปล่อยให้โฆษณาหลอกลวงทางการเงินจำนวนมากบนแพลตฟอร์มแม้จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็ยังปล่อยให้มีโฆษณาแบบนั้นนะคะในปี2567เนี่ยความเสียหายจากการช่อโกงของผู้ที่อยู่ในยุโรปเนี่ยมูลค่าสูงถึงประมาณ 4.2 พันล้านยูโรหรือเพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อนหน้านี้แล้วก็ผู้ใหญ่ 22% เยาวชน 18% เคยตกเป็นเหยื่อของการช่อโกงเนาะอันนี้ก็เขาก็ฟ้องร้องกันที่ออสเตรียนะคะ54.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเคยพบเห็นโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงบน Facebook นะคะขณะที่สำนักงานตำรวจสหภาพยุโรปเองเนี่ยบอกว่าเรื่องการหลอกลงทุนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่เติบโตเร็วที่สุดนะคะฉะนั้นจึงฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายก็บอกว่าเพราะว่ารายได้โฆษณาที่เกี่ยวกับการหลอกลวงและสินค้าต้องห้ามเนี่ยอาจมีสัดส่วนเกือบ 10% ของรายได้รวมของบริษัทหรือประมาณ 15,000 ล้านยูโรต่อปีเลยนะคะแสดงว่าบริษัทได้ประโยชน์ก็เหมือนในเมืองไทยอ่ะคุณสังมาเวลาเรารีพอร์ตไปนะแทนที่เขาจะเอาลงเขาไปขึ้นค่าโฆษณากับอีกพวกที่มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายหลอกลวงพวกนี้ก็คือได้โฆษณามากขึ้นอีกนะคะแล้วก็สำหรับในประเทศไทยเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มขึ้นอีกสักประเทศ2ประเทศนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้เนี่ยACCC นะคะก็เป็นองค์กรผู้บริโภคของที่ออสเตรเลียก็ฟ้องเมตาเหมือนกันอันนี้ฟ้องในศาลรัฐบาลกลางเลยนะคะ Federal Court ตั้งแต่ปี2565นะคะกรณีโฆษณาคริปโตหลอกลวงแอบอ้างบุคคลผู้มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เผยแพร่โฆษณาที่ทำให้มีผู้คนเข้าใจผิดแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีของ Meta เนี่ยมันช่วย target ที่บอกไงอัลกอริทึมมันให้ยิงโฆษณาตรงกลุ่มเลยรู้ว่าคุณสังมาเนี่ยชอบซื้อทองซื้อคริปโตเขาก็ยิงไปถึงคุณสังมาแบบนี้นะคะก็นี่กรณีนี้เนี่ย
1: ช่วงหลังยิงยาข้อเข่าแล้วคุณกัน
2: ได
1: ้การ
2: ยิงข้าข้อเข่าเลยใช่ไหมอีกหน่อยก็จะมาเรื่อยๆแหละนะก
1: ็
2: ตอนนี้เนี่ยคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย Consumer Federation of Americaนี่ก็ยื่น class action เลยนะคะคือฟ้องคดีแบบกลุ่มของเมตาในวอชิงตันดีซีตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะคะบอกว่าเมตาเนี่ยได้ประโยชน์จากโฆษณาหลอกลวงนะคะเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ระบุว่าจะต่อสู้คดีก็กำลังอยู่สหรัฐอเมริกาในแซนตาคาร่าเคานตี้นะคะเขาฟ้องเมตาเมื่อเดือนพฤษภาคมเหมือนกันนะคะก็นี่แหละค่ะแม้ที่ Meta Instagram นะคะ Facebook เนี่ยได้ประโยชน์จากโฆษณาของสแกมเมอร์นะคะแล้วก็ก็มีการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกันนี้อันนี้ก็กำลังต่อสู้คดีอยู่นะคะในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่ากฎหมายไทยมันมีช่องว่างคือเราไม่มีปัญญาควบคุมเลยนะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยงามชื่นสุวรรณประธานคณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยบอกเลยบอกว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่กำหนดความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงทำให้การดำเนินงานกับแพลตฟอร์มที่ปล่อยให้มีการโฆษณาหลอกลวงเนี่ยทำได้จำกัดแม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พรบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบนะคะพรบมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์พรบพรบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปรับใช้ได้แต่ยังไม่สามารถเอาผิดแพลตฟอร์มได้โดยตรงฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรผลักดันกฎหมายให้แพลตฟอร์มต่างชาติที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากบัญชี Facebook ในประเทศไทย51 ล้านนะคะคุณสังมาต้องจัดตั้งนิติบุคคลแล้วก็มีตัวแทนในทางกฎหมายในประเทศได้สามารถบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เรียกร้องความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปเนาะที่กำลังดำเนินการแล้วก็กำหนดหน้าที่พร้อมความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มให้ชัดสภาผู้บริโภคเนี่ยเคยเสนอให้ภาครัฐกำหนดหน้าที่ขององค์กรในการตรวจสอบแล้วก็ลบโฆษณาหลอกลวงอย่างรวดเร็วรวมถึงจัดตั้งกลไกเยียวยาผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ละเลยด้วยนะคะคือไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่มีโอกาสที่จะดีขึ้นเพราะเขาได้โฆษณามากขึ้นทุกครั้งที่มีการโฆษณาหลอกลวงแล้วเรารีพอร์ตเขาไปขึ้นราคายิงให้ตรงยิ่งกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ย ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิทธิผู้บริโภคยอมไม่ได้แล้วค่ะ10โมงเช้านี้ก็จะไปกันที่ศาลแพ่งถนนรัชดานะคะก็คุณผู้ฟังถ้าสนใจก็ติดตามเรื่องนี้ได้นะคะเพราะอย่างที่สภาผู้บริโภคบอกค่ะปล่อยให้แพลตฟอร์มได้รับโฆษณาแต่ไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้บริโภคก็จะคงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะ
1: และประชาชนอย่างเราจะทำอะไรได้ณตอนนี้
2: ตอนนี้เหรอคะต้องเชียร์ค่ะแล้วก็คือใช้เท่าที่จำเป็นพยายามตอนนี้เขาเดี๋ยวรอเขาฟ้องเพราะว่าเนี่ยครั้งนี้เขาเป็นตัวแทนผู้เสียหายจะยื่นฟ้องนะคะแล้วก็เชียร์กฎหมายเชียร์การฟ้องครั้งนี้เลยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยต้องออกกฎหมายการปฏิรูปกฎหมายไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้วยนะคะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
3: Big Story
1: ค่ะก็อีกเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะคะศึกมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็จะระเบิดขึ้นแล้วนะคะฟุตบอลโลกนะคะเรียกว่าโอ้โหเป็นไงกันนี่การต่างคนต่างเข้าดาวต่างคนต่างสร้างสีสันกันน่าดูเลยนะคะถ้าอย่างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแล้วก็ภาพกันนิดนึงนะคะนี่เป็นแอดโฆษณารองเท้ายี่ห้อดังนะคะที่เขาบอกว่าโอ้โหช่างแหวกแนวแล้วก็มีความธีมน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโฆษณาชุด RIP The Script กันค่ะทางผู้ชมก็ได้ยินเสียงโวกวอยวายนะคะวุ่นวายกันหมดเลยนะคะนั่นก็เป็นฉากที่รองเท้าระดับโลกเขาเปิดโฆษณาต้อนรับการแข่งขันมหกรรมฟุตบอลโลกเรียกว่าเอาซุปตาร์เลยนะคะหลากวงการนักฟุตบอลก็มีนะคะดังๆก็อย่างเมื่อสักครู่เปิดมาก็จะมีตัวทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพราอูคิมิเนสนะคะมาแบบเลี้ยงฟุตบอลแล้วก็มีแหมนี่ขวัญใจดีฉันนะคะคิเลียนเอ็มบัปเป้นะจากฝรั่งเศสมาแอบชะโงกดูว่าเอ๊ะราอูทำอะไรปรากฏราอูกำลังขอลายเซ็นน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ของเรานั่นเองคุณกันนิกานะคะแล้วก็มีดาราตัวดังวงการอย่างเลบรอนเจมส์นะคะตำนานของบาสเกตบอลสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีแรปเปอร์ทาวิสสกอตนะคะคิมคาร์เดเชียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะร่วมอยู่ในเฟรมแล้วก็ความวุ่นวายที่เกิดในฉากเนี่ยเขาบอกจะสะท้อนว่าต้องฉีกบทเดิมๆของฟุตบอลที่จะต้องสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นภาพแบบโอ้ไม่เป็นไปตามสคริปต์สนุกมากๆนะคะก็ก็บอกแล้วก็มีเสียงลิซ่าร้องอุ้ยด้วยตอนที่แบบราอูแบบเอาลูกฟุตบอลกลับไปเตะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีความสนุกสนานมากๆนะคะแล้วก็ยังมีที่เม็กซิโกเนี่ยเขาพยายามทำลายสถิติด้วยกันดิกาที่แบบว่าทำเม็กซิกันเวฟอะค่ะลุกขึ้นยืนแล้วก็ยูแข็งขึ้นบอกว่ามันเคยมีคนทำเอาไว้ที่เทนเนสซีที่ปี2008ตอนนั้นประมาณ150,000คราวนี้ของเม็กซิโกยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าทำกันทั่วเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขารออยู่ค่ะกันดิกาว่าพี่เนรุจะรับรองหรือเปล่าว่าอันนี้เป็นการทำเม็กซิกันเวฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ
2: ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทัน